0: าจจะใช้วิธีการบล็อกหลังช่วยด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่เลือกกันว่าคนไข้บอกกับอะไรอย่างไรที่ไหนที่ผมพูดนี่คือพูดคลุมทั้งหมดเลยคนไข้ทุกสภาพนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าก็จะตกลงกันเองแต่แรกแล้วว่าจะเอาวิธีไหนเช่นจะบล็อกหลังก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละเคสที่เหมาะสมกับสภาพนั้นด้วยนะครับการผ่าตัดปัจจุบันนี้ถ้าคนไข้มีความแข็งแรงดีนะครับพร้อมที่จะผ่าตัดได้ยาวนานขึ้นอีกสักชั่วโมงนึงนะครับก็จะมีการทำซ้ายขวาคู่กันเลยผ่าตัดทีเดียว2ข้างเลยข้างซ้ายและข้างขวานะครับก็จะเป็นการทำเฉพาะในคราวเดียวกันเพราะมันก็เตียนครั้งเดียวก็จะเหมาะกับคนไข้เฉพาะเท่านั้นเองไม่ได้ทุกคนจะทำสองข้างได้พร้อมกันเหมือนกันทุกคนหมดนะครับท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยหมออาจจะเลือกทำแค่ข้างเดียวก่อนข้างที่เจ็บมากที่สุดก่อนแต่บางคนมีความพร้อมร่างกายหัวใจปอดต่างๆแข็งแรงมากเราก็จะทำให้สองข้างเลยก็ได้แล้วแต่คุณหมอแล้วแต่อาจารย์หมอที่จะเข้าไปเป็นคนจัดการว่ามีความมีประสบการณ์ในการทำสองข้างพร้อมกันมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับรวมทั้งตัวท่านด้วยเป็นตัวประกอบกันเข้ามาว่าจะทำอย่างไรรวมทั้งคุณหมอต้มยาสดเขาโอเคเห็นด้วยการที่จะดมยาต่อไปอีกข้างหนึ่งด้วยนะครับ
1: ค่ะโอ้ฟังแล้วเหมือนอยู่ในห้องผ่าตัดกับอาจารย์เลยนะคุณฟังไม่ว่าจะเป็นหมอผ่าตัดหมอดมยาทำงานแบบประสานกันแต่ไม่จำเป็นไม่ต้องเข้าไปนะคะถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าเข้าไปฟังดีกว่าฟังอาจารย์ก็พอไม่ต้องเข้าไปหาประสบการณ์เองนะอาจารย์อาจารย์ต้องถามนิดนึงก่อนเราจะพักกันการใช้เวลาในการผ่าตัดนานไหมหรือว่ามันขึ้นอยู่แต่ละเคสว่าต้องผ่ายังไง
0: ปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะคงที่ครับข้างละชั่วโมงกว่าชั่วโมง20นาทีชั่วโมง15นาทีแล้วแต่เคสนะครับแล้วก็คนที่สำคัญอีกกลุ่มนี้สำคัญมากมากก็คือ OR nurse นะครับน้อง3คนที่เป็นกลุ่มของพยาบาลห้องผ่าตัดมีความสำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะเขาจะร่วมมือกับทั้งหมอผ่าตัดทั้ง4มือทั้งหมดนะครับส่งเครื่องมือที่เหมาะสมให้เขาจะรู้ดีว่าขั้นตอนต่างๆจะทำอะไรส่งเครื่องมือเฉพาะให้เลยเช่นเมสเซนบอมนะครับเราจะพูดกันเป็นภาษาแพทย์นะครับทุกท่านเรียกเครื่องมือแต่ละชิ้นเป็นตามชื่อนั้นๆเลยนะครับก็จะอาจารย์หมอผ่าตัดจะเรียกเครื่องมือเขาจะส่งให้โดยส่งมานะครับเราแบมือเขาจะวางแปะแต่เราใช้ได้เลยอ่ะไม่ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาไม่ต้องนะครับต่อเคยทำเอาผ่าตัดเอากรรไกรผ่าตัดตัดอะไรบางที่อันการที่บ้านตัดกระดาษนะครับได้กรรไกรมาก็ต้องมีการพลิกให้มันเหมาะสมเจอใส่นิ้วซ้ายขวาเข้าไปแต่น้องที่เป็นโอเอเนอร์เขาจะถูกสอนมาว่าเวลาหมอผ่าตัดยื่นแบมือขวามาเนี่ยครับเพื่อจะขอเมสเซนบอมนะครับไปช่วยกรรไกรตัดเนื้ออย่างนึงนะครับก็จะวางเป๊ะออกมาเนี่ยคุณก็แค่เอานิ้วโป้งนิ้วชี้เข้าสู่รูที่จะเป็นกรรไกรนะครับใช้ได้เลยเขาจะวางแบบเป๊ะเลยครับเราไม่ต้องมาพลิกซ้ายพลิกขวาอีกแล้ววางให้เราใช้ได้เลยว่ามือขวาใช้แบบนี้ก็จะวางมาเขาถูกสอนมาอย่างดีครับงั้นถ้าส่งเครื่องมือแบบนี้มันทำให้ลดเวลาขั้นตอนต่างๆแล้วรวมกันใช้เครื่องมือได้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ
1: นะคะโอ้เดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนช่วงหน้ามาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะแจ้งปัญหา FMCOT Connect มาก็อยากจะถามคุณผู้ฟังว่าฟังอยู่จังหวัดอะไรบ้างแล้วก็เห็นบอกว่า MCOT Connect ฟังไม่ได้จริงหรือเปล่าคุณผู้ฟังสะท้อนปัญหาให้ฟังหน่อย SMS 4689899นะ Facebook YouTube ฟังไม่ได้ตั้งแต่กี่โมงนะคะ MCOT Connect นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขาเราพักกันก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
0: คร
1: ับ ได
0: ้ครับครับ
1: ค่ะ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหาร

0: และสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ

0: 0861-2561
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
2: ้กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะโอ้โหขอบคุณมากๆเลยเสียงสะท้อนจากคุณผู้ฟังเรื่องของ MCOT Connect บอกว่านี่เกาะสมุยก็ฟังไม่ได้นะคะจากป้าเล็กคุณผู้ฟังเชียงใหม่ก็ฟังไม่ได้นะมีเชียงใหม่มีขอนแก่นมีสุรินทร์นะคะสะท้อนเข้ามาว่า MCOT Connect ฟังไม่ได้นะคะตอนนี้ต่อสะท้อนปัญหาเหล่านี้ให้ทางด้านช่างฝ่ายเทคนิคเขาไปดูแลอยู่นะคะต้องกลับขออภัยงั้นก็มาฟังทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยกันก็ได้นะคะช่องทางนี้เรายังฟังได้อยู่นะคะแต่ต้องขอบคุณกทม.ก็ฟังไม่ได้นะคะบางครูวัดประเวศเอกมัยโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะกลับมาในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังเราพูดคุยกันถึงเรื่องของการผ่าตัดในข้อเข่าเสื่อมอาจารย์พาเข้าไปห้องผ่าตัดนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะก็ฟังเรื่องราวของการผ่าตัดไปแล้วเนี่ยหมอหลายท่านนะคะทำงานประสานกันรวมทั้งถึงเรื่องของท่านพยาบาลต้องมีความรู้ความสามารถแล้วก็เหมือนทำงานคู่ใจคุณหมอมองตาก็รู้ใจอะไรประมาณนั้นเป็นต้นอาจารย์กลับมานะคะ
3: ครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ผมขอจะต่อนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังที่ท่านตาพูดแล้วคืนนี้ผมได้ฟังต่อเขาเชื่อมสัญญาณให้แล้วว่ามองตาก็รู้ใจเนี่ยใช่เลยครับ
2: ใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ครับครับเพราะว่าหมอผ่าตัดแต่ละท่านก็จะมีถึงแม้จะแนวผ่าตัดทั้งหมดทั้ง 100% เหมือนกันทุกอย่างเป็นแบบฟอร์มแต่แต่ละคนแต่ละท่านนั้นจะชอบความเฉพาะเจาะจงไม่เหมือนกันนิดๆซึ่งน้องพยาบาลที่ห้องส่งพัดเครื่องมือนี่ครับมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเขาจะรู้ใจอาจารย์คนนี้ชอบแบบนี้อาจารย์คนนี้จะทำแบบนั้นแบบนั้นตามกระบวนการขั้นตอนของมันทุกอย่างแต่ว่าวิธีการจับเครื่องมือต่างก็จะแตกต่างกันไปนะวิธีรักมือต่างแต่ละคนมีเฉพาะเจาะจงไม่เหมือนกันความละเมียดละไมต่างไม่เหมือนกันนะครับก็เขาจะดูแลเขาจะจำว่าอาจารย์คนนี้ชอบแบบนั้นแบบนี้นะครับอย่างผมชอบเปิดเพลงเบาๆในห้องผ่าตัดนิดๆนะก็จะซื้อวิทยุเป็นประจำในห้องผ่าตัดให้เปิดเบาๆฟังแทบจะไม่ได้ยินนะครับแต่มีเพลงคลอๆนิดๆอยู่ก็จะสบายใจแต่ทุกคนด้วยไม่เครียดมากนะครับก็พูดคุยกันเฉพาะการเรียกเครื่องมือการเรียกเฉพาะอย่างที่จะขอใช้ครับอันนั้นก็จะเงียบกันหมดนะครับทุกคนก็จะนิ่งแล้วก็การทำผ่าตัดนั้นแต่ละคนแต่ละคนนั้นก็จะใช้การเฉพาะเจาะจงเช่นการเตรียมเรียกปูผ้านะครับปูผ้าคลุมต่างๆครับใช้เวลาประมาณ15นาทีก็จบผมมีผ่าตัดได้เลยแต่ประมาณสักชั่วโมงหมุนนิดๆก็จะกระบวนการต่างๆนี่ก็คือวันนี้ทำก็จะใส่ของเทียมทั้งสองด้านด้านต้นขากับด้านกระดูกสันหลังแข้งนะครับให้เข้ากับที่ปกติทุกอย่างนะครับเป๊ะองศาตามนั้นทุกอย่างก็จะสมบูรณ์แบบก็จะเย็บปิดนะครับทั้งหมดกระบวนการเหล่านี้ครับเป็นกระบวนการที่ไม่ว่าจะอาจารย์คนไหนทำผ่าตัดให้คุณแต่คนไข้นะครับจะเหมือนกันทุกอย่างเป็นว่าวิธีการจับเครื่องมือต่างมือจะอะไรแตกต่างกันครับตามความถนัดของแต่ละท่านนะครับบางคนถนัดมือซ้ายบางคนถนัดมือขวาอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปก็ทั้งหมดทั้งหลายนี่คือลงเอยสมบูรณ์แบบโปรดักต์ผลผลิตออกมาคงที่ครับมาตรฐานทุกอย่างนะครับเครื่องมือทุกอย่างก็จะสมบูรณ์แบบและเมื่อทำผ่าตัดเสร็จภายในห้องผ่าตัดก็จะมีการเก็บทุกอย่างคืนหมดนะครับมีการนับท่าซับเลือดต่างต้องครบทุกชิ้นไม่ครบไม่ได้น้องพยาบาลคนที่3นะครับก็เป็นคนนับส่งมา10ชิ้น10ถ้าก็10ชิ้นก็ต้องคืนกับ10ชิ้นนะเครื่องมือทุกชิ้นโออาร์เนอร์ที่ส่งเครื่องมือก็จะนับของเข้าทุกอย่างนะครับเครื่องแคมเส้นเลือดต่างก็จะคืนกับครบทุกอย่างถึงจะให้เราปิดแผลได้รวมทั้งคุณหมอตบยาสลบที่อยู่ที่ด้านศีรษะคุณก็จะบอกโอเคครับคนไข้เริ่มจะดีละทุกอย่างคือทุกอย่างเราจึงจะปิดแผลได้คุณจะมาปิดแผลทันทีไม่ได้นะต้องทุกอย่างเคลียร์หมดทุกอย่างนะครับทุกอย่างเช็คค่ากันหมดครบทุกอย่างกลับคืนสุขภาพปกติทุกอย่าง มือนกับก่อนเริ่มผ่าตัดคุณถึงจะเย็บปิดแผลได้นี่คือประเด็นสำคัญที่เราใช้กันเป็นมาตรฐานนะครับหลังที่เย็บปิดแผลแล้วก็จะเคลื่อนย้ายคนไข้จากห้องผ่าตัดไปสู่ห้องรอฟักฟื้นที่เรียกว่า ICU ข้างๆนะ IOR ICU ซึ่งของคุณทั้งหมดคนไข้ทั้งหมดจะเป็นไข้ของคุณหมอตุ้มยาสลบณขณะนี้นะครับจนกระทั่งคุณฟื้นเต็มที่สมบูรณ์แบบแล้วคนไข้ยังคืนกลับมาสู่มือของหมอผ่าตัดต่อไปแปลว่าคุณหมอตุ้มยาสลบมีความสำคัญกับคุณตลอดเวลาตั้งแต่เข้าไปในเตียงผ่าตัดนะครับให้น้ำเกลือวัดความดันเนี่ยครับคุณถูกโอนไข้ไปเป็นของคุณหมอตุ้มยาสลบนะผ่าตัดชั่วโมงกว่าจนกระทั่งเสร็จเย็บแผลเสร็จปุ๊บย้ายคุณออกมาจากห้องผ่าตัดไปเข้าสู่ห้องรอพักฟื้นหรือห้อง ICU ผ่าตัดนะครับก็จะเป็นคนไข้ของคุณหมอลมยาสลบต่อไปนะท่านดูแลคุณจนกระทั่งคุณฟื้นกลับเป็นสภาพเป็นคนปกติทุกอย่างความดันก็ปกติหัวใจก็ปกติยืนยันก็จะส่งคืนกลับให้กับคุณหมอผ่าตัดนะครับเป็นภารกิจตามขั้นตอนทางวิธีการชัดเจนว่าใครเป็นหัวหน้าในการดูแลสุขภาพให้คุณก็แปลว่าคุณหมอคุณจะมีคนดูแลของสองกลุ่มกลุ่มแรกเป็นหมอผ่าตัดคืออาจารย์ที่ตรวจคุณมาผ่าตัดคุณนะครับอีกกลุ่มนึงคือคุณหมอดมยาสลบช่วยกันดูแลเป็นทีมผลย้ายคุณกลับห้องผ่าตัดไอห้องผ่าตัดคุณได้เป็นปกติเมื่อไหร่ก็จะเป็นคนกติยาปัจจุบันนี้การผ่าตัดเปลี่ยนข้อก่อนเทียมมักจะให้คนไข้เดินได้เร็วนะเช่นผ่าเช้าเย็นๆก่อนหมอกลับบ้านก็จะแวะไปพูดคุยด้วยแล้วก็อาจจะให้ลุกขึ้นนั่งอะไรพวกนั้นนิดหน่อยเพื่อขยับตัวคุณได้ทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นสำหรับผมเองก็จะไปชวนคนไข้เริ่มเดินให้หมอดูสัก 2-3 ก้าวนะครับคุณลุง
2: นะคะ
3: เพื่อไม่เห็นเลยครับเพื่อมีกำลังใจชัดเจนว่ามันไม่เจ็บจริงๆแล้วก็เดินได้จริงๆด้วยนะโดยผมก็ไปประคองเองคนไข้ของผมก็จะประคองเขาเดิน 2-3 ก้าวแรกเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นว่าเดินได้จริงๆด้วยนะหมอที่รู้มีผ่าตัดคุณเนี่ยครับมาเป็นคนประคองคุณให้เดินได้เองแล้วคุณจะมั่นใจมากจากนั้นการฝึกการฟื้นฟูต่างๆก็จะเกิดขึ้นได้จริงๆจังๆในใจคุณเพราะว่าก็มันเห็นจะเดินได้จริงๆด้วยนะแล้วคนที่มาประคองเราคนแรกให้เราเดินคนแรกก็คือหมอที่รู้มีผ่าตัดเรานี่แหละนะมันเป็นความสิ่งที่เกิดขึ้นในใจคนไทยครับว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมั่นใจมากๆเลยบอกคุณลุงตอนค่ำๆวันนี้ก็เริ่มหัดเดินได้แล้วครับคุณลุงเกาะเตียงไปซ้ายไปขวาได้อะไรเงี้ยก็จะมั่นใจว่าเขาทำได้เพราะเราไปประเดิมที่ตอนเช้าที่ไปเยี่ยมคนไข้ก็คือ7โมงเช้าวันรุ่งขึ้นถึง8โมงครึ่งของวันรุ่งขึ้นครับใช้เวลาการเยี่ยมคนไข้ที่ผ่าตัดมันคือเมื่อวานนี้ครับจนหมดทุกอย่างจากนั้นก็ลงไปตรวจคนไข้ข้างล่างเข้าห้องตรวจโรคในวันต่อไปในวันนั้นต่อไปนะครับแต่ว่าหมอผ่าตัดสัปดาห์ละ 2-3 วันจริงนะที่เหลือก็เป็นลงไปตรวจคนไข้ที่ผ่าตัดไปแล้วหรือคนไข้ที่กำลังต้องถูกผ่า

0: ไปวนเวียนอย่างนี้แหละครับเช้าขึ้นมาก็อาจอยู่ห้องผ่าตัดทั้งวันจนถึงเย็นค่ำวันนี้พรุ่งนี้ก็จะลงไปตรวจทั้งล่างของผ่าตัดต้องตรวจโรคไข้นอกนะครับเวลาคุณไปนั่งรอตรวจไข้นอกเนี่ยก่อนหมอจะลงมาก็แปดโมงครึ่งนะครับถึงเก้าโมงเช้าเนี่ยครับคุณอยากคิดว่าหมอเขาไปอู้นะครับเขาอยู่บนตึกข้างบนเพื่อดูค่าที่ผ่าตัดเมื่อวานนี้ตรวจจนครบทุกคนนะครับตรวจค่าที่มีปัญหาต้องดูแลจนเสร็จแล้วถึงลงมาตรวจคุณข้างล่างได้นะเป็นการทำงานตั้งแต่7โมงเช้าทุกคนแหละครับ
1: พอคุณหมอประจำที่ท่านมาตรวจนู่นนี่นั่นเสร็จถ้าใครมีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะอาจารย์นี่เลยเดี๋ยวจะมีนักโภชนาการนักกำหนดอาหารมาคุยกับคุณเพิ่มเติมด้วยอันนี้ประสบการณ์โดยตรงนะอาจารย
0: ์ครับจะเป็นทีมชัดเจนนะครับก็จะมีกระดาษกายภาพบัตรในหลายต่างมาช่วยอันนั้นทำต่อต่างที่หมอสั่งผ่าตัดสั่งการรักษาตอนเช้าแล้วนะครับมีการเปลี่ยนยาเปลี่ยนโดสยาบ้างอะไรบ้างก็สั่งให้คอน

0: 58
1: ด้านกำแพงครับปลอดภัยที่สุดเลยกำแพงบ้านคุณเนี่ยนะ929ตัวเท้าขวากับเท้าซ้ายที่เหยียบพื้นเนี่ยอยู่คนละด้านคือห่างกันเหมือนกับก้าวเดินก้าววิ่งนะครับส่วนมือสองข้างคุณตัดกำแพงมันจะปลอดภัยไม่มีคำผิดพลาดนะครับแล้วก็งอศอกของคุณเนี่ยเพื่อให้ตัวคุณเข้าไปใกล้กำแพงบ้านคุณเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะไปยืดกล้ามเนื้อน่องและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังให้คุณนะครับสับข้างกันไปสับซ้ายกับขวาอยู่ก้าวใกล้มั่งไกลมั่งก็เห็นภาพนะครับท่านผู้ฟังครับท่านเป็นท่านที่ผมคิดว่าปลอดภัยสำหรับคนในทุกๆช่วงอายุเลยเด็กหนุ่มเด็กสาวก็ทำได้เยอะขึ้นด้วยแต่คนสูงวัยตากำแพงมันมั่นคงมากๆครับปลอดภัยที่สุดไม่มีการพลาดล้มพลาดลื่นนะครับเพราะทุกอย่างทำแบบใช้ของที่มั่นคงทุกอย่างคือกำแพงอ่ะกำแพงบ้านคุณมันมั่นคงไหมล่ะแล้วก็แค่งอศอกของคุณเพื่อโน้มตัวเข้าหากำแพงที่ฝ่าเท้าคุณยืนโดยที่ไม่ต้องยกส้นเท้าขึ้นนะครับท่านผู้ฟังฝ่าเท้าติดพื้นทั้งสองข้างซ้ายขวาโน้มตัวเข้าไปตัวคุณจะโน้มหากำแพงแล้วกล้ามเนื้อน่องกับเนื้อต้นขาด้านหลังคุณก็จะถูกยืดออกก็จะช่วยคลายได้นะครับ
0: คุณมาลาส่งมาจากชุมพรค่ะอาจารย์บอกฟังอยู่ที่ชุมพรนะฝนตกบ้างไหมคะคุณพี่มาลาคุณมาลาบอกคุณแม่อายุ75หนัก57สูง150นะคะปวดเข่าขวารักษาอยู่แต่ว่าตอนนี้อาการปวดอ่ะมันมีอาการปวดเวลาเดินแล้วเข่าท่านก็ทรุดวันละ 2-3 ครั้งเวลาเดินอาจารย์ก็จะเข่าจะทรุด 2-3 ครั้งอยากทราบว่ามันเกิดจากอะไรต้องไปพบแพทย์หรือเปล่า
1: คุณยะคุณป้าคุณก็ต้องพบแพทย์แล้วล่ะครับเพราะเริ่มมีเข่าทรุดนะครับท่านผู้ฟังเข่าทรุดมันแปลว่าอะไรแปลว่ามีความเสื่อมของกระดูกเข่าที่ถึงระดับหนึ่งละข้อ2คือกล้ามเนื้อต้นขาของคุณป้าเขาเนี่ยครับคือว่าคุณแม่ของคุณเนี่ยครับมันเริ่มจะไม่ค่อยมีกำลังไงคุณป้าพอเจ็บคุณป้าก็จะใช้เข่าน้อยลงกล้ามเนื้อก็จะเกิดรีบเล็กลงลดมวลกล้ามเนื้อลงไปที่เรียกว่าซาร์โคพีเนียนะครับลงเรื่อยๆจนกระทั่งประคับประคองคุณป้าเขาไม่ค่อยได้ผลตามมาคือเสียการทรงตัวครับโอกาสจะพลาดล้มที่ไหนที่ก็ได้เช่นในห้องน้ำเป็นตัวอย่างเลยผมถึงบอกว่าเคสนี้ควรจะพาพบคุณหมอนะครับหมอกระดูกเลยครับที่โรงพยาบาลทุกโรงปัจจุบันนี้ตามที่ชุมพรก็มีแผนกกระดูกที่แข็งแรงมากครับมีคุณหมอหลายท่านเลยนะครับก็จะตรวจให้แล้วก็จะพิจารณาที่ว่าจะใช้วิธีไหนซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะรักษาด้วยวิธีการใช้ยากับใช้กายภาพบำบัดช่วยในช่วงแรกก่อนนะครับเพื่อให้คุณแม่คุณเนี่ยได้ปรับตัวฝึกกล้ามเนื้อสักพักหนึ่งให้มีความแข็งแรงมากขึ้นจนกระทั่งมีความพร้อมในการที่จะพัฒนาการรักษาต่อไปขั้นตอนต่อไปซึ่งจะคุณหมอก็จะติดต่อประสานงานกับคุณเองนะครับ
0: เราควรตัดสินใจผ่าเข่าในช่วงวัยอายุไม่ควรเกินเท่าไหร่คะอาจารย์หรือต้องมีอาการมากๆก่อนแล้วแต่คุณหมอวินิจฉัย
1: ใช่ครับถูกต้องครับเพราะเราจะให้ใช้เข่าของที่คุณพ่อคุณแม่คุณให้มานะตั้งแต่ตอนเด็กๆ นะครับใช้เข่านั้นเป็นเข่าที่ดีที่สุดเข่าจากที่พ่อแม่ให้มาติดตัวคุณมานะครับคุณภาพมันดีสุดในทุกๆด้านการที่จะต้องเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็เมื่อจุดนั้นนะครับมันเสียหายไปเยอะแล้วเข่าที่คุณพ่อแม่ให้มาติดตัวคุณมานั้นเสียหายมากเลยอ่ะซึ่งมีผลทำให้เรากลัวว่าคุณจะไปล้มเสียหลักมันไม่ใช่เรื่องเจ็บปวดอย่างเดียวนะท่านผู้ฟังคนไข้เนี่ยหมอจะพิจารณาหลายอย่างคือสื่อสารกันสร้างศรัทธาต่อกันให้เกิดความเชื่อมั่นต่อกันเนี่ยแล้วก็คุณหมอได้รู้จักว่าคุณมีจุดอ่อนตรงไหนร่างกายคุณเป็นยังไงรวมทั้งอาการที่คุณเป็นนั้นมันรบกวนวิถีชีวิตปกติของคุณแค่ไหนนำมาพิจารณาในสมองคุณหมอครับเพื่อเลือกจุดที่เหมาะสมในการรักษาให้การรักษาโรคข้อเข่าข้อสะโพกที่จะพูดในอีก2วันถัดไปนี่นะครับก็สไตล์นี้เหมือนกันนะครับมันจะไม่ใช้แค่หลักทางการแพทย์เท่านั้นแต่ใช้ความเป็นมนุษย์ของคุณหมอที่รักษาคุณนะครับ
0: คุ
1: ณจะทำพิจารณาให้ด้วยว่าคุณต้องการความช่วยเหลือระดับไหนแล้วขณะนี
0: ้นะคะโอ้สนุกสนานมากคำถามค้างอยู่ขออนุญาตเป็นพรุ่งนี้วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกและเต่าน้อย
1: ต่อที่ข้อสะโพกครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็วันพฤหัสปิดท้ายด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมที่พูดแบบวันนี้นะครับแต่เปลี่ยนไปเป็นข้อสะโพกไม่ใช่ข้อเข่าแล้ว
0: คร
1: ับแล้วก็ผ่าตัดต่างกันนะครับท่านผ
0: ู้ฟังค่ะวันนี้ลาไปพร้อมกันค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
2: ช่วงถ ามาตอบ

0: รายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 1061
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือก๊อบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กรอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น. ถึง 7:30 น.
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: Alternative Radio SMS 468-8899
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43

7:40 น. 13 วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันอังคารที่25 สิงหาคม พ.ศ. 2569นะครับขึ้น12 ค่ำเดือน 9 ปีมะเมียพี่แป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพ

0: เทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกาสวัสดีพี่แปะครับ
1: สวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ฟังครับเศร้าเชียว จดให้เลี้ยงความเรื่องแม
0: ่ครับ
1: นี่เป็นเด็กโรงเรียนสงเคราะห์น
0: ะ
1: ที่ก็ร่วมกันขับร้องก็อยากมีแม่ก็สัปดาห์เอามาใช้ติดเดือนแห่งวันแม่นะครับใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว
0: ครับ
1: ใครยังไม่ได้โทรหาแม่หรือไปกอดแม
0: ่
1: ก็กรุณานะครับไม่ต้องรอช้าอย่าคิดเยอะเดี๋ยวนี้ดีกว่าเมื่อก่อนนะ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนผมคิดถึงแม่ประจำตอนมาเรียนกรุงเทพใหม่ๆกรุงเทพด้วยการส่งโทรเลข
0: ส่งโทรเลข
1: ครับ
0: ตอนนี้ไม่น่ามีแล้วนะ
1: โอ้เดี๋ยวนี้เขาเลิกกันไปแล้วแล้วตัวเลขที่ผมใช้บ่อยมากแม่เงินหมดส่งด่วนแล้วไปรับที่ไหนหรือว
0: ะ
1: เราแม่ส่งไปรับที่ไปรษณีย์เมื่อก่อนไปรษณีย์นะพวกเราเนี่ยนะเด็กต่างจังหวัดก็ต้องไปกันแล้วก็ไปรับมันจะมีเหมือนใบเขาเรียกใบสักอย่างเนี่ยเป็นหลักฐานต้นขั้วสมัยโน้นนะพอแบงค์มันยังไม่ทำการเลยเรื่องพวกนี้ยังไม่ทันสมัยไปรษณีย์เข้ามาก่อนนะ
0: ครับ
1: โทรเลขเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีละเพราะมันโทรศัพท์เข้ามาแล้วโทรศัพท์เข้ามานี่ไม่ใช่เฉพาะนะไปรษณีย์ของเราลำบากใจนะ
0: ครับ
1: วิทยุโทรทัศน์ทุกๆอย่างภาพยนตร์มันล่มกันหมดเลยนะโอ้โหนะครับนะฮะมันเข้ามาระบบดิจิตอลนี่ที่มันเข้ามาทำให้มันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมโหฬารนะอย่างมโหฬาร
0: ครับ
1: ถ้าพูดถึงเรื่องหนังเรื่องภาพยนตร์แล้วก็อยากจะพูดเรื่องภาพยนตร์อยู่เรื่องมันมีภาพยนตร์จีนนะของเมืองสุเถาเนี่ยที่คนจีนเนี่ยจะอพยพไปอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะมาเมืองไทยกันเยอะมาพึ่งโพธิสมภารสมัยนู้นนะ
0: ครับ
1: หนังเกี่ยวกับเรื่องอามงอามานี่แหละ
0: น
1: ะก็อพยพมาตอนนี้มาฉายในโรงภาพยนตร์บ้านเรานะทำเงินที่จีนเยอะมากนะครับแต่มาบ้านเราปรากฏว่าเหมือนเรามีอามาก่อนแล้วไงคนไปดูน้อยไม่ทำเงินสักเท่าไหร่ตอนนี้จะลาโรงแล้วนะครับโอ้เขาบอกว่าเหลือเชื่อแต่เป็นเรื่องที่ดีมากที่ทำให้คนจีนได้รู้สึกในเรื่องดีๆกับคนไทยไงเขามาประสบความสำเร็จมีอาชีพพวกเสื่อผืนหมอนใบแล้วก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันหลายท่านเขามาถ่ายสารคดีแล้วก็มาสมพงสัมภาษณ์ครอบครัวคนไทยที่ประสบความสำเร็จที่เป็นคนจีนเดิมหลายครอบครัวแล้วก็เขียนเป็นบทไปดูกันได้นะครับแต่น้ำตาจะไหลกันเลยนะฮะ
0: ก็ภาพยนตร์ที่พี่แป๊พูดถึงนี่ก็รู้สึกว่า DIU นะฮะ
1: ครับ
0: หรือว่าจดหมายรักถึงอาม่านะคร
1: ับ
0: ผมก็ซึ่งผมก็ไม่ได้ดูหนังมาประมาณสัก 30-40 ปีแล้วนะ
1: อย่าบอกคุณเทพไปดูนะครับ
0: ผมก็ยังไม่ได้ไปดู
1: รอเข้าเน็ตฟลิกซ์อีกเดี๋ยวนี้ต้องดูกันที่บ้านน
0: ะ
1: เออที่บ้านตอนนี้นะดิสนีย์ก็มีเน็ตฟลิกซ์ก็มาเอานะแล้วก็มีโมโรแมกอีกไม่ดูพรีเมียร์แล้วก็ตอนนี้ติดทรูด้วยเพื่อดูฟุตบอลทีมไทยทุกอย่างครับ
0: แสดงว่าแต่ละเดือนเนี่ยเสียค่าบริการเหล่าน
1: ี้
0: เยอะเลยนะ
1: ก็พอสมควรแต่ที่เยอะที่สุดคือโทรศัพท์มือถือ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่เรามีค่าใช้จ่ายตรงนี้หลายคนไม่ทันคิดนะที่บ้าน4เครื่องที่ดูดิเดือนหนึ่งก็มี 3,000 หรอกค่าไฟนี่ 4,000 ใช่ไหมค่าโทรศัพท์4คนนี่ 3,000 นะค่าน้ำ175บาทและค่า Netflix ค่าดิสนีย์ค่าโนเคดีลูกสาวรับภาระให
0: ้
1: ตัดจากแบงค์เราก็ไม่รู้สึกนะประมาณนี
0: ้ก็นั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับยังเป็นเดือนของวันแม่อยู่นะครับแล้วก็เปิดเพลงเกี่ยวกับวันแม่ไป
1: คุณวัชิระแจ้งมาเลยคุณยุรพงศ์รุ่นเดียวกันนะส่งเงินเขาเรียกธนานัทใช่ๆลืมไปแล้วธนานัทมันอยู่ต้นกล้วยไปรับเงินกันเอาครับเอาละ
0: ขอเริ่มที่เรื่องราวของผลการแข่งข
1: ัน
0: ที่ไทยประสบความสำเร็จก่อนเลยนะฮะ
1: เฉลซีไว้ทีหลัง
0: นั่นก็คือเรื่องของวอลเลย์บอลสาวของเรานะครับที่เอาชนะอินโดนีเซียไปได้3-0เกมนะครับ3-0เซตเนี่ย25-16 25-18แล้วก็25-15เป็นเรื่องราวที่ดีมากที่เราไม่เสียเซตเลยนะฮะตอนนี้ก็เป็นที่1ในกลุ่ม B ชนะ2นะครับจากการแข่งทั้ง2นัดนะครับส่วนคู่อื่นๆเนี่ยก็มีคาซัคสถานเอาชนะออสเตรเลียไป3-0นะครับนี่คือกลุ่ม B ส่วนในกลุ่ม A นั้นเป็นไต้หวันนะครับชนะ

0: อิรัก 3-0 แล้วก็จีนชนะอิหร่านนะครับ 3-0 นะครับในกลุ่ม C ก็ปรากฏว่าญี่ปุ่นชนะเกาหลีใต้ 3-0 แล้วก็เวียดนามชนะฮ่องกง 3-0 นะครับตอนนี้เนี่ยโอกาสของไทยในการเป็นที่1ของกลุ่มมีสูงยิ่งนะครับแล้ววันนี้ไทยก็จะพบกับคาซัคสถานนะครับแล้วก
1: ็วันนี้เลยนะ
0: วันนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: ไทยพบกับคาซัคสถาน
1: ไม่ได้พักเลย
0: แล้วก็ต้องไปลุ้นกันว่าในรอบลึกๆแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรสำหรับวอลเลย์บอลรายการนี้นะครับคือวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังตั้งแต่มีการแข่งขันกันมาทั้งสิ้นเนี่ยปรากฏว่าจีนเนี่ยเป็นแชมป์13สมัยนะครับอันดับ2ก็คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นแชมป์5สมัยแล้วก็อันดับ3คือไทยของเรานะฮะเป็นแชมป์3สมัยนี่คือ3ทีมที่ได้แชมป์นะครับส่วนที่เหลือในทวีปเอเชียไม่เคยได้แชมป์วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต
1: ้
0: หรือชาติอื่นๆที่พยายามจะขึ้นมาก็ตามไต้หวันเกาหลีใต้อะไรพยายามจะขึ้นมาแต่ไม่เคยได้นะครับอย่างเกาหลีใต้เนี่ยดีที่สุดก็คือการเป็นรองแชมป์ของเอเชียเนี่ย7สมัยนะครับไม่สามารถที่จะสู้ไทยได้นะครับแต่ว่าถ้าดูที่ความสำเร็จไทยญี่ปุ่นแล้วก็จีนก็ต้องบอกว่าจีนเป็นอันดับ1ญี่ปุ่นเป็นอันดับ2แล้วก็ไทยอยู่อันดับ3แรงกิ้งของโลกณขณะนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นทวีปเอเชียจีนอันดับ1นะครับญี่ปุ่นอันดับ2แล้วก็ไทยอันดับ
1: 3
0: นะครับแต่ว่าอันดับ3ของไทยเนี่ยอันดับ3ของไทยเนี่ยมันห่างจากที่1ที่2ค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือคะแนนสะสมงานนี้ต้องได้แชมป์เท่านั้นนะครับถ้าไม่ได้แชมป์เท่านั้นเนี่ยไปเล่นชิงแชมป์โลกแล้วก็ไปเล่นคัดเลือกที่เหลืออีกรายการหรือ2รายการเนี่ยเพื่อดูอันดับโลกเนี่ยโอกาสในการไปโอลิมปิกค่อนข้างไม่ง่ายนะคร
1: ับ
0: ดังนั้นเนี่ยดีที่สุดคือเป็นแชมป์ทวีปเอเชียให้ได้นะครับในครั้งนี้เท่านั้นเองนะครับลุ้นกันต่อไป
1: ส่วนเรื่องกีฬาไทยก็ต้องเป็นผู้หญิงอีกแล้วครับที่ประสบความสำเร็จมากกว่าผู้ชายเนาะเมื่อกี้วอลเลย์บอลเกม2ซึ่งตอนนี้ยังไม่เสียเซตเลยนะวันนี้นะฮะเน้นย้ำ9โมงใช่ไหม
0: ครับ
1: นะเป็นเกมที่3ทีมฟุตบอลหญิงไทยยุทธชุดอายุไม่เกิน17ปีไงก็ไปเล่นรายการนะครับเขาเรียกว่าซิการดีเมดิก้าคัพนะฮะที่อินโดนีเซียไปถึงรอบชิงนะครับนะฮะก็ปรากฏว่านะครับไทยเราก็ชนะอินโดนีเซีย A หรือการูด้าเปอร์ดิวีไป 1-0 ก็ไม่แพ้ใครเลยนะ5เกมรวดนะฮะถือว่าโอเคนะครับชนะอินโดนีเซีย B 2-0 ชนะจอร์แดน 2-0 ชนะสิงคโปร์ 6-0 รอบรองชนะมาเลเซีย 5-1 แล้วก็รอบชิงชนะอินโดนีเซีย A 1-0 ครับ
0: ครับ
1: ก็เกมสำคัญเนี่ยนี่คืออุ่นเครื่องนะรายการใหญ่จากนั้นก็จะมาเตรียมทีมเพื่อจะแข่งนะครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกเอเชียไทยอยู่กลุ่ม F ร่วมกับเรบานอนมาเก๊าแล้วก็ปูตานเราเป็นเจ้าภาพนะแข่งที่ชลบุรีสเตเดียม 5-11 ตุลาคมนะครับโค้ชเป็นโค้ชมิมโค้ชมิมนะครับธิดารัตน์วิวาสุขุนะครับโค้ชก็เป็นผู้หญิงด้วยส่วนฟุตบอลพรีเมียร์นัดมันเดย์ไนท์ครับ
0: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับนัดมันเดย์ไนท์ก็ปรากฏว่าเชลซีบุกไปชนะฟูลแลม3ประตูต่อ2นะครับ
1: โอ้โหอลองโซไม่เสียภาพรัก
0: ครับก็ถือว่าเป็นการประเดิมสนาม3คะแนนได้อย่างงดงามนะครับของซาเบียอลองโซโดย3ประตูได้จากทางด้านของมอร์แกนโรเจอร์นะครับโคพาเมอร์แล้วก็จูอาเปโดนะครับคนรับประตูแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีแล้วก็อิปสวิชทาวน์นี่เป็น3ทีมนะครับท่านผู้ฟังที่มีการเปลี่ยนกุนซือใหม่นะครับจาก9ทีมนะฮะ3ทีมจาก9ทีมใน20ทีมเนี่ยของพรีเมียร์ลีกที่เปิดสนามด้วย3แต้มนะส่วนคนอื่นๆที่เหลือเนี่ยอาจจะเสมอบ้างแพ้บ้างก็ว่าไปแต่อิปสวิชทาวน์แมนซีและเชลซีซึ่งเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่สามารถเก็บ3คะแนนได้นะครับดังนั้นเนี่ยบทสรุปของเกมนัดแรกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็จึงเป็น ฟูลแลมแพ้คาบ้านต่อเชลซี 2-3 นิวคาสเซิลเสมอลิเวอร์พูล 2-2 แมนซีชนะบอร์นมัธ 2-1 ไบรตันชนะแอสตันวิลล่า 4-0 เบนฟอร์ดนะครับชนะสเปอร์ 3-0 นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับแพ้ลีดส์ 0-1 อิปสวิชทาวน์ชนะเซนเดอร์แลนด์ 2-1 เอเวอร์ตันซึ่งนัดนั้นเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีของอังกฤษซึ่งเป็นแฟนเอเวอร์ตันเข้ามาเชียร์ด้วยนะ ชนะคริสตัลพาเลซ 2-0 ฮัลซิตี้ชนะแมนยู 2-0 แล้วก็อาร์เซนอลนะครับชนะโคเวนทรี 3-0 นี่คือแมตช์แรกนะครับใน38แมตช์ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็เรียบร้อยไปส่วนฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับมี2คู
1: ่
0: โอซาซูน่าเสมอกับเลบันเต้เป็น0-0แล้วก็มาโยก้านะครับเสมอกับเดโปรติโอลาโคลุญญานะครับ1-1นัดแรกของแชมป์เก่าอย่างบาร์เซโลนาเนี่ยถลุงไป5-0เลยนะถือว่าโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวในขณะที่มาดริดอาจจะกระเสือกกระสนในการเฉือนเอาชนะนะครับนั่นคือเรื่องของฟุตบอลซึ่งตอนนี้เหลือเพียงบุนเดสลีกาของเยอรมันที่จะเปิดฉากในสัปดาห์หน้าส
1: ่
0: วนที่เหลือเขาเปิดฉากกันหมดเรียบร้อย
1: แล้วยุโรปเหลือประเทศเดียวเยอรมัน
0: ส่วนฟุตบอลกาโชซิลาของอิตาลีนะครับในคู่วันจันทร์ปรากฏว่าโรม่าชนะฟิออเรนติน่าไปได้นะครับ4-0นะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็คือผลการแข่งขันฟุตบอลลีกหลักๆในยุโรปนะครับที่แจ้งให้ท่านฟังได้รับทราบนะครับ
1: ขอเน้นย้ำโค้ชของนิวคาสเซิลซึ่งเป็นโค้ชชาวเยอรมันแต่มาจากลีกซาอุนะเจ้าของทีมเขาจัดมาให้เลยชื่อมัตติอัสไยเลอร
0: ์
1: หลายคนยังไม่รู้จักแต่แหมเกมแรกนี่ดีเลยนะโอ้โหมัตติอัสไยเลอร์แม้ว่าจะเสียผู้เล่นไปหลายคนนะครับแต่เกมสู้ลิเวอร์พูลเกือบชนะ3แต้มซะด้วยครับส่วนของทีมชาติไทยซึ่งเดินทางไปเมื่อคืนไปถึงฮานอยเรียบร้อยวันนี้ก็ฝึกซ้อมแล้วครับพรุ่งนี้ก็จะลงแข่งนะครับก็โหยเวียดนามนี่เขาเอาจริงเอาจังกับฟุตบอลรายการนี้นะเพราะมีการอัดฉีดเป็นระยะระยะนะครับตอนนี้ก็รับกันแล้วประมาณ10ล้านบาทไทยนะฟุตบอลรายการนี้ของทางเวียดนามเขาให้ความสำคัญคือสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามก็ประกาศมอบเงินรางวัลให้นักเตะนะครับอีก 2.5 พันล้านดองหรือประมาณ3ล้าน5แสนนะตรังก๊กทวนนะครับประธานนะของสหพันธ์ฟุตบอลบ้านเขานี่มาชมเกมที่กรุงเทพด้วยก็ลงไปที่ขอบสนามแล้วก็ประกาศมอบเงินทันทีหลังจากชนะไทย 2-0 วันนั้นนะครับก็เรื่องที่ราชมังเราแพ้เวียดนามดูจากสถิตินี่3เกมแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: นะรวมทั้งชุด23ปีในรอบชิง4เกมด้วยนะครับแล้วก็รอบชิงอาเซียนคัพคราวที่แล้วตอนนี้ไปดูเงินผู้สนับสนุนของทีมชาติเวียดนามนะฮะรอบรองชนะเลิศที่ชนะมาเลย์ก็ได้มา 1.5 พันล้านดองประมาณ2ล้าน1รอบแรกเขาก็ได้มาเรื่อยๆนะสรุปแล้วตอนนี้รวมยอดเงินรางวัลที่ทีมเวียดนามได้จากสปอนเซอร์และก็ทางสมาคมฟุตบอลเนี่ย 7.5 พันล้านดองหรือประมาณ 10.5 ล้านบาทของไทยเราได้มาเท่าไหร่วันนั้น2ล้านใช่มั้ยจากการเป็นแชมป์กลุ่มนะจากคุณแป้งนายกสมาคมนะฮะถ้าทีมใดนะครับได้แชมป์อาเซียนครับแชมป์อาเซียนครับงานเนี้ยจะมีเงินรางวัลจากสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนนะฮะ AFF เนี่ยอีก$300,000 300,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่คิดเป็นเงินไทยก็33เข้าก็เกือบ10ล้านนะ
0: ครับ
1: เกือบ10ล้านนะครับอ้าวของไทยนะครับตัวผู้เล่นเราก็เป็นรองของเวียดนามสกอร์ก็เป็นรองอยู่2ลูกนะฮะต้องมีปฏิหาริย์เรียกปู่ครับผ
0: ม
1: งานนี้นะครับนะจิตวิทยาต้องมาถ้าคิดว่าแพ้ยอมแพ้มาเลยเกมมันจบแล้วครับนี่เหมือนใครพูดทุกคนในวงการบาสเอ็นบีเออย่ายอมแพ้นะครับเราจะให้กำลังใจในวันพรุ่งนี้นะดูฟรีทางทรูวิชั่นนาวนะไม่ต้องเดินทางไปเชียร์ครับผมนะ
0: ก็โหลดแอปพลิเคชันนะครับทรูวิชั่นนาวแล้วก็ได้ดูฟรีกรรมการที่ตัดสินในนัดแรกเนี่ยเลือกซาอุดิอาระเบียในนัดที่2เนี่ยเลือกสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคร
1: ับ
0: ถามว่าทำไมเพราะว่ามาตรฐานการตัดสินของกรรมการในโซนตะวันออกกลางเนี่ยสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อมือได้ไม่ว่าจะเลือกใครมาตัดสินก็ตามนะคร
1: ับ
0: ก็เป็นทางด้านของอาเมดอริซาดาวิสนะครับจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่จะลงทำหน้าที่ตัดสินในวันพรุ่งนี
1: ้
0: นะครับ2 ทุ่มตรงนะคร
1: ับ
0: ตามเวลาประเทศไทยก็ติดตามกันได้สำหรับฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศคู่นี้นะครับว่าผลการแข่งขัน จะไปเหมือนปี2022

0: คือไทยแชมป์นะครับหรือว่าเหมือน2024คือเวียดนามแชมป์นะครับก็ลุ้นกันช่วงหลังเนี่ยฟุตบอลรายการนี้เนี่ยเวียดนามเข้ามารอบรองชนะเลิศเนี่ยเป็นอย่างน้อยเลยนะ เป็นอย่างน้อยแล้วก็ชิงเป็นครั้งที่3ติดต่อกันนะครับส่วนไทยเนี่ยไทยเนี่ยชิงเป็นครั้งที่4ติดต่อกันแต่การชิงของไทยเนี่ยมัน50-50ไง
1: ใช่แต่เมื่อก่อนเราก็เป็นเจ้านะเราเป็นแชมป์มาแล้ว7สมัยนะ
0: ใช่ครับ
1: ในยุคที่ไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นตอนนั้นนะครับก็งานหน้าเป็นฟีฟ่าอาเซียนครับเราก็คงจะได้แก้มือกับเวียดนาม
0: ครับ
1: นะเพราะว่าชุดใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ เราก็ยังต้องถามก่อนแต่เป็นรายการของฟีฟ่าจัดเองนะฮะสโมสรต่างๆก็ควรจะให้ความร่วมมือนะเพื่อชาตินะชาติต้องมาก่อนนะครับ เราคงจะได้นักเตะที่ดีกว่าชุดนี้นะลงแข่งขันแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะได้ดูฟรีหรือเปล่านะเพราะเขาแข่งกันที่อินโดนีเซียนะครับ จะเดินทางไปดูถึงโน่นก็แย่เนาะเราก็ต้องดูทางโทรทัศน์แต่จะฟรีหรือไม่ตอนนี้ราคาครับฟีฟ่าแจ้งมาเหลือแค่80 ล้านบาทไทยครับ
0: ลดลงมาแล้ว
1: ลดแล้วเขา3 ล้านเหรียญเมื่อก่อนไง
0: ดูสภาพแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีใครซื้อนะครับก็เลยต้องลดลงมา
1: ครับก็หวังว่านะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะน่าจะมีบทบาทกับนะวงการกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลซึ่งก็เป็นนักเตะด้วยนะก็ชอบเตะฟุตบอลนะครับเดี๋ยวดองนองยุ่งกับทีมอยุธยาบ้านเกิดอยู่นั่นแหละครับก็ควรจะมีการสั่งการหรือติดต่อสปอนเซอร์โน่นนี่นั่นก็ช่วยให้เราได้ดูกันหน่อยครับฝากไว้ตรงนี
0: ้
1: นะถ้ายังไม่มีผลงานตรงนี้ก็จะเป็นเจ้ากระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาในปีหน้าแบบเต็มนี่มันนะมันเป็นการทดสอบนะคุณเทพนะเออว่ามีไหวพริบปฏิญาณในการทำให้คนไทยได้ปราบปลื้มยินดีไหมเออนี่ฮะ
0: ก็อ่ะนั่นก็คือเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องหนึ่งที่ BBC จับมาเป็นหน้าหนึ่งในเซสชั่นกีฬาก็คือยานิกซินเนอร์นะครับมือหนึ่งของโลกจากอิตาลีถอนตัวจากการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปีนี้นะครับUS Open นะฮะซึ่งมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวามันทำให้ซินเนอร์เนี่ยซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเมื่อปี2024เนี่ยเขาแพ้ต่อคาร์ลอสซันคาราสนะครับในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็การถอนตัวของยานิกซินเนอร์เนี่ยก็ทำให้คาร์ลอสซันคาราสมือ2ของโลกจากสเปนนะครับประกาศไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าจะกลับมาเล่นหลังจากพักบาดเจ็บไป4เดือ นนั่นก็กลายเป็นว่าคาร์ลอสอันคาราสคู่แข่งก็จะหายไป1ถ้ามองในแง่ดีนะครับเพราะมือ1ของโลกอย่างยานิกซินเนอร์เจ็บไงแต่โนวัคโยโควิชนะครับอดีตมือ1ของโลกวัย39
1: นี่
0: ยังอยู่ฮะ
1: ยัง
0: เดินหน้าเล่นต่อไปแล้วก็ยังเดินหน้าที่จะมุ่งมั่นคว้าแกรนด์สแลมรายการที่25ต่อไปนะครับก็ต้องดูกันเพราะว่าอย่างมือเก่าอย่างโนวัคโยโควิชกับคาร์ลอสซันคาราสเนี่ยจะได้ดวลกันมันก็เสียดายนิดนึงที่ยานิกซินเนอร์เจ็บไปนะครับอันนี้มันเป็นการแสดงด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ต้องดูแลร่างกายไว้ก่อนเพราะมันเป็นฮาร์ดคอร์ดไง US Open นะฮะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยเรื่องเอเชียนเกมซึ่งใกล้เข้ามาแล้วนะครับนะมีการมีดดูเพรสเอเชียนเกมครั้งที่1ด้วยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ได้รับเกียรติจากนะฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬามาเป็นประธานด้วยนะเออแกก็สนใจอยู่นะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกูลเนี่ยครับนะก็คุณธนาชัยประสิทธิ์ได้ออกมาพูดแล้วนะครับว่าล่าสุดนะครับก็รับการแจ้งจากเจ้าภาพว่าวันที่8กันยาเนี่ยครับจะมีการประชุมหัวหน้านักกีฬาร่วมกับเจ้าภาพแล้วหลังจากนั้นหลังวันที่8นะครับท่านผู้ฟังจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้อีกแล้วนะ
0: ครับ
1: ชื่อที่ส่งกันไปเกินและสำรองไว้ต้องเลือกต้องตัดสินใจแล้วครับเอาไว้ช่วงหน้าครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปฏิบัติการเข้มชายแดนใต้เจ้าหน้าที่คุม2ผู้ต้องสงสัยเหตุระเบิดเผาร้านสะดวกซื้อมายอส่งทหารพราน43เร่งขยายผลตามกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิดแสวงเครื่องและวางเพลิงร้านสะดวกซื้อสาขาตาแบะหมู่ที่3ตำบลลางาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อคืนนี้ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้และทรัพย์สินได้รับความเสียหายต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าระงับเหตุและตรวจสอบพื้นที่ก่อนเกิดการปะทะกับกลุ่มคนร้ายโดยภายหลังเกิดเหตุโดยภายหลังเหตุการณ์สงบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพบหยดเลือดและปลอกกระสุนตกอยู่ในบริเวณดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ได้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุโดยตั้งจุดตรวจและจุดสกัดกั้นในพื้นที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2รายได้แก่นายอัฟลอนและนายอาริสล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง2รายส่งไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลถึงผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตามขั้นตอนของกฎหมายทางนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยให้ความสำคัญกับการโปร่งใสการคุ้มครองสิทธิและหลักสิทธิมนุษยชนผู้ถูกควบคุมตัวยังคงได้รับสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดอลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการ5ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนยกระดับมาตรการความปลอดภัยนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของในหลายจังหวัดชายแดนใต้ระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตลอดจนสถานที่ราชการที่มีความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงและการบริหารราชการแผ่นดินจึงได้สั่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดได้แก่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลให้เพิ่มระดับการเฝ้าระวังสูงสุดและยกระดับความพร้อมของกลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ขยายวงกว้างและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ประชาชนใน4มาตรการได้แก่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุซ้ำที่อาจจะเกิดขึ้นบูรณาการงานด้านการข่าวอย่างรอบด้านโดยให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานความมั่นคงติดตามตรวจสอบและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งรัดฟื้นฟูและรักษาความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและให้อำเภอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กำกับติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับชาบี้อลอนโซพอใจประเดิม3แต้มแรกกับเชลซีความเคลื่อนไหวหลังเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่สโมสรเชลซีบุกไปเอาชนะฟูลแลมถึงถิ่นคราเวนคอเทจ3ประตูต่อ2ล่าสุดชาบี้อลอนโซผู้จัดการทีมคนใหม่ของเชลซีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยแสดงความพึงพอใจต่อผลการแข่งขันและชื่นชมศักยภาพของผู้เล่นในแดนหน้าที่สามารถประสานงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจนนำมาซึ่งโอกาสในการทำประตูอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามผู้จัดการทีมชาวสเปนได้เน้นย้ำถึงสิ่งสำคัญที่ทีมจำเป็นต้องพัฒนาหลังจากนี้คือการสร้างเสถียรภาพในการเล่นโดยระบุว่าทีมไม่สามารถพึ่งพาเพียงความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรค์ของแนวรุกแต่เพียงอย่างเดียวได้แต่ผู้เล่นทุกตำแหน่งต้องยกระดับทั้งการควบคุมจังหวะเกมความรัดกุมและความแข็งแกร่งในเกมรับเพื่อสนับสนุนให้แผงเกมบุกสามารถเล่นได้อย่างเต็มศักยภาพนอกจากนี้อลอนโซยังได้กล่าวยกย่องโคพาร์เมอร์แนวรุกคนสำคัญของทีมที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำในสนาม พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าหากทัพสิงโตน้ำเงินครามสามารถรักษารูปแบบการเล่นเป็นทีมและมาตรฐานดังกล่าวไว้ได้สโมสรจะสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการได้อย่างแน่นอนในซีซั่นนี
3: ้ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่การท่าเรือ FC ประกาศแยกทางกับเรบินซูลากากองหลังทีมชาติอิรักอย่างเป็นทางการด้วยความยินยอมทั้ง2ฝ่ายพร้อมขอบคุณผลงานตลอด1ฤดูกาลที่ผ่านมาในฐานะส่วนสำคัญในความสำเร็จของสโมสรโดยกองหลังวัย34ปีจำเป็นต้องบินกลับไปอยู่ประเทศสวีเดนด้วยเหตุผลส่วนตัวทำให้เขาเข้ามาพูดคุยกับบอร์ดบริหารสโมสรกระทั่งมีการแยกทางกันด้วยดีพร้อมยุติสัญญาร่วมกันอย่างเป็นทางการสำหรับเรบินซูลาก้าย้ายมาอยู่กับการท่าเรือ FC เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาก่อนช่วยทีมประสบความสำเร็จทันทีทั้งการคว้าสิทธิ์ไปเล่น AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรในฐานะรองแชมป์ไทยลีกและยังพาทีมได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยเมืองไทยครับด้วยสถิติลงเล่นไปถึง28นัดรวมทุกรายการ
3: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 061
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 8:13 นะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาพี่ประยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังนะครับไปจนถึงเวลา9:00 น.สวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99 YouTube ของ FM 99นะครับแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับของบมจ.สมท.ที่รับชมทุกสื่อของบมจ.สมท.ได้ในแอปพลิเคชันเดียวนะครับขอขอบคุณ TrueFortic นะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFortic นะครับแล้วก็เหลืออีกเพียง5ที่นั่งเท่านั้นนะครับสำหรับหลักสูตรที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับเปิดรับสมัครแล้วรุ่นนี้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับอบรมกัน15สัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึง9ธันวาคมนะครับพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะครับที่จะมารวมตัวกันถ่ายทอดนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนให้กับบรรดาผู้ที่เข้ามาอบรมนะครับในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปสู่ตลาดอาเซียนนะครับพร้อมทั้งวิเคราะห์เส้นทางแนวทางการเจาะตลาดสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับยังมีเรื่องของ AI นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในปัจจุบันและจำเป็นอย่างยิ่ง AI for CEO นะครับรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารทางธุรกิจในเชิงรุกให้ประสบความสำเร็จนะครับค่าสมัครเนี่ย 59,000 บาทนะครับรับสมัครไปจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้เหลือเพียง5ที่นั่งเท่านั้นนะครับแล้วก็สมัครมาแล้วเนี่ยก็รีบดำเนินการในเรื่องของการโอนเงินค่าสมัครมาได้เลยนะครับ0944803076นะครับ0944803034และ0943966649นะครับรีบด่วนนะครับรับจำนวนจำกัดเหลืออีก5ที่นั่งเท่านั้นนะครับความลังเลใจเป็นบ่อเกิดของความไม่แน่นอนนะครับหลักสูตรนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับ
2: มาติดค้างเรื่องเอเชียนเกมกันอยู่เน้นย้ำนะครับ
1: ครับ
2: จำนวนนักกีฬาเจ้าหน้าที่รวมทุกคนนี
1: ่
2: 986คน
1: ฮะ
2: นะรัฐมนตรีกีฬายืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณใครคัดตัวได้ต้องส่งให้หมดนะครับนะฮะขาดก็จะหาให้มาก็986คนเป็นเจ้าหน้าที่273นะครับเป็นนักกีฬาก็694คนนะเนี่ยมีรวมทุกอย่างแล้วนะครับก็ทีมฟุตบอลหญิงนะจะเดินทางไปเป็นทีมแรก
1: ครับ
2: เพราะต้องลงแข่งก่อนพิธีเปิดเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเลยนะเกมแรกครูเทพวันที่14กันยาครับก็ทุ่มครึ่งนะฮะส่วนฟุตบอลชายก็จะลงแข่งวันหวยออกครับ16กันยาเจอกับทีคิสถานนะครับเกมสุดท้าย23กันยาเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพทั้งหญิงทั้งชายเราอยู่กับเจ้าภาพหมดเลยก็จะเป็น2นะทัพนักกีฬาไทยที่จะแข่งก่อนพิธีเปิด19กันยาแล้วก็นอกจากนี้ครับคุณธนาชัยประสิทธิ์นะซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็ยังบอกว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาก็จะส่งเข้าร่วมแข่งขันขี่ม้าในประเภทศิลปะบังคับม้าวันที่25 26กันยายนด้วยนะครับส่วนการประเมิน8สมาคมที่เข้านะฮะร่วมเมื่อวานนี้8สมาคมเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างจะถ่อมตัวครับคุณเทพ
1: ครับ
2: ได้ประมาณ3ทองเมื่อวานนี้เทควันโดมั่นใจว่า1ทองซึ่งหลายคนว่าน่าจะได้สัก1ทองกับอาจจะมี2นะแต่พวกเหรียญเงินเหรียญทองแดงก็มันมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่า1ทองครับเมื่อวานคูหลาดก็1ทองยูยิสูก็1ทองนี่คือประเภทนะฮะการต่อสู้ศิลปะป้องกันตัวนะครับ MMA นี่ก็เป็นการนะศิลปะป้องกันตัวแบบหนึ่งนะแต่มันหลากหลายนะก็หวังว่าน่าจะได้เหรียญแหละแต่ก็ไม่มั่นใจว่าเหรียญอะไรวูซูวูซูก็หวังติดอะไรรู้ไหมหนึ่งในห้านะครับหนึ่งในห้าเองอ่ะไม่ใช่หนึ่งในสามนะครับถ้าหนึ่งในห้านี่ ถ้า 4-5 ไม่ได้เหรียญนะครับคาราเต้เขาหวังว่าจะได้เหรียญได้เหรียญหนึ่งคุณเทพ
1: ครับ
2: โอ้โหน่าจะให้คนมาแถลงข่าวเอากลับบ้านไปเลยไหมฮะ ยูโดยังหวังหนึ่งทองแดงเอาให้มันชัดนักเลงหน่อยนักเลงหน่อยนะฮะจักรยานนะของพี่หมึกนะเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงต้องมีนี่นี่นี่ไม่หวังถึงทองนะแต่แกหวังลึกๆเกิดกับไอ้บีมเอ็กซ์อ่ะไอ้โกเม่นไอ้โกเม่นไงแชมป์เอเชียไงแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดนะงั้นนะฮะมิดเดิลเพลสครั้งแรกก็ประมาณ3ทองครับ
1: ครับ
2: นี่มันจะถึงไหมเนี่ยที่ประกาศว่า21เป็นครั้งแรกแล้วมาประกาศอีกครั้งว่า15ทองในครั้งที่2นะฮะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวรอให้กำลังใจกันนะแต่เรื่องการเงินไม่ขาดนะครับงานนี้ไม่มีขาดครับนะฮะพร้อมครับแล้วก็ในฐานะที่ไปกันเยอะขนาดนี้ก็นับได้ว่าเป็นประเทศที่มีงบประมาณสูงประเทศหนึ่งนะคร
1: ับ ใช่
2: ประเทศไทยนี่ครับเรื่องของการกีฬาอ่ะมาดูหน้ากีฬากันโอ้ยนี่นะฮะคอหงต้องเป็นคนเข้าเวรหน้ากีฬาไทยรัฐแน่นอนเลยครับภาพมันใหญ่เกินอ่
1: ะ
2: สามผู้เล่นนะครับดูมันจะชนะนะแต่ขึ้นว่าหงเกือบตายอ่ะก็เป็นดอมินิกไซเซอร์โบสไลนะฮะซึ่งเตะจุดโทษนาทีบาปนะครับ90บวก5ตีเสมอให้ลิเวอร์พูลไปเยือนนิวคาสเซิลแบ่งมา1แต้มนะครับฟอเรสต์ล้างตาต้อนรับลีดบาวครับรอบ2หงรอดตายไล่เจ้าสาริกาเรือใบ3

0: 3แต้มวันนี้เริ่มเตะแล้วนะครับนะคาราบาวคัพรอบ2นะมาถึงรอบ2นะครับไฮไลท์ก็จะมีนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านรับการมาเยือนของลีดนะครับแล้วก็คู่อื่นๆนี่นะครับมีอะไรกันก็มีอิปสวิชเจอเลสเตอร
1: ์ครับ
0: เราจะได้เห็นเลสเตอร์นะนะครับแล้วก็พรีมัสเจอกับโคเวนทรีสโตกซิตี้เจอกับเฮาเอานี่เฮาซิตี้ทีมเชียร์ตั้งแมนยูนะครับเบอร์มิงแฮมเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับเนี่ยก็รอบ2โชคดีของแมนยูหน่อยรอบนี้ยังไม่ต้องลงครับเพราะจบที่3ของฤดูกาลที่แล้วยังไม่ต้องเตะมาเตะรอบ3นะตบสาวดูดันถล่มอินาวยับวอลเลย์บอลชิงเอเชียสั่งลารอบแรกคาซาครับนะแล้วก็มีภาพด้วยน้องนุกนิกนะฮะนัทนิชาใจแสนนักเซตดาวรุ่งนะฮะหน้าตาน่ารักเชียวฮะแล้วก็คุณหญิงชื่นชมอินเดียนะแบตโลกจัดยอดเยี่ยมมิวรอสู้ต่อศึกไชน่าครับก็ในที่สุดจบไปแล้วก็คุณหญิงชมเจ้าภาพอินเดียว่านะครับจัดได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสามารถสร้างสถานการณ์ที่คู่ควรกับเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการแบดมินตันขึ้นมาได้สำเร็จนะกีฬาแบดมินตันนี่ถือว่าชาติที่เล่นอยู่มันยังไม่เยอะเท่าไหร่นะยังไม่เยอะเท่าไหร่เงินรางวัลก็เลยยังไม่ค่อยสูงแต่อินเดียได้เป็นเจ้าภาพมานี้คุณหญิงปัทมาปลื้มใจฮะโรงแรมก็ดีขนส่งก็ได้อาหารก็ไม่แย่ตัดสินก็ดีสนามก็เยี่ยมประมาณนี้นะครับแต่อาจจะไม่ถูกใจคุณธีรชัยนะถ่ายทอดไม่ดีไม่มีนักกีฬาไทยเลยฮะมีภาพของเอริยาจุธานุการนะครับนี่ฮะจบที่7ร่วมนะครับที่แคนาดา LPGA สัปดาห์นี้ก็มีนะ
1: ครับ
0: LPGA แข่งกันที่อเมริกาแล้วก็มีภาพนะฮะบอกว่าชบาแก้วทำได้เป็นภาพของน้องทิติรัตน์สำโรงอันนี้มาบอกนะเกิดที่ไหนนะฮะนักเตะชบาแก้วแข่งสาวทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน17ปีฮะโอ้รูปร่างเพรียวมากครับกระชากบอลหนีนักเตะอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศนะฮะก็ชนะไป 1-0 คว้าแชมป์มาครองสำเร็จ5เกมชนะรวดนะ8สมาคมกีฬาแรกเล็ง3เหรียญทองเทควันโดยูยิสูแล้วก็คูราดส่วน2รอมองสีอะไรก็ได้นะครับช้างศึกปักหลักแดนยวนยังไม่หมดหวังกลับได้ที่พระอาทิตย์ยังขึ้นทางทิศตะวันออกเรายังมีความหวังเสมอใช่ไหมกรุงเทพ แม้ว่าจะน้อยนิดก็ตามอย่ายอมแพ้ถ้ายอมแพ้หมายถึงจบเกมแล้วของเดลินิวดาวทองแจกบิ๊กโบนัสแม้ยังไม่แชมป์แต่รับแล้ว10ล้านถ้าแชมป์ฝันอื้อนะครับ300,000เหรียญนะแล้วก็สกู๊ปวันนี้นะบทพิสูจน์ศรัทธาแฟนบอลนะครับก็ถ้าฟอร์มมันดีศรัทธาก็มานะ
1: ครับ
0: ได้นักเตะที่อยากดูอยากเชียร์คนดูก็เยอะเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติเลยไม่ต้องสอนอะไรกันนะครับนักตบสาวไทยสุดปังถล่มอีเหนายังไม่เสียเซตลูกยางเอเชียส่วนภาพก็มีภาพของวอลเลย์บอลสาวไทยซึ่งเล่นอยู่ที่จีนนะกำลังล้อมวงยินดีปรีดากันนะฮะนี่เป็นอากัปปริยาที่ได้แต้ม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีภาพของมานูเอลทอมเบียนะฮะกำลังซ้อมไปถึงนะฮะเรียบร้อยครับนะฮะฮานอยฮานอยวันพรุ่งนี้2ทุ่มครับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะครับวันนี้ของเดลินิวเดลินิวกกต.นัดลงมติ28สิงหาชี้ขาดหัวสว.พิจารณาสำนวนคดีจบเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงนะฮะวันที่28เรารอได้อีก3วันนะฮะ
1: คร
0: ับ
1: ก็ผมไม่มีอะไรมากเพียงแค่จะบอกว่าผลสำรวจความน่าเชื่อถือขององค์กรอิสระที่มีอยู่นะ
0: กกต.เป็นไงฮะ
1: อันดับสุดท้าย
0: บวยสุดเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: ความน่าเชื่อถือของประชาชนคนไทยฮะ
1: แจ้งให้ทราบไปเลย
0: แจ้งให้ทราบอีกนะโอ้คนที่ทำนี้ก็นับถือเชื่อถือได้นะ 3,000 พระปกเกล้าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้ครับครับครับแล้วก็ทบขอบิ๊กดุลเสริมทับใต้จัดรถหุ้มเกราะคือถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มของกรุงเทพตั้งแต่ผมยังเรียนอยู่ที่โน่นเลยน
1: ะ
0: เรื่องแม่ทัพภาค4กับทหารที่จะขอคุมอำนาจในการนะฮะดูแล4จังหวัดภาคใต้งบนะฮะรวมๆกันแล้วตอนนี้เขาบอกประมาณ 500,000 กว่าล้านแล้วนะโอ้ก็ยังไม่สามารถจะแก้อะไรได้ดีขึ้นนะครับ มันต้องคิดอย่างอื่นนอกกรอบหรือเปล่าที่จะให้ทหารนำกันตั้งมานานเนี่ย
1: คือถ้าทำเป็นวิธีการเดิมเพื่อให้ผลลัพธ์แบบไหนเนี่ยมันเป็น

0: ไม่ได
1: ้
0: ไอ้ทรายก็บอกว่าอย่างนั้น
1: ใช่ทำแบบนี้มันไม่รู้กี่ปีแล้วอ่ะ
0: แ
1: ล้วก็เสริมอบต.เสริมกรรมการซึ่งมีรัฐมนตรีต่างประเทศเราเป็นหัวหน้าด้วยน
0: ะ
1: ซึ่งแกไม่รู้เรื่องปากใต้เลยอ่ะเออก็ดีฮะงบก็เยอะด้วยนะมีกรมน.อีกเพียบนะโอ้ใครไปอยู่ตรงนั้นเจ้าหน้าที่นะได้เขาเรียกว่านะฮะครองตำแหน่งพิเศษนะ3ปีก็เลื่อนขั้นได้นะนะเขาเรียกว่าเสี่ยงภัยเสี่ยงภัยประมาณนี้นะเปลี่ยนกันบ้างเถอะครับเขารู้มาแล้วนะครับเออนะใช้เงินกันยังไงนี่ให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าต้องทำรั้วไทยกับมาเลเซียผมจบไหมถ้าภาคสี่นี่ผมไม่เอาละครับผมแล้วก็มีภาพนะครับของนายกรัฐมนตรีไปทำอะไรครับต้อนรับนายอับดุลซะอีดมูฮัมมัดเคเออันสดะเอกอัครทูตกาตาร์ประจำประเทศไทยในโอกาสเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบเอามาลงหน้าหนึ่งด้วยการรับประมาณนี้ ไปดูของไทยรัฐกันสักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์ชาไอรอ จับแพ้ชนแก่ภูมิใจไทยท้าหลักฐานหัวสวปชปชี้ปปชกันพยานเอกสาวไส้โกงสอบสอถอถึงรมตปชนจเปิดอภิปรายทั่วไป 4-5 เรื่องรวมกันนะแล้วก็โจรใต้ช่วยสาวจีนรอดแก๊งค้ามนุษย์อุ้มจากกรุงเทพขับแหกด่าน4ทรชนจนมุมที่กำแพงเพชรเจอด่านเจ้าหน้าที่ไง
0: ครับ
1: พยายามจะแหกด่านก็นะฮะเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็จัดการซะโจรใต้เย้ยรอบ2เผารถอบต.วอดนับ10อาวุธครบอุกอาจที่ปัตตานีไร้ปะทะหรือไล่ล่าเนี่ยขนาดเกิดเหตุการณ์เกือบร้อยที่นะ3จังหวัดนะแล้วหลังจากนั้นอีก1วันก็มีเหตุการณ์อย่างนี้อีกก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะไล่ล่าหรือปะทะอะไรกันนะครับนราธิวาสรวบได้1เผากล้องวงจรปิดคนที่เผากล้องอ่ะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็โอ้ในวงการศึกษาเลยครับนี่ฮะฟันผิดครูคณิตนะฮะหื่นแลกเกรดนะฮะถูกพักราชการม.4แจ้งตำรวจจับเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็อื่นๆนี่ก็เรื่องของชนนพัฒน์นะนี่เป็นส.ส.นะฮะที่สงขลาดิ้นร้องขอความเป็นธรรมเข้าพบพยาการถูกฟัน2ข้อหาประมาณนี้ข่าวที่เกิดขึ้นรู้แล้วปลัดกระทรวงมหาดไทยช่วงนี้ไม่ออกให้ที่มีคนมาพองออกเขาอยู่ในห้องนะห้องลับในการพิจารณาโยกย้ายรองปลัดผู้ว่าเป็นร้อยตำแหน่งเลยอ่ะต้องนำเข้าครม.ให้ทันนะฮะเอาละครับเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์ครับ
2: ช่วงสปอร์ตอินไซต์กับธีรชัยวุฒิธรรม
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: วันนี้วันอังคารสัปดาห์แห่งเดือนแม่สัปดาห์สุดท้ายแล้วไวจังเลยสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวานี่จะสิ้นปีกันอีกแล้วคุณธีรชัย
3: เร
1: ็
3: ว
1: เร็วเร็วจริงๆนะแต่ว่าเวลาเร็วอย่างนี้ผมได้สอบถามทุกวงการเลยนะโอ้เศรษฐกิจมันแย่มากๆเลยครับคุณธีรชัยร้านอาหารที่เคยต้องจับจองโทรศัพท์ไปจองที่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยนะฮะแล้วก็เจ๊งกันไปเยอะเจ๊งกันไปเยอะมากเลย
3: เดินเดินเข้าไปได้เลย
1: ห้างร้านต่างๆนะไปออกไปนั่งไปเอาแอร์กันอย่างเดียวนะช็อปน้อยมากครับก็เป็นเรื่องที่เป็นห่วงกันนะครับนักลงทุนแล้วก็ประชาชนที่ต้องทำมาหากินฮะโอ้ยไม่พลาดครับมันเดนไนเมื่อคืนครับอารมณ์โซ่รอดบุดวิดครับชนะ 3-2
3: มันเดนไนไม่พลิกผสมราคานะเพราะว่าไอ้ที่ซื้อไปนี่ก็ยิงได้ลูกหนึ่งนะ
1: น
3: โรเจอร
1: ์ครับ
3: โรเจอร์เฟรโดโรเจอร์พาร์เมอร์สามคนก็คนละเม็ด
1: แล้วตัวเก๋าสองตัวที่ไปช่วยประคองโอเคไหมฮะ
3: สมราคาครับ
1: เฮนเดอร์สันหนึ่งคน
3: ก็โอเคหมดอ่ะถือว่าโอเคหมด
1: ถ้าดูแล้วตอนนี้ขึ้นมาอยู่ประมาณไหนฮะแต่งแชมป์ในสายตาคุณเทียชัยเชลซีครับนี่คือ1ใน5ทีมนะ
3: ก็ดูสกอร์ก็ยังเสียประตูง่ายอยู่นะ
1: อ๋อ2ลูก
3: ยังเสียประตูง่ายอยู่แต่ว่าอลองโซ่ก็ในภาพรวมก็ถือว่านัดแรกสอบผ่านกว่าบรรดาเมเนเจอร์ใหม่ๆหลายคนก็หือกันเยอะเอ่ยครับ
1: ก็เรา
4: ก็ต้องรอดูนัดที่4ของเชลซี
1: เชลซีนัดที่4เจออ
4: าร์เซนอล
1: เจออาร์เซนอลทีมเต็ง1
4: ที่เอมิเรตสเตเดียม
1: โอ้นี่ไม่ต้องอายไม่ต้องเขินมั่นใจได้เลยนะครับ

0: เขาไม่ถามแกนี่นะวิวเพราะว่าเขาถามแล้วคิดว่าไม่มีประโยชน์นะฮะแกก็เลยมาพูดนะ
1: เอาพูด
0: แล้
1: วมาดู
0: ให้ดู
1: มันเลยนะ
0: ให้ดูมีค่านิดนึง
1: ก็ภูมิใจหนึ่งคนนะยกย่องอาร์เซนอลนะครับเพราะฟอร์มจ้าบเหลือเกินกระทืบนะฮะช้างกระทืบลง 3-0
0: ใช
1: ่ครับก็ได้เป็นรองจ่าฝูงใช่ไหม
0: ใช่
1: เป็นรองอะไรเบนฟอร์ดเหรอ
0: ไบตันมั้งรู้สึกจะเป็นไบต
2: ัน
1: ไม่ไบตันเหรอโอ้ที่ชนะวิลล่า 4-0 นะนะอืมเป็นรองจ่าฝูง
0: คือ ในฤดูร้อนที่ผ่านมาเนี่ยเข้าสู่ซีซั่นใหม่เนี่ยเชลซีเป็นแชมป์ไปแล้วนะคือแชมป์ในการใช้จ่ายเงิน
1: สูงสุด
0: สูงสุดใช่ไม่มีใครจ่ายเงินมากกว่าเชลซีนะครับเชลซีเป็นแชมป์ไปแล้ว
1: มันทุกฤดูกาลเลยเท่าที่มองนะเชลซีแล้วก็ปัญหาเรื่องเงินของเขาตั้งแต่นอกระบบอะไรพวกนี้นะจบเรียบร้อยนะคุณชัย7คดีฮะก็โดนปรับเงิน
2: แต่นั้นมันในยุคของคุณนู่นแหละคุณรัสเซีย
1: ครับแต่ตอนนี้ของแมนซี่115คดียังไม่สรุปเลยโอ้ยแล้วมันจะไปสรุปกันตอนไหนยังไงเรื่องนี้มันจะหาที่ลงยังไงในอนาคตในฐานะทนายคุณดุเทพคุณเทียชัยฮะสองคนลองคิดดูว่ามันจะจบยังไงเรื่องแมนซี่
2: คือถ้ามองในรูปการแล้วที่มันยืดเยื้อแล้วก็รูปการมันก็อาจจะยื้อไปแบบให้นานที่สุดนะเพราะว่ารูปการมันเป็นรอง
1: แต่มันนานมากเลยนะนานถึงที่สุดนี่มันจะเท่ากันเมืองไทยบางคดีเหรอฮะ
2: ก็นั่นแหละแต่ว่าสัญญาณที่บอกเหตุเนี่ยก็คือเป๊ปเขาขอไม่อยู่แล้วเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วว่าม
1: ันจะต้องมีบทสรุป
2: ทวงไม่ได้อีกนาน
1: นะต้องมีบทสรุปสักวันหนึ่งนะฮะอุตเตอร์ถ้ามันออกมานี่ถึงก็ตกชั้นนะกรุงเทพถึงก็ตกชั้นนะโทษเนี่ย
2: คือไอ้ที่มันนานเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้แหละเพราะว่าคือถ้าพูดถึงการลงทุนทำให้มูลค่าของลีกมันมีเพิ่มพูดถึงอะไรๆต่างๆนี่การที่ปรับแมนซิตี้หล่นล่วงลงไปตกชั้นลงไปนี่ก็มีผลกระทบนะแต่ว่าตอนนู้นสมัยนู้นยูเวนตุสอะไรเนี่ยเขาก็ตอนอิตาลีเขาก็ล้างเหมือนกันนะ
1: ก็โดนเหมือนกันโดนตกชั้น
2: ล้างเขาก็ล้างก็ระส่ำไปพักหนึ่งเหมือนกันแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องทุจริตอันนี้มันเป็นเรื่องของความรัดเอาเปรียบ
1: ไม่เรียกว่าทุจริตเหรอฮะ
2: มันคนละมันไม่ใช่มันไอ้ตรงนั้นมัน
1: ใช้เงินเกิน
2: การล้มบอลฮะ
1: อันนี้ใช้เงินเกิน
2: อันนี้มันเรื่องของการใช้จ่าย
1: ครับ
0: ผมมองว่าอันเนี้ยถ้าสมมติว่าทำอยู่อย่างเดียวผลคดีนี้เร็วขึ้นเลยถ้ากลุ่มทุนจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยไม่ได้ถือหุ้นใหญ่ในแมนซิตี้เนี่ย
1: เขาทำไงฮะมันเกี่ยวยังไงฮะ
0: เกี่ยวเลยฮะ
1: เงินมันถึงเหมือนกันเหรอฮ
0: ะ
1: เงินมันสามารถง้างได้เหมือนกันเหรอที่อังกฤษเนี่ย
0: ไม่ผมมองว่าตอนนี้แมนซีมันยังเป็นสีสันไงถ้ากลุ่มทุนจาก UAE ออกไปเนี่ยนะฮะมันก็คือทีมธรรมดาทีมหนึ่งเลยพูดง่ายๆเพราะทีมธรรมดาทีมหนึ่งเนี่ยทำง่ายในตอนนี
1: ้โอ้เมื่อก่อนเจ้าของเป็นคนไทยนะตอนเป็นทีมธรรมดา
0: แล้วก็พูดง่ายคือแมนซีเป็นตัวแบบอันหนึ่งที่เงินซื้อความสำเร็จนะครับ
1: ครับ
0: พูดตรงๆเลย
1: ผมเนี่ยเห็น UAE มันก็ยังทุ่มๆอยู่นะแต่ผมสงสัยเรื่องซาอุกับนิวคาสเซิลมันยังคุณใจมองกับสงครามเล็กๆน้อยตรงนั้น
2: ซาอุเขาไม่ได้ทำเฉพาะนิวคาสเซิลนะแล้วก็ถอยสนุกเกอร์เขาก็ถอย
1: ถอยหลายอย่างเลยเนี่ยลิปกอล์ฟก็ถอยแล้วนะ
2: จริงๆแล้วเป็นเศรษฐีที่รู้ที่ไม่ประมาทต้องชมมันไม่ใช่ยังจะมาฟุ้งเฟ้ออยู่เหมือนเดิมผมว
1: ่
2: าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมว่าเขารู้ตัวเอง
1: ลิปกอล์ฟปีละพันล้านก็ทิ้งแล้วนะฮะ
2: มันไม่เหมือนบางประเทศที่ไม่รู้ตัวเองไอ้นู่นก็จะเอาไอ้นี่ก็จะเอา
1: อันนั้นก็ไม่เอาไม่มีก็จะกู
2: ้ฟรีไอ้นั่นก็จะฟรี
1: โอ้เฮ้ยเรากู้ได้เรายังไม่เกินครับครับ
2: เขารู้ตัวเองนะยังตอนนี้ก็เลยถึงบอกว่าต้องย้ายแล้วขอย้าย
1: ตอน
2: นี้อาจจะไปอยู่จีนแทนแล้ว
1: ส่วนนี้นักสนุกอะนะพึ่งซาอุไม่ได้แล้ว
2: ปักหลักอยู่ที่นั่นแล้ว
1: นี่ยังจำเหตุการณ์ตอนฟุตบอลโลกนัดชิงจบแล้วปะที่นักเตะสเปนกับอาร์เจนต์อะหลังเกมอะตกลงฟีฟ่าเขาโอ้ลงโทษค่อนข้างจะหนักนะ
2: หนักสิ
1: โอ้นักเตะอาร์เจนต์โดนแบน10นัด7นัดปรับเงิน
2: แต่นั้นต่ำสุดแล้วนะ
1: อาร์เจนต์
2: นะดู ภาพตอนนั้นเวลาที่เกิดเหตุ

0: นี่มันเป็นภาพที่ใช้ไม่ได้ในรอบชิงที่ตั้งแต่ดูรอบชิงมาเลยนะใช้ไม่ได้ที่สุดนะ
1: ใช่คร
0: ับ แต่ยังแต่ว่าไม่ถ่ายให้มันเห็น
2: โอ้ยเห็นไม่ได้เลย
0: มันแบบจะนำแบบโอ้โหมันแย่มากอะฮะ
1: วันนั้นเนี่ยวันนั้นต้องขอบคุณสวิเชอร์นะคนที่ตัดภาพใช
2: ่แล้วทีมอาร์เจนตินาเล่นในบ้านต้องเขาเรียกกันจำกัดแฟนบอล 50% นะ3เกม
1: ครับ
2: โอ้โหก็หลายคนอาจจะลืมเรื่องนี้ไป
0: นะผมก็คิดว่าเบามากนะซึ่งจริงๆมันต้องหนักกว่านี้ครับ
2: แต่ผู้เล่น2คนโดนหนัก
0: ตัดไม่ให้เข้าร่วมไปเลยอะไรทำนองนั้นเลยเพราะมันถอยเถื่อนมากครับ
2: เพราะเป็นตัวผู้เล่นสตาร์ทโดน1คนก็ใครยังไม่ทราบก็แจ้งให้ทราบ
1: เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นอุรุกวัยที่ดูเป็นเพื่อนเลยหลังเนี่ยอาร์เจนติน่าคะแนนขึ้นมาดีมากเลย
2: ครับ
1: แล้วก็ในปี1990เนี่ยก็มีประมาณลักษณะเนี้ย
0: อุรุกวัยเขาก็สายยาเขาเลือกกันเหล็กอยู่แล้ว
1: ใช่ฮะ
0: สายยาเลือกกันเหล็กแล้วเขาก็ถึงจะเข้าได้ไงก็แค่กัดนะ
1: ใช่หลุยโซเล่
0: แค่กัดฮะไม่ได้ทำแบบที่อาร์เจนติน่าทำ
1: แล้วก็เล่นแรงใช่ฮะกัด
0: เขาอุรุกวัยสูงสุดแค่กัดฮะจำได้ไหมฮะใครฮะกัด
1: หลุยโซเล่ฮะ
0: แค่กัดฮะแค่กัดครับ
1: หลุยโซเล่เนี่ยนะผมจำได้สองอย่างคือกัดหนึ่งและอีกหนึ่งก็คือปัดบอลเลยฮะไม่ให้เข้าประตูฮะเจอกับกาหน้
2: า
1: และอิตากาหน้าก็เจ้ากรรมอ่ะพอได้จุดโทษได้ยิงจุดโทษไปเข้าอ่ะ
2: อ
1: ุลุกไปก็เข้ารอบไปผมจำได้หลุยโซเลสนะวีรกรรมของเขาสองเรื่องแต่ว่าอาร์เจนติน่าเนี่ยคนก็ไปจำรอบชิงอยู่2ครั้งก็คือ1990ครั้งนั้นก็เถื่อนแต่ว่ามาเจอเถื่อนในฟุตบอลโลกครั้งนี้
2: อีกแล้ว
1: เถื่อนกว่าเป็นอาร์เจนติน่าเหมือนเดิม
2: ตั้งแต่ผมก็จำภาพที่เบคแฮมผมโดนด้วย
1: อันนั้นก็1990
2: ตอนนี้ก็เป็นโค้ชอยู่ที่ทีมตามีอ่ะ
1: ซิโบเน่
0: แต่นั้นมันก็ยังเรียกว่ายังถือว่ามันในเกมนะแต่คล้ายๆกับว่าไปพลาดอารมณ์ไปพลาดเบคแฮมอ่ะไปพลาดแต่ไอ้ที่เนี่ยมันหลังเกมเลยไอ้อาร์เจนตินานี่กูลูกอ่ะอารมณ์มากอ่ะ
2: คือเกมมันจบไปแล้วอยู่นอกเกมไปแล้วไม่มีความเป็นนักกีฬา
0: ไม่
2: รู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักเอาไปอ่ะ
0: มันเหมือนเมนเทนเตอร์ไปทำให้เป็นเจ้าของประเทศก็เจ้าภาพก็หมองไปด้วยถูกมองว่าไปเอาตามเจ้าของประเทศหรือเปล่า
2: ครับ
0: เอ
2: าตามเจ้าของประเทศเลยครับ
0: ไม่รู้ไหมหมองไปเลยพลอยหมองไปด้วย
2: ตอนนี้ทำก็หมองแล้วคนอเมริกันก็เริ่มไม่พอใจโอ้ไปจัดฉลองวันเกิดจัดฉลองวันชาติอเมริก
1: า
2: แข่งรถในกรุงวอชิงตันอ่ะแล้วสุดหนึ่งอ่ะเสียงดังก็เมืองแบบที่เราเคยคิดที่ว่าจะวิ่งตรงลาดดำเนินไงแล้วยังมีการจัดเวทีต่อสู้หน้าทำเนียบอีกทำไปเยอะแล้วแต่ถ้าพูดถึงอเมริกาตอนนี้นะครับคนไทยในอเมริกาครับคุณเดชัยรวมตัวกันนะทั้งวัดทั้งร้านอาหารทุกชมรมสมาคมนะในการที่จะช่วยโหวตให้น้องเนเน่กันนะครับนะซึ่งตรงกันเช้าวันพุธบ้านเราเนี่ยเขารวมตัวเป็นความคึกคักความรวมใจรู้รักสามัคคีเพื่อน้องเนเน่จริงๆฮะน่าดีใจมากน่าดีใจมาก
0: เรื่องดี
2: ๆ
0: ซึ่งมันก็ต้องอย่างนี้ครับเพราะว่ามันกว่าจะหลุดรอดมาถึงตรงนี้ได้นี
2: ่
0: มันไม่ใช่ว่าทุกคนทำได
2: ้ครับ
0: เป็นอะไรที่สมควรที่จะต้องรวมใจกันต้องใช้คำว่ารวมใจต้องรวมใจกันเลยในภาครัฐจริงๆก็จะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเยอะแยะเข้ามารบกวนก็เลยอาจจะดูแล้วเหมือนก็ไม่ค่อยได้ช่วยกันรณรงค์สักเท่าไหร่นะ
2: ก็เขาให้เฉพาะคนของเขาโหวตนะครับแต่ว่ารัฐบาลเราก็ช่วยเรื่องค่าเดินทางค่าเดินทางก็ไปกันทั้งครอบครัวคือมันน่ารักตรงที่ว่าใครอายุเยอะๆมันโหวตไม่เป็นอ่ะต้องใช้มือถือเขามีเจ้าหน้าที่น้องๆคนไทยช่วยแนะนำคุณลุงป้าล้าอาด้วยเพราะแต่ละคนเขาแบบโหวตกันคนละหนึ่งใช่ไห
1: ม
2: เออประมาณนั้นน่ารักดีน่ารักดีอ่ะ
1: คนหนุนสอบถามมาก็ตรงกับเช้าวันพุธนะฮะของเวลาประเทศไทยนะครับ
2: ครับ
1: ก็ส่วนใหญ่เนี่ยใน11คนที่เข้ารอบมาในรอบนี้เนี่ยมีไทยอยู่ชาติเดียวนะฮะ สหรัฐเนี่ย5นะครับแล้วก็มียูเครนมีเกาหลีใต้มีฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีสเปนด้วย
2: รอบสุดท้ายแล้วนะ
1: รอบสุดท้ายก็ประมาณนี้
0: คือทีมเดชานั่นก็ต้องถ้าได้ก็เดชบุญเดชบุญของรัฐบาลด้วยนะได้มีข่าวอะไรที่มันมาทดมาแทนกับข่าวที่มัน
1: เป็นบวกบ้างใช่ไหม
2: เป็นบวกบ้าง
0: เป็นปริมงคลเท่าไหร่นะในช่วงนี้นะ
2: แต่ก็ไม่ได้เป็นผลงานของรัฐบาลอ่ะเนาะ
0: ไม่ใช่แต่หมายถึงว่า
2: แต่เป็นคนไทยไง
0: เออเงียบไปได้สักพักหนึ่งในหลายๆเรื่อง
2: เพราะว่าไอ้ไฟไหม้ฟางเรื่องปืนนั้นเงียบไปแล้วนะไฟตอนนี้หมดแล้วควันฟันหมดแล้วครับผมนะ
0: คืออันนี้ก็คือเป็นเรื่องของมิตรคือศัตรูมิตรในมันมาในรูปแบบศัตรูมันก็เป็นมิตรได้นะ
2: เออโลมิจฉาชีพเหร
0: อก็ข่าวมันเห็นไหมเวลาจะมีอะไรสักทีเรื่องที่เรื่องทางก็คอมเมนต์มาพอดีก็จะมีอะไรสักทีในเรื่องสวก็ตกใจมาสักทีศัตรูมันเป็นมาในมิตรมาในรูปของศัตรู
2: เลอะเลอะจังหวะให้จังหวะให้นะ
0: โอ้โหจะ
2: เสียใจกับครอบครัวทหารที่ขาขาดอีกคนหนึ่งแล้วนะระเบิดเมื่อไรมันจะหมดเนี่ยเอามีท่านผู้ฟังท่านนี้ผมไม่อ่านทั้งหมดนะแต่เขาฝากให้คุณธีรชัยไปดูเมื่อวันอาทิตย์มีการคัดตัวนักกีฬากทม.กีฬายิ่งโสโค้ชกรรมการเรื่องชั่งน้ำหนักบางคนไม่ผ่านแต่ทำให้ผ่านเลยประมาณนี้นะเขาฝากให้คุณธีรชัยไปดูผมประมาณนี้ฝากเรียบร้อยนะครับ
0: ฝากแล้วก็จะขอรายละเอียดให้มากกว่านี้นิดนึงนะส่งไปที่สมาคมหรือไปหาเจ้าหน้าที่สมาคมที่ไทยญี่ปุ่นก็ได้นะครับนั่นแหละครับมีทั้งคุณวิชัยคุณวิโรจน์แล้วก็มีผู้ใหญ่ผมอยู่ที่นั่นอยู่รับเรื่องราวร้องทุกข์อยู่ประจำในพลเอกราชลักษณ์เกรียนพืช
2: อ
0: ุปนายกสมาคมได้เรื่องเลยครับมาเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นครับต้องทำให้ดีเพราะว่าเดี๋ยววันตอนนี้เราจัดกีฬาชิงแชมป์แห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครนะเพื่อชิงแชมป์กรุงเทพมหานคร15ประเภทกีฬาฮะจับมือกับผู้ว่าชัดชาติจับมือกับกองทุนพัฒนากีฬาชาติซึ่งก็เงินมาน้อยนิดแต่ว่าก็เราก็กัดฟันจัดก็ร่วมมือกันกับท่านผู้ว่าชัดชาติแล้วก็ท่านนายกทางผู้บริหารสมาคมกีฬาเนี่ย15ประเภทฮะจัดเสร็จแล้วกำลังอยู่ในระหว่างการจัดการขันเสร็จแล้ววันที่9เดือน9นะก็จะไปทำพิธีจะปิดการแข่งขันกันครบ15ประเภทแล้วก็ในวันที่9เดือน9ก็จะถือโอกาสนี้นี่ก็จะเขาเรียกว่ารวมใจกันใช้กำลังใจนักกีฬาไทยไปเอเชียนเกมพอดีถือเป็นวันดีฮะงานนี้ก็เลยจะจัดสมเป็น2งานไปเลย2 in 1ไปเลยมีผู้ว่ามีรัฐมนตรีมีผู้ว่ากทม.มีผู้ว่าการกีฬามีนายกสมาคมกีฬาที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้มาร่วมกันก็ส่งใจไปเชียร์วันที่9เดือน9จะจัดกันที่ราชพฤกษ์นะครับสโมสรราชพฤกษ์ครับ
2: ก่อนเรื่องเล่าวันนี้ก็ฝากให้นะฮะว่างๆกันเชียร์นะ9โมงนะครับวันนี้วอลเลย์บอลหญิงเจอกับคาซัคสถานทีมอันดับ40รออันดับ18เกมที่2
0: ก็มั่นใจนะว่าคงจะ
2: ไม่เสียเซตอีก
0: ผ่านคาซัคสถานได้ แต่ว่าก็เนี่ยเราก็มีด่านหน้าหลายด่านเหมือนกัน
2: ครับครับที่ยังไม่เจอด่านสำคัญ
0: ที่จะต้องเจอแล้วก็ต้องผ่านให้ได้เพราะว่าคืองานเนี้ยมันเป็นงานที่ผมว่าเราต้องส่งกำลังใจเป็นพิเศษ
2: ใช่
0: เพราะว่ามันไม่ใช่มีเป้าหมายแค่แชมป์เอเชียนะแล้วก็มีการถ่ายทอดสดซะด้วย
2: คร
0: ับ นะครับก็เรียกว่าต้องทำหน้าที่กองเชียร์ส่งใจนอกจากจะส่งใจไปแล้วก็เชียร์กันหน้าจอจะให้ขาทักษะฐานยังไม่เท่าไหร่นะ
2: ไม่เท่าไหร่นะ
0: ต้องรอดูว่าเอ๊ะตามระเบียบรอของมันเนี่ยคุณสุเทพ
1: ครับ
0: มันจะเราเข้าไปตรงนี้หรือไปเจอใครฮะ
1: เออ
0: เป็นที่หนึ่งไปเจอใครฮะ
1: ต้องดูต่อไปครับพี่แป๊ะเพราะว่าในมันมีทั้งหมด3สายใช่ไหมฮะที่1ที่2แต่ละสายเนี่ยเข้ารอบโดยอัตโนมัติแล้วก็ที่3ที่ดีที่สุดอีก2ทีมจาก3สายเนี่ยเข้ารอบ แต่ว่าแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องดูเซตต่อเซตนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าไทยเข้าที่1

0: มันก็เจอที่สองหรือไม่ก็เจอที
1: ่สามใช่ใช่ใช่ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยยังตอนนี้ยังบอกไม่ได้แต่ว่าถ้าจีนที่หนึ่งไทยที่หนึ่งญี่ปุ่นที่หนึ่งเราไปเจอกันรอบลึกๆแน่นอนครับพี่แม่
2: เจอรอบรอง
1: รอบรองเป็นอย่างน้อยนะฮะ
0: เอา
2: เ
0: พื่อ
2: น
0: เป็นความหวังเป็นความหวังที่จะทำให้ชุ่มชื้นนะ
2: ครับครับ
0: จะเชียร์กันครับ
2: ตรงนี้ก็เชียร์แต่นักกีฬาไทยซึ่งเป็นผู้หญิงขนาดจะไปสร้างชื่อระดับโลกก็เป็นผู้หญิงอีกนะ
0: ก็ไม่รู้ดีกว่าไม่มีเลยนะคิดจะอย่างนี้ได้ก็
2: เราจะมีผู้ว่ากกท.ก็เป็นผู้หญิงคนแรก
1: ตอนนี้เนี่ยผู้หญิงอีกอันหนึ่งที่ต้องชื่นชมก็คือเทนนิสเทนนิสไงเพราะเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ร้อยอันดับแรกของโลกเนี่ยมีผู้หญิงอยู่สองคน
2: หญิงไทย
1: ก็คือน้องรวงข้าวลลนาธาราฤดีเนี่ย
2: ครับ
1: นี่ล่าสุดเนี่ยขึ้นมา7อันดับนะจาก79เนี่ยขึ้นมาอยู่72แล้วอีกท่านหนึ่งก็คือน้องนั่นไงน้องมนัชยาม นัชยานะฮะคนนั้นเนี่ยขึ้นมาอยู่97
2: เอ้ย
1: เป็นครั้งแรกเลยนะ
2: เป็นครั้งแรก
1: นี่เป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์ของ
2: วงการเทนนิสกำลังคึกคักในบ้านเรา
1: ที่100คนมี2คน
2: สนามเทนนิสเยอะมากขนาดเมื่อกี้ขับผ่านซอยโรงเรียนพระราม9มีสนามเทนนิสอีกคนนึงนะโอ้โหเยอะๆๆ
0: ดีครับดีครับเวลานี้ที่ฝั่งของทางราชพฤกษ์ก็ทางคุณก้องพบเจรเดชไอ้ก้องอะไรจากคุณภูริเดชอ่ะคุณก้องพบภูริเดชอ่ะแกก็ทำโครงการนี้อยู่นะแกก็ฝากมาฝึกเด็กอายุ 13-14 ผู้หญิงก็เป็นแชมป์ประเทศไทยหลายปีซ้อมติดกันแล้วนะมาซ้อมกันอยู่ครับมาซ้อมกันอยู่ติดตามผลงานกันคร
2: ับ วงการเทนนิสบ้านเราห่างหายไปนานมาเรื่องเล่าจากธีรชัยวันอังคาร
0: ครับวันนี้มาคุยกัน เรื่องของคนในยุคเรานี้ก็อาจจะเป็นก่อนยุคคุณยุทธพงษ์แล้วก็คุณสุเทพสักครึ่งยุคนะก็ยังเป็นยังคุณยุทธพงศ์นี่ถือว่าเป็นเบบี้บูมเมอร์อยู่ป่ะ
2: เขายังไม่ถึงอีกนิดนึง
0: ยังเกือบถึงแล้วนะ
2: ท
0: ุกคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์มันก็แปลว่าคนรุ่นผมนั่นแหละนะต้องซีรีส์7ขึ้นไปแล้วอ่ะ
2: คร
0: ับ ในยุคผมเนี่ยมันเติบโตกันมาในการปลูกฝังที่ชัดเจนที่สุดอ่ะคือความสามัคคีพี่น้องต้องรักกันบางบ้านนี่มีลูก 7-8 คนสมัยก่อนนี้คุมกำเนิดไม่มีด็อกเตอร์มีชัยไม่มานะข้าวหม้อเดียวก็ปลาเค็มตัวเดียวก็กินอิ่มมันพอเพียงครอบครัวไหนมีไข่เจียวเพิ่มฟองหนึ่งก็เทกันจะหนักรู้กันทั้งซอยแล้ว
2: ก็รอ
0: ในยุคเบบี้บูมเมอร์มาถึงรุ่นนี้นะเจนแซดนี่บ้านนึงมีลูกแค่คน2คนก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่ว่าคนสองคนของในรุ่นนี้นะก็บ่นกันแล้วนะว่าเลี้ยงไม่ไหวนะ
2: ครับ
0: หลายบ้านก็ไม่ยอมมีลูกนะ
2: ครับ
0: นึกถึงในรุ่นผมในรุ่นนู้นเบบี้บูมเมอร์7-8คนอยู่กันได้ไง
2: บางบ้าน11คนก็มีทีมบอลเลย
0: น
2: ี่พอดีข่าวมาคุณชัยสิงคโปร์แจกเงินเด็กแรกเกิดกว่า 250,000
0: น
2: ี่
0: ไง
2: นี่ไง
0: เขาก็มี
2: เขาต้องการเขาต้องการคน
0: ตอนนู้นเขาบอกว่าห้ามมีเกิน2คนนะสิงคโปร์อ่ะ
2: ใช่ใช
0: ่เอาละเนี่ยก็มาพูดถึงพอดีเลยก็บ่นว่าเลี้ยงไม่ไหวแล้วเพราะพี่น้องในยุคใหม่นี่คือพฤติกรรมมันก็ยิ่งไม่ใช่อีกนะก็มองดูพี่น้องในยุคเดิมนี่คือมันความผูกพันมันสูงกว่าแล้วที่คนเยอะแย่งกันกินแย่งกันอยู่ก็ตามนะแต่ว่าความผูกพันมันเยอะแต่ว่ายุคใหม่นี่มันมีตัวนี้เข้ามาฮะตัวไอ้ตัวกดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเข้ามามันต่างคนต่างอยู
2: ่
0: ต่างคนต่างโต
2: มือถือเนี่ยนะ
0: ตัวรหัส Wi-Fi ก็ส่วนตัวไอ้มันอยู่บ้านเดียวกันนี่มันแค่ทะเบียนบ้านเดียวกันนะแต่ว่าไอ้ความสัมพันธ์มันไม่เหมือนคนที่ครอบครัวที่มันมี 7-8 คนนะคือบางทีแล้วแทบจะบอกว่าแม่บางทีลูกนี่รู้ตารางส่วนตัวของไอ้พวกอินฟลูเอนเซอร์นี่รู้ตารางไลฟ์ตารางอะไรดีกว่ารู้ตารางว่าพ่อแม่พี่น้องจะทำอะไรได้อีกนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในการเปรียบเทียบนะเพราะครอบครัวในยุคเบบี้บูมเมอร์นี่คือจริงๆแล้วว่าชัดเจนเลยนะกับตัวผมนะคือพี่

0: พี่คนโตเนี่ยก็เหมือนกับพ่อแม่ที่สองนะ
1: ค
0: ือหลายบ้านเรียนไม่จบแล้วหยุดออกมาเพื่อส่งเสียน้องมีเยอะนะ
1: ครับ
0: จะยุคเบบี้บูมเมอร์นี่เยอะมากหรือต่อให้เรียนจบมีครอบครัวแล้วก็ต้องรับผิดชอบส่งน้องเรียนนะเหมือนพี่สาวคนโตผมก็ดูแลเหมือนกับแม่ที่สองผมมาอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นครอบครัวไทยในสมัยก่อนเนี่ยจึงมีคำว่าเสียสละและส่วนรวมแทบจะเรียกว่าเขียนอยู่ในหม้อข้าวหม้อแกงทุกใบก็ว่าได้ในวันนี้เนี่ยมันก็ต่างกันมากเพราะว่าคำว่าส่วนตัวความสะดวกสบายมันเข้ามาแทนที่จนกระทั่งบางครั้งนี่พี่น้องอยู่บ้านเดียวกันคุยกันผ่านแชทนะไม่ได้เจอบางทีก็ไม่ได้เจอกันนะก็คุยกันนะแต่ว่าก็คุยกันนะฉะนั้นในโลกของเจนซีนี่ก็มันก็เปลี่ยนจากสังคมที่พึ่งพากันมาเป็นสังคมที่ต่างคนต่างอยู่แล้วก็คือมันคิดไปถึงย้อนหลังไปแล้วสำหรับผมที่เห็นภาพนี้ผมยังไม่น่าเชื่อว่าผมมันจะเป็นอย่างนี้ได้นะนั้นในยุคนี้นี่มันก็มีภัยเศรษฐกิจเข้ามาบังคับด้วยนะเพราะว่าไอ้ค่าของชีพมันสูงนี่บ้านแพงเหมือนซื้อที่บนโลกพระจันทร์นั้นรถยนต์ก็แพงรถยนต์บางการซื้อบ้านได้กันหลายหลังไงมันเด็กในยุคนี้ก็จะต้องสู้ไงแล้วแข่งขันตั้งแต่อนุบาลต้องรู้ต้องเรียนเด่นเล่นดีกีฬาเลิกกันนะสุดท้ายแล้วนี่ชีวิตก็มันก็ไม่มีชีวิตที่เป็นเหมือนคนโบราณไม่เหมือนคนมันต้องสตาร์ทอัพมันต้องความผูกพันอะไรต่างๆนี่กับครอบครัวมันก็น้อยสมัยก่อนนี่พี่น้องทะเลาะกันนี่ก็คือถ้าใครจะกินได้กินหัวปลากินหางปลานี่แต่พอต้องล้างจานเด็กเดี๋ยวนี้ล้างจานไม่เป็นนะแต่รุ่นผมนี่พอช่วยกันล้างจานนี่ก็กลับมานั่งดูทีวีเครื่องเดียวกันนี่ก็คุยกันได้ไม่มีทะเลาะกันสมัยนี้นี่นะถ้าจะกินอาหารไม่มีแล้วนะเรื่องมาเข้าครัวเนี่ย delivery อะไร delivery แล้วก็นะหลากหลายคนหนึ่งก็ชาบุคนหนึ่งก็กินสลัดคนหนึ่งก็หมาล่าทางใครทางมันก็เหมือนกับเปิดศูนย์อาหารฟู้ดคอร์ทในบ้านไว้นั่นแหละนั่นแหละครับในความสนิทชิดเชื้อในแบบครอบครัวยุคเก่ามันก็เปลี่ยนไปเป็นคนในรุ่นเบบี้บูมเมอร์นี่ถึงแม้จะทะเลาะกันแรงมาอะไรเนี่ยแต่เวลาพ่อแม่ป่วยทั้งบ้านก็มารวมตัวกันยุคใหม่นี่เป็นรวมตัวกันเหมือนกันแต่ว่าเริ่มจะมีบ่นแล้วใครจะออกค่าห้องใครจะหานเหินกันนี่ชักจะมาแล้วนะเออนั่นมันแปลว่าไอ้คนใดคนหนึ่งนี่ไม่มีใครรับผิดชอบเต็มตัวแต่ส่วนใหญ่สมัยเรานี่ก็ตัวเฮียใครถูกเรียกตัวเฮียตัวเจนี่คนนั้นแหละครับ
1: ได้
0: ครับนะแล้วเรื่องของอะไรๆต่างๆนี่มันก็ทำให้สายสัมพันธ์ความเป็นวงศาคณาญาติอะไรต่างๆนี่มันก็ห่างกันไปก็คือเล่าสู่กันฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการมีลูกหลายคนก็กลายเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยครอบครัวก็เล็กลงเทคโนโลยีมันทำให้คนติดต่อง่ายแต่ความผูกพันมันไม่แนบแน่นเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้นะคุณสุเทพยุทธพงศ์ท่านผู้ฟัง
1: คร
0: อบครัวไหนที่ยังมีโอกาสได้พบปะกันยังมีเสียงหัวเราะบนโต๊ะอาหารได้สักอาทิตย์ละหนนะก็ถือว่าโชคดีแล้วครับก็เล่าสู่กันฟังในฐานะที่ผ่านมาก็ถ้าพูดถึงอย่างผมนี่ต้องนับว่ากี่รุ่นแล้วคุณสุเทพ
2: เ
0: บบี้บูมเมอร์แล้วเป็นอะไร
2: เบบี้โอ้โหนับต้องนับถอยหลังใช่ไหมมีหมดแล้วมา 7X แล้วก็มา Gen Y แล้วก็มา Gen C แล้วก็มีอัลฟาแล้วก็มีอัลต้าฮะ
0: โอ้โหนี่ประมาณเราผ่านมา5รุ่นแล้วเหรอ
2: ใช่ 5-6 รุ่นแล้วครับพี่แบ
0: ๊โอ้โห 5-6 รุ่นแล้วเอาก็ยังได้กินข้องกินข้าวกันบ้างมีเสียงรอสักอาทิตย์ละครั้งนะ
2: ฮะ
0: ก็มีความสุขแล้วก็ก็ไม่ว่ากันไปทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนเจนไหนนี่ความรักความผูกพันความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นพ่อเป็นแม่อะไรต่างๆก็

0: ให้มันนั้นได้มีไม่มีระยะห่างก็ให้มีอยู่กันร่วมกันอย่างมีความสุขขอให้ทุกคนทุกครอบครัวมีความสุขนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กรอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: 8:52 น. 13 วินาที BBC ตีข่าวล่าสุดนะครับมีคนได้สัมภาษณ์ทางด้านของประธานยูฟ่านะครับอเล็กซานเดอร์เซฟรินนะครับ
5: เป็นไง
4: บอกว่าตอนนี้เป็นหัวหอกสำคัญในการที่จะไม่ต้องการให้เจนนี่อินฟานติโนอยู่ในตำแหน่งต
5: ่อ
4: ก็บอกว่าถ้าเป็นหัวหอกสำคัญเนี่ยเซฟรินก็ลงซะเองเลยสิ
5: ครับ
4: เซฟรินบอกว่ามีอยู่2เหตุผลที่ทำให้ผมไม่สนใจตำแหน่งประธานฟีฟ่าเลย1ผมรักยูฟ่าหรือว่าสหพันธ์บอลยุโรป
5: อยากนั่งกวี
4: แล้วก็มีความสุขกับการทำงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีช่วงเวลาที่จะใช้ชีวิตในส่วนของครอบครัวอยู่บ้างแต่ประเด็นที่2คือก็บอกว่าผมมาอยู่ในตำแหน่งตอนนี้ในประธานยูฟ่าเนี่ยตอนแรกก็เงียบๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าทุกคนให้การยอมรับมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยูฟ่ามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวมากยิ่งขึ้นไม่สนใจตำแหน่งอื่นนอกจากนี้
5: ครับ
4: ชัดเจนแต่
5: เขาคอมเมนต์มีอยู
4: ่แต่เขาคอมเมนต์นะว่าแต่ประธานฟีฟ่าเนี่ยควรจะลาออกจากตำแหน่ง
5: ควรจะลาออกครับแต่ผมไม่แข่งด้วย
4: ใช่
5: ยินดีสนับสนุนคนอื่นมาดูข่าวแล้วก็ต้องรักเมืองไทยกันเยอะๆนะเรื่องของพายุนาราเนี่ยถล่มจีนแล้วก็ไปเวียดนามมันรุนแรงมากเลยนะน
4: ้
5: ำท่วมใหญ่มากของอำเภอปัวเราที่โดนเลนบอมเข้าไปเนี่ยว่าหนักเลยนะเจอเขานี่หนักกว่าเราอีกนะนี่เราอยู่ในพื้นที่อยู่ในภูมิภาคที่ดีสุดในโลกเลยนะนะน้ำก็ดีดินก็ดีนะฮะนะสามารถจะปลูกข้าวปลูกอะไรก็ขึ้นได้กินได้ไม่อดอยากนะครับรักเมืองไทยกันเยอะๆเถอะครับนะมาดูข้อความกันครับนะข้อความแรกชนพม่าแต่ชาติเชื้อรามันพักแจ่มดุดแสงจันทร์ท่าฟ้าการก่อนชีพผกผันเกี่ยวจิตปากลัดชัดสุดชัดสุดระด่านท้ายชราสินโอ้โหนี่อยู่ปากลัดอะเกี่ยวจิตปากลัดชัดสุดล่าด่านท้ายชราสินพี่ไงแซมมาแล้วไม่ว่าแมนยูนะจะโดนไป 2-0 แต่ก็ยังลมดีอยู่
4: อันนี้ไม่ใช่ไม่ม
5: ี
4: เลย
5: นี่ไงพักแจ่มดุดแสงจันทร์ภาพฟ้าชนพม่าแต่ชาติเชื้อรามันเป็นคุณมอนพ
4: ัก
5: แจ่มดุดแสงจันทร์ภาพฟ้า
4: อ๋อพักไง
5: เออการก่อนชีพผกผันเกี่ยวจิตปากลัดไปปากลัดมาชัดสุดล่าด่านท้ายชลาสิน
4: นี่ครับพอคุณสินอีกแล้วนะชลาสินอีกแล้วนะ
5: สมาชิกฟีฟ่ามีทั้งหมด211ประเทศถ้าฟีฟ่าจัดให้ไปบอลโลกรอบสุดท้ายได้200ประเทศอยู่คิดว่าไทยจะอยู่คิดว่าไทยจะได้ไปบอลโลกอยู่ไหมอินฟานติโนถามมา
4: โอ้ถ้า200ประเทศต้องได้ไปแล้ว
5: ต้องได้ไปสิ
4: ถ้า200ประเทศไม่ได้ไปนี่ลำบากไหม
5: คุณอันฟานติโนมาถามเราได้ยังไงดูถูกเราเกินไป
4: แต่ไม่ควรถามคำถามนี
5: ้มันแค่99ประเทศเราก็ได้ไปแล้วกับไม่ต้องถึง200หรอกอัน
4: นี้ผมไม่มั่นใจนะแค่99ประเทศผมไม่มั่นใจนะ
5: เชลซีเอาตัวรอดได้นะครับมา1999ทราบซึ้งก้นบึ้งหัวใจครับอาแปะเพลงที่เปิดไงดูทรงทีมที่จะล้มแชมป์เก่าได้ก็มีแต่อาร์เซนอลทีมบีครับป่าไอ้จอคุณบีกันเนอร์แจ้งมาเฉพาะอาร์เซนอลทีมบีที่จะล้มแชมป์เก่าได้คืออาร์เซนอลโอ้ย
4: เหมือนอันนี้เนี่ยเหมือนกับมาเหมือนกับตอนที่ใครสักคนหนึ่งอ่ะที่เป็นกูรูแล้วก็เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติวิเคราะห์ตอนฟุตบอลโลกอ่ะเขาบอกว่า ทีมที่จะชนะสเปนได้ในฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศที่ผ่านมาเนี่ยก็คือทีมสเปนนั่นเอง
5: พึ่งนัดแรกพึ่งนัดแรกเองเออนะ
4: แต่เชลซีใช้ได้นะเชลซีใช้ได้นะเมื่อคืนนี
5: ้สวัสดีครับป๋าพี่เทพเอาเท่าที่ผมรู้นะตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมานัดเปิดหัวเราไม่เคยแพ้ทีมต้องใหม่จะไม่หวัง3แต้มเลยก็ไม่ใช่นะจากคุณบอยเข้มปี92 93นัดแรกเราก็แพ้
4: แล้วก็
5: แชมป์นะคุณบอยเข้มแมนยู
4: แต่ว่าผมเสียใจอยู่กับแมนยูนิดเดียวคือว่าการได้แชมป์ปีนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะได้แชมป์แบบไร้พ่ายได
5: ้นั่นสิ
4: เพราะท่านโดนไปแล้วนะฮะ
5: แต่ก็สู้และเชียร์ต่อไปที่เหลืออาจจะเสมอ1ชนะ36นัดก็เป็นได้นะ
4: ใช่ใช่ใช่
5: เอ็นดีก็มากไปโอนเงินผ่านไปรษณีย์น่าจะเรียกว่าธนานักหรือเปล่าครับโอ้ยอีกคนแจ้งมาอีกคนแจ้งมานอกจากคุณวชิระแล้วนะฮะไม่มีย้อนหลังเรียกค่าวาเซียนเมื่อคืนครับทิ้งคำถามไว้กลับมาอ่านย้อนหลังตอนเช้าอ๋อทำไมไม่ได้ย้อนหลังล่ะ
4: ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมเช็คฮะรายละเอียดเรื่องนี้
5: ป๋าครับน้องเนเน่เป็นอย่างไรครับชนะไหมครับตรงกับเวลาไทยเช้าวันพุธนะฮะ
4: ใช่ครับ
5: ให้กำลังใจบอลไทยครับครับดีมาก
4: ดีมากเยี่ยมมากครับ
5: ครับสวัสดีครับป๋าพรเทพฟุตบอล PML เนี่ยทีมที่ชนะได้3แต้มถ้าเสมอได้ทีมละ1แต้มไม่ใช่ 1.5 แต้มเพราะฉะนั้นป๋าจะใช้คำว่าแบ่งแต้มเมื่อเสมอไม่ได้นะครับไม่งั้นป๋าต้องตอบไม่ได้ว่าอีก1แต้มมันหายไปไหนโอ้ เออคุณป้อมคุณว่างจริงๆคุณบอกเลยแบ่งแต้มมันมี3แต้มไงถ้าแบ่งแต้มต้องอยู่5ใช่ไหมคุณป้อมครับคุณว่างครับกรุณานะฮะกิจกรรมทำที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้นะครับเออครับไม่รู้จะเชียร์บอลไทยหรือน้องเนเน่ดีดันแข่งวันเดียวกันดูใครมีวาสนามากกว่าเวลาไม่ตรงกัน
4: ใช่ตอนเช้าก็ดูน้องเนเน่ไป
5: ครับ
4: แล้วก็ตอน2ทุ่มตรงเวลาประเทศไทยก็ดูบอลไทยเจอกับเวียดนามให้ชนะ 3-0 แล้วก็ได้แชมป์ไป
5: โอ้มีหลายท่านอยากฟังย้อนหลังนะเรียกข่าวว่าเซียนของเจ้าแท่งสังเกตได
4: ้ครับ
5: นี่ก็อีก1คนแล้วนะนะครับผมว่าเรื่องของแมสซี่มันน่าจะจบเมื่อเหมือนกรณีนายกบางคนของประเทศสารคันมั้งครับแบบว่าติดคุกแป๊บหนึ่งให้มันจบไปเพื่อเซตซีโร่จากคุณป้อม
4: ประเด็นนี้ประเด็นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะ
5: ป๋า AGT พรุ่งนี้เป็นรอบควอเตอร์ยังไม่ใช่วันสุดท้ายนะที่น้องเนเน่ประกวดอ่ะ
4: ใช่มันมี8คนครับ
5: ผมร้องเพลงเรียงความเรื่องแม่ไม่เคยจบเลยครับจากคุณหงภูธรคือน้ำตาแตกก่อนฟ้องพี่สุเทพครับคนดูแลแอป M-Cord ได้ดูแลจริงไหมครับทำไมแอปมีปัญหาเยอะจัง
4: อ๋อขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมประสานต่อในเรื่องนี้นะครับมีฝ่ายที่ดูแลรายละเอียดในเรื่องนี้อยู่ครับ
5: ทำไมประเทศสารคันชอบตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครับนั่นเพราะเราดึงเวลาไว้ครับถ้าป๋าใน YouTube นี่นิ่งมากเลยครับไม่ขยับเลยครับ
4: คืออะไร
5: ยังไงก็ผมจะ YouTube
4: เกิดอะไรขึ้นกับป๋าใน YouTube ก็ขยับอยู่นะฮะ
5: หมดเวลาแล้ว
4: ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ใน YouTube บอกว่าเดี๋ยวบอกวันนั้นวอลเลย์บอลวันนี้นะฮะวัน 3:00 วันนี้เลย
5: 9:00
4: นี่เลยนะฮะก็บอกว่าชื่นชมซ้อมหมิงมาขยี้ให้สั้นได้ดีฮะไม่รู้ขยี้หรือซ้ำเติมเหมือนกันนะอ่ะเวลาหมดแล้วนะครับพี่แป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
5: สวัสดีครับ
6: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสถานีรถไฟสุไหงโกลกเปิดเดินรถวันนี้ขบวนแรก452สุไหงโกลกนครศรีธรรมราชหลังซ่อมแซมทางรถไฟเสียหายจากเหตุระเบิดนายวสันต์จันลอยนายสถานีรถไฟสุไหงโกลกเปิดเผยว่าจากเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันยงมัดจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้หมอนคอนกรีตได้รับความเสียหายการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องหยุดการเดินรถเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ภายหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและชุดเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด

0: ยืนยันความปลอดภัยแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการซ่อมแซมหมอนคอนกรีตที่ได้รับความเสียหายโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งนี้หากการซ่อมแซมและตรวจสอบความปลอดภัยเป็นไปตามแผนสถานีรถไฟสุไหงโกลกจะกลับมาให้บริการเดินรถตามปกติในวันนี้โดยขบวนรถไฟเที่ยวแรกคือขบวนที่452เส้นทางสุไหงโกลกนครศรีธรรมราชออกเดินทางจากสถานีสุไหงโกลกเวลา 9:00 นสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดเดินรถในวันที่23-24สิงหาคมสามารถนำตัวโดยสารมาติดต่อขอคืนค่าโดยสารได้เต็มจำนวนณสถานีรถไฟสุไหงโกลกหรือสถานีรถไฟใกล้บ้านกรณีผู้โดยสารชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินได้โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการคืนเงินเข้าสู่ระบบตามข้อมูลบัตรเครดิตของผู้โดยสารซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ45วันกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาสอดคล้องกับน้ำเหนือที่ไหลลงมาระดับน้ำท้ายเขื่อนจะสูงขึ้นแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มทยอยไหลลงสู่พื้นที่ตอนเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดย6:00 นวันนี้สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,006 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้น70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันกรมชลประทานรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเหนือเขื่อนเจ้าพระยารวม455ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยฝั่งตะวันตกรับน้ำ243ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฝั่งตะวันออก211ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยอยปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนขึ้นมาอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงมานอกจากนี้กรมชลประทานได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ลงวันที่24สิงหาคมแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา7จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดอิหร่านเตรียมพร้อมรับมือมาตรการคว่ำบาตรสหรัฐกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่าได้เตรียมมาตรการเลี่ยงการคว่ำบาตรและพร้อมรักษาความร่วมมือทางการค้ากับประเทศต่างๆต่อไปหลังจากสหรัฐประกาศมาตรการ Economic D-Day ซึ่งเป็นปฏิบัติการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเพื่อหวังโดดเดี่ยวและตัดทุกท่อน้ำเลี้ยงของอิหร่านโดยมองว่าการที่สหรัฐหันมาเน้นสงครามเศรษฐกิจเป็นการยอมรับไกลๆว่าล้มเหลวในสมรภูมิทางทหาร IRGC เตือนด้วยว่าช่องแคบฮอร์มุซจะถูกปิดไม่ให้เรือพาณิชย์แล่นผ่านจนกว่าสหรัฐจะหยุดพฤติกรรมก้าวร้าวยอมยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปิดล้อมทางทะเลและคืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ให้แก่รัฐบาลอิหร่าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนักเตะเวียดนามเตรียมรับเงินมากกว่า20ล้านบาทหากป้องกันแชมป์อาเซียนได้หลังจากที่ทีมชาติเวียดนามเอาชนะทีมชาติไทยไป2ประตูต่อ0ในศึกชิงแชมป์อาเซียนรอบชิงชนะเลิศเล็กแรกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยจากผลงานดังกล่าวสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามได้ประกาศอัดฉีดให้กับทัพดาวทอง3ล้าน5แสนบาทซึ่งก่อนหน้านี้หลังจากเวียดนามผ่านรอบแรกมาพวกเขาได้รับเงินอัดฉีดเกือบ5ล้านบาทแล้วและรอบรองชนะเลิศที่ชนะมาเลเซียได้รับเงินอัดฉีดอีกประมาณ2ล้านบาททำให้เมื่อรวมเงินอัดฉีดจากรอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศทัพเวียดนามได้รับเงินอัดฉีดไปแล้วทั้งสิ้น10ล้าน5แสนบาทและหากเวียดนามสามารถป้องกันแชมป์อาเซียนไว้ได้เวียดนามจะได้รับเงินรางวัลจากการเป็นแชมป์อีกประมาณ10ล้านบาททำให้รวมแล้วหากเวียดนามป้องกันแชมป์ได้จะได้รับเงินมากกว่า20ล้านบาทเลยทีเดียว

0: แฟรงก์อิลเลตแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชื่อดังที่ทำชาเลนจ์ว่าจะไม่ตัดผมจนกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชนะติดต่อกัน5นัดออกมาทำคลิปอีกครั้งว่านี่ก็เป็นเวลากว่า687วันแล้วที่ไม่ได้ตัดผมและชาเลนจ์จะยังคงดำเนินต่อไปในฤดูกาล 2026-2027 นี้สำหรับแฟรงก์อิลเลตเจ้าตัวอาจจะถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงการทำคอนเทนต์แต่อย่างไรก็ตามเจ้าตัวยังยืนยันอีกครั้งว่าจุดประสงค์ของชาเลนจ์นี้คือการทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยมี2ส่วนคือบริจาคผมให้กับมูลนิธิ The Little Princess Trust เพื่อทำวิกผมให้เด็กและเยาวชนที่สูญเสียเส้นผมจากโรคมะเร็งนอกจากนั้นยังจะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากโฆษณาบนโซเชียลมีเดียไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศลด้านสุขภาพจิต My UK อีกด้วยช่วง Premier
1: League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี

0: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคทาง FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงวันนี้นะครับโปรเจกต์มาอยู่ในห้องส่งเรียบร้อย สวัสดีครับโอ
1: ้สวัสดีครับพี่แป๊ะครับคือผู้ฟังครับลงได้เลือกเพลงที่ต้องการ
0: เลือกเพลงของ BG ก็มันมีอยู่2เพลง
1: นึกชื่อไม่ออก
0: แต่เอาเพลงนี้ก่อนฟังแล้วก็เพราะดีไม่ได้ฟังนานแล้วนะ How you then mean a broken heart ก็ BG เราเขาประสานเสียง3พี่น้องเนี่ยแม่มันสอดรับฟังแล้วมันมีความสุขนะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่อีกหลายเพลงที่ชอบ
1: BG
0: เมสซ์สัตว์ก็ชอบถ้าสมัยก่อนนี่ตอนเล่นกีตาร์ใหม่ๆ Star Joke
1: I Starting the Joke
0: เพลงนี้เป็นเพลงก็เรียกเพลงครู
1: นะ Staying Alive How Deep Is Your Love แล้วก็แต่ผมชอบเพลงเร็วนะ Tragedy Tragedy มันเหมือนเพลงดิสโก้หน่อย
0: ใช่ใช่ยุ
1: คดิสโก้อย่างเงี้ยดังๆอยู
0: ่เปิดเพื่อความสุขของแฟนรายการ Golf Trick นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้เราก็ต้องมาไล่เลียงเรื่องของอันดับนักกอล์ฟกันหลังจบนะ LPGA รายการล่าสุดที่แคนาดานะครับ CPKC Women Open นะครับซึ่งเป็นรายการที่เหลือเชื่อสาวญี่ปุ่นไปก็เรียกว่าโอ้โหขึ้นนำแต่วันแรกจนวันสุดท้ายไม่มีแผ่วเลย
1: โอ้แล้วเล่นแบบเหมือนเล่นคนละสนามกับคนอื่นเพราะว่าเล่น4วันใน23อันเดอร์ทิ้งที่2 9 9สโตรก
0: 9สโตรครับท่านผู้ฟัง
1: คือแบบไม่รอไม่เปิดโอกาสให้ไม่แง้มประตูให้คนอื่นแม้ไม่แผ่วอ่ะ
0: ไม่แผ่วแล้วคนที่โดนทิ้ง9สโตรก็เป็นเพื่อนร่วมชาติถึงซ้อมสนามเดียวกันมาเนี่ยนะโอ้โหมาด้วยกันแต่ทิ้งกันไม่ใช่เลือดสุพรรณเหรอจริงๆนะ9แต้มอ่ะนานๆจะได้เห็นแต้มอย่างนี้นะ
1: ใช่ๆ
0: แล้ว23อันเดอร์นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับLPGA ทัวร์นะครับก็ต้องชื่นชมน้องซึ่งอายุ25เบญจเพสพอดี
1: กำลัง
0: มิยูยามาชิตะส่วนนะฮะเพื่อนร่วมชาติยูริโยชิดะอยู่อันดับ2ห่าง9แต้มเหลือชื่อจริงสาวไทยที่ดีสุดก็คือโปรเมเอริยาจุธานุการอดีตมือหนึ่งโลกครับก็11อันเดอร์พาจบอันดับ7ร่วมรับเงินคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2.4 ล้าน
1: ครับ
0: โปรเมียวปาจารีอนันต์ฤกการก็7อันเดอร์พา13ร่ว
1: ม
0: รับเงินประมาณ1.5 ล้าน
1: ครับ
0: แล้วก็โปรฮัทสุวิชยาวนิชัยธรรม3อันเดอร์พาจบอันดับ37ร่ว
1: ม
0: รับเงินประมาณ500,000
1: เมนี่ถือว่าเมนี่ถือว่าน่าจะเป็นผลงานดีที่สุดใน LPGA ทัวร์ในปีนี้นะตั้งแต่ต้นป
0: ีนี่คือติดทบเทนรายการนี่นะ
1: ก่อนหน้านี้มี Honda ล่ะครับที่จบที่8อันนี้ที่จบที่7ใช่ไหมอันนี้ดีกว่า
0: ใช่ใช่
1: ครับแต่ว่าเป็นอดีตแชมป์ด้วยนะครับเมื่อ10ปีก่อนแต่ว่าเล่นคนละสนามกัน
0: สัปดาห์นี้เงินรางวัลมากขึ้นไปอีกนะครับท่านผู้ฟังที่จบไปใน 2.75 ล้านดอลลาร์นะครับแต่ว่าย้ายจากแคนาดามาอเมริกาก็เป็นรายการ
1: FM
0: Championship แข่งกันที่เมืองนอร์ตันรัฐแมสซาชูเซ็ตส์แม่เมื่อกี้เลือกเปิดไม่สับสนกันเลยนะ
1: อ๋อใช่จะเข้าเลย
0: เริ่มพฤหัสนี้แล้วนะครับเงินรางวัลรวมถึง 4.4 ล้านเหรียญนะแล้วก็มี10สาวไทยนะเป็นโปร9เป็นอเมเจอร์1นะครับจิโน่อัธยาธิคุณก็ต้องลงด้วยครับงานนี้นะเพราะว่าเว้นวรรคไปเมื่อสนามที่แล้ว9สาวโปรกับ1สาวอเมเจอร์ซึ่งน่าสนใจมากอเมเจอร์คนนี้ชื่อด้านชื่อน้องโซอี
1: ้น้องโซอี
0: ้ได้ข่าวเคยสัมภาษณ์เคยรู้จักใช่ปะ
1: น้องโซอี้เนี่ยผมเคยสัมภาษณ์ตอนเด็กๆหลายปีแล้วตอนยังไม่ได้ไปเรียนที่สหรัฐโซอี้เนี่ยสมัยเด็กเป็นลูกศิษย์ของโปรนพคุณวงหล่อแห่งกอล์ฟฟิ้งกราวด์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแล้วก็ตอนนี้เข้าใจว่าเห็นพี่แป๊บบอกผมตามมหาวิทยาลัยอยู่พี่แป๊บบอกว่า
0: อยู่ที
1: ่
0: University of California Berkeley
1: ใช่ก็เป็นอยู่ที่ทีมที่แข็งแกร่งนะเคยมีนักกอล์ฟแชมป์เมเจอร์อย่างคอรินมอริคาวะก็เรียนที่นี
0: ่
1: มีเข้มข้นเรียนว่าสุดก็เป็นทีมกอล์ฟที่นี
0: ่
1: นะก็เรียกว่าอยู่ในโปรแกรมที่ดีแล้วกันทีมกอล์ฟที่ดีนะสำหรับแต่ผมสัมภาษณ์โซยี่นี่นานแล้วน่าจะต้องได้
0: ตอนนั้นตอนนั้นสิบเท่าไหร่
1: ไม่รู้สิบต้นๆเนี่ยแต่
0: 11 12
1: แต่ว่าเจตนาแรงกล้ามากว่าจะไปใ ฉันจะไปเอาให้ได้
0: ตอนนั้นสัมภาษณ์เลยบอกว่าเป้าหมายชีวิตจะต้องได้เล่น LPGA
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วเธอก็ได้เล่นถึงครั้งแรกด้วยนะเป็นแขกรับเชิญพิเศษในฐานะที่น้องเขาเป็นเจ้าของแชมป์โรเล็กเกิลจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นนักกอล์ฟของมหาลัยด้วยได้รับเชิญเป็นกรณีพิเศษน่าดูมากครับ
1: น่าดู
0: แล้วก็ผมสนใจชื่อน้องเขาอ่ะอินโซน
1: ชื่อจริงๆชื่ออ
0: ินโซนเจียมอนุกูลกิจ
1: อินนี้ไม่ใช่อ
0: ินคือเป็นพระอิน
1: พระอินเลย
0: โซนนี่เหมือนกรุงโซน
1: อ่
0: ะมันเป็นภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศผสมกันคือปัญหาคำแปลไม่ได้อ่ะ
1: จำได้ว่าเคยถามคุณแม่แล้วตอนนั้นเพราะตอนนั้นสัมภาษณ์เนี่ยคุณแม่นั่งด้วยแต่จำไม่ได้ว่าถ้าคุณแม่ตอบว่าเพราะอะไรนะ
0: แต่ผมเคยจำตอนที่จัดรายการกอล์ฟที่กับโปรบอกสิงบอกถ้าวันไหนนักกอล์ฟอยู่ในอินเดอะโซนจะเล่นดีมากเลย
1: คือ
0: นะจะได้ชิปพัดดีหมดนะอินเดอะโซนวันนั้นอ่ะตี 8-9 อันเดอร์
1: ใช้เป็นคำพ้องเสียงได
0: ้อินเดอะโซน
1: ถ้าอินอันนั้นแปลว่าอินคือ IN อิน
0: In
1: ถ้าสะกดเป็นภาษาไทยก็ออ่างสระอีนอนหนูถูกไหมอันนี้เขามีทอทหารรอเรือกำลัง
0: ใช่เป็นพระอิน
1: แต่ถ้าอินนะคืออยู่ด้านในโซนก็คือโซนบล็อกสิ่งรบกวนสิ่งร้าวต่างๆที่จะมากรบกวนเราไม่ให้เรามีสมิธทิ้งไปให้หมดนะนักกีฬาดีๆเขาจะต้องมีภาวะอยู่ในนี
0: ้วันไหนที่ตี 8-9 เดอร์เนี่ยต้องอยู่ในภาวะอินเดอะโซน
1: คือสามารถพ้องกันได้ไงเป็นเพราะว่าคำมัน
0: นี่คืออินโซน
1: อันนี้คืออ
0: ินเดอะโซน
1: อินแต่ของน้อยอินโซนะ
0: โซอินโซ
1: เหมือนโซเมืองหลวงเกาหลี
0: ใช่สละโอซอโซลอริง
1: ถ้าใครทราบหรือเป็นอะไรกับน้องแจ้งเราหน่อยนะ
0: คือตายแปลเราแปลไม่ได้พระอินที่กรุงโซเหรอฮะ
1: ก็ไม่แน่
0: นะไม่รู
1: ้ก็ไม่แน่นะ
0: กรุงโซนี่ก็เป็นเมืองหลวงของนักกอล์ฟหญิงใช่ไหม
1: ก็ไม่แน่นะ
0: เอออย่างนั้นนะชื่อน่าสนใจแต่ชื่อเล่นชื่อโซอี้ไปอีกแบบนะ
1: ใช่ใช
0: ่ก็ติดตามดูน้องอินโซเจียมอนุกูลกิจวัย18ปีย
1: ังเป็นแชมป์อยู่นะครับยังเป็นสมัครเล่นอยู
0: ่สมัครเล่นเนาะอ
1: ยากรู้เหมือนกันว่าแพริ่งยังไม่ออกนะอยากรู้เหมือนกันว่าแพริ่งวัน2วันแรกเนี่ยเขาจัดคู่เล่นกลุ่มกับใครบ้างนะ
0: ฮะกอล์ฟรายการนี้ใครเป็นเต็งหนึ่งในสายตาของที่ถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยวว่ากัน
1: บอกคำเดียวนะครับว่าเซอร์ไพรส์เลย
0: เซอร์ไพรส์เลย
1: เนลี่จีโน่มิยุมีแต่ว่าม
0: ีชื่อแต่ไม่ใช่แตงเดิน
1: อันดับโลกมากันครบอ่ะ
0: โอ้
1: ผมบอกเลยว่าคุณแปลกใจเนลลี่กับจีโน่ลงพร้อมกันนะสัปดาห์นี้
0: อ่ะมาสัปดาห์ที่แล้วถ้าจำไม่ผิดเตเขารายงานบอกว่าน้องสุวิชาไม่ได้ใช้ทำโปรฮัทอยู่อันดับเดียวกับมือหนึ่งโลกนะเนลลี่โคด้า
1: อ๋อไม่ถึงว่าอันดับที่จบใช่ไหมอันด
0: ับ
1: ที่จบใช่ไหม
0: ผลงาน
1: คือหลังๆผลงานเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วก็สิทธิ์ในการขยับอันดับในCME Group Priority List เนี่ยก็ดีขึ้นมีโอกาสคีบคาสสูงขึ้นนะตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าผลงานล่าสุดเนี่ยทำให้สุวิชยาเนี่ยมาขยับมาอยู่อันดับ92ท็อป100ก็เรียกว่าคีบคาสได้แหละแต่ถ้าจะให้คาสคุณภาพดีหน่อยจะท็อป80ก็อยากจะได้สัปดาห์ดีๆอีกนิดนึงแต่ที่สำคัญคืออย่างฮัทเนี่ยจำนวนทัวร์นาเมนต์ที่เหลือเนี่ยผมมองว่าไม่เยอะนะสัปดาห์นี้ใช่ไหมที่แมสซาชูเซตส์อาจจะมีสัปดาห์ที่อาคันซอแล้วก็ที่ฮาวายและอย่างที่เอเชีย4รายการเนี่ยอันนี้ยากหน่อยเพราะว่าฟิลผู้เล่นจำกัดไงเขาจะเอาแต่ท็อปอาจจะเผลอ60ด้วยมั้งนะไปแข่งเพราะมันไม่มีตัดตัวพวกนั้นแล้วก็กลับมาอเมริกาอีกทีเหลือ2รายการ1รายการก็เอาแค่ท็อป60ได้เล่นก็ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแล้วก็ดีเอนิก้าเดี๋ยวทั้งนั้นช่วงนี้3รายการนี้ของถ้าฮัทมีโอกาสนะถ้าขยับอันดับได้ดีเนี่ยก็สบายปีหน้า
0: ให้ผลงานดีๆไว้
1: ใช่ใช่มันเหลือไม่เยอะแล้วคือมันดูตามตารางมันไอ้มันเพิ่งเดือน8นี่กว่าจะปิดฤดูกาลมันปลาย11แต่ว่าดูจำนวนแมตช์อย่าลืมว่ามาแวะเอเชียอีกเดือนนะฮะและอันนั้นน่ะมันจำกัดมากผู้เล่นที่ได้รับสิทธิ์เล่นมันมีไม่เยอะดังนั้นช่วงนี้ประมาณ3รายการนี้ต้องเน้นเลย
0: ต้องท็อปฟอร์มเลยนะ
1: ใช่
0: ก็เดี๋ยวไปดูอันดับของเธอดีขึ้นมากไหมรวมทั้งไปดูน้องมิยูยามาชิตะที่ได้แชมป์ที่แคนาดาน
1: ี่มาปีนี้มาอย่างนี้แล้วพี่แป๊ะ
0: มาอย่างไรฮะ
1: คนที่ได้แชมป์เป็นคน
0: แรกมาเครื่องบิน
1: เป็นคนหน้าเดิมอ่ะเป็นคนหน้าเดิมคือคนที่ได้มาแล้วอ่ะ
0: ม
1: ีคนที่ได้มาแล้วในปีที่แล้วจำได้ว่า first time winner ล้วนๆก ว่าจะมามีคนชนะมากกว่า1เนี่ยเดือนตุลาคมนะปีที่แล้วปีนี้มีอยู่ก็ได้มาแล้วรายการนึงช่วงเดือน6เดือนมิถุนา
0: โอ้เคยได้แชมป์ LJ มาแล้ว
1: ไม่ปีนี้เลย
0: ปีนี้เลย
1: มิถุนี่เป็นเจ้าของเมเจอร์นะปีที่แล้วเป็นเจ้าแชมป์เมเจอร์ด้วยปีนี้ได้มาแล้ว1
0: 1นี่คือ
1: รายการที่2ในปีนี้แล้วรวมนี่4รายการ
0: แสดงว่าคนหน้าเดิมนะฤดูกาล
1: คนหน้าเดิมใช่ๆๆๆแ
0: ชมป์แล้วก็ต้องแชมป์อีก
1: แชมป์แล้วแชมป์อีกใช่ๆๆ
0: ยังเมเจอร์5สนามมีแชมป์แค่3คน
1: ใช่ๆๆอั
0: ธยาเราที่มาดูโลกไม่เคยได้แชมป์ก็รอไป3นะปีนี้น้องไม่อยู่นี่รายการที่2
1: 2ปีของปีนี้นะ
0: ของปีนี้ฤดูกาลนี
1: ้ปีที่แล้วเป็นรุกกี้เนี่ยก็2แชมป์แล้ว1เมเจอร
0: ์
1: ปีนี้ก็2แชมป์นะยังไปต่อสัปดาห์นี้แข่งขันต่ออีกนะกอล์ฟญี่ปุ่นนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องแข่งขันติดกันไม่มีปัญหา
0: โอ้ฝึกมาดี
1: ครับเอาอันดับใช่ไหมฮะ
0: เอาอันดับน้องมิยูยามาชิตะหน่อยสิ
1: ก็พอชนะรายการนี้เนี่ยจากสองเดิมมือ7ของโลกขึ้นมาเป็นมือ5ก็เป็นนักกอล์ฟญี่ปุ่นที่มีเวิลด์รังกิ้งดีสุดในขณะนี
0: ้
1: นะมือ5ของโลกใช่ครับ
0: มือ5โลกเลยสาวญี่ปุ่นคนนี
1: ้ใช่
0: ๆมิยูยามาชิตะจำชื่อกันไว้ให้ดี
1: ใช่ๆนะฮะ1ก็ยังเป็นเนลลี่อยู่นะเนลลี่คอร์ด้า 14.22 หลังๆก็เริ่มแผ่วนิดๆนะช่วงปลายปีนะมือ2เป็นจีโน่นะครับ10.9
0: พอไปแล้ว2เมเจอร์ก็แผ่วหน่อยแหละ
1: มือ3เป็นยูเฮรันที่ปีนี้เล่นดีเหลือเกินนะครับ4เป็นคิมฮโยจูเล่นดีต้นปีหลังๆก็ชักเงียบเหมือนกันมือ5นี้เริ่มแรงปลายปีมิยุยามาชิตะนะครับ6เป็นลอตตี้วอร์ดเป็นอังกฤษนะ7เป็นชาร์ลีฮอลนะอันคนนี้เอาอันดับถอยหลังนะคู่ลอตตี้วอร์ดก็อังกฤษ
0: คู่เลย
1: 6กับ7 8นี่เป็นจีนนะครับหยินรู่หนิงนะ9เป็นเกาหลีใต้คิมเซยัง
0: ครับ
1: ขึ้นจาก10แล้วก็10เป็นฮันนากรีนนะฮะ
0: ฮันนากรีน
1: ใช่ก็
0: ฮันนากรีนนี่เป็นออสเตรเลีย
1: ออสเตรเลียใช่ครับ
0: นะก็หลากหลายนะ10อันดับแรกหลายชาติอยู่มีอเมริกาคนเดียวเอง
1: อเมริกาเป็นคนเดียวใช่
0: เมื่อก่อนนี่โอ้โห10คนต้องมี7 8อ่ะ
1: แต่คนที่ฟอร์มตกน่าพี่แบ๊บพูดถึงนักกอล์ฟออสเตรเลียเนี่ย คนหนึ่งที่ฟอร์มตกน่าใจหายมากเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือลีมินจี
0: หายไปเลยแล้วดูกัน
1: ลีมินจีเนี่ยจากตอนแรกก็เป็นท็อป3ในอันดับโลกนะต้นปีนะตอนนี้เนี่ยหลุดท็อป10ตอนนี้อยู่10ตอนนี้ยังเค้าเรียกว่ายังมีบุญเก่าให้ทำให้อันดับมันไม่ไหลไปไกลกว่านี้ตอนนี้อยู่13ของโลก
0: แต่ยังลงแข่งอยู่ใช่ไหม
1: ยังลงแข่งแต่ผลงานเธอไม่ดีเลยนะปีนี้
0: ท็อป10ก็ไม่ดี
1: 5รายการหลังสุดเนี่ยเธอตกรอบไป4
0: โอ้
1: แล้วก็ไอ้ที่ไม่ตกรอบก็ถอนตัวนะ
0: โอ้โห
1: ก็คือ5รายการหลังสุดเนี่ยไม่มีคะแนนเวอร์รังกิ้งเก็บเพิ่มเลยนะปีนี้เนี่ยมีผลงานดีๆอยู่แค่2รายการก็เป็นช่วงต้นปีนะที่3ที่สิงคโปร์แล้วก็ที่5ใน Founders Cup ต้นปียังโอเคอยู่แต่ว่าครึ่งปีหลังไม่รู้เป็นอะไรเจ็บหรือเปล่าผลงานตกลงไปเยอะนะสำหรับลีมินอีมินจี
0: ครับ
1: นักกอล์ฟอดีตมือหนึ่งออสจะอดีตมือสายเลขสองของโลกชาวออสเตรเลียนะครับนะ
0: ไปดูอันดับนะฮะของสาวไทยกัน
1: ของไทยก็ยังเป็นจีโน่นะครับยังเป็นมือหนึ่งอยู
0: ่
1: นะอยู่หมายเลขสองของโลกนะฮะมือสองของไทยก็เป็นแพตตี้ทวัฒนกิจอยู่28ของโลก
0: ขึ้นมาอยู่อันดับ2แล้วนะ
1: ใช่มือ3นี่พลิกครับ
0: ไม่ใช่เอริยาหรอ
1: สัปดาห์ที่แล้วปาจารีแซงเอริยาสัปดาห์นี้เอริยาเอาคืน
0: เอาคืนเฉพาะจบอันดับ
1: 7จบ7นะก็ขึ้นมา4อันดับมาอยู่อันดับ42ของโลก
0: 42ครับ
1: ปาจารีนี่หล่นไปอยู่44ก็ใกล้กันนะเอริยา42ปาจารี44นะครับแล้วก็ชเนตีนี่6อยู่ที่เดิม62ในเวิลด์แรงกิ้งอภิชญายุบลนะ2ทอยเช่นเกมนี่ขึ้น2ระดับมาอยู่86นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นมือน่าจะเป็นเริ่มมือเป็นมือนอกแอลและ PK คงกระพันนี่135จารวีบุญ

0: เส้นทางนี้คืออยู่ในท็อป15ในคะแนนสะสมของทัวร์นี้เนี่ยจะได้ไป L ท็อป10ตั๋วจะดีหน่อย1ถึง10ตั๋วจะค่อนข้างดี
1: ครับได้เล่นทุกรายการ
0: 11ถึง15แมตช์จะน้อยลงตอนนี้อัปโปอยู่8อยู
1: ่อัน
0: ด
1: ับ
0: 8อยู่นะก็ถือว่า
1: ไม่เกิน10ได้เล่นเยอะรายการ
0: แล้วก็ตอนนี้จะว่าไปมันก็เหลืออีกแค่4รายการ
1: ครับ
0: เท่านั้นในแอปซันทัวร์เนี่ยจะจบต้นตุลาน
1: ะปิดฤดูกาลทางสายนี้ก็โอเคอยู่
0: ก็โอเคก็โอเคแต่ว่ามันต้อง1คือเส้นทางสายนี้ตั๋วจำนวนตั๋วมีพอควรแล้วก็มีพลาดมันไม่ได้กดดันเยอะไม่เหมือนคิวถ้าเกิดพี่แปะช่วงคิวสกูมันรายการเดียวสัปดาห์เดียวบางครั้งสัปดาห์นั้นเราออฟนิดนึงอ
1: ่
0: ะฟอร์มไม่ดีมันก็ไปเลยนะอันนี้ทั้
1: งป
0: ี
1: มัน
0: ย
1: ังบอกให้เรื่อย
0: ๆมีโอกาสเล่นไม่ดีได้บ้างเล่นดีได้
1: จำได้เดือนธันวามี3สนาม
0: ใช่ใช่อันนั้นคือถ้าเกิดว่าไอ้ช่วงสำคัญเราไม่สบายหรือว่าเจ็บมาพอดีก็ว่ากันใหม่ปีหน้าอันนี้มันยังพอมีผิดมีพลาดได้นะครับก็เส้นทางนั้นยังค่อนข้างสดใส
1: มีเงินไม่ไปแข่งรายการ
0: มีครับมี
1: ด้วยนะ
0: น้อยไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่าก็มีอ่ะมีเงินด้วยแล้วก็มีตั๋วของแอลให้ได้ลุ้นกันนะครับก็ตอนนี้ก็เม้น
1: โอ้โหปีหน้าถ้าได้มาอีกคนหนึ่งนะ
0: โอกาสสูงอ่ะเพราะว่า
1: ต้องใช้แบบมินิบัสแล้วอ่ะรถตู้ไม่พอแล้วอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่แข่งกันอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่นะตอนนี้อโปยังอยู่อันดับ2อันดับโลกนะฮะอยู่240
1: ครับ
0: ชนะมา1รายการในเอฟซันทัวร์แล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมารองแชมป์แบบเกือบได้นะครับเพย์ออฟแพ้นะอีกคนนึงที่อันดับขยับขึ้นก็พี่ป้อแบบพี่แป๊บบอกไปแล้วสุวิชยาวินิจฉัยธรรมก็ขึ้นมา40อันดับมาอยู่302นะก
1: ็302
0: 2รายการหลังสุดเนี่ยทำให้โอกาสในการทำอันดับลุ้นคีปคัตนะรักษาตั๋วไว้ก็มีเยอะขึ้นจากสแตนดาร์ดปอร์ดานคลาสสิกจบที่8ใช่ไหมสัปดาห์ที่ผ่านมา CPKC Women's Open จบอันดับ37ก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาอีก40อันดับคือคะแนนอันดับอาจจะไม่ได้สูงแต่อย่างน้อยก็มากพอทำให้อันดับของเธอขยับขึ้นได้พอควรนะครับอันนี้ก็เป็นของหญิงไทยนะฮะในโลกในขณะนี้นะก็มีโอกาสจะมีนักกอล์ฟได้เชียร์มากขึ้นใน
1: ประ
0: เทศไทยใช่ครับใช
1: ่ส่วนฝ่ายชายดีขึ้นบ้างไหม
0: ฝ่าย
1: ชายทั้งโปรอาร์มทั้งสะดมไป DP World Tour
0: ทั้งคู่เนี่ยอันดับที่จบมันไม่ได้สูงคะแนนที่ได้เพิ่มขึ้นมันไม่ได้มากพอที่จะฉุดอันดับให้ขึ้นนะแต่คนที่อันดับขึ้นเนี่ยเป็นคนที่เล่นภายในประเทศนะครับเพราะว่ารายการที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรายการของไทยและ Thailand PGA แล้วก็ All Thailand มี World Ranking มี Pro Wave สรุปวงชัยสิทธิ์ที่ชนะที่ลำลูกกาแล้วครับอันดับก็ขึ้นเป็น100อันดับเหมือนกันนะจาก666มาอยู่551
1: ลำลูกกาจบไปแล้ว
0: ใช่
1: เมื่อวาน
0: จบไปวันอาทิตย์ไอ้จบวันอาทิตย์
1: จบเมื่อวันอาทิตย์นะ
0: ใช่ครับก็ขึ้น
1: ไปใช้ได้เหรอ
0: ไม่ใช่โปรชัยแพ้โปรชัยไปออก
1: แพ้
0: โปรเบฟสรุปวงชัยสิทธิ
1: ์สรุปวงชัยสิทธ
0: ิ์นะจาก666ขึ้นมาเป็น551
1: ครับ
0: แต่มือหนึ่งของไทยตามอันดับโลกยังเป็นกีรเดชพิบาลรัตน์อยู่349ก็ถอย1อันดับนะครับมือ2เป็นแดนไทบุญมานะครับ372 3เป็นแจ๊สจุฑานนท์383มือ4เป็นประวิตรมหาประวิตรที่เข้าที่2ที่ลำลูกกานะครับ405ขึ้นมาเป็น400
1: ครับสะดม
0: ถ้าสะดมนี่มือ6เลยนะ
1: มือ6ของไทยเร็วนะ
0: เพราะว่าประวิตรจะถัดจากประวิตรเป็นสุทธิพัฒน์ก่อน414แล้วค่อยสะดมนะสะดมนี่รายการล่าสุดที่สกอตแลนด์ก็ผ่านตัดตัวแต่จบ68ร่วมไง68ก็แบบท้ายๆหน่อยนะครับของนักกอล์ฟที่ผ่านตัวเข้ามานะครับสะดมนี่423นะอาจารย์สะดมก็เป็นรัฐธนมนัสศรีจันทร์456
1: สะดมไปอยู่อันดับ6แล้วโปรแจ๊สกลับมาอยู่อันดับ3
0: โปรแจ๊สอยู่3
1: โปรแจ๊สอยู่อันดับ1
0: โปรแจ๊สอยู่1ใช่
1: ตอนนี้เป็นโปรอาร์มกลับมาอีกรอบหนึ่งไม่รู้รอบไหนแล้วนะครับการเป็นมือหนึ่งของเมืองไทยครับสำหรับโปรอาร์ม
0: แต่ตอนนี้มันตอนนี้มันใครก็ได้พี่เพราะว่ามันใกล้กันตอนนี้มันไม่ได้แบบทิ้งเหมือนสมัยธงชัยสมัยอาร์มหรือว่าช่วงก่อนที่แบบอยู่ในท็อป50ของโลกนะช่วง
1: ใช่ใช
0: ่อาร์มกับธงชัยปัจจุบันก็ยังเป็นแค่2คนไทยที่เคยทำเวิร์ลกิ้งไปอยู่ในท็อป30ของโลกได
1: ้มีแค่2คน
0: มีแค่2คน
1: ท็อป30
0: ท็อป30มีแค่นี้
1: เอาก็อย่าให้มันห่างจนเกินไปจนเราไม่มีโอกาสไปเล่นกอล์ฟโอลิมปิก

0: สำหรับฝ่ายชายนะ
1: ยังมีเวลา
0: จนเกินไปนะฮะ
1: ยังมีเวลามีเวลานะมีเวลาเขาใช้
0: ปี2028
1: เขาใช้เกิน
0: อีกปีกว่า
1: เขาใช้เกณฑ์เวิร์ลแรงกิ้งเป็นหลักซึ่งต้องยอมรับว่าไทยเสียเปรียบเพราะว่าของเราเล่นทัวร์ที่อันดับโลกมันน้อยอ่ะเทียบกับคนอื่นนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราฝีมือไม่ดีแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในทัวร์ผู้เล่นเราไม่ได้อยู่ในทัวร์ที่ได้สามารถเก็บคะแนนสะสม
0: เสียเวลากับเอเชียนทัวร์กับลิฟต์กอล์ฟไปพอสมควรตอนนี้เอเชียนทัวร์มาผูกติดกับดีพีแล้ว
1: แล้วลิฟต์เขาก็เล่นรายการสุดท้ายไปแล้วไม่รู้จะไปสุดท้ายของปีหรือสุดท้ายตลอดกาล
0: คงสุดจริงสุดทางรักแล้วครับ
1: เพราะว่า
0: ไม่มีทางไปแล้วครับถ้าไม่มีเงินนะ
1: คือผู้เล่นแต่ละคนนี่จบรายการคือเหมือนกันเล่นให้มันจบๆไปอ่ะแต่ละคนถาม
0: แต่ทุกคนไม่ได้ยากจนนะฮะมีเงินแต่อนาคตเขายังมีอยู่เขาจะไปเล่นที่ไหนยังไงเขาต้องไปเริ่มยังไงเดี๋ยวเขาแห่กันมาเช่นทัวร์กันเยอะอีกอ่ะ
1: พี่แพทย์คิดดูนักกอล์ฟคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวแม่เหล็กของลิฟชื่อว่าเทเรลฮัตตันเทเรลฮัตตันเป็นอังกฤษเล่นอยู่เป็นทีมลูกทีมของจอร์แดนเล่นดีด้วยนะแล้วก็ลิฟกอล์ฟบางหลุมเนี่ยโดยเฉพาะหลุมพาสามเนี่ยเวลานักกอล์ฟเดินเข้าไปแล้วกำลังขึ้นไปตีเขาจะเปิดเพลงประจำตัวผู้เล่นเลือกไว
0: ้เลือกได
1: ้ว่าเอาเพลงอะไรมันเป็นเพลงเปิดตัวเทเลฮัตตันเลือกเพลงของควีนครับชื่อว่า I want to break free ก็แปลว่าฉันต้องการเป็นอิสระปล่อยฉันไปหน่อย
0: to break free เลย
1: ผมเลือกเพลงนี
0: ้เลือกเพลงนี้เลย
1: ได้คิดอะไรได้ถามจริงพี่แพทย์แพงนุ่น
0: แล้วถ้ามันประกาศเลิกกิจการมันก็ฟรีหมดทุกคนแล้วครับ
1: คือแต่ตอนนี้คือสถานการณ์ผมคิดว่าผู้เล่นเนี่ยรอให้ลีกเป็นคน
0: ประกาศ
1: ยุติไปเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่
0: ตัวเองประกาศ
1: เขาจะได้ไม่ผิดสัญญา
0: พบมันไปทำสัญญาเขาแล้วไงใช่ไหมโปรเจ
1: กต์ถ้าตัวเอง
0: ไม่ได
1: ้เ
0: ออ
1: นะ
0: ต้องให้นายจ้างเป็นคนยกเล
1: ิ
0: ก
1: การมันยกเลิกนะครับนั้นเล
0: ยการทีนี้ก็แยกย้ายกันละครับ
1: การบอกสัมภาษณ์การแสดงท่าทีที่มันสัญลักษณ์มันไม่ตรงนะมันจะอ้อมๆเราไปคิดไปเองคิดไปเอง
0: เราไม่รู้ซาอุตอนนี้เขาไปเปลี่ยนนโยบายอย่างไรเรื่องกีฬานะพอลิฟกอล์ฟปีละพันล้านเหรียญยังขั้นต่ำนะเขายกเลิกสนุกเขาก็ยกเลิกเลยนะ
1: เมื่อกี้ผมฟังพี่แป๊
0: ะเจ้าโรนี่ออสิลเวนก็เลิกอยู่ตอนมันออกกลางนะ
1: คือมีตังแต่เขาก็เรียกว่าการถอเนี่ยก็เรียกว่ามีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น
0: ผมไม่รู้นะมันเกี่ยวกับสงครามที่กำลังเกิดในยุโรปด้วยนะแต่มันก็ขายได้น้อยลงขายยากขึ้นแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่รวมทั้งนิวคาสเซิลซึ่งไม่น่าจะเดี่ยวนะเจ้าของก็เป็นซาอุนะขายนักเตะออกไปจำนวนกี่คนนะ
1: นี่ไงคือเวลาเศรษฐีเหล่านี้เขาไม่เอาขึ้นมาเนี่ย
0: อุลามา
1: ครับยุ่งเหมือนกันนะแล้วลิฟพี่แป๊ะคิดดูลิฟโมเดลของลิฟกอล์ฟเนี่ยเอาง่ายๆนะครับสมมติพี่แป๊ะลงทุน8บาทพี่แป๊ะได้ผลตอบแทนบาทเดียว
0: บาทเดียว
1: มันจะอยู่ได้ไหม
0: คือต้องร้องเพลงว่าถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มไงแล้วอนาคตให้รายงานมาก็ไม่เห็นอนาคตด้วยมีแต่อนางอก็จบสิครับ
1: คือลิฟกอล์ฟปีหน้าจะมีไห
0: ม
1: ไม่รู้แต่แน่ๆคือไม่น่าเป็นแบบเดิมถ้ามีก็คงถ้ามีเนี่ยหนึ่งเงินน้อยลงแล้วคงไม่มีตังไปดึงตัวผู้เล่นจากพีเจทัวร์มาแน
0: ่ไม่มีแล้วนะโย
1: มแล้วอย่างที่สองถือสมมติว่ามีเนี่ยคุณจะไปอยู่ตรงไหนในแผนที่ของวงการกอล์ฟโลกคุณจะไปตั้งตัวเป็นคู่แข่งกับพีเจทัวร์ก็เห็นแล้วว่ามันไม่สำเร็จมันทำยังไงถมเงินเอาเงินถมไปก็ไม่
0: มันจบแล้วนะ
1: เงินถมไปก็ไม่ได้สองถ้าคุณจะไปอยู่ในระดับทัวร์รองฟีดเดอร์ทัวร์เนี่ยคุณจะไปอยู่ตรงไหนนะคือถ้าเป็นทัวร์รองเนี่ยคุณก็ต้องมีเน็ตเวิร์กคุณก็ต้องเป็นผู้เล่นของดีๆของคุณก็ต้องไปส่งไปทัวร์ที่มันสูงกว่าเนี่ยแต่ตอนนี้มันเหมือนโดนปล่อยเกราะอะเช่นทัวร์ที่แรกเกาะอยู่ก็มาอยู่ทางนี้แล้วตำแหน่งคุณจะอยู่ตรงไหนในวงการกอล์ฟโลก
0: จอนลาม
1: ถ้าจะยังไปต่อปีหน้าอันนี้คือ
0: จอนลามเนี่ย
1: มันลามไม่
0: ฟีมือสั้นนี้น่าจะเลิกลาแต่ว่าจอนลามยังหนุ่มอะ
1: จอนฟิลตอนนี้มีปัญหาเรื่องครอบครัวด้วยแหละเรื่องพูดทำมาที่ในครอบครัวป่วยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะแต่จอนลามเนี่ยไม่ท่าทางจะไม่ไปไม่อยู่แน่นอนแต่จะกลับมา PGA Tour ต้องไปเล่น DP ก่อนนะวันนั้นอีกเรื่องนึงนะแต่เขาชัดเจนว่าเขาคงไม่อยู่ละ
0: ไม่รู้ละ
1: นะ
0: คงจะมาเริ่มต้นที่เอเชียนทัวร์กันบาเลยครับ ไอ้นัก
1: เป็นไปได
0: ้เดือดร้อนนะเลยมาแย่งชิงกันอีกอ่ะ
1: โดยเฉพาะมือกลางโดยเฉพาะมือกลางกลางของลิฟต์พวกนี้เขาอาจจะไม่เพื่อจะเข้าไปดีก็มัน
0: เป็นบันไดไปขึ้นลิฟต์ดีพี
1: ใช่
0: ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็นั่งมาได้เลื่อนไปสู่ PGA ต่อ
1: ไปที
0: นะครับอ่ะช่วงหน้าพูดคุยกันได้นะครับ SMS 4689899เลขเดิมรวมทั้งเดี๋ยวโปรเจกต์มานะฮะไปแค่เรื่องของบอลที่ถูกต้องเขาชี้ไปที่สาวคนไหน มีโอกาสได้แชมป์นะ LJ ที่อเมริกาที่แมสซาชูเซตส์นะที่จะเริ่มแข่งบอลพฤหัสนี้สักครู่ครับ
1: ครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
3: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Golf Trickดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
0: ์9นาฬิกา38นาทีครับท่านผู้ฟังอยู่กับ FM 99รายการกอล์ฟทริคนะฮะจันทร์ถึงศุกร์นะ9โมงถึง10โมงซึ่งปัจจุบันนี้ FM 99เราไม่ได้ฟังได้เฉพาะหน้าปัดวิทยุนะเราฟังผ่านมือถือฟังผ่านเน็ตนะฮะ YouTube Facebook นะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยถ้ามีสัญญาณเน็ตนี่ติดตามเราได้นะ24ชั่วโมงนะครับไม่ใช่เป็นวิทยุปกติแล้วนะเอาละครับนะฮะไปดูกันหน่อยว่าสาวไทย9 Pro กับ1 Amateur
1: นะ8 Pro 1 Amateur
0: 8 Pro
1: 8 Pro
0: ไม่ใช่มี10คนลองดูลองไล่ชื่อดูนะฮะมีโปรทั้งหมดนะฮะเห็นเท่าที่ทราบข่าวมี9โปรกับ1อเมเจอร์
1: พี่ได้ลองก่อนแล้ว
0: ครับครับอ่ะลองดูครับ
1: โอเคเท่าที่ผมมี
0: อเมเจอร์ตอนนี้ก็คือน้องโซอี้อินโซนเจียมอนุกูลกิจ
1: ใช่ครับแล้วก็ในขณะที่ผู้เล่นในทัวร์ก็มีจีโน่ทิติกุลนะครับ
0: ทยาทิติกุล
1: เอริยาจุธนุการ
0: โรโม
1: ริยาจุธนุการ
0: โร
1: โมริยานี่ต้องผลงานดีนะเพราะว่าสิทธิ์จากการเล่นที่แชมป์มาเมื่อ2ปีก่อนมันจะหมดปีนี้
0: หมดด้วยนะ
1: ต้องทำแรง
0: คือได้เล่นในปัจจุบันเพราะเป็นแชมป์
1: เป็นแชมป์เมื่อ2ปีที่แล้วก็จะสิทธิ์กันได้ดีอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าปีนี้ไม่อยู่ในท็อป100หรือไงเนี่ยก็จำนวนแมตช์อาจจะน้อยลง
0: ครับ
1: 4ก็เป็นชเนตีวรรณแสนนะครับ5เป็นปาจารีอนันนฤกาลชุดใหญ่อ่ะสัปดาห์นี
0: ้
1: แล้วก็6ก็เป็นประพังกรธวัฒนกิจ
0: 7
1: ก็เป็นอภิชยายุบลนะ
0: แ
1: ต
0: ่
1: ก็เป็นออนพรณรงค์เพชรล้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็9เนี่ยเท่าที่ผมมีนะคืออินโซเจียม
0: โอ้เป็น9สาว
1: ใช่หรอ
0: เมื่อประมาณนี้ก
1: ็ต้องปากันเกือบหมดที่อยู่ในแอลน่าจะเหมือนเหลือแค่ธิดาภาคนเดียวมั้งที่สัปดาห์นี้ไม่มีชื่อในรายการนี้นะครับ
0: เต็งหนึ่งในสายตาที่ถูกต้องตามกฎหมาย 4.4 ล้านเหรียญนะฮะ
1: คือ4ล้าน
0: โอ้โหเงินค่อนข้างจะสูงครับ LJ รายการนี้
1: คือถ้าไม่นับเมเจอร์นะครับถ้าไม่นับรายการเมเจอร์ทั้ง5และไม่นับรายการ CME Group Tour Championship เนี่ยรายการนี้คือรายการปกติที่เงินรางวัลแชมป์นะเงินรางวัลแชมป์มากที่สุดใน LPGA Tour นะ
0: โอ
1: ้เป็นรองแค่ JM Eagle LA Championship ในช่วงเดือนเมษาเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: ที่เหลือก็คือ LPGA ทัวร์รายการอื่นๆเงินมันประมาณ2ล้าน2ถึง3ล้านแชมป์ก็รับประมาณ2แสน3แสนสัปดาห์นี้แชมป์รับ
0: 6
1: แสนน
0: ะ6
1: แสน60,000เหรียญนะครับ
0: 6 3 24 24ล้าน
1: 24 20ประมาณนั้นครับแชมป์รับ6แสน60,000เหรียญเงินรางวัลรวมหรือว่า total purse 4ล้าน4ก็ถือว่าเป็นรายการที่เงินรางวัลสูงถ้าเป็นไม่นับเมเจอร์แล้วก็แมตช์สุดท้ายแล้วก็รายการที่ลอสแองเจลิสสูงมากเพราะสูงมากแน่นอนมือท็อป10เข้าใจว่าไม่มีใครขาดเลยท็อป5ที่มาครบทุกคนเลยระดับโลกระดับโลกเนี่ย
0: โดยพร้อมเพรียง
1: พร้อมเพรียงเลยนะ
0: เหมือนดูเมเจอร์เลยนะรายการนี้นะ
1: กีโนยูเฮลันคิมฮโยจูมิยุยามาชิตะมาหมดนะท็อป10ที่ผมยังไม่ได้ไล่ดูว่ามาครบป่ะแต่ท็อป5เนี่ยมาครบแน่ๆดังนั้นเวลาเนลลี่กับจีโน่มาเนี่ย มันก็น่าจะเป็นไม่คนใดคนหนึ่ง
0: มันต้องได้เป็นเต็งหนึ่งสิพระเจ้า
1: ปรากฏว่าเขาไม่ใช่
0: มันจะเป็นคนอื่นได้ยังไง
1: ปรากฏว่าเขาให้ความเขาให้ความกำลังมือขึ้นของมิยุยามาชิตะ
0: เอา
1: เ
0: ล
1: ยเต็งหนึ่งเฉยเลย
0: ไอคนที่ทำ23อันเดอร์เนี่ยนะที
1: ่
0: แคนาดาเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่เขาให้เป็นเต็งหน
0: ึ
1: ่ง
0: ในสนามมันเข้าทางสนามใกล้ๆกัน
1: ได้แล้วก็ฟอร์มกำลังดีแล้วก็กำลังเขาคงดูหลายๆอย่างแล้วก
0: ็
1: มิยุนี่ก็คือเพิ่งชนะมาแล้วก็หลังๆเขาเล่นดีด้วยนะ
0: โอ้แล้วสองแชมป์รายการอื่นก็ผลงานดีด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: มีความสามารถดีต่อเนื่องให้เป็นเต็งหนึ่งนึงจ่ายเท่าไหร่
1: แต่ไม่หามเต็งหนึ่งแบบเบียดๆนี่หนึ่งจ่ายแปด
0: หนึ่งจ่ายแปดโดก็ถือว่าไม่เคยมันมีต่ำกว่านี้เนลลี่โคด้าเคยได้นะ
1: เนลลี่กับจีโน่บางรายการโดยเขาอยาก
0: ใจห้าใจหกก็มี
1: ใช่มีเห็นหนึ่งใจแปดก็โอเคเลยนะสำหรับนักกอล์ฟที่ไม่ได้ชื่อจีโน่กับเนลลี่เนี่ยถือว่าต่ำจ่ายต่ำเลยเต็งสองก็ให้เป็นจีโน่นะครับเนลลี่ไปเต็งสามนะเอองงเหมือนกัน
0: โอ้โห
1: เต็งสองจีโน่หนึ่งจ่าย 9.5 นะเต็งสองนะเนลลี่นี่ล่วงหลังๆนะไม่ใช่ขวัญใจบริษัทพวกนี้ละแกมันโดนดันไปเต็งสามเลยนะครับ1.10
0: วันนี้กลับมาแกมาอเมริกาอีกนะเก่งๆนะอเมริกาเนี่ย
1: เราก็ไล่กัน
0: เป็นเต็ง3เนลลี่คอด้ามือ1แต่เต็ง3ของเรามือ2เป็นเต็ง2ตามราคา
1: แต่เขาดันมือ5เป็น
0: มือ5มิยุยามาชิตะ
1: เป็นเต็ง1เลยนะแล้วก็ถัดมาก็เป็นมือ4ของโลกนะยูเฮรัน 1.13 นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นคิมเซยังเป็นเกาหลีใต้ 1.17 ชาลีฮอ 1.19
0: ครับ
1: คิมฮโยจูที่เล่นดีมากต้นปีเนี่ย 1.21 แล้วก็มีอย่างหญิงรุ่นหนิงเนี่ย 1.23 บุ๊คแคนาซัน 26นะเจเนฟเฟอร์คัพโช 1.29 นะสำหรับคนไทยต่อจากจีโน่ก็เป็นพาวนะครับชาเนตตี
0: โอ้โห
1: วานาแสน 1.51
0: นะให้ดีกว่าเอริยาย
1: ก่อให้ดีกว่าชาเนตตีกับแพตตี้เท่ากันให้1.51
0: โอ้เท่ากัน2คน
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์ของชาเนตตีนี่เรื่องของทัวร์คาร์น่าจะเซฟแล้วล่ะน่าจะอันดับน่าจะลึกพอแล้วน่าจะไม่กดดันแล้วกันเป็นนี้แล้วกันเล่นแบบสบายใจแล้วกันไม่ต้องห่วงว่า
0: สบายใจแล้วไม่กลัวหลุด
1: ปีหน้ายังน้อยยังมี
0: ถ้าหลุดนี่เงินหายนะฮะ
1: ใช่ก็1.51เท่ากับแพตตี
0: ้
1: นะถัดจากคู่นี้เขามองปาจารีนี่แหละเหนือกว่า
0: ปาจารีอันนั้นรู้ด้วยกันแต่สม่ำเสมอนะโปรเมียวนี่นะ
1: ก็
0: รับทรัพย์ทุกสนามอ่ะ
1: ก็เล่น
0: นี่ล่าสุด
1: ประมาณเนี้ยประมาณแถวๆเนี้ย
0: ปาจารีนันรุการรับมาอีกนะครับ
1: 1.4 ล้าน
0: มาเรื่อยๆนะคนเนี้ยรวยเงียบๆนะโปรเมียวเนี่ย
1: 1.61นะฮะในขณะที่เอริยากับอภิชยาเนี่ยเท่ากัน1.67ก็คนไทยก็เขา
0: ลุ้นกันอากาศเป็นไงฮะเมสซาชูเซตส์คนเด็กเคยเรียนอเมริกา
1: ตอนนี้ก็ร้อนทั้งนั้นนะครับ
0: ร้อนหมดเลย
1: ร้อนแต่ถ้าเมสซาชูเซตส์ก็แถวบอสตันมันก็จะเป็นตะวันออกทางด้านเหนือหน่อยบนหน่อยก็คงไม่ร้อนมากเท่าด้านใต้แต่ร้อนของฝรั่งอาจจะสบายของเรา
0: 25 26
1: 30อะไรเงี้ย28ดาวผมไปปลายผมเดานะผมยังไม่แน่ใจนะผมเดาว่า28ถึง30เพราะว่าสัปดาห์ก่อนใน PGA Tour พี่ที่เทนเนสซีอ่ะ40เลยนะ
0: โอ้โหร้อนมาก
1: 38 40เลยนะ
0: ร้อนมาก
1: เล่นจนแบบตัว
0: เหงื่อนี่ช้ำเลยนะ
1: เหงื่อเพื่อนชุ่มนั่นแหละหลุมหนึ่งครับนั่นแหละหลุมหนึ่งอ่ะ
0: โอ้แล้วต้องเดินด้วย
1: เล่นเลยอ่ะเหงื่อชุ่มแล้วเอาขนาดแล้วก็พออย่างสกอตตี้เชฟเลอร์ที่ว่าแน่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือมือหนึ่งของโลกเวลาเจอเชื้อโรคจู่โจมเชื้อพี่ป้ารู้จักเชื้อที่ว่าเมื่อก่อนเด็กเป็นเยอะมือปากเท้าร ู้จักว่าเด็กเป็นกันตามเลยอ่ะแถวช่วงฝนเนี่ย
0: เหรอ
1: ที่มันจะมีแบบแผลในปากแล้วมีมือพองอ่ะ
0: โอ้โห
1: ที่มันระบาดในโรงเรียนแบบทุกปี
0: ติดกันง่ายติดกันง่าย
1: โดนเหมือนกันเลยมือหนึ่งของเราก็โดน
0: หน้าร้อน
1: เล่นไม่ออกคือมันเข้าไปมันจะเป็นแล้วมันจะเป็นแผลผู้พอง
0: มันเป็นร้อนในอ่ะมันร้อน
1: ในเสียงแห่เลยสมบัติ
0: โอ้โหก็อากาศนี้ก็เหมาะกับสาวเอเชียนะโดยเฉพาะสาวไทยนะอากาศอย่างเงี้ยนะ30องศามีการถ่ายทอดให้ดูแน่นอน
1: มีครับมี
0: เวลาประมาณไหนครับ
1: เดี๋ยวนะเขาดีเขาแจ้ง
0: AIS นะฮะดูกันได
1: ้โอ้เริ่มเร็วนะเนี่ยแปล
0: กกี่โมงที่ว่าเร็วอ่ะบ้านเราอ่ะ
1: เท่าที่ทราบคือโอ้ยผมเร็วกันไหมเนี่ยเดี๋ยวเช็คเริ่ม2ทุ่มเลยเหรอ
0: เฮ้ย
1: ในพันทิปเขาบอกมาอย่างนั้นนะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวบ้านเรา
1: ขอเช็คนิดนึง
0: มันต่างกันอย่างนั้นเลยเวลา
1: สองทุ่มนี่แสดงว่าถ่ายน่าจะเลือกถ่ายกวนเช้าใน2วันแรกก็เป็นไปได้เพราะว่ามันอาจจะมีตารางต้องไปถ่ายรายการอื่นอะไรงี
0: ้
1: เดี๋ยวสักครู่วันแรกเริ่มออกจริงด้วยนะ2วันแรกเริ่ม2ทุ่มถึง5ทุ่ม
0: 2ทุ่มได้ดู LPGA ที่อเมริกาแล้วเหรอ
1: สวยเลยเนี่ย
0: ทำไมเวลามันต่างกับรัฐอื่นมากเลยมั้ย
1: แสดงว่าเขาถ่ายเขาเลือกถ่ายกวนเช้าให้ดู
0: โอ
1: ้เพราะว่ากอล์ฟมันเล่น
0: ต่อให้มือดีๆเขาออกบ่ายกันนะวันแรก
1: ก็ขนาดฮะสมมุติว่ามือดีวันแรกออกเช้าวันที่2ก็ต้องไปออกบ่ายคือคุณต้องได้ดูฟีโน่เลยนี่วันใดวันหนึ่งแน่ๆ
0: ครับ
1: สองวันแรกเขาเลือกถ่ายรอบเช้า
0: แสดงมือดีมาออก
1: ทุ่ม
0: ออกเช้าวันแรก
1: แล้วก็รอบ3นี่จะขยับไอ้รอบ3รอบ4ยังไงก็ต้องถ่ายบ่ายเพราะว่าต้องถ่ายกลุ่มนำใช่ไห
0: ม
1: รอบ3นี่ถ่ายตี2ถึงประมาณ6โมง
0: ตี2ถึง6โมงนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย
1: ์วันศุกร์
0: ตี2ถึง6โมงเช้าแต่วันพฤหัสกับวันศุกร์นี่เริ่ม2ทุ่ม
1: 2ทุ่มวันสุดท้ายคือคืนวันอาทิตย
0: ์ครับ
1: ต่อเช้าจากนี้เริ่มเที่ยงคืนจนจบการแข่งขันนะครับ FM Championship เนี่ยเริ่มเที่ยงคืนก็ Lost ก็เป็นไปได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเล่นทางตะวันออกมันจะมาบ้านเราเร็วกว่าม ันจะไม่ดึกมาก
0: หรือว่าวันสุดท้ายคือวันอาทิตย์ตรงกับบ้านเรา
1: เ
0: ที่ยงคืน
1: จนจบ
0: ไปจบตอนเช้า 6:00 น.เช้าวันจันทร์นะฮะก็ทันมอร์นิ่งทอล์กพอดี
1: อาจจะจบแล้วจบน่าจะจบถ้าไม่ยืดเยอะถ้าไม่เพลย์ออฟอะไรกันนานๆ
0: ไม
1: ่
0: เพลย์ออฟนะก็ฝากติดตามสาวไทยนะ9สาวด้วยกันมี1อเมเจอร์อยู่ในนั้นนะครับแหมชื่อยังติดใจไม่หายแปลว่าอะไรไม่รู้อินสุน
1: คุณแม่ฟังคุณแม่ฟังอยู
0: ่
1: คุณแม่บอกผมคุณแม่เคยบอกนะผมลืมเหตุผลมาจริงๆผมก็สงสัยเหมือนพี
0: ่ก็ขอให้เป็นอินเดอร์โซนแล้วกัน
1: มัน
0: ตีจะแปดอันเดอร์เลยนะเอาละข้อความที่เข้ามาเขาแซวมาว่าสปอร์ตเข้ารายการกอล์ฟทริกอ่ะยังไม่มีชื่อน้องเตหัวฟูเลยเห็นจัดมานานแล้วนะโอเคเด
1: ี๋
0: ยวจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตอนแรกก็คิดว่านะมาสำรองแต่ตอนหลังสำรองเริ่มเป็นตัวจริงนะโอ้โหสัปดาห์นี่เตมันเจ้าของ 3-4 วันแล้วบางทีพวกเราเนี่ยเจ้าของรายการนี่นะจัดน้อยกว่าเจ้าเตอีกนะนักกอล์ฟคนไหนร้องเพลงชาวนากับงูเห่า
1: แพทริกอีท
0: แพทริกอีท
1: อีทวงฟรายใช่ไหม
0: อ๋ออีทวงฟราย
1: แพทริกรีฟ
0: ชาวนางูเห่าแพทริกร
1: ีฟคนนึงที่น่าจะเป็นลิฟที่กำลังจะกลับมาพีเจแหละนะแต่รีฟเขารู้ตัวเขาดีเขารู้ตัวก่
0: อ
1: นเขารู้ตัวก่อนที่ทุกอย่างมันจะพังเขาก็ประกาศชัดแล้วว่าไม่เอาลิฟแล้วตอนนี้ก็เล่นอยู่ใน DP แล้วก็ผลงานดีน่าจะได้กลับมาพีเจทัวร์น่าจะเป็นปีนี้เลยแหละรอช่วงเฟดครับฟอร์นะครับน่าจะเล่นได้แล้ว
0: ครับสวัสดีครับป๋าโปรเจกต์ไม่รู้กอล์ฟ FM 99ปีนี้นะปีนี้เราจะจัดที่วินเทจนะที่บางบ
1: ่
0: อนะ29ตุลาตรงกับวันพฤหัส
1: คร
0: ับ จะได้โปรเจกต์มาช่วยทีมสีแดงหรือเปล่าโอ้น้อเรารอมา4ปีแล้วนะครับเนี่ยคุณป้อมนะคุณป้อมกดดันมาไปตรงกับวันที่มีงานประจำเลยนะ
1: จะพยายาม
0: ซ้อมสักหน่อย
1: ทิปออนี่4ปีเหรออ
0: ๋อแค่เข้าปี4จัดมา3ครั้งแล้ว
1: ขนาดไหนนะที่ไปกันได้ไหม
0: เป็นก็
1: วินเซอร์
0: ครั้งแรกอ่ะครั้งแรกน่าจะเป็น
1: ไม่ใช่วินเซอร์
0: คาตา
1: ของ
0: เจจุกคาตาเล่นที่นั่นครั้งแรกนะฮะตอนนั้นก็สนุกดีนะแล้วครั้งที่สองเลกาซี่ป่ะไอ้ครั้งที่ผ่านมาคือเลกาซี่ที่ผ่านมา
1: เลกาซี่ใช่แล้วก็น่าจะเป็น
0: อีกครั้งที่ไหนวะครั้งที่แล้วนี่เลกาซี่
1: สองครั้งป่ะ
0: อ๋อโน่นบางกอกกอล์ฟคลับครั้งที่สอง
1: บางกอก
0: ตอนเจ้าป๋องกับพลเป็นหัวหน้าทีมน้ำเงินไงครั้งล่าสุดนี่เป็นแท่งที่เลกาซี่จำได้3สนามละนี่เป็นครั้งที่4ฮะไปเล่นที่วินเทจนะครับสนามที่เขาแข่งระดับ LPGA Thailand นะ
1: ใช่
0: โอ้สนามดีมากไปมาแล้วเมื่อสุกที่แล้วนู่น
1: ไปง่าย
0: ครับแล้วได้กินปลาสลิดบางบ่อด้วย
1: อ๋อไปถึงได้ไปถึง
0: โอ้โหต้องกินดีกราฟไป
1: แค่ซอยซอยแค่เลี้ยวเข้าทางจากถนนบางนาตราดก็ไป
0: ก็
1: ตลาดแล้วไม่เหรอ
0: เราขึ้นลอยฟ้านะเราขึ้นลอยฟ้าไปแล้วออกทางเลข26อ่ะพอลงปุ๊บก็อยู่ด้านข้างไปเรื่อยๆนะครับตรงบีบประมาณสักกิโลกว่าแล้วมันจะมีตาทางยูเทิร์นเกือกมาก ลับไปปุ๊บนะครับก็เลี้ยวเข้ามันจะมีป้ายไปอำเภอบางบ่อถนนใหญ่ซอยเนี้ยตรงเข้าไปเลยลึกๆเลยไม่ต้องกลัวหลงตรงอย่างเดียวอย่าเลี้ยวไปไหนนะฮะแล้วพอออกจากสนามวันนั้นผมเพิ่งรู้นะพอออกจากสนามใช่ไหมเราเลี้ยวซ้ายไปอีกอ่ะมันจะเป็นเส้นทางสุขุมวิทเก่าจะไปเจอเส้นนั้นน่ะที่จะไปปากน้ำได้ไปชลบุรีได้
1: ไปได้เหรอ
0: แล้วมีร้านอาหารทะเลเยอะมากเลย
1: โอ้
0: วันนั้นผมนะฮะจานโอ๊ตพาไปนั่งร้านคุณป้อมชื่อป้อมซีฟู้ดเลยได้กินอาหารทะเลที่ราคาไม่แพงและถูกแล้วเขาก็ทอดปลาสันบางบ่อมาให้กินเนี่ยยังซื้อกลับกันมาเลยโอ้โหคนละโลคนละโลฮะเลี้ยวซ้ายไปประมาณสักโล2โลเองก็ถึงแล้วก่อนถึง4แยกนะก่อนถึง4แยกไฟแดงจะหยุดซ้ายมืออร่อยดี
1: แต่เขาดูจากรถ
0: ผมไม่เคยเข้าไปตรงนั้นลึกๆไง
1: เดี๋ยวมากก็
0: ไปเข้าแค่วินเทจก็ว่ามันลึกแล้วนะก็ต้องเลี้ยวขวากลับบ้านใช่ไหมแต่วันนั้นน่ะเลยไปอีกเพราะมันเลือกเร็ว
1: แต่ดูทรงแล้วมันน่าจะไปทะลุได้เพราะมันมีรถวิ่ง
0: มีรถวิ่งแล้วยิ่งไปยิ่งเจริญอ่ะมันเจริญอ่ะ
1: มันไม่ตันแน่นอน
0: โอ้ยป้ายเฮ้ยเฮ้ยนี่ไปชลบุรีอันนี้ไปปากน้ำไปเมืองโบราณก็เป็นสุขุมวิทเส้นเก่าที่เมื่อก่อนมันมีสุขุมวิทเส้นใหม่อ่ะ
1: ใช่ๆ
0: เขาไปชลบุรีกันทางนี
1: ้ล็อตใกล้ทะเลหน่อย
0: ใช่แต่ผมไม่เคยขับเลย
1: โอ้ชาติ
0: ครับโอ้นี่น้องอาร์มบอกว่าพี่แจ๊บให้คะแนนให้คะแนนมุกผมหน่อย
1: ถ้าถืออีกเหรอให้9
0: ได้ได้สบายใจได้
1: ข้อความทาง YouTube บ้างนะครับ
0: ครับ
1: คุณนัทสอนนิวส์รูมนะครับสวัสดีครับพี่แบบแป๊บพี่แจ๊บครับ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็คุณธนชัยนะบอกว่า638ครับไม่ใช่24อ๋อพี่แป๊ก
0: 638
1: ไม่พี่ผมว่าเข้าใจว่าพี่แป๊กคุณมันไม่ใช่6มันคือ606
0: หกแสนก็คูณ3ไง30บาทต่อ1ดอลไง
1: เพราะมัน606ว่าเมื่อก
0: ี้ก็600คูณ30 3618ต่อ18ล้านครับผม
1: ก็จะไม่พี่แป๊บบวก
0: ไ
1: ป600ไปด้วยก็เลยปัดขึ้นไปเยอะหน่อย
0: ก็30บาทนะแล้วก็คูณเท่าไหร่นั่นเงินรางวัล900
1: 600
0: 6,368 18ล้านเศษครับผม
1: ครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่าปีหน้าโปรแหวนมีโอกาสเล่นในทัวร์ไหมครับหรือเธอต้องไปเข้าทางไหนคือดูคะแนนของแหวนตอนนี้เนี่ยดูตรงนี้เป็นหลักนะคะแนนก็คือคะแนนสะสมตลอดปี Race to CME Group เนี่ยแหวนนี่อยู่อันดับ100 109นะตอนนี้ก็มี109ก็ได้เล่นน่ะแต่ก็ไม่เยอะถ้าอยู่นอกท็อป100อ่ะนะถ้าเข้ามาท็อป100ก็ได้เล่นมากขึ้นถ้าให้เยอะๆก็ต้องท็อป80แต่ถ้าไม่อยู่เนี่ย
0: ถ้าท็อป80นิดประจำ
1: ก็ได้ก็เรียกสามารถพูดว่าเป็นตัวเต็มใบได้
0: แต่โปรแหวนนี่200กว่านะ
1: ตอนนี้109อันดับโลกอันดับที่ดูค้านี่คือ Resume Free
0: ครบ
1: นะส่วนถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยมันก็มีวิธีการพัฒนาตั๋วของเราก็คือไปเข้าคิวอย่างแหวนก็ไม่ต้องเข้าทุกสเตจหรอกก็คงเข้าสเตจสุดท้ายแหละก็มันมีโอกาสทำให้ตั๋วเนี่ยคุณภาพดีขึ้นจากผ่านทางนั้นด้วย
0: ไปเข้าคิวนี่หมายถึงไง
1: เข้าคิวสกูไงคิวสกู
0: ปลายปีตอนธันวา
1: อย่างแหวนก็คงแค่สเตจสุดท้ายสเตจเดียว
0: ไม่ต้องไปเล่นสนาม3สนาม2มาสนาม1เลย
1: คืออย่างน้อยมีใบเนี้ยยืนพื้นแต่ถ้าเข้าคิวแล้วมันทำให้ตั๋วอันดีกว่าเดิมก็เอาแต่ LPGA Tour มันดีอย่างมันไม่เหมือน PGA อย่างหนึ่งคือถ้าเรามีตั๋วแล้วเรามีรายการเล่นเรามีสเตตัสอันใดอันหนึ่งในทัวร์เนี่ยปีหน้าเราเล่นมันจะมีการเขย่าอันดับทุกๆประมาณ 3-4 เดือนเช่นสมมุติว่าตอนต้นปีเราอาจจะเริ่มต้นด้วยตั๋วที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่บังเอิญในรายการที่เราได้เล่นได้สิทธิ์เล่นบ้างในช่วงต้นปีเนี่ยผลงานเราดันดีขึ้นมาเราก็ยืนเข้าคิวร่นขึ้นไปต้นขึ้นนึกออกมั้ยครับพี่ปะเราก็ยืนเข้าแถวมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าต้องสเตตัสนี้ตลอดทั้งปีมันจะมีการเหมือนขยับแรงเนี่ยทุกๆ3หรือผมจำไม่ได้ว่า3หรือ4เดือนนะ
0: คร
1: ับนะก็ทำให้จำนวนแมตช์ในระหว่างทางและระหว่างฤดูกาลเนี่ยมันอาจจะ เยอะขึ้นนะ
0: เว้นบางรายการของ LPGA ที่โบแวนคงไม่สามารถมาเล่นได้ก็คือเขาแค่เอาอันดับ 1-60 อย่างคนได้ LPGA เราอย่างเงี้ยป๋าครับเดอะวินเทจเนี่ยมีแคดดี้แนะนำไหมครับโอ้เมียเดี๋ยวรอสักครู่นะให้ทำความคุ้นเคยก่อนมันจะไปนานแล้ว
1: พี่ก็ไปบ่อยนะ
0: ก็เมื่อก่อนบ่อยนะฮะแต่ช่วงหลังไม่ค่อยได้ไปอ่ะ
1: หลังไปไหนป
0: ั
1: ญญาม
0: ันก็เป็นปัญญาเยอะงานมันเยอะขึ้นเชิญ DJ Art มาเป็นหัวหน้าทีมไหมครับนะเราจะมีกัปตันทีมสีละ5คนสีละ5คนยังไม่ได้ประชุมเลยนะครับปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเดี๋ยวต้องถามโปรเจกต์ด้วยเนาะว่าสะดวกไหมทีมละ5คนก็จะมีหัวหน้าทีมนะประมาณนั้นซึ่งปีที่แล้วแท่งศักดิ์สิทธิ์เป็นหัวหน้าทีมน้ำเงินผมเป็นหัวหน้าทีมหน้าสีแดงนะครับก็จะมีการจับฉลากออกโดยกัปตันเนี่ย5คนมาจับจับฝั่งตรงข้ามออก5ใบนะฮะและคะแนนก็จะมาลุ้นกันรอบ2แต่สนามในที่เล่นในสนามเป็นเกณฑ์เป็นหลักเต็มตุ่ม120เหมือนเดิมหลายคนกังวลกันโปรเจกต์ว่าเล่นแล้วเดี๋ยวแต้มมามันเดี๋ยวมีโคศกมีคนไหนประกาศผมตีได้150ไม่ต้องห่วงนะครับตีเท่าไหร่ไม่รู้ถ้าเกิน120เมื่อไหร่ก็ได้120
1: มีตุ่มมีอั้น
0: เต็มตุ่มเต็มตุ่มเลยเต็มตุ่มเพื่อให้สนุกขึ้นประมาณนี้ข้อความครับตรง YouTube มีไหมครับ
1: YouTube มีน่าจะเป็นแฟนบอล นะเขาบอกว่าพรุ่งนี้ไทยเวียดนามใครภาคเวลา 20:20 ขึ้น 99 ครับพี่ป
0: าคร ับ
1: เอาเป็นใหญ่
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ Morning Talk จะประกาศให้วันนี้คงมีการนะฮะประชุมแล้วก็มอบหมายงานกันครับ
1: พรุ่งนี้เล่นที่ไหนครับพี่
0: เขาให้เจ๋งเป็นคนคัดเลือกตอนนี
1: ้
0: ทรงศักดิ์นะครับ
1: ใครเล่นที่ไหน
0: เล่นที่ฮานอย
1: โอ้
0: 40,000ใบตั๋วตอนนี้แฟนบอลเวียดนามซื้อครบจบเรียบร้อยเต็มสนามแน่นอนมินดิ่งเขาอะของเราวันนั้นที่เล่นน่ะก็มีแฟนบอลเข้ามาชมประมาณ 26,415 คนแล้วก็แพ้ไป 2-0 นะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับกอล์ฟทริคนะครับเราก็มีผู้จัดหลายท่านหมุนเวียนกันมาผมและโปรเจกต์ปกติก็จันทร์และก็อังคารนะครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณนายกรัฐมนตรีทบทวนความมั่นคงติดตามสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลพร้อมเรียกหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือถึงการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังยังเกิดเหตุก่อกวนรายวันนายกรัฐมนตรีได้เรียกนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายธนัสสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายกรัฐมนตรียังได้เรียกนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านนายปรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อพูดคุยถึงการเยียวยาน้ำท่วมโดยรัฐบาลเตรียมงบกลางเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

0: มนตรีเพื่ออนุมัติเยียวยาให้ประชาชน 9,000 บาทต่อครัวเรือนหลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเยียวยาผู้เสียชีวิตน้ำท่วมรายละ 330,000 บาทด้วยวราวุธสั่งเร่งสำรวจสถานประกอบการโรงงานน่านฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมว่ากระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งดูแลผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านโดยต้องสำรวจความเสียหายของสถานประกอบการและโรงงานแต่ละแห่งก่อนว่าได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดตั้งแต่ความเสียหายเล็กน้อยที่อาจเป็นเพียงการทำความสะอาดพื้นที่ไปจนถึงความเสียหายที่ต้องซ่อมแซมระบบต่างๆก่อนกลับมาเปิดดำเนินการซึ่งได้กำชับให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการและโรงงานโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าและระบบบำบัดน้ำเสียว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่หากได้รับความเสียหายจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างไรเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถกลับมาดำเนินกิจการได้อย่างปลอดภัยกระทรวงอุตสาหกรรมจะประสานผู้ที่เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือและเร่งตรวจสอบระบบต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมส่วนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME และเจ้าของโรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนด้านเงินทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการธนาคาร SME ดีแบงค์พร้อมสนับสนุนสินเชื่อในอัตราพิเศษเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเคลย์ทอมสันย้ายไปร่วมทีมไมอามี่ฮีทแล้วเคลย์ทอมสันจอมชุดวัย36ปีย้ายมาเซ็นสัญญากับไมอามี่ฮีทอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากผ่านช่วงเวลาการเคลมสัญญาโดยก่อนหน้านี้เคลย์มีสัญญาเหลือปีสุดท้ายกับ Dallas Mavericks ในมูลค่า 17.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะยกเลิกสัญญาต่อกันโดยตัวของเคลย์ต้องการไปอยู่กับทีมที่มีลุ้นแชมป์ขณะที่แมฟก็ต้องการลดเพดานค่าเหนื่อยและเมื่อเข้าสู่ช่วงไวเปอร์ไม่มีทีมใดมาเคลมด้วยสัญญาเท่าเดิมเพื่อผ่องถ่ายภาระค่าเหนื่อยทำให้เคลย์กลายเป็นฟรีเอเจนต์สามารถย้ายไปอยู่ทีมใดก็ได้และในที่สุดไมอามี่ฮีทที่มีข่าวอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็ตกลงเซ็นสัญญากับเคลย์ทอมสันโดยเซ็นสัญญากันเป็นเวลา2ปีมูลค่า 11.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่แอนโทนีฮัสซันเฮดโค้ชทีมชาติไทยเปิดเผยความพร้อมก่อนเกมพบเวียดนามในศึกอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่สนามมีดิ่งสเตเดียมในวันพุธนี้โดยฮัสซันเผยว่าตัวเองทีมงานและนักกีฬาทุกคนยังมีความเชื่อมั่นในการไปเยือนเวียดนามเพราะในเกมแรกไทยมีโอกาสในการทำประตูแต่ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้เพราะผู้สาประตูของเวียดนามทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสิ่งสำคัญในเกมรอบชิงชนะเลิศเล็กที่2คือทีมชาติไทยต้องเตรียมตัวให้ดีและทุกคนในทีมก็มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างปัญหาให้เวียดนามได้สำหรับเกมนัดแรกทีมชาติไทยพ่ายเวียดนามไปก่อน0ประตูต่อ2ฉะนั้นนัดที่2จำเป็นต้องชนะมากกว่า2ลูกหากต้องการเป็นแชมป
2: ์ฟุตบอลไทยเดลี่
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม่งพิพัฒน์และทีมงาน
6: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหาร

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดีครับก็กลับมาประจำการเรียบร้อยฮะไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับกิจกรรมเม็ดมูเตออนทัวร์ครั้งที่7เฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงเหลือ4ที่สุดท้ายเท่านั้นสำหรับทริปสุด Exclusive เม็ดมูเตออนทัวร์ที่ขึ้นเม็ด107ชวนสายมูสายเที่ยวบินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมมูโดยคุณเกตธัญไมแม่หมอมนขาวสถานที่การันตีสวยงามแน่นอนเพราะเราจะพาไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีที่อุทยานเขานางฟ้าดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนพร้อมเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตูกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมนอกจากนี้ยังได้เดินช้อปปิ้งย่านซุนซีลู่สุดชิคเพลิดเพลินไปกับอาหารมื้อค่ำและการดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้ราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสนใจสอบถามโทร0814986322หรือที่ LINE OA @met107จองด่วนก่อนที่นั่งเต็มนะฮะ first come first serve นะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะแหมทริปน่าไปจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้อาจารย์ธรอยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเหม่งแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับที่ฟังกันอยู่ทางบ้านนะครับก็ไปเที่ยวอะไรนะชูชี่ขัง
3: เฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงฮะมูเตออนทัวร์ของเม็ด107อาจารย์ชอบฟังนี่ใช่ไหมฮะ
4: หลังๆไม่ค่อยได้ฟังฮะ
3: เอ้าครับครับโอเคอ่ะ
4: ก็ไม่เป็นไรชอบกล่าวก็ถามมาก็ตอบจริง
3: ครับ
4: ท่านครับก็ไปกันแน่เชิญตู้ไปหลายคนแล้วหนี
3: อืม
4: อ่ะหนีแผ่นบ้านนั่นละ
3: อืมแต่นี่เขาไปที่อื่นด้วยนะภูเขาสี่ดรุณีคือผมไม่เคยไป
4: แล้ว
3: ครับ
4: นะผมเคยไปแล้วครับดีฮะเราให้มี5ดรุณีผมจะกลับไปดูอีกครั้ง
3: อุทยานฟ้าหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์แล้วครับ
4: ชื่อมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวนี้มันมีชื่อแปลกๆโผล่มาบ้างแต่แถวนั้นผมไป2 3หนแล้วฮะ
3: โอเค
4: เพราะฉะนั้นผมก็น่าจะเคยไปอะไรฟ้าสวรรค์อะไรแล้วมั้งนะฮะก็ดีสวยดีอย่าไปคิดมากแค่ 40,000 กว่า
3: อืมอ่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับส่งกันเข้ามาได้เลยนะฮะเรียบร้อย
4: วันนี้ก็เปิดฉากด้วยความเศร้า
3: ฮะเกิดอะไรขึ้นครับ
4: เกิดการตกงานขึ้นสิผมก็เขียนไปเมื่อเช้าแล้วนะฮะสภาพัฒน์ก็รายงานเศรษฐกิจออกมาแล้วก็มีผู้ที่เคยทำงานแล้วตกงาน
3: ครับ
4: เพิ่มขึ้นนะฮะขณะที่เด็กรุ่นใหม่ก็ยังพอมีงานทำนะฮะแต่ว่าพวกรุ่นเก่าเงินเดือนสูงก็โดนเคี่ยวออกไป
3: ครับ
4: แล้วก็เศรษฐกิจก็โหดร้ายนิดเล็กน้อยนะฮะภาพรวมก็ดูแล้วมันก็ไม่ค่อยโต
3: ครับ
4: มากมายแล้วก็ข้าวของก็แพงขึ้นเพราะเงินเฟ้อแล้วก็รายได้ คนไทยก็ต่ำลงเพราะว่าจริงๆรายได้ก็ใกล้ๆเดิมแต่พอค่าใช้จ่ายจากเงินเฟ้อมันสูงขึ้นพอไปตัดบวกลบแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเงินที่ได้ประจำเดือนมันก็ลดลงนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจากสภาพัฒน์นะฮะไม่ใช่ตัวผมไม่ใช่พูดเล่นๆก็ลองติดตามข้อมูลได้ก็ออกมาหลายที่หลายเพจพวกเพจเศรษฐกิจเขาก็พูดกันถึงเรื่องนี้นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็หนักขึ้น
3: ครับ
4: ก็เตรียมการกันไว้เพราะว่าเอลซูเปอร์เอลนิโยก็เดี๋ยวเดือนหน้าจริงๆมันก็เริ่มเข้าแล้วนะฮะแล้วก็จะแรงไปแล้วก็ปีหน้าจะเป็นปีครึ่งปีน่าจะเป็นปีที่โหดร้ายนะฮะเนี่ยสภาพัฒน์ก็บอกมาแล้วว่าผลผลิตการเกษตรรายได้เนี่ยจะหายไป 60,000 กว่าล้าน
3: ครับ
4: เท่าที่ประเมินจริงๆก็ 70,000 น่ะ 6.9 ก็ประมาณนั้นแล้วก็เกษตรกรรายได้อาจจะลดลงประมาณสัก 9% ขณะที่ข้าวของแพงขึ้นรายได้ลดลงมันก็ส่งผลกระทบ
3: เอ้ยท่านรองแต้มรู้หรือยังครับเนี่ย
4: รองแต้มคือใคร
3: เอ้าท่านรองนายกสุปจีครับ
4: นั่นแหละ
3: ครับ
4: ท่านรองนายกสุปจีจะไปทำอะไรได้มากมาย
3: อุ้ยโอเคเปลี่ยนเรื่องนะครับเดี๋ยวจะเราจะตกงานผมจะตกงานซะเปล่า
4: ๆผมไม่ตก
3: อ้าวผมก็ตกอยู่แล้วนี่ว่าตกมา10กว่าปีแล้ว20กว่าปีแล้ว
4: ก็ตกต่อไปทำงานอย่างนั้นดีต้องทำต้องขยันให้หนักขึ้นก็สถานการณ์มันก็เป็นอย่างนี้รัฐบาลก็ทำได้แค่ต่อคนละครึ่งปี10ปีสิ่งที่เพราะว่ามันค่าน้ำมันมันก็92เหรียญเนี่ย
3: มันก็10ปีเลยแหละฮะคนละครึ่งตกลงคนละครึ่งหรือไทยช่วยไทยครับอาจารย์นะ
4: จะอีท่าไหนก็ได้ไทยช่วยไทยก็ได้ไทยช่วยไทยดี
3: 60 40หรือ50 50หรือคนละครึ่ง
4: ก็เอาง่ายๆก็คือว่าง่ายๆก็คือตอนนี้ก็ลำบากหน่อยฮะแล้วก็ทางออกก็ยังมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันก็เป็นกันหลายที่ในโลกนะฮะผมนั่งติดตามเพจตามต่างประเทศเขาก็บอกว่าอยู่นิวซีแลนด์ก็ข้าวของก็แพงขึ้น อะไรต่างๆก็แพงขึ้นฉะนั้นมันเป็นทั้งโลกฮะไม่ต้องห่วงสำหรับเมืองไทยเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาที่ต้นต่อได
3: ้
4: ก็คือถ้าเกิดราคาค่าน้ำมันค่าปุ๋ยซึ่งมันอิงอยู่กับสงครามในตะวันออกกลางมันไม่ลดเนี่ย มันก็เหนื่อย
3: ครับ
4: อันนี้ก็ต้องหาทางกันเองแล้วกัน
3: เมื่อวานคุยกันยังบอกว่าน้ำมันขึ้นเนี่ยยังได้อานิสงส์นักท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดระยะใกล้อยู่เลยฮะอาจารย์ฮะ
4: ก็ได้ไงได้แต่มันแค่ต้องประคองได้นี่ที่ไม่ใช่ได้แบบพุ่งกระฉูดทำให้เรารวยขึ้นแค่ประคองให้เราพอไปต่อได
3: ้ครับ
4: เพราะงั้นตัวเลขมันก็ประคองฮะผมน่าอ่านแล้วที่ท่านรัฐมนตรีออกมาพูดจะสามเรื่องครับเป็นเรื่องปกติแล้วนะฮะเรื่องนโยบายที่เราคุยกันเมื่อวานเรื่องการท่องเที่ยวมีคุณค่าบลาบลาบลานะฮะก็มันก็เป็นแนวทางของนโยบายของกระทรวงท่องเที่ยวและททต่อกันมาหลายปีละมันก็ปีอาจจะมีคำว่า plus เพิ่มขึ้นไป
3: ครับ
4: ซึ่งอันนั้นผมไม่ก็ไม่ได้สนใจเลยมากแต่ไหนอ่ะเที่ยวคนครึ่งหรือเที่ยวคนละอะไรก็ได้หรือไทยช่วยเที่ยวอะไรเงี้ย
3: อันนั้นมันอยู่ที่ใครนะใครเป็นคนดูไม่ใช่รัฐมนตรีท่องเที่ยวอ
4: ้าวรัฐมนตรีท่องเที่ยวแล้วใครอ่ะ
3: อ๋อโทษไทยเที่ยวไทยพลัสผมก็นึกว่าไทยช่วยไทยครับ
4: ไม่ผมว่าการเงิน
3: ครับ
4: ที่บอกว่าจะลดอ่ะไม่เห็นมีอ่านแทบตายไปเลยนโยบายต้องการไม่เห็นมีเขียนเลยว่าตรงไหนจะให้เงินผม
3: ผมก็เข้าใจว่าเขาฟังอยู่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
4: โอเคก็บอกไว้แล้วกันว่านโยบายไม่สนใจว่าเที่ยวแบบจ่ายน้อยลงเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นนั่นคือเป้าหมายหลักแล้วก็ยังพูดกันถึงเรื่องวงการท่องเที่ยวที่ตอนนี้เขาไม่เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพ
3: ครับ
4: ซึ่งจริงๆอันนี้ก็สอดคล้องกับความสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าเมื่อเงินมันน้อยลงค่าใช้จ่ายค่าเดินทางมันเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะไม่เที่ยว8ครั้ง10ครั้งอันนี้หมายถึงในประเทศนะฮะ8ครั้ง10ครั้งเราจะแค่เที่ยวหรือแค่3ครั้ง4ครั้ง
3: หรือไม่ก็เดินอยู่ข้างบ้าน
4: ต่อปีนะต่อปีไม่ใช่ต่อเดือน
3: ครับ
4: หมายความว่าเป็นแต่ว่าต้องเน้นให้ได้คุณค่าเพิ่มขึ้นเอาง่ายๆว่าสมมติถ้าเกิดเที่ยว10ครั้งต่อปีจ่ายครั้งละ10,000บาทครับอันนี้ตัวเลขสมมตินะฮะก็เป็นแสนบาทแต่ถ้าเกิดช่วงนี้เนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่6ครั้งต่อปีจ่ายเพิ่มเป็น12,000บาท เพราะงั้นเงินโดยรวมเราก็จ่ายแค่ 72,000 แต่ได้คุณค่ามากขึ้นเพราะว่าเรายอมจ่ายมากขึ้นในการเที่ยวแต่ละครั้งแต่ลดปริมาณการเที่ยวโดยรวมลงเพราะงั้นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองคุณค่าของที่นักท่องเที่ยวต้องการไปเนี่ยก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นพวกแหล่งท่องเที่ยวโหลๆก็เดือดร้อนหน่อยเพราะว่าปริมาณคนที่ผ่านเนี่ยก็จะน้อยลง
3: คร
4: ับ ยกตัวอย่างเช่นผมเปิดแผงลอยริมจุดที่คนจะแวะผ่านเข้าใจไหม
3: คือ
4: เปิดแผงลอยริมถนนอย่างเงี้ยในมองริมถนนอย่างเงี้ยตรงนั้นเนี่ยคนอาจจะน้อยลงเพราะว
3: ่
4: าคนโดยรวมน้อยลงแต่ถ้าเกิดผมไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เจาะจงที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยไปแล้วมันเท่มันดีมันซุ้มพวกนี้ก็จะได้รายได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นแต่นี้ก็ต้องปรับกันเองครับบอกอะไรไม่ได
3: ้ครับก็ครบถ้วนกระบวนความแล้วมั้งครับ
4: นี่จะพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องเซลซีชนะ
3: สามสองชนะฟูลแลมเลย
4: พอแล้ว
3: มั้งก็รู้กันหมดแล้ว
4: มาแล้วอย่าไปสนใจกันเลยปล่อยไปเดี๋ยวค่อยว่ากัน
3: ฮะก็เดี๋ยวจะดันให้ไทยเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียเรื่องท่องเที่ยวเลยนะอีกเรื่องหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็ปีหน้า2170เนี่ยก็จะตั้งเป้าว่าจะสร้างรายได้จากท่องเที่ยวโตไม่น้อยกว่า 5% ในปี2169ด้วย
4: ก็ได้ฮะขอให้คนเท่าเดิมก็ได
3: ้ครับ
4: ไม่เพิ่มเงินเฟ้อคุณเบนก็เข้าใจว่าเงินมันเฟ้อเข้าใจไหมต่อให้นักท่องเที่ยวมาเท่าเดิมเนี่ยจะค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเพิ่มขึ้นก็แปลว่าเราได้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมองในมุมนี้กันบ้างเข้าใจใช่ไห
3: ม
4: สมมติเงินมันเฟ้อ 4% อย่างเงี้ย
3: ครับ
4: ค่าโรงแรมเดิมทีเป็น 1,000 ก็กลายเป็น 100ก็กลายเป็น104บาทเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอยู่แล้วโดยอัตโนมัติเพราะงั้นรายได้จากการท่องเที่ยวมันก็ต้องเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะเงินมันเฟ
3: ้อครับ
4: มันก็ประมาณนั้น
3: ก็ถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้มันก็เหลืออยู่เครื่องมือทางเศรษฐกิจนะถ้าพูดถ้าเอาเปรียบเขาเอาที่เขาคุยแล้วเปรียบเทียบกันเนี่ยเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจมันก็เหลือแต่ท่องเที่ยวอยู่ในตอนนี้ที่เป็นหลัก
4: ก็ประคองไงผมไม่ได้บอก
3: แล้วก็ดูแล้วก็แหมพูดซะแย่เลยคร
4: ับ
3: ครับ
4: ผมไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้หรืออะไรเลยก็คือ 5% ก็ได้เพราะว่าเงินเฟ้อเองก็กินเข้าไปตั้งหลายเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะงั้นถ้าเกิดตั้งเป้ารายได้เพิ่มขึ้น 5% เป็นไปได้แล้วก็จะถามว่าจะมันเป็นการก็ทำได้แค่นี้ใช่ไหมผมก็ส่วนตัวผมเนี่ยต่อให้ผมเป็นรัฐมนตรีผมก็คิดว่าผมก็ทำได้ประมาณแถวๆนี้อาจจะมีอะไรไอเดียแปลกๆโผล่มาเพียงแต่ว่าแค่นี้มันสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นเฉพาะเมืองไทยนะมันเหมือนกันทั้งโลกเพราะฉะนั้นแค่ประคองท่องเที่ยวมันเป็นหัวใจเส้นเลือดหลักของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเส้นเลือดหลักตอนนี้คือการประคองเส้นเลือดหลักไม่จะพาเราวิ่งไปข้างหน้าแต่ทำให้เราไม่ถอยหลังหรือล้มถ้าเกิดเข้าใจตรงนั้นก
3: ็
4: จะเข้าใจแต่ท้ายที่สุดเนี่ยในฐานะประชาชนคนหนึ่งผมไม่สนใจเอาเงินมาจะเที่ยวให้ถูกลงใจให้น้อยลงครึ่งหนึ่งนำไงก็ได้เอาเงินมา
3: ครับคุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube ฮะมีแต่ภาพนิ่ง เมื่อไหร่จีนจะส่งแพนด้ามาให้ไทยครับมีข่าวมา 2-3 ปีแล้ว
4: ก็ถือว่าคงมามั้งแต่อย่าลืมว่าแพนด้าก็มาพร้อมค่าใช้จ่ายนะ แล้วแพนด้าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับของโหลแล้วอ่ะ
3: ครับ
4: ถ้าเกิดไอ้ตอนสมัยก่อนเนี่ยตอนที่แพนด้ามาเนี่ยโอ้โหปิงอย่างเงี้ยมันดังสนั่นเลยเพราะมันไม่เคยมีมาเข้าใจไหม
3: ฮะ
4: แต่ตอนนี้แพนด้ามาเนี่ยก็อาจจะมันไม่ได้เป็นแรงดึงดูดใจเหมือนยุคนั้นแล้วย
3: ุ
4: คนั้นผมจำได้ใครก็ต้องไปดูแพนด้าหนังสือพิมพ์เขียนเรื่องแพนด้าตลอดมีแต่งเพลงแพนด้าเขาว่าน่ารักเพลงเยอะแยะมากมายแต่หน้าตอนนี้กระแสมันมันเปลี่ยนไปคือต้องยอมรับว่ากระแสของโลกเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนเร็วด
3: ู
4: จากงานพืชสวนโลกก็ได้มันจะจับอยู่แล้วไม่เฉลยใช่ผมจำไม่ผิด
3: ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันต้องเปิดดู
4: นี่ถึงขั้นจำไม่ได้อ่ะ
3: เพราะอาจารย์ต้อง
4: จะมีขณะที่เมื่อตอนเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหคิดกันเป็นไม่รู้กี่เดือนก่อนที่จะเปิด แล้วพอเปิดคนก็แห่ไปเต็มไปหมดจำได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแพนด้ากับพืชส่วนโลกก็เหมือนกันอ่ะ
3: ครับ
4: มันก็ดีแต่มันเอามันไม่สามารถที่จะกระตุ้นได้ขนาดนั้นเพราะงั้นแพนด้ามาก็ดีแต่อย่าลืมว่าแพนด้ามาก็มีค่าใช้จ่ายหลักร้อยล้านมากับแพนด้าด้วย
3: เศรษฐกิจไม่ดีก็เลยเที่ยวงานวัดแถวบ้านครับอาจารย์ทองกับคุณเหม่งเคยเที่ยวงานวัดไหมครับเคยสิครับผม
4: โอ้โหเดี๋ยวว่างานวัดเมืองไทยเลยงานวัดที่เยอรมันเนี่ยเที่ยวมาแล้วไม่พูดถึงญี่ปุ่นเพราะไปประจักษ
3: ์
4: ไปญี่ปุ่นเนี่ยจะเยอะพวกยุโรปก็จะมีงานก็เรียกว่างานคริสต์มาสครับตลาดคริสต์มาสจะเปิดเฉพาะหนึ่งเดือนช่วงไปสิ้นสุดคริสต์มาสเปิดช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ไปสิ้นสุดคริสต์มาสก่อนปีใหม่ช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีตลาดคล้ายๆงานวัด
3: ครับ
4: ผมสมัยก่อนผมไปประจำผมชอบดื่มกินไวน์ร้อนแล้วจะเอาไวน์ใส่ไหแล้วมาต้มแล้วก็ตักให้กินเป็นแก้ว
3: ๆครับก็น้ำมันถึงน้ำมันจะแพงเพราะว่าลบกันก็ทำอะไรจันทร์ไม่ได้นะฮะก็บินตลอดเหมือนกัน
4: ก็ผมบอกแล้วผมก็เขียนไปแล้วผมก็บอกไปตั้งหลายหนแล้วว่าการท่องเที่ยวคือเป้าหมายในชีวิตผม
3: ครับ
4: เข้าใจไหมก็ถ้าเกิดถามว่าทำไมอาจารย์ทอยังเที่ยวอยู่ก็ต้องถามว่าทำไมรองอธิบดีถึงอยากเป็นอธิบดีเหมือนกัน
3: ครับ
4: หรือนักการเมืองอยากเป็นรัฐมนตรีความทุกอย่างเหมือนกันหมดเราจะทุ่มเทเพื่อเป้าหมายในชีวิตการท่องเที่ยวคือเป้าหมายในชีวิตผมเพราะงั้นผมจะไม่เลิกเที่ยวแน่นอนมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
3: คุณฮาเวียส่งเข้ามาครับซีดารุณีไปตอนเดือนไหนดีที่สุดครับแล้วเดินทางไปยากไหมครับโอ้ผมตอบไม่ได้เลยต้องอาจารย์แล้วแหละไม่รู้เลย
4: ปกติจีนก็ช่วงสวยสุดของจีนโดยปกตินะฮะถ
3: ้
4: าเกิดไม่เอาแบบแปลกๆถ่ายรูปชิคๆแปลกๆเนี่ยปกติก็ต้องเป็นช่วงเดือนใบไม้ร่วงครับใบไม้ร่วงจะเป็นช่วงที่สวยที่สุดของเมืองจีนโดยปกตินะฮะจะต้องหลีกเลี่ยง1-10ตุลาคมซึ่งเป็นวันหยุดยาวของจีนอันนี้สำคัญที่สุดแต่ปกติทัวร์ไทยรู้ดีอยู่แล้วเขาไม่ไปตอนนั้นหรอก
3: ครับอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลต้องทำยังไงครับต้องไปเรียนวิทยาศาสตร์สิ
4: คำตอบมันตรงไปตรงมาเหมือนอยากเป็นหมอทำไงครับก็ไปเรียนหม
3: ออาจจะมี
4: วิทยาศาสตร์ทางทะเลก็ไปเรียนวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีที่เกษตรมีที่จุฬาบุรพามีหลายที่เชิญเรียกเรียนได้เลยถ้าเกิดเรียนจบมาแล้วจะอยากเปลี่ยนชีวิตมาเรียนวิทยาศาสตร์มาทำวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็มาเรียนต่อได้ปริญญาโทมีเดี๋ยวตอนนี้เราค่อนข้างจะเปิดโอเพ่นแต่ส่วนใหญ่ก็กลัวกันว่าไม่มีงานทำไม่งานทำมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเงินน้อยอะไรเงี้ยก็ดูการใช้ชีวิตของผมแล้วกัน
3: ดูยังไงฮะฝั่งนี้ท่านผู้ฟังเขาอาจจะฟังไม่เห็นไงฟังอย่างเดียว
4: อาจารย์ทองก็อยู่มานานแล้วนะ30ปีแล้วถ้าเกิดอยู่ในวงการสื่อสารโทรเอาไว้ง่ายว่ามีบ้านมีรถเลี้ยงหมาได้สบายๆเลี้ยงโหลดมีได้เลยแต่ขี้เกียจเลี้ยง
3: ครับ
4: หมาตัวนึงมันแพงนะหมาถูกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาบอกว่าถ้าเกิดไม่เกี่ยวถ้าเกิดเก่งพอก็ได
3: ้
4: อาชีพไหนเก่งพอก็ได้ตังค์นั่นแหละ
3: ครับที่มาเลยเอ่ยเสริมอย่างพายุเล่นอย่างพะโลครับอีทีมอะไรเอ้ยนะ
4: เดี๋ยวนี้เสริมไม่เสร็จพายุยังก่อตัวไม่เสร็จอันนี้มันแค่ไต้นับเป็นไต้ฝุ่นก็แค่ระดับหนึ่งก็คือซุปเปอร์ไต้ฝุ่นไหม
3: ครับ
4: ใช่เดี๋ยวเรายังมีเวลาตลาดยังไม่ติดหนึ่งกันยาเงินยังเหลือ
3: ถ้าพายุพายุมีสิทธิ์สูญพันธุ์ไหมครับอาจารย์ครับ
4: มีครับอันนี้ผมว่าจะเขียนอยู่แต่ตอนนี้มันเหตุการณ์มันเศร้าหมองเลยแล้วก็เลยนี่เขียนเพราะว่ากรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งก็ประเมินมาเรียบร้อยว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต่อไปอีก 7-9 ปีเนี่ยพายุจะเหลือต่ำกว่า50ตัวนะคือ0พันเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่า0พันในที่นี้คือพายุทั้งโลกมันยังเหลือเยอะแยะม
3: ัน
4: ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเพราะงั้น0พันนี่คือ0พันจากประเทศไทยซึ่งอันนั้นอาจจะใช้เวลาหลาย10ปีเพราะว่าก็อย่างที่พูดกับสื่อมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าเหลือ1ตัวนะพอ0พันไหมมันก็ไม่0
3: ครับ
4: แต่มาจะอยู่แค่2ตัว3ตัว2ต่อไปอีก 4-5 ปีจนหมดอายุไขมันก็0พันเพราะงั้นก็เขาเรียกว่าเข้าสู่ภาวะ ่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งยวดก็ว่าง่ายๆว่าไงๆก็เดี้ยงแน
3: ่
4: เอากลับมาไม่ได้ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็อีกไม่กี่ปีนะครับแต่ถ้าเกิดเหลือต่ำกว่า50ตัวนี่ก็แป๊บเดียวเพราะงั้นมีสิทธิ์ครับ
3: ครับมันมีเรื่องท่องเที่ยวสไตล์ใหม่เรื่องนึง

0: โอ้โห
1: ก็จีนจีนก็ยังทำไหมนะแล้วคนจีนไปเที่ยว
0: ดราม่ากระจายถึงตายแน่นอนบางส่วนคนก็จะตะโกนบอกว่าเขามีภาระจะตายโหงอยู่แล้วจะให้เขาหน่วยกู้ภัยก็มาคอยกู้พวกแกเหร
1: อ
0: ง่ายจะตายโหงอย่างนั้นในความคิดนี้ลืมไปได้เลยจากความเป็นจริงส่วนเรื่องของการจำลองเหตุการณ์สถานการณ์นั้นก็ว่ากันไปอีกหน่อยทีนี้ก็ได
1: ้ครับ
0: มันก็มีความเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเราก็มีเล่นเซิร์ฟในกรุงเทพไง
1: ครับ
0: เปิดลาเปิดเลยทำขึ้นมาทั้งเครื่องเลยไปโตหรือทะเลกรุงเทพอย่างเงี้ยที่ทำสร้างคลื่นหรืออะไรมันก็คล้ายๆกันอ่ะ
1: อ๋อแต่ว่าอันนั้นน่ะคือถ้าสร้างคลื่นแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆก็เล่นได้นะกิจกรรมครอบครัวที่สนุกด้วยฮะ
0: ก็ใช่ไงส่วนน้ำมีเยอะแยะ
1: ครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับสวัสดีครับพิธีกรผู้ทรงเกียรติทั้งสองท่านเกียรติเลยล่ะครับสมุทรปราการร้อนมากตั้งแต่เช้าเลยครับ
0: ไม่มีไม่ร้อนเดี๋ยวนี้รอก่อนมีนะ
1: ฮะ
0: ถึงเดือดแน่สมุทรปราการนี่ยิ่งตัวเดือดเลย
1: ฮะต่างด้าวเปิดร้านค้าขายเองแจ้งหน่วยงานไหนได้บ้างครับพี่เหม่งแจ้งคุณกันเลยฮะคุณกับคุณอะไรนะที่มีหนวดเขาเยอะ
0: ไหน
1: หนวดเขาเยอะ
0: อะไรใครหนวดเยอะ
1: ๆชื่ออะไรนะที่อะไรนะอะไรที่เขาเป็นแนวคอยดูคนที่เขาไปเกี่ยวกับพวกต่างด้าวนี่แหละ
0: ก็ลองเลยแจ้งหน่วยงานรัฐก็ได้ว่างแจ้งเขตแจ้งอะไรก็ได้
1: ครับ
0: มีหน่วยงานรับแจ้งเยอะฮะแต่แจ้งเสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนั้นก็ว่ากันปกติเราต้องแจ้งตามภาครัฐก่อนครับ
1: ครับ
0: พอแจ้งภาครัฐเสร็จแล้วค่อยจะดิ้นไปต่อไปเรื่อยๆถ้ามันเงียบไปก็ค่อยว่ากันว่าจะไปแจ้งทางพวกเพจดังๆหรืออะไรก็ดิ้นต่อไปแต่อย่างน้อยสุดอย่างแรกสุดต้องให้มันมีหลักฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก่อน
1: บูลลี่แบบในหนังมีจริงไหมครับ
0: อะไรนะ
1: บูลลี่แบบในหนังมีจริงไหมครับไม่รู้สมัยผมไม่มีนะพวกอะไรอะแกล้งกันไถเงินอะไรแบบในหนังก็ไม่เคยโดนนะ
0: ผมไม่เคยโดนฮะ
1: ครับ
0: ไถเงินพวกผมไม่มีฮะคือไม่มีเงินให้ไถ
1: โอเคผมถ้าอาจารย์เป็นเนี่ยผมหนักกว่าอาจารย์เยอะเลย
0: ไม่เฮ้ยบ้าเหรอสมัยเรียนนี่ผมแทบจะไม่ได้ตังค์เลย
1: ฮะ
0: ป้าบอกว่าไม่พ่อโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนที่มีข้าวกินตอนเที่ยงอยู่แล้ว
1: สาธิตนี่เหรอฮะ
0: สาธิตมีข้าวกินถัดหลุมฮะตอนนี้เขาก็ยังใช้ถัดหลุมอยู่ฮะเป็นประเพณีประจำสาธิตสาธิตจุฬาเลยผมไปตอนหลังๆผมไปพูดที่โรงเรียนเขาก็จะชวนกินข้าวถัดหลุมเสมอ

ไปที่จุฬาเลยผมไปตอนหลังๆผมไปพูดที่โรงเรียนเขาก็จะชวนกินข้าวถาดหลุมเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เรื่องปกติแล้วก็ถามว่ามีไหม

0: ณห้องประชุมโรงเรียนวัดราชประพฤติและท่าเตียนสนับสนุนการจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Golden Tape กรุงเทพมหานครบริษัทไทยสมายบัสจำกัด Active Radio FM 99
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Wide 1 ติวเตอร์ยิม Wide 2 คู่พาเวล Wide 3 ฟอร์ดพีท Wide 4 ลูกหมีสัญญา Wide 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wideentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
6: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเหม่งพิพัฒน์ครับท่านฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะฮะเดี๋ยวเก็บตกข้อความกันนะฮะพรุ่งนี้อาจารย์ธรซื้อตั๋วบินไปเวียดนามเชียร์ทีมชาติไทยบุกถล่มเหงียนไหมครับ
7: ไม่ครับ
6: อืมครับ
7: คำตอบชัดเจนพอดีผมไม่ได้เชียร์บอลไทยขนาดนั้นนะครับ
6: อืมหมีแพนด้าไม่เคยฟังเคยฟังแต่ผีกาก้าที่แต่งนัด AC มิลานชนะแมนยูปี2007ครับแล้วผมไม่เคยฟัง
7: ผมคือคุณนะผีกาก้า
6: ครับอ๋อฮะอ่ะไปเรื่องท่องเที่ยวกันหน่อยมีข้อความอันนี้ส่งเข้ามานะครับบอกว่าอยากจะไปเที่ยวดูหิ่งห้อยมีที่ไหนแนะนำบ้างครับ
7: โอ้ยง่ายเลย
6: ฮะ
7: ที่ค่ายทหารปาจีนไง
6: ค่ายพรมโยธีที่ปาจีนบุรีฮะ
7: อืมขับรถก็ง่ายก็มุ่งหน้าไปจริงๆเอาก็ขับมุ่งหน้าไปทางเมืองปาจีนเน
6: ี่ย
7: ไม่ยากเกิดจากนครนายกนะฮะไปทางนครนายกแล้วก็วิ่งตรงไปปาจีน
6: อืมครับ
7: ก็ผ่านค่ายหิ่งห้อยเพียงแต่ว่าก็อาจจะต้องหาที่พักหน่อยนึงเพราะว่ากว่าจะดูหิ่งห้อยเสร็จมันอาจจะดึก
6: ครับ
7: ขับกลับกรุงเทพก็คงจะอาจจะลำบากนิดนึงเพราะมันดึกแล้ว
6: อัน
7: ตรายนะก็หาที่นอนได้ฮะปาจีนก็มีที่นอนไม่ไกล
6: อืมฮะก็คนเยอะนะไม่น้อยหรอกนี่ฝนลงแล้วด้วยนะฮะก็น่าจะมีหิ่งห้อยเยอะเลยช่วงนี้ครับที่อัมพวาก็ยังมีอยู่นะฮะเพิ่งคุยกับแขกรับเชิญที่เขาอยู่ที่อัมพวาเขาก็บอกว่ายังมีที่นี่ก็มีหิ่งห้อยกลับมาแล้วเพราะว่าธรรมชาติมันเริ่มกลับมาสมบูรณ์มากขึ้นหลังจากที่นักท่องเที่ยวชุ่มมีอยู่ช่วงนึงหายจากอัมพวาไปฮะ
7: จนทางโซเชียลเยอะเหลือเกินหิ่งห้อยบอกว่าจะแต่ตอนนี้ก็นะพอคนลดลงธรรมชาติมันก็กลับมานะก็เราไปแวะๆชมๆกันได้แต่ถ้าเกิดจุดที่เที่ยวค่ายทหารเนี่ย
6: เออจริงแล้วนี่บินกันแบบโหยไปดูเห็นมากับตาแล้วบินกันอารมณ์ประมาณว่าสว่างวาบๆวาบๆเต็มเลยนะแล้วมันเป็นป่าเล็กๆเองป่าละเมาะ
7: ที่จริงๆที่อื่นมันก็มีนะมันไม่อยู่แต่เดี๋ยวมีคุณผู้ฟังถามอยู่ว่าทำไมมันชอบอยู่ในค่ายทหารที่อื่นก็มีนะผมไปเกาะหมากเนี่ยเดินกับมาโอ้โหเพียบเต็มเพียงแต่ว่ามัน คนไปเกาะหมากเขาไม่ไปดูหิ่งห้อยใช่ไหมมันอยู่ไกลคนไปเกาะหมากเขาก็ไปเที่ยวทะเลเที่ยวอะไร

0: ต่างๆในจริงที่เกาะหมากก็มีเยอะแล้วเกาะอื่นมันก็มีที่อื่นมันก็มีแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นที่โด่งดัง
1: มีบอกว่าที่ท่าสอนอำเภอขลุงจันทบุรีก็มีจุดชมหิ่งห้อยครับหิ่งห้อยเยอะด้วย
0: ใช่ฮะมีหลายที่ขลุงผมยังไม่เคยไปเลยเดี๋ยวคราวหน้าไปเมืองจันทร์แย่แวะชมหน่อย
1: ครับท่าสอนนี่ผมไปตอนกลางวันไม่เคยไปตอนกลางคืนเขามีทางเดินไปสุดริมน้ำสองข้างฝั่งสองซ้ายขวาเนี่ยเป็นป่ากงกลางแล้วก็มีสะพานยื่นออกมาแล้วก็จะดันมีร้านอาหารลอยน้ำอยู่ปลายสะพานพอดีเคยไปทานอาหารนะที่
0: น
1: ี่ครับถนนต้นไม้อ๋อถนนต้นไม้สวยมีที่ไหนแนะนำบ้างน้องหอยเชียงใหม่เหรอครับเส้นเชียงใหม่ลำพูนหรือเปล่า
0: เส้นในกระสวยมีหลายเส้นนะทางภาคเหนือมีหลายเส้นนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ที่เกษตรกำแพงแสนมีถนนสายยูคาลิปตัสนี่ฮะอาจารย์ฮะ
0: มันเราเรียกสายยูคาลิปชมพู
1: ชมพูบันทิดชมพูบันทิดดีกว่า
0: จะไม่กลายเป็นยูคาลิปตัส
1: ก็มีย
0: ูคาลิปตัสไม่ต้องไปดูแถวนั้นก็ได้ที่อื่นก็มียูคาลิปตัสเยอะแย
1: ะ
0: เราพูดถึงต้นไม้ใหญ่ๆต้นมาสายต้นไม้มันก็ต้นไม้ใหญ่ๆมีไหนก็มีนะฮะผมจำไม่โทษทีผมจำไม่ได้ผมขับรถผมก็ภาคเหนือเนี่ยหลายที่คุณเบ่งอาจจะแม่นเหมือนผมเพราะผมขับไปผมก็ต้นไม้มันเยอะดีเป็นกระโมงเลยอะไรเงี้ย
1: เอานี่ดีกว่าเส้นที่ถ่ายหนังเรื่อง The Letter ที่คุณอัธพรธีมกรเล่นกับคุณแอนทองประสมเมื่อนานหลายปีแล้วเส้นที่มุ่งหน้าจากถนนนะฮะริมทางแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ตัวอุทยานแห่งชาติเชียงดาวตรงนั้นนี่ก็มีถนนที่เขาถ่ายไอ้ถ่ายหนังเรื่องนี้กันนั่นก็สวยนะฮะมีนักท่องเที่ยวไปจอดถ่ายรูปกันเยอะเลยครับอาจารย์ครับ
0: ก็บอกคุณผู้ฟังให้ทราบไว้ก็ลองไปดูกัน
1: ครับคุณหนุ่มนิยมโอ้นี่ท่านคุณหนุ่มนิยมเพิ่งผ่านมาสวัสดีครับสนใจตัดผมทรงใหม่ของฮาแลนด์ไหมเฮ้ยเขาเหรอเขาตัดใหม่แล้วไม่รู
0: ้อ๋อ เขาตัดใหม่แต่เกลียนเลยมีคนเฮ้ยเป็นข่าวดังเลยไอ้สนาตัน
1: ครับ
0: มาโบวิชบอกซึ่งมันก็เพื่อนๆกันนะเป็นรุ่นพี่อยู่แล้วชาวพื้นที่เดียวกันสแกนเหมือนกันก็บอกว่าบล็อกโทรศัพท์ฉันไปเลยเหมือนสลาตันบอกอย่างนี้จริงบอกบล็อกโทรศัพท์ฉันไปเลยฉันบอกนายแล้วหลายหนแล้วว่าผมคือพลังแกดันไปโกนผมทำให้พลังหมดขนาดที่เป๊ปก็บอกว่าดีคราวนี้จะได้แยกผมกับฮาแลนด์ไม่ออกเพราะหัวล้านเหมือนกันขณะที่ยี่ห้อแชมพูที่ฮาแลนด์เคยโฆษณาอยู่ก็คงจะกรีดร้องอาจจะหมดคอนแทคแล้วก็เลยตัดผมเล่นตอนนั้นอาจจะติดคอนแทคแชมพูอยู
1: ่ครับผมจบฤดูกาลอาจารย์กับคุณเหม่งคิดว่าใครจะจบ3อันดับแรกครับโอ
0: ้อาร์เซนอลแน่
1: ๆฮะ
0: อีก2ทีมเหรอ
1: ฮะ
0: แมนซีผมว่าน่าจะเบียดเข้าไปได้ส่วนทีมสุดท้ายนี่ไม่รู้ฮะต้องวัดใจกันนะผงผีเชลซีแต่เชลซีไม่เชลซีปกติก็เล่นแล้วไม่ค่อยถึงทีมที่3นี่ต้องวัดใจฮะตอนนี้แข่งกันเยอะ
1: ครับปลาช่อนน้ำจืดทำไมไม่เหมือนปลาช่อนทะเลครับโอ้ก็เหมือนคนละน้ำกันตอบอย่างนี้แล้วกันเนาะ
0: ใช่หยุดอยู่แค่นี้แล้วกันมันคนละกลุ่มกัน
1: ครับคือผมเคยไปนั่งทานอาหารเนี่ยเขาทำซูชิเป็นทานอาหารบนยอดตึกสูงเลยก็ถามเชฟไม่ถามไม่ใช่เชฟอะเป็นเด็กเสิร์ฟมั้งเขาทำซูชิก็ถามว่าไอ้เนี่ยเนื้อปลาอะไรปกติเราก็จะคุ้นแต่เนื้อปลาอะไรนะแดงออกแดงๆส้มๆนะนี่เนื้อขาวๆเขาบอกเนื้อปลาช่อนตกใจตอนนั้นยังไม่รู้จักปลาช่อนทะเล ครับก็เนื้ออร่อยนะฮะอาจารย์ฮะเนื้อปลาช่อนทะเลเนื้อปลาช่อนน้ำจืดก็อร่อยด้วย
0: จริงๆแล้วปลาช่อนทะเลเนี่ยมันเป็นซูชิมานานแล้วนะเขาเรียกซูกิ
1: ครับ
0: นะซูกิพวกเขาทำกันมานานเลยนะสำหรับไอ้ซูกิเนี่ยจริงๆมีการเลี้ยงปลาช่อนด้วย เราพยายามเลี้ยงไปช่อนไม่ใช่ไปช่อนเฉยๆไปช่อนทะเลนะต้องเน้นย้ำนะฮะไม่ใช่เนื้อไปช่อนนะไปช่อนทะเลไปช่อนทะเลที่เราเรียกไปช่อนทะเลเพราะหน้าตาคนแรกที่เรียกมันบอกว่าเหมือนไปช่อน จริงๆไปดูจริงๆไม่ก็ไม่ใช่เหมือนขนาดนั้นแต่ช่อนทะเลก็ช่อนทะเลแล้วก็เดินญี่ปุ่นเขานิยมมานานแล้วครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมืองไทยก็เอามาทำซูชิอย่างคุณเหม่งไม่แปลกก็แพงด้วยแล้วก็เคยคิดจะเลี้ยงกันแต่ปัญหาก็คือว่ามันกินเยอะ
1: ฮะ
0: มันกินเยอะเพราะงั้นค่าอาหารแล้วมันกินอาหารโปรตีนเยอะเข้าใจไหมมันเป็นปลากินเนื้อ
1: เสียค่าอาหารเลี้ยงค่าเลี้ยงอ่ะค่าอาหารแพง
0: ค่าอาหารมันแพงมันบางทีมันเลี้ยงเสร็จแล้วมันไม่คุ้
1: ม
0: ตลาดใหญ่ไม่พ
1: อ
0: เคยมีคนจะเลี้ยงแล้วส่งญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งเมืองไทยอย่างเดียวเนี่ยมันก็ตลาดมันก็ใหญ่ไม่พอเมื่อเทียบกับเจอทั้งค่าอาหารค่าขนส่งเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้ราคาสูงเกินไปแต่ก็ยังมีความคิดจะเลี้ยงกันอยู่เป็นระยะนะฮะสำหรับช่อนทะเลหรือซูกิ
1: ครับฟังอาจารย์พูดเรื่องท่องเที่ยวแล้วจังหวัดที่พึ่งพารายได้จากท่องเที่ยวเป็นหลักจะทำยังไงดีครับลองเอานิคมอุตสาหกรรมไปลงสิครับ
0: ตอนนี้เขาบอกว่าผมไม่ต้องลงแล้วนิคมที่เปิดมาชายโรงชายแดนหลายแห่งก็เจ๊งมาเรียบร้อยแล้ว เอาที่มีอยู่ชัวชัวแล้วก็ขยายตัวเอาจากตรงพื้นที่ชัวชัวดีกว่า อย่าไปเปิดที่ใหม่เยอะแยะเกินไปเพราะนิคมอุตสาหกรรมมันไม่ใช่อยู่ดีไปเปิดง่ายขนาดนั้นคนพื้นท้องถิ่นเขาว่าขัดแย้งกันปวดกระโหลกนะฮะส่วนกลับมาว่าจังหวัดที่ท่องเที่ยวเยอะๆทำไงก
1: ็
0: ต้องอึด
1: อ๋อฮะ
0: แต่ส่วนใหญ่จังหวัดที่นักท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยปกติประชากรแฝงครับ
1: อ๋อภูเก็ตเชียงใหม่พัทยา
0: พวกที่เข้าไปหากินถ้าเกิดมันรายได้เริ่มลดลงไม่พอพวกนั้นเขาก็จะอพยพออก
1: ครับ
0: ถอยกลับบ้านไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยขณะที่คนที่ปริมาณของร้านต่างๆก็ลดลงโดยอัตโนมัติมันก็จะทำไม่ได้แต่ไอ้พวกนั้นมันผมก็ว่าถ้าเกิดจังหวัดท่องเที่ยวใหญ่ๆแล้วราคาที่ไม่แพงมากผมก็ว่ายังไม่มีปัญหาแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่างที่บอกนักท่องเที่ยวจะลดปริมาณเที่ยวลงแต่จะเน้นจุดที่ตรงใจมากขึ้นในจังหวัดใหญ่ๆอย่างเชียงใหม่อย่างเงี้ยใครไปภาคเหนือเราก็ต้องไปเชียงใหม่อยู่แล้ว
1: ฮะ
0: เข้าใจไหมฮะแต่เราอาจจะไม่ไปลำพูนเพราะว่าถ้าเกิดไปทริปไปลำพูนมันต้องแยกไปเพิ่มวันเพิ่มค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ว่าลำพูนว่าไม่สวยนะ
1: ฮะ
0: แต่หมายถึงว่าสถานการณ์มันจะเป็นในลักษณะนั้นก็คือว่าถ้าจะไปก็ต้องดูคุณค่าให้คุ้มค่าประมาณนั้น
1: ลำพูนเขาไม่ง้อหรอฮะนักท่องเที่ยวเพราะเขามีนิคมอุตสาหกรรม
0: ก็ใช่แต่มันมีที่อื่นอีกไอ้คนที่ไอ้ที่ผมเป็นห่วงอยู่เป็นประจำเนี่ยถ้าเกิดเอาภาคเหนือเนี่ยคือน่านน่านนี่เพราะว่าน่านโดนน้ำท่วมโดนภัยพิบัติเป็นระยะม
1: ัน
0: จะสะดุดอยู่แล้วเรื่องของการท่องเที่ยวขณะที่งานหนึ่งคือแม่ฮ่องสอน
1: ครับ
0: เพราะว่าการเดินทางมันลำบากขึ้นเรื่อยคือมันไม่มีเครื่องบินผมไม่แน่ใจว่ามันกลับมาบินหรือยังนะแต่ตอนนั้นรู้สึกหยุดบินไปแต่ว่าถ้าเกิดให้คนขับรถจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายวันค
1: ่
0: าใช้จ่ายมันเปลือง
1: เขามีนักท่องเที่ยวที่แอบมาสเตย์เคชั่นอยู่เยอะหรือเปล่าฮะต่างชาติแถวปายแถวอะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ยปายมันเรียกแม่ฮ่องสอนเหรอผมพูดแม่ฮ่องสอนที่ผมพูดถึงแม่ฮ่องสอนจริงๆ
1: อ๋อตัวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนฮะ
0: ใช่สิแม่ฮ่องสอนผมก็ต้องหมายถึงแม่ฮ่องสอนไหมปลายนี่แทบจะแยกออกมาเรียบร้อยแล้ว
1: ครับโหจังหวัดปลายนี่เองโถเออครับ
0: ใช่มันแยกออกมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแม่ฮ่องสอนก็ในพวกนั้นเนี่ยผมจะเป็นห่วง
1: ฮะคุณณัฐสรทักทายมาสวัสดีครับดร.ธรพี่เม่งสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สระแก้วปลาจีนบุรีมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างโอ้ยก็เมื่อกี้ไงค่ายพรมโยธีนะฮะที่ปราจีนบุรีนี่ดูหิ่งห้อย
0: ปราจีนถ้าเกิดตอบมาเอามือทุบบินเนี่ยก็บอกว่ามีเขาใหญ่ไง
1: เออฮะ
0: แล้วก็จริงๆไม่มีเขาใหญ่อย่างเดียวมีที่เจอ
1: เยอะเลย
0: ทับลาน
1: ครับอุทยานแห่งชาติทับลาน
0: นั่นแหละที่เที่ยวทั้งนั้นน่ะเขาใหญ่ทับลานแล้วก็ไปดูหิ่งห้อยก็ได้ที่ผมไปผมชอบก็คือไปพิพิธภัณฑ์โบราณสถานปราจีนบุรี
1: ครับ
0: มีของดีเยอะเลยอยู่ในเมืองเลยแต่คนอื่นเขาอาจจะไม่ชอบเหมือนผมแต่ผมชอบมีของดีๆผมดูเยอะเลย นะฮะมีประวัติของเจ้าแม่อะไรสักอย่างนึงที่ตอนนี้จำไม่ได้โทษทีที่เป็นคนไทยอายุ 5,000 ปีสมัยก่อน
1: โอ
0: ้ครับพวกโบราณคดีพวกอะไรต่างๆเยอะ
1: ครับนี่อายุมากกว่าสุโขทัยนะเยอะเลย
0: มากกว่าเลยฮะสมัยก่อนเลยสมัยก่อนชุมชนเก่าๆของเมืองไทยอยู่แถวนั้นฮะอยู่ตรงเพราะว่าน้ำทะเลมันขึ้นมาสูงครับ
1: ถ้าเป็นสายสุขภาพแบบเวลเนสเขาก็มีไอ้นี่ด้วยอภัยภูเบศนะฮะ
0: ใช่มีอภัยภูเบศหรือที่เวลเนส
1: ครับ
0: สไตล์ทอนก็ไปแช่ออนเซ็นที่กระบิน
1: มีกระบินมีน้ำพุร้อนมีบ่อน้ำร้อนให้แลก
0: มีโรงแรมที่ให้แช่แล้ว
1: โอ้ครับครับครับ
0: อย่าลืมว่ากระบินมีอุตสาหกรรมนะฮะกลุ่มอุตสาหกรรม
1: 304ฮะนิคม304โอ้โห
0: ใหญ่เลยแล้วก็มีพวกคนก็ผมไปโรงแรมผมก็สงสัยเฮ้ยโรงแรมมันดีขนาดนี
1: ้
0: มีชื่อด้วยเราเป็นโรงแรมเชนจะมีคนมาปรากฏว่ามีเยอะแยะเลย
1: เขามีครบเลยทั้งสนามกอล์ฟทั้งโรงพยาบาลใหญ่
0: ใช่เข้ามาเขามีพวกคนพวกคนต่างชาติที่มาทำงานหรือมาต่างๆมาดูงานมาทำงานมาอะไรเยอะแยะแล้วก็มีบ่อแช่น้ำออนเซ็นได้ด้วยซ้ำ
1: ครับคุณเม่งดูอเวนเจอร์ไหมฮะ อาจารย์นี่ต้องถามอาจารย์ที่อาจารย์เป็นสายดูหนัง
0: ดูแต่ตอนหลังๆเลิกดูแล้วเพราะว่ามันเบื่อแล้วดูตอนพวกรุ่นแรก
1: ๆครับ
0: แต่ตอนหลังๆผมไม่สนใจแล้วผมว่าเรื่องมันหลุดออกจากโลกไปเรียบร้อยแล้วผมก็เชิญตามสบายเพิ่งไปดูไดโนเสาร์วิ่งไล่งับคนบนถนนมาสนุกดี
1: แต่มันก
0: ็คิดอะไรเลย
1: แต่หนังแนวฮีโร่มันก็หลุด
0: ผมเลิกดูไปแล้วไงผมว่ามันเสือแล้วยิ่งมิสเตอร์ทรัมป์เขาถล่
1: ม
0: ผมก็เลยรู้สึกว่าความเป็นจริงกับโลกมันกับในหนังมันไปคนละทางกันเลยประมาณนั้นเพราะงั้นผมก็เลยปล่อยหนังฮอลลีวูดไป
1: ทำไมเขาถึงตัดเขี้ยวของพยูนครับอาจารย
0: ์จะเป็นโลกแล้วนี่โง
1: ่
0: พูดอย่างนี้แล้วกันเชื่อว่าเป็นของขลังผมว่าไร้สาระโดยเฉพาะถ้าเกิดมันเป็นของใกล้ศูนย์พันสัตว์ใกล้ศูนย์พันแล้วยิ่งคิดว่ามันของขลังแล้วยังใช้ความโลภส่วนตัวมาก็ถึงบอกว่ามันไร้สาระและโง
1: ่ครับแม้ผมไม่ได้หัวเราะเรื่องนั้นนะแต่ว่าคุณธีรวัฒน์เขาส่งเข้ามาฮาแลนด์เป็นเหาหรือเปล่าครับเลยต้องตัดผมสั้น
0: ผมก็ไม่รู้เลยผมก็การถามมันเป็นคำถาม
1: ว่าอ่านแล้วอาจารย์พูดอยู่แล้วผมก็อ่านแล้วผมขำก็เลยหลุดไป
0: ผมก็ไม่สามารถจะตอบได้ว่าฮาแลนด์เป็นเผาหรือเปล่าคิดว่าไม่เป็นนะครับคนระดับฮาแลนด์ก
1: ็ครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ข้ามไปก่อนไหม
0: เติมมันเป็นสถานการณ์ที่วุ่นวายฮะตอนนี้ก็พอดีรายการเราก็ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปเที่ยวแล้วกันด้วยความปลอดภัยหลังจากที่เขาบอกว่าปลอดภัยก็เข้าไปเที่ยวกันใหม
1: ่ที่บ้านผมกินจับปูหนุมานมาชุบแป้งทอดเป็นสัตว์สงวนไหมครับอาจารย
0: ์ไม่สงวนให้กินได้แต่กินมากเลยจะไม่มีปูให้ดูอีกกินแบบพอเหมาะพอจอกไม่ได้ห้ามกินนะฮะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันกินเยอะไปก็คือจริงๆเราถ้าเกิดรู้จักคำว่าพอดีมันก็พอดีอ่ะแต่บางทีเราก็ไม่ค่อยรู้จักสมัยเด็กๆผมขอยเสียบอย่างเงี้ยคาดหอยตลับอย่างเงี้ยมันก็มีให้คาดตลอดใช่ไหมตอนนี้กิจกรรมคาดหอยตลับนี่ผมแทบจะไม่เห็นแล้วใครๆโดนกินไปหมดแล้ว
1: โอ้ฮะ
0: สมัยผมอยู่หอยหินในตอนเด็กๆผมยังคาดเก็บหอยเสียบมาดองน้ำปลาคาดหอยตลับมาต้มมาลอยจะตายนะฮะ
1: คร
0: ับแล้วเดี๋ยวทุกนี้ก็อย่างเงี้ยแหละกินเยอะไปมันก็หมด
1: นี่ผมแวะไปแถวหาดแหลมแม่พิมพ์ก็เอาเท้าซุยๆชายหาดบางช่วงก็เจอเหมือนกันนะหอยเสียบเยอะเลย
0: หอยเสียบมันจะมีเป็นจังหวะของมัน
1: ฮะ
0: นะฮะแต่ก็เจอก็อย่าไปกินมันมากเลยค่ะกินมาพอดี
1: ส่วนหอยตลับนี่โอ้โหตั้งแต่เด็กเลยนะฮะที่เคยคาดเนี่ยไม่มีราคาเลยเอาไปขายที่ไหนก็ไม่มีใครรับซื้อต้องเอามาต้มกินอย่างเดียว
0: ก็ใช่มันมีเทียบ
1: ครับ
0: ผมเนี่ยคาดอยู่เลยสนุกจะได้ทานแล้วหยุดกระตุกโป๊ะแล้วก็โอ้หอยตลับต้ม
1: อันนี้ผมถามเองนะจริงๆจะเซิร์ช Google ดูก็ได้แต่ถามอาจารย์ดีกว่าปูหนุมานกับปูลมคือปูเดียวกันไหมฮะ
0: คนละปูโลกเลยปูลมวิ่งอยู่บนหาดปูนุรานก็อยู่หาดเหมือนกันแต่มันจะอยู่ในช่วงน้ำตื้นๆพอเราเจอปุ๊บมันก็จะรีบมุดตรงไปใต้สาย
1: อ๋อที่ตัวมีน้ำหนามใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่โอ้แถวเจ้าเหล่าเยอะเลย
0: เป็นสองตาสองปูโหลแห่งชายหาดไทยฮะ
1: ครับปลาช่อนอเมซอนเราเอาไปป ปล่อยพื้นที่ที่มีปลาหมอคางดำให้กินได้ไหมครับ
0: คราวนี้ยิ่งคราวนี้มันยิ่งมาช่อนอเมซอนมันกินทุกอย่างนะครับมันไม่ได้กินเฉพาะปลาหมอคางดำพอมันกินปลาหมอเสร็จมันก็ล่อปลาอื่นไปด้วยเพราะฉะนั้นก็การเอาเอเลี่ยนมาจับเอเลี่ยนเนี่ยเคยมีตัวอย่างให้เห็นแล้วที่ออสเตรเลียเอาด้วงมันมีด้วงระบาดมาเป็นเอเลี่ยนเสร็จแล้วก็เอาคางคกที่เป็นเอเลี่ยนไปกินด้วงปรากฏว่าคางคกไม่กินด้วงแต่ไปกินตัวอื่นแทนจนเป็นปัญหาจนถึงปัจจุบันในไร่อ้อยที่ออสเตรเลียแถวเมืองผมอยู
1: ่
0: ครับตอนเย็นๆไอ้ตอนฝนตกหรืออะไรเนี่ยหยับคางคกตายไปผลกรรมน่าจะสักพันคางคกมั้ง
1: โอ้ฮะผู้บอลจตุรมิตรมีเมื่อไหร่คะฮะ2ปีมีทีปีนี้เอ๊ะรู้สึกจะเป็นปีที่แล้วหรือเปล่าที่เขาจัดกันไปนะครับน่าจะมีอีกทีก็น่าจะปีหน้าเลยหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็จำไม่ได้เป็นวันสี่เศร้าฮะอัสสัมกรุงเทพคริสเตียนเทพศิรินแล้วก็สวนกุหลาบครับมาเตะกระชับมิตรกันสีป่ายกับสุนทรภู่ถ้าอยู่ในยุคปัจจุบันใครเก่งกว่ากันครับใครจะดังกว่ากันด้วยมีชุดโอ้ย
0: สุนทรภู่ครับ
1: โ
0: อ้แต่แม่ทอนตอบได้ทุกเรื่องแต่เพราะว่าสีป่ายโตมสีสุภาพใช่ไห
1: ม
0: เขาออกเป็นโครงมันต้องเป็นระดับลึกซึ้งสุนทรภู่ใช้แต่งกลอนเข้าใจง่ายแต่ไม่ได้รับงานจากททเพียบด้วย
1: นกน้อยนอนแนบน้ำในนาอะไรอย่างนี้ป่ะ
0: ไม่อย่างสีปราดที่เราคิดดูดิจะไปรับงานใคร
1: ไม่แมสพอ
0: ไม่
1: ตลาดด้วยตลาดไม่ชอบด้วย
0: ตลาดมันแคบมากไอ้ที่สุนทรภู่เนี่ยโอ้โหนี่ลาดจริงๆนิราศสุนทรภู่ก็เป็นนิราศอยู่แล้วเป็นสไตล์ท่องเที่ยวจริงๆคอทอคนได้ยกย่องสุนทรภู่ให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่องเที่ยวคนแรกของประเทศไทยด้วยซ้ำเพราะว่านิราศของท่านสร้างแรงบันดาลใจมาเยอะแยะมากมายตลอดเป็นเวลานานนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเนี่ยเขาเสนอผ
1: ม
0: ยกย่องสุนทรภู่เป็นซูเปอร์อินฟลูเอนเซอร์คนแรกของเมืองไทยแล้วก็เอานิราศของสุนทรภู่มาดูแล้วก็จัดท่องเที่ยวตามรอยนิราศ
1: ยาก
0: เหลือแล้วว้าวคุณใครก็ต้องท่องเห็นโรงเล่าเสากลั่นควันขโมงมีเรือโยงผูกสายไว้ปลายเสาเนี่ยนั่นแหละทำเป็นนิราศซะ
1: เที่ยวจริงๆเที่ยวตามรอยนิราศบ้างก็ได้นะฮะมีตั้งหลายนิราศ
0: ครับตอนนี้ได้ก็ต้องแข่งกันด้วยให้เด็กรุ่นใหม่แต่งแต่งนี่แต่งสไตล์นิราศใช้ AI ก็ได
1: ้
0: แต่งนิราศออกมาว่าเห็นเอเชียติก
1: โอ้แม่เข้ามายุคสมัยจริง
0: ก็ยุคสมัยเนี่ยก็วิ่งตามรอยแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอะไรก็เปลี่ยนไปแล้วก็ต้องแต่งในแนวเดียวกับนิราศที่สุนทรภู่เห็นเนี่ยนะว่าเอายุคนี้เสียบเข้าไป
1: นั่งรถเมล์ไฟฟ้าเที่ยวกรุงบรรจุฝันจะไปข้ามไปข้ามไปครับอยากดูแห่เรือนะฮะชลมาศปีนี้มีแห่เรือครับใช่แต่ช่วงไหนเดี๋ยวผมไปเช็คข้อมูลให้ได้ไหม
0: ครับก็จริงๆก็เป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับอันนี้คุณจอยบางจากส่งเข้ามาอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งไหนเขาบอกเป๊ปออกแล้วผมเห็นยืนคุมข้าสนามหรือฟ้าแฝดครับเฮ้ยจริงอ่ะ
0: เรื่องนี้เราพูดกันมานานแล้วนะฮะตกมุกแล้วมุกนี้ไม่พูดถึงนี่เดี๋ยวเราคุยไปแล้ว
1: อยากไปเที่ยวแนวผจญภัยบ้างครับนี่ไงที่ปัจจีนมีงานเที่ยวในค่ายทหารในครนายกก็มีนะฮะโรยตัวกิจกรรมฐานฮะ
0: อ๋ออย่างนั้นเรียกผจญภัยใช่ไหม
1: ก็เป็นอย่างนึงขี่รถในทีวีก็ใช่ล่องแก่ง
0: อย่างเงี้ยนะก็ลองดูดิฮะไอ้พวกเอ็กซ์ตรีมมีเยอะแยะเมืองไทยมีให้เลือกเยอะเลยล่องแก่งโรยตัวเรืออะไรต่างๆมีฮะเป็นกลุ่มเฉพาะหาได้เยอะแยะเลย
1: ครับ
0: ผมว่าเราโชคดีฮะมีสายนี้เยอะ
1: ผมว่าสนุกอยู่ค่ะไอ้พวกอะไรนะวิ่งอะไรออกกำลังกายแข่งไฮล็อกอะไรของเขาเนี่ยเยอะเลยนะ
0: ก็แล้วแต่คนชอบมันมีแต่ละกลุ่ม
1: ครับแต่ว่าเขาพวกไฮล็อกที่เพิ่งมีข่าวไปเขาแต่งตัวสไตล์แฟชั่นอ่ะ
0: ก็คือคนมีกล้ามก็ต้องอยากโชว์พวกเราไม่มีกล้ามก็อยู่เฉยๆว่าอย่ายุ่งกับเขาม
1: ีพุงนะฮะผมมีพุง
0: ก็ใช่ไงมีพุงอย่างเดียวว่าจัดด้วยแข่งประกวด เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปล่อยเข้าไปฮะมันแล้วแต่กลุ่มฮะเราจะไปเอาความเข้าใจของเราไปตัดสินคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ผมไม่ทำอ่ะ
1: ครับฝนตกแล้วอึ่งออกแล้วครับคุณเหม่งเคยกินอึ่งไหมครับ
0: บ้านผมอึ่งสูญพันธุ์ไปแล้ว
1: อึ่งทำไมฮะหมาซัดเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ฮะ
0: ใช่ตอนนี้จะต่อสู้กับหมาเวลาจะไปกินอึ่งตอนนี้อึ่งโชคดีมัน

0: ่ในรู้ว่ากันหมามันกั้นบ้านแม่ออกไปมันก็จะมีอึ่งอยู่ในบ้านแม่แต่บ้านหน้าบ้านผมแทบจะไม่มีอึ่งเหลือแล้วตอนนี้กำลังไล่กินทิ้งเหรนอยู
1: ่อาจารย์ไม่ให้ข้าวหมากินหรอครับมันถึงต้องไปกินอึ่งเนี่ย
0: มันกินเกินพอแล้วมันไม่มีวันที่พออ่ะ
1: มันเล่นหรือเปล่าเ
0: ออมันทิ้งฮะมันเล่นด้วยแล้วมันก็จริงๆมันเล่นนะเออมันก็ไม่ได้กินเข้าไปนะ
1: อ
0: มถุยอมถุย
1: ครับ
0: เออ
1: พูดถึงกรณีฮารุนโซโลแบกเป้เที่ยวไทยๆปลอดภัยไหมครับปลอดภัยที่เออ
0: คือปลอดภัยนี่ก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปปลอดไปตอนไหนอ่ะแต่ถ้าเกิดแบกเป้เที่ยวแล้วก็พอเจออย่างไม่ก็กินข้าวกินเหล้าอยู่แถวๆโรงแรมแล้วก็เข้าไปนอนก็ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดไปเดินแบกเป้อยู่ตอนตีสองกินจนขาดสติขับมอเตอร์ไซค์มันก็ไม่ปลอดภัย
1: เดี๋ยว
0: ถ้าเกิดบอกว่าถ้าเที่ยวปกติเนี่ยปลอดภัยครับ
1: แบกเป้เที่ยวกินเหล้าเอ๊ยังไงนะอาจารย
0: ์ทำไมก็แบกเป้ก็เที่ยวกินเหล้าได
1: ้ไม่เขามีแต่แบกเป้โบกรถเที่ยว
0: ทำไมอ่ะผมก็เห็นฝรั่งทำกันเต็มกรอบสมุยกรอบพงัน
1: โอ้
0: เพราะงั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดถามว่าความปลอดภัยในภาวะปกติในสถานการณ์ของนักท่องเที่ยวปกติก็บอกว่าปลอดภัยไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย
1: แล้วต่างประเทศล่ะครับโอ้ยก็ปลอดภัยทั้งหลายประเทศที่ฮารุนเข้าไปก็ปลอดภัยนะ
0: ก็แล้วแต่ประเทศถ้าไปเยเมนก็อาจจะไม่ปลอดภัย
1: อาคาร์ทีเออถูกเอ๊ะถูกหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้ต้องอาจารย์เนี่ยแหละรู้ฮะถ้าแบกเป้เที่ยวญี่ปุ่นน่ะก็ปลอดภัยเออ
0: โอ้โหแบกเป้เที่ยวญี่ปุ่นเอาไปนานแล้ว
1: ครับ
0: มันปลอดภัยไปตั้ง50ปีก่อนแล้วมันไม่ได้มานั่งถามว่าปลอดภัยไหมมันก็ปลอดภัยมาตลอด
1: แต่ถ้าไปแบกเป้เดินเที่ยวบ้านนอกของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีที่พักไหมเขาจะรับนักท่องเที่ยวแบบสไตล์แบกเป้ไหมฮะอาจารย์ฮะ
0: นี่ก็มันเป็นพักก็ทำอยู่บางทีมันก็ไปเที่ยวคนเดียวไปหาบ้านมันมีบ้านพักพวกคนญี่ปุ่นที่รุ่นใหม่ๆเขาก็เปิดบ้านให้พักมันก็จะไปทุกปีด้วยซ้ำบางปีก็ไปที่เดิมเลยไปคุยว่าเป็นไงบ้างคนอายุใกล้ๆอายุ30อย่างเงี้ย
1: อ๋อไปแล้วไปอีกที่เดิม
0: ทำซ้ำอย่างเงี้ยก็ไปคุยเหมือนเพื่อนน่ะ
1: อ๋อ
0: ก็เหมือนกันโรงแรมเมืองไทยหลายแห่งก็เป็นอย่างนั้นนะฮะฝรั่งก็กลับมาแล้วกลับมาอีกคล้ายๆกับว่าซื้อลองวาเคชั่นโฮมไว้ก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ได้ซื้อด้วยซ้ำเพียงแต่ว่ากลับมานอนพักที่เดิมบรรยากาศคุ้นเคยคือเวลาเข้ามาเที่ยวเนี่ยบางทีก็อยู่2อาทิตย์ใช่ไหมเขามาเที่ยวพักผ่อนอะไรเงี้ยลองสเตย์สามอาทิตย์อย่างเงี้ยเขาก็จะมาที่เดิมแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนั่งดูทะเลอ่านหนังสือหรืออาจจะอ่านเน็ตหรืออะไรใช้ชีวิตอย่างเดิมๆไปกินข้าวที่เดิมเขารู้สึกว่าม ันเป็นที่ที่เขาสบายใจพักผ่อนอย่างจริงๆเขาก็กลับมาโรงแรมต้องสาวบอกว่ามีฝรั่งมันต้องเยอะแยะทุกปีก็มานอนไม่เห็นทำอะไรมันก็นอนอยู่หน้าห้องอ่านหนังสือแล้วก็เดินไปดูทะเลตอนเย็น
1: แต่เวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วฮะ
0: เอาแย่จังชีวิตนี้มันยังไม่ได้โฆษณาโรงแรมน้องสาวเลย
1: ครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับหมดเวลาแล้วฮะ
0: สวัสดีครับ Quality Travel

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณนายกรัฐมนตรีเผยตัวความมั่นคงสางไฟใต้เป็นไปด้วยดีรอมีมาตรการออกมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ว่าก็ดีและจะมีแนวมาตรการออกมาในภายหลังส่วนวันนี้จะนำเรื่องสถานการณ์ภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามก่อนเดินขึ้นไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการทันทีในขณะที่นางณัจจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงความชัดเจนในการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ที่จังหวัดสงขลาวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนหลังจากเกิดความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าอย่างปกติไม่มีการเลื่อนส่วนเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดทีทางคณะรัฐมนตรี

0: มีความกังวลหรือไม่นางณจารีกล่าวว่าต้องรอนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังไม่เลื่อนส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์นี้มีการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามารถระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นางณจารีกล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่เห็นเดี๋ยวขึ้นประชุมคณะรัฐมนตรีน่าจะมีความชัดเจนจุลพันธ์ชงพ.ร.ก.ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา33ครอบคลุมลูกจ้างเกษตรหาบเร่แผงลอยแม่บ้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงแรงงานมีภารกิจที่สำคัญคือการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรมบุสิตธานีมีรัฐมนตรีในประเทศอาเซียนรวมอาเซียนบวก3ประกอบไปด้วยจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เดินทางมาร่วมประชุมนอกจากนี้รองผู้อำนวยการ OECD และผู้อำนวยการใหญ่องค์กรระหว่างประเทศจะร่วมประชุมด้วยเพื่อขับเคลื่อนมิติด้านแรงงานของภูมิภาคอาเซียนให้เป็นรูปธรรมและมีผลลัพธ์ของการประชุมที่จะเป็นแนวทางดำเนินภารกิจด้านแรงงานของประเทศในภูมิภาครวมถึงเสริมความแข็งแกร่งในภูมิภาคซึ่งธีมหลักคือการให้มีการรับรองฝีมือแรงงานกลางของประเทศภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคมีความสะดวกและมีคุณภาพนายจุลพันธ์กล่าวว่าจะมีการคุยกันในระยะ2ปีข้างหน้าที่ประเทศไทยจะเป็นประธานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนและจะขับเคลื่อน AI Framework เพราะการเข้ามาของ AI ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของแรงงานเรื่องที่จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะเสนอพระราชกำหนดการขยายความคุ้มครองของสำนักประกันสังคมในมาตรา33เนื่องจากมีกลุ่มอาชีพที่ถูกยกเว้นตามพ.ร.ก.ประกันสังคมวันนี้จึงต้องการขยายความคุ้มครองให้มากขึ้นโดย3กลุ่มที่ได้รับการเพิ่มเติมเข้ามาในมาตรา33คือลูกจ้างของกลุ่มทำการเพาะปลูกป่อไม้ป่าไม้การเลี้ยงสัตว์กลุ่มลูกจ้างของแม่บ้านหาบเร่แผงลอยและกลุ่มจ้างของกลุ่มที่เป็นแรงงานในครัวเรือนหรือแม่บ้านเมื่อพ.ร.ก.ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและส่งให้กฤษฎีกาพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาจะมีระยะเวลาหลังการประกาศตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็น180วันหลังจากนั้นแรงงานทั้ง3กลุ่มจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยจ่ายสมทบจากนายจ้างลูกจ้างและรัฐเพื่อให้มีความมั่นคงในชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับลัลลนาและมนัญชยากลายเป็น2นักเทนนิสสาวไทยที่ติดท็อป100ของโลกพร้อมกันครั้งแรกสมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิงหรือ WTA ประกาศอันดับโลกล่าสุดออกมาปรากฏว่าสัปดาห์นี้รวงข้าวลัลลนาธาราฤดีขยับขึ้นมา7อันดับจาก79ขึ้นมารั้งอันดับ72ของโลกส่วนไหมมนัญชยาสว่างแก้วขยับขึ้นมา8อันดับจาก105ขึ้นมาอยู่อันดับที่97ของโลกซึ่งนับเป็นอันดับโลกสูงที่สุดของทั้งลัลลนาและมนัญชยาทำให้กลายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่มี2นักเทนนิสสาวไทยรั้งอันดับท็อป100ของโลกพร้อมกันเพราะก่อนหน้านี้มีนักเทนนิสหญิงที่เคยทะยานขึ้นไปติดท็อป100ของโลกในประเภทหญิงเดี่ยวมาแล้วทั้งหมด4คนแต่ว่าแต่ละคนทำอันดับในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: ฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ติดต่อไปยังตัวแทนของโคดี้กักโปแนวรุกวัย27ปีของลิเวอร์พูลเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวโดยการพูดคุยระหว่างทั้งสองฝ่ายได้เริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าทอตแนมฮอตสเปอร์เป็นทีมที่ยังคงเดินหน้าเจรจาอย่างจริงจังเพื่อคว้าตัวกักโปและได้บรรลุข้อตกลงเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะเป็นที่เรียบร้อยทำให้เวลานี้การแย่งชิงลายเซ็นของแนวรุกชาวดัชกำลังเข้มข้นขึ้นหลังแมนซิตี้กระโดดเข้ามาร่วมวงอีกทีมขณะเดียวกันลิเวอร์พูลจะพิจารณาปล่อยกักโปออกจากทีมก็ต่อเมื่อสามารถคว้าผู้เล่นริมเส้นรายใหม่เข้ามาเสริมทัพได้2รายภายในช่วงสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะโดยเป้าหมายลำดับแรกของหงแดงยังคงเป็นบรัตเล่บาโกล่าแนวรุกของปารีสแซงต์แชร์แมง
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มาแล้วนะครับวันอังคารที่25สิงหาคม2569นะครับเดนไนไลน์นะครับก่อติดเอเชียนเกมอยู่กับน้องนนท์รัศมี
1: ถูกต้องครับ
0: วิมลดารากรลืมขออภัยแล้วผมเจ็กสดสักวันนุจิตนะครับ
1: ครับผม
0: เอ๊ะทำไมเปิดเพลง Beyond the Sky อีกครั้งหนึ่งน้องนนท์
1: 2วันแล้ว
0: ทำไมฮะ
1: เปิดให้คุณผู้ฟังได้ชิน
0: ครับ
1: เดี๋ยวอีก

0: 25 วันที่เอเชียนเกมจะเริ่มเนี่ยเดี๋ยวเพลงนี้มาแน่นอน
1: เฮ้ยแต่พอฟังน่าจะพี่น่าจะฟังเป็นครั้งที่สองเฮ้ยมันนะใช้ได้นะออกแนวล็อกล็อกนี่
0: ใช่แล้ว
1: ออกแนวล็อกนะฮะค
0: ุ
1: ณโจคุณแจเนี่ยล็อกโหแน่นหนาเลยเก
0: ิน เมื่อวานเล่นไปแล้ว
1: ขโจรขโมยเนี่ยเข้าไม่ได้เลยละ
0: คนละล็อกไม่ใช่ล็อกกุญแจล็อกก่อน
1: อ
0: ัน
1: นี้ล็อกล็อก
0: อันนี้วงล็อกแนวล็อก
1: วงอะไรนะ
0: วงบอยแบนด
1: ์ INI อะไรสักอย่างใช่ไหม
0: INI
1: อ๋อ
0: ศิลปินบอยแบนด์สัญชาติญี่ปุ่นครับ
1: ครับ
0: Beyond the Sky
1: เฮ้ยนะครับ
0: จำได้อยู่คำเดียว
1: Beyond the Sky ก็คือสูงสูงยิ่งกว่าฟ้าอย่างนี้เหรอ
0: เออ
1: ประมาณนั้นเน
0: า
1: ะ
0: ฟ้าไปเลย
1: ครับผมสูงเสียดฟ้าก็ยังรักเธอ
0: ใช่ด่
1: าไม่ใช่หรอ
0: ไม่ใช่แล
1: ้วอ๋อไม่ใช่นะอันนั้นรถไฟฟ้ามหานครเธอนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: อ้าวก็พยายามจะบริ้วบริ้วในการนะครับเพลงทางการนะของการแข่งเอเชียนเกมเนี่ยครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิและนาโกย่านะครับก็ฟังบิวบิวรองกันไปนะครับหรือว่าค่อยๆปลุกอารมณ์ของคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
0: ใช่
1: เพราะว่าจะว่าไปเอเชียนเกมเหลือกี่วันนะโน่นนะ
0: 25 วัน
1: ยี่สิบห้าวันเท่านั้นนะแล้ววันนี้นะครับเราก็มีนักกีฬาที่จะไปแข่งขันเอเชียนเกมก็คือทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามในแมตช์ที่3นะ
0: ครับ
1: รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของกลุ่ม B เจอกับคาซัคสถานจบไปเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาครับโอ้โหเสียเซตแล้วยังไงยังไงไปเสียเซตในเซตที่3เนาะนะครับเราก็อันนี้คือการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะทีมลูกยางสาวไทยของเรานะครับที่ชนะมา2แมตช์แรกนะครับก็ชนะทีมชาติอินโดนีเซียมาชนะทีมชาติออสเตรเลียมาแล้วก็วันนี้นัดส่งท้ายนะครับเจอคาซัคสถานก็เซตแรกเราชนะแล้ว25-22เซต2เราชนะ25-16แต่ว่าเซต3เราแพ้23-25นนแล้วก็เซตตัดสินไม่ใช่เซตตัดสินเซตที่4แล้วกันเราก็ชนะไป25-11นะครับก็เข้ารอบในฐานะแชมป์ของกลุ่ม Bได้สำเร็จครับ
0: โอ้เสียไปเซตหนึ่งนะ
1: เสียเซตหนึ่งไงโอ้โหเราอุตส่าห์นึกว่าจะผลงานยอดเยี่ยมมานานนะครับก็อ้าวไม่เป็นไรนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็เข้าเป็นในฐานะของแชมป์กลุ่มเรียบร้อยนะครับรอบ8ทีมเนี่ยเยาวลุกเจอใครนน
0: ครับ
1: ก็จะตี27หรือ28สิงหาคมนี้ครับติดตามทางโมโนเขานะ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: วันนี้แข่งเร็วเลยนะบางคนนี่ลืมไปเลย
1: ลืมไม่ใช
0: ่โอ้แข่งแต่9 โมง
1: 9 โมงก็คือ10 โมงบ้านที่ประเทศจีนนะเออนะครับก็โอ้แต่เสียดายที่เสียเซต3ไงนนถ้าว่ามันชนะรวดทั้ง3แมตช์นะโอ้โหและชนะรวด3แมตช์แต่ว่าไม่เสียเซตเนี่ยมันจะสวยงามกว่านี้นนว่ามั้ย
0: ใช่
1: แต่ไม่เสียเซตไงโอ้โหเสียดายไม่ก่อนเนาะก็แบบนี้เราได้แต้มจากการทำเกมบวกอีก62 แต้มคาซัคสถาน44 แต้มแต่บล็อกของคาซัคสถานเนี่ย10 แต้มนนเราได้แต้มจากบล็อกแค่8เลยนะเสิร์ฟเราได้แต้มจากการเสิร์ฟใน6นะครับคาซัคสถาน3คู่แข่งเสียแต้มให้เนี่ย22 แต้มเลยนะ
0: ครับ
1: ส่วนเราก็เสียแต้มเยอะนะนนเสียให้คาซัคสถานนะครับ17 แต้ม
0: ครับ
1: โอ้โหก็คนที่ทำแต้มได้สูงสุดของเราคือสัตย์ศิลปพรจากเทวิสูตรนะ
0: ครับ
1: 20 แต้มนนเบสคอร์เลอร์เลยก็คือทำคะแนนได้สูงสุดนะแล้วก็อันดับ2โอ้ยไม่ได้อันดับ2คือแต้มเท่ากันเลยนะ20แต้มเท่ากันก็คือพิมพิยาก๊กรำครับอันนี้ก็20แต้มเท่ากันตอนนี้ขายไม่ได้นะจะละสัตย์ศิลปพรจากเทวิสูตรนะน้องออมสินไง
0: ครับ
1: ขาดเธอขาดใจเหมือนกันนะนะครับอ้าวก็ลุ้นกันนะ
0: ผมมีบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจออกมาแล้วนะฮะ
1: เป็นยังไง
0: อย่างโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรนะฮะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าชื่นชมระบบทีมที่เริ่มไหลลื่น
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เข้าขากันได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะส่วนเซตที่3ที่เราเสียไปเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: โค้ชออสบอกว่าแม่มันเสียสมาธิไปบ้างนิดนึงแต่ว่าภาพรวมพอใจ
1: ครับ
0: ที่ผู้เล่นสามารถกดดันคู่แข่งแล้วก็กลับมาปิดเกมได้อย่างเด็ดขาดในเซตสุดท้ายก็เซตสุดท้ายเราชนะไปขาดเลยนะ
1: ครับ
0: 25-11คือเซตที่3นี่เราแพ้ไปนิดเดียว23-25 พอเซตที่4นี่เรามาแบบดุดันเลย
1: ดุดันเลยบอกไม่ยอมแล้ว
0: ไม่ปล่อยนะ
1: ครับ
0: ก็ปิดเกมได้อย่างเด็ดขาดนะเซตสุดท้ายเซตสุดท้ายเก็บ9แต้มเต็
1: ม
0: คว้าแชมป์กลุ่มส่วนน้องออมสิน
1: ครับเป็นไงออมสินว่าไง
0: น้องออมสินท็อปสกอเลอร
1: ์ครับ
0: ในแมตช์นี้ก็บอกว่าไม่ได้กังวลว่าคู่แข่งรอบต่อไปจะเป็นใครนะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการโฟกัสที่ฟอร์มการเล่นแล้วก็ระบบการเล่นของทีมไทยอย่างเดียวแล้วก็มีความมั่นใจเต็มร้อยในการเจอกับทุกทีม
1: ครับโอกาสเราไปเจอใครบ้างครับเพราะว่าตามโปรแกรมยังแข่งไม่จบเนาะเดี๋ยวในกลุ่ม A นี่อิหร่านเจออิรักด้วยตอน 13:00 นครับแล้วก็ 17:30 นนะครับน่าสนใจญี่ปุ่นเจอเวียดนาม
0: อ
1: ันนี้เป็นการแข่งในกลุ่ม C นะ
0: ใช่ครับ
1: เออ
0: ก็เงื่อนไขการประกบคู่เนี่ยทีมชาติไทยในฐานะแชมป์กลุ่ม B ชนะ3นัดรวดเก็บไป9แต้มเต็มส่วนทีมอื่นๆยักษ์ใหญ่อย่างเจ้าภาพจีนญี่ปุ่นก็การันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วเช่นเดียวกันนะครับรอบทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยจะนำทีมอันดับ 1-3 ที่ผลงานดีที่สุดจากรอบแรกไปคว้าเจอกับทีมอันดับ 6-8
1: เ
0: พื่อไปแข่งขันแบบรอบน็อกเอาท์แพ้คัดออกต่อไป
1: ก็รอบ8ทีมเนี่ยอันดับ1เจออันดับ8
0: ใช่
1: 4เจอ5นะฮะซึ่งสายนี้จะค่อยเจอกันในรอบรองนะส่วนอันดับ2เจออันดับ7และอันดับ3เจออันดับ6ซึ่งณเวลานี้เราอันดับ2นะนน
0: ครับ
1: แต่ถ้าว่าอันดับ2โอ้อันดับ2เราก็มันมีสิทธิ์จะค่อยไปเจอกับอันดับ3นะนนนะก็คือญี่ปุ่นพี่ว่ามีสิทธิ์เลย
0: ญี่ปุ่นเดี๋ยวจะเล่นเจอกับเวียดนามก็ไม่น่าพลาดน่าจะชนะได
1: ้ครับ
0: ถ้าเขาชนะเวียดนามแบบไม่เสียเซตเลยเขาก็จะแซงเรา
1: เป็นอันดับ2
0: เป็นอันดับ2นะ
1: ใช่
0: เราก็จะไปอยู่ที่3
1: ที่3ก็ถ้าที่3
0: 3เจอที่6
1: 3ไปเจอ6เหมือนเขาจะจัดระดับเน
0: า
1: ะ1ถึง8นะครับทีมที่จะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะก็คืออย่างที่เรียนไปนะสายบน1เจอ8 4เจอ5ซึ่งใครได้อันดับ1ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นจีนเพราะในกลุ่มของจีนเนี่ยคือไม่ได้หนักมากนะนน
0: ท์ใช่
1: ไทยไปอิหร่านอิรักอย่างเงี้ยจีนก็ชนะอิรัก 3-0 แล้วก็ล่าสุดชนะอิหร่านไงเมื่อวานนี้ชนะไป 3-0 จนการเดียวหน้าส่งท้ายเนี่ยจะเจอกับไชนีสไทเปครับซึ่งไชนีสไทเปนี่ก็แพ้อิหร่าน 1-3 นะ
0: ใช่
1: และจีนก็ชนะอิหร่าน 3-0 เลยก็ดูแล้วจีนน่าจะชนะไชนีสไทเปได้ 3-0 ถ้าแบบนี้ก็จะทำให้จีนเป็นอันดับหนึ่งของแรงกิ้งนะอันดับหนึ่งของทุกทีมเลยอ่ะก็สบายเลย1เจอ8
0: ใช่
1: แล้วไป4เจอ5โอ้โหสบายแล้วนนแต่2กับ3นี่สิเรามีสิทธิ์ไปไขว้กับญี่ปุ่นนะ
0: มันต้องดูว่าเดี๋ยวญี่ปุ่นเขาจะมีหลุดเสียเซตให้กับเวียดนามไหม อะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราคิดว่าญี่ปุ่นน่าจะชนะ3เซตรวดเราก็จะจบที่3 3ก็ไปเจอ6แต่ก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอบรองก็ต้องเจอไม่ญี่ปุ่นก็
1: จีน
0: จีนอ่ะยังไงก็ต้องเจอสักทีมนึงอ่ะ
1: ต้องเจอนะ
0: ก็มีบทสัมภาษณ์ของน้องบีมพิมพิชยากกรำด้วยนะ
1: ครับเป็นยังไง
0: ก็บอกว่าตอนนี้เริ่มเครื่องเริ่มจูนกันติดแล้วเล่นกันมาหลายแมตช์แล้วตอนนี้เริ่มเข้าขากันแล้วความเข้าใจกันสูงมากขึ้นแล้วแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะเน้นไปที่โฟกัสทีละแมตช์เพราะว่าถ้ามองไปไกลกะว่าเราต้องเอาตั๋วโอลิมปิกอย่างเดียวต้องแชมป์อย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบเครียด
1: ครับ
0: ขอมองไปทีละแมตช์ดีกว่า
1: ดีมาก
0: ก็ส่วนทางฝั่งคาซัคเขาก็ยอมรับว่าไทยนี่หลากหลายในเกมรุกนะแล้วก็มีเกมรับที่เหนียวแน่นตามมาตรฐานแชมป์เก่าเลย
1: ครับ
0: พยายามจะใช้รูปร่างที่ได้เปรียบในการบล็อกแล้วก็ดึงเซตที่3มาได้แต่ว่าสุดท้ายก็ต้านทานความรวดเร็วของไทยในเซตที่4ไม่ไหว
1: ครับก็ลุ้นกันนะครับวันนี้จีนพรุ่งนี้จีนนะจีนจะเจอกับไชนีสไทเป 18.30 ส่วนญี่ปุ่นเจอเวียดนามวันนี้ 17.30 ซึ่งเวียดนามเขาก็หวังที่จะไปรอบลึกๆเหมือนกันนะเพราะว่าเวียดนามเนี่ยอยู่ในกลุ่ม C ไงนะครับนัดแรกนะครับเวียดนามแพ้เกาหลีใต้ไป 1-3 แล้วก็นัด2ชนะฮ่องกงไป 3-0 ดังนั้นแมตช์นี้นะครับเวียดนามอย่างน้อยต้องมีแต้มนะสองต่อสามก็ยังได้นะครับหรือพยายามชนะญี่ปุ่นให้ได้เพราะว่าเกาหลีใต้ดูแล้วก็ไม่น่าพลาดน่าจะชนะฮ่องกงได้นะเพ พราะเกาหลีใต้ไปแพ้เวียดนามเอ้ยขออภัยเกาหลีใต้เนี่ยไปแพ้ญี่ปุ่น 0-3

0: 3ไงแล้วก็เวียดนามไปแพ้เกาหลีใต้1ต่อ3
1: ใช่ครับ
0: เสียหายนะเวียดนามนะ
1: ก็วันนี้นี่ถือว่าน้องบีมพิมพิชญากับน้องออมสินศศิภาภรณ์นี่ท็อปฟอร์มพร้อมกันเลยนะ
0: ใช่เท่าไหร่นะ
1: 20แต้ม
0: 20แต้มเท่ากัน
1: เท่ากันเลยก็ครึ่งนึงของคะแนนจากการบุกทั้งหมดในทีมเลย2คนนี้นะครับ
0: เพราะว่าได้แต้มเท่าไหร่90กว่าแต้มอ่ะเราได้ทั้งหมดเท่าไหร่แต้มทั้งหมดนะ98แต้ม98แต้มแบ่งเป็นของศศิภพรนะแล้วก็พิมพิชญาโคกรำคนละ20ละ40ก็เท่าไหร่96เกือบครึ่ง98แต้มก็เกือบครึ่งเลยนะจากทั้งหมดที่ทีมทำได้นะฮะวันนี้ก็ยอดเยี่ยมนะส่วนเราไปก็มีน้องบุ๋มบิ่มนะชชรโมกศรีวันนี้ก็8แต้ม
1: ครับ
0: นะครับมีบล็อก1แล้วก็ทำแต้มจากการบุกอีก7นะเราลงมาก็แก้กระยานะครับกมุนทลาไง
1: ครับ
0: นะครับก็อันนี้ก็วันนี้ได้ลงสนามกดไป7แต้มนะเราลงไปก็เป็นพรพันธ์เกิดป่าอู้พรพันธ์เกิดป่า6แต้มเลยนะบุก2แล้วก็บล็อกอีก2แล้วก็เสิร์ฟอีก2แต้มนะนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็จบไปนะทีมลูกยางสาแท้ของเรานะครับ
1: ตอนนี้พอดูจากฟอร์มการเล่นมาถึงวันนี้เนี่ยผมดูจากสื่อต่างประเทศเขาก็ยังยกให้จีนนะเป็นเต็ง
0: ที่จะได้ได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมใช่ไหม
1: เขาบอกโอกาสเป็นแชมป์นี่ประมาณ 44% อ่ะ
0: ครับ
1: เกือบครึ่งนะญี่ปุ่นเต็ง2 25%
0: ครับ
1: นะครับเขาบอกว่าจีนเนี่ยฟอร์มดุดันนะในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็แน่นอนได้เปรียบในฐานะเจ้าภาพ
0: ครับ
1: ตรงนี้มันสำคัญเลยนะครับก็ทัวร์นาเมนต์นี้จีนจุดเด่นคือเกมบล็อกนะและแน่นอนผู้เล่นก็รูปร่างสูงใหญ่ด้วยถือว่าได้เปรียบญี่ปุ่นและไทย
0: แต่ไม่มีเหรียญหญิงเลยเนี่ยตัวตบสำคัญของเขาอะ
1: ส่วนญี่ปุ่นโอกาสได้แชมป์ 25% เป็นเต็ง2เขาบอกว่าทีมเวิร์กดีนะชุดนี
0: ้ครับ
1: นะฮะเล่นกันรวดเร็วเกมรับก็เหนียวแน
0: ่
1: นเหมือนเดิมซึ่งเป็นจุดแข็งของญี่ปุ่นเขาอยู่แล้วนะลูกเหนียวนะก็
0: ญี่ปุ่นเหนียวอยู่แล้วสไตล์เขาเหนียว
1: ใช่แล้วก็ดูแล้วตั้งแต่เล่นมานี่ค่อนข้างแน่นอนพลาดเองค่อนข้างน้อยแต่ง3คือไทยครับ
0: ครับ
1: 15% เท่านั้นเอง
0: ฮะเหรอ
1: ใช่
0: ที่จะได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมนะ
1: ที่จะได้แชมป์อ่ะก็ชนะรวดมา3เกมมีการวิเคราะห์ว่าจุดเด่นของไทยคือเกมรุกผส
0: ม
1: ที่รวดเร็วและหลากหลายนะครับส่วนเต็ง4เป็นเกาหลีนะ 6%
0: ครับ
1: ประมาณนี้
0: อ่ะก็หรือแล้วก็ติดตามกันนะ
1: ใช่ครับ
0: ให้กำลังใจกันต่อไปย้ำอีกครั้งหนึ่งดูแล้วเราน่าจะจบอันดับ2จากทั้งหมดนะหรืออันดับ3ก็ไปตีวันที่28ก็คือวันศุกร์นี
1: ้
0: อยู่ที่ว่าคู่แรกหรือว่าคู่2นน
1: ใช่
0: ถ้าคู่แรกก็วันศุกร์นี้ก็คือเวลา 14:00 น.นะแต่เวลาในบ้านเราถ้าเป็นคู่2ก็ 18.30 นะครับลุ้นกันนะโนนะ
1: ครับ
0: ครับสำหรับทีมวิทยาสาวแท้ของเรานะ
1: ใช่ครับ
0: ให้กำลังใจกันนะครับ
1: ประมาณนี้นะ
0: ประมาณนี้นะ
1: เดี๋ยวตามลุ้นกันต่ออย่างที่บอกรอบรองเนี่ยไม่จริงก็ญี่ปุ่นแน่นอนแต่ว่ารอบหน้าเรายังหนีได้อยู่เรายังเจอแบบทีมที่ไม่ได้ท็อปมากได้อยู่แหละรอบ8อะ
0: ครับ
1: แต่พอรอบรองแล้วมันเลี่ยงไม่ได้นะมันก็ต้องยังไงมันก็ต้องเจออ่ะ
0: ต้องเจออ่ะรอบรองไม่เจอญี่ปุ่นก็เจอจีนนะเอาอยู่แล้วนะครับสู้เต็มที่อยู่แล้ว
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็จริงๆเจอจีนกับญี่ปุ่นนาทีนี้ผมว่าก็พอกันหนักเหมือนกันใครก็ได้
0: ใครก็ได้เนาะ
1: เพราะถ้าเราจะเป็นแชมป์อ่ะยังไงเราก็ต้องเอาให้ได้อ่ะ
0: ไม่มีอะไรจะเสียไง
1: เราก็ต้องชนะให้ได้อ่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราจะไปถึงแชมป์เราต้องการตั๋วโอลิมปิกเนี่ยเราต้องดีกว่าจีนเราต้องดีกว่าญี่ปุ่น
0: ครับ
1: เจอช้าเจอเร็วเราต้องเก็บให้หมด
0: เฮ้ยสุดยอด
1: ถ้าเราจะไปโอลิมปิก
0: ถูกต้อง
1: ต้องอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: อ่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องอื่นกันนะฮะ
0: เด
1: ี๋ยวขอ
0: ไ
1: ปสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการแบบสบายใจไปเที่ยวออกจากบ้านไปไหนแบบสบายใจนะครับสามารถเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV ครับกล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi ครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับทนแดดทนฝนเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงถึง 128GB นะครับบันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศานะครับหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้ครับมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1ครับเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania นะครับ
0: ฝากไว้ด้วยนะครับ

0: โอ้โห72ของโลกนะหลังจากโชคหลายเนี่ยก็ไปแข่งขันในรอบเมนดอร์หลายรายการนะครับส่วนอีกคนคือน้องใหม่นะมนัญญาสว่างแก้วรับขยับขึ้นมา8อันดับเลยจาก105นะครับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่97ของโลกโอ้โหซึ่งนับเป็นอันดับโลกสูงสุดของทางรวงข้าวและน้องใหม่บนเส้นทางอาชีพนักเทนนิสหญิงด้วยครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะที่มี2นักหัวสาวไทยร้างอยู่ใน100อันดับแรกของโลกพร้อมกันเป็นว่าติดท็อป100อ่ะนนท์คุณฟังฮะก็มีนักเทนนิสหญิงที่เคยทะยานขึ้นไปติดท็อป100ของโลกในเพศหญิงเดี่ยวมาแล้วทั้งหมด4คนนะครับแต่เวลาแต่ละคนเนี่ยทำอันดับในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนี่คือ2คนเข้าติดท็อป100ครั้งแรกเลยอ้าวอีกแบบนี้เอเชียนเกมแล้วก็มีลุ้นไหมอ่ะเทนนิสของเรานนท์ใช่ไหม
1: มีลุ้นครับ
0: แต่ยอดไอ้ไหมไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ
1: ไปทั้งหมดเลยครับ
0: เนาะ
1: เพราะว่าเขาก็ดูจากอันดับโลกนั่นแหละนะฮะแต่ว่าประเด็นสำคัญเลยเนี่ยนะครับก็คือไม่ใช่นักเทนนิสไทย มันคือนักเทนนิสฟิลิปปินส
0: ์อ๋อไออเล็กซานดรายาล่าเหรอ
1: ใช
0: ่มาไหมอ่ะมาเหรออ
1: ุ้ยไปอยู่แล้วผมว่า
0: เหรอซีเกมก็มาแล้วนะพอแล้วมั้ง
1: แล้วล่าสุดนี่อันดับโลกเนี่ยตอนเนี้ยทำสถิติใหม่เป็นนักเทนนิสอาเซียนที่อันดับโลกสูงที่สุด
0: ครับ
1: ตลอดการเรียบร้อยปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับที่18พี่แทมมี่ของเราเนี่ยดีสุดเนี่ยที่19
0: ใช่ไหมแทมมี่นะ
1: ตอนเนี้ยอเล็กซานดราเอล่าจากฟิลิปปินส์เนี่ย
0: ครับ
1: ทำสถิติใหม่ของนักเทนนิสจากอาเซียนเรียกว่าตั้งแต่มีนักเทนนิสหญิงในอาเซียนมาเนี่ยเธอคือคนที่แรงกิ้งสูงที่สุด
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เป็นพี่แทมมี่แทมารินธนสุการมือ19ของโลกนะครับปี2002อีกคนคือยายุกบาสุกิพี่เจ๋งจำได้ไหม
0: จำได
1: ้ปี1997
0: ครับ
1: นั่นก็ขึ้นไปถึงมือ19
0: อันนี้ดัง
1: ล่าสุดเนี่ยอเล็กซานดราเอล่าเนี่ยขึ้นไปมืออันดับ18แล้วหลังจากที่ไปปลดล็อกได้แชมป์ WTA รายการแรกในชีวิตมาครอง
0: ครับ
1: ในวอชิงตันโอเพ่น
0: ยายุบาสกีอินโดนีเซีย
1: ไม่ทันนะคุณเนี่ย
0: ถ้าไอ้ยุคใกล้ๆกับยุคแทมมี่อ่ะ
1: ตอนนั้นแข่งกันเลยไหมมีเจอกันไหม
0: ไม่แน่ใจแต่ว่าได้ยินชื่อได้ยินชื่ออยู
1: ่
0: เดี๋ยวยูบาสุกิ
1: เขาขึ้นไปมือ19เหมือนกัน
0: ยุคประมาณสักยุค90ยุค2000อ่ะ
1: นี่เขาขึ้นไปปี97พี่แทมมี่ปี2002เขาใกล้ๆกัน 4-5 ปีเอง
0: ก็ช่วงนั้นอ่ะเคยแข่งออสเตรเลียเพนเข้ารอบ4ปี98อ่ะเฟเดอร์เพนปี96วิมเบิลดันปี97รอบ8คนสุดท้ายเลยดังเดี๋ยวยูบาสุกินักหัวใจอินโดนีเซียก็พี่เข้าไปดูนะครับคือก่อนหน้านี้ทางคุณสุชัยพรชัยเสือดมนะครับนายกสมาคมกีฬาลอเทนนิสแห่งประเทศไทยก็ได้ประกาศรายชื่อนักเทนนิสอาชีพนักเทนนิสทีมชาติไทยนะช
1: ุ
0: ดเอเชียนเกมนะครับก็ต้องแจ้งชื่อก่อนไงก็แจ้งชื่อก่อนภายในวันที่15มิถุนายนนะครับเพื่อเข้าร่วมเอเชียนเกม19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ครับก็มีทั้งหมด12คนนะนนท์
1: ครับ
0: นักกีฬาชาย6คนครับคือบูมกสิทธิสำเร็จแม็กซิมัสพราพลโจรแมงปอพวิทย์สอหลักทรัพย์จูเนียร์วิชยาตรงเจริญชัยกุลโอเว่นธนเพชรฉันทะทั้งหมด5คนนี้พิจารณาอันดับประเภทเดียวนะและนัดปรัญญาอิสโรนะครับพิจารณาจากอันดับประเภทคู่ส่วนนักกีฬาหญิง6คนของเรานะครับรวงข้าวไปด้วยนน
1: ท์ใช่ครับ
0: รวงข้าวลันนาทาราลดีน้องใหม่ครับมนัญญาสว่างแก้วน้องอีฟครับพัชรินทร์ชีพชาเดชน้องออมสินอาชิสาฉันทะน้องแต้วทัศพรนาคหล่อทั้ง5คนพิจารณาจากอันดับประเภทเดียวนะและน้องเอิร์ธเพียงทานผลิพืชนะครับก็พิจารณาจากอันดับในประเภทคู่นะครับก็สุดแล้วเรานำทีมไปโดยผู้หญิงนะรวงข้าวและน้องไหมฝ่ายชายก็นำทีมโดยจ้าบูมกะสิริสำเร็จมือหนึ่งของเรานะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: คือสมาคมเขาก็อิงจากแรงกิ้งโลกแหละตัวท็อปของเรา 5-6 คนแรกอะไรประมาณนี
0: ้ครับ
1: ก็ได้ไปกันหมดนะครับชาย6หญิง6นี
0: ่
1: นะครับก็ดูจากอันดับประเภทเดียวประเภทคู่นั่นแหละนะครับที่จะไปแข่งขันรายการนี้นะครับเต็ง1ของหญิงเดียวตอน

0: นี่ผมเช็คดูเนี่ยแน่นอนครับอเล็กซานดราเอียล่าครับ
1: ครับ
0: อันดับโลกดีที่สุดเลย
1: อืม
0: 18ของโลกครับเต็ง1ของรายการแล้วมาท็อปฟอร์มช่วงนี้ด้วยนะส่วนเต็ง2นี่เป็นอาอิอิโตะจากญี่ปุ่นครับเพราะว่าเป็นเจ้าภาพเต็ง3นี่ก็เป็นอีก1นักเทนนิสจากญี่ปุ่นก็คือโมยุกะอุชิจิมะนี่เป็นมือ92ของโลก
1: ครับ
0: เขามองว่านักขวดจากญี่ปุ่นน่าจะได้เปรียบเรื่องของความคุ้นเคยกับสนามนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงเชียร์ด้วยนะครับแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยน้องลวงข้าวเนี่ยอันดับ72เนี่ยน่าจะเป็นเต็ง2ได้เลยนะถ้าดูจากเต็งถ้าดูจากอันดับโลกเนี่ยถือว่าเป็นที่2นะ
1: ครับ
0: ส่วนน้องไหมวนัญชยาเนี่ยถ้าดูจากอันดับโลกเนี่ยเป็นเต็ง4ต้องเต็ง5สิเต็ง5เต็ง5น้องไหมเต็ง5น้องลวงข้าวเต็ง2ถ้าดูจากอันดับโลกล่าสุดนะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าต้องยอมรับว่าเอล่านี่ห่างเยอะอันดับโลกห่างเยอะ18อ่ะ
1: เอล่าก็เป็นแชมป์4เกมที่ผ่านมาไงแล้วครั้งนี้เขาก็มาด้วยอยู่แล้วเนาะ
0: ใช่
1: ครับ
0: มีเจิ้งฉินหวนมือ4ของโลกจากจีนเนี่ยคนนี้เขามองว่าจะเป็นตัวเต็งเหมือนกันแต่ว่าเขาถอนตัวไปแล้วไม่ได้มา
1: ครับของจีนใช่ไหม
0: แชมป์เก่า
1: อ๋อเหรอ
0: ของจีน
1: เจ้าชินหวนนะ
0: เจ้าชินหวนไม่มา
1: ไม่มา
0: เหรียญทองโอลิมปิกด้วยนะแชมป์เก่าเอเชียนเกมนะครับหวังซินหยูก็ไม่มานะครับเอลิน่าไรบาคีน่ามือ2ของโลกที่เป็นคาซัคเนี่ยก็ไม่มา
1: ครับ
0: คือเอาจริงเอเชียนเกมเนี่ยระดับไรบาคีน่าก็คงไม่แข่ง
1: เล่นอาชีพดีกว่าไหมไรบาคีน่าเนาะ
0: ใช่ก็เนี่ยแหละทำให้เอล่าเนี่ยแหละเต็งหนึ่งเลยตอนนี้เต็งจ๋าเลยแบบอันดับโลกคือห่างจากคนอื่นเยอะห้าสิบกว่าอันดับอ่ะ
1: ครับ
0: เราเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เทนนิสเอเชียนเกมส์เนี่ยเราเคยได้เหรียญทองนะชายเดี่ยวพี่บอลพลาดอนเนี่ยปี2002
1: พี่บอลของเราเองนะ
0: พี่บอลนี่แหละ
1: โอ้ครับครับเป็นยังไงเป็นยังไงพี่บอล
0: พี่บอลปี2002ไง
1: 2002ชนะลีฮงเต็กป่ะชนะใคร
0: ปี2002ที่เกาหลีใต้
1: ที่บูซานเหรอ
0: ตอนนั้น
1: พี่บอลกำลังพีคเลยตอนนั้นกำลังดังละดังเลย
0: รอบชิงยองเต็กจากเกาหลีอะรอบชิงอะ
1: ลีฮงเต็ก
0: ต้องออกเสียงยังไงเขาเขียนอียองแท็กอะ
1: อียองเต็ก
0: อียองแท็ก
1: อียองเต็กอะ
0: เออ
1: ดังของเกาหลีใต้อะ
0: นั่นแหละ
1: อ๋อ
0: ก็ชนะนักขวดเจ้าภาพไปได้เหรียญทองตอนนั้นพี่บอลก็เต็งหนึ่งปี2002
1: ครับ
0: ปี2006ปิ๊กดันนายอุดมโชคได้แชมป์ครับนี่ต่อกันเลยนะ
1: ครับ
0: 2002กับ2006นะครับรอบชิงก็เจอกับยองแท็กคนเดิ
1: ม
0: แล้วก็ชนะได้ส่วนหญิงเดี่ยวพี่แทมมี่เขาได้รองแชมป์ครับปี98ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะไปแพ้กับยายุคบาซูกินี่ไง
1: เอาเหร
0: อตอนนั้นเป็นมือ3จากอินโดพี่แทมมี่เป็นมือ1นะตอนนั้นเนี่ยแต่พี่แทมมี่แพ้ไป0ต่อ2เซตเลย4-6แล้วก็2-6
1: ครับ
0: ปี2002พี่แทมมี่ก็เข้าชิงอีกรอบชิงนี่ไปแพ้ไอโรด้าตุนยากาโนวาจากอุซเบย
1: ์
0: สองเซตรวดโอ้โหพี่แดมมี่รอบรองไอ้รอบชิงเหรียญเงิน2ครั้งติดเลยอ่ะส่วนชายคู่นะครับพี่บอลปี98
1: เป็นยังไง
0: ได้แชมป์กับพี่ชายนราธรศรีชาพันธ
1: ์ครับ
0: ก็ตอนนั้นก็เจอยองแท็กอีกแล้วแต่ตอนนั้นเขาจับคู่กับยุนยองอิวตอนนั้นก็เล่นทั้งเดี่ยวทั้งคู่นะ
1: ครับ
0: ของเรามีพี่บอลนะของเกาหลีก็มีอิงเต็กนะ
1: ใช่ดังแต่ก่อนก็ตีคู่มาเลยแต่ว่าพี่บอลของเราจะเป็นมือหนึ่ง
0: ใช่
1: ก็จะเก่งกว่าอ่ะ
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็ปี2006มีคู่แฝดสนชัดสันชัยเข้าชิงแต่ว่าได้รองแชมป์ครับได้เหรียญเงินอีกเหมือนกันหญิงคู่นี่เราเคยได้แชมป์นะครับปี2014ครับพี่แทมมี่แหมถึงจะอกหักอย่างในประเภทเดียวแต่ว่าได้แชมป์ได้เหรียญทองตอนจับคู่กับน้องลักลักษิกาคำๆ
1: อ๋อน้องลักนะ
0: ปี2014ที่เกาหลี
1: ครับ

0: นะครับตอนนั้นก็เอาชนะคู่จากไต้หวันนะเซียซูเว่ยกับชานชินเว่ยก็ชนะไป2-1เซต
1: ครับ
0: แล้วก็มีคู่ผสมเนี่ยเราเคยได้แชมป์ปี78ครับโอ้โหยุคนั้นคุณจารึกเฮงรัศมีกับคุณสุธาสินีสิริกายะครับ
1: ครับ
0: พี่เจ๋งทันไหม
1: โอ้ไม่ทันนะอันนี้ไม่ทันเลย
0: 78ครับ
1: โอ้ไม่ทัน
0: เป็นเหรียญทองเทนนิสเอเชียนเกมเหรียญแรกให้กับไทยครับตอนนั้นเอาชนะคู่ของญี่ปุ่นได
1: ้
0: แล้วก็เป็นเหรียญเดียวในประเภทคู่ผสมที่ได้แชมป์จนถึงตอนนี้นะเพราะว่าปีที่ดีที่สุดหลังจากนั้นก็คือปี2018ได้รองแชมป์ก็คือสนฉัตรรติวัฒน์กับลักษิกาคำขำ
1: ครับ
0: นี่ก็คือเรื่องของ
1: เทนนิสนะ
0: เอเชียนเกมในเทนนิส
1: ก็เรามีลุ้นอ่ะ
0: เอเชียนเกม
1: เดี๋ยวนั้นก็มีเหรียญแม้ว่าเอล่าจะมาไล่ล่าเหรียญทองด้วยก็ตามฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เท่ากับว่าหญิงเดียวเรายังไม่เคยได้แชมป์นะ
1: ครับ
0: ชายเดียวเราเคย
1: ชายเดียวเคยได้แล้ว
0: แล้วก็ชายคู่เราก็เคยได้แล้ว
1: ครับ
0: นะครับหญิงคู่เราก็ได้แล้วคู่ผสมเราก็ได้แล้วขาดหญิงเดียวอย่างเดียวเลยครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวก็ได
0: ้
1: หลุนนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ถึงแม้อันดับโลกจะต่างกันอ่ะแต่ถ้าวันนั้นท็อปฟอร์มเนี่ยก็สู้ได
1: ้สู้ได้อยู่แล้วนะอ่ะอุ้ยเราลืมพักหรือเปล่านน
0: ต้องพักก่อนไหมฮะ
1: พักสักครู่ไหมนะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ช่วงหน้านะครับมาคุยกันในเบรก2ของ99 Live ครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: กลับมาครับในเบรก2ของ99 Live ก่อติดเอเชียนเกมนะครับ
0: ครับผม
1: เมื่อกี้เราก็คุยเรื่องของวอลเลย์บอลเนาะ
0: เรื่องของเทนนิสด้วย
1: ไปเทนนิสนิดนึงแล้วกันนะครับ
0: แวะดูข้อความนิดนึงนะพ
1: ี่ได้อะไรมีอะไรบ้าง
0: พี่จืดเองนี่เป็น FC ของพี่เจ๋ง
1: พี่จืด
0: พี่จืดเองเนี่ยทักมาบอกว่าพี่เจ๋งครับ
1: ครับ
0: เทพกักโปตอนนี้ถ้าบาร์ซ่าขอซื้อให้
1: ไม่เอาครับเพราะว่า
0: ร้อยล้านปอนด์เลยนะ
1: กักโปตัวนี้คือแบกทีมแล้วตัวนี้ครับแบกเกมลุกทีมอยู่ฝ่ายเดียวก็เนี้ยครับขนาด
0: ร้อยล้านปอนด์บวกยาเมาด้วยเขาถามจะขายไหม
1: ก็ขายตั้งแต่50ล้านปอนด์แล
0: ้
1: ว
0: ไม่ต้องถึงร้อย
1: เพราะว่าตัวนี้เขาแบกทีมอยู่นะแบกไอ้อีซักอยู่ฮะครับเกมลุกมีดีอยู่คนเดียว
0: ไม่แต่คือจริงๆผมว่าคือปีที่แล้วมันตะกุกตะกักไปหมดอ่ะจะไปโทษเขาคนเดียวไม่ได้หรอกพอไปเล่นทีมชาติก็ยังเก่งนะ
1: ครับ
0: กับเนเธอร์แลนด์อ่ะผมว่าจริงๆเขายังโอเคอยู่นะแต่ว่าล่าสุดนี้มีข่าวว่าซิตี้จะเอาด้วยนะ
1: ครับ
0: ซิตี้จะเอาไปแทนมามูชเพราะว่าสเปอร์ขอยืมมามูชไปแต่ว่าเดวิดออนสตีนเขาก็บอกลิเวอร์พูลไม่อยากขาย
1: ครับ
0: ผมว่าเก็บไว้ดีกว่านะถ้าเกิดไม่ได้แบดลี่บาโกล่าแต่ถ้าได้บาโกล่ามาขายได้นะ
1: เอ้ยบาโกล่าเดี๋ยวก็ได้เห็น
0: ได้ไหม
1: ใกล้แล้วใกล้เฮมิโกแล้ว
0: ใกล้แล้วเหรอ
1: ใกล้แล้วใกล้แล้ว
0: แล้วถ้าได้มานี่จะเก็บกักโปไว้ไหม
1: กักโปเล่นฝั่งไหนฝั่งซ้ายเหมือนกันด้วยเฮ้ยก็
0: หรือว่าต้อง
1: เห็นว่ากักโปเนี่ยอยากจะไปสเปอร
0: ์มีแบนซิตี้เข้ามาจีบล่าสุดไง
1: เหรอ
0: เพราะว่าเขาจะเสียมามูชไง
1: โอมามูชใช่ไหม
0: เออสเปอร์จะไปยืมมามูชอีกมันเลยกลายเป็นเก้าอี้ดนตรีแล้วตอนนี้อ๋อ
1: เหรอ
0: เออคือสเปอร์ถ้าไม่ได้กักโปเนี่ยเขาคงไปเอามามูชมาแทนไง
1: ครับ
0: เออ
1: ก็
0: แต่ลิเวอร์พูลจะได้ไหมบาโกล่าเนี่ย
1: เห็นว่าก่อนปิดตลาดเนี่ยเห็นว่าอยากจะได้อีกตัวนึงอ่ะแมรี่บาบาบาโกล่านี่ฮะ
0: แล้วเอ็มบาบาบายอีกคนนึง
1: เอ็มบาบาบายอีกคนนึงด้วยแต่ที่อยากได้มิก้าฮอตอ่ะมิก้ากอสอ่ะ
0: เขาไปแล้วนี่
1: จากอาแจกมันอยู่เปเช่ชอบคนนี
0: ้
1: แอซิดดี

0: แล้วก็ยิงก็ดีนะฮะครับอืม
1: โอ้โหลิเวอร์พูลนี่คือตอนนี้ยังไม่จบนะ
0: ครับ
1: ตลาดนักเตะนะ
0: อืม
1: แต่ดีลกับบาโกล่ามันเริ่มเงียบไปแล้วเลยผมว่าลิเวอร์พูลจะ
0: ได้ไม่ถึงเงียบนี่แหละลิเวอร์พูลบอกขออีกตัวนึงก่อนที่จะปิดตลาดเพราะว่าดูแล้วถ้าทรงนี้ฮะสู้กับนิวคาสเซิลเกือบไปเกือบแพ้ด้วย
1: อ
0: เออนะครับ
1: ส่วนกักโปยอยากปล่อยไหมฮะพี่เจ๋งก็ไม่อยากนะ
0: ก็มันแต่ว่าที่เกมเจอนิวคาสเซิลดีมากนะแบกอยู่ฝ่ายเดียวแบกเกมลุกของลิเวอร์พูลโคดี้กักโป
1: ก็ไม่อยากขายเหมือนกันนะ
0: เก็บไว้ก่อนดีกว่าฤดูกาลหน้าค่อยว่ากัน
1: เอามาให้หมดก่อนตอนนี
0: ้
1: ผมว่าดูจากคู่แข่งแล้วเนี่ยไม่ง่ายอ่ะปีนี้ถ้าจะลุ้นแบบไปแชมเปี้ยนส์ลีกนี่ก็หนักแล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าอย่างเชลซีก็เริ่มเห็นแววแล้วนะ
0: อ
1: ลอนโซเมื่อคืนนี
0: ้เป็นไงเงินจับนะดีนะยิงเยอะ
1: แต้ม
0: เสียเยอะแต่ว่ายิงเยอะกว่าชนะ 2-3 นะ
1: คือดูแล้วปีนี้น่าจะสู้มัน
0: เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าเวียดนามตกรอบแล้วนี่ครับหลังนะจากที่คาซัคได้เซตที่1จากไทยผมดูแล้วมันยังนะเพราะว่าตอนนี้แรงกิ้งอันดับล่าสุดเนี่ยนะฮะรวมกันทั้งหมดนะทั้ง3กลุ่มเนี่ย12ทีมเวียดนามอันดับ5นะนน
1: เวียดนามอยู่กลุ่มเดียวกับ
0: เดี๋ยวเวียดนามตีวันนี้เดี๋ยวตีกับเดี๋ยวตีกับญี่ปุ่นวันนี
1: ้
0: ตอน 17.30 เนี่ย
1: คือถ้าคาดว่าเวียดนามแพ้มันก็ต้องไปดูทีมอื่นๆด้วยไงว่าเขาจะแพ้หรือเปล่า
0: เพราะว่าเขาแข่งมาแข่ง2ชนะ1แพ้1
1: อ่ะตอนนี้เขาอยู่ที่5
0: แต่ก็ดูแล้วน่าจะแพ้ญี่ปุ่นนะดูจากศักยภาพดูแล้วถ้าแพ้ก็จะเป็นเท่าไหร่ก็ชนะแค่1แล้วก็แพ้ไปถึง2
1: แต่มันต้องไปดูพวกทีมอื่นที่ตามมาด้วยไง
0: ครับ
1: ว่าจะมีใคร
0: อินโดเกาหลีใต้อย่างเงี้ยถ้าอินโดกับเกาหลีใต้ชนะเวียดนามมีสิทธิ์ตก
1: ใช
0: ่
1: แต่ต้องดูก่อนว่าจะจบยังไงไง
0: ครับ
1: คือเขาเอาตั้ง8ทีมนะจาก12ทีมเนี่ย
0: ได
1: ้มันมี3ทีมที่ไม่ชนะใครเลยออสเตรเลียฮ่องกงอิรักพวกเนี้ย
0: ครับ
1: พวกเนี้ยมันไม่เข้ารอบอยู่แล้วเท่ากับว่ามันเหลือ9ทีมเองนะก็คือเวียดนามได้ต้องลุ้นกับอินโดเกาหลีอิหร่านอะไรเงี้ยอีกแค่ 2-3 ทีมแต่ก็ยังไม่ตกนะ
0: อืม
1: อ
0: ย่างนะอย่างนะ
1: อย่างครับ
0: ต้องลุ้นก่อนลุ้นเจอญี่ปุ่นวันนี้ก่อนนะ
1: ก่อน
0: นะครับตีวันนี้ตอน 5:30 น.แต่เวลาบ้านเราอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ที่จีนก็ 17.30 นะ
1: ใช่
0: ที่จีน 18.30
1: เรียกว่ายังไม่ตก
0: รอบอย่างใจเย็นใจเย็นมีข่าวหนึ่งในการรับสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะ เห็นว่าก็ตั้งเป้ารับอย่างน้อย1เหรียญทองนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมรับก็คอมมิตเตอร์เพจในครั้งแรกนะมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมงานแถลงข่าวนะครับซึ่งไฮไลท์อยู่ที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมดใน10อีเวนต์นะแบ่งเป็นประเภทต่อสู้นะครับ8รุ่นและพุ่มเซ่หรือว่าแร่รำอีก2รุ่นตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองครับโค้ชเชครับชัชชัยเชหรือเชยองซอกนะหัวหน้าผู้สอนเทควันโดทีมชาติไทยนะครับประเภทต่อสู้ก็บอกว่าหลังจบโอลิมปิกเกม2024ที่ผ่านมานะครับทางสหพันธ์เทควันโดโลกก็ได้มีการใช้กติกาใหม่ด้วยเรื่องห้ามโค้ชประท้วงในระหว่างแข่งซึ่งหลายชาติก็ปรับตัวกันพอสมควรอย่างไรก็ตามมองว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาซึ่งตนก็กำชับนักกีฬาว่าให้เล่นให้ดุดันและเน้นเตะทำคะแนนที่ศีรษะเยอะๆเพราะกติกาใหม่ตอนนี้หมุนตัวเตะหัวได้เพิ่มเป็น6แต้มจากเดิม5นะ
1: โอ้
0: แต่ก่อนเนี่ยคือถ้าหันหลังเตะหมายถึงว่าหมุนตัวเตะเนี่ยนะครับแล้วก็แบ็คคิกใส่ศีรษะเขาเนี่ย5แต้มคราวนี้คือหมุนตัวเตะแล้วก็ใส่ศีรษะเนี่ยเขาได้6แต้มแล้ว
1: คือ5แต้มก็เยอะแล้วนะ
0: อันนี้6เลย
1: โอ้นี่กะแบบทางลัดเลยอ่ะ
0: ใช่
1: ใครเก่งท่านี้เนี่ยโอ้ถ้า6แต้มนี่ฉีกเลยนะ
0: ครับก็โค้ชเชก็ถามว่าเอ๊ะไม่มีน้องเทนนิสภริพักแล้วรู้สึกหนักใจไหมเพราะว่าน้องเทนนิสก็เป็นตัวหลักของสมาคมกีฬาเทควันโดมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับก็โค้ชเชก็หนักใจนะเพราะเทนนิสอย่างน้อยก็การันตีเหรียญแน่นอนแต่เชื่อว่าเรายังมีโอกาสนะครับเพราะตั้งแต่ที่เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมกราคมนักกีฬาทุกคนก็รู้ว่าต้องเล่นยังไง

0: ต้องทำยังไงซึ่งสตาฟโค้ชทุกคนก็เน้นย้ำว่าให้เล่นเต็มที่และมั่นใจนะครับวันนี้ก็มีสมาคมกีฬาคูรานะ1เหรียญทองตั้งเป้านะยูยิสู1เหรียญทองกีฬายูโด1ทองกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตหวังมีเหรียญติดมือด้วยนะวูซู1ใน5อันดับแรกคาราเต้มีเหรียญติดมือและสมาคมกีฬาจักรยานก็หวังมีเหรียญติดมือเช่นกันนะครับวันนี้นะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: แม่คือหมดยุคน้องเทนนิสแล้วคือว่ากันตรงๆก็จะมองใครเป็นแบบตัวเต็งอ่ะมันก็ยากนะคือถ้ามีน้องเทนนิสอยู่เนี่ยทุกทัวร์นาเมนต์ยังไงน้องเทนนิสก็ต้องมีละ
0: ต้องมีต้องมี
1: แต่ว่านะตอนนี้หมดยุคน้องเทนนิสไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็คงจะไม่อยากกดดันนักกีฬาตั้งเป้าหมาย1ทองพออ
0: ืม
1: ก็เป็น Meet the Press นะกีฬา Asian Games นะสำหรับเมื่อวานนี้
0: ใช่
1: นะครับ
0: นะครับก็เป็นของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยไงนะครับก็ Meet the Press Asian Games ครั้งนี้ก็จัดทั้งหมดเนี่ย6ครั้งด้วยกันนะนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะนะครับเตรียมความพร้อมนะครับ
1: ไปดูรายละเอียดของสมาคมอื่นกันบ้างละกัน
0: ได้เลย
1: นอกจากของเทควันโดแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีตั้ง8สมาคมนะครับไปดูสมาคมจักรยานกันบ้าง
0: ครับ
1: ส่งโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน
0: ์
1: มาเป็นคนแถลงการนะครับบอกว่าจักรยานนี่มี4ประเภทนะในส่วนของ BMX เชื่อว่าไม่เงินก็ทองครับเรามีโกเมสสุขประเสริฐ
0: โกเมสเนี่ยดังนะ
1: โกเมสนี่ได้เงินคาที่แล้วด้วย
0: ครับ
1: ครั้งนี้ก็ไม่เงินก็ทองอ่ะเพราะว่ายังเหมือนเดิมมาตรฐานเดิมส่วนคีรินถ้าเข้า1ใน6ได้ก็มีลุ้นเหรียญ นะครับถ้าเข้า1ใน6ขอเป็นสเต็ปแรกก่อนนะครับส่วนประเภทถนนเรามีอาทิตย์ปูลาดนะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสมาร่วมทีมก็ถือว่าเชื่อว่ามีลุ้น1ใน3
0: ครับ
1: แล้วก็เสือภูเขานี่ลุ้นท็อป5สั้นๆนะครับสำหรับสมาคมจักรยานนะฮะ มีสมาคมยูโดด้วยส่งคุณสิทธิดาหัสพานุ
0: เป็นอย่างไรบ้าง
1: เป็นคนให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่ายูโดเนี่ยไทยส่งประเภทบุคคลแล้วก็ประเภททีมบุคคลนี่ส่ง7รุ่นนะชาย4หญิง3ประเภททีมจะเป็นทีมผสมชาย3หญิง3ปัญหาคือคู่ซ้อมครับหลังๆกกท.ตัดคู่ซ้อมทำให้ต้องเดินทางไปหาคู่ซ้อมก็ถือว่าเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะ Asian Games นักกีฬาแชมป์โลกและแชมป์โอลิมปิกอยู่ในโซนเอเชียทั้งหมดเลยครับดังนั้นไม่ใช่งานง่ายครับอย่างไรก็ตามความหวังมองไว้ที่1ทองแดงครับจากทอนทันสัจเดชเพราะว่าทอนทันนี่เคยได้ทองแดงมาแล้ว
0: ครับ
1: ก็หวังว่าอาจจะได้จากคนนี้แหละนะครับคาราเต้ครับคาราเต้ส่งโค้ชแจ็คด็อกเตอร์พลวสินสารธรรมมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับก็โค้ชแจ็คบอกว่าปี98นี่เราเคยได้เหรียญเงินนะตอนนั้นเราเป็นเจ้าภาพ
0: อ๋อที่บ้านเราใช่ไหมครั้งที่13อ่ะ
1: ใช่ครั้งนี้ก็หวังว่าจะมี2เหรียญรางวัลติดมือคนที่มีลุ้นคือศิวกรหมึกทองครับแชมป์เอเชีย2025
0: ครับ
1: กับธีรวัฒน์คลังทองเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2022ซึ่งจากการที่ทีมงานทีมโค้ชศึกษาคู่แข่งมาเป็นอย่างดีก็ทำให้เราได้นักกีฬาชุดที่ดีที่สุดไปแข่งแล้วก็เชื่อว่าน่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ได
0: ้
1: นี่คือคาราเต้นะครับ
0: ครับ
1: ยังมีวูซูยูยิตสูแล้วก็มิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแล้วก็คูราชคูราชพี่เจ๋งพูดไปแล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช่เป็นไงบ้างอีกย้ำอีกครั้งก็ได
1: ้คูราชนี่บรรจุเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เป็นครั้งที่3เองนะครั้งแรกที่อินโดก่อนเรามาได้2เหรียญทองแดงที่จีนวันนี้ส่ง4รุ่นคาดหวัง1เหรียญทองนะครับแม้ว่านักกีฬาส่วนใหญ่จะเป็นสายเลือดใหม่หลายคนมีประสบการณ์ไม่เยอะแต่ก็มีความสดมีโค้ชอุซเบย์มาติวเข้มให้ด้วยอยู่กับทีมมา3ปีแล้ว
0: ครับ
1: ผลงานดีด้วยเชื่อว่าหนนี้มีลุ้นแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้เราเคยได้แค่2ทองแดงนะแต่ครั้งนี้

0: หวังถึงทองเลยนะคูราชนะครับ
1: โหทองเลยนะ
0: หวังถึงทองนะ
1: ครับ
0: เลข3สมาคมครับ Mix Martial Art ยูยิสุแล้วก็วูซูเอาวูซูก่อนวูซูส่งคุณสุจินดาหยางรุ่งระวินมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าวูซูเนี่ยมี2ประเภทคือต่อสู้และยุทธลีลาส่งนักกีฬา6คนครับยุทธลีลา5คนต่อสู้1คนวูซูเนี่ยจีนเป็นมหาอำนาจครับ
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นไต้หวันมาเก๊าไต้หวันนี่ก็เก่งเบื้องต้นวูซูของเราขอติดท็อป5ก็ยังห่างจากการลุ้นเหรียญอยู
1: ่
0: นะฮะแล้วก็มียูยิสูยูยิสูคุณพิทักษ์คำปิตะครับ
1: เป็นยังไง
0: ผู้จัดการทีมก็มาให้สัมภาษณ์บอกว่าเราหวังหนึ่งทองนะจากประเภทหญิงซึ่งหลายคนเป็นมือวางครับทำให้คู่แข่งรอบแรกๆน่าจะไม่หนักส่วนเหรียญเงินกับเหรียญทองแดงก็หวังเหมือนกันนะครับก็ครั้งก่อนนี่เราได้เหรียญทองแดงมานะครับครั้งนี้คู่แข่งเหรียญทองกับเงินไม่มา
1: ครับ
0: ในรุ่น48กิโลกรัมดังนั้นก็ถือว่าได้ลุ้น
1: ได้ลุ้นนะ
0: สุดท้ายก็คือสมาคม Mix Martial Art ครับดร.สิริเชษฐ์พูลทิพยานนท์ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้นักกีฬาพร้อม 90% แล้วเราก็มีความหวังเหรียญทองนะเรามีลุ้นจากกัญจุฑาภัทรบุญซ้อนครับที่เป็นแชมป์เอเชียและเป็นแชมป์โลกด้วยคู่แข่งหลักๆก็เป็นจีนญี่ปุ่นอินโดก็ต้องดูว่าชาติเหล่านี้นี่จะปรับสไตล์มาสู้ได้ดีแค่ไหนถ้าเขาไม่ปรับหรือว่าปรับไม่มากยังแก้ทางเราไม่ได้เนี่ยเรามีลุ้นมากทีเดียว
1: ครับ
0: จากกันจุธาพัทรบุญซ้อนนะส่วนผู้ชายเนี่ยคู่แข่งจะเป็นชาติในเอเชียกลางครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการแบ่งสายด้วยหากว่าเราได้โชคดีอะสายไม่หนักรอบแรกๆเจอคู่แข่งไม่หนักก็มีลุ้นได้ไกลแต่หญิงนี่มีลุ้นมากกว่านี่ก็คือทั้งหมดที่มาแถลงข่าวเมื่อวานนี
1: ้ครับก็ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะ26สิงหาคมนะครับมีเดอะเพจเนี่ยครั้งที่2เอเชียนเกมนะก็จะมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมนะครับมียกน้ำหนักบาสเกตบอลเทเบิลเทนนิสยิงปืนยิงเป้าบินกอล์ฟพาเดลและยิงธนูครับก็ที่ห้องประชุม222โซน E4 ถึง E5 ครับที่ราชมังคลากีฬาสถานเวลา 13:00 น.เป็นต้นไปนะครับ
0: ก็เดี๋ยววันที่8กันยายนคุณธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการประชุมหัวหน้านักกีฬาร่วมกับเจ้าภาพนะหลังวันที่8นี่จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อนักกีฬาได้อีกแล้ว
1: ไม่ได้8กันยานะ
0: 8กันยานะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทีมฟุตบอลหญิงไทยจะเดินทางไปก่อนจะแข่ง14
1: เพราะแข่งก่อนเนี่ยบอลหญิง
0: บอลชายนี่16แข่งก่อน2วัน
1: ครับ
0: บอลหญิงแข่ง14บอลชาย16นะครับบอลหญิงเจอญี่ปุ่นเจ้าภาพบอลชายเจอคีร์กีสถานนี่คือ2กีฬาที่จะแข่งก่อนพิธีเปิดเพราะว่าพิธีเปิด19บอลหญิง14นะบอลชาย16พิธีเปิด19
1: ครับบอลเตะก่อนนะทั้งหญิงและชายนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็ทางรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับก็บอกว่าในฐานะรัฐบาลเนี่ยมาฟังบทสัมภาษณ์จากแต่ละสมาคมเนี่ย
1: เป็นยังไงบ้าง
0: เพื่อจะดูว่ามีอะไรที่จะช่วยได้ทันไหมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มเพราะว่าทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็พร้อมจะซัพพอร์ตนักกีฬาทุกคนอย่างเต็มที
1: ่
0: ก็ยอมรับด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องงบประมาณนะ
1: เหรอแต่มีอยู่ในนิดนึงเนาะครับ
0: ใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ได้บอกกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วว่าต้องสนับสนุนนักกีฬาให้ครบทุกคนที่ผ่านควอลิฟายทุกคนกว่าจะมีวันนี้เนี่ยต่างเสียสละชีวิตมาขนาดไหนงบไม่มีก็ต้องไปหาครับอาจต้องใช้งบกลางก็ต้องไปขอไม่ควรมีการตัดตัวเพราะเหตุงบจำกัดเกิดขึ้นในส่วนของเรื่องการประเมินเหรียญเนี่ยเราควรประเมินให้สูงไว้ก่อน
1: ครับ
0: จะได้สร้างแรงใจที่จะทำให้ถ้าประเมินสูงแล้วไม่สำเร็จก็ไม่ได้แปลว่าล้มเหลวมันจะเป็นเป้าว่าสักวันหนึ่งเราต้องทำให้ได
1: ้ครับ
0: ในส่วนของรัฐบาลก็ต้องขอบคุณนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องที่ทำงานอย่างหนักไม่ต้องบอกว่าได้เหรียญหรือไม่แต่คนไทยรู้ว่า นักกีฬาทุกคนทำสุดความสามารถแล้ว
1: ครับ
0: นี่แหละก็เดี๋ยวจะมีมิดเดิลเพรสต่อ
1: ใช่วันพรุ่งนี้ไง
0: เดี๋ยวก็มาเล่าให้ฟังพรุ่งนี้แล้วกัน
1: ถูกต้องนะครับอ้าวก็ประมาณนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: ครับสวัสดีครับมาคุณปลั๊กนะครับวันนี้วันเกิดคิมี่อันโตเดลี่โอ้โหวัย20ปีนะครับส่งใครไปทำข่าวที่ญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับผมยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าทีมงานสำนักข่าวไทยเราไปอยู่นะเห็นว่าคุณเนมจะนำทัพไปนะฮะสวัสดีครับพี่เจ๋งและพี่นนท์ครับเวียดนามตกรอบครับเพราะอันดับ3ดีสุด2ทีมอยู่ที่สายของจีนครับกับสายของไทยแพ้ญี่ปุ่นก็ตกรอบนะครับอ๋อพออันดับ3ดีสุดใช่ไหม
0: คือมันดูอันดับ3ที่ดีที่สุดแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องเอามารวมกันทุกกลุ่มด้วย
1: ทุกกลุ่มไง
0: ใช
1: ่ทั้ง3กลุ่มนะ
0: ใช่มันต้องมาวัดกันอีกมันไม่ได้จบแค่ในกลุ่มของเขาเองอ่ะ
1: อือ
0: เพราะว่ามันต้องเอามารวมกัน
1: อ
0: ่ะคือมันไม่ได้แบบบอลน่ะที่แบบอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก2กลุ่มจะได้เข้ารอบอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาเรียงกันใหม่อ่ะ
1: อือ
0: นอกคะแนนมาแรงใหม่มาจัดแรงกิ้งใหม่ถ้าไปดูในวิกิพีเดียนะ
1: ครับ
0: มันไม่ได้เรียงแบบนั้นมันอาจจะงงๆนิดนึงสำหรับวอลเล่ย์อ่ะ
1: ใช่เดี๋ยวลุ้นผลวันนี้ดีกว่าเนาะ
0: ใช่
1: นะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับว่ายังไงแต่เราเข้ารอบไปแล้วนะ
0: ใช่คือทุกกลุ่มอ่ะมันแข่งเหมือนกันหมดอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วมันเอามันรวมรวมเป็นลีกเดียวอ่ะว่าง่ายเถอะ
1: ใช่
0: แล้วค่อยมาจัด1ถึง8
1: ครับ
0: ประมาณนี้
1: ประมาณนี้นะ
0: สั้น
1: ๆไปว่ากันในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้ผมและน้องนนต้องลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับ99 Live นะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เวลา12นาฬิกาสอบเครียด2ผู้ต้องสงสัยเผาวางระเบิดร้านสะดวกซื้อมายอปัตตานีเมื่อคืนเร่งตรวจพิสูจน์รอยเลือดที่เกิดเหตุมัดตัวคนร้ายขณะที่นายกเรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือเพื่อติดตามสถานการณ์วันนี้ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีฟอกเงินดีไอคอนบอสพอลถูกเบิกตัวมาศาลขณะที่แม่ของนายสามารถเจนชัยจิตวณิชบอกว่าดูดวงมาแล้วลูกชายชนะคดีแน่นอนเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำสอดคล้องกับน้ำเหนือระดับน้ำท้ายเขื่อนจะสูงขึ้นแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลเฉลี่ยทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นแตะระดับ 21.1 องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าสูงเป็นประวัติการโดยเป็นผลกระทบจากฝีมือมนุษย์ร่วมกับปรากฏการณ์เอลนีโญทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับอังคารที่25สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนเลยนะครับยังคงเกิดเหตุไม่สงบขึ้นทุกคืนครับเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุขึ้นอีกแล้วที่มายอปัตตานีแต่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2รายเอามาสอบสวนขยายผลอยู่ครับความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบฝ่าย4คนพร้อมอาวุธครบมือก่อเหตุลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อสาขาบ้านตาแบะอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีแรงระเบิดครับก็ทำให้เพลิงไหม้หน้าร้านอย่างหนักเสียหายทั้งหมดเหตุเกิดเมื่อตอน 20:20 นาทีเมื่อคืนนี้ครับพฤติกรรมของคนร้ายมีลักษณะเดียวกับที่ก่อเหตุมาก่อนหน้านี้โดยคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดไว้ฝั่งตรงข้ามร้านสะดวกซื้อจากนั้น3คนร้ายพร้อมอาวุธ ปืนเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อส่วนอีกหนึ่งคนอยู่ที่รถครับเพื่อดูต้นทางก่อนที่คนร้ายจะไล่ให้ประชาชนและพนักงานออกมาจากร้านจังหวะนั้นรถของตำรวจสภ.มะยอกำลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยขับผ่านมาพอดีครับเห็นผิดสังเกตมีประชาชนและพนักงานร้านสะดวกซื้อวิ่งออกมาจึงกลับรถไปยังร้านสะดวกซื้อขณะที่คนร้ายก็วางระเบิดพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเสร็จพอดีกำลังจะออกจากร้านเห็นรถเจ้าหน้าที่จึงเกิดการยิงปะทะกันขึ้นประมาณ3นาทีก่อนคนร้ายจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจากนั้น5นาทีครับระเบิดที่วางไว้ในร้านก็ระเบิดขึ้นมีเพลิงลุกไหม้อย่างหนักแต่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บมีเพียงรถยนต์หุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่เสียหายหลังการปะทะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวคนร้ายพร้อมทั้งตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรอยเลือดหยดเป็นทางก็เชื่อว่ากลุ่มคนร้ายได้รับบาดเจ็บจากการปะทะจึงประสานไปยังสถานพยาบาลรวมถึงร้านขายยาหากพบผู้บาดเจ็บจากกระสุนปืนให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีครับก่อนที่เจ้าหน้าที่ที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดจะควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไม่ได้2คนก็ได้แก่นายอัฟดอนและก็นายอาลิสขอสงวนนามสกุลนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่นำทั้ง2คนส่งไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่43เพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลถึงผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครับล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังปิดกั้นพื้นที่โดยรอบที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ยังรอเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานเพื่อหาความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าร้านสะดวกซื้อเสียหายอย่างหนักทั้งกระจกร้านตัวอาคารรวมถึงสินค้าภายในร้านเสียหายจำนวนมากสำหรับเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ปัตตานีเมื่อคืนนี้ครับเป็นคืนที่3ติดต่อกันแล้วโดยร้านสะดวกซื้อแห่งนี้เป็นแห่งที่2ที่เป็นเป้าหมายของคนร้ายในการก่อเหตุหลังจากก่อเหตุรอบวางระเบิดร้านสะดวกซื้อสาขาบางปูอำเภอยะริงเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทั้ง2แห่งความเสียหายรวมกว่า20ล้านบาทครับส่วนความคืบหน้าการซ่อมแซมรางรถไฟบริเวณรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสที่เสียหายจากแรงระเบิดจนต้องหยุดเดินรถไปชั่วคราวล่าสุดสถานีรถไฟสุงไหงโกลกเปิดเดินรถเช้าวันนี้แล้วครับขบวนแรก452สุงไหงโกลกนครศรีธรรมราชออกเดินทางเมื่อช่วง9นาฬิกาที่ผ่านมาหลังการรถไฟซ่อมแซมทางรถไฟเสร็จแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นวานขณะที่ขบวนรถยังมีการเปลี่ยนแปลงการเดินรถครับก็ได้แก่ขบวน448สุงไหงโกลกสุราษฎร์ธานีปรับให้เริ่มต้นเดินรถจากสถานียะลาและขบวน453ยะลาสุงไหงโกลกยังงดเดินรถอยู่ครับ
3: ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีการหารือกันค่ะในฝ่ายความมั่นคงนะคะร่วมกันกับนายกรัฐมนตรีมีนายวันมูฮัมหมัดนอมบัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็ได้เปิดเผยหลังจากหารือกันแล้วเสร็จในช่วงเช้าว่ามีการคุยกันหลายเรื่องในหลายฝ่ายค่ะเพื่อทบทวนสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกฝ่ายสรุปตรงกันว่าต้องร่วมมือกันทั้งฝ่ายความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติภาคประชาชนผู้นำท้องที่เพื่อร่วมกันหาข่าวป้องกันเหตุวิธีการเดิมอาจจะพอช่วยได้แต่ต่อไปค่ะก็ต้องมีเครื่องมือวิธีการใหม่ๆอย่างเช่นนำ AI เข้ามาใช้เพราะที่ผ่านมาความร่วมมือบูรณาการยังไม่แน่นหนาพออาจประเมินสถานการณ์ผิดพลาดว่าฝ่ายเห็นต่างมีจำนวนไม่มากจนทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นดังนั้นจึงไม่ควรประมาทและต้องมีการวางมาตรการป้องกันรับฟังความเห็นจากส่วนราชการในพื้นที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาไม่ใช่รับฟังเฉพาะส่วนกลางเพราะว่าหากความมั่นคงไม่ดีการลงทุนและการท่องเที่ยวก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะซึ่งจากการหารือกับนายกรัฐมนตรีสรุปว่าต้องบูรณาการการประสานงานกันส่วนปัญหาก็ยอมรับค่ะเกิดจากหลายปัจจัยมีการคาดเดาทั้งการถูกทั้งถูกและผิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือระดับชาติซึ่งความขัดแย้งไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะนักการเมืองต้องดูแลประชาชนกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนหากใครทำไปก็เหมือนเป็นการทุบหม้อข้าวตัวเองค่ะซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าจะพยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยไม่ได้ก็ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องแต่อย่างไรก็ตามทุกฝ่ายควรจะไว้ใจกันมากกว่านี้เพราะว่าที่ผ่านมาประชาชนไม่กล้าพูดในสิ่งที่ตรงข้ามกับฝ่ายความมั่นคงเกรงว่าจะถูกมองเป็นผู้ร้ายและไปสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามพร้อมน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาปรับใช้เพราะหากไม่ทำแนวทางนี้การพัฒนาความปลอดภัยก็จะไม่เกิดขึ้นส่วนเรื่องของความบกพร่องด้านการ ข่าวค่ะอาจารย์วนอยอมรับว่าก็มีส่วนแต่ก็เห็นใจคนทำงานเพราะผู้ก่อเหตุมักอาศัยช่วงเวลาที่เผลอหรือว่ามีจุดช่องว่างอย่างเช่นอบต.ไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีคนเฝ้าก็มองว่าช่วงนี้ไม่ควรทะเลาะกันเองหรือว่ามองอีกฝ่ายเป็นฝ่ายตรงข้ามแต่ต้องร่วมมือกันในการทำงานส่วนการกระทำเป็นของกลุ่ม BRN ค่ะซึ่งเมื่อตูรู้ตัวแล้วนะคะก็ต้องเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยกันไม่ควรปิดประตูใส่แต่การพูดคุยต้องอยู่บนฐานของกฎหมายและรัฐธรรมนูญไทยต้องเกิดประโยชน์ต่อประชาชนหากทุกคนมุ่งมั่นอยากให้เกิดความสงบขึ้นมาจริงๆค่ะส่วนการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์หลังจากเกิดเหตุทหารพรานเสียชีวิตนั้นอาจารย์วนอมองว่าก็อาจมีส่วนแต่อาจจะต้องเดินอย่างมั่นคงค่ะข้างหนึ่งคือการจับกุมผู้กระทำความผิดทั้งก่อการร้ายสินค้าหนีภาษียาเสพติดแต่อีกข้างคือการร่วมมือจากฝ่ายการเมืองท้องที่ภาคประชาชนนักวิชาการขณะเดียวกันค่ะทางมหาดไทยก็ต้องทำงานด้านความมั่นคงเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงอสต้องผนึกกำลังกันส่วนการก่อเหตุแล้วจะหลบหนีไปยังประเทศมาเลเซียหรือไม่อาจารย์วนอเปิดเผยว่าเท่าที่ติดตามผู้ก่อเหตุมักจะหลบหนีไปฝั่งโน้นซึ่งทางการมาเลเซียพร้อมให้การช่วยเหลือเพราะความไม่สงบในไทยก็ส่งผลกระทบต่อประเทศมาเลเซียเช่นเดียวกันค่ะหากภายในไม่แข็งแรงโลกภายนอกก็จะเข้ามาแทรกแซงได้ซึ่งการเจรจาหรือการปฏิบัติต่างๆขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งภายในของเราเองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดคุยเบื้องต้นนะคะว่าจะร่วมมือกันนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเมินให้ถูกต้องเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกันในทุกฝ่ายโดยมองว่าแนวโน้มดีขึ้นซึ่งในการประชุมครม.นอกสถานที่ที่จะไปจังหวัดสงขลาค่ะก็คาดว่าจะหยิบยกเรื่องนี้มาหารือกันด้วยแล้วก็ย้ำนะคะว่าไม่มีใครเป็นพระเอกต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น 50-60 จุดในทีเดียวกองทัพก็ทำหน้าที่ของตนไปก็ต้องรับฟังผู้อื่นและทำงานร่วมกันขณะที่กรอบการพูดคุยสันติสุขค่ะกำหนดเดิมคือตุลาคมซึ่งอาจารย์วนอก็บอกว่าหัวหน้าคณะพูดคุยอาจต้องเลื่อนให้เร็วขึ้นเป็นช่วงกลางเดือนกันยายนหรือต้นเดือนกันยายนโดยเป็นการพูดคุยกันระดับเทคนิคเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงโดยที่ไม่ต้องคาดเดาค่ะ
4: ส่วนบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้นะครับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการเยียวยาปัญหาทุกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของภาคเหนือก็ให้ทัศนะในประเด็นการดูแลพี่น้องประชาชนครับเริ่มจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพูดถึงมาตรการเยียวยาเกษตรกรจากเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยพิจารณากฎเกณฑ์เดิมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งประมงปศุสัตว์และก็ข้าวขณะนี้เริ่มสำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรกรแล้ว 80% เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนะครับจะได้รับเงินเยียวยาในอัตราที่เพิ่มขึ้นเท่าตัวซึ่งได้ปรับเกณฑ์ใหม่ตั้งแต่ปี65เป็นต้นมานายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.บอกว่ามีหลายภาคส่วนครับเข้าไปร่วมแก้ปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านซึ่งในการประชุมครม.วันนี้ก็จะพิจารณามาตรการเยียวยาและช่วงบ่ายวันนี้ครับจะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งขณะนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าได้สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านทั้ง3เขตสำรวจความปลอดภัยอาคารเรียนจัดสรรงบประมาณ 1,500,000 บาทเพื่อทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ทั้ง3เขตและให้อาชีวศึกษาจังหวัดน่านครับระดมทีมช่างติดอาสาศูนย์ฟิกอิตเซ็นเตอร์ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้กับผู้ประสบภัยหลังจากนี้จะขอให้ประเมินความปลอดภัยอาคารสถานที่ทุกแห่งอย่างละเอียดก่อนจะมีการเปิดการเรียนการสอนครับ 12:11 พักครู่นึงครับ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิง

0: เกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
1: อร่อยมากละลายในปาก
0: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
1: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมาดูกรณีที่มีเจ้าของสวนสัตว์เอกโซติกค่ะที่จังหวัดสมุยนะคะออกมาร้องเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลค่ะข่มขู่คุกคามจนหวั่นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากว่าเข้าไปในพื้นที่สวนสัตว์แสดงพฤติกรรมที่สร้างปัญหานะคะทั้งไม่จ่ายเงินค่าเช่าขอค่าเข้าค่ะแล้วก็รวมไปถึงพอจ่ายไปแล้วก็มีการแกล้งสัตว์ด้วยนะคะแล้วก็มีการขอเงินคืนจากเจ้าของสวนสัตว์จนทำให้ถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในสวนสัตว์แห่งนี้ค่ะแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเป็นต้นมาก็มีการข่มขู่นะคะจนกระทั่งเกิดการเผาบ้านของแม่ของเจ้าของเนี่ยแหละค่ะจนทำให้กลายเป็นเรื่องของคดีความไปล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีการรายงานค่ะว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางรายที่ปฏิบัติตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเนื่องมาจากว่าอย่างกรณีนี้ค่ะก็มีการกล่าวของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของเขาค่ะทำให้หลายคนก็หวั่นใจซึ่งทางรัฐมนตรีบอกว่ารับเรื่องแล้วค่ะแล้วก็ได้รับการรายงานแล้วนักท่องเที่ยวมีปัญหาอะไรดังกล่าวนะคะถูกถอดวีซ่าที่พำนักอยู่ในประเทศแล้วเป็นการใช้มาตรการเด็ดขาดไม่ให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายในหลายเรื่องทางนี้ประเทศไทยพร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายไทยวัฒนธรรมไทยและจะไม่ยอมให้เป็นพื้นที่ให้ใครมาสร้างความขัดแย้งเชิงสัญลักษณ์ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ไม่เกี่ยวกับประเทศของเรายืนยันว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนแต่ไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสร้างปัญหาหรือว่าจุดประเด็นใช้ประเทศไทยในการแสดงออกถึงความขัดแย้งค่ะซึ่งรัฐบาลกำชับนะคะว่าให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาความวุ่นวายต่างๆในขณะนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะกำชับไปยังจังหวัดตำรวจท่องเที่ยวตำรวจภูธรภาคดูแลปัญหาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวให้เร็วที่สุดส่วนที่มีการทบทวนวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวบางประเทศที่ก่อปัญหาหรือไม่เบื้องต้นค่ะก็ดูเป็นรายกรณีไปนะคะถ้าหากว่ามีปัญหาก็จะเร่งรัดในการถอดถอนวีซ่าทันทีส่วนมาตรการในการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ได้ประสานไปยังสถานทูตขอความร่วมมือไปยังสายการบินประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจเรื่องกฎหมายการปฏิบัติตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยค่ะก่อนที่จะลงเครื่องบินเพื่อที่จะรับรู้ระเบียบการปฏิบัติตัวก่อนที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยว่าอะไรทำได้ถูกหรือผิดกฎหมายรวมไปถึงประเพณีวัฒนธรรมที่ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันหากว่ามีปัญหาหรือว่าไม่ปลอดภัยก็สามารถติดต่อตำรวจท่องเที่ยวได้ค่ะ
4: มีเรื่องของฝ่ายค้านครับวันนี้ผู้นำฝ่ายค้านที่สภาผู้แทนราษฎรเผยพ.ร.ม.เงาเตรียมรับมือพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านและก็งบปี70พร้อมขอประธานสภาเปิดความคืบหน้าคำร้องปมคดีซุกหุ้นนายศักดิ์สยามชิดชอบส่งศาลฎีกาครับนายณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลประชุมครม.เงาครั้งที่11ครับเตรียมความพร้อมเกิดก่อนเปิดสมัยประชุมสภาครั้งที่2โดยมี3ประเด็นสำคัญที่มีการพิจารณากันวันนี้ครับก็คือประเด็นแรกการพิจารณาพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภา26สิงหาคมนี้ประเด็นที่2ก็คือการพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณปี70ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนครับโดยฝ่ายค้านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตและการใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าเพื่อเตรียมนำไปตรวจสอบในการพิจารณางบประมาณประเด็นสุดท้ายครับก็คือการผลักดันกฎหมายหลายกลุ่มทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมระบบการเมืองและประชาธิปไตยเช่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกฎหมายด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอาทิร่างกฎหมายรายงานแล้วก็เปิดเผยข้อมูลการปล่อยแล้วก็เคลื่อนย้ายสารมลพิษร่างกฎหมายคุ้มครองแรง

0: การร่างกฎหมายส่งเสริมสวัสดิภาพคนพิการรวมถึงกฎหมายปฏิรูปการให้บริการภาครัฐนะครับโดยนายณัฐพงษ์ยังขอให้ประธานสภาเปิดเผยความคืบหน้าการส่งคำร้องของฝ่ายค้านและวุฒิสภาที่ขอให้ศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.จากกรณีการพิจารณาคำร้องคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทันทีครับหลังประธานตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำร้องดังกล่าวแล้วนายณัฐพงษ์ขอให้เปิดเผยรายชื่อและก็อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกรอบระยะเวลาการพิจารณารวมถึงเชิญตัวผู้ยื่นคำร้องเข้าร่วมให้ข้อมูลพร้อมเปิดเผยบันทึกการประชุมและก็ผลการพิจารณาด้วยส่วนการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเพื่อลงมติตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญคุณณัฐพงษ์บอกว่าได้หารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วก็นัดประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะหารือรายละเอียดอย่างเป็นทางการภายใน 1-2 วันนี้ครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: วันนี้ค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ให้สัมภาษณ์2ประเด็นด้วยกันนะคะอย่างกรณีของนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเตรียมยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมภายหลังถูกพนักงานสอบสวนนำตัวส่งฟ้องต่ออัยการสูงสุดในคดีเว็บพนันและอาชญากรรมข้ามชาติโดยระบุว่ามีสิทธิ์ที่จะร้องขอแต่ว่าตนเห็นว่านายชนภัทรเพิ่งยื่นส่งอัยการซึ่งจะต้องไปทำหนังสือร้องขอในแต่ละประเด็นก็เชื่อว่าจะได้รับความเป็นธรรมส่วนที่ระบุว่าเคยยื่นขอความเป็นธรรมในชั้นพนักงานสอบสวนของ DSI แล้วแต่ไม่ได้รับความชัดเจนพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าตนไม่ทราบในรายละเอียดว่าในส่วนของ DSI ได้ยื่นหรือไม่ก็ต้องขอตรวจสอบค่ะเพราะหากว่ายื่น DSI ก็ต้องดำเนินการซึ่งก็ไม่มีสิทธิ์หากว่านายชนภัทรนะคะจะไปยื่นที่ชั้นอัยการในขณะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยถึงไอลอค่ะเปิดเผยข้อมูลคดีหัวสว.ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารจริงได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เท่าที่ติดตามข่าวเอกสารดังกล่าวเป็นสำนวนของกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะทางในสังกัด DSI ซึ่งก็มีข้อสงสัยว่าเอกสารนี้ได้มาได้อย่างไรขณะนี้ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงว่าบุคคลใดทำเอกสารหลุดออกไปมีใครเกี่ยวข้องบ้างเพื่อตรวจสอบให้แล้วเสร็จจะให้อธิบดี DSI ชี้แจงว่าข้อมูลหลุดไปยังบุคคลภายนอกได้อย่างไรก็ยังทราบว่าทางอธิบดี DSI จะเข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางนี้ผู้เกี่ยวข้องหมายถึงผู้ที่นำเอกสารสำนวนไปใช้ในการตรวจสอบอาจจะมีความผิดทั้งในคดีอาญาและตามกฎหมายพิเศษค่ะการแจ้งความครั้งนี้จะเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยข้อมูลรวมไปถึงบุคคลภายนอกที่นำข้อมูลมาเปิดเผยหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าให้ตำรวจเป็นผู้พิจารณาตามพยานหลักฐานว่าผู้ที่นำเอกสารไปและนำมาเผยแพร่มีความผิดอย่างไรส่วนเอกสารที่หลุดออกมาเกิดขึ้นจากการตรวจสอบในสมัยรัฐมนตรียุติธรรมคนก่อนซึ่งเป็นช่วงที่ตนจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมค่ะ
0: วันนี้ครับศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีฟอกเงินเดอะไอคอนบอสพอลถูกเบิกตัวมาศาลขณะที่แม่ของนายสามารถเจนชัยจิตวณิชบอกว่าวันนี้ดูดวงมาแล้วครับลูกชายชนะคดีแน่นอนศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำนวน 2.5 ล้านบาทจำเลยที่1ถึง4ก็คือนายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐนางวิลาวันพุทธสัมฤทธิ์มารดานายวรัตพลวรัตวรกุลหรือว่าบอสพรอดีตประธานบริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปและบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปครับจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธโดยนายสามารถและมารดาได้รับการประกันตัวจากศาลส่วนบอสพอถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนางวิลาวันมารดาของนายสามารถสวมชุดสีขาวมาครับบอกว่าเพื่อแสดง

0: งให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ย้ำเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมก่อนเดินทางมาศาลได้ดูดวงทั้งของตัวเองและลูกชายซึ่งคำทำนายบอกว่าจะชนะคดีแน่นอนขณะที่นายสามารถบอกว่าประเด็นเส้นทางการเงินได้ชี้แจงตามหลักฐานความเป็นจริงหากผลออกมาไม่เป็นคุณก็พร้อมจะต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปส่วนบอสพอครับศาลได้เบิกตัวออกมาจากเรือนจำโดยบอสพอมีสีหน้าสดใสและได้นั่งพูดคุยกับนายสามารถก่อนศาลอ่านคำพิพากษาต่อมาศาลออกนั่งบัลลังก์โดยแจ้งให้คู่ความทั้งสองฝ่ายทราบว่าคดีนี้ศาลนัดสืบพยานเสร็จแล้วและนัดพร้อมคู่ความครับเพื่อฟังคำสั่งโดยให้นัดฟังคำพิพากษาคดีนี้วันที่25กันยายนเวลา 9:00 นครับ
1: รองจ๋อกับสารวัตรแจ๊ะค่ะนำทีมไล่ล่าดุเดือดรวบแก๊งยาเสพติดและสแกมเมอร์คาตู้กดเงินโดยตำรวจค่ะไปจับสแกมเมอร์ฝ่ายสามีกำลังกดเงินอยู่ที่ตู้ ATM ส่วนฝ่ายภรรยาอยู่บนรถค่ะฝ่ายภรรยาก็ตัดสินใจทิ้งสามีเลยนะคะกระโดดข้ามขึ้นมาเป็นคนขับเหยียบคันเร่งแหวกวงล้อมหนีตำรวจไปได้ตำรวจติดตามไล่ล่าบนท้องถนนค่ะคนร้ายก็ไม่ยอมจำนนจนขับฝ่าไฟแดงแหกโค้งชนรถของประชาชนได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะไปแอบในปั๊มน้ำมันแถวๆพุทธบูชาเขตทุ่งครุกรุงเทพเจ้าหน้าที่ก็ไปตามล่าจนสามารถจับกุมตัวไว้ได้คนในรถยนต์เจอทั้งยาไอและอุปกรณ์การเสพค่ะขยายผลไปตรวจที่บ้านหลังหนึ่งในซอยประชาอุทิศ33พบนางสาวนาคเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะพบยาไอ3ถุงเคตามีน1ถุงเงินสด 50,000 บาทโทรศัพท์2เครื่องสลิปการถอนและฝากเงินจำนวนมากจากการสืบสวนทราบว่าขบวนการนี้เป็นเครือข่ายมิจฉาชีพหลอกขายสินค้ามีผู้เสียหายจำนวนมากโดยคนร้ายจะมีการแบ่งเงินกันทำตั้งแต่หลอกลวงผู้เสียหายฝั่งประเทศเมียนมามีบัญชีม้ารับเงินเครือข่ายม้าถอนเงินในประเทศไทยไปจนถึงการเคลื่อนย้ายเงินซึ่งสองสามีภรรยาที่ตำรวจตามจับได้ค่ะตระเวนกดถอนเงินจนเต็มกระเป๋าสะพายแล้วก็ก้มแชทสนทนาโทรศัพท์ตลอดเวลาซึ่งมีคนคอยสั่งการผ่านโทรศัพท์ทั้งสองคนมีหน้าที่ทำธุรกรรมให้กับระดับบอสโดยการเป็นไปถอนเงินโดยที่ไม่ใช้บัตรก่อนที่จะรวบรวมเงินสดเข้าไปยังบัญชีม้าตามคำสั่งของบอสซึ่งตัวนายบุญยฤทธิ์ฝ่ายสามีก็ยอมรับนะคะว่าในช่วงโควิด-19 ตนกับแฟนสาวเดินทางไปทำงานกับแก๊งสแกมเมอร์ในสีหนุวิลประเทศกัมพูชาอยู่กับแก๊งสแกมเมอร์ค่ะแบบฟิลแฟนหลอกลงทุนเทรดหุ้นอยู่มา3ปีเลือกเหยื่อเป็นข้าราชการชายที่มีฐานะหากคุย10คนหลอกได้10คนก็จะได้ค่าตอบแทนมีเปอร์เซ็นต์จากยอดการหลอก 10-15% นอกจากนี้นะคะประวัติก็มีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะเป็นม้าสายถอนตระเวนกดเงินให้กับบรรดาแก๊งสแกมเมอร์และยังเป็นมิจฉาชีพหลอกขายสินค้าบนโซเชียลด้วยค่ะ
0: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาสอดคล้องกับน้ำเหนือที่ไหลลงมาครับก็ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงขึ้นแต่ว่ายังคงต่ำกว่าตลิ่งดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มทยอยไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเวลา6:00 นวันนี้ครับที่สถานีซีสองอำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน1,006 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้น70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานยังได้รับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มจากเมื่อวานครับเพื่อบริหารจัดการน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนขึ้นมาอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเมื่อวาน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือลดผลกระทบท้ายเขื่อนให้มากที่สุดคาดปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์500-700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงอำเภอเสนาอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำจะสูงขึ้นประมาณ1เมตรถึง 1.5 เมตรแต่ว่ายังคงต่ำกว่าตลิ่งครับส่วนน้ำในเขื่อนหลักลุ่มชลพระยาเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 7,526 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 56% ของความจุเขื่อนสิริกิติ์ 6,718 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 71%เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์300ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 30% กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า 27-30 คน30สิงหาคมนี้ครับไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคกลางด้วยนะครับด้านสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือว่าสสน.พบพื้นที่เสี่ยงมีฝนตกสะสมมากกว่า150

0: และเพิ่มพลังงานมหาศาลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนอกจากวิกฤตความร้อนในมหาสมุทรแล้วภูมิภาคเอเชียยังต้องรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างหนักโดยที่เวียดนามค่ะแม้ฝนจะหยุดตกในจังหวัดปักนินแล้วแต่ว่าระดับน้ำในแม่น้ำเทืองบริเวณสถานีกิ่วเซินยังคงสูงกว่าระดับเตือนภัยขั้นที่3เกือบ1เมตร30เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนตัดขาดชุมชนหลายแห่งส่วนพายุในภูมิภาคอย่างไต้ฝุ่นโซเดลซึ่งมีความรุนแรงระดับปานกลางกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่ตอนใต้ของญี่ปุ่นและตอนเหนือของไต้หวันสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนภัยลมกระโชกแรงสูงสุดอยู่ที่216กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นลมแรงบริเวณจังหวัดโอกินาวาพร้อมเตือนประชาชนรับมือกับดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันนอกจากนี้มีแนวโน้มจะทำให้เกิดฝนตกหนักในตอนเหนือของไต้หวันในช่วงปลายสัปดาห์ซ้ำเติมสถานการณ์เดิมหลังจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้พัดถล่มพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันออกทำให้เกิดน้ำท่วมขังที่เมืองไทหนานและที่เมืองเกาสงมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนสูญหายอีก4คนโดยคาดการณ์ค่ะว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งมณฑลฟูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนในช่วงปลายวันพฤหัสบดีถึงเช้าวันศุกร์ส่งผลให้ศูนย์พาดพิงและพาดคาดการณ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลแห่งชาติของจีนต้องประกาศเตือนภัยคลื่นลมแรงระดับสีส้ม
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
4: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:34 นครับกลับมากันอีกครั้งกับรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับผมประจำวันอังคารที่25 สิงหาคม 2569ครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเดิมเลยเบนพิรพัฒน์ชมดวงแล้วก็พี่เอ็มณัฐพลสุนทรครับก็มาประจำการแทน
1: ใช่ครับ
0: พี่เจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศปุรินทร์พงษ์1วัน
1: ใช่ครับถ่ายพี่เจมส์1วันนะฮะขออนุญาต
0: ครับ
1: ก็พี่เบน
0: ก็วันนี้พี่เจมส์วันนี้พี่เอ็มมาแทนพี่เจมส์1วันก็มีข่าวสารกีฬาไทยที่ต้องบอกว่ามีให้พูดถึงเยอะพอสมควรแล้วสดๆร้อนๆเนี่ยก็เมื่อช่วงเช้าเลยก็คือทัพนักตบสาวไทยเรา
1: ใช่ครับผม
0: ก็เป็นแชมป์เก่ารายการนี
1: ้ใช่
0: รายการชิงแชมป์เอเชียครับ2026ที่เทียนจินประเทศจีนก็เมื่อเช้านี้จริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยผลการแข่งขันก็เจอทางด้านของอินโดนี
1: เซ
0: ีย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราเอาชนะไปได้3เซตรวดนะ
1: รวดใช
0: ่ก็ทำให้เราเนี่ยการันตีเข้ารอบรอบก่อนรองชนะเลิศเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เนี่ยลงในลงการแข่งขันนัดสุดท้ายในวันนี้เจอคาซัคสถานเพื่อที่จะลุ้นจบอันดับที่ดีที่สุด
1: ใช่
0: ซึ่งผลการแข่งขันในวันนี้เนี่ยก็เป็นไทยเราที
1: ่ชนะ
0: เรียกได้ว่าน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่หืดจับที่สุดในบรรดา3ทีมที่เจอมาเจอนัดแรกเนี่ยเจอออสเตรเลียเราชนะขาดลอยเลย3เซตรวดแล้วเมื่อวานเจออินโดนีเซียครับก็ชนะ3เซตรวดเหมือนกันซึ่งสกอร์เนี่ยเรียกได้ว่าขาดลอยนะไม่ทางอินโดนีเซียไม่ได้ขึ้นหลัก20เลยก็ว่าได้แต่มาวันนี้เนี่ยไทยเจอคาซัคสถานเซตแรกเนี่ยคือจับพอสมควรไทยเราชนะเซตแรกด้วยสกอร์25-22ครับส่วนเซตที่2เนี่ย
1: 25-16
0: แต่เราเนี่ยหวังที่จะปิดเกมให้ได้นะในเซตที่3แต่ต้องยอมรับว่าเซตที่3เนี่ยคาซัคเขา รักษาระยะห่างของแต้มไว้ได้ดีครับก็ทำให้คาซัคสถานเนี่ยเอาชนะในเซตที่3ด้วยสกอร์25-23
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เนี่ยเซตที่4เนี่ยไทยเราก็เรียกได้ว่าแก้เกมมาดีพอสมควรก็ชนะขาดลอยไปด้วยสกอร์25-11ก็ชนะผลการแข่งขันเป็นไทยเราที่เอาชนะไป3-1เซตครับก
1: ็
0: ผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม B ครับโดยผู้ทำคะแนนสูงสุดเนี่ยก็เป็นทางด้านของสัติมาพรครับแล้วก็พี่บีมพิมพิชยากุ๊กลำ
1: หรือควีนบีมนั่นเองนะ
0: ก็ทำไปแต่หลักเลข10ทั้ง2คนเลยนะครับ20แต้มนะก็ไทยเราเนี่ยเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม Bนะครับซึ่งการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยมันจะเป็นการแข่งขันแบบว่าเขาเรียกว่าจัดอันดับพี่เกมก็คือมันจะจัดอันดับเป็นแชมป์กลุ่มจะแล้วก็รองแชมป์กลุ่มทีนี้เนี่ย
1: เขา
0: เอาเข้ารอบ8ทีม
1: ครับ
0: ถ้าบอกว่า3ทีมแรกเนี่ยแชมป์กลุ่มมันมี3กลุ่มเนาะแชมป์กลุ่ม3ทีมรองแชมป์กลุ่มอีก3ทีมแล้วก็อีก2ทีมเนี่ยเขาจะเอาเรียกได้ว่าจัดอันดับที่ดีที่สุด
1: ใช
0: ่ฟิลคล้ายๆเหมือนตอนบอลโลกเลยก็คือเหมือนใช่ก็เหมือนเอาทีมที่มีคะแนนดีที่สุดเนี่ยผ่านเข้ารอบไปอีก2ทีมซึ่งไทยเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองเช็คดูนะครับก็เราเนี่ยจบแชมป์กลุ่มแต่ว่าเราเสีย1เซตเนี่ยซึ่งเราต้องมารอดูคู่จีนแล้วก็ญี่ปุ่นจีนเนี่ยอยู่กลุ่ม A ครับส่วนญี่ปุ่นจะอยู่กลุ่ม
1: C ใช่คร
0: ับ ใช่ก็เราต้องมารอลุ้นว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยจะหรือแม้แต่เจ้าภาพอย่างจีนน่ะจะเสียเซตไหมเพราะว่าการที่เราเสียเซตในเกมนี้กับคาซัคสถานเนี่ยก็มีผลต่ออันดับที่จะเข้ารอบในรอบน็อกเอาท์นะ
1: ใช่ครับ
0: ก็มีโอกาสที่เราจะจบในอันดับ3ที่ดีที่สุดใช่ก็ซึ่งเท่าที่ผมเช็คดูเนี่ยอันดับ3เนี่ยมีโอกาสเจออันดับ6ใช่เขาตามสล็อตที่เขาวางไว้เนี่ยอันดับ3จะเจออันดับ6ก็ต้องมารอลุ้นกันว่า ไทยเราเนี่ยจะจบอันดับที่เท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าต้องมารอลุ้นในอีก2แชมป์กลุ่มอย่างจีนแล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยมีคิวเจอกับเวียดนามในเวลา 17:30 นก็เป็นเพื่อนบ้านเราเลยเวียดนามเป็นคู่ปรับตลอดกาลนะ
1: ใช่
0: ส่วนจีนเจ้าภาพเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้ก็มีการแข่งขันไปแล้วนะครับผมก็เป็นสาวจีนที่เอาชนะไปได้ก็เมื่อวานนี้การันตีเข้ารอบถึง2ทีมเนี่ยเป็นไทยกับจีน ใช่ครับก็มารอลุ้นกันว่าในรอบน็อกเอาท์เนี่ยเราจะเจอใครนะครับก็มีการบ้านให้ต้องแก้ไขเยอะพอสมควรนะ
1: ใช่
0: โดยเฉพาะเซต3ที่ถือว่าค่อนข้างหืดจับนะครับแล้วมีบทสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมครับพี่เอ็ม
1: ใช่ครับ
0: ว่าหลังเกมเนี่ยมีบทสัมภาษณ์แต่ว่าผลงานโดยรวมเนี่ยเราเก็บใช้ทั้ง3นัดเลยนะเพียงแต่ว่ามาเสียใน1เซตในเกมสุดท้ายกับคาซัคสถานก็บทสัมภาษณ์หลังเกมทางด้านของโค้ชออสครับเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรก็ค่อนข้างกังวลกับสภาพร่างกายของนักกีฬาเพื่อที่จะแข่งขันในรอบน็อกเอาท์นะครับผมก็ในส่วนของรอบน็อกเอาท์เนี่ยจะเริ่มแข่งขันกันวันที่27สิงหาคมนี
1: ้
0: ก็วันพฤหัส
1: บดี
0: ใช่ก็ต้องยอมรับว่าไทยเราเนี่ยเล่น2วันติดเลยนะครับแล้วทางด้านของโค้ชออสเนี่ยพูดถึงคาซัคด้วยนะว่าเล่นดีมากเล่นดีอยู่แล้วจึงก็ยอมรับว่าเกมนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วเซต3เนี่ยเขายอมรับเลยว่าเราผิดพลาดเองแต่ก็กังวลในส่วนของที่เป็นสภาพร่างกายเพราะว่ารอบน็อกเอาท์เนี่ยก็มีเวลาพักแค่1วัน
1: ใช่
0: ครับ
1: แข่งต่อเลยครับในพฤหัสนี้เน
0: า
1: ะ
0: ส่วนทางด้านของท็อปสกอเรอร์ครับ
1: ครับ
0: ควีนบีมพิมพิชยากกลำ
1: ครับ
0: ก็เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึง
1: ท็อปสกอร
0: ์หลังเกมนะเขาต้องการที่จะกระตุ้นตัวเองมากกว่านี้นะครับมองในอนาคตว่าถ้าเขาเล่นแบบนี้เนี่ยเราจะแก้เกมอย่างไร
1: ใช่
0: แล้วก็อาจเป็นเพราะว่าเราชนะไป2เซตแล้วทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าคามดาวลงคามดาวลงมีความใจเย็นลงหรือแบบอาจจะมีความประมาทมาประมาทในระดับหนึ่ง
1: ระดับหนึ่ง
0: ทำให้เรา
1: ท้ายเน
0: า
1: ะ
0: ทำให้เราเนี่ยต้องผลักดันตัวเองไม่ผลักดันตัวเองมากขึ้นแล้วก็กลับมาแก้ไขส่วนทางด้านของ
1: โบป่ะฮะ
0: คุณทิพย์แล้วกันพี่
1: ท
0: ิ
1: พย์
0: พี่แก้วกันย
1: าก
0: มลทรา
1: ใช่ครับพี่ทิพย
0: ์เกมนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้ลงด้วยนะทำไป7คะแนนนะครับก็ส่วนตัวเนี่ยยังไม่ค่อยพอใจกับผลงานตัวเองเรื่องจังหวะหน้าบล็อก
1: ครับ
0: ส่วนรอบต่อไปเนี่ยก็จะพยายามโฟกัสตัวเองให้มากขึ้นไม่ว่าจะเจอใครก็หนักแต่ว่าจะพยายามให้เต็มพยายามให้เต็มที
1: ่สำหรับนักยางสาวไทยนะ
0: ใช่ก็สำหรับสาวไทยเราเนี่ยรอบน็อกเอาท์เนี่ยจะแข่งขันกันตั้งแต่วันที่27
1: ใช่
0: ถึง28สิงหาคมนี้ครับก็มีถ่ายทอดสดทางช่องทางโมโนแม็กซ
1: ์สปอร์ต
0: ส่วนฟรีทีวีที่เป็นช่องโมโน29เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีรายงานลงใหม่ทีมีประกาศมาอีกทีว่าจะเป็น
1: ครับ
0: วันไหนเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราต้องรอทุกคู่แข่งให้ครบก่อน
1: ใช่ครับ
0: นะครับผมก็เอาใจช่วยสาวไทยเราได้ครับเพราะว่าการแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026รอบนี้เนี่ยมีตั๋วโอลิมปิกเป็นเดิมพันนะพี่เอ็ม
1: ใช่ครับ
0: แล้วไทยเราก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่าในปี2023เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับผม
0: ก็หวังไปถึงแชมป์แม้ว่าปีนี้เนี่ยเจ้าภาพอย่างจีนและญี่ปุ่นเนี่ยโหมาแรงมากฟอร์มแรงฟอร์มถือว่าจัดให้เป็นเต็ง1กับเต็ง2นะ
1: ตามเป็นจีน
0: ใช่
1: เจ้าภาพนั่นเอง
0: ตามสื่อแรงต่างประเทศเนี่ยเขายกให้จีนเป็นเต็ง1ส่วนเต็ง2เนี่ยเป็นญี่ปุ่นแล้วเต็ง3เป็นเรานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นวอลเลย์บอลเนี่ยก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเอาใจช่วยสาวไทยเราหวังที่จะไปโอลิมปิกให้ได้เช่นกันครับเพราะว่าอีก2ปีแล้วลอสแองเจลิส2028ก็เอาใจช่วยสาวไทยเราครับ เดี๋ยวมาเจอกันกับวอลเลย์บอลประมาณวันที่27 28
1: ครับวันพฤหัสบดีนี้เอง
0: ใช่ครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของข่าวสารวอลเลย์บอลไทยนะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเมื่อวานนี้อ่ะพี่มีแถลงเรื่องของความพร้อมของเอเชียนเกม
1: ใช่ครับ
0: เป็นการจัดแถลงข่าว Meet the Pace นะครับผมครั้งแรกเลย
1: ตาสมาคมกีฬานะฮะเปิดเผยความพร้อมนะฮะเป้าหมายก่อนทัพนักกีฬาเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกม26ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างที่19กันยายนถึง4ตุลานะเบน
0: ครับ
1: ใช่ครับผม
0: ก็เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่มีการจัด Meet the Pace
1: ใน
0: สำหรับเอเชียนเกม2026ก็เหลือเวลาเพียงแค่1เดือนเท่าไม่ถึงเด
1: ือ
0: น
1: เดือน
0: 2สัปดาห
1: ์
0: เรียกว่างั้นก็เอเชียนเกมจะเริ่ม19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ครับเมื่อวานนี้มี
1: แต่บางกีฬาก็เริ่มการแข่งก่อน
0: ใช่
1: บางกีฬาชนิดใช่ครับอย่างเช่นฟุตบอลเนี่ยอาจจะแข่งขันก่อนในวันที่15หรือ16 ครับผม
0: ส่วนเมื่อวานนี้มี8สมาคมกีฬาที่มาร่วมแถลงนะครับก็มีการเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยทางด้านนายธนาชัยประสิทธิ
1: ์
0: ชัยประสิทธิ์ครับก็เป็นนายกสมาคมกีฬาตะกร้อด้วยไง
1: ก็
0: เขามีการเปิดเผยยอดรวมของทัพนักกีฬาไทยอยู่ที่986คนเยอะมากเลยนะแล้วนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ที่273คนก็สำหรับโปรแกรมการแข่งขันทัพไทยเนี่ยจะประเดิมนัดแรกในวันที่14กันยายนก็จะเป็นการแข่งขันของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็จะพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่น
1: ไม่เบานะญี่ปุ่น
0: ไม่เบาเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยู่โถแรกไงแต่ถ้าจะไม่ผิดโถเราเนี่ยน่าจะอยู่โถ4ใช่ฟุตบอลชายส่วนฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามในวันที่16ครับเจอคีกิสถานก็อยู่กลุ่มเดียวเจ้าภาพเหมือนกันเจอญี่ปุ่นแต่ว่านัดแรกเนี่ยเจอคีกิสก่อนนะครับผมส่วนก็มีการรายงานเพิ่มเติมมาว่าก่อนพิธีเปิดการแข่งขันครับ
1: ครับเบน
0: ทางด้านของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับจะส่งเข้าร่วมแข่งขันขี่ม้าด้วยในประเภทศิลปะบังคับม้าในวันที่25และ26กันยายนนี้ครับส่วน8สมาคมกีฬาในมีดเดอะเพจเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าก็เป็นกีฬาที่หลายคนจับตามองโดยเฉพาะทางด้านของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
1: ใช่ครับ
0: คือก็ย่อมต้องยอมรับว่าหลายๆคนเนี่ยตั้งความคาดหวังไปที่สมาคมเทควันโดเยอะพอสมควรก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนทางกอทอนจะตั้งไว้ที่1หรือ2เหรียญทองนี่แหละ
1: ประมาณ2เหรียญทอง
0: แล้วทางด้านของก็ทางด้านของโคชเชงอ่ะชัดชัย
1: ชัดช
0: ั
1: ย
0: เชครับก็ตั้งออกมาให้แถลงเมื่อวานนี้ตั้งเป้า1เหรียญทองนะครับก็ส่งแข่งขันประเภทต่อสู้8รุ่นเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ประเภทภูมิเซ่อีก2รุ่นนะครับก็นำทัพในภูมิเซ่เนี่ยจะนำทัพโดยโคชลีนายอน
1: ใช่ครับโคชลี
0: ส่วนประเภทต่อสู้เนี่ยก็แชมป์เก่าเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าหยูบัลลังก์ทัพดินแดง
1: ทัพดินแดงใช่เจ้าหยู
0: ก็เป็นเจ้าของเหรียญทองในเอเชียนเกมส์หางโจ
1: ถูกครับ
0: ครับส่วนเมื่อวานนี้ก็อีกสมาคมก็จะเป็นสมาคมกีฬาคูล่าแห่งประเทศไทย
1: ครับคูล่า
0: ก็ถามว่าคูล่าเนี่ยเอาจริงก่อนเข้ารายการเนี่ยคุยกับพี่เอ็มเนาะคูล่าเนี่ยพี่เอ็มแล้วน่าจะไม่เคยได้ยิน
1: ไม่เคยได้ยินใช่ฮะ
0: เพราะถ้าที่ผม
1: ยังไง
0: ศึกษา
1: อะไร
0: ศึกษาข้อมูลมาเนี่ยคูล่าเนี่ยเป็นกีฬาศิลปะการป้องกันตัวการต่อสู้ของอุซเบกิสถาน
1: ครับ
0: แล้วไทยเราเนี่ยตั้งเป้ากับกีฬานี้ด้วยนะ
1: อ
0: ันนี้ในส่วนของสมาคมกีฬาเขาแจ้งมาอย่างนี้นะว่าตั้งเป้า1เหรียญทองนะ
1: แล้วก็ส่งนักกีฬาไป10คนด้วยกัน
0: ส่งแข่ง4รุ่น10 คนใช่ไหม
1: ใช่ครับตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองด้วย
0: ครับ
1: คุณเบน
0: แล้วยิ่งไปกว่านั้นคือก็ได้ผู้ฝึกสอนจากอุซเบกิสถานเข้ามาคุมทีมก็เป็นเรียกได้ว่าดึงต้นตำรับมากันแหละ
1: มาเลย
0: เอามาคุมสอนให้กับทัพนักกีฬาไทยเรานะครับถ
1: ั
0: ดมาเป็นสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยครับ
1: อันนี้สำคัญฮะ
0: ยูยิตสูเนี่ยเอาจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เราทำผลงานดีเลยนะ
1: ใช่
0: เมื่ออย่างซีเกมที่ผ่านมาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ย
1: ที่กรุงเทพมหานคร
0: คว้าเหรียญทองด้วยนะ
1: ใช
0: ่ก็เรียกได้ว่าน่าจับตามองนะครับสำหรับยูยิตสูทำนักกีฬาไทยเราก็ทางด้านของสมาคมยูยิตสูตั้งเป้าที่หนึ่งเหรียญทองจากประเภทหญิง
1: และชาย
0: จากประเภทหญิงก็ส่งแข่งทั้งหมด8รุ่นครับจะมีชาย5รุ่นแล้วก็หญิง3รุ่นส่วนทางด้านถัดมาครับจะเป็นสมาคมกีฬามิกมาร์เชียลอาร์ตหรือ MMA นั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: แห่งประเทศไทยก็จะหวังเหรียญทองจากทางด้านของกันจุธาขออภัยครับพัชรบุญซ้อน
1: อย่างน้อย1เหรียญละวัน
0: ก็เป็นแชมป์เอเชียและแชมป์โลกนะ
1: ใช่ครับ
0: ในกีฬา MMA ก็อันจริงกีฬา MMA เรามีลุ้นนะถ้าพูดกันตามตรงก็โดยเฉพาะจริงภาพรวมของกีฬาศิลปะต่อสู้เนี่ยไทยเรามีลุ้นนะโดยเฉพาะสากลเนี่ยเราก็มีทางด้านของบีทันแจมมวยสากลเนี่ย
1: ใช่พี่บีก็บีทันแจม
0: ถูกไหมใช่รวมถึงอย่างเทควันโดก็จะเป็นหยูบัลลังก์ทัพทิมแดง
1: กับ
0: ถัดมาครับเป็นสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็ ครั้งนี้เนี่ยเขาหวังลุ้นนะหนึ่งเหรียญเงินหรือถ้าอย่างมากที่สุดเนี่ย
1: ทองแดง
0: หนึ่งเหรียญทอง
1: ทองแดงหนึ่งเหรียญทอง
0: ครับก็จากโกเมศสุขประเสริฐครับ
1: ใช่ครับประเภทถนนลู่เสื่อมเขาและ BMX
0: อืม
1: จากคอมเมนต
0: ์ก็แล้วเขาก็ให้คำเพิ่มเติมว่ามีลุ้นเหรียญจากประเภทถนนและคิลินด้วยส่วนคาราเต้ครับสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยก็หวังลุ้นถึง2เหรียญรางวัลแต่ว่าไม่ได้ระบุมานะว่าจะเป็นเหรียญอะไรก็คือหวังว่าจะติดโพเดียม2รางวัล2เหรียญรางวัล
1: ใช่ครับ
0: จากศิวกรหมึกทองแล้วก็ธีรวัฒน์คังทองถัดมาครับสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยก็ตั้งเป้า1เหรียญทองแดง
1: ใช่ฮะแล้วก็ส่งประเภทบุคคล7รุ่นแบ่งเป็นชาย4และหญิง3
0: แล้วมีประเภททีมผสมด้วย
1: ใช่ครับ
0: ส่วนใน1เหรียญทองแดงเนี่ยจะหวังจากทางด้านของทอนทันสัจเดชครับ
1: ครับ
0: ส่วนสมาคมสุดท้ายครับสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย
1: ใช่ฮะ
0: ก็ตั้งเป้าติด1ใน5ของแต่ละประเภทนะ
1: ใช่ครับ
0: บอกว่าแล้วก็ส่งนักกีฬาเข้าร่วม6คนจะมี
1: ประเภท5ลีลา5คนและต่อสู้อีก1คน
0: ยุทธลีลา5คนแล้วก็ต่อสู้1คนก็เราจะได้เห็นงานมิสเตอร์เพชรกันเรื่อยๆ
1: ใช่เบน
0: ครั้งที่2ครั้งถัดไปเนี่ยจะเป็นครั้งที่2ก็จะมีการจัดขึ้นในวันพุธที่26สิงหาคมนี้เวลา 13:00 นก็จะเป็นสมาคมกีฬายกน้ำหนักยกน้ำหนักเนี่ยเรามีรุ่นนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ในกีฬาไทยเราในเอเชียนเกมส์ครั้งนี
0: ้อือ
1: ใช่ครับ
0: ยกน้ำหนักครั้งที่แล้วเราก็เหรียญทอง
1: ใช
0: ่แล้วมิดเดิลเพสครั้งที่2ก็จะมีอีกสมาคมนึงเป็นบาสเกตบอล
1: อ๋อบาสเกตบอล5คน
0: เราส่ง3คน
1: ชอบ3บาสเกตบอล3ก็คือ
0: 33นี่เราถือว่าก็โอเคนะ
1: ใช่ฮะ
0: รอบซีเกมส์ครั้งที่แล้วเนี่ย55เนี่ยถ้าเป็น55เนี่ยเจอกับฟิลิปปินส์สู้แบบสูสีเลยผมไปดูด้วยใช่ก็เป็นอีกหนึ่งมหาอำนาจฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจะเก่งบาสเกตบอล
1: ถูกฮะ
0: ครับ
1: ในเอเชีย
0: ใช่แล้วก็มีเกาหลีด้วยไงที่เก่งบาสเกตบอลรวมถึงญี่ปุ่นด้วย
1: เราก็ต้องทำกันบ้านมาหนักเหมือนกันนะทับบาสเกตบอล5คนของเรา
0: ครับแต่ว่าเราไม่ได้ส่ง5คน
1: เราส่ง3
0: ใช่แต่ว่าโดยก็เขาเรียกว่ามีหลายๆผลงานของไทยเราในประเภท 3x3 เนี่ยก็ถือว่าไประดับโลกมาหลายคนแล้วนะครับผมส่วนทางด้านของสมาคมถัดมาจะเป็นเทเบิลเทนนิสครับเป็นกีฬาปิงปองนั่นแหละปิงปองนี่เราไทยเรามีลุ้นหลายคนเลย
1: หลายคนมาก
0: นะครับแล้วก็ถัดมาเป็นสมาคมยิงปืนยิงเป้าบินกีฬากอล์ฟ
1: กอล์ฟนี่ก็หลักเหมือนกันในเอเช
0: ียแล้วก็ยิงธนูครับแล้วก
1: ็ครับ
0: อีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาเลยกีฬาพาเดล
1: พาเดล
0: กีฬาพาเดลเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเทนนิสนั่นแหละตีลูกสักหลาดแต่ว่าจะตีกันเขาเรียกว่าในพื้นที่เล็ก
1: ๆ
0: มันจะมีความแบบคล้ายๆสควอตที่ตีหยาดกำแพงแต่ว่านี่จะเป็นเหมือนแบบเทนนิสขนาดย่อมแล้วกัน
1: ขนาดมินิย่อขนาดเทนนิสมาเป็นกีฬานี้
0: ใช่ซึ่งพาเดลในบ้านเราเนี่ยก็เริ่มได้รับความนิยมแล้วนะ
1: อย่างมากเลยฮะ
0: ใช่ก็เท่าที่ผมเอาจริงๆในถ้าตามแถบเอเชียบ้านเราเนี่ย
1: ครับ
0: กีฬาพาเดลเนี่ยเท่าที่ผมฟังจากมีการศึกษาหรือแบบถามข้อมูลมาจากเพื่อนที่ผมเขาทำงานเกี่ยวกับทางกีฬาพาเดลนะ
1: พาเดล
0: เขาบอกว่าถ้าเป็นฝั่งระดับโลกนะสเปนเนี่ยเบอร์หนึ่งเลย
1: แต่แถบเอเชียล่ะครับ
0: แต่ถ้าแถบเอเชียเนี่ยที่น่าจับจับตามองเนี่ยจะมีทั้งโอ้โหญี่ปุ่นมั่งแหละ
1: จีนไหมฮะ
0: มีจีนนี่ไม่แน่ใจแต่ไทยเราเนี่ยเก่งไม่แพ้ใครเลยเขาเท่าที่เขาเคยดูนักกีฬาที่ไปซ้อมด้วยนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าไทยเราเนี่ยไม่เป็นรองใครสำหรับกีฬาพาเดลแล้วครั้งนี้เนี่ยพาเดลก็เป็นชนิดกีฬาที่นะครับชนิดกีฬาใหม่ที่ได้ร่วมเอเชียนเกมครั้งแรก
1: ใช่ครับ
0: ก็มีลุ้นนะมีลุ้นผมมองว่ามีลุ้นติดโพเดียมเลยสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
1: ก็เล่นบนสนามขนาดเล็กนะฮะ10คูณ20เมตรนะเบนซ์ใช่ครับที่มีกระจกและตะแกรงล้อมรอบใช่ประมาณนี้ครับเป็นลงนิยมเล่นเป็นคู่ฮะใช้ไม้ทึบเจาะรูไม่มีเอ็นจุดเด่นคือลูกบอลเด้งชนกระจกแล้วเล่นต่อได
0: ้ครับ
1: ฮะทำให้มือใหม่สนุกและตีโต้ได้ง่ายก็น่าเล่นเหมือนกันนะกีฬาในประเภทชนิดนี
0: ้ครับ
1: นะครับเบน
0: ซ์ใช่ก็น่าจับตามองสำหรับพาเดลเพราะว่าเชื่อว่าต ต่อจากนี้เนี่ย มีโอกาสที่พาเดลอาจจะไปถึงโอลิมปิกเลยก็ได้นะ
1: อาจจะบรรจุได้ได
0: ้
1: เห็น
0: ครับผมส่วนก่อนหน้านี้อย่างชนิดกีฬาก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึงกันไปยกน้ำหนักเนี่ยกีฬาเทเบิลเทนนิสเนี่ยก็มีลุ้นจากทางด้านของพี่หญิงไงสุธาสินี
1: ใช่ครับพี่หญิง
0: สุเวตบุตร
1: ใช่ครับ
0: ครับส่วนทางด้านของยกน้ำหนักเนี่ยเราก็มีทุบสถิติโลกไปแล้วในเอเชียนเกมในซีเกม
1: ที่ผ่านมา
0: ครับก็เป็นทางด้านของทางด้านเป็นพี่อะไรนะพี่ออฟเวฟพี่เวฟวีรพลวิชุมา
1: ที่เคยมา FF99 เราด้วย
0: ใช
1: ่ซึ่งตอนนั้นพี่เจ๋งอาจจะน่าจะสัมภาษณ์อยู่พี่เจ๋งทรงศักดิ์ของเรา
0: ใช่ก็เป็นดีกีเหรียญรางวัลจากโอลิมปิกเกมด้วยนะสำหรับพี่เวฟวีรพลวิชุมาแล้วก็เป็นเจ้าของสถิติโลกที่เกิดขึ้นในซีเกมที่ผ่านมาด้วย
1: ใช่ครับเบน
0: นะครับ
1: นะฮะ
0: ก็จบกันไปสำหรับมิเตอร์เพจครั้งแรกแล้วเดี๋ยวครั้งที่สองเนี่ยจะมาในวันพรุ่งนี้ครับส่วนพรุ่งนี้เราก็มีหนึ่งการแข่งขันเมเจอร์ใหญ่พอสมควร
1: ใช่เบน
0: ก็คือฟุตบอลทีมชาติไทย
1: ใช่
0: นะครับในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน
1: ใช่ฮะ
0: ก็ชิงแชมป์อาเซียนนัดที่สองรอบชิงชนะเลิศแล้ว
1: ใช่ครับเบน
0: นัดแรกเนี่ยเราแพ้กับเวียดนาม
1: ไป
0: เวียดนามเราแพ้ให้เขาที่ราชมังเลย
1: ใช
0: ่ครับก็แพ้ไป 2-0 นะครับจาก
1: ว่ารูปแบบเกมเป็นยังไงบ้างวันนั้น
0: ก็
1: พูดได้ไหม
0: ก็
1: ถ้าพูดถึง
0: คือท่าที่ขุมกำลังผู้เล่นก็ต่างกันพอสมควรนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นชุดที่2เลยว่าได้เพราะว่าชุดแรกเนี่ยอ่านด้วยเรื่องของสโมสรที่มันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์เราก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเนาะส่วนเวียดนามเนี่ยเขาถือว่ามีทั้งผู้เล่นตัวหลักเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นโอนสัญชาติมาก็มี
1: ใช่ครับ
0: สองประตูที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยจะเป็นเหงียนไฮลองครับแล้วก็เหงียนกวงไฮ
1: ใช่ครับ
0: ก็เหงียนกวงไฮนี่ก็เป็นผู้เล่นที่เราเห็นกันมานานพอสมควรนะ
1: ใช่เบน
0: เขายกให้เป็นนิวเมสซี่เอ้ยเมสซี่แห่งเวียดนาม
1: ใช่เมสซี่ของเราคือเจชนาธิปสงกรานต์สินนั่นเอง
0: ครับ
1: ใช่คร
0: ับ ส่วนนัดที่2เนี่ยจะแข่งกันวันพรุ่งนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นวันพุธที่26สิงหาคมครับ2569เวลา20นาฬิกา
1: บ้านเรานะ
0: บ้านเขาสิ
1: บ้านเขาอ่ะอ๋อ เว้นเป็นดีกัน
0: เออคนนี่คนดูวันเดียวกับผม
1: เ
0: น
1: ี่ยเดี๋ยววันเดียวกันครับวันเดียวกันต่อครับ
0: ก็แข่งกันที่มีดิงครับมีดิงสเตเดียมมีถ่ายทอดสดทางTrue Vision ด้วยแล้วก็ดูฟรีทางแอปพลิเคชัน True Vision Now กับก็เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ซึ่งตามล่าสุดเมื่อวานนี้ไทยเราก็ออกเดินทางที่สนามบินสุวรรณสนามบินดอนเมือง
1: ดอนเมืองครับผมแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดคือถึงแล้ว
0: ใช่
1: ใช่ครับ
0: ก็
1: ฮานอยประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้ว
0: เดี๋ยวจะลงทำการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องนะ
1: ใช่ครับเบน
0: แต่ว่าสถิติไทยเราไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
0: เวลาเจอกับเวียดนามเพราะว่าในการแข่งขัน5นัดหลังสุดเนี่ยเราแพ้เขาไปแล้วเนี่ย3ครั้งนะเราชนะเพียงแค่2ครั้ง
1: ครั้งเองใช่
0: เราชนะเขาเนี่ยเมื่อปี2024เดือน9ตอนนั้นเป็นแมตช์กระชับมิตรชนะไป2-1นะครับส่วนอาเซียนครับเนี่ยเรา3นัดหลังสุดเราแพ้เขาโดยเฉพาะนัดจริงที่เขามาชนะที่ราชมังตอนนั้นเนี่ยเราแพ้เขาก็ถือว่าน่าเจ็บใจพอสมควรนะ
1: ใช่
0: ก็เดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยพรุ่งนี้จะมีทำการแข่งขันในเวลา20นาฬิกาก็ความพร้อมเนี่ยยังไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บ
1: ใช่ฮะแต่ก็มีความพร้อมนะฮะแถลงข่าวก่อนเกมแล้วเรียบร้อยนะฮะฮันนี่ฮัตสันกับสหรัฐอยู่เย็นครับเบนล่าสุดตอนนี้แถลงเรียบร้อย
0: แถลงแล้ว
1: ข่าวความพร้อมฮะ
0: ครับผม
1: ความพร้อมเรียบร้อย
0: ก็ลุ้นเอาใจช่วยกันได้ก็มาดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไลน์อัพผู้เล่นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน
1: ใช่เบนจากนัดแรก
0: ใช่หลังจากที่นัดแรกเนี่ยก็ถือว่าจัดเต็มนะ
1: โด
0: ยหลายๆตำแหน่งเนี่ยถือว่าจัดเต็มน่าจะเป็นการใช้ผู้เล่นที่ดีที่สุดในชุดนี้แล้วนะครับผมแต่ว่าดูเหมือนจากรายงานล่าสุดเนี่ยทางด้านของกำพลปฐมอรรถกุลเนี่ยน่าจะมีเรื่องของสภาพร่างกายที่ยังไม่สมบูรณ์นะ
1: ใช่คร
0: ับหลังจากที่มีอาการเจ็บจากเกมนัดแรกครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าวันพรุ่งนี้จะใช้ชุดผู้เล่นตัวไหนบ้างนะครับ
1: นะฮะครับเรามาแวะอ่าน SBS 68999กันดีกว่าไหมครับเบน
0: ครับ
1: ใช่ฮะก็ทักทายครับน้องเบนเจ้าชายกีฬาไทยและพี่เอ็มเจ้าชายมอเตอร์สปอร์ตฮะฮาเมสฮะพี่เจมครับ ยังไงครับพี่เบนซ์ฮะ
0: ก็สวัสดีพี่เจมส์นะครับขอบคุณที่ส่งเอสเอ็มเอสมาคุยกันได้รวมถึงทางช่องทาง YouTube FM 99พรุ่งนี้ใครภาคพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นพี่ตั๋วกับพี่โก้ครับ
1: อ๋อพี่โก้
0: ก็จะเป็นภาคเวลาคู่ไทยกับเวียดนามคู่เวียดนามกับไทย
1: ใช่ครับ
0: นะครับเวลา 20:00 นก็สามารถรับฟังกันได้กับทาง FM 99นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ย
1: ครับ
0: เรามาว่ากันต่อสำหรับฟุตบอลไทยเรื่องของความพร้อมก่อนเกมส่วนวันนี้ต่อกระแสกีฬาไทยก็ครบถ้วนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ผมเป็นพิพัฒน์และพี่เอ็มณัฐพลส้นทรัพย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันครม.ไฟเขียวปรับทับกระทรวงมหาดไทยชุดใหญ่20ตำแหน่งดันผู้ว่านครขึ้นอธิบดีที่ดินที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน20รายเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งที่ว่างโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งการแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้ครอบคลุมตำแหน่งระดับรองปลัดกระทรวงอธิบดีผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดโดยมีรายชื่อสำคัญอาทินายรัฐพลนราดิศรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสมชายลีล่าน้อยจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินนายธีรุตสุภวิบูลผลจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัจฉมาศจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนายปิยะปิดนำจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขณะเดียวกันมีรายงานว่าพลเอกชัยพฤกษ์ด้วนประภัสเสนาธิการทหารบกจะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายกิติพลเรื่องสำเร็จรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินั่งผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติคนใหม่แทนนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสคช.ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้อย่างไรก็ตามแม้นายธนัทแม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปไล่ล่าจับแก๊งยาเสพติดสแกมเมอร์ตำรวจนครบาลรองจ.สารวัตรแจ้นำกำลังจับกลุ่มผู้ต้องหาชายหญิงรวม3คนพร้อมของกลางยาไอซ์3ถุงเคตามีน1ถุงเงินสดโทรศัพท์มือถือและสลิปการถอนฝากเงินจำนวนมากหลังขยายผลจากคดียาเสพติดออนไลน์โดยพบพฤติกรรมและเส้นทางการเงินที่มีรูปแบบคล้ายเครือข่ายอาชญากรรมเป็นกระบวนการเครือข่ายมิจฉาชีพหลอกขายสินค้าคนร้ายแบ่งหน้าที่กันตั้งแต่หลอกผู้เสียหายฝั่งเมียนมาบัญชีม้ารับเงินเครือข่ายม้าสายถอนในไทยไปจนถึงการเคลื่อนย้ายเงินผู้ต้องหายอมรับเป็นอดีตแอดมินแก๊งสแกมเมอร์ประเทศกัมพูชาอยู่ในแก๊งสแกมเมอร์แบบฟรีแฟนหลอกลงทุนให้เทรด
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
6: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสื่อเผยแอตมาดริดพร้อมปล่อยฮูเลียนอัลวาเรสให้อาร์เซนอลถ้าได้150ล้านยูโร ูเลียนอัลวาเรสกองหน้าของแอตเลติโกมาดริดกำลังเผชิญปัญหาอย่างหนักนอกจากจะไม่ได้ย้ายไปที่บาร์เซโลนาตามที่คาดหวังก็ยังถูกสาวกตราหมีต่อต้านอย่างหนักในเกมแรกของลาลิก้าสเปนโดยแม้จะมีข่าวกับเจ้าบุญทุ่มแต่ทว่าดาวยิงชาวเชนตายก็ยังมีข่าวพัวพันกับอาร์เซนอลทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยเช่นกันล่าสุดแหล่งข่าวรายหนึ่งระบุกับเดอะแอตเลติกว่าถึงแม้แอตมาดริดจะไม่มีนโยบายปล่อยอัลวาเรสซึ่งมีสัญญากับทีมเหลือจนถึงปี2030แต่หากได้ตัวเลขระดับ150ล้านยูโรก็อาจจะทำให้พวกเขาปล่อยตัวออกจากทีมได้อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวรายเดิมก็บอกเช่นกันว่าไม่มีความเป็นไปได้เลยที่ทีมของมิเกลอาร์เตต้าจะยอมทุ่มเงินระดับมหาศาลเพื่อคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมและความจริงก็เหมือนว่าตลาดซื้อขายของอาร์เซนอลนั้นปิดไปแล้วด้วยซ้ำฟาบริโซ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์เตรียมเปิดการเจรจาโดยตรงกับเชลซีเพื่อเร่งปิดดีลคว้าตัวเลียมดีแลปของหน้าวัย23ปีโดยขณะนี้การพูดคุยระหว่างทุกฝ่ายมีความคืบหน้าไปมากแล้วรายงานระบุว่าฟอร์เรสต์กำลังเจรจาทั้งกับเชลซีและทีมงานของดีแลปโดยรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขส่วนตัวของนักเตะแล้วและคาดว่าจะไม่มีปัญหาทั้ง2สโมสรน่าจะบรรลุข้อตกลงเรื่องการย้ายทีมกันได้ขณะเดียวกันดีแลปก็เปิดกว้างและพร้อมสำหรับการย้ายไปค้าแข่งกับฟอร์เรสต์รวมถึงพร้อมเข้ารับการตรวจร่างกายทันทีหากได้รับอนุญาตโดยหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนมีโอกาสที่ข้อตกลงจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้ด้วยและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
7: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
8: ์สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงโดยประมาณจะถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: อ่ะนัทได้ยินพี่ยัง
3: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วพี
2: ่โอเคโอเคเมื่อกี้ได้ยินชัดอยู่นะฮะแต่ทางนู้นน่าจะยังไม่ได้ยินนะฮะ
3: อ
2: ่ะวันนี้วันอังคารแล้วนะฮะก็สัปดาห์ไม่สุดท้ายแล้วกันเพราะสัปดาห์สุดท้ายมันคือวันจันทร์มั้งที่31สิ้นเดือนสิงหาคมก็จะใกล้เข้ามาแล้วนะครับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องรถยนต์เหมือนเดิมนะฮะใครที่มีปัญหาหรือว่าเจอปัญหาประสบปัญหาอะไรก็แล้วแต่อยากจะสอบถามพูดคุยก็ส่งข้อความมาได้ที่4689899นะครับผมรถ1คันปัญหามันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ปัญหาที่เป็นเรื่องปกติหรือเป็นปัญหาจากการใช้งานหรืออะไรเงี้ยคือโดยส่วนมากแล้วกันคนอะเวลาผมว่านะเกือบทุกสิ่งอย่างนะอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาคิดว่าใช้แล้วคงไม่มีปัญหานะแต่จริงๆอะทุกสิ่งอย่างที่เราใช้บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันย่อมมีเขาเรียกการเสื่อมสภาพของมันไปในตัวอยู่แล้ว
3: ผมนั่งมองบนโต๊ะผมนะ
2: อ
3: ุปกรณ์โง่ๆอย่างมีดมันยังทื่อเลย
2: ใช่
3: แล้วคิดสภาพว่ารถที่มีองค์ประกอบในการทำงานเพื่อให้ล้อหมุนเนี่ยมีส่วนประกอบเยอะมากเลยฮะมันต้องเสื่อมแน
2: ่คือยังไงทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ที่เราใช้อ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็มีโอกาสที่จะหมดอายุเสื่อมแล้วก็ผุพังไปตามกาลเวลานะฮะ
3: เฮ้ยพี่กำพูดมาขนาดนี้คือยังไงมันจะเข้าบิ๊กมอเตอร์เซลวะเนี่ยคือเสื่อมปุ๊บก็ซื้อใหม่ปั๊บป่ะหรือยังไงหรือว่าเราเสื่อมแล้วเรากลับไปดูแล
2: ใครว่างก็ไปดูได้เลยตอนนี้มีงานรถยนต์อยู่ไงนะฮะก็งานบิ๊กมอเตอร์เซลนะก็เป็นอีกหนึ่งงานในช่วงกลางปีแล้วกันนะสำหรับงานรถยนต์อีกหนึ่งงานที่มีการเขาเรียกเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เปิดตัวเฉพาะต้นปีไม่ได้เปิดตัวเฉพาะปลายปีแล้วนะกลางปีก็มีเปิดตัวกันด้วยนะเดี๋ยวนี้นะฮะ
3: ก็แล้วแต่ใหญ่นะ
2: แล้วแต่ช่วงจังหวะแล้วกันก็คือตีว่าใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วกันเนาะเฮนัทเน
3: า
2: ะ
3: ครับคืออย่างตอนนี้ค่ายที่ไปเนี่ยตอนนี้กับบิ๊กเมื่อก่อนเนี่ยบิ๊กมอเตอร์เซลเนี่ยใช้คำว่าปีที่แล้วค่ายก็เยอะระดับหนึ่งแต่ปีนี
2: ้
3: ก็มีค่ายเพิ่มเติมที่มาจากจีนด้วย
2: ครับ
3: แล้วในซับแบรนด์ของแบรนด์แม่เนี่ยก็แยกกันเปิดบูธต่างหากอีก
2: ครับ
3: ถ้าเรียงตามตัวอักษรเลยอย่างแรกผมนึกถึงนี่น่าจะเป็นอวตารมั้ง
2: ครับ
3: นะครับถัดมาก็พวกอะไร BYD
2: Chery
3: D Pow Densa GSD Geely Gatewall Lepard Maxus อะไรเงี้ยพวกอย่างพวกแบบรถญี่ปุ่นก
2: ็ครับ
3: โตโยต้าฮอนด้าอิลซูอะไรเงี้ยมาแน
2: ่
3: นะครับ
2: ครับ
3: คือส่วนหนึ่งอ่ะผมมองว่างานแบบนี้มันก็ดีอย่างคือหลายคนที่ผมไปดูคอมเมนต์ในกลุ่มของคนที่กำลังตามหารถเนาะเดี๋ยวนี้การจะต่อรองเซลล์หลังบ้านเนี่ยมันเหนื่อยบางครั้งมันเหนื่อยถ้าเซลล์ไม่หงายการ์ดเลยว่าโอเคพี่หนูมีส่วนลดในมือเท่านี้มีมาร์จิ้นในมือเท่านี
2: ้
3: พี่ตัดของแถมนะสมมติพี่ฟิล์มที่หนูมีอยู่ไม่ถูกใจอ่ะหนูตัดเพิ่มพี่ได้ลดอีก 7,000
2: ครับ
3: ไม่เอาเคลือบสีได้อีก 10,000 อะไรแบบเนี้ยคือการไปเจอเซลล์ในงานแบบเนี้ยถ้าเป็นคนขยันนะผมก็แนะนำว่า
2: คร
3: ับไปเลยฮะไม่ต้องเขินเลยเซลล์1บูธมีอยู่เกิน20คนอยู่แล้ว
2: ครับ
3: ได้ใบเสนอราคาแรกเดินไปเข้าห้องน้ำก่อนเดินกลับมาอีกทีนึงมาหาอีกคนนึง
2: เล่นตัวก่อน
3: เออเดินบนก่อนนะแต่คือเรามีเป้าหมายในใจแล้วนะเรามีแล้วแต่เราดึงก่อนเราดึงเกมก่อนเล่นตัวนะต้องละเสร็จปุ๊บเดินมาพี่ขอคิดอีกทีนึงนะอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกับน้องอีกคนนึงสิ
2: แล้วไปบอกอ๋อพอดีน้องคนนั้นเขาก็อยากคุยกับพี่ด้วยอะไรเงี้ย
3: พี่ไม่อยากคุยกับน้องละพี่ได้ข้อเสนอน้องมาละ
2: ครับ
3: ถ้าคนนี้ให้ได้เยอะกว่าแปลว่าคนนี้เต็มที่กับพี่มากกว่าทำอย่างเงี้ยเนี่ยสักแป๊บหนึ่งผมเชื่อว่าเธอเขาพูดตรงๆเนาะก็อยากได้ยอดน
2: ี่แ
3: หละใช่ไหมส่วนใครที่มีปัญหาโอ้โหเนี่ยครับแล้วไอ้ที่มันคามืออยู่อย่างเงี้ยผมควรจะต้องทำยังไงฉันควรต้องทำยังไงเทรดครับ
2: ครับ
3: รถที่เทรดย่อมดีกว่าขายตัวเปล่า
2: ครับ
3: มันมีเหตุผลนะ
2: ฮะ
3: ใช่ไหมมันก็ถ้าเป็นอย่างสมมติว่าถ้าคุณเล็งรถมือสองรถคุณจะได้ราคาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นมือหนึ่งเดี๋ยวนี
2: ้
3: ถ้าไม่ได้เป็นแบรนด์ที่มีขายรถเทรดอินอะอย่างเช่นพวกตระกูลอย่างโตโยต้าบัสใช่ไหม
2: ครับ
3: อะไรแบบนี้ที่มันจะมีหน่วยงานรับซื้อในเป็นหนึ่งแผนกในบริษัทเนี่ยการตีขาเข้าเนี่ยจะให้เต็นตี
2: ครับ
3: เอ้ยบอยยี่มีรถเข้าอ่ะลูกค้าจะเทรดอินไว
2: ้
3: ดูให้หน่อยก็จะส่งรูป4ด้าน5ด้าน4ด้านก่อน
2: ครับ
3: ห้องเครื่องภายในหน้าหลังหน้าปัดหลักๆประมาณนี
2: ้ครับ
3: 8รูป7 8รูปราคาจะมาทางไลน์เลยตึ๊ดตึ๊ง
2: ครับ
3: แต่มันจะเป็นราคากลางๆก่อนยังไม่ได้คุยกับคนตีราคาจริง
2: ๆครับ
3: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะเหนื่อยหน่อยถ้าอยากให้มันได้ราคา
2: ครับ
3: นั่นแหละแต่ว่าในงานรถแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่ยืนอยู่หน้าบูธครับ
2: ครับ
3: สู้ให้คุณขาดใจอยู่แล้ว
2: ครับ
3: เดินลอยๆไปโชว์รูมแล้วก็ได้ข้อเสนอเดียว
2: ครับ
3: ใช่ไหมแล้วการที่เพื่อนในโชว์รูมจะผมใช้คำว่าอะไรดีจะตัดกันเองมันก็ผิดธรรมชาติ
2: ครับ
3: แต่อย่างในงานเนี่ยพี่เขาเห็นว่าจะต้องมาจากหลายๆโชว์รูมมารวมกันในงาน
2: ครับ
3: โชว์รูมนี้ส่ง3คนโชว์รูมอีกสาขาหนึ่งเจ้าอื่นส่งใหม่3 4คนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าแต่ละคนมันถือมาจิ้นในมือไม่เหมือนกันแต่ต้องขยันคุยหน่อยถ้าเป็นคนแบบมีเวลามันก
2: ็
3: ไปลองเดินดู
2: เนาะ
3: ผมว่าดี
2: ครับ
3: เท่ากับปีหนึ่งเรามีโอกาสซื้อรถจังๆเนี่ยก็สั่งสองสามครั้ง
2: ใช่ครับ
3: ใช
2: ่ไหมใช่ก็จริงๆการเลือกซื้อรถเนี่ยมันก็อยู่ที่ความต้องการของผู้ซื้อผู้บริโภคนะฮะว่าต้องการแบบไหนต้องการอะไรนะฮะว่าเราจะทำยังไงหรือว่าเราจะได้รถประเภทไหนคือการที่ไปในงานโชว์รถเนี่ยมันก็ดีอย่างนะฮะมันเห็นหลากหลายรุ่นไงเห็นนะมันไม่ต้องไปหลายๆที่ไงนะมันไม่ต้องไปแบบโอ้ทางนู้นทางนี้อะไรเงี้ยไม่ต้องก็คือไปที่เดียวแล้วเราไปดูแต่ละยี่ห้อได้เลยนะฮะนะว่าเฮ้ยยี่ห้อนี้เป็นยังไงยี่ห้อนี้เป็นยังไงควรจะทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าจะเอายี่ห้อนี้มันประหยัดแค่ไหนอะไรเงี้ยคือจริงๆยังบางทีเนี่ยบางคนไปดูตัวเลขในเรื่องของความประหยัดที่มันอยู่ตรงข้าง
3: หน้าต่างเวลาติดรถไว้
2: คือเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าการขายรถเนี่ยไอ้พวกแผ่นพวกเนี้ยจำเป็นต้องแสดงให้เห็นนะ
3: ถูก
2: มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ดีๆแบบจะขายโดยไม่มีพวกนี้ไม่ได้นะมันต้องบอกสเปคทั้งหมดเลยของรถว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะฮะว่าเอ้ยตัวนี้สเปควิ่งได้เท่าไหร่ค่าคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นอะไรเงี้ยคือมันจะบอกเราหมดแหละนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นค่าหนึ่งที่ใช่ความอัตราความสิ้นเปลืองในเมืองนอกเมืองเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งสมัยก่อนไม่ค่อยมีแต่เดี๋ยวนี้มันต้องโชว์ให้เห็นแล้วนะครับซึ่งโอเคถ้าใครมีแผนที่จะซื้อรถก็ลองไปดูในงานได้นะฮะแล้วในงานเนี่ยมันก็มีความหลากหลายนะอาจจะมีเทสต์ไดร์ให้ด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะ
3: ใช่คร
2: ับ นะผมมีอีกเรื่องหนึ่งครับพี่นัทที่อยากจะพูดถึงก็เดี๋ยวนี้เนี่ยผมว่าในยุคหนึ่งที่เรามองว่าเฮ้ยรถไฟฟ้าจะมาแทนรถน้ำมันใช่ป่ะเราก็มองว่าเฮ้ยมันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความประหยัด
4: แต่มันก็มีข้อเสียของมันในเรื่องของการที่จะต้องรอในเรื่องของการชาร์จไฟซึ่งณปัจจุบันเนี่ยผมว่าไม่ว่าญี่ปุ่นหรือจีนอ่ะญี่ปุ่นนะถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยผมบอกให้เลยว่าตัวเทคโนโลยีของค่ายนิสสันเนี่ยน่าจะเป็นต้นแบบเลยกับรถไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์เป็นตัวปั่นไฟอ่ะฮะ
5: EV
4: นะฮะหรือว่าเรียกว่า REEV แล้วกันลักษณะอย่างนั้นอือหืออืมนั่นแหละก็ไอตัวเนี้ยตอนแรกเราก็เห็นไม่กี่ค่ายใช่ไหมมาผมว่ามาปีเนี้ยเราเห็นเยอะขึ้นนะกับค่ายรถเมืองจีนที่เกิดขึ้นมา
5: ถูก
4: มันก็จะเป็นลักษณะเรียกว่าเอ้ยเอาเครื่องยนต์ปั่นไฟแต่เครื่องยนต์ไม่ได้ใหญ่นะแล้วเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ทำงานแบบเร่งรอบ 1,000-6,000 รอบอะไรเงี้ยไม่ต้องทำงานแค่รอบธรรมดาปกติเพื่อที่จะเป็นตัวปั่นเจเนเรเตอร์เพื่อที่เอากระแสไฟเข้าไปยังแบตเตอรี่แล้วให้แบตเตอรี่เป็นตัวขับเคลื่อนมอเตอร์ซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปที่มอเตอร์เพื่อที่จะขับให้รถมันเคลื่อนที่ได
5: ้
4: มันก็มาลดช่องว่างของการที่เรียกว่ารถเขาบอกว่ารถคันนี้มีทั้งเชื้อเพลิงแล้วก็ไฟฟ้าในตัวเดียวกันแต่เชื้อเพลิงใช้สำหรับในการปั่นไฟส่วนไฟฟ้าใช้สำหรับการขับเคลื่อนโดยปกติถ้าเป็นน้ำมันก็เชื้อเพลิงขับเคลื่อนถ้าไฟฟ้าก็มอเตอร์แบตเตอรี่ขับเคลื่อนแต่อันเนี้ยมันก็สามารถที่จะเขาเรียกรถคันนี้ไม่ต้องจอดก็ได้ของนี้ดีกว่าน้ำมันไฟฟ้าใกล้หมดก็เติมน้ำมันเอาให้เขาเรียกถ้ามีถ้าตราบใดที่ยังมีน้ำมันอยู่รถยนต์คันนี้ก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปไหนก็ได้
5: ไอ้เครื่องปั่นไฟมันมีปัญหาอยู่แล้ว
4: ถูกต้องครับใช่แล้วเราจะเห็นในหลากหลายรุ่นมากยิ่งขึ้นนะแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้คำว่าหลากหลายรุ่นมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันสามารถทำระยะทางได้ค่อนข้างเยอะเลยนะเฮียนัท
5: ถูกครับบางคันโอ้โห800-900โลอ่ะ
4: ใช่1ถังนี่วิ่งกัน700-900,000กว่ากิโลแล้วนะเดี๋ยวนี้นะฮะผมก็เลยมองว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะทำให้คนเนี่ยหันมามองตรงนี้กันเยอะขึ้นนะในมุมผมนะแต่ถามว่าเฮ้ยมันจะสิ้นเปลืองกว่ารถสันดาปไห
5: ม
4: ก็คือจริงจริงมันแมนเทนแนนซ์น่าจะเหมือนกันเลยนะแต่มันต้องดูระยะยาวในเรื่องอัตราความสึกหรอของเครื่องยนต์ไงว่ามันจะมีเอฟเฟกต์อะไรเกิดขึ้นเปล่าแต่เครื่องยนต์ต้องบอกงี้ว่าในต่อการทำงาน1ครั้งเนี่ยมันอาจจะทำงานไม่กี่ครั้งเองนะไม่ได้ทำงานตลอดเวลาใช่ไหมวะมันเดี๋ยวอาจจะทำแล้วก็หยุดทำแล้วก็หยุดทำแล้วก็หยุดอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทำแบบเหมือนเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนรถไม่ได้ทำแบบนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่อาจจะมาตอบโจทย์กับคนที่ไม่อยากได้รถไฟฟ้าล้วน 100% แล้วกันนะทีถ้าเห็นชัดๆเลยก็นิสสันน่ะตระกูลนิสสันน่ะตอนนี้นิสสันเกือบทุกรุ่นนะ
5: เป็น e-power หมดละ
4: e-power หมดแล้วใช่
5: ที่ต่ำก็กลายเป็นพลพรรค e-power ด้วยนะ
4: ครับผม
5: อยู่ดีๆไปจองไฟงั้น
4: ถามว่าดีไหมมันก็อัตราเร่งก็ถือว่าดีเลยนะเพราะมันขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไงแต่แบตเตอรี่อาจจะลูกเล็กไปนิดนึงแต่ก็โอเคก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่ามันก็เหมือนกับเราใช้รถในชีวิตประจำวันอ่ะเราไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยถ้ามีน้ำมันเมื่อไหร่รถคันนี้ก็ไปได้ตลอดคือไม่ต้องจอดไม่ต้องอะไรเลยนะฮะนั่นแหละครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ผมว่านะมันอาจจะมาทดแทนกับคนที่ไม่อยากได้รถไฟฟ้าล้วน 100% ก็ได้ในมุมผมนะแล้วผมเชื่อว่าไอ้รถแบบเนี้ยจะมีอีกหลากหลายรุ่นในอนาคตข้างหน้าอีกเพียบเลยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เลือกไว้ก็ลองดูคือน้ำมันประหยัดแต่ก็ในระดับหนึ่งแต่รถเนี้ยอาจจะประหยัดกว่าน้ำมันแต่อาจจะไม่สู้เท่ากับรถไฟฟ้าที่ประหยัดกว่ารถพวกนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็เป็นตัวที่เขาเรียกเอามาให้เป็นตัวเลือกอีกแบบนึงแล้วกันนะฮะแต่เขาก็พูดกันนะว่าอย่างนี้ค่าแมนเทนแนนซ์ก็สูงกว่าสิมันเขาเรียกว่ามันมี3อย่างไงนะมีทั้งแบตเตอรี่ทั้งน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้ามันไม่ได้มีอย่างใดอย่างหนึ่งไงถามว่าค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าไหมหรอมัน ไอ้ตรงเนี้ยผมไม่คอนเฟิร์มแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าอาจจะต่างกันไม่เยอะนะอือฮึครับผม
3: คือส่วนหนึ่งเองอ่ะผมว่าโหลดของเครื่องมันค่อนข้างเสถียรนะถ้ามองในแง่ของความเป็น e-power
4: ใช่มันไม่ได้ทำงานแบบเหมือนกับ
3: มันไม่ต้องเล็ง
4: ร
3: อบใช่ไหมล่ะผมกำลังถามพี่ว่าสมมติว่าพี่ก็ใช้อยู่48มันมีแบบเล็งรอบเครื่องขึ้นหรือว่ามันก็สตีดี้แบบเป็นกึ่งไอเดิลปะ
4: มันก็เหมือนกับเครื่องยนต์เดินเบาธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้แบบเอ้ยโหแบบเล่งแบบนานเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่อ่าฮะครับผมอือฮึนั่นแหละนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่คนอาจจะมองกันเยอะขึ้นนะถามว่าอย่างนิสสันตอบโจทย์ไหมผมว่าคนที่ใช้น่าจะแฮปปี้แหละแล้วอัตราความสิ้นเปลืองก็ถือว่าดีแล้วกันนะฮะอย่างคันที่ใช้อยู่เนี่ยถังนี้เกือบ3อาทิตย์เลยนะ
3: ณวันนี้นะ
4: ณวันนี้จากเมื่อก่อนไอ้คันนั้นน่ะอาทิตย์ละถังอ่ะ
3: เดือนละ8คันนะเดือนละประมาณ 8,000
4: อันนั้นอาทิตย์ละถังอ่ะกิโลนึงประมาณ3บาทกว่ากับ4บาท
3: ซึ่งในรูปแบบการใช้งานก็ใช้ชีวิตแบบเดิมนี่แหละ
4: เหมือนเดิมใช่อ่ะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะฮะที่น่าจับตามองนะฮะ REEV หรือว่าเขาเรียกว่า Link Extended Electric Vehicle นะฮะก็มันมีในรถหลากหลายโมเดลณเวลานี้แล้วกันนะครับซึ่งใครสนใจใครชอบก็ไปลองเทสลองขับดูก่อนก็ได้นะครับผมอ่ะมาเดี๋ยวขอดูข้อความกันนิดนึงครับเพียนัทเมื่อวานยังมีค้างกันอยู่เลยนะฮะเมื่อวาน

0: ค้างกันอยู่หลายอันอยู่นะสองเฮียครับรถผมวีโก้2008เวลาสตาร์ทไฟทีบิลกับพิบและเข็มขัดวัดรอบอันนี้ต่อไปแล้วที่บอกว่ามันน่าจะเป็นที่หน้าปัดมีปัญหาเนาะผมใช้รถ MG S5 EV ยางเดิมบิสโตนทูเรนซ่า6 EV 215518อยากจะเปลี่ยนเป็นฮันคุก235518มันดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างเคยได้ยินมาว่าให้ใช้ยางยี่ห้อเดิมให้มากับตัวรถจะเหมาะกว่าครับ
1: เราเดิมไหม
0: มันก็แล้วแต่คนชอบดีกว่าไอ้คำว่าเดิมหรือไม่เดิมเนี่ยมันอยู่ที่ว่าบางคนใส่แล้วรู้แฮปปี้บางคนใส่อาจจะไม่ชอบคืออันเนี้ยอย่าง215518เนี่ยถ้าเอาเป็น235518เนี่ยรถเดมิเตอร์ล้อจะโตขึ้นหน่อยนึงนะมันจะไม่เท่าเดิมนะฮะแล้วถามว่าดีกว่าไหมมันต้องถามก่อนว่าเราจะเปลี่ยนเพื่อต้องการอะไรต้องถามมาก่อนสมมติเราจะเปลี่ยนไซส์เนี่ยจาก215เป็น5518เป็น235518เราได้ต้องการได้อะไรจากมันตรงนี้ต้องถามก่อนนะเพราะว่ามันต้องมีวัตถุประสงค์ใช่ไหมเฮนัทกับการที่จะต้องขยายยางหรือว่าอะไรเงี้ยต้องการเกาะถนนต้องการนุ่มนวลต้องการแบบเขาเรียกให้มันดูซอฟขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมองด้วยนะว่าต้องการอะไรนะครับเขาบอกว่าเมื่อวานนะเห็นลิเวอร์พูลเล่นแล้วหวั่นใจครับเฮีย
1: เมื่อวันก่อน
0: คิดว่าฤดูกาลนี้เป็นไงเหนื่อย
1: ผมมองว่ามันก็มีฤดูกาลไหนที่ไม่เหนื่อยใช่ไหมมันช่วงเริ่มต้นอ่ะบางทีมันอาจจะนักเตะ
0: เรา
1: แคมป์อะไรเงี้ยมันอาจจะต้องใช้เวลาป่ะอ
0: ย่างฤดูกาลที่แล้วเราอาจจะเริ่มต้นได้สวยใช่ไหมในช่วง 4-5 นัดแรกแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ดีเลยแต่ฤดูกาลเนี้ยเราอาจจะเริ่มต้นไม่ดีแต่หลังจากนี้อาจจะดีก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ป่ะนักเตะอาจจะเริ่มแบบเฮ้ยโอ้ของจริงนะเว้ยอะไรเงี้ยถามว่าพรีซีซั่นที่เตะกันเนี่ยวัดอะไรได้ไหมมันก็ตอบยากนะมันคือแมตช์ทดลองไงนักเตะอาจจะแบบเล่นแค่ 70% นี่ก็พออะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะมันไม่แบบเอ้ยของจริงเว้ยต้องเล่น100อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงเดี๋ยวต้องลองดูนะผมก็ไม่รู้นะแต่ผมเชื่อว่าทุกทีมตอนนี้น่ากลัวหมดไม่มีทีมไหนไม่น่ากลัวเลยนะจะบอกให้ณเวลานี้นะครับทุกทีมดูน่ากลัวหมดเลยนะครับสงสัยตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับทำไมซีวิก3ประตูบ้านเราได้แค่เครื่องคาบูของเก่าเชียงกงสภาพติดรถมาเป็นหัวฉีดเครื่องติดรถมาหัวฉีดก็อย่างที่เราเคยพูดไงคือต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นเงื่อนไขหลายอย่างด้วยนะสมัยก่อนอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ก็อย่างที่บอกว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาอาจจะเขาเป็นคาบูนะสมมติเขาเป็นคาบูแต่เขาก็อาจจะเป็นคาบูไฟฟ้าเห็นนะแต่เราเป็นคาบูก็อาจจะเป็นคาบูธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะเทคโนโลยีอ่ะคือเขาอาจจะเริ่มก่อนแล้วพอเขาจะหมดยุคเทคโนโลยีนั้นเนี่ยเราถึงจะได้เริ่มมาใช้ไงนึกออกปะมันจะเป็นอย่างนี้แหละแต่ทุกวันเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเท่าที่ดูเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่อาจจะไม่ได้แบบตามขนาดนั้นแล้วกันอย่างยกตัวอย่างแล้วกันอย่าง Accord ประวาน V6 ใช่ไหมกับ Accord 08 V6 แล้วกันสองตัวเนี้ยในญี่ปุ่นประวาน V6 เนี่ยมันก็มีระบบทำงานแบบ idle แบบ3สูบแล้วนะนึกออกปะแต่ของเราเนี่ย idle 3สูบอ่ะมันจะมาสตาร์ทที่ Accord V6 ในเจน8แต่ของเขาอ่ะเรื่องตั้งแต่เจน7แล้วไงนึกออกปะ
1: Uh-huh.
0: แต่เจน7เราไม่มีแบบเขานะเรามามีแบบเขาในเจน8นั่นแหละก็เหมือนกับตามเขาอยู่9นึงแล้วกันนั่นนะส่วนเรื่องออปชันไม่ต้องพูดถึงนะก็ของเขาเนี่ยเครื่องเสียงที่มาในรถ3ประตูเมื่อก่อนก็เป็นพวกกาเตอร์พวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมมีแผ่นซีดงซีดีอะไรเงี้ยของเราก็จะเป็นเทปคาสเซ็ตอยู่เลย
1: ใช่เขาเป็นลำโพงที่เป็นตัวเทป

0: อืมตามแบบตามแบบเขาเรียกอะไรตามทันแบบว่าเราต้องจ่ายตังค์เองนึกออกไหมนั่นนะครับอืมเรื่องป
1: ไท
0: ก
1: ย
0: ตินะอืม
1: ซื้อได้ทุกอย่าง
0: แต่ทุกวันนี้มันอาจจะเป็นเหตุปัจจัยหลายอย่างนะที่ทําให้เขาอาจจะแบบไม่กล้าทําแบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมเขาบอกว่ารถจีนน่าจะมาในรูปแบบโรงงานศูนย์เหรียญมากกว่าครับพี่ไม่น่าใช่นะบ้านเราแล้วก็รัฐบาลคงไม่โง่ขนาดนั้นมั้งคิดว่านะอืม
1: อันนี้เราเห็นถึงวิสัยทัศน์ถูกไหมฮะ
0: อืมใช่ใช่ใช
1: okay. ไม่ใช่ว่าเราเล่าตามที่เราเห็นนะอันนี้เราต้องบอก
0: อ
1: ก
0: ื
1: ่อน
0: มอืมอืมอืมใช่
1: ไม่ธรรมดาหรอกครับ
0: อืมถามเฮนัทหน่อยครับครีมขัดเงาแม็กควายไม่มีแว็กผสมต้องลงแว็กตามทีหลังใช่ไหมครับ
1: ถ้าเป็นน้ำยาขัดเลยอ่ะสมมุติว่ามันจะแยกหมวดหมู่กันเนาะ
0: อืม
1: ถ้าเป็นน้ำยาขัดมันจะไม่ค่อยเงา
0: อืม
1: มันจะไม่ได้โดดเด่นด้านความเงางามแต่มันจะดูใสขึ้น
0: อือหือค
1: โด
0: ร
1: ย
0: ั
1: ป
0: บ
1: กติแล้วเนี่ยมันจะมีประมาณสอง
0: อื
1: เดี๋ย
0: ม
1: วนี้รุ่นใหม่ๆนะพี่สเต็ปสองของมันเนี่ยถ้าไม่ได้แบบตัวที่มันมี
0: อื
1: ตัว
0: ม
1: ขัดเยอะๆเนี่ย
0: อืม
1: สเต็ปสองมันจะรวมตัวปั่นเงามาแล้ว
0: อือหือครับ
1: เขาจะบอกว่าให้เราปรับในส่วนของตัวฟองน้ําแทน
0: อือหือ
1: ถ้าสมมุติสเต็ปหนึ่งขัด
0: อ
1: รุ
0: ื
1: น
0: ม
1: แรงเลยเนี่ยต้องเอารอยที่ลึกๆออกเนี่ยมันจะไปบ
0: อ
1: ว
0: ื
1: กกับ
0: ม
1: ผลแกะก่อน
0: อืม
1: ผลแกะเสร็จปุ๊บเรียบร้อย
0: อื
1: แล้ว
0: ม
1: ถ้ามันยังมีผิวส้มหรืออะไรเงี้ยเหลืออยู่บางคนก็หนีไปใช้แพทยีนก่อนอีกทีหนึ่ง
0: อืมอืมอืม
1: แล้วก็พอจบเรียบร้อยหน้าใสกิ้งละคราวนี้เป็น
0: อืม
1: ผิวเรียบไม่มีผิวส้มเนี่ยก็ค่อยป
0: คร
1: ั
0: ร
1: บ
0: ับ
1: เป็นน้ำยาตัวที่สองที่มันขัดละ
0: อ
1: เ
0: ือ
1: ีย
0: ม
1: ดแล้วก็เคลือบเงาในตัวก็มี
0: อืม
1: อืม
0: อืม
1: นั่นแหละ
0: คร
1: ค
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับ
0: อ่ะก็ต้องลองดูนะฮะอย่างที่เฮียนัทบอกนะครับ
1: ออ ื
0: ื
1: ม
0: มเดี๋ยวต่อเลยนะฮะ ซูบารุ XV มือสองยังน่าใช้อยู่ไหมครับอะไหล่ยังมีให้เซอร์วิสไหมครับโอ้อะไหล่เยอะอยู่นะไม่แต่ว่าจริงๆก็ต้องบอกว่ามัน XV มันอาจจะยากตรงที่ว่ามันความเขาเรียกว่ามาร์จิ้นในตลาดมันไม่เยอะไอ้เฮียนัทใช่ป่ะถ้าอะไหล่มือสองถามอะไหล่มือสองเหรออะไหล่มือสองผมว่าแหล่งอะไหล่มือสองน่าจะหาได้ไม่ยากนะครับอืออืออ๋อไม่ใช่อะไหล่มือสองโทษที XV มือสองยังน่าใช้อยู่ไหมอะไหล่ยังมีเซอร์วิสไหมอะไหล่มีเซอร์วิสมีแต่ว่าอืมผมว่ามันถ้าจะเล่นรถเนี่ยผมว่าเราต้องศึกษาก่อนนะว่าเวลาเขาเซอร์วิสเขาเซอร์วิสกันที่ไหนซื้ออะไรกันที่ไหนตัวร้านไหนที่เป็นตัวแทนขายอะไรตัวนี้บ้างอะไรเงี้ยนะฮะอืมเหมือนกับว่าอยากได้รถแต่ไม่รู้อะไรเลยเฮียนัทแล้วพอซื้อมาปุ๊บโหเวลารถเสียไปต่อไม่ถูกอ่ะนึกออกปะเอายังไงดีวะจริงๆก่อนจะซื้อรถอ่ะเรามีเวลาศึกษาอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตมันก็มีเยอะแยะเอาง่ายๆอย่างน้อยๆอ่ะคุณเข้าไป XV ขับก็ได้อ่ะผมเชื่อว่าทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อทุกโมเดลอ่ะมันมีขับในตัวของมันแหละเพียงแต่ว่าในการพูดคุยแต่ละวันมันอาจจะเยอะหรือน้อยมันก็แล้วแต่มาปริมาณคนที่อยู่ในฝักขับตรงนั้นแหละถ้าเป็นรถญี่ปุ่นอย่างพวกCRV อย่าง Toyota อย่างอะไรพวกเนี้ยผมว่าไอ้พวกเนี้ยชุมชนเขาเยอะเนี่ยเขาเยอะอยู่แล้วเพราะว่าประชากรเขาเยอะหมายถึงว่าคนที่ใช้รถ
1: คนใช้รถเยอะ
0: เออแต่ว่าถ้าบางรุ่นถ้าไม่เยอะอาจจะหลัก100 200อะไรเงี้ยมันก็คงมีแหละแต่ว่าโอเคถ้าเราอยากได้รุ่นไหนก็ลองไปถามกันในกลุ่มดูก่อนก็ได้ว่าเอ้ยเนี่ยสนใจตัวนี้มีอะไรแนะนำไหมมีสิ่งที่ต้องน่ากังวลหรือเปล่าผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในนั้นอ่ะเขามาตอบให้เราได้แล้วครับถามผมสองคนผมก็ไม่ลึกพอนะเพราะเราไม่ได้ยูเซอร์เราไม่ได้คนเล่นรถตรงนั้น
1: เองใช
0: ่เออไปถามคนที่เขาเล่นตรงๆเลยนั่นน่ะมันดีเยอะ
1: ก่อนหน้านี้ผมก็ปวดหัวกับรุ่นน้องนะ
0: อืม
1: ซื้อสปอร์ตอีโคสปอร์ตมาใช
0: ้อืม
1: อยู่ดีวันหนึ่ง
0: อืม
1: หลังจากจอดมาร่วมอาทิตย์สตาร์ทเครื่องมาไฟขึ้นเป็นคิดมากเลยทุกดวงติดหมดแต่บนหน้าจ
0: ออืม
1: รถตัดเข้าเซฟโหมดเลย
0: อืม
1: มันถามผมทำไงดีครับเฮีย
0: อืม
1: ผมก็ตอบกลับไปว่า
0: อืม
1: ถ้าให้สันนิษฐานนะ
0: อืม
1: รถจอดยาวเนี่ยอย่างแรกเลยเองไปดูเรื่องระบบไฟก่อน
0: อืม
1: เออเพราะว่ามันไม่มีหรอกนะที่อยู่ดีเมคานิก

0: จะเสียพร้อมกันทั้งยวงแบบเนี้ยที่ไหนดีครับเฮียผมว่าตอบกับไปแบบมั่นใจว่ากูก็ไม่รู้อ่ะคือในบางครั้งที่เราไม่ได้สัมผัสกับมันแบบใกล้ชิดแบบนั้นการแนะนำเราแนะนำได้แค่ว่ามันอาจจะหน้าตาประมาณนี้นะส่วนอูเนี่ยคุณต้องไปดำพูดดำว่าในกลุ่มของคนที่เขาใช้ก่อนแล้วที่ไหนที่ไม่เคยมีเสียงกดด่าเลยเนี่ยอันนี้ค่อยว
1: ่
0: ากันมันต้องไปหาข้อมูลกันแบบนั้นเห็นล่าสุดแล้วจะด้วยความเร็ว40ที่มันตัดเข้าเซฟโหมดไปบางตัวอยู
1: ่ครับนะคือต้องบอกว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเรามีแหล่งมีอะไรพวกนี้เวลาเราจะทำอะไรมันจะง่ายขึ้นไงครับนะฮะนะอ่ะมาข้อความกันทาง SMS นะฮะส่งมาได้นะครับ4689899นะครับ
0: พี
1: ่ครับ
0: คลินิก843มิลหน้าเว็บ 36,000 อันนี้ผมพูดออนแอร์ไปเลยนะ
1: ครับ
0: ในกล่อง CMG รับประกันวันนี้เลย
1: 22,000ครับผม
0: เดี๋ยวผม forward ไปให้
1: โอเคได้
0: ผมเห็นพี่นั่นอยู่เพราะว่าเราจะได้รับพร้อมกันกลับมาเลย
1: ครับผมได้ครับ
0: โอเคถ้าเอากลับเข้าเรื่องก็ต้องตอบครับผม
1: งั้นเดี๋ยวไปพักกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับ

0: หนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
4: ์ก่อนอยู่ในไลน์พี่
5: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็4689899นะฮะใครที่มีคำถามหรือว่ามีปัญหาหรืออยากจะสอบถามพูดคุยปัญหาเรื่องรถก็ส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับผมอือฮึอยากได้ตัวเดิมมีไหมอยากได้ตัวเดิมมีไหม9อะไรนะ9 965อันของพี่9925 965 965 965
4: อุ้ยงั้นรับกลับได้เลยอ่ะ
5: 965ถ้ามีส่งมาหน่อยนะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนมีสัญญาณเรื่องบลูทูธอ่ะที่มันไม่ได้อ่ะแล้วมันซิงค์กับโทรศัพท์ไม่ได้ไงโอ้เมื่อก่อนนี่ชอบมากเลยตรงไหนรู้ป่ะเวลามีสายเข้าอ่ะเรากดรับจากนาฬิกาได้เลยไงแล้วเราใส่หูฟังเราไม่ต้องหยิบโทรศัพท์เลยแล้วมันอยู่แบบอยู่ได้บนมันปกติเลยนะแต่พอตอนหลังมันเออไงเดี๋ยวบลูทูธก็ไม่เชื่อมต่อเดี๋ยวก็เชื่อมต่อเดี๋ยวก็ไม่เชื่อมต่อไม่เชื่อมต่อนี่หลังๆมานี่ปิดตัดบลูทูธกับโทรศัพท์ทิ้งไปเลยนะทุกวันนี้วิ่งก็ไม่ได้สนใจนะว่ามันจะซิงเข้าโทรศัพท์เปล่าพอไม่ดูเลยก็เลยไม่มีเลขคอร์ดมาเกือบ2เดือนแล้วอือฮึนั่นแหละ
4: นี่คนนี้อยู่นี่
5: อ่ะเหรอถ้ามี965กระทิปมาหน่อยนะอือฮึอ
4: ยู่ในไลน
5: ์โอเค
4: โอเคเอาไปกันต่อ
5: โอ้โหสีขาวเหรอขอสีดำได้ไหมเอาเลยเนี่ยเดี๋ยวโอนตังค์ไปเลยสีดำสีดำนะสีดำอย่าได้สีดำโอเค965 Foreigner อ่ะมาจัดไปสวัสดีครับทั้งสองเฮียตอนนี้ฐานผลิต EV จีนอยู่ระยองบ้านเรางานแสดงรถยนต์ทุกงานดูคึกคักขึ้นมาเยอะเลยมีอะไรใหม่พัฒนาขึ้นมาเดินดูอะไรเนี่ย2วันแล้วไม่น่าเบื่อเลยจะเคนมเปรี้ยวครับขนาดมอไซค์ยอดจองซอนเตสจีนยังเยอะและยังมีบิ๊กไบค์จีนอย่าง ZX Moto มาแย่งตลาดญี่ปุ่นอีกทั้งตัดราคาและเพิ่มออปชั่นดูแลญี่ปุ่นมีเซต้องปรับแผนการตลาดใหม่แล้วนะฮะจริงๆเรื่องมอเตอร์ไซค์
4: เลยว่า4,000 ซีซีอยู่
5: เอาผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าค่ายญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่อย่างไม่ว่าจะเป็น Honda Yamaha อะไรพวกเนี้ยเขาไม่ตายหรอกเชื่อผมดิอาจจะโดนแย่งตลาดไปบ้างแต่ผมเชื่อว่าในความรู้สึกของคนที่เกินครึ่งอ่ะเขาก็ยังมั่นใจในแบรนด์ของญี่ปุ่นอยู่นะ
4: เหมือนที่เราคุยไว้เมื่อประมาณสักก่อนที่บอกว่า
5: อ้
4: าวถ้าลองว่าภาษีมันเท่ากันอ่ะได้เงื่อนไขภาษีเดียวกัน
5: อ
4: ่ะจีนญี่ปุ่นอ่ะคนก็เลือกญี่ปุ่นนะถามผมนะ
5: ใช่
4: เพราะตอนนี้ญี่ปุ่นก็ใส่เต็มข้ออยู่นะ
5: ครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือค่ายญี่ปุ่นอาจจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะ โดนหมัดเย็บไปบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะอืมแต่เขาก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แหละเชื่อผมดินะฮะอืมและอย่างคืออ่าโอเคคือตลาดบิ๊กไบค์อ่ะตลาดไอ้อะไรนะสกูตบิ๊กสกูตเตอร์แล้วกันเนาะเท่าที่ดูเนี่ยก็คงบิ๊กสกูตเตอร์เนี่ยอย่างการสู้กันเนี่ยบิ๊กสกูตเตอร์เนี่ยมันเข้มข้นไงเฮียนะ
4: ตั้งแต่ตระกูล3 5 3 300ซีซีขึ้นไปผมว่าสนุกดี
5: ครับอือฮึแต่ก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าของเทคของจีเนี่ยเขาให้มาแบบเหลือๆเลยนะ
4: ให้เต็มลูกเลิกฟอร์สมาอะไรหมด
5: ทุกอย่างเขามาแบบว่าเขาเรียกอะไรคุณเอาไปโมต่อได้เลยอ่ะแต่ญี่ปุ่นไม่ใช่ไงเออนั่นแหละครับอือฮึแต่จริงๆบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็เก่งเนาะสามารถที่จะทำแบบเขาเรียกอะไรทำเครื่องทำอะไรเองได้กันแล้วเน
4: า
5: ะเฮดัตเน
4: า
5: ะเออผมว่าอนาคตไม่ไกลแล้วนะเท่าที่ดูอะนะฮะเอออีกหน่อยเราอาจจะผลิตรถเองก็ได้นะเพราะเราเริ่มแบบเริ่มมาทางนี้แล้วไงนึกออกว่าเออกัดเสื้อเองทำอะไรเองอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่า
4: อะไรนะเอ็มธนูทองเนี้ย
5: เออนั่นนะ
4: เอออ๋อ77
5: นี่
4: โอ
5: ้
4: โหตายแล้ว
5: เออคือต้องบอกว่ามันก็เป็นการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพคนในบ้านเราแล้วกันเนาะอือฮึครับผม
4: ใช
5: ่อืม
4: หรือจะทุกวันนี้มันโอ้โหผมว่าเราทะลุมิติอ่ะฝรั่งอะไรก็ต้องบินมาเจอเราอ่ะ
5: อ
4: ย่างไรแลลี่เฉินอย่างเงี้ยอ้าวมาถ่ายเป็นคอนเทนต์ระดับแบบผมใช้ว่าถ้าเป็นสายรถยนต์ก็เป็นระดับหัวแถวแล้วอ่ะโอเคตอบเลยมาโอเครับทราบ
5: เดี๋ยวเราส่งเลขมาเดี๋ยวโอนไปให้ผมไปซื้อรถ MG X5 EV มาขับแทนแท็กซี่ขับมา12ปีผมเป็นคนโบราณขัดใจแม็กที่ติดรถมาอยากจะเปลี่ยนจังเลยแนะนำหน่อยครับแต่เอาขนาดเดิมนะครับจะใช้ยางเดิม
4: อย่าเปลี่ยนเลย
5: เออใช่
4: ถ้าจะเปลี่ยนเดิมทุกอย่างเดิมหมดอ่ะผมไม่อยากเปลี่ยนเลย
5: อืมเน
4: า
5: ะ
4: มันจะกลายเป็นไซส์ที่มันดูแล้วแบบตะมุตะมินะแม็กที่มันเล็กไปอ่ะ
5: คร
4: ับ
5: อืม
4: ล้อเดิมนะครับไม่ต้องเสียดายด้วยขับไปถ้าต้องใช้เป็นเดลี่ยูสวันนึงกระแทกบ้งมาก็โอเคล้อเดิมมีสีเรียดเว้ย
5: ครับอืม
4: ใช่มั้ยล่ะ
5: ก็จริงๆก็ถ้าเอาแม็กเดิมก็ต้องไปดูลายที่เราชอบแล้วกันจริงๆแม็กไทยเดี๋ยวนี้ก็เยอะนะเฮียนัทเนาะแม็กไทยอ่ะเพียบเลยลองดูสิฮะแม็กบ้านเราเนี่ยเต็มเลยในเนี้ยเอาแม็กที่แบบเขาเรียกใช้งานได้แล้วกันนะครับผมนะSMS ส่งมาได้นะครับ4689899เดี๋ยวไปดูทาง YouTube กันนิดนึงว่ามีอะไรกันบ้างนะครับรอสักครู่หนึ่งคุณณัฐสรก็ทักทายมานะฮะคุณหนุ่มนิยมถามว่าสวัสดีครับ2เฮียระบบออโต้ไพลอตในรถยนต์เป็นยังไงเฮียเคยใช้ระบบนี้ไหมเคยแต่ว่าจะใช้ออโต้ไพลอตอ่ะเส้นแบ่งถนนต้องชัดเจนนะต้องบอกว่าอย่างงี้ก็ถ้าบนทางด่วนอ่ะใช้ง่ายเฮียนัทจริงๆเฮียนัทเคยใช้ตอนรถติดด้วยใช่มั้ยตอนนั้นน่ะ
4: ใช่พี่แต่ว่าผมไม่ชอบ
5: มันดูเสียวๆหน่อยอะไรเงี้ยบางจังหวะอะไรเงี้ยเออแต่โอเคต้องบอก
4: นะแต่ว่าเวลาออกตัวออกแบบปื๊ดออกไปเลยเงี้ยมันนั่งมันไม่สบาย
5: มันต้องแต่ว่าจะใช้ออโต้ไพลอตถ้าจะช่วงรถติดอ่ะเราต้องตั้งระยะในการระยะห่างของตัวรถให้มันเยอะหน่อยนะพูดถึงแล้วเออมันเราสามารถที่จะเลือกได้ไงนะครับคือถ้าเป็นส่วนตัวที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้บนทางด่วนเนี่ยแต่นานๆใช้ทีไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะฮะบางทีก็ลองดูดิมันยังใช้ได้อยู่ป่าวะอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละ คุณนัทพัทยานะฮะถามว่าสวัสดีครับ2เฮียกำลังจอกกำลังจอก Raptor Diesel อยากเปลี่ยนท่อเป็น HKS ท่อออกคู่เปลี่ยนแล้วจะมีผลเสียอะไรกับรถใหม่ครับได้ยินว่าเดี๋ยวนี้มีท่อตรงรุ่นของมันเลยที่จริงผลเสียมีไหมไม่มีเน
4: า
5: ะของ HK
4: ถ้าเป็น HK คิดมาแล้ว
5: คือถ้าเป็นแบรนด์ของแต่งพวกนี้เนี่ย คุณไม่ต้องห่วงเลยเขาก็น่าจะเทสมาเรียบร้อยแล้วว่า ใส่ท่อเขาแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาคงไม่แบบเอ้ยทำเพื่อความสวยงามคงไม่ใช่นะพวกเนี้ยนะฮะคือแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยยังไงเขาไม่ซีซัวหรอกเชื่อผมดินะครับอือหือก็ถือว่าถ้าจะเปลี่ยนจริงก็เล่นได้นะครับอือส่วนท่อที่ไม่ใช่แบรนด์เนี่ยเราก็ต้องดูเอานะฮะต้องเลือกเอาเองนะครับผมอือหือนะ
4: ผมก็เสียนะ HK เน
5: ี่ยอืม
4: เออก็คือเขาจะมีคือสิ่งหนึ่งของ HK มันไม่เหมือนเก้าอื่นมันมีใบเคสมาด้วย
5: อืมใบเซอร์
4: ไอ้ใช
5: ่อืม
4: เอาไปคุณจะมีแคท HK มันจะเป็นท่อที่ต่อจากหม้อพักมาอยู่ละ
5: อ่าฮะครับอืม
4: ไอ้พักหางเนี่ยแต่ในแง่ของเสียงกับมลภาวะเนี่ยเขามีใบกล่องของ SK
5: ครับ
4: ครับเพราะนั้นมันก็ส่วนหนึ่งในมุมที่ผมเลือกเปลี่ยนเนี่ยมันก็เลือกในมุมนี
5: ้
4: โดนเรียกโดนก็เออเอาว่าอย่างเงี้ยก็เนี่ยมีใบเจอมาอะไรมาใบทดสอบก็ไม่ได้เป็นทดสอบจากทุกส่วนทั้งหมดนะมันก็เป็นใบทดสอบที่เขาให้ส่วนกลาง
5: อะไรอย่างท่อพวกนี้เรื่องของเสียงเขาได้ดิฮะได้มอกใช่ไหมมีไหมพูดถึง
4: ได้ดิเออแต่ถ้าเกิดพี่เปลี่ยนดาวไปแล้วเอาแคทออกเอาพักลูกหน้าออก
5: มันก็ไม่ได้มันก็เกิน
4: ถ้าเปลี่ยนชุดคิดของเขาตั้งแต่กลางลำมาเนี่ยยังไงก็ไม่เก
5: ินครับผมอือฮึ
4: ครับ
5: อืมป้าอู๊ดถามว่า Odyssey RC 1 2015มีมาทำที่อู่บ้างไหมอะไรแพงไหมครับสนใจจะมาติดแก๊สใช้งานมีนะมีมาทำอยู่นะฮะถามว่า
4: ตัวอะไรนะพี่ RC
5: 1ใช่น่าจะเป็นตัวเครื่องเดียวกับ Accord ตัว Gen 9อ่ะเครื่องตัวเดียวกันเครื่อง 2.4
4: อ๋อโอเค
5: อ่าฮะ
4: ลด43
5: อ่า
4: 40กว่าขึ้น
5: อ่าคือถามว่าดีไหมหรอผมว่านะถ้าจะซื้อใช้อะตอนนี้ราคาน่าจะถูกลงไปเยอะนะแต่คุณจะเล่นรถพวกนี้คุณต้องทำใจคุณต้องทำใจนะว่าอะไหล่มันจะค่อนข้างแพงมันไม่ใช่รถผลิตในประเทศนะมันรถนำเข้าซึ่งอะไหล่เนี่ยผมบอกให้เลยว่าโชคชุดหนึ่งน่าจะมี 30,000 กว่ากับ 40,000 นะเฮียนั
4: ท
5: อันนี้ช่วงล่างนะมันจะเป็นช่วงล่างนะอาจจะเครื่องยนต์เกียร์ผมว่าไม่น่ากังวลเพราะว่ามันเทียบอย่างเครื่องยนต์เกียร์เนี่ยผมว่าเอาอย่างน้อยๆคือใกล้เคียงกับ CRV Gen 5แล้วกัน
4: ผมถามนะมีให้เบิกไหมอะไร
5: ถ้าเป็นรถประเทศไทยมีอยู่แล้วมีทุกชิ้น
4: เออในมันมีไทยนำเข้ามาอยู่ช่วงนึงนะโมเดลนี้
5: ใช่คือถ้าเอาจริงๆในประเทศไทยมีทุกชิ้นอยู่แล้วนะฮะ
4: โอเคผมก็เคยดูตัวก่อนหน้านี้รหัส RB ถ้า RB 1 Absolute เนี่ยโหตัวนี้ผมชอบมากสีม่วงไม่เคยชอบรถสีม่วง
5: ครับอือ
4: ๆไอ้ตัวนั้นสีม่วงแล้วคือตัวนั้นมันจะทรงแบบมันจะดูแบบเหมือนกระสุนนะมันยาวๆแล้วมันก็เสมอกัน
5: โอ้ไอ้ตัวนี้ไงครับบอกสีม่วงน่ะมันต้องเป็นตัว Absolute ซึ่งไอ้ตัว Absolute เนี่ยมันจะเป็นเครื่อง K24 ที่เป็น Double O ให้ Camshaft VTEC ซึ่งตัวเนี้ยม้ามันจะอยู่ที่200ตัวนั่นน่ะตัวนี้
4: ตัวนั้นชอบมากแต่ตอนนั้นที่ผมดูมันคือ600,000กว่า500,000ประมาณนี
5: ้
4: ก็เลยมันถ้ามันต้องมานั่งหาอะไรมันจะเหนื่อยไหมวะอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เริ่มศึกษามันนะแต่ตอนหลังเนี่ยก็ดูแต่ว่าณช่วงเวลาตัวเองตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมชอบรถตู้ไปแล้วมากกว่าถ้าเป็น RV มันยังเปิดแบบรถปกติอยู่ยังไม่ได้เป็นสไลด์
5: มันยังเป็นสไตล์รถเก๋งเนาะแต่ว่าเป็นรถแบบรถบิ๊กแวนมันสไตล์รถบิ๊กแวนแล้วกันเนี่ยมันไม่ใช่
4: แต่ RC เนี่ยมันประตูสไลด์แล้ว
5: อือฮึครับ
4: เออนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะยังไม่ตรงโจทย์ว่ะเพราะว่าพ่อแม่ก็อาจจะต้องนั่งรวมๆกันไปด้วยอะไรเงี้ย
5: ครับอืม
4: แต่โอลินสำหรับรหัส RB นะอยู่ชุดนึง 20,000 กว่าบาทนี้เห็นนะ
5: นี่ผมมีคันนึงนะ RB นะเป็นรถนำเข้าแล้วกันไม่ได้รถประเทศไทยคันเนี้ยเจ้าของหมู่บ้านซีวาลัยเขาชอบหมายถึงว่าผมคือรถเขาอะตั้งแต่ปี2005ใช่ไหมนะจนทุกวันนี้เขายังไม่ขายเลยนะ เขามีเอาผ่านเขาก็ไม่นั่งด้วยนะ
4: ชอบคันนี
5: ้ชอบคันนี้ยังไงก็จะซ่อมคันนี้อย่างเดียวเท่าไหร่ก็ซ่อมขอให้มันดีแล้วกันเนี่ยโอ้โหเป็นไงล่ะไอเราก็ป่านนี้คงเปลี่ยนเอาพงเอาผ่านไปแล้วนะ โอ้แกไม่เปลี่ยนเว้ยยังไงแกก็จะเอาคันนี้ไว้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกว่ามีแอดบูจะมีผลเดี๋ยวนะฮะแอดบูจะมีผลเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเขาบอกมีแอดบูจะมีผลอะไรกับการรับประกันของศูนย์ไหมครับ
4: เอ๊ะหมายถึงว่าปิดแอดบูป่ะ
5: เขาหมายถึงว่ารถมันมีไงแต่ว่าถ้าใส่ท่อมันจะมีผลแล้วเปล่าอะไรเงี้ยเขาคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ปิดมั้งคิดว่า
4: ไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับเพราะว่ามันไม่ได้ไปยุ่งกับระบบอะไรเลย
5: มันแต่ว่าคือไอ้ที่วิทยานัทพูดก็ถูกแต่เพียงแต่ว่า
4: เขาจะมอง
5: ที่ตัวที่ตัวไอ้พนักไอ้เจ้าหน้าที่แล้วแหละ
4: เออ
5: ที่ว่าจะมีเขาเรียกจะมีความมั่นแม่นยำแค่ไหน
4: เออ
5: คือพวกเนี้ยเวลาอย่างที่เราเคยเล่าหลายๆทีว่าเปลี่ยนล้อมาพอลูกปืนแตกก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะล้อแต่ไอ้ลูกปืนแตกเนี่ยไอ้รุ่นเนี้ยอาจจะแตกเป็นกิจวัตรเลยแต่พอคันไม่เปลี่ยนล้อเค็มได้อะไรเงี้ยซึ่งมันนอนเซนส์เนี่ยตรงเนี้ยนึกออกป่ะ
4: ถูก
5: เออบางอย่างเนี่ยบางทีมันแบบมันไม่ยอมรับความจริงไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรถของบริษัทเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยคนใช้รถก็จะทำอะไรก็รู้สึกแบบลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหลายๆเคสนะบางทีแบบไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยนะแต่ก็พ่วงไปได้นึกออกป่ะ
4: เอาไปพ่วงได้ทำไมเราจัดรายการมั้งติดอะไรวะที่ไฟเลี้ยวเพิ่มที่กระจกมองข้างแล้วเสียวารันตีรถอ่ะ
5: อืมใช่
4: อะไรอย่างนั้นนี่เรายังเคยเจออยู่นะตอนนู้นน่ะนานแล้วยังมีแบบนี้หลงเหลืออยู่อีกนะเนี่ย
5: คือมีแหละเจ้าหน้าที่อ่ะบางทีผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนจ่ายตังค์นะคือถ้าเขาทำเรื่องเคลมปกติมันก็คือปกติอ่ะถามว่าบางทีอ่ะสมมติว่าเปลี่ยนล้อมาแล้วลูกทำให้ลูกปืนเสียบอกไม่รับประกันแต่ไอ้คันที่ไม่ได้เปลี่ยนล้อพอลูกปืนแตกอ่ะรับประกันเวลาคุณทำเรื่องเคลมอ่ะมันไม่ได้ถ่ายรูปล้อหรอกมันแค่เอาชิ้นส่วนที่เคลมน่ะส่งกลับคือโรงงานแค่นั้นเองหรือบางทีโรงงานเขารู้ปัญหานะเขาก็ไม่เอานะคือเอากองไว้ที่นั่นแหละแล้วก็ถ้าถึงเวลาก็เรียกเซเล็กเขามารับไปแค่นั้นเองเขาก็ไม่เอาเพราะเขารู้ปัญหาอยู่แล้วว่าเออปัญหามันเกิดจากอุปกรณ์หรือว่าเกิดจากตัววัตถุดิบที่มันไม่ได้คุณภาพหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะพวกเนี้ยนะอันนี้เนี่ยแต่ถ้าโอเคถ้าอยากจะรู้ว่ามันได้หรือไม่ได้เนี่ยผมแนะนำให้โทรไปปรึกษากับทางศูนย์บริการเลยนะคือเอาให้ชัดเจนไปเลยถ้าบอกว่าโอเคถ้าพี่ใส่ท่อมาละผมไม่รับประกันนะอันนั้นก็อยู่ที่เจ้าของรถตัดสินใจนึกออกป่ะเดี๋ยวพอใส่มาปุ๊บไอไปถามเจ้าหน้าที่บอกว่าเอ้ยรับประกันให้ไม่ได้โอ้แล้วทำไงอะทีนี้แล้วเดี๋ยวมันมีเอฟเฟกต์ต่อเครื่องยนต์ต่ออะไรอีกอะแล้วถ้าวันดีคืนดีเราอาจจะซวยขึ้นมานึกออกว่าปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เรามันไม่ได้อยู่ที่ท่อไงปัญหาอยู่ที่เครื่องแต่จะมาโทษว่าเป็นเราเพราะเราใส่ท่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความไม่ประมาทถามเลยดีกว่
4: า
5: หรือถ้าถามเสร็จใช่ป่ะถ้าขับรถไปแล้วถ้ามีปัญหานะก่อนเข้าไปหาเขาก็เอาท่อเดิมใส่กลับก็ได้นะพูดถึงแล้วใส่ท่อเดิมเลยไงเฮียนัทว่าคันนี้ไม่ได้ทำอะไรมาทุกอย่างเดิมๆหมดแต่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้เล่ก็ต้องด้วยกลนะนะไม่งั้นก็เราก็จะเสียประโยชน์ของเราเองไงนะครับจริงๆระบบรุ่นใหม่ๆนะโหเท่าที่ผมดูนะอย่างพวกระบบพวกเนี้ยยิ่งเครื่องดีเซลรุ่นใหม่ๆนะผมว่ามันซับซ้อนมากเลยเฮียนัทไม่รู้มันจะซับซ้อนอะไรนักหนาแล้วประเภทแบบน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าห้องเผาไหม้ไอ้ลงห้องแข็งเนี่ยโอ้โหปัญหาใหญ่เลยนะมันเป็นปัญหาเยอะนะแล้วไม่ได้เป็นยี่ห้อเดียวนะเป็นหลายยี่ห้อด้วยนะกับเครื่องยนต์ดีเซลพวกรุ่นใหม่ๆนะฮะ ยุโรปญี่ปุ่นเป็นหมดเลยนะอืมนะครับอ่ะต้องลองดูนะฮะอืมเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีอะไรต่ออีกนะฮะอ่ะไม่มีแล้วนะครับข้อความก็ใครที่มีคำถามอยากถามมาก็ส่งมาได้นะฮะอืมอ๋อเขาบอกว่านี่เดี๋ยวเขาตอบมาแล้วนะแป๊บหนึ่งนะฮะขอบคุณนะครับเซลแนะนำให้
4: JTC Titanium
5: เออ
4: มีช่างมาใส่ที่ศูนย์เลยแต่อยากใส่ HKS อ๋อถ้าใส่ JTC แล้วยังผ่านอันนี้ไม่ได้ด้อยอะไรนะหมายถึงว่าถ้าเปลี่ยนท่อแล้วมันผ่านอ่ะซื้อ SK มันก็น่าจะต้องผ่านนะ
5: ก็ถึงบอกไงว่าลองถามบอกว่าเราไม่ชอบยี่ห้อนี้แต่เราชอบยี่ห้อนี้ถ้าเราจะใส่อ่ะจะมีปัญหาไหมอะไรเงี้ยอืม
4: เนาะคือ JTC มันเป็นไทเทมั้งมันจะมีตัวไทเทกับตัวเลดก็ไม่รู้แต่ผมเห็นส่วนใหญ่จะเป็นไทเท
5: สมมตินะเฮียนะสมมุติ HK มีไบเซอร์มีมอกมีทุกอย่างนะสมมตินะแล้วเซลบอกว่าอ๋อไม่ได้พี่ต้อง JTC อย่างเดียว
4: ไอ้หนูหงายการ์ดมาเดี๋ยวนี้เลย เองหงายการ์ดมาเดี๋ยวนี
5: ้
4: มีเรื่องต้องคุยกันยาวแล้วเรามีเรื่องต้องคุยกันแล
5: ้วไปต่อไม่ถูกเลยอ่ะ
4: นะไม่เป็นไรครับไปใส่อย่างที่อยากใส่คือถ้าเขาดีลว่า JTC มันได้ก็ปล่อยเขาไปเราก็ใส่อันนี้ชอบอันนี้ก็ใส่อันนี
5: ้
4: รถเราก็เลือกเองจ่ายตังเองแล้วจะให้มาถูกบังคับทำไม
5: ไม่แต่ไปอะไรนะประเด็นเงื่อนไขวารันตีนัด
4: เข้าใจหรือไม่เอางี้เนาะไปหาเอสเคให้พี
5: ่
4: อาจจะแพงกว่าสักพันห้าแต่พี่จะใส่เอสเคเดี๋ยวหาเลยไอ้น้องวิ่งเลยวิ่งรองเท้าสึกเลยหาเลย
5: ครับอ่ะลองดูแล้วกันนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะสำหรับทุกการติดตามขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกับเราสองคนนะฮะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการ Motor Intent นะฮะวันนี้ผมกายเฮนัทลาแล้วสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ Motor Intent ดำเนินรายการโดยเมียกรรมสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและนัทเสตจันทร์ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: ขณะนี้เวลา 14:00 นค่ะ

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเผยเลือกคนให้เหมาะกับงานไม่ตอบขอตัวพลเอกชัยพฤกษ์นั่งเลขาสมช.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทาบทามพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทเสนาธิการทหารบกมานั่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.แทนนายชัชชัยบางขออภัยค่ะแทนนายชัชชัยบางชวดเลขาธิการสมช.เพื่อมาดูเรื่องสถานการณ์ภาคใต้โดยเฉพาะใช่หรือไม่ว่าทุกอย่างอยู่ในฤดูกาลแต่งตั้งโยกย้ายคนไหนที่เหมาะสมกับงานตรงไหนเราพยายามให้ไปอยู่ในงานที่เขาเหมาะสมและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเรื่องนี้ไม่มีอะไรซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่ตอบว่ามีการทาบทามพลเอกชัยพฤกษ์จากพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกให้มาช่วยงานหรือไม่พร้อมยืนยันว่าไม่มีการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงใส่ประชาชนซึ่งเรื่องนี้แม่ทัพภาคที่4ก็ยืนยันว่าไม่มีทั้งนี้ผู้สื่อข่าวระบุว่ามีรายงานว่าพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทเสนาธิการทหารบกจะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายกิติพลรื่นสำริดรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินั่งผู้อำนวยการสคช.คนใหม่แทนนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสคช.ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้อย่างไรก็ตามแม้นายธนัทจะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ยังทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปปกรณ์เตรียมสรุปผลรับฟังความคิดเห็นเออร์ลี่รีทายข้าราชการ27สิงหาคมก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าวันที่27สิงหาคมจะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางจากนั้นจะนำเสนอสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งถือว่าการดำเนินการนี้ทำเร็วที่สุดแล้วส่วนความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องซึ่งมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีนายปกรณ์กล่าวว่ากว่า10เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นซึ่งจะทยอยลงทีละเรื่องและอยากให้ประชาชนเข้าไปช่วยกันแสดงความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมกรอ.จากนั้นถึงจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนการดำเนินการทั้งหมดจะเอื้อต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD หรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่ามันคือการปรับโครงสร้างของประเทศและเปลี่ยนวิธีคิดของภาครัฐจากเดิมที่เป็นผู้กำหนดให้แต่ละฝ่ายร่วมคิดศาลอุทธรณ์พิพากษากลับจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาบรินทร์ พาณิชภักดิ์คดีพรากผู้เยาว์อนาจารที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา3เป็นโจทยื่นฟ้องนายบรินทร์ พาณิชภักดิ์อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นจำเลยในความผิดฐานพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีเพื่อการอนาจารโดยในชั้นศาลชั้นต้นศาลได้พิพากษายกฟ้องในคดีพรากผู้เยาว์ส่วนคดีอนาจารหมดอายุความซึ่งกรณีดังกล่าวอัยการโจทได้ยื่นอุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยโดยวันนี้ศาลเบิกตัวนายปรินทร์จำเลยซึ่งสวมชุดผู้ต้องโทษจากเรือนจำเนื่องจากถูกศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุกจากคดีอนาจารกรณีอนาจารนักศึกษามหาวิทยาลัยในร้านอาหารที่สุขุมวิท11ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุม

0: ปรึกษาหารือโดยรอบคอบแล้วเห็นว่าเนื่องจากจำเลยกระทำผิดเมื่อวันที่25เมษายน2561จนถึงวันฟ้องศาลอุทธรณ์พิเคราะห์แล้วว่าคดีอนาจารยังไม่ขาดอายุความส่วนข้อหาพรากผู้เยาว์เพื่อการอนาจารศาลเห็นว่าคำว่าพรากนั้นหมายถึงการพาไปหรือแยกผู้เยาว์ออกไปจากอำนาจการปกครองจากบิดามารดาซึ่งส่งผลกระทบที่ไม่ยินยอมแม้จำเลยกับผู้เสียหายจะอยู่ในรถยนต์ตู้ก็ตามพฤติการของจำเลยจึงมีความผิดตามฟ้องเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจำเลยมานั้นศาลอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยพิพากษากลับฐานกระทำอนาจารจำคุก1ปีและฐานพรากผู้เยาว์จำคุก2ปีรวมจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายปรินทร์จำเลยถูกอัยการและผู้เสียหายร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องหลายคดีซึ่งขณะนี้เป็นการยื่นฟ้องคดีส่วนใหญ่ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ประมาณ 5-6 คดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับลูกฟุตบอลหัตถ์พระเจ้าของมาราโดน่าถูกประมูลในราคา107ล้านบาทลูกฟุตบอล Adidas Azteca ที่ Diego Maradona ตำนานดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาใช้มือปัดเข้าประตูในฟุตบอลโลก1986รอบก่อนรองชนะเลิศช่วยทีมฟ้าขาวชนะอังกฤษ2ประตูต่อ1จนถูกขนานนามว่าหัตถ์พระเจ้าได้รับการประมูลมูลค่าสูงถึง 3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ107ล้านบาทสำหรับบอลลูกนี้อาลีบินนาเซอร์ผู้ตัดสินในเกมนั้นได้ถือออกมาจากสนามหลังจบเกมที่ Azteca Stadium ประเทศเม็กซิโกและเก็บไว้นานถึง30ปีหลังจากนั้นได้มีการนำออกมาขายได้เงินไปประมาณ2ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2022ก่อนที่เจ้าของใหม่จะนำออกมาประมูลอีกครั้งในปีนี้และถูกประมูลไปด้วยมูลค่าสูงถึง 3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ107ล้านบาท
5: ช่วง Premier League Update
4: Manchester City ปิดดีลคว้าตัวอาลันเอเลียสจากพาเมลัสเข้ามาร่วมทีมฟาบริโซ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงกับพาลเมรัสในการคว้าตัวอัลลันเอลเลียสปีขวาวัย22ปีมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายงานระบุได้ว่าแมนซิตี้จะจ่ายค่าตัวการันตี38ล้านยูโรบวกแอดออนอีก 2.5 ล้านยูโรซึ่งอัลลันเตรียมเข้ามาเป็นตัวเลือกใหม่ในแนวรุกของเอ็นโซ มาเรสกาขณะที่เวลานี้ทั้ง2สโมสรกำลังดำเนินการแลกเปลี่ยนเอกสารเพื่อจัดการรายละเอียดของดีลนี้ให้เสร็จสมบูรณ์
6: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
7: สมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
8: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color Life นะครับทาง FM 99 Active Radio ขึ้นไปแข็งแรงวันนี้วันอังคารที
1: ่
0: 25สิงหาคมท่องมาแล้ว25สิงหาคมนะครับอยู่กับพี่กิ่งแก้วเพตราและผมสมเกียรติคุณานิธิพงศ์สวัสดีครับพี่กิ่งแก้ว
1: สวัสดีค่ะคุณสมเกียรติสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะร่วมพูดคุยกันคุณผู้ฟัง4689899วันนี้เริ่มต้นกับงานของ ELO Electric Light Orchestra กับเพลง Showdown นะคะเริ่มต้นกันคึกคักหน่อยอากาศมันอึมครึมตกก็ไม่ตกร้อน
0: ต้องถือร่มมาด้วยไม่มั่นใจอ่ะ
1: พี่นะเมื่อกี้เนี่ยไปกินเนี่ยต้องโทษคุณผู้ฟังเมื่อวานเนี้ยส่งเข้ามาถามเราว่าร้านเย็นตาโฟร้านไหนดีวันนี้ก็เลยไปวันนี้ก็ไม่ไปพิสูจน์มาหลายรอบแล้วพอเขาแนะนำมาแบบนั้นก็ถามมาแบบนั้นเราก็เลยอยากกินขึ้นมาเองวันนี้ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปกินเสี้ยขาหมูแต่ขายเย็นตาโฟร้านที่ไม่มีข้าวขาหมูแต่มีเย็นตาโฟให้กิน
0: แต่ชื่อร้านขาหมู
1: ชื่อร้านเสี้ยขาหมู
0: ไม่เขาขายเย็นตาโฟขาหมูไหม
1: ไม่เย็นตาโฟ
0: พี่แก้วเคยทานเย็นตาโฟขาหมูไหม
1: ไม่เคย
0: อร่อยมาก
1: จริงป่ะร้านไหนอ่ะ
0: คือเขาแต่ก่อนเนี่ยเขาขายอยู่ที่สนามมวยราชดำเนินแล้วคุณสันติเขาไปให้ตาเปิดแล้วก็ให้เราไปถ่ายรายการเขาขายคากิอ่ะเป็นเย็นตาโฟแล้วก็ใส่ลูกชิ้นมีลูกชิ้นแล้วก็มีคากิ
1: อ๋อมีคากิด
0: ้
1: วย
0: เนี่ยเลิกไปแล้ว
1: อ้าวเลิกแล้ว
0: โอ้นั่นน่ะสิ
1: เสียดาย
0: มีร้านไหนแล้วก็มีร้านหนึ่งก็อยู่ตรงข้ามโรงแรมนาราย

0: ซอยปิซอยปิตุอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอร่อยมากก็ขายครับเนี่ยมีคากิ
1: มีคากิเหมือนก
0: ัน คากิใส่กับลูกชิ้นใส่กับเป็นเย็นตาโฟ
1: เข้าท่า
0: ใครมีร้านเย็นตาโฟขาหมูแนะนำหน่อยนะครับ
1: ส่งมาหน่อย4689899
0: เชิญพี่แก้วต่อเลย
1: แต่จะบอกว่าไปเสียวันนี้คุณผู้ฟังปกติเนี่ยเราจะไปถึงร้านเสียขาหมูเนี่ยประมาณสัก11:45จะไม่ชนกับคนทำงานทั้งหลายที่ก็จะเลิกเที่ยงเราก็จะไปกันแล้วก็ไปนั่งปุ๊บพอสั่งเนี่ยก็รอสักประมาณไม่ถึง5นาทีก
0: ็
1: จะได้กินวันนี้พอจอดมอเตอร์ไซค์หน้าร้านคุณหนูฟังมองเข้าไปคุยกันเลยเอ้ยเธอทำไมวันนี้คนมันเยอะจังคนมาจากไหนเนี่ยเต็มร้านเลยมองเข้าไปเพราะปกติเราจะนั่งข้างในในตึกอ่ะเขาจะมีโต๊ะให้นั่งแล้วก็มีร้านข้างนอกตรงระเบียง
0: มีแอร์
1: ใช่ไหมไม่มีแอร์ค่ะแต่เขาปรับปรุงใหม่แล้วเขาติดพัดลมใหม่ทุกโต๊ะเลยในห้องอ่ะแล้วพัดลมยังใหม่กิ้งเลยเป็นดิจิทัลด้วยคือแบบโอเคอ่ะอากาศวันนี้มันก็ไม่ร้อนมากหรอกเราก็เข้าไปมองหาโต๊ะพอได้โต๊ะนั่งปุ๊บเราก็สั่งคุณผู้ฟังเชื่อไหมปกติในอย่างที่บอกว่า5นาทีเนี่ยได้กินแล้วอ่ะวันนี้รอเกือบครึ่งชั่วโมง
0: อ้าว
1: เราก็เลยบอกเฮ้ย
0: โมโหหิว
1: คุณก็รู้จนกระทั่งคนที่มารับออเดอร์มารับมาจดเราเนี่ยสั่งไปเนี่ยเราเรียกน้องลืมพี่หรือเปล่าเนี่ย เขาบอกตามพูดไทยไม่ชัดไม่แข็งแรงตามคิวนะครับรอหน่อยนะครับตามคิวแล้วก็โอเคตามคิวไม่ว่าแต่คุณผู้ฟังรอจนถึงเที่ยงไปเนี่ยเที่ยงกว่าแล้ว
0: จาก 11:45
1: จาก 11:45 จนเที่ยงกว่าแล้วกว่าจะได้กินมาเสิร์ฟเราเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มาหลังจากดิฉันไปแล้วเนี่ยให้ตายเถอะโรบินต่อคิวกันไปแล้วโต๊ะก็ไม่ว่างโต๊ะก็เต็มเรานั่งนึกในใจเฮ้ยไม่ได้เป็นความผิดเรานะที่เรานั่งนานเนี่ยคุณไม่จัดสรรให้ดีปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบไลน์แมนมารับก็บอกวันนี้ไลน์แมนเยอะมากมารับเสียเนี่ยสั่งกันหน้าร้านคนใช้วิธีแก้ไขยังไงรู้ป่ะถ้ารอก๋วยเตี๋ยวมันนานเย็นตาโฟมันนานก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นมันนาน
0: ลวก
1: เขามีนี่เลย
0: ของกิน
1: ขนมจีนแกงไก
0: ่เอา
1: แล้วก็มีเกี๊ยวทอด
0: เราไม่อยากกินขนมจีนอ่ะ
1: ก็นี่ไงกำลังนั่งคิดในใจหูคนอื่นเขาแก้ปัญหาด้วยการสั่งขนมจีนมากินเพราะร้านเนี้ยเสี่ยขาหมูเนี่ยเขามีขนมจีนแกงไก่ด้วยนะคะก็ขายดีเลยวันนี้ขายดีจนแบบเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวทำไม่ทันคนต่อคิวมองโต๊ะกันใหญ่เลยหาโต๊ะนั่งกันใหญ่แล้วเข้ามากันตลอดเวลาเลยคุณสุ
0: ขอยู่ตรงช่วงไหนอ่ะพี่
1: อยู่ตรงตรงข้ามกับหมี่คนแซ่ลีอ่ะ
0: ตรงข้ามนะ
1: ตรงข้ามกันอยู่คนละฝั่งเยื้องๆกันนะไม่ได้ตรงกันพอดีหรอกเยื้องๆกันหน่อย
0: ขับรถไปไม่เคยสังเกต
1: เออคนเยอะมากวันนี้คนเยอะมากจ
0: ังหวะขายถึงกี่โมง
1: ขายถึงกี่โมงนะ
0: ไม่เป็นไร
1: เออเพราะว่าเราก็ไปกินมื้อเที่ยงเนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็เลยพอขากลับขึ้นรถไอ้น้องที่มารับออเดอร์เราบอกเฮ้ยวันนี้ทำไมมันคนเยอะมากนานมากกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่เคยนานแบบนี้มาก่อนมากินร้านนี้ไม่เคยช้าขนาดนี้คนเยอะมากจริงๆอะไรคนอยากกินเย็นตาโฟวันเดียวกันหมดเลยเหรอคุณ
0: คนฟังรายการเราเมื่อวานไง
1: ไม่ใช่นั่นว่าคนไม่ได้อยากกิน
0: ต้องพี่แก้วนะ
1: รับ
0: ผิดชอบ
1: ร้านนี้นะคุณผู้ฟังดิฉันเนี่ยตอนแรกกินเสร็จแล้วไงก็กินเสร็จแล้วก็ระบบเธออยากกินเกี๊ยวปลาเขาอยากสั่งกลับบ้านอ่ะอยากซื้อบอกเธอจะรอเหรอเธอสั่งแล้วไม่สั่งรวดเดียวแล้วสั่งเบิ้ลเนี่ยคุณสั่งเพิ่มเนี่ยมันนานมากนะคะซึ่งมันนานผิดปกติทุกทีไม่เคยนานแบบนี้อาจจะด้วยวันนี้คนเยอะคนเยอะจริงๆที่ร้านเสี่ยขาหมูคุณผู้ฟังบางคนชอบไม่เหมือนกันคนเราชอบไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยชอบลูกชิ้นปลาเกี๊ยวปลาลูกชิ้นกุ้งเนี้ยเฉย
0: ๆ
1: แต่บางคนบอกไม่เอาลูกชิ้นอื่นเลยสั่งเอาลูกชิ้นกุ้งล้วนๆเพื่อนฉันคุณนิทราจำได้ไหมพี่เคยอยู่ร้อยเจ็ดน่ะ
0: พี่นิทรา
1: พี่นิทรานี่คือขอลูกชิ้นกุ้งล้วนๆเลยนางชอบมากจากร้านนี้นะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยกินกันมาตั้งแต่สมัยยังทำงานอ่ะคุณผู้ฟังเขาจะมีหนังปลาทอดอ่
0: ะ
1: หนังปลากรอบๆร้านนี้ไม่เหมือนใครหนังปลาจะเป็นเส้นๆแต่ตอนนี้เขาเลิกไปแล้วเขาเลิกทำแล้วมันอาจจะต้นทุนสูงหรืออะไรไม่รู้นะก็เรายังบอกเราบอกเสียดายเนาะหนังปลาทอดอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยคือไปแล้วไม่กินไม่ได้อ่ะ
0: ไม่แล้วมันกินเย็นตาโฟเข้ากันด้วย
1: มันต้องมีหนังปลาทอดแล้วหนังปลาทอดเขาไม่เหมือนเจ้าอื่นที่มันจะเป็นแผ่นๆทอดไปใช่ไหมเขาจะเป็นเส้นๆดิฉันก็ไม่รู้ว่าหนังปลาอะไรไม่เคยถามกินอย่างเดียวอร่อยมากหอม

0: อมด้วยแต่เขาเลิกซะแล้วคงต้นทุนนั่นแหละ
1: ต้นทุนด้วยแล้วก็อาจจะขายดีอย่างอย่างอื่นก็ไม่มีเวลา
0: ก็เลยบอกว่าเย็นตาโฟเนี่ยคุณผู้ฟังมันแล้วแต่คนชอบอย่างแถวบ้านดิฉันเนี่ยก็มีเย็นตาโฟเยาวราชแถววังหินนั่นก็ขายดีแต่ถ้าถามตัวดิฉันนะดิฉันยังชอบเสียมากกว่ามีเย็นตาโฟฮ่องเต้ใช่ไหม
1: ที่ราชวัตร
0: ราชวัตรดิฉันก็อุตส่าห์เคยมาเล่าแล้วใช่ไหมที่เขามีลูกลอกด้วยอ่ะคุณผู้ฟังคำถามนั่นก็ยังชอบเสียอยู
1: ่
0: เคยมาเล่าในราย
1: การลิ้นใครลิ้นมัน
0: ลิ้นใครลิ้นมันคุณผู้ฟังคนเราชอบไม่เหมือนกันหรือเย็นตาโฟป้าเสนาซึ่งเขาขายอยู่ตรงเรียบอะไรนะเส้นนวมินใช่ไหมเส้นเส้นหนูน่ะแล้วก็มีในซอยเสนาตรงเออเลียบด่วนนะ
1: ชุมชนนู้น
0: ตรงเกษตรนะเกษตรนวมิน
1: น่ะเกษตรนวมินเลียบด่วนน่ะมันชนกันไปชนกันมา
0: ตรงนั้นน่ะมีเย็นตาโฟเจ้าดังอยู่เจ้านึงนะคะก็เคยกินนานแล้วแล้วก็แถวบ้านเราก็มีหลายเจ้าเอาว่าเย็นตาโฟลิ้นใครลิ้นมันคุณผู้ฟังบางคนชอบเย็นตาโฟวัดแขกวัดแขกเนี่ยที่อสมทเนี่ยมักจะสั่งมาประจำ
1: มาประจำไฟสั่งก็สั่งใครก็สั่ง
0: ใช่ไหม
1: วัดแขกก็จะเป็นแบบเหมือนกระเพาะปลามิตรโภชนากระเพาะปลาคั่วไก่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ชนทิชา
0: อ
1: ะไรเงี้ย
0: มันจะมาแพ็กเกจ
1: จะมาเจอเป็น
0: มันจะเป็นแพ็กเกจ
1: แล้วก็ยันตาโฟวัดแขกเนี่ย
0: ยันตาโฟวัดแขกเขาจะมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้มีข้าวหน้าไก
1: ่
0: เวลาจัดงานเลี้ยงเนี่ยมาออกบูธอะไรอย่างเงี้ยยันตาโฟวัดแขกเนี่ยอสมทก็จะสั่งมาประจำกินประจำเหมือนกัน
1: แต่ชอบ
0: แต่ก็แล้วแต่คนชอบไงแต่ว่าสำหรับดิฉันเนี่ยอย่างเสียเนี่ยมันจะไม่หวานเวอร์วัง
1: ครับ
0: ให้เติมเอาเอง
1: ไม่ชอบหวาน
0: ไม่ชอบหวานให้เติมเอาเองแต่บางคนบอกเอ้ยเย็นตาโฟต้องหวาน
1: ดิกินร้านเปรี้ยวไม่ได้สิ
0: เปรี้ยวพี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำเปรี้ยว
1: บอกเขาว่าไม่ใส่น้ำตาล
0: บอกเขา
1: ไ
0: ม่ใส่ถั่วไม่ใส่น้ำตาล
1: บางคนไม่บอกเขาทำสูตรเขาเพราะเวลาเป็นเราเหมือนกันเราบอกน้ำตาลไม่ต้องใส่นะ
0: ไม่ต้องใส่เราใส่เองเราก็จะบอกแบบนั้นร้านเปรี้ยวเขาก็โอเคนะเย็นตาโฟเขาก็ดีก๋วยเตี๋ยวหมูธรรมดาก็โอเคใช้ได้อยู่แล้วมันมีเย็นตาโฟอีกเจ้าหนึ่งต้องถามคุณสมเกียรติแล้วล่ะเคยไปกินไหมอ่ะโบสถ์แม่พระฟาติมา
1: โบสถ์แม่พระ
0: เจ้านี้
1: ที่อยู่ปากซอยเลยที่อยู่ปากซอย
0: นี่ไงใช่โบสถ์แม่พระฟาติมาเขาขายทุ่มนึงเขาขายทุ่มนึงถึงตีสาม
1: อันนี้บอกได้เลยว่าเฉยๆไม่ใช่ไม่อร่อยนะคือคนกินเยอะคือแต่ก่อนเนี้ยไปกินเขาประจำเพราะว่าทำงานเสร็จกลางคืนก็ไม่รู้จะกินอะไรของเขาอร่อยอาเจ้เนี่ยอร่อยอาเจ้สอนภาษาจีนด้วยอร่อยแล้วก็เราเวลาไปเราก็พูดแต่จิ๋วแต่ว่าพอตอนหลังๆเรารู้สึกว่าเราไปกินแล้วเฉยๆแต่ว่าไม่ใช่ไม่อร่อยนะเฉยๆ
0: เฉยๆ
1: ใช
0: ้
1: คำนี้ได้ปะ
0: ได้ก็คือไม่ได้ชอบมาก
1: คนก็เยอะ
0: คนเขาเยอะคนอื่นเขาชอบ
1: ชามเขาเนี่ยเป็นรอยนะขายดีมาก
0: ล้างไม่เกี้ยงเหรอ
1: ไม่ล้างดีแต่ว่ามันเป็น
0: ซอสมันเกาะใช่ไหม
1: มันเป็นอะไรนะ
0: มันเป็นเมลามีน
1: เมลามีน
0: มันเป็นเมลามีนแล้วมันเกาะไงมันล้างออก
1: ชาม
0: เขา
1: เนี่ยอมตะมาก
0: สีชมพู
1: โอ้อมตะมากไปเราก็รู้ล้างไม่สะอาดแล้วบอกไม่ใช่เอาสะอาดแล้วก็อาเจ้แกก็ทำเหมือนทำดีคือเวลาไปร้านเนี้ยเราก็จะกินแค่ก๋วยต้มจืดอ่ะเล็กต้มจืดอะไรต้มจืดก็อร่อยดีแต่ว่าพอเป็นเย็นตาโฟปุ๊บเราเอ๊ะมันไม่เหมือนเดิมแต่ว่าคนอื่นอาจจะว่าอร่อยก็ได้พี่แก้วไปกินบ้างไง
0: ฮะพี่ไม่เคยกินมันออกทุ่มถึงตีสามไม่ใช่เวลาพี
1: ่ถ้าถามเกียรติเฉย
0: ๆนะคะนี่นะบอกแล้วถ้าเวลาเนี้ยยามทานแบบนี้คุณสมเกียรติต้องเคยกินแล้ว
1: เคยกินโอ้ยจะก่อนไปนั่งอยู่หน้าโรงรับจำนำเพราะว่าเขาจะอยู่ปากซอยแล้วก็อีกเขาก็จะทางเข้า
0: ขอโทษนะจำพี่จำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่จะต้องไปดูหนังรอบเพลสนี่แหละแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเพราะว่ากลัวเรื่องที่จอดรถเวลาไปห้าง
1: อย่าบอกว่าไปเปิดหนังที่โรงหนังจักรวาลนะ
0: ไม่ใช่พี่จะไปพารากอนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วพี่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาแต่ไม่รู้จะกินอะไรมื้อเย็นกันก่อนไปรับตั๋วใช่ป่ะคุณสามีว่าเดี๋ยวฉันพาไปกินเย็นตาโฟตรงจักรวาลเนี่ยเธออ่ะแม่พระฟาติมาเนี่ยเขาดังมากเลยอุตส่าห์มาคุณออกมา5โมงร้านยังไม่เปิดรถเพิ่งเอามาตั้งเขาขายทุ่มนึง
1: แต่ขายดีจริงสมัย
0: ก่อนขายดีจริง
1: ขายดีจริงอร่อยจริง
0: ไม่นานแล้วรอบนั้นได้กินแล้วนะรอบนั้นไม่ทันเพราะมาตอน5โมงเกือบ6โมงเขายังไม่ออกไงเขาขายตั้งทุ่มนึงอ่ะ
1: เราก็เลยกลายกินเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำจืดน้ำใสอะไรไปเรื่อย กินแห้งเครื่องก็อร่อย
0: มันแล้วแต
1: ่โอ้ที่จะโฟทำไมตอนหลังไปคิดแล้วทำไม
0: ใช่นะคะก็อันนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวานคุณถามมาฉันชอบแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นทุกวันนะร้านเสียที่จะคนยืนกันหน้าร้านออกกันขนาดน
1: ี
0: ้เป็นบางวันเพราะวันนี้น้องที่มาจดออเดอร์บอกเลยว่าไลน์แมนเยอะมากแล้วเขาใช้วิธีว่าคิวใครมาก่อนตามคิวตามนั้นไม่มีการแซงคิวไอตอนที่เราหิวเนี่ยคุณผู้ฟังเคยไหมมองไปโต๊ะข้างๆเฮ้ยทำไมโต๊ะนั้นน่ะสั่งเยอะมากไม่จบสักทีไล่อยู่นั่นแหละในใจบอกเธอทำไมเรายังไม่ได้โต๊ะนั้นน่ะเสิร์ฟไม่หยุดเลยคือเขาทำตามคิวอะตามบินตามออเดอร์เลยจริงๆบางคนเนี่ยตัวมาที่หลังให้เพื่อนมานั่งจองก่อนแล้วก็สั่ง
1: เขาก็เลยได
0: ้เขาก็เลยได้แต่เราก็รู้แหละว่าเขาทำตามคิวรันตามค
1: ิ
0: วอ
1: ย่างอ้วนเยนเตอร์โฟก็อร่อย
0: อ้วนเยนเตอร์โฟ
1: ตัวนี้สาขาเยอะมาก
0: ถ้าเป็นเราเราก็เฉยๆนะแบบอ้วนเพราะว่ามีตามฟู้ดคอร์ด
1: เต็มไปหมดเลย
0: มีเยอะไปหมดเลย
1: สมัยก่อนจะไปกินโบสถ์พราหมณ
0: ์นั่นแหละเขาบอกต้องไปที่เอ๊ะที่กทมใช่ไหม
1: ใช่
0: มีที่กทมนี่ต้นตำรับ
1: ถนนดินส
0: อถ้าคุณจะกินต้นตำรับ
1: ที่โบสถ์พราหมณ์ก็จะเป็นอ้วนเยนเตอร์โฟแล้วก็มีหมูแดงข้าวหมูแดงร้านหนึ่งมีหลายร้านเนาะที่เขาแต่ก่อนอยู่สนามหลวงแล้วเขามาเปิดกันอยู่ตรงนั้น
0: ใช่นะอ่ะมากลับมาที่ชะอำกับหัวหินของดิฉันกันต่อเมื่อวานนี้ติดค้างคุณผู้ฟังว่าจะมาเล่าร้านอะไรเนี่ย
1: แนะนำมาหรอ
0: ได้วันนี้หลานสมัครดิสนีย์พลัสให้ครับขอซีรีส์สนุกๆภาคไทยให้หน่อยครับตอนนี้มีคนออกตังค์ให้2แอปแล้วว้ายดิฉันมีคนออกตังค์ให้ตั้ง4แอปแล้ว
1: ขิงกันดิ
0: ขิงกันถ้าดิสนีย์ที่ภาคไทยตอนนี้คุณต้องดูเรื่องนี้ชอบแอคชั่นมันๆนะ A Shop for Killer อีดงอุ๊กมา2ซีซั่นรวมกันแล้ว16ตอนคุณ16ตอนซีซั่น1และ2เนี่ยจบไปแล้วเข้าไปดูได้เลยแล้วก็ที่กำลังมันไม่ได้ภาคไทยไงนี่ก็ซีซั่น2สำหรับ FlexX Cop 2ไม่มีภาคไทยแต่สนุกมากสนุกชอบตั้งแต่ซีซั่น1แล้วแล้วตอนนี้ซีซั่น2มาได้กี่ตอนแล้ว4ตอนหรือ6ตอนเดี๋ยววันศุกร์วันเสาร์เนี่ยก็จะมานะคะ Disney Plus อีกเรื่องนึงอันนี้โรแมนติกรอมคอมเรื่อง Perfect Cloud คุณผู้ฟังน่าจะภาคไทยนะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวขอไปทำการบ้านนะแล้วสัปดาห์หน้าจะมาบอก Disney Plus นี่ก็มีหนังภาคไทยสนุกๆซีรีส์ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเกาหลีก็ได
1: ้
0: เดี๋ยวดิฉันจะเอามาแนะนำให้กันละกันนะคะใจเย็นนิดแต่เอาจริงๆนะขอพูดแบบตรงไปตรงมากับ Disney Plus Hotstar นิดนึงหนังคุณน้อยมากเลยที่น่าสนใจหนังน้อยมากแล้วก็กว่าจะขยับกว่าจะเปลี่ยนกว่าจะมีโปรแกรมดีๆขึ้นมาเนี่ยโอ้
1: แต
0: ่มันเข้าไปดูเนี่ยเราจะดูอะไรเนี่ยถ้าไม่ใช่มีแฟลกเขาไม่ใช่ A Shop of For Killer อะไรเนี่ยนั่นก็เปลี่ยนแล้วนะตอนนี้ก็ไปดู HBO Max กับ Netflix เนี่ย2ช่องเนี่ยก็รู้สึกจะโยนกันไปก็โยนกันมาเพราะว่าหนังออกจาก HBO Max ก็ไปที่ Netflix หลายๆเรื่องดูจาก HBO แล้วก็มาลงใน Netflix แล้วก็พรามสตูดิโอตอนนี้ก็มีหนังดีๆหลายเรื่องที่ได้รางวัลจากบลูดากอนที่เพิ่งประกาศไปนะคะเดี๋ยวไปทำการบ้านให้นะจ๊ะเขาบอกว่า Disney Platform ชอบการ์ตูน Family Guy อ่ะครับตลกผู้ใหญ่อ๋อยังไม่ได้ดูการ์ตูนดูน้อย
1: ไม่ใช่แนว
0: เพราะดูหนังไม่ทันคือการ์ตูนถ้าสนุกดูคุณสังเกตดูหมดแต่ว่าดูไม่ทันตอนนี้ก็เพิ่งจะจบไปก็อะไรนะSpooky in Love นะคะสะดุดรักกุ๊กกุ๊กกูเพิ่งจะจบไปก็สนุกดีนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังอึนๆอยู่กับซีรีส์จากญี่ปุ่น Until the T-shirt dries คุณผู้ฟังก่อนความสุขจะจางหาย
1: เพิ่งเริ่มดูแบ
0: บไม่ภาคไทยค่ะเป็นหนังเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นเลย
1: ค
0: ือดูแล้วต้องเข้าใจนะคาแรคเตอร์ของญี่ปุ่นนะเขาจะเป็นแบบดราม่าก็คือดราม่าแล้วก็จะเป็นแบบซึมๆอึนๆแต่เนื้อเรื่องเขาดีเนื้อเรื่องดีเดี๋ยวดูจบแล้วจะมาเล่าให้ฟังจ้าอ่ะเข้ามาเข้าร้านก่อนจะเป็นร้านที่เมื่อวานนี้บอกไว้คุณผู้ฟัง
1: ที่ชาม
0: ที่ชาอ๋อที่หัวหินเลย
1: ครับ
0: เพราะว่ามันก็สืบเนื่องกันนะคุณสุ
1: น
0: ทร
1: นะ
0: ขับรถไปกินแล้วขับรถกลับมาคือเราไปเนี่ยคนพื้นถิ่นเพื่อนคุณสามีเขามีบ้านอยู่ที่หัวหิน
1: ครับ
0: นะคะเขาก็มาต้อนรับ แล้วก็ไปแจมกันไปนั่งกินข้าวกันแต่คุณเชื่อมั้ย13คนเนี่ย

0: นี่ใช่มันสไตล์ของเชฟเทเบิลนะคุณผู้ฟังคล้ายๆแบบนั้นเลยเพราะว่าร้านนี้เชฟจ๊อบทำคนเดียวคุณสมเกียรติ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนที่นั้นบอกว่าอาหารมันโอเคกับคนทั้ง13คนที่กินแล้วถูกใจกันหมดเลยเราก็เลยไปบอกกับเพื่อนคุณสามีบอกว่าร้านนี้โอเคนะแล้วก็ราคาก็ไม่แรงสำหรับที่เป็นเมนูอาหารทะเลอาหารทะเลมีปลามีกุ้งแล้วกุ้งสดตัวใหญ่หมดเลยเนี่ยนะคือถือว่าราคานี
1: ้กินทะเลของไม่สดนี่จบ
0: จบนะแล้วเชฟก็ทำคนเดียวไงพอบอกว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังน้องในโต๊ะเขาบอกว่าอย่าพี่อย่ารีวิวแค่นี้ก็ต้องโทรมาล่วงหน้าต้องมานั่งล่วงหน้าแล้วเขาทำคนเดียวจริงๆแต่ว่ามีผู้ช่วยมีคนช่วยเขาก็เป็นคนในครอบครัวบ้างเชฟจ็อบเนี่ยแดนได้คุยกับเขาตอนที่เขาพักเหนื่อยดิฉันกินอิ่มแล้วไงทีนี้ก็เดิน
1: แล้วกินไวกินเร็วกินเก่ง
0: แอนก็เลยเดินไปหาเชฟโอ้เชฟทำคนเดียวจริงๆนะคนไหนชื่อเชฟจ็อบคะเพราะว่ามีคนแก่ด้วยเนี่ยเดินแล้วก็ผมครับนะตัววันนิดๆท้วมๆนิดหน่อยแล้วก็ผิวคล้ำๆบอกเปิดมากี่ปีแล้วนะประมาณ6ปีครับก็ช่วงโควิดเขาบอกว่าเมื่อก่อนทำเป็นเชฟอยู่โรงแรมแล้วพอโควิดเข้ามาเนี่ยเขาก็ลดคนเขาทำทั้ง5ดาว4ดาว3ดาวก็ทำมาหมดแล้วเป็นเชฟมาตลอดเลยมาเปลี่ยนมาเปิดร้านเองแล้วก็ทำอาหารคนเดียวคุณผู้ฟังวันนั้นเราสั่งอะไรกันไปบ้างโชคดีที่เรานัดเจอกับที่ร้านเนี่ยเราบอกว่า 17:30 นเจอกันที่ร้านเพื่อนคุณสามีเขาก็ไปล่วงหน้าก่อนแล้วเขาสั่งไปแล้วเขาโทรไปแล้วพอเราไปถึงปุ๊บอาหารก็มาลงและทยอยเสิร์ฟ
1: พร้อมกิน
0: โต๊ะนี้กินเผ็ดได้ไม่กินหวานโต๊ะนู้นกินหวานได้ไม่กินเผ็ด
1: มันต่างกันจริงนะคุณฟัง
0: จริงคือมันแล้วแต่คนชอบอาหารเมนูเดียวกันนะแต่เขาทำให้เป็น2รสชาติเพราะเพื่อนคุณสามีบางคนนี่กินเผ็ดไม่ได้เลยนะกินเสร็จกินเผ็ดปุ๊บประเกนแตกเลยอะเหงื่อแตกแบบ
1: ไม่มีความสุขอะ
0: เขากินแล้วไม่มีความสุขแล้วมันไม่อร่อยส่วนเราชอบค่ะ อร่อยมันมีเมนูหนึ่งที่กินแล้วเกิดไม่ไปไม่รอดอะเขาชื่ออะไรรู้มะเขาบอกว่าเป็นหมึกอะไรนะเรือใดใช่ไหมหมึกเรือใดชื่อแปลก
1: เรือใด
0: หมึกเมนูนี้คุณผู้ฟังหมึกเรือใดผัดพริกแห้ง
1: แสดงว่าเขาคงไปหาหมึกตอนคืนนะปลาหมึกหมึก
0: ปลาหมึกผัดมานี่แบบปลาหมึกปลาหมึกกล้วยอ่ะตัวใหญ่ๆอ่ะแล้วก็แบบหนวดแล้วก็เนื้อปลาหมึกมันสดมันหวานไม่เหนียวเอามาผัดกับพริกแห้งมันเผ็ดจนมีความรู้สึกว่าตายแล้วตายแล้ว
1: พี่
0: แ
1: ค่มา
0: แล้วเสร็จแล้วคุณหลานดิฉันเป็นไงรู้ป่
1: ะ
0: โอ้พี่แค่หมึกมันอร่อยมากเลยแต่นางก็ไม่ไหวแล้วความเผ็ดอ่ะนางเอาไปล้างแล้วแล้วเขาเพิ่งมาบอกว่าถ้าคุณกินเผ็ดมันคุณก็บอกเชฟเขาว่าเอาเผ็ดกลางๆแต่ไม่เผ็ดมันก็ไม่อร่อยอ่ะคุณผู้ฟังหมึกเรือใดผัดพริกแห้ง
1: ครับ
0: ทั้งโต๊ะบ่นว่าเผ็ดแต่หามาหมดไหม
1: หมด
0: อร่อยจริงแล้วก็มีเขามีอะไรนะที่เราสั่งกันไปนะหมึกผัดพริกแห้งเนี่ยคุณผู้ฟังสุดๆอันนี้ต้องจดไว้แล้วนะเขาชื่อเขาเขียนไว้บนกระดานกระดานชนวนเขาเนี่ย
1: เ
0: มนูพิเศษก็คือหมึกเรือใดผัดพริกแห้งแล้วที่เราสั่งก็มี3ชั้นคั่วพริกหมึกน้ำดำอันนี้ก็จะออกหวานตามสไตล์หมึกน้ำดำที่เอามาแก้เผ็ดผัดวุ้นเส้นชะอมกุ้งก็เหมือนสามเหม็ดน่ะ
1: ไม่มีสตอ
0: มีมีชะอมกุ้งแต่ก็มีสตอมาด้วยนะคะแต่เขาเรียกว่าแล้วก็มีต้มยำปลากระพงมีต้มยำปลากระพงเนี่ยราคา170บาทต้องเบิ้ลเลยอ่ะความที่อร่อยอ่ะหลานชายชอบมากต้องสั่งเบิ้ลเพิ่มเติมกุ้งซอสมะขามก็ต้องเพิ่มกุ้งเนี้ยตัวใหญ่สดกุ้งหวานมากนะคะสตอผัดกะปิกุ้งแล้วก็สั่งข้าวผัดนะคะข้าวผัดไข่จานใหญ่ต้มยำปลาหอยมาเนี่ยเราสั่งเนี่ยเบิ้ลต้องหลายอันถามว่าราคาออกมาแล้วไม่ได้แรงเลยฮะ
1: สองโต๊ะ
0: โต๊ะเดียวเพราะว่าแยกไงแยกกันออกมาเนี่ยแค่2,040 บาทคุณกินกุ้งจนแทบตัว

0: งอเลยกลับโรงแรมอ่ะ
1: ครับ
0: กลับเข้าที่พักนะตัวแทบงอแล้วอ่ะโอ้โหกุ้งสดมากปลาหมึกดีมากแล้วเราไม่รู้ไงเขาว่าเพื่อนสามีแนะนำแล้วเขาก็เลือกเมนูให้ที่เขาเคยกินถ้าเราไปเองเนี่ยนะมันมีอีกหลายเมนูที่เขาแบบขึ้นมาเนี่ย
1: น่าม
0: ีหัวปลาต้มยำเนื้อปูผัดผงกะหรี่คือน่ากินคือตอนที่เราอิ่มแล้วอ่ะก็มีคนขับรถเข้ามาตอนนั้นฝนตกด้วยนะก็ขับรถเข้ามาจอด3โต๊ะเห็นละมานั่งกัน3โต๊ะแต่เรา2โต๊ะอ่ะ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: จบแล้ว
1: เราสบายใจแล้ว
0: เราโอเคแล้วเราก็นั่งมองเราก็สงสารพวกเขานะว่ากว่าจะได้กินอีกนะคุณต้องโทรไปสั่งก่อน
1: เขาจะโทรสั่งก่อนหรือเปล่า
0: ใช่เขาควรจะโทรสั่งล่วงหน้าเพราะว่าเขาทำคนเดียวแล้วเขามีกฎกติกามารยาทติดเอาไว้หน้าร้าน
1: ว่าก
0: ฎของร้านเพื่อความอร่อยของคุณอาหารถ้าช้าไปบ้างต้องนั่งรอขออภัยเพราะเราเน้นความใส่ใจมากกว่าขายออกไปเพื่อเน้นปริมาณรับรองความสดถึงรสทุกจานแต่อาจต้องรอนอนอาจต้องรอนานวงเล็บขอให้เข้าใจร้านของเราแบบชาวบ้านคนปรุงอาหารเป็นหลักเพียงคนเดียวการปรุงอาจล่าช้าถ้าลูกค้ามาพร้อมกันรับประกันได้ทุกจานแต่ขอให้ท่านช่วยรอคิวอาหารที่ดีต้องใช้เวลานานขนาดต้มมาม่ายังต้องคอยเขามีเหตุผล
1: เขามีกี่โต๊ะ
0: เขามีเหรอโต๊ะพี่1 2 3ประมาณสัก
1: ห้า
0: โต๊ะถึงหกโต๊ะ
1: ไม่เยอะ
0: ไม่เยอะไม่เยอะคือเหมือนเป็นบ้านอ่ะ
1: เพราะเชฟทำคนเดียวอ่ะ
0: ใช่ร้านเขาเหมือนเป็นบ้านหลังเล็กๆคุณผู้ฟังเขาบอกว่าร้านเล็กๆในซอยสมอโพรงสะพาน7นะคุณผู้ฟังเบอร์โทรไปก่อนถ้าสมมติคุณจะสั่งอาหาร
1: ครับ
0: 0802940590 0579 0579นี่ก็เป็นร้านใหม่ที่เราได้ไปรับประทานเดี๋ยวเดือนตุลาที่ดิฉันจองโรงแรมไว้แล้ว
1: จะไปอีก
0: จะไปอีกแล้วเดี๋ยวจะไปหาร้านใหม่ๆแล้วก็จะมาเล่าสู่กันฟังคืออันนี้ต้องขอบค
1: ุณนี่อยู่ในตัวหัวหินเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็นี่ไงตรงสมอโพรงสะพานที่7ย่านนั้นก็มีร้านอาหารตามสั่งที่ชอบก็คือร้านหมาทองร้านนี้ก็เป็นอาหารตามสั่งที่ถูกมากปริมาณเยอะมากแต่เป็นตามสั่งแบบที่ว่าขับรถไปแล้วก็ไปกินพวกกะเพราปลาดุกหรือว่าผัดกะเพราเนื้ออะไรพวกนี้เขาจะเป็นจานๆแต่จานอย่างนี้เลยนะจานใหญ่ราคาถูกโอ้คือดีคือดีย่านนี้นะคะอ่ะก็ทางเชฟก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเชฟก็บอกว่าเคยมีทีวีมาถ่ายทำเหมือนกันนะร้านเขาว่านะคะก็เรียกได้ว่าถ้าจะไปจริงๆจองกันล่วงหน้าก็ดีเพราะว่าเชฟทำคนเดียวนะคะ
1: ขอชื่อร้านทีนะ
0: อะไรนะ
1: ชื่อร้าน
0: ชื่อร้านครัวลุงจุ๋ม by เชฟจ๊อบครัวลุงจุ๋ม by เชฟจ๊อบฮะ
1: เจอลุงจุ๋มไหม
0: เจอลุงจุ๋มใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้าเดินลายสีฟ้าเดินอยู่ลุงจุ๋ม
1: แต่ไม่ได้น
0: ะแต่แรกเราก็นึกว่าลุงจุ๋มกับเชฟจ๊อบที่คนเดียวกันเปล่าลุงจุ๋มบริหารตัวเล็กๆน่ารัก
1: เป็นผู้ควบคุม
0: คอยดูไงคอยดูแต่เชฟอะนายทุนนะน่าจะเป็นนายทุนและเชฟจ๊อบอะมาจ้างมาทำอาหารอยู่ในครัวยิ้มนะคุณตาคุณยายแฟนลุงจุ๋มเข้ามาเป็นยังไงคะสูงอายุนะอาหารเป็นยังไงอร่อยไหมโต๊ะเราอร่อยไหมอร่อยช่วยดูสภาพด้วย
1: PR ร้าน PR ร้าน
0: PR ร้านน่ารักมากเลยบอกช่วยดูสภาพจานที่เหลือด้วย
1: มีแค่โต๊ะเอง
0: มีไม่กี่โต๊ะเล็กๆคุณผู้ฟังนะคะอะไรนะคนจ่ายตังฟังอยู่ด้วยบอกตาอยากดูแอปไหนอีกถามป้าแก้วมาจะสมัครให้อีกครับแหมพอเด้พอแล้ว4แอปนี่ก็ดูไม่ทัน
1: ให้อ่ะดูก่อน
0: นะ
1: แล้วถ้าไม่พอแล้ว SMS มาทีหลังได
0: ้เขาถามว่า7999อ๋อน้องอามเขาบอกว่าหนูมาแล้วพี่แก้วพี่เกียรติไม่ทักงอนนะไทยช่วยไทยเดือนนี้หมดยังทางนี้เพิ่งหมดวันนี้ไปใช้ในฟู้ดคอร์ทแถวที่ทำงานมาเหลือเท่าไหร
1: ่20ตังค
0: ์ฮะ
1: 20ตังค์
0: เฮ้ยเก่งอ่ะเรายังเหลือต้อง200กว่าอุ้ยเดี๋ยวต้องรีบใช้เดี๋ยวหมด
1: ก็ไปซื้อของเข้าบ้านอ่ะ
0: ดี
1: โทษนะครับแม่บ้านเขาก็อยากได้ผงนุ่นผงนี่อยากได้เราบอกเอามาเลยเอามารวมๆมาให้ได้เลยตอนนี้เหลือเท่านี้แม่ค้าก็จัดมาเลย
0: เ
1: หลือ20ตังค
0: ์อุ้ยดีอ่ะแบบคุ้มดีอ่ะ cover ค่าใช้จ่าย
1: ใช้หอมใหญ่ใช
0: ้ดี
1: ผงนุ่นผงนี่เพราะ
0: ควรจะซื้อแบบนี้คุณผู้ฟังเขาจะได้ใช้แบบนานๆ
1: ซื้อไข่ไก่ซื้ออะไรแบบแต่ไข่ไก่เนี่ยในตลาดเนี่ยมันจะแพงกว่าในร้านสะดวกซื้อเนาะร้านสะดวกซื้อสักว่า146ในตลาดจะประมาณ200อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ซื้อๆป่ะ
0: เข้าใจแล้วท่านนี้ที่ถามเรื่อง Disney Plus คนจ่ายตังค์เขาฟังรายการอยู่กับคุณตา
1: อ
0: ันนี้เป็นคุณตาฟัง
1: ค
0: ุณตาบอกตาอยากดูแอปไหนอีกถามป้าแก้วมาเดี๋ยวหลานจะสมัครให้น่ารักจริงคุณนายทุนดี
1: ดีดี
0: นายทุนดีถ้าจะสมัครเอาให้คุ้ม
1: ไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยเหงาแล้วของใหญ่
0: เนาะอยู่บ้านเนี่ยมีอะไรให้ทำเยอะๆมีหนังให้ดูเยอะคือตอนนี้ที่บ้านอ่ะ VIU ใช่ไหม VIU View ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเขาจะสมัครไอชี่ยี่เพราะหลานสาวดิฉันเนี่ยติดซีรีส์จีนงอมแงมมากนางติดจนถึงขนาดที่ว่านางสมัครดูกับพี่สาวแล้วก็ให้แม่เขาดูด้วยไอชิยี่คุณแล้วก็มี V อีกนะตอนนี
1: ้
0: จริงๆดิฉันไม่ใช่แค่4นะแล้วนะ5แพลตฟอร์มนะ5สตรีมมิ่งนะที่ดูอยู่วันไหนเบื่อๆไม่อยากจะดูอะไรก็จะไปดูหนังจีนบ้างซีรีส์จีนบ้าง
1: แล้ว
0: แต่ก็สนุกด
1: ีแล้วแต่เรื่องเน
0: า
1: ะ
0: แล้วแต่บางทีก็ออกทะเลออกอ่าวไทยไปจนแบบไม่ดูแล้วเลิกดูไปได้กลางทางก็เลิกมาที่อีกร้านหนึ่งเมื่อวานนี้บอกว่าจะรีวิวถึงเพราะว่าไปรอบเนี้ยหลานเขายังไม่เคยได้ไปกินดิฉันน่ะเคยไปกันแล้วที่บ้านเคยได้ไปกินแล้วนั่นก็คือบางควายเทเบิลบางควายต้องมี S ด้วยนะ
1: อันนี้อยู่ชะอำ
0: อยู่ชะอำอยู่ใกล้ๆกับค่ายพระราม6เลยอ่ะข
1: ับ
0: รถออกจากค่ายพระราม6ต้องไปยูเทิร์นกลับมานะคะแล้วก็
1: คือจะไปหัวหินนะ
0: ทางผ่าน
1: ยูเทิร์นกลับมา
0: ทางผ่านคือเอาจริงๆรสชาติอาหารเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก่อนรีบเอาบินออกมาดูกันนี่
1: ดูเฉพาะเรื่องกินบ้านนี้ก็
0: คือไปกินกันเนี่ย13คน2โต๊ะอีกแล้วครับท่านพอโต๊ะหนึ่งนั่งไม่หมดไปสั่งบางควายเทเบิลอันนี้มีกฎกติกามารยาทับศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณต้องจองจำได้ว่าเคยบอกคุณว่าคราวที่แล้วเนี่ยต้องจองข้ามปีแต่คราวนี้เราโทรไปเราไปวันธรรมดาเราไปวันพุธเราก็ยกหูหาเชฟเขาเชฟบอกว่าต้องจองก่อนวันนึงเขาจะได้หาวัตถุดิบมาทำให้คุณจะแบบ walk in เข้าไปเนี่ยไม่ได้
1: จะเจอของ
0: ไม่ได้เลยแล้วการสั่งของรอบที่แล้วเนี่ยเราเข็ดตรงที่ว่าเราไม่รู้วิธีการสั่ง
1: ครับ
0: เราไปกันคราวที่แล้วเราไปกัน6คนสั่งอาหารแล้วเราต้องการเพิ่มเขาบอกไม่ม
1: ี
0: วัตถุดิบเขาหมดมีได้แค่ไข่เจียวอย่างเดียว
1: สั่งไว
0: ้ที่สั่งไว้ก็หมดแค่นี้ปูก็หมดปลาก็หมดทุกอย่างหมด
1: ครับ
0: เหลือไข่เจียวได้อย่างเดียวที่สั่งกันมากินนะตอนนั้นรอบนี้เราก็เลยสั่งแล้วก็บอกว่าแล้วเชฟจะกะปริมาณยังไงเนี่ยคนตั้ง13คนเนี่ยเชฟบอกคุณบอกปริมาณคนมาเดี๋ยวผมกะอาหารให้ก็สั่งอะไรไปบ้างคุณผู้ฟังที่สั่งไปนะคะก็มีคือหลานอยากกินปลาเงี้ยนซาซิมิรู้จักไหมปลาเงี้ยนมันเนี่ยเขาเรียกปลาเงี้ยนหรือปลาอะไรอีกชื่อนึงเนี่ยจำไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นปลาเงี้ยน
1: คุณผู้ฟังรู้เอสเป็นมาบอกหน่อย
0: ค่ะปลาเงี้ยนซาซิมิซึ่งเขามีน้ำจิ้มให้ต่างหากนะคะกินเป็นซาซิมิแล้วก็สั่งไปหอยตลับผัดโหระพา
1: ครับ
0: ปลาไส้โตผัดขึ้นช่ายอันเนี้ยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมปลาเงี้ยนก็ดีน้ำจิ้มดีปลาสดมากไม่คาวเลยสักนิดหนึ่ง
1: ตอนที่บอกให้โทรสั่งก่อน
0: แล้วก็ที่น้อยไปหน่อยก็คือปลารังคันทอดคราวที่แล้วสั่งรังคันทอดเนี่ยเป็นเมนูแนะนำเลยใครไปยูทูบเบอร์ก็ต้องแนะนำว่ารังคันทอดคุณต้องสั่งแต่คุณอย่าไปดูใน Google อย่าไปดูในเว็บนะอาจจะดูแล้วเหมือนกับตัวมันใหญ่ปลารังคันเนี่ยตัวแค่นี้ตัวเล็กๆเนี่ยแต่มันกินได้หมดเลยก้างเกิ้งเนี่ยกินได้หมดเลยจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือเลิศคือดีคือหลายๆคนชอบอยากสั่งเพิ่มหมดค่ะ
1: มีเท่านั้น
0: มีได้แค่นี
1: ้เราสั่งเท่านี้
0: เขาจัดมาให้13คนคุณกินแค่นี้นะคะแล้วก็ที่เราสั่งไปอีกก็มีกุ้งอบเกลือนะคะเป็นกุ้งแชบวยอบเกลือกุ้งตัวใหญ่มากแล้วก็มีปลาอะไรนะมีเราสั่งเนี่ยดุกทะเลผัดฉ่าฮะแล้วก็มีปลาทูต้มยำก็สั่งปลาทูต้มยำขาดไม่ได้คือไข่เจียวเอาไว้กันเหนียว ต้องสั่งแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอเราไปถึงปุ๊บเรานัด5โมงครึ่งเหมือนเดิมไปถึงอาหารก็จะลงโต๊ะไว้ให้ กินกินกัน

0: ไปปลาลังคันก็หมดปลาลังคันทอดกรอบหมดแล้วน้ำจิ้มไว้นะเชฟคะถ้าจะสั่งปลาลังคันทอดเพิ่มได้ไหมไม่ได้ครับหมดแล้วครับคุณโดนท่านโดนเชฟดุมาเลยรอให้ผมเอาอาหารลงโต๊ะให้ครบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเหลือวัตถุดิบอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่พอเขาเอาอาหารลงจนครบอ่ะคุณผู้ฟังไม่หมดนะคะเชฟจัดมาให้เนี่ยกินไม่หมดนะเหมือนตะกะอ่ะพอมาตอนแรกแล้วแบบรีบ
1: กินอร่อยพวกเราก็อยากจะกิน
0: ด้วยก็อยากจะกินซ้ำเพื่อนเขาก็รีเควสต์มาเพื่อนสามีบอกอยากกินปลาลังคันทอดอีกหมดนะคะปลาไส้โตผัดขึ้นช่ายอร่อยมากมันเหมือนเอาเนื้อปลาขูดน่ะมาผัดน่ะคุณสมเกียรติผัดกับขึ้นช่ายอร่อยแล้วหอยตลับเขาเนี่ยสดกว่านี้ก็ต้องไปนั่งกินในทะเลแล้วว่าหวานเจี๊ยบวัตถุดิบมันดีแต่รอบนี้ที่เสียหายมากๆเลยสำหรับดิฉันแล้วก็หลายคนบ่นนั่นก็คือสั่งปูม้าไปเพื่อนน้องสาวน้องเขยเนี่ยคราวที่แล้วกินปูม้าแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่พอจะสั่งเพิ่มก็ไม่ได้ก็ได้แค่นี้คราวนี้ก็เลยสั่งไปเลยค่ะ5กิโลปูม้านึง5กิโลคุณผู้ฟังคือเราก็คิดว่ามันจะต
1: ้
0: องดีคือพอนะมันพอยังเหลือด้วยแต่มันต้องดีเพราะมันอยู่ติดกับธนาคารปูใช่ไหมอันนี้เราบ่นได้ใช่ไหมเพราะเราจ่ายตังค
1: ์
0: เราจ่ายตังค์คือเชฟเนี่ยพอทำอาหารแล้วเราเสร็จแล้วเชฟกลับเลยแล้วก็ฝากให้คนที่ดูแลพื้นที่นั้นคนคิดตังค์แล้วก็ทอนตังค์หรืออะไรเชฟไปแล้วค่ะสะบัดกระทะไปแล้วเชฟไม่อยู่ไม่งั้นจะเดินเขาบอกเชฟทำไมรอบนี้ปูมันคล้ากันอ่ะปูมัน
1: เล็ก
0: ไม่ใช่เล็กค่ะมันไม่สดอ่ะมันน่าจะต้องแบบสดแน่นอะไรอย่างเงี้ยคือคราวนี้มันมีบางตัวโพกอ่ะทั้งนี้มันแบบอู้เราสั่งไปตั้ง 3,000 บาทนะปูเนี่ยเราสั่ง5กิโลกิโลละ6ต
1: ั
0: ว
1: กินเต็มที่แล้ว
0: ฟันแบบกลับไปถึงอย่างอื่นเนี่ย
1: จะไม่มองเจอฟีมั่งเจออะไรมั่ง
0: คือเสียดายไงไม่งั้นจะคุยกับเชฟตอนแล้วสมัยเราไม่โทรหาเชฟนะจะต้องโทรไปบอกเขาว่าไม่เอาแบบนี้
1: ม
0: ัน
1: ไม่ร้อยนะ
0: มันปูไม่เหมือนคราวที่แล้วที่แบบกินแล้วฟินทุกคนฟิน
1: อ
0: ะ
1: สั่งไป5โลคงแบบไอ้คนขายปูก็คงคะๆกัน
0: โอ้ยอ๋อนี่เขาบอกว่าอะไรนะปลาเงี้ยนไม่ใช่ชื่อพันปลาแต่เป็นชื่อเมนูอาหารพื้นบ้านของชาวประมงพื้นบ้าน
1: ครับ
0: ใช้ปลาหลังเขียวหรือปลากุแลปลากุแล
1: ปลากุแล
0: เหรอปลากุแลตัวเล็กๆอ่ะเอามาแล่เป็นซาซิมิอร่อยมากอร่อยจริงคือที่พูดมานี่ไม่ได้อะไรนะผิดหวังแค่ปูอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่ถามว่ารสชาติอาหารทุกอย่างดีไหมเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมน้ำจิ้มซีฟู้ดคือเลิศน้ำจิ้มที่กินแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เชฟจัดมาให้เนี่ยมันดีมากมันเสียดายตรงที่ว่าถ้าปูมันสดกว่านี้นะ
1: แล้วปูมาสุดท้ายไหม
0: ฮะ
1: ปูมาเป็นเมนูสุดท้ายไหม
0: no ปูนี่เขานึ่งให้ก่อนเลย
1: ว้าว
0: ปูนึ่งมันนี่คุณลงนั่งปุ๊บคุณแกะปูกินได้เลยแล้วเขาก็ทยอยทำอาหารปลาลังคันทอดออกมานะคะหอยตลับผัดโหระพาออกมารู้สึกจะเป็นปลาไส้โตผัดขึ้นช่ายมั้งมามื้อสุดท้ายต้มยำปลาทูก็แบบโอ้โหปลาทูสดกิ้งเลยอ่ะเนื้อดีมากปลาทูเนี่ยทุกคนชมเลยอ่ะปลาทูสดเอามาต้มยำอ่ะแล้วใส่ใบกระเพราแบบให้มันแซ่บๆ
1: หอม
0: เลิศคือเลิศดีดีก่อนจะพักลืมเวลาเลยบอกก็จะบอกคุณผู้ฟังลืมมีกิจกรรมดีๆมาบอกกันนะคะทางเม็ดวันโอเซเว่นค่ะเขาจัดมูเตออนทัวร์เม็ดมูเตออนทัว
1: ร์
0: ตอนนี้เหลืออีก4ที่สุดท้ายเท่านั้นมาบอกกันก่อนใครที่อยากจะไปเที่ยวเมืองจีนนะคะเป็นทริปเอ็กซ์คลูซีฟเม็ดมูเตออนทัวร์นะคะก็เขาบอกว่าชวนสายมูสายเที่ยวบินตรงไปลงจีนนะคะจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมูโดยคุณเกตธัญไม
1: ย
0: แม่หมอมนขาวสถานที่การันตีสวยงามแน่นอนเพราะจะพาไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: ภูเขาสี่ดรุณีค่ะนั่งลิฟต์แก้วไปชมอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์แล้วก็ท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีกับอุทยานเขานางฟ้าเขาเรียกว่าดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนอันนี้สวยจริงนะคะพร้อมเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าที่วัดหลัวฮั่น อารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งแล้วก็ตามรอยเส้นทางสายบุญนวัดต้าฉือเฉิงตูกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมแล้วก็ยังเดินช้อปปิ้งย่านซุนซีลู่สุดชิคเพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษดูแลกันอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนเดินทาง24ถึง29ตุลาคมนี้ค่ะเพียงท่านละ 43,900 บาทเท่านั้นคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสนใจโทรเลยนะคะเหลือ4ที่เท่านั้น0814986322หรือที่ line@med107 จองด่วนก่อนที่นั่งเต็มนะจ๊ะ
1: โอเคก่อนจะพักนะครับก็ฝากน้ำปลาหวานแม่อารีนะครับอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นนะครับอร่อยมากเลยหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับทั้งเซเว่นดีเลเว่นนะทั้งท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งวิลล่าทั้งโลตัสทั้งฟู้ดแอนด์โอ้เยอะไปหมดไปซื้อได้เลยครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วง2กับคอลเลอร์ไลฟ์ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 2016736
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราก
2: ลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับทาง FM 99 Active Radio ขึ้นมาในแข็งแรง SMS เข้ามาจัดรายการร่วมกันนะครับกับพี่กิ่งแก้วเพตราและสมเกียรตินะครับที่4689899 4689899นะครับเมื่อวานนี้สั้นๆเมื่อวานไปถ่ายทำรายการกินอย่างสมเกียรติที่ร้านซุปเปอร์มังซุปเปอร์มังเราก็ไม่มังหรือมัมคุณแม่ต่อยอายุ69ปีแล้วก็ได้แฟนเด็กสามีชื่อมังแล้วก็กับข้าวก็อร่อยอยู่ตรงใกล้บ้านพี่แก้วแหละสตรีวิทสองอ่ะ
3: เคยเห็นแล้วนะร้านเนี้ย
2: อร่อยพี่แก้ว
3: อยู่คนนั้น
2: คุณบอยปกรณ์คุณเกรทวรินทร์คุณก็ต้อมไก่วิเคราะห์ต่อใครเป็นร้านโนแอร์สบายๆราคาไม่แพงเมื่อวานเนี่ยยำปลาสลิดอร่อยปลากระพงทอดเปล่าเขาก็อร่อยเขาไม่มีแอร์แต่ราคาถูกแล้วก็ตัวเต้าหู้ทอดพริกเกลือก็อร่อยแล้วก็โอ้แล้วก็ที่สำคัญขนมถ้วยอร่อยมากโอ้โหพี่แก้ต้องไปกินก็ขายช่วงแต่เย็นอีกแหละเขาขายช่วงเย็นนะฮะแต่ว่าวันที่7กันยาเขาจะย้ายไปตรงตลาดลงไม้อร่อยอร่อยเลย
3: อร่อยเลย
2: ร้านซุปเปอร์มังนะ
3: มัง
2: มอม้าม อม้าเหมือนกันงองูเพราะว่าอะไรสามีชื่อมังอายุห่างกัน24ปี
3: เจ๋งอ่ะ
2: โอ้เอาแกสิแล้วแกก็69แกก็ยังโดนคล่องแคล่วว่องไวนะฮะ
3: เหมือนเราเลยเหมือนเราเลย
2: ร้านซุปเปอร์มังนะครับอยู่ที่ตลาดตรงนั้นชื่อตลาดอะไรไม่รู้แต่ว่าอยู่หน้าสตรีทวิทย์2
3: มัน
2: ม
3: ี
2: ช
3: ื่
2: อตลาดแม
3: น
2: อะไรสักอย่างแล้วเดี๋ยววันที่7นี้ก็ย้ายมาตรงตลาดลงไม
3: ้ตลาดลงไม้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะคะคุณผู้ฟังใกล้แล้วนะคะเดือนหน้านี้และต้นเดือนด้วยการประกาศรางวัล Y Entertain Award 2026ค่ะคอนเซปต์ปีนี้ Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามนะคะโหวตกันหรือยังด้อมไหนค่ายไหนรักใครชอบใครโหวตกันได้นะคะ รางวัล Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์นะคะ Y 1 Tutor กับยิม Y 2 Poo Powell Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมรางวัล Prince of Boys Love นะคะ B 1เก่งฮฤทธิ์ B 2 Powell นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4 Poo กฤตินทร์ B 5 Ford ทิติพงษ์ Princess of Girls Love ก็ G 1 Ginny นัทนิชาG2 เจน่าแอนเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยาและ G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน
2: ์ครับผม
3: Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งนะคะ
2: เดี๋ยวจะมีปีนี้นะ
3: ฮะใช่ไหมซึ่งก็มา R1 จินนี่กับเจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์กับเอย่า R5 อุ้มกับแบมและรางวัลสุดท้ายmost popular y novel ค่ะนะนิยาย y ยอดนิยม n1 gamer และน้องเดอของเขา be my player 2 so so lam t n2 พี่รัก poisonous love n3 พี่ฟากชอบเธอมูมู crazy love มูมู n4 สามีบ้านนอก my rustic wife n5 not the best but still good ค่ะ
2: คร
3: ับ อย่าลืมนะคะไปโหวตกันได้ต้องรีบแล้วล่ะค่ะเหลือเวลาสั้นมากนะคะผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote หรือผ่านแอปพลิเคชัน emos วันนี้ถึงวันที่2กันยายนนะคะ
2: โอ้ยเหลือต้องด่วนเลย
3: อาทิตย์นึงอะประมาณนั้นอะน้อยมาก
2: ตอนนี้ต้องถล่มเลย
3: เงัดเข้ามาค่ะจะเชียร์ใคร
2: คะแนนสูสีกันด้วยอะเพราะแต่ละคู่นะพี่แก้วแต่ละคนโอ้โหดังๆทั้งนั้นเลยอะเพราะนั้นใครจะได้นี่แหละต้องลุ้นกัน
3: นะถ้าได้ก็เป็นเกียรติเป็นศักดิ์เป็นศรีเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันแข่งขันทุกช่องที่มีละครนะคะ Y กับยูริอันนี้ต้องเรียกว่าอะไรนะ
2: ยูริ
3: ยูริ
2: หญิง
3: โอ้โหยูริก็มาแรงมาก
2: โอ้โหก็หลิงออมนะโอ้โหพาไปโชว์ตัวต่างประเทศกันแบบโอ้โห
3: ในฉา
2: คนจีนก็ชอบคนญี่ปุ่นก็ชอบคือชอบเยอะ
3: น้องหลิงได้วอร์ดเป็นผู้หญิงหน้าสวยที่สุดนะ
2: เห็นไหม
3: ปีนี้แต่สวยจริงนะ
2: หาแล้วดูกันมาเยอะๆเลยพี่เล่นหมดแล้วยังล่ะพี่แก้ว
3: เดี๋ยวนะแป๊บนึงค่ะพี่ยังไม่จบ
2: ได้เอาเชิญๆ
3: พ
2: ี่
3: ย
2: ัง
3: ไม่จบ
2: เชิญ
3: นะคะติดกล้องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะคะดูภาพสดคุยตอบโต้เห็นหน้าได้ยินเสียงทำผ่านมือถือได้ ความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งก็ง่ายในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้เพราะว่าเขาทนแดดทนฝนเพิ่ม memory SD card ได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันตรวจเขาเรียกว่าสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านในแอปมือถือได
4: ้
3: นะคะกลางคืนก็มีโหมดอินฟราเรดใช้ในที่มืดได
4: ้
3: รับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปเปเนียค่ะซื้อ1แถม1 1,290 บาทโทรเลยนะคะ0111143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที
4: ่ช็อปมาเนีย
3: เดี๋ยวเขางอน
4: เดี๋ยวเขางอน
3: เดี๋ยวเขางอนเดี๋ยวเขาไม่มาคุยกับเรา
4: แฟนคลับเรางอน
3: ขาดเราก็เหงาเหมือนกันนะขาดเขาเราก็เหงานะคะกลุ่มเพื่อนเจ๋งพี่แก้วน่าจะทำรายการกินกับแก้วเมื่อวานเนี่ยอ่านสั้นไปแล้วก็ตัดรายการที่อีกคนหนึ่งทำออกจาก99ถ้าพี่สุเทพฟังอยู่ได้โปรดพิจารณาแล้วให้อีกคนไปจัดรายการมีเรื่องกับปองดีกว่านะครับเหยื่อรายแรกให้เชิญน้องอาร์มมานะครับกลุ่มเพื่อนเจ๋งเขาบอกไม่อ่านเขาต่อแต
4: ่จริงๆอ่ะแขกรับเชิญคนแรกก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนเจ๋งน้องอามเขาน่ารัก
3: ถูกอามเขาโอเคนะคุณ
4: กลุ่มเพื่อนเจ๋งมาเลยมาเจอกันหน่อยประทับปากกันหน่อย
3: ไอ้ที่ว่าหล่อหล่อกระติกเจษฎาพรนะอยากเห็นหน้า
4: เจษฎาพรแซ่อะไร
3: มีแหละเจษฎาพรผลดีมีแซ่ด้วย
4: ก็ไม่ใช่หล่อเท่าเจษฎาพรผลดีต้องเป็นเจษฎาพรเขาไม่เคยบอกนามสกุลเขาเปรียบเทียบกับเจษฎาพรไหน
3: แม่คุณกำลังมองหาดาวอะไรเขาเรียกอะไรนะกำลังค้นคว้าหาด
4: า
3: ว
4: หาพระเอก4คน
3: สมัครด่วนกลุ่มเพื่อนเจ๋งแล้ว
4: ส่งมาเลย
3: ส่งมาด่วน
4: เดี๋ยวใช้เส้นเอง
3: นะ
4: เพราะหน้าพอได้ก็เดี๋ยวจะให้เป็นพระเอก
3: ไม่ต้องรอได้ใช่คุณเขาหล่อขนาด
4: นั้นก็นี่ไงก็จะให้เป็นพระเอกเลย
3: คุณจะได้เป็นพระเอกนะแบบ
4: ให้เล่นจากวงอ
3: ๋อเป็นละครจากวง
4: เรื่องนี้เป็นละครจากวงของทางช่อง7
3: 300,000
4: อะไรอย่าง
3: น
4: ี
3: ้นี่สามเสียนคุณได้ใส่ชุดด้วย
4: ชดา
3: เรียกมีชดา
4: น่าจะเหมาะกับชดาหรือเหมาะกับชนีก็ไม่รู
3: ้ไม่ว่าเขาเหมาะกับชดาชนีชมใช่ไหม
4: เขาชอบผู้หญิงสวยเขาชอบคุณส้มชนาการ
3: ชอบเขาเป็นแฟนคลับส้มชนาการ
4: ใช
3: ่นะแล้วส่งรูปมาด่วนนะคะกลุ่มเพื่อนเจ๋ง
4: คุณสมเกียรติรออยู่ดังนะ
3: จ้ะโอ้เวลาหมดแล้วว่าคุณสมเกียรติ
4: ได้ดูเร็วจริงเลย
3: เร็วมากเร็วมาก
4: นะครับ
3: เดี๋ยวสัปดาห์นี้ถ้าพี่มีโอกาสได้ไปราชลีนะ
4: เดี๋ยวว่ากัน
3: เดี๋ยวพี่จะไปร้านของคุณลลนาด้วย
4: ครัวลลนาที
3: ่
4: เบิกภัยบ้านโป่งแล้วก็ไปที่ร้านไหมไทยของดร.ชาญที่ตัวเมืองเวลาหมดครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้ว

0: 1
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลโฆษกกอรมน.แจ้งแม่ทัพภาคที่4ไม่ได้ฟันธงเหตุเผาอบต.เกี่ยวการเมืองเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกและพลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นซึ่งมีการเชื่อมโยงเหตุการณ์เผาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลว่าอาจเกิดจากฝ่ายการเมืองนั้นโฆษกกอรมน.กล่าวว่าจากคำสัมภาษณ์ของแม่ทัพภาคที่4เป็นเพียงมุมมองต้องมีการตั้งข้อสังเกตไว้หลายเรื่องโดยเรื่องการเมืองก็เป็นหนึ่งข้อสังเกตแต่ไม่ได้บอกว่ามีการสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องเนื้อหาที่แม่ทัพภาคที่4ให้สัมภาษณ์เป็นเพียงข้อสังเกตและข้อสันนิษฐานเป็นส่วนใหญ่พลตรีวินไทยยอมรับว่ารูปแบบการก่อเหตุอาจไม่เหมือนกันในทุกครั้งการทำงานของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าจะแบ่งงานเป็น2ระดับคือการข่าวเชิงรุกและเชิงรับซึ่งงานด้านการข่าวเชิงรุกคือการปิดล้อมตรวจคนเป้าหมายต่างๆส่วนข่าวเชิงรับต้องมีมวลชนเข้ามาช่วยโฆษกกอรมน.กล่าวว่าการยิงปืนจากเฮลิคอปเตอร์หากใครที่ยิงปืนเป็นจะรู้ว่ายิงได้ยากมากไม่ว่าจะเป็นคนที่ชำนาญปืนอะไรก็ตามโดยเฉพาะปืนที่ติดอยู่กับเฮลิคอปเตอร์ยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะหากยิงไปแล้วกระสุนปืนต้องตกลงมาด้านล่างทั้งนี้ขอให้รอผลจากนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดผอ.โรงพยาบาลนราธิวาสเผยผลผ่าตัดหนุ่มจะแนะเหยื่อปืนป่วนใต้ยืนยันวิถีกระสุนยิงเฉียงขึ้น30องศานายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เปิดเผยอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับการรักษาผ่านระบบ Fast Track Emergencyโดยผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายแรกเป็นหญิงอายุ45ปีและ46ปีที่ประสบเหตุระเบิดในพื้นที่ตำบลบางปอขณะนี้แพทย์ผ่าตัดนำสะเก็ดระเบิดออกและตกแต่งบาดแผลจนปลอดภัยแล้วสำหรับนายซอและผู้ได้รับบาดเจ็บรายที่3ซึ่งมีบาดแผลชะกันที่สุดจากการถูกยิงเข้าที่หน้าท้องศัลยแพทย์ได้ผ่าตัดเร่งด่วนเพื่อตัดต่อลำไส้ที่ถูกกระสุนทะลุพร้อมล้างช่องท้องและเย็บปิดแผลสำเร็จปัจจุบันพ้นขีดอันตรายแล้วอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและเฝ้าระวังการติดเชื้อนายแพทย์พรประสิทธิ์ได้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการทางการแพทย์และหลักนิติเวชที่น่าสนใจเกี่ยวกับบาดแผลของนายซอและเพื่อตอบข้อสงสัยของสังคมได้แก่ทิศทางวิถีกระสุนพบบาดแผลทางเข้าบริเวณใกล้สะดือขนาดราว1เซนติเมตรและแผลทางออกบริเวณหลังเหนือเอวขนาดราว 2-3 เซนติเมตรโดยมีทิศทางวิถีกระสุนเฉียงขึ้นประมาณ 20-30 องศาและไม่โดนกระดูกเชิงกรานซึ่งเป็นทิศทางจากล่างขึ้นบนชนิดและอนุภาพอาวุธจากประสบการณ์ของศัลยแพทย์บาดแผลลักษณะนี้ชี้ว่าอนุภาพของการทำลายล้างไม่ได้สูงมากและไม่ได้ส่งผลให้อวัยวะภายในแหลกเหลวเมื่ออาวุธสงครามร้ายแรงที่มีแรงทำลายล้างสูงอย่างไรก็ตามนายแพทย์พรประสิทธิ์ระบุว่าทิศทางและขนาดกระสุนที่แน่ชัดอย่างเป็นทางการยังต้องรอผลการพิสูจน์ทางนิติเวชวิทยาอย่างละเอียดต่อไปเพื่อประกอบการดำเนินคดีและพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
5: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนิวคาสเซิลบรรลุข้อตกลงคว้าตัวนิโก้กอนซาเลสเข้ามาร่วมทีมสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวนิโก้กอนซาเลสมิดฟิลด์ชาวสเปนของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเสริมแดนกลางได้เรียบร้อยโดยฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่านิวคาสเซิลตกลงเรื่องค่าตัวของกอนซาเลสกับแมนซิตี้ด้วยวาจาได้เรียบร้อยที่50ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,200 ล้านบาทขณะที่กอนซาเลสก็ต้องการจะย้ายไปค้าแข่งยังถิ่นเซนต์เจมส์ปาร์คเช่นกันหลังถูกวางเอาไว้เป็นผู้เล่นตัวหลักในแผนการทำทีมของมาเทียสไยสเลอร์ผู้จัดการทีมคนใหม่ของนิวคาสเซิล ต่างกับการอยู่กับแมนซิตี้ซึ่งตัวเขาเป็นแค่ตัวสำรองตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
4: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่บีจีปทุมยูไนเต็ดอดีตแชมป์ไทยลีก1สมัยส่งนักเตะดาวรุ่งอย่างวิทวัฒน์พร้าวไทยสงไปฝึกซ้อมกับทีม SKN St. Pölten ที่ประเทศออสเตรียโดยเจ้าวีวิทวัฒน์พร้าวไทยสงกองหน้าวัย19ปีเพิ่งกลับจากไปหาประสบการณ์การค้าแข้งในลีกต่างแดนกับแทมปิเนสโรเวอร์สสโมสรในศึกสิงคโปร์พรีเมียร์ลีกเมื่อปี2025ก่อนที่ล่าสุดจะได้รับโอกาสร่วมฝึกซ้อมกับ SKN St. Pölten สโมสรในประเทศออสเตรียสำหรับทีม SKN St. Pölten เป็นทีมในลีกดิวิชั่น2ของออสเตรียซึ่งวิทวัฒน์จะไปอยู่กับทีมตั้งแต่วันที่24สิงหาคมจนถึง6กันยายนเป็นระยะเวลา2สัปดาห์เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับฟุตบอลในต่างแดนก่อนเปิดซีซั่นใหม
4: ่ฟุตบอลไทยเดลี
0: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aerobase Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
7: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Techno for Life นะฮะประจำวันอังคาร25สิงหาคม25609นะครับอยู่กับนายบอสพิธาหน้ามอนประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.ออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับใครยังไม่กดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ก็ไปฝากไว้ด้วยที่ FM 99 ActiveRadio นะครับดูสดดูย้อนหลังบน YouTube ก็ได้โดยเฉพาะเรื่องฟังย้อนหลังก็สะดวกดีแล้วก็ย้ำเหมือนเดิมนอกเวลารายการไปที่ Facebook Fanpage ในบอสนะครับสำหรับคนที่ต้องการถามคำถามเนาะทิ้งคำถามคุณไว้ในช่องคอมเมนต์ของโพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับส่วนในช่วงเวลารายการใครฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุย SMS 4689899หรือถ้าเกิดใครรับชมรับฟังผ่านทาง YouTube นะครับ FM 99ที่อยู่บนเรดิโอก็จะมีช่องไลฟ์แชทหรือว่าแชทสดอยู่ก็ทิ้งคำถามมาในนั้นได้ช่วงแรกขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะฮะวันนี้วันอังคารข่าวอัปเดตหลักๆจะเป็นเรื่องของเกมแต่ว่าเรื่องคำถามก็ทุกเรื่องราวไอทีเหมือนเดิมแล้วก็ออกตัวไว้ก่อนว่าสัปดาห์นี้คือด้วยความที่คืนนี้อ่ะคืนนี้ตอนประมาณตีหนึ่งนะครับมันจะมีงานใหญ่อยู่งานหนึ่งเนี่ยยิงมันทั้งงานฝั่งเกมคือหลักๆมันคือเกมแหละแต่มันจะมีฝั่งฮาร์ดแวร์เข้าไปด้วยก็คืองาน Gamescom 2026นะครับซึ่งงานจริงมันจะมีตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึง26 27 28 29 30 4 5 5วันประมาณนี้แต่ว่า คืนนี้มันจะมีไลฟ์นะครับก็คือ Gamescom 2026 Opening Night Live นะครับตอนถ้าตามเวลาประเทศไทยนะประมาณ 1:00 ของคืนนี้นะครับของคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นข่าวเกมวันนี้มีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงมีมาเสริมอีกนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มันก็คืออัปเดตของที่เขาประกาศในงาน Gamescom 2026ที่เขาจะประกาศคืนนี้ซึ่งงาน Gamescom อ่ะมันคือทีมจัดเดียวกันกับ The Game Award ที่จะจัดช่วงปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จอร์ดไนลี่อ่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะเกี่ยวเนื่องกันนะมีเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าตามข่าวลือก็จะมี announce เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอัปเดตข้อมูลของFinal Fantasy 7ไอตัวภาคล่าสุดที่จะปิดท้ายไตรภาคที่เรารีเมคอ่ะนะครับแล้วก็จะมีเมโทร2039 Tide of Annihilation นะครับหรือจะเป็นอัปเดต The Witcher ซึ่ง The Witcher มันจะมีทั้ง The Witcher 4กับตัว The Witcher 3 Wild Hunt ที่เป็น DLC ใหม่Song of the Past นะครับอะไรประมาณนี้หรือว่าจะเป็น Gears of War E-Day แล้วก็จะมีนู่นนี่นั่นอีกน่าจะเยอะมากๆสำหรับคืนนี้ในงาน Gamescom 2026อันนั้นคือฝั่งเกมแล้วก็ในฝั่งของพวกที่เป็น PC hardware เขาตอนนี้ก็มีหลายๆแบรนด์โดยเฉพาะแบรนด์ฝั่งพวกที่เป็นสินค้าคอมโพเนนต์สินค้าฝั่งที่เป็นเกมมิ่งเกียร์อะไรเงี้ยก็เริ่มมีการโปรโมทว่าเดี๋ยวเตรียมพบกับสินค้าใหม่ announcement ใหม่ที่จะเปิดตัวในงานเกมคอม2026นะอะไรประมาณนี้เพราะนั้นก็คู่นี้น่าจะบึ้มบั้มพอสมควรแล้วก็ประกอบกับสัปดาห์นี้จริงๆมันมีมือถือแหละเดี๋ยววันนี้จะอัปเดตให้ไปด้วยว่านิดนึงประมาณนี้เปิดไปแล้วแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยมีอะไรอ่ะเป็นธรรมดาของช่วงปลายเดือนสิงหาเพราะว่ามันจะใกล้ช่วงที่ Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในช่วงต้นเดือนหน้านะครับก็เป็นเรื่องปกติที่ฝั่ง Android ก็จะค่อนข้างเงียบแล้วก็พอ iPhone เปิดตัวช่วงต้นเดือนหน้าตามข่าวลือตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นวันพุธที่9กันยาประมาณนี้นะครับช่วงปลายเดือนของปลายเดือนกันยาคือปลายเดือนหน้าก็พวกบรรดามือถือฝั่งจีนแบรนด์จีนทั้งหลายครับ Honor Oppo Vivo Xiaomi อะไรเงี้ยก็เตรียมเปิดตัวมือถือเรือธงรุ่นใหม่ของพวกเขาที่จีนนะย้ำอีกทีว่าที่จีนซึ่งมันก็เลยช่วงนี้ข่าวมือถือก็จะเงียบๆไปนิดนึงนะครับอ่ะแต่มาอัปเดตวันนี้ก่อนวันนี้เปิดยิงตอนแรกไม่ได้ว่าจะเปิดด้วยงานเกมคอมมานะกะว่าจะเอาไว้เก็บไว้ช่วงท้ายเล่าแต่ว่ามันพูดไปแล้วก็พูดไปนะครับเปิดด้วยเรื่องของหนังนิดนึงแล้วกันแต่นี้เป็นแอนิเมชันนะครับก็ One Piece นะครับล่าสุดก็มีการประกาศ One Piece ในฉบับที่เป็นแอนิเมชันเข้าโรงเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่เป็นแบบหนังฟอร์มใหญ่แต่ว่าเป็นอันนี้ไม่ใช่คนแสดงนะเป็นแอนิเมชัน2ภาคเข้าปีเว้นปีก็คือเข้าปีหน้าก่อน1ภาคก็คือ One Piece Film God Valley ใครตามอนิเมะก็น่าจะพอรู้ว่า God Valley หมายถึงเรื่องราวช่วงไหนนะครับอันนี้จะฉายในช่วงซัมเมอร์ฤดูร้อนปีหน้า2027นะครับแล้วก็เว้นปี2028ไปปี2029ก็จะเป็น One Piece Film BadBAAD ซึ่งหลายคนก็จะรู้อีกว่าหมายถึงกลุ่มโจรสลัดกลุ่มไหนสำหรับแบดนะครับเพราะนั้น2เรื่องนี้ก็เตรียมเข้าโรงซึ่งหลายคนก็กริ๊กกราดน่าดูนะครับเพราะว่าถ้าใครอ่านอนิเมะมาไม่ใช่อ่านมังงะมาก็น่าจะพอรู้ว่าแบบมันเป็นช่วงที่สปินออฟหมายว่าช่วงที่เล่าแฟดแบ็กไปหรือสปินออฟไปแล้วมันดูบึมบัมดูน่าสนใจมากๆนะครับประมาณนี้อ่ะอีกอันนึงก็คืออนิเมะอันนี้ฉายทางสตรีมมิ่งละก็คือทาง Netflix นะครับกับตัว Cyberpunk Edge Runner Season 2นะครับก็ประกาศวันฉายเรียบร้อยหลังจากปล่อยเทรลเลอร์ใหม่ออกมาล่าสุดนะครับโดยที่ Cyberpunk Edge Runner 2เตรียมฉายบน Netflix 20ตุลาคมปีนี้นะครับอันนั้นก็รอได้อ่ะส่วนข่าวใหญ่วงการเกมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือเรื่องของ GTA 6นะครับที่ ปรากฏว่าอยู่ๆมันก็มีภาพฟุตเทจเกมเพลย์ แบบไม่ออฟฟิเชียลนะครับหลุดออกมาซึ่งจริงๆถ้านับไทม์ไลน์ของการ Thief Auto 6หรือว่า GTA 6เนี่ยตั้งแต่แรกเลยมันก็หลุดมาเรื่อยๆเนาะตั้งแต่ตอนก่อน announcement อย่างเป็นทางการจริงก็คือตอนปี2022ประมาณกันยามั้งผมจำไม่ผิดนะครับก็มีคนปล่อยคลิปความยาวแบบเยอะมากอ่ะเป็นคลิปท่อนๆรวมๆกัน90-100คลิปเลยรวมรวมความยาวก็ประมาณสัก50กว่านาทีได้ปล่อยลงเว็บบอร์ดตัวที่เป็น GTA Forum นะครับสรุปท้ายก็ไปจับได้ว่าเป็นแฮกเกอร์นะครับโดยตัวกลุ่มผู้นำที่ไปเจาะข้อมูลนี้ออกมาจากทางด้าน Rockstar แล้วมาเผยแพร่เนี่ยก็เป็นวัยรุ่นอายุ17เท่านั้นนะครับต่อมาก็ช่วงประมาณปี 2024-2025ก็มีหลุดจากภายในมาอีกนะครับอันนี้ไม่ได้หลุดจากแฮกเกอร์ละหลุดจากข้างในเลยนะครับแล้วก็ผลเหตุการณ์นั้นก็ Rockstar มีการไล่พนักงานออกรวมแล้ว30กว่าคนจาก3ประเทศนะครับแล้วก็เราลอกล่าสุดก็เมื่อสิงหาเนี่ยเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีกลุ่มที่เรียกว่า Cyber League นะครับปล่อยฟุตเทจเกมเพลย์ซึ่งเขาบอกว่าเป็นฟุตเทจเกมเพลย์จากบิลที่เขาไปแฮกมาแล้วมันเป็นบิลที่สามารถนำมาเล่นได้จริงนะครับซึ่งที่สำคัญก็คือก่อนหน้านี้เรายังไม่เห็นตัววิดีโอเกมเพลย์ของ GTA 6เลยซึ่งหลายคนคาดการและคาดหวังจะได้ไปเห็นในตัวที่เป็น Extended Look ใน Netflix ที่จะฉายสุกนี้นะครับสุกนี้เสาร์นี้หลายคนคาดหวังแบบนั้นหลายคนคาดหวังแบบนั้นนะครับคือมันจะฉายคือวันศุกร์เช้าวันเสาร์ตามเวลาบ้านเรามันคือตีสองหรือว่าเกิดไปลงบน YouTube ก็ประมาณสัก 7-8 โมงมันก็ลงแล้วอ่ะนะครับหลายคนก็ไปรอดูอันนั้นอยู่ซึ่งอันเนี้ยมันเหมือนก็หลุดออกมาก่อนอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็กำลังสอบสวนกันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นดราม่าของ GTA 6มาขณะเดียวกันก็มีการรายงานนะครับจากสื่อดังอย่าง Bloomberg นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้การ Thief Auto 6ยังพัฒนาไม่เสร็จแต่ใกล้มากๆแล้วนะครับอยู่ในช่วงของการเก็บรายละเอียดปีกย่อยในตัวเกมก็หมายความว่าตัว GTA 6ตอนนี้ยังไม่ก่อนโกนะครับคือยังไม่อยู่สถานะที่แบบพร้อมปล่อยนะครับก็อยู่สถานะที่ยังอยู่พัฒนาอยู่แต่ว่าอยู่ช่วงท้ายมากๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูไปรอดูกันอีกทีหนึ่งเขาจะมีอย่างที่บอกเขาจะมีตัวที่เป็น extension look สุกนี้นะครับตอนประมาณตีสองแล้วก็ตอนเช้าประมาณ 7-8 โมงก็ดูทาง YouTube ได้ปกติคือไม่เป็นสมาชิก Netflix ก็ดูได้แต่ว่ามาดูตอนเช้าซึ่งคงไม่มีผลอะไรเพราะว่าตีสองบ้านเราหลายคนก็นอนเถอะหลับไปเถอะอะไรเงี้ยนะครับก็อันนั้นก็รอดูอีกทีหนึ่งเนาะส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมี State of Play นะครับเมื่อวันศุกร์เนาะของตัว Phantom Blade Zero นะครับโชว์ความยาวโชว์เกมเพลย์ใหม่ๆความยาวเยอะแยะมากมายนะครับโชว์หลายๆอย่างมาซึ่งถ้าสรุปภาพรวมจากงาน State of Play ของ Phantom Blade Zero สิ่งที่เรารู้ก็คือจะมีความยากทั้งหมด3ระดับซึ่งแต่ละความยากมันจะมีลำดับการเล่าเรื่องที่ไม่เท่ากันแน่นอนความยากสุดก็จะมีลำดับของเรื่องที่ค่อนข้างซีเควนต์เยอะหน่อยซึ่งก็ไต่ระดับความยากไปนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่าตัวหลักเราอ่ะคือตัวโซใช่ไหมหลังจากกับคือเหมือนถูกทรยศอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกชุบชีวิตมาเรามีเวลาทั้งหมด66วันคือตามเนื้อเรื่องนะเรามีเวลาทั้งหมด66วันในการที่จะทำภารกิจในตัวเกมให้ได้สำหรับ Phantom Blade Zero อันนี้ก็รอดูนะครับแล้วก็ตัวเกมคอนเฟิร์มแล้วจากทีมพัฒนาว่ามันไม่ใช่แบบ Open World นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นเส้นตรงซะทีเดียวนะครับก็แวะได้แต่มันจะไปผนวกกับเรื่องของโหมดระดับความยาก3โหมด3ระดับนั่นแหละซึ่งถ้าเกิดยิ่งคุณเล่นระดับยากสุดก็คือระดับมันจะเป็นระดับ Hard อะไรเงี้ยความไม่บังคับเส้นทางก็จะหลากหลายมากขึ้นก็คือจะมีเส้นทางให้สำรวจมากขึ้นไปด้วยนะครับอาวุธใ

กมมีให้เลือกกว่า30ชนิดนะครับแล้วก็มีระบบที่เป็นแฟนทอมเอทหรือไม่เป็นระบบแบบพลังพิเศษนู่นนี่นั่นอ่ะอีกประมาณ25นะครับตัวเกมคอนเฟิร์มวันจำหน่าย29ตุลาคมปีนี้ทั้งบน PC บน PC นี่ก็ซื้อได้ทั้งบนสตรีมทั้งบน Epic Game Store นะแล้วก็บนเครื่องคอนโซลอย่าง PlayStation 5นะครับมีระบบอัปเกรดอาวุธมีอะไรแบบนี้หลายๆอย่างแล้วก็กราฟิกทั้งหลายก็ดูดีด้วยนะครับชอบฉากที่เขาเอามาโชว์ที่เป็นเกมเพลย์สู้กันบนรถม้าผมว่าทำดีนะผมว่านั้นทำดีนะครับแล้วก็ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมี The Dust Blood นะครับที่เป็นเกมของ From Software ที่ลง Exclusive ให้กับ Nintendo Switch 2นะครับซึ่งเขามีการเปิดให้เล่นแบบที่เป็น Preview เป็นรอบแบบ Open Preview นะครับแต่ว่าก็เซิร์ฟเวอร์ล่มไปนะล่มไปเยอะอยู่นานอยู่นะครับหลายคนก็บอกเล่นไม่ค่อยสะใจเลยแต่อย่างน้อยเราก็ได้รู้ระบบของ The Dust Blood นะครับว่าจะเป็นเกมแบบไหนสุดท้ายก็คือเกมแบบ PvE PvVVE ก็คือแบบจะเป็นแบบลักษณะของ Battle จะเรียกว่าเป็น Battle Royale ได้ไหมเป็น Battle Royale ก็ได้แบบเล่นเป็นเฟสๆไปนะครับแต่ละรอบจะมีทั้งหมด4เฟสเริ่มจากการเล่นผู้เล่นรวม8คนแล้วก็แต่ละเฟสก็จะคัดผู้เล่นออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเฟสสุดท้ายหาผู้รอดคนสุดท้ายก็จะชนะในรอบแบทเทิลนั้นไปนะครับประมาณนี้แล้วก็การตายในแต่ละรอบหรือแต่ละเล่นจะไม่มีการลงโทษอะไรนะครับรีสปอนได้ทันทีนั่นคือเรื่องที่ดีนะครับตัวแมตช์แต่ละแมตช์หรือว่าแต่ละรอบแบทเทิลนะครับจะมีความยาวราวๆประมาณ30นาทีแล้วก็ตัวแผนที่ก็จะมีการหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งหมด3แมตช์ที่จะหมุนเวียนไปประมาณนี้นะครับระบบโดยรวมดูน่าเล่นดีนะครับผมว่าดูน่าเล่นดีดูแล้วยังอยากเล่นเลยขณะที่คนที่แบบไม่เล่นเกมโซอย่างผมยังรู้สึกว่ามันดูน่าเล่นดีเหมือนกันนะมันก็ไม่ได้โซขนาดนั้นมันก็ไม่ได้โซขนาดนั้นนะครับที่สำคัญก็คือหลายคนบอกเฮ้ยถ้าเป็นระบบแบบนี้มันก็คล้ายๆพวก Elden Ring Night Rain หรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่ดูในคนที่ไปเล่นแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกลับมาส่วนใหญ่ก็บอกว่ามันคนละแบบกับตัว Elden Ring Night Rain เนาะเพราะว่าเอ็นนั้นริงไนท์เลนเนี่ยเหมือนจะต้องเล่นเป็นกรุ๊ปนะครับต้องอาศัยพึ่งพาผู้เล่นคนอื่นในการเล่นแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นระบบโซโล่เฟิร์สได้นะครับเพราะว่ายิงมันก็สุดท้ายมันก็ต้องมาหาเซอร์ไวเวอร์แค่คนเดียวเนาะประมาณนี้อันนี้ก็น่าสนใจสำหรับ The Dust Blood นะครับก็รอเล่นได้สำหรับ The Dust Blood นะครับก็ย้ำอีกทีว่าตัวเกมยังไม่มีแผนไปลงเครื่องอื่นซึ่งหลายคนก็พยายามเรียกร้องฟอร์มซอฟต์แวร์แบบไปลงเครื่องอื่นสักทีเถอะอะไรอย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายก็ตอนนี้ก็ยังคอนเฟิร์มว่าลงเฉพาะบนเครื่อง Nintendo Switch 2 only อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้ว แล้วที่สำคัญก็คือถึงแม้จะเปิดให้เล่นตัวที่เป็น Open Preview ไปแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีการประกาศนะว่าตัวเกมจะวางขายเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าทีมฟอร์มซอฟต์แวร์ยังคงคอนเฟิร์มยังคงยืนยันว่า The Dust Blood จะออกให้เล่นภายในปี2026นี้แหละแต่ยังไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่นะครับอ้างอิงกับข้อมูลหลุดล่าสุดก็คืออาจจะเปิดให้เล่นหรือวางจำหน่ายให้เล่นนะครับอย่างเป็นทางการช่วงปลายเดือนหน้านะครับ 24-25 กันยายนอันนี้คือตามข่าวลือนะครับอีกหนึ่งเกมที่มีการปล่อยเทเลอร์โชว์อันใหม่ออกมาก็คือ The Blood of Dawnwalker นะครับจากทีมงาน Rebel Wolf ซึ่งเป็นทีมงานที่ส่วนหนึ่งเลยจำนวนเยอะเลยที่เคยอยู่ภายใต้เบื้องหลังการทำงานของ The Witcher มาก่อนนะครับในเทเลอร์ใหม่เนี่ยสิ่งที่เรารู้ก็คือเรื่องของเฟรมเรทที่เราจะได้เล่นนะครับเอาเฉพาะตัวเกมเพลย์เทเลอร์ที่ปล่อยมาล่าสุดเนี่ยอันนี้คอนเฟิร์มแล้วว่าบน Play 5กับ Play 5 Pro เนี่ยในโหมด Quality กับโหมด Balance จะเล่นที่frame rate ไม่ถึง60นะครับโดยที่ทั้ง Play 5ธรรมดากับ Play 5 Pro เนี่ยในโหมด Quality จะสามารถเล่นได้สูงสุดในแบบ 4K
ไดโน

มิกโดยเฟรมเรทจะอยู่ที่30เฟรมถ้าต้องการเฟรมเรทสูงกว่านั้นก็เลือกเล่นโหมดบาลานซ์จะได้ 4K Dynamic ในแบบ40เฟรมนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขเฟรมเรทกับตัวความ resolution จะเท่ากันแต่ว่าทีมพัฒนาบอกว่าภาพที่ออกมาจริงเนี่ยของบน PS5 Pro มันก็จะดูสวยงามกว่าบน PS5 ปกตินะนะครับขณะเดียวกันทีมพัฒนาเนาะตัว Level Wolf นะครับก็ออกมายืนยันว่าเดี๋ยว Day 1ที่ตัวเกมจะเปิดให้เล่นตัว The Blood of Dawnwalker เนี่ยจะเปิดให้เล่น3กันยายนนะครับลงทั้ง PS5 ลงทั้ง Xbox Series แล้วก็ลง PC นะครับใน Day 1เลยที่ตัวเกมออกเนี่ยจะมีแพทช์ใหญ่ให้ผู้เล่นอัปเดตก่อนที่จะเล่นจริงซึ่งในแพทช์นั้นเนี่ยในฝั่งของคอนโซลจะมีโหมดให้เล่นในโหมดที่เป็น performance โดยที่ได้เฟรมเรท60เฟรมแน่นอนทั้งบน PS5 ปกติ PS5 Pro รวมถึงใน Xbox Series XS ด้วยนะครับอันนั้นก็รออัปเดตกันได้นะนั่นคือ The Blood of Dawnwalker ซึ่งก็พูดตรงๆเกมมันก็มีความคล้ายระมายกลิ่นอายของThe Witcher มากๆนะครับตัวเกมเป็นระบบกลางวันกลางคืนประมาณนี้เราเป็นแวมไพร์ที่เป็นหน้าหนักของเดย์วอล์กเกอร์ได้นะครับแต่ว่าทีมงานก็บอกแล้วว่าตัวเอกเมื่ออยู่ตอนกลางวันถึงแม้ว่าจะสถานะตัวเองจะเป็นเดย์วอล์กเกอร์คือเป็นแวมไพร์ที่เดินกลางวันได้โดนแสงได้แต่ว่าตอนกลางวันก็พละกำลังหรือความสามารถก็จะไม่เทียบเท่าตอนกลางคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมือนจะช่วงเวลาพรามของเขาอะไรประมาณนี้นะครับกลับมาที่ CD Projekt Red นะครับกับตัวซีรีส์ The Witcher นะครับก็ยืนยันอย่างแรกก่อนเลยก็คือ CD Projekt Red บอกว่า The Witcher 4มีกำหนดวันจำหน่ายนู่นเลย2028หลายคนคาดหวังจะได้เล่นปีหน้านะแต่ว่า CD Projekt Red คอนเฟิร์มเรียบร้อยประกาศก่อนถึงงาน Gamescom 2026นะครับว่า The Witcher 4มีกำหนดวันจำหน่ายภายในปี2028 พอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยหลายคนก็คาดเดาได้ว่า The Witcher 4ไม่มีแบบฟิสิคอลก็น่าจะเป็นแบบดิจิตอลโอนลี่นะครับขณะเดียวกันก็ทีมงาน CD Projekt Red ก็ยืนยันครับในงาน Gamescom คืนนี้ตีหนึ่งนะครับก็จะมีเอา The Witcher 3 Song of the Past มาโชว์แน่นอนนะครับแต่ว่าจะไม่มีตัวอย่างหรือเกมเพลย์หรืออะไรเกี่ยวกับ The Witcher 4มา announce ในงาน Gamescom หนนี้นะครับก็จะมีแค่ The Witcher 3 Song of the Past ที่เป็น DLC ตัวใหม่ที่กำลังจะเปิดให้เล่นเร็วๆนี้นั่นเองที่เอามาโชว์นะครับนั่นก็ทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวเรื่องของเกมที่นำมาฝากจริงมันจะมีอีกเรื่องนึงแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เล่นมั้งก็ทางด้านของ Riot Games นะครับก็สุดท้ายก็ประกาศหยุดพัฒนาเกม Fighting อย่างตัว 2XKOอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ปิดตอนนี้นะเขาจะปิดตอนสิ้นปีนะครับก็คือจะปิดช่วงสิ้นปี2026นี้โดยที่ก่อนจะปิดเนี่ยเขาจะมีเพิ่มตัวละครใหม่เข้ามาให้เล่นอีก2ตัวนะครับแต่ว่าถึงแม้จะปิดแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีให้เล่นต่อไปเรื่อยๆอีกสักพักนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าจะหยุดพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าหลักๆก็คือยอดผู้เล่นไม่เข้าเป้านั่นเองนะครับก็ถือว่าเรียกอะไรอ่ะเฉือนเนื้อไวประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวเกมพัฒนานานกว่าตอนเปิดให้ได้นี่นะว่ากันตรงๆยิงออกมาผมว่าเรียกอะไรอ่ะคำวิจารณ์ดีนะกับกลุ่มที่เป็นผู้เล่นไฟติ้งด้วยกันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างชมนะอย่างงานพวก EVO ก็แบบคนสนใจเยอะมีการแข่งขันแล้วคนก็ค่อนข้างจะไฮกับตัว TKไม่ใช่ TK โทษ 2XKO อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่านั่นแหละยอดผู้เล่นส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยปลื้มหมายความว่าไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่ามันมีหลายๆเกมออกมาแล้วก็เกมไฟติ้งช่วงหลังก็ได้รับความนิยมน้อยลงไปพอสมควรนะครับอ่ะนั่นคือข่าวเกมทั้งหมดที่นำมาฝากนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตเพิ่มเกี่ยวกับสิ่งที่ announce หรือว่าสิ่งที่ประกาศในงาน Gamescom 2026ที่จะมีขึ้นตอนตีหนึ่งของคืนนี้นะครับตีหนึ่งของวันที่ของวันพุธก็คือพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มารวบรวมประกาศให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในงาน Gamescom 2026บ้างนะครับอ่ะพักเบรกช่วงหน้ากลับมาพูดคุยต่อคำถามกัน SMS

0: หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift Edge 14 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
1: Acer
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: เทคโนโลยีไลฟ
6: ์ดำเนินรายการโดย
7: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
8: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
9: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะวันพุธไม่ใช่วันพุธวันอังคาร25 สิงหา 2560นะครับช่วงนี้ขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับติดตามข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆของ Acer ได้ช่วงนี้จะมี Acer Day 2026นะครับก็ติดตามข่าวสารของ Acer Day 2026แล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับของ Acer ได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand และถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer นะครับที่ Acer Online Store นะ so.acer.com/th นะครับผมมาลุยกัน SMS 468-9899 รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับลงท้ายด้วย3499แนะนำเครื่องเกมแบบไหนและเกมอะไรสำหรับเด็ก7ขวบอยากให้ลูกเล่นเกมบ้างที่ไม่ใช่เกมมือถือจริงๆมันก็ได้เยอะนะถ้าถามผมอะคือสุดท้ายผมว่ามันไม่ได้อยู่กับเครื่องเกมอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับเกมมากกว่าสมมติของนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมติว่าถ้าคุณจะเอาสมมติถ้าคุณซื้อ Play 5สมมติถ้าคุณซื้อ Play 5แล้วจะซื้อเอา Play 5เอาเกมให้เด็กเล่นถามว่าบน Play 5มันมีเกมสำหรับเด็กหรือเกมสำหรับครอบครัวไหมมันก็มีเอาตรงๆมันก็มีอย่างพวกตระกูลแบบ Lego เกมก็มีนะครับเกมของตระกูล Lego ทั้งหลายเยอะแยะมากมายนะครับ Star Wars Batman นู่นนี่นั่นนะครับก็ให้เขาเล่นได้หรือจะเป็นเกมที่เป็นของแพลตฟอร์มของตัว PlayStation เลยอ่ะ Sackboy อ่ะ Big Adventure ก็ได้หรือที่ปีก่อนได้รางวัลเกมตัวเยียมาอย่างตัวปีก่อนนู้นนะครับอย่างตัว Astro Bot ก็ได้อยู่เหมือนกัน Astro Bot ก็ถือว่าเป็นแบบก็จะว่าเป็นเกมสำหรับเด็กเกมสำหรับครอบครัวมันก็ใช่นะสำหรับ Astro Bot อ่ะหรือพวก Ratchet and Clank ก็ได้นะครับแล้วเช่นครั้งมันไม่ได้แบบ violence ขนาดนั้นคือมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะหรือว่าแบบ overcook แต่ overcook ผมว่าคุณพ่อจะหัวร้อนก่อนคุณลูกผมไม่รู้นะแต่ถ้าเป็น overcook นะอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าจะเป็นแบบเกมแข่งรถอย่างพวกตัว Sonic Racing ก็ได้อันนี้คือบน PS5 เนาะหรืออย่างอันที่บอกตระกูลเกม Lego ครับ Lego Party Lego Star Warsอะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยอ่ะหรือถ้าเกิดจะเอาเครื่องเกมที่มันดูภาพลักษณ์เป็นแบบ family มากๆก็จะเป็นฝั่ง Nintendo ซึ่งตอนนี้ Nintendo รุ่นแรกกับ Nintendo ก็ยังพอหาซื้อได้ก็จริงๆถ้าเกิดแบบอยากประหยัดไม่อยากลงทุนมากก็ไปหา Nintendo Switch 1นะมือ2ก็ได้นะครับก็ไม่กี่พันก็มาให้คุณลูกเล่นได้นะครับ ก็โอเกมนินโดสวิตยิ่งหนักเลยเกมตระกูลปาร์ตี้

ี้ทั้งหลายอะไรเงี้ยมันก็เกมสำหรับเด็กอยู่แล้วอ่ะเกมถอดสมองเกมเล่นกับครอบครัวเล่นคุณพ่อเล่นกับคุณลูกเล่นกับคุณแม่อะไรเงี้ยก็ได้อยู่แล้วก็เยอะอยู่ครับแทนคำว่าเยอะอยู่ไม่จำเป็นต้องขึ้นมาเล่น Nintendo Switch 2เลยด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าเน้นเกมให้แบบสำหรับเด็กหรือว่าแบบเกมในครอบครัวอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องขึ้นมา Nintendo Switch 2เอาแค่ Nintendo Switch ตัวแรกไปก่อนก็ได้จะได้แบบไม่ต้องลงทุนเยอะจะได้รู้ได้ว่าลูกชอบไม่ชอบเวิร์กไม่เวิร์กจะได้แบบไม่ต้องไปเสียตังค์เป็นหมื่นๆอะไรเงี้ยก็เสียแค่หลักพันแนะนำให้ไปหามือสองเอาเยอะแยะขายกันเกลือนเลยนะครับลงท้ายด้วย2776สวัสดีครับมีงบ 20,000 ส่วนโน้ตบุ๊ครุ่นไหนที่มีสเปคแรมเยอะไม่มีฮาร์ดดิสก์จุเยอะไม่มีน้ำหนักเบาไม่มีเครื่องบางไม่มีมีรุ่นไหนบ้างไม่มีทั้งหมดที่พูดมาเลยไม่มีทั้งหมดที่พูดมาเลย 20,000 ไม่มี 30,000 ยังยากเลยต่ำกว่า 30,000 ยังยากเลยต่ำกว่า 20,000 หรือ 20,000 บวกลบไม่ต้องหาไม่มีนะครับถ้าจะเอาเบาเอาเบาแล้วบางแต่ว่าแรมไม่เยอะนะบอกไว้ก่อนว่าแรมไม่เยอะแล้วก็สตอร์เรจไม่เยอะในงบต่ำ 30,000 นะเวลานี้จะมีตัว Acer Swift Air 14จะอยู่ประมาณ 26,000-27,000 โดยประมาณประมาณนี้น้ำหนักตัวเครื่องจะแค่ 1.2 กิโลกรัมเท่านั้นนะครับได้จอ14นิ้วชิปเป็น Intel Core 5320จอ14นิ้ว Full HD แต่ว่าจะได้ RAM 8 Storage 512มาถ้าจะหา RAM 16ต่ำ 30,000 นะปัจจุบันไม่ต้องหาไม่มีเพราะนั้นตอบได้เลยว่าคำถามนี้ไม่มีเลยสักรุ่นไม่มีเลยสักรุ่นต้องขยับไปงบ 20,000 ปลายอ่ะก็จะมีเนี่ยแหละครับAcer Swift Air 14กับตัว MacBook Neo ซึ่งจะได้ RAM Swift Air 14ได้เปรียบตรงสตอร์เรจเยอะกว่าได้512ในจ่ายในขณะที่จ่ายราคาเท่ากันอะ Swift Air จะได้สตอร์เรจ512แต่ถ้าเกิดเป็น MacBook Neo ก็จะได้สตอร์เรจ256แต่ไม่มีต่ำกว่านี้แล้วไม่ต้องหานี่คือยุค RAM แพงสตอร์เรจแพงโน้ตบุ๊กราคาถูกไม่มีอีกแล้วโดยเฉพาะบางเบาไม่มีเลยครับทำใจได้เลยไม่มีครับนะฮะลงท้ายด้วย3106นะครับGalaxy S25 FE สมควรใช้หางหนูราคาประมาณไหนยี่ห้ออะไรเสียบเข้าลำโพงซาบาฮะยังไงสิ ยังไงสิเอาใหม่สิ งงคำถามนี้ดิซาบานี่คือต่อได้ด้วยแจ็ค 3.5 อย่างเดียวเหรอครับถ้าใช่ในความเป็นจริงเนี่ยคุณใช้ตัวผมใช้คำนี้คุณใช้ตัวแปลง Type C ถึง 3.5 ทั่วไปได้เลยครับไม่จำเป็นต้องแพงด้วยหลักไม่กี่ร้อยได้เลยหรือถ้าเกิดอยากเอาคุณมีคุณภาพหน่อยหมายความว่าแบบได้มาตรฐานหน่อยแต่ไม่ได้แบบมีชิปแบ็คเวอร์วางนู่นนี่นั่นนะก็ไปซื้อของ Apple ก็ได้ของ Apple ก็อยู่ประมาณเท่าไหร่590-690ประมาณอยู่หลัก 5-600 เยอะแยะครับก็แค่เป็นตัวไทจริงๆเวลาเสิร์ชแค่เสิร์ชว่า Type C to 3.5 เลยก็ได้เพราะอันนี้เป็นต่อซาบาเนาะคือถ้าโอเครุ่นแพงขึ้นหลักพัน 2,000 3,000 4,000 5,000 แล้วแต่มันก็จะเป็นเรื่องของตัวพวกชิปแบกชิปภาคขยายแอมที่มันใส่มามากขึ้นเช่นแบบตัวแพงๆหน่อยเป็นชิปแบกคู่เป็น Dual DAC ใช้ตัว Off Amp ที่แบบคุณภาพสูงๆมีกำลังขับสูงๆดีๆมีแอปแยกในการควบคุมแต่มันก็ไม่จำเป็นมาต่อกับซาบาไงเพราะนั้นก็ถ้าใช้แค่นี้โดยหวังเอาเสียงออกอย่างเดียวเป็นหลักผมว่าก็แนะนำว่าซื้อตัวธรรมดาใช้ก็พอไม่จำเป็นต้องแบบไปควานหาตัวแพงหลักพันแต่อย่างใดนะครับจริงๆหาแค่แบบไทป์ C to 3.5 ปกติอ่ะมันใช้ได้อยู่แล้วหรือถ้าเกิดอย่างที่บอกอยากได้เป็นมาตรฐานหน่อยก็ของ Apple เองก็ได้ของ Apple ก็มาใช้กับตัวฝั่ง Android อย่าง Samsung ได้ไม่มีปัญหาใดๆใช้ได้นะครับลองดูนะSMS 468ก็แบบว่าการส่งได้ถึงบ่าย 3:50 นะครับอีก9นาทีนะคุณวิฟิตแมนดูทีวีไทยอนาคตมองว่าไงรอบใหม่ Full HD 1080หมดทุกช่องไหมไม่รู้เขายังไม่ประชุมกันเลย เขายังทะเลาะ กันเรื่องผู้บริหารกสทช.อยู่เลยเขายังไม่ประชุมกันเรื่องนี้เลยคุณ

0: สมาคมทีวีดิจิตอลไทยยังไปจี้กสทช.ให้ประชุมสักทีเถอะอย่างเงี้ยอยู่เลยเพราะนั้นยังไม่มีข้อมูลใดๆเลยครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบตัดว่ามันจะเป็นยังไงอะนะถ้าเอาสิ่งที่เคยทำมาในอดีตว่าสิ่งที่ทำมาสิ่งที่เขาทดสอบกันอยู่จริงๆก็มีการพูดถึง 4K กันแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะออกมาไหมมันยังจะมีทีวีดิจิตอลอีกไหมหลังจากปี72เพราะว่ามันก็ขาดทุนกันหมดอะไรเงี้ยกสทช.จะเอายังไงยังไม่มีแนวทางใช้คำว่ายังไม่มีแนวทางเพราะยังไม่ยอมประชุมยังนั่งทะเลาะกันเรื่องผู้บริหารซุปเปอร์บอร์ดกันอยู่เลยก็ครับไม่มีความเห็นครับก็เพราะมันไม่มีอะไรคืบหน้าครับโปรเรสรอไฟใหญ่เกินไปจริงไหมตอบไม่ถูกเลยว่าใหญ่เกินไปจริงไหมแต่ถ้าถามว่ามันจะใหญ่ไหมมันต้องใหญ่แหละก็ไฟรอเนาะบีบอัดคือพอมันขึ้นชื่อว่ารอครับจะเป็นภาพนิ่งวิดีโอมันก็คือบีบอัดน้อยข้อมูลเยอะแล้วบีบอัดน้อยไฟล์ก็ต้องใหญ่เป็นเรื่องปกติส่วนใหญ่เกินไปไหมคงไม่ใหญ่เกินใจคนอยากไปใช้หรอกตอบแบบนี้แล้วกันคุณซาตัวสุดท้ายโปรแกรมอะไรวะเนี่ย Rep Endpoint Protection ใน Windows เราจำเป็นต้องอัปเกรดไหมโปรแกรมมันเป็นโปรแกรมของ Windows หรอมันไม่ใช่มันเป็น third party นะมันไม่ใช่โปรแกรมที่มากับตัว Windows นะมันคือโปรแกรมป้องmalware ป้องกัน malware ป้องกันไวรัสเนาะจากทางด้านของ Reason Lab ถูกป่ะมันเป็น third party อ่ะดิคำถามคือมันคือ third party อ่ะก็ต้องไปดูเราจำเป็นต้องอัปเกรดไหมผมกำลังคิดว่าคุณโดนพวกมาแวร์แบบโฆษณาพวกแอดแวร์ป่าวะเพราะมันไม่ใช่โปรแกรมของ Windows นะครับมันไม่ใช่โปรแกรมของ Microsoft คือถ้าคุณลง Windows แบบ clean clean มาปกติเนี่ยมันไม่มีโปรแกรม Left Endpoint Protection มาให้คุณใช้แน่ๆเพราะฉะนั้นก็จริงๆถ้าไม่ได้ใช้ลบออกได้นะครับไม่จำเป็นต้องอัปเกรดอะไรเพราะมันไม่ใช่โปรแกรมจำเป็นใดๆของ Windows เลยนะครับคุณครับเคพี่บอสครับดูหนัง Insidious หรือยังไม่ได้ดูสยองขวัญเหมือนเดิมตามท้องเรื่องใหม่ไม่รู้เพราะยังไม่ได้ดูแต่ว่า Insidious ก็น่าจะการันตีเรื่องความสยดสยองอยู่แล้วนะเพราะสยองมาทุกภาคนะครับคุณ GG หัวเว่ยฟรีคลิป2กับฟรีคลิป 2S ใครเสียเดียวกันหรือเหมือนกันซื้อตัวไหนมีข้อเสียอะไรบ้างเห็นยังไม่ได้ลองนะครับสำหรับตัว 2S อันนี้บอกไว้ก่อนยังไม่ได้ลองนะครับแต่ว่าอ้างอิงกับสิ่งที่เขาเคลมไว้แล้วกัน สิ่งที่เขาเคลมไว้นะครับก็เรื่องเสียงเหมือนจะใช้ผมเข้าใจว่ามันใช้ไดรเวอร์ตัวเดียวกันนะไอ้ Dual Diaphragm Driver Unit อ่ะน่าจะเป็นชุดเดียวกันชิปตัว audio chip ก็เป็นชิปตัวเดียวกันผมเข้าใจว่าอย่างนั้นจำได้แค่ว่ามันมีอยู่3 key feature ที่มันถูกอัปเกรดในรุ่น 2S อย่างแรกก็คือตัวเคสชาร์จมันก็จะมีการรีดีไซน์แล้วก็เหมือนจะเพิ่มแบตเข้าไปด้วยมั้งนะครับอีกอันนึงที่อัปเกรดขึ้นมาใน free clip 2S ตามข้อมูลก็คือเรื่องของตัวระบบ ANC ในฝั่งของตัวที่เป็น wind noise แบบช่วยลดเสียงดักเสียงลมอ่ะอันนี้จะทำได้ดีขึ้นจริงๆใน free clip 2ทำได้ดีน่าพอใจมากๆแล้วแต่ตามข้อมูลของ Huawei ที่ให้มาก็คือในรุ่น 2S ก็มีการอัปเกรดในส่วนของตัวที่เป็น wind noise suppression เพิ่มขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งนะครับประมาณนี้อีกเรื่องหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวที่เป็น adaptive volume volume adjustment นะครับที่เป็นแบบ adaptive เวลาแบบถ้าเราพูดคุยเสียงจะลดแล้วพอเราหยุดพูดมันจะเข้ามาหรือมีเสียงเข้ามาอะไรเงี้ยก็ถูกอัปเกรดให้ทำงานได้แม่นยำแล้วก็ทำงานได้เก่งขึ้นสังเกตไหมว่าที่พูดมาทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณภาพเสียงเลยเกี่ยวกับเรื่องของฟีเจอร์รอบข้างซะมากกว่าเพราะนั้นถ้าคำถามนี้มาว่าตัวใครเสียงดีกว่าผมเข้าใจว่าน่าจะเสียงเหมือนกันเข้าใจเพราะมันไม่มีการอัปเกรดในส่วนตัวที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของออดิโอโดยตรงประมาณนี้ คุณคัพเค้กเดือนนี้มีเกมแจกฟรีบนสตรีมบ้างไหมยังไม่เห็นนะดิมันน่าจะมีเรื่อยๆแต่ไม่เห็นนะเดือนนี้ยังไม่เห็นนะครับคุณณัฐสอนสวัสดีด้วยนะครับคุณพีคโน้ตบุ๊กเกมมิ่งงบ 50,000 พอจะหา5070ได้ไหมโอ้โหโคตรท้าทายท้าทายชะมัด5070เหรอนึกไม่ออกเลยว่ะเดี๋ยวขอไล่หานิดนึงได้ป่ะ5060น่ะหาพอหาได้แต่จะ 50,000 ต้นๆนะแต่พอ5070เนี่ยถ้าไม่น่าจะมีป่าวะถูกสุดที่หาได้ตอนนี้อยู่ 59,000 ครับเป็นของตัว ASUS TUF 16ที่เป็น5070นะแล้วมีตัวหนึ่งถูกกว่าของ Gigabyte ตัว Arrow X 16ที่เป็นตัวชิป Ryzen AI 7350นะครับจะได้ตัว RTX 5070ในราคาประมาณ 56,000-57,000 อันนี้อ้างอิงกับบน JB คือราคาจริงมัน 62,990 แต่ว่ามันลด 6,000 อยู่ก็เหลือ 56,990 บาทเท่าที่หาได้ตอนนี้น่าจะถูกสุดเพราะว่าของ HyperX ก็ขึ้นราคาไปแล้วถ้าก่อนหน้านี้จะมี HyperX ที่มันที่เป็นช่วง Early Bird ปรับลดราคาอยู่ประมาณ 50,000 ต้นๆแต่ตอนนี้น่าจะพุ่งไปแล้วอ่ะจริงก็คือตัวที่เป็นไอตัวเนี้ยอะไรวะเดี๋ยวดูก่อนมีของป่ะไม่มีแล้วอ๋อโอเคตัดทิ้งไม่มีของแล้วหมดละเมื่อก่อนมันจะเป็นตัว HyperX ไอตัวที่เป็นตัวไรตัว Core Ultra 7สักอย่างอ่ะจะได้ตัวนั้นจะอยู่ประมาณ 50,000 54,000 55,000 ครับผมมันจะ549 5559อะไรเงี้ยแต่เหมือนจะไม่มีแล้วเหมือนจะหมดไปแล้วนะครับ Lenovo ก็ไม่มีในงบนี้ที่เป็น5070เพราะนั้นถ้าเอาจากตอนนี้ถูกสุดก็น่าจะเป็นตัว ASUS TUF 16ที่จะได้ครับอยู่ประมาณนี้กับตัวของ Gigabyte Arrow แต่ Gigabyte Arrow บอกไว้ก่อนว่ามันเป็นโปรลดราคาของ JB เพราะที่เข้าไปดูบานาน่าไม่ได้ลดนะครับบานาน่าไม่ได้ลดเพราะฉะนั้นก็ถูกสุดก็นี่แหละก็ประมาณนี้ทับ16ทับ16ลองดูนะครับก็จะได้เป็นตัว CPU จะเป็น Core i7-14650HX RAM ให้มา16 Storage 512หน้าจอ16นิ้วเป็น IPS LCD ความละเอียด 2K นะครับ 2560คูณ 1600แล้วก็ได้การ์ดจอเป็น RTX 5070 VRAM 8GB นะครับอยู่ 50,000 ปลายๆประมาณ 58,000 59,000 ประมาณนี้นะครับคุณณัฐวุฒิมีงบ 20,000 ซื้อแท็บเล็ตรุ่นไหนดีโอ้ตัวเลือกเยอะอยู่นะถ้าเกิดเอาเน้นอะไรอ่ะไม่บอกเน้นสักหน่อยหรอไม่บอกเน้นสักหน่อยหรอเอาที่น่าใช้ในงบนี้แล้วกันเนาะเอาแบบน่าใช้ในงบแล้วกันนะครับถ้าเอาสเปคแรงเป็นตัวตั้งก็ยังยกให้เสี่ยวมี่แพด8อยู่เหมือนเดิมยังยกให้เสี่ยมันจริงๆไม่ต้องขึ้นไปเสี่ยมี่แพด8 Pro ก็ได้นะเอาเสี่ยมี่แพด8ธรรมดาเลยก็ได้นะครับอยู่แค่ประมาณ10,000กลางๆกับตัวความจุ256ก็อยู่ประมาณ 15,000-16,000 ประมาณนั้นก็ได้แต่โอเคเพราะ Snapdragon 8 F Gen 4ก็แรงมากโขอยู่แล้วเหลือๆเอาตังที่เหลืออาจจะไปซื้อพวกอัซเซสซอรี่อย่างตัวปากกาเอา 2,000 กว่าบาทถ้าเกิดต้องการขีดเขียนด้วยนะซื้อตัวผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีโปรแถมไอ้ตัวที่เป็นเคสโคเวอร์อยู่ไหมถ้ามีก็ไม่ต้องไปเสียตังค์นะถ้ามีก็อีก 2,000 กว่าบาทก็จะครบๆเลยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ใช้คำว่าน่าจะคุ้มค่าที่สุดตัวนึงนะเวลานี้เพราะว่าถ้าเป็นก่อนหน้านี้จะแนะนำ iPad Airแต่ iPad Air ตอนนี้ราคามันขึ้นไปแล้วมันหาต่ำกว่า 20,000 ไม่ได้แล้วก็ต้องไปเสียมี่แพด8แล้วล่ะถ้าเอาความคุ้มค่าสเปคต่อราคานะเพราะ Samsung ก็กระโดดไปไกลแล้วเหมือนกันคือถ้าเกิดจะขึ้นไปเทียบเคียงก็ต้องไปซื้อพวกแท็บ S11 แต่แท็บ S11 ก็ 20,000 กลางๆอ่ะครับคือถ้างบใกล้เคียงกับ Xiaomi Pad 8ของ Samsung ก็จะเป็นตัวแท็บ S10 FEแต่ว่าตัวชิปก็จะเป็นรองเยอะเพราะว่าตัวแท็บ F10 FE มันให้มาแค่ Exynos 1580ซึ่ง performance หรือว่าประสิทธิภาพมันเป็นรองตัว Snapdragon 8 Gen 4เยอะมากๆ ประมาณนี้นะครับลองดูนะฮะต่อถึงไหนแล้วเนี่ยคุณ HMN เมื่อไหร่เราจะได้บาโคล่าเมื่อนั้นเมื่อนั้นเอาตรงอย่าซื้อเลยเอายิงผมว่าแพงไปอ่ะเกิน120นี่คือแพงเกินนะครับคุณวัชรินทร์นะครับกำลังจะซื้อแอนตี้ไวรัสบนมิโดสเปซจำเป็นอยู่หรือเปล่าเผื่อไปเปิดเว็บอะไรที่สุ่มเสี่ยงเรื่องจำเป็นไม่จำเป็นแล้วแต่บุคคลแล้วกันนะครับแนะนำได้แค่ว่าถ้าจะซื้ออย่าซื้อแอนตี้ไวรัสเพียวๆให้ซื้อตัวที่เป็นพวกอินเทอร์เน็ตเซเคียวริตี้หรือ Total Security ทุกแบรนด์มีหมดแหละที่จะเป็นแบบจะมีตัวที่เป็นตัวธรรมดาแอนตี้ไวรัสแล้วก็ขยับขึ้นมาจะเป็นตัวอินเทอร์เน็ตเซเคียวริตี้ขยับขึ้นมาอีกอาจจะเป็นตัวพวก Total Security ทุกแบรนด์มันมีแหละจะเป็น Norton จะเป็น Bitdefender Kaspersky อะไรมันมีหมดแหละนะครับก็ไปซื้อกลุ่มที่เป็นอย่างน้อยที่เป็นตัว Internet Security เพราะถ้าเกิดจะซื้อแค่ Anti Virus ไม่ต้องซื้อใช้ไอตัวไอ Windows Security อ่ะก็เพียงพอคือถ้าใช้แค่ตัว Anti Virus อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดจะแบบเป็นสายบุกทะลวงชอบตะลุยเว็บอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยผมแนะนำให้ซื้อกลุ่มที่เป็น Internet Security เพิ่มหรือถ้าจะไม่ซื้อก็ไปซื้อไอ้ตัวพวกMalwarebytes Anti Malware แบบเสียตังค์นะเพราะถ้าแบบเสียตังค์จะทำงานแบบ Real Time ได้ตัวฟรีทำงาน Real Time ไม่ได้ซึ่งไอ้ตัว Windows Security พอไปผนวกรวมกับตัว Malwarebytes Anti Malware แบบตัวเสียตังค์อ่ะนะมันก็จะมีค่าเท่ากับพวก Anti Virus ที่เป็นกลุ่มที่เป็น Internet Security ดีๆ1ตัวนั่นแหละใช้งานได้เหมือนกันก็ลองดูแล้วกันนะครับประมาณนี้นะฮะคุณไม่นะครับพี่บอสครับมีมือถืองบ 4-5,000 ที่กล้องดีตามขอตอบว่าไม่มีนะคือมันไม่ถามผมไม่กล้าเรียกตัวไหนว่ากล้องดีในราคานั้นนะเด็กขอตอบว่าไม่มีแล้วกันคือเอาอย่างน้อยที่สุดก็ไม่มีตัวไหนที่ผมชอบอ่ะถ้าเน้นกล้องในงบ 4-5,000 นะมือถือนะก็ไม่มีตัวไหนที่ผมชอบกล้องอ่ะผมใช้คำนี้แล้วกันมันก็ดีตามราคาแต่ถามว่าแบบหัวใจเรียกว่ามันสวยมันก็คาใจอยู่เหมือนกันมันก็ไม่รู้จะแนะนำไงวะอันคือถ้าเป็นก่อนหน้านี้สมัยนู้นเลยอ่ะมันก็จะมีอย่างแบบมันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่มีแล้วสมัยนู้นก็คือสมัยนู้นอย่าไปพูดมันดีกว่านั่นแหละคือท่านอย่างงบตอนนี้ก็จะมีพวกอะไร A174G งบหาได้นะ 5,000 กว่าบาทก็กล้องก็พอได้ก็คือได้แต่คือพอได้ก็คือตามราคามันไม่ได้ดีเกินราคาถ้าเปลี่ยนคำถามนี้แบบเฮ้ยงบ 4-5,000 มีตัวไหนกล้องดีเกินราคาไหมสำหรับผมไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีแบบโอ้ตัวนี้โดดเด่นไม่มีเอาไปสู้แบบพวก 7-8,000 ได้เลยไม่มีเลยสักตัวสำหรับผมนะไม่มีเลยครับผมไม่มีเลยก็เลยไม่รู้จะแนะนำยังไงเหมือนกันนะครับคุณ HMN MS MSI Cyborg 15มีตัวนี้อีกครับที่ใช้ที่ใช้ตัว5070มันยังหาของได้ใช่ไหมเพราะเมื่อกี้กดไปของ JB มันไม่มีของไงของ Advice ก็ไม่มีของอ่ะมันขึ้นว่า Sold Out มันก็ไม่มีของไงอาจจะลองดูก็ได้ครับเป็นแม่ไซบอร์ก15แต่ผมหาไม่เจอนะหมายว่าที่ไหนมันมีของอ่ะอันนี้เน้นว่ามีของด้วยนะขอเน้นว่ามีของนะครับอันนี้เจอใน I have CPU I have CPU บอกยังมีของอยู่เราไปดู MSI Cyborg 15 Max นะครับจะได้เป็น Core 7240H ได้ RAM 16GB นะครับได้ Storage 512ได้การ์ดจอเป็น RTX 5070 VRAM 8GB นะครับน้ำหนักก็ถือว่าใช้ได้นะกับจอมันกี่นิ้วว่า 15.6 144ก็ได้ 55,490 บาทอันนี้ราคาบน I have CPU แต่เมื่อกี้ดูบน JAB กับ Advice ไม่มีของแสดงว่าของน่าจะเหลือน้อยพอสมควรนะครับคุณเอกรับจบเพิ่งกด GTA 6ในแอปส้มมาคืออะไรวะคืออะไรอ่ะคุณเอกรับจบ คืออะไรวะซื้อเถื่อนอย่างเงี้ยเหรอคืออะไรวะงงไม่เข้าใจอธิบายนิดนึงคุณเอกรับจบคุณ HMN นะครับอยากจะซื้อกล่อง Android เอาไว้ดูบอลราคา 1,500 พอมีกล่องดีๆไหมต้องรอช่วงแฟลชเซลต้องรอช่วงแฟลชเซลก็แนะนำเสี่ยมี่มี่บ็อกซ์ S แหละนะครับเติร์ดเจนแต่ว่าถ้าเป็นราคาปกติมันอยู่ประมาณ 2,000 บวกลบแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงแฟลชเซลที่ผ่านๆมาก็จะหาได้กันแหละในราคาประมาณสัก1,600-1,700 ก็ถือว่าอยู่ในช่วงพันกลางอะนะก็น่าจะพอได้อยู่นะครับก็น่าจะพอได้อยู่หรือถ้าไม่ซีเรียสจริงๆจะมีตัวหนึ่งก็คือไอตัวไอทีวีสติ๊ก 4K เจน 2 อะตัวนั้นก็ได้นะครับตัวนั้นก็จะอยู่ถ้าแฟลชเซลอะจะลงมาเหลือประมาณสัก 1,400-1,500 ได้เลยนะครับเมื่อก่อนจะชอบแนะนำเป็น ZTE TV Box แต่ตอนนี้เหมือนจะไม่มีของหรือว่าของหายากไม่รู้อะราคามันกระโดดขึ้นไป อีกตัวนึงก็จะเป็นตัว Mac TV ของ Monomac เลยก็ได้นะครับแต่เหมือนก็ตอนนี้มันจะไม่มีเครื่องเพียวๆขายเลยมันจะเป็นเครื่องขายแบบพร้อมแพ็กเกจมันเลยแพงเหมือนตัวเดียวๆมันจะไม่มีขายแล้วอะนะก็ประมาณนี้ถ้าแนะนำก็แนะนำว่าซื้อมีบ็อกซ์ S Gen 3ประมาณนี้ครับก็นั่นแหละ 2,000 บวกลบเพิ่มงบอีกนิดนึงแล้วกันนะขออนุญาตเพิ่มงบอีกนิดนึงแล้วกันคุณ NW Rim นะครับถ้าจะเรียกบริการหลังงานขายคอมพิวเตอร์อ๋อเรียงโอเคในมุมมองของผมนะครับ Acer Asus MSI Lenovo อะไรเด่นสุดเด่นด้านไหนผมไม่รู้จะแจกแจงความเด่นด้านไหนผมเรียงเป็นแบบนี้แล้วกันเอาสิ่งที่ผมชอบเอาที่เคยใช้บริการและประทับใจแล้วกันโน1ผมยังให้ผมรวม Apple ไปด้วยนะโน1ผมยังให้เป็น Apple Dell คือ Dell เนี่ยข้อดีคือเซอร์วิสเรียกแบบออนไซต์แล้วมาค่อนข้างเป๊ะหมายความว่ามาค่อนข้างตรงเวลาข้อดีของ Dell อันนึงผมให้ Apple ผมให้ Dell แล้วก็ให้ Lenovo อันนี้คือกลุ่มแบบ TS ถ้า TA ณปัจจุบันก็จะให้ Acer ให้ Asus Asus ดีขึ้นเยอะนะครับช่วงหลังต้องยอมนะครับมี Acer มี Asus HP ขอให้ B ไว้ก่อนแล้วกันประมาณนี้ถ้าในกลุ่ม B ก็จะมีตัวของ HP หลังตัวที่เป็น on-site service โอเคตัวที่เป็น on-site service ของ HP ค่อนข้างโอเคก็เลยให้เกรด B ให้เทียร์ B MSI ผมยังให้เป็น C บวกแล้วกันผมยังขอให้ C บวกไปก่อนแล้วกันนะสำหรับ MSI อย่างของ Asus อะที่ยกขึ้นมาให้อยู่เทียร์เดียวกับ Acer แล้วส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าช่วงหลัง Asus เขาขยายตัวผู้ตัวช่วยดูแลบริการหลังการขายโดยมี Ascenty เข้ามาช่วยมันก็เลยแบบช่วยแบ่งเบาไปได้พอสมควรนะครับประมาณนี้คุณเอกรับจบพึ่งกดแผ่น GTA 6 Play 5ในแอปส้มมาฮะ GTA 6ไม่มีแบบแผ่นแล้วไปกดแผ่นคืออะไรวะเฮ้ GTA 6ไม่มีแบบแผ่นแล้วไปกดแผ่นคืออีหยังอะอังผมงงสินี้น่าจะเป็นโค้ดหรือเปล่าคุณ HMN นะครับทีวีสติ๊กเปิดนานๆจะมีปัญหาเรื่องความร้อนไหมเอาจากที่คุณแม่ผมใช้อยู่แม่ผมดูซีรีส์ตั้งแต่8โมงเช้ายัน4ทุ่มไม่เจอปัญหานะยังไม่เจอปัญหาแล้วกับตัวทีวีสติ๊กเจน2นะถ้าตัวเจนแรกเนี่ยพอใช้ไปสักระยะหนึ่งมันเหมือนกับผมเข้าใจว่าแรมมันเต็มมันจะช้าหรือประมาณนี้อ้วหมดเวลาขออภัยหมดเวลาแล้วเดี๋ยววันนี้กลับมาเจอกันวันนี้นะบอสลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: ในสถา านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลนายกรัฐมนตรีรับต้องปรับปรุงการข่าวพื้นที่ชายแดนใต้เผยแม่ทัพภาค4ยืนยันไร้เหตุประชาชนถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้โดยจะลงพื้นที่ด้วยตัวเองหรือไม่ว่าลงไปก็ทำความลำบากให้เจ้าหน้าที่แต่ได้สั่งการในแนวทางปฏิบัติและความพร้อมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มารายงานส่วนกรณีที่มีการยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ใส่ประชาชนนั้นได้สอบถามพลโท นรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่มีแต่เพื่อความสบายใจจะกำชับให้แม่ทัพภาคที่4ดำเนินการให้ชัดเจนเรื่องแบบนี้โกหกไม่ได้ผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงมีชีวิตอยู่การพิสูจน์แนววิถีกระสุนว่ามาจากไหนปืนอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และนิติเวชได้ส่วนหลังจากที่เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงพูดคุยมีความคืบหน้าอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป้าหมายมุ่งมั่นด้านการปฏิบัติให้เกิดสันติสุขส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง3วันกว่า100เหตุการณ์ต้องมีการปรับปรุงเชื่อว่าจากนี้ไปจะเห็นว่าตนใช้ดุลยพินิจที่มีอยู่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ้างวิธีการบ้างเพื่อให้ทำให้เหตุการณ์ที่ดีขึ้นขอให้ประชาชนมั่นใจครม.มีมติแต่งตั้งชัชชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องการรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอนนายชัชชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินักบริหารระดับสูงสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งนายกิตติพลรื่นสำริดข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมครม.อนุมัติงบกลาง558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า558ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพเป็นกรณีพิเศษที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่ครม.มีมติเพิ่มเติมกรณีที่อยู่อาศัยในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันครัวเรือนละ 9,000 บาทขณะที่ได้รับผลกระทบอยู่ที่ 69,71 ครัวเรือนกรณีที่อยู่อาศัยน้ำท่วมขังเกิน7วันครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งขณะนี้ยังไม่มีตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบส่วนกรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงและดินโคลนถล่มเยียวยารายละ2ล้านบาทซึ่งที่จังหวัดน่านมีทั้งหมด5คนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการจ่ายเงินเยียวยาจะต้องทำให้สะดวกที่สุดไม่ต้องเสียเวลาทำให้ประชาชนเรื่องเอกสารไม่ต้องให้ประชาชนมายื่นเอกสารซ้ำซ้อน
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
6: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอเล็กซานดราเอียล่ากลายเป็นนักเทนนิสที่มีอันดับโลกสูงสุดในประวัติศาสตร์เทนนิสอาเซียนการอัปเดตแรงกิ้งโลกฝ่ายหญิงจาก WTA ล่าสุดอเล็กซานดราเอียล่านักหวดหญิงชาวฟิลิปปินส์ขึ้นไปอยู่อันดับที่18ของโลกแล้วโดยอันดับดังกล่าวส่งผลให้เอล่าทำสถิติเป็นนักหวดหญิงที่มีอันดับโลกสูงที่สุดในวงการเทนนิสอาเซียนเหนือกว่ายายุกบาสุกิจากอินโดนีเซียกับแทมมี่แทมารินธนสุการที่ทั้งคู่เคยขึ้นเป็นมือ19ของโลก สำหรับเอียร่าวัย21ปีกำลังถูกจับตามองอย่างมากด้วยผลงานในสนามที่ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆและเพิ่งคว้าแชมป์อาชีพของ WTA

0: รายการแรกในชีวิตมาครองในศึกวอชิงตันโอเพ่นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
1: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
0: เดวิดออนสตีนนักข่าวชื่อดังจาก The Athletic สื่อระดับโลกรายงานว่าลิเวอร์พูลไม่มีแผนที่จะขายโคดี้กักโปแนวรุกชาวดัชออกไปจากทีมหลังนักเตะตกเป็นข่าวว่าเตรียมย้ายออกจากทีมแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยนับตั้งแต่ตลาดซื้อขายนักเตะเปิดอนาคตของกักโปก็ไม่มีความแน่นอนหลังช่วงที่ผ่านมามีรายงานว่านักเตะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับท็อตแนมฮอตสเปอร์และถ้าหากทั้งสองสโมสรตกลงค่าตัวกันได้เขาก็พร้อมที่จะย้ายไปร่วมทีมไก่เดือดทองทันทีขณะเดียวกันแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็กระโดดเข้ามาร่วมวงล่าตัวนักเตะรายนี้เช่นกันเพราะทัพเรือใบสีฟ้าต้องการตัวมาเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกหลังโอมามามูชและซาวิญโญได้ย้ายไปร่วมทีมสเปอร์สแล้วอย่างไรก็ตามล่าสุดออนสตีนยืนยันว่าลิเวอร์พูลไม่ต้องการขายกักโปในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอน
1: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
2: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: 16:08 วันอังคารที่25พฤษภาคมนะครับสปอตไกด์วันนี้ต้องบอกว่าไม่เหมือนเดิมนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นวันจันทร์วันอังคารนะครับจะเป็นผมทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์หมอเมานะครับดำเนินรายการร่วมกับน้องเจตนะครับแต่วันนี้นะครับน้องเจตไม่มานะครับแต่น้องหนุ่ยมานะครับหนุ่ยนนทรีหรือว่าดร.อนุชิตกุลวณิชนะครับมานั่งประจำการมานั่งวิเคราะห์ในเรื่องราวต่างๆที่วันนี้ผมมีประเด็นที่ตอกบอกว่าต้องสอบถามกันเยอะมากๆเลยนะครับใครที่ต้องการจะสอบถามนะครับเรื่องราวต่างๆในแวดวงกีฬานะครับทุกเรื่องนะครับเรื่องฟุตบอลวอลเลย์บอลกอล์ฟนะครับหรือว่าจะเป็นแบดมินตันอันนี้ถามมาได้เลยนะครับอันนี้เป็นกูรูคนหนึ่งนะครับที่รู้เรื่องกีฬาค่อนข้างลึกนะครับโดยเฉพาะวันนี้เรื่องของวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับต้องให้หนุ่ยนะมาอธิบายนะครับว่าทำไมนะครับไทยเข้ารอบนะครับแล้วไอ้เรื่องการเข้ารอบเนี่ยเขาใช้ดูนะครับที่1ที่2กับที่3อะไรหรือว่านับตามคะแนนยังไงเดี๋ยวคุยกันนะครับแน่นอนนะครับวันนี้ผมนั่งประจำการนะครับแล้วก็น้องหนุ่ยนะครับดร.อนุชิตกุลวณิชก็มานั่งประจำการเรียบร้อยสวัสดีครับน้องหนุ่ย
2: สวัสดีครับพี่หมอสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับโอ้คิดถึง
1: คิดถึงนะครับสัปดาห์ที่แล้วงานเยอะ
2: ไม่กลม
1: ฮะ
2: ไม่กลมเบี้ยว
1: เบี้ยวคือดร.อนุชิตกุลวณิชหรือหนุ่ยนนทรีเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีงานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นสื่อนะครับต้องบอกว่าเป็นสื่อทั้งชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นทำงานเคยเป็นหัวหน้าข่าวกีฬาของคมชัดลึกกรุงเทพธุรกิจแล้วก็ The Nation นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ SMS 468-9899นะครับใครที่อยากสอบถามนะครับหนุ่ยนนทรีนะครับหัวหน้าข่าวกีฬาอดีตหัวหน้าข่าวกีฬาของคมชัดลึกส่งข้อความมาได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยวันนี้นะครับ

0: ผมมีเรื่องการประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการที่จะพาท่านไปดูฟุตบอลแดงเดือดนะครับกับหมอเมานะครับ 19-25 พฤศจิกายน2569นะครับไปเที่ยวอังกฤษ7วันเต็มๆนะครับแล้วก็เป้าหมายคือดูฟุตบอลแดงเดือดคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามแอนฟิลด์นะครับการไปดูฟุตบอลแดงเดือดเนี่ยจริงๆผมทำมานานเกิน10ปีนะตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับแล้วก็พอหลังโควิดเนี่ยก็จัดแล้วก็มีประเด็นค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องบอกว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่ผมตั้งใจที่อยากพานะครับแฟนฟุตบอลนะครับโดยเฉพาะแฟนสปอร์ตไกด์เนี่ยไปดูนะครับฟุตบอลแดงเดือดนะครับซึ่งต้องบอกว่าดูจากภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเข้าใจนะครับว่าโอ้โหการไปดูฟุตบอลแดงเดือดเดี๋ยวนี้ราคานั้นอัพขึ้นเยอะมากนะครับสำหรับผมเนี่ยไปครั้งเนี่ยผมบอกเจ้าของทัวร์นะครับที่คุ้นเคยกันบอกว่าผมจะตัดนะครับค่าใช้จ่ายที่ลกลุงหลังออกให้หมดนะครับก็เลยตัวเลขออกมาที่ 163,000 บาทนะครับสำหรับการเดินทางไปอังกฤษไปดูฟุตบอลแดงเดือด7วันนะครับถามว่าไปครั้งเนี้ยนะครับอะไรที่เป็นเรื่องจำเป็นต้องดูเนี่ยก็ต้องดูนะครับอย่างแรกก็คือดูฟุตบอลแดงเดือดแล้วการดูฟุตบอลสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยนะครับผมเนี่ยอยากให้ท่านดูอย่างใกล้ชิดก็เลยบอกเจ้าของทัวร์ว่าต้องเป็นลองโลเวอร์นะครับแล้วก็ผมคุยกับเจ้าของทัวร์เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าจะได้นั่งลองโลเวอร์ฝั่งลิเวอร์พูลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะได้เห็นนักฟุตบอลเนี่ยอย่างใกล้ชิดนะครับดูฟุตบอลตลอดเกมแบบใกล้แบบเรียกว่าเห็นเลยนะครับถ้าบอลออกเอามือไปแตะหลังได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเมนหลักสำหรับการไปครั้งนี้ไปดูฟุตบอลแดงเดือดคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูที่สนามแอนฟิลด์นั่งลองโลเวอร์นะครับอันที่สองเนี่ยไปทุกครั้งเนี่ยนะครับไอ้เรื่องของทัวร์สเตเดียมเนี่ยจำเป็นนะครับแต่ครั้งเนี้ยผมขอให้เป็นทัวร์สเตเดียมเฉพาะแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลแล้วก็โอทัฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไปดูนะครับว่าไอ้ห้องเกียรติยศเนี่ยถ้วยของแอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลกับถ้วยเกียรติยศนะครับห้องเกียรติยศที่มีถ้วยของแมนยูใครจะมากกว่ากันแล้วก็เรียกว่าทัวร์สเตเดียมกันแบบทุกซอกทุกมุมอย่างน้อย1ชั่วโมงเต็มเลยนะครับแล้วพอทัวร์สเตเดียมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าไปเมกะสโตร์นะครับของทั้งลิเวอร์พูลและแมนยูจะไปซื้อของชำร่วยนะครับเสื้อผ้าพันคอนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในต้องบอกว่าในห้องขายของนะครับที่ต้องบอกว่ามีครบเลยนะครับแล้วไปทุกครั้งเนี่ยนะครับทัวร์สเตเดียมเนี่ยดูเรียกว่าทุกซอกทุกมุม1ชั่วโมงแล้วผมจะให้เวลากับคนที่ไปเนี่ยอย่างน้อย2ชั่วโมงกับการซื้อของในเมกะสโตร์นะครับอย่างที่3ก็คือนอกจากท่านจะได้เข้าไปเมกะสโตร์ซื้อเสื้อมาฝากของลิเวอร์พูลแมนยูแล้วผมจะพาท่านไปช้อปปิ้งที่เอาท์เล็ตนะครับปีเนี้ยผมเลือกเอาท์เล็ตที่เมืองแมนเชสเตอร์นะครับท่านจะได้ซื้อของแบรนด์เนมนะครับในราคาที่ต้องใช้คำว่าจับต้องได้นะครับส่วนเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับไปกับหมอเมาทุกครั้งนะครับไฟบังคับเป็ดย่างโฟร์ซีซั่นล็อบสเตอร์เบอร์เกอร์แล้วก็บุฟเฟ่อาหารสไตล์บราซิลนะครับที่เหลือเนี่ยอาหารทุกมื้อเนี่ยต้องบอกว่าไม่หรูหราแต่ทานได้นะครับท่านบางคนบอกว่าเอ้ยแล้วเราจะได้กินฟิชแอนด์ชิปอาหารท้องถิ่นของคนอังกฤษไหมอันนี้ได้กินแน่นอนนะครับส่วนการท่องเที่ยวเนี่ยในเมื่อไปอังกฤษนะไปลอนดอนเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับพระราชวังบักกิ้งแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนไอบิ๊กเบนนะครับเราไม่ได้ล่องเรือแม่น้ำเทมแต่เราจะไปดูทิวทัศน์นะครับเป็นการถ่ายรูปนะครับบริเวณริมแม่น้ำเทมนะครับแล้วก็ไปเมืองเบอร์มิงแฮมก็เที่ยวเมืองเบอร์มิงแฮมไปลิเวอร์พูลไปแมนเชสเตอร์อันนี้เที่ยวหมดและที่สำคัญครั้งเนี้ยผมจะพาท่านไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับอันนี้อยากไปเพราะผมไปมาแล้วเนี่ยผมว่า เวลาใครบอกว่าจบมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเนี่ยโอ้โหมันดูเท่นะเราไปดูกันเลยว่าสถานที่เรียนมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนี่เป็นอย่างไรแล้วก็พักโรงแรม4ดาวอาหารทานได้ทุกมื้อนะครับผมรับเพียง30ที่นั่งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจ่ายเงินถึงจะได้สิทธิ์นะครับ 163,000 บาทอันนี้รวมหมดนะครับค่าทัวร์ค่าวีซ่าค่าทริปไกด์เรียกว่าไปแล้วไม่ต้องจ่ายอะไรอีกเลยนะครับใครสนใจอยากจะไปนะครับตอนนี้ผมขายเรียบร้อยแล้ว12ที่เหลืออีก18ที่นะครับในราคา 163,000 บาทนะครับคุณโทรหรือว่าแอดไลน์มาที่086 035 4,000 นะครับสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับคือไปเนี่ยถ้าจองเต็ม30ที่นั่งแล้วเพิ่มไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าทางเจ้าของทัวร์บอกเลยว่าเราล็อกที่นั่งนะครับบินโดย Emirates Airlines ไว้ชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นใครอยากไปดูบอลแดงเดือดกับหมอเมา 19-25 พฤศจิกายนคุณโทรหรือว่าแอดไลน์มาที่086 035 4,000 ได้เลยนะครับส่วนน้องหนุ่ยไม่ต้องห่วงนะครับผ้าพันคอที่น้องหนุ่ยสั่งทุกครั้งวันนี้ผมไปจัดให้เหมือนเดิม
1: เดี๋ยวผมยังไม่ได้พูดเลยนะ
0: ก็เวลาผมไปนี่น้องหนุ่ยเขาจะฝากผมซื้อ
1: ผมแค่คิดเฉย
0: ๆก็ยังไปแล้วก็ยังคิดถึงน้องหนุ่ย
1: เดี๋ยวนี้เขายังมีอยู่ไหมเนี่ยพอดีผมไม่ได้ไปดูฟุตบอลที่ต่างประเทศหลายปีแล้ว
0: หนุ่ยหน้าสนามเนี่ยนะมีลุงเนี่ยลุงจรเนี่ยเขาจะเอามาขายทุกครั้ง
1: แต่ก่อนนี้พี่หมอเขาขายก่อนแข่งเนี่ยผืนละ10ปอนด
0: ์ใช
1: ่ประมาณสมัยก่อนก็400-500บาท
0: ใช
1: ่พอหลังบอลจบ
0: ใช
1: ่ต่อเขาเล่น
0: ๆฮะ
1: 3ผืน10ได้ไหมเฮ้ยแต่ให้นะพี่หมอทำเป็นเล่น
0: ของเหลือเนี่ยได้เงินดีว่าของเก็บมาก
1: คือไกลไปไกลมาอันนี้คือใครไปดูฟุตบอลที่พวกโอแทฟฟอร์ดพวกอะไรเนี่ยไปเจอลูกจอนเนี่ยพี่หมอเดี๋ยวนี้เขารู้แกว
0: เขารู้จักกันหมดแล้ว
1: ไม่เขารู้แกวว่าให้ไปซื้อตอนที่บอลเลิกแล้ว
0: เลิกแล้ว
1: แต่ลูกจอนแกก็รู้แกวนะหลังๆอ่ะแกบอกว่าว่าไม่ขาย
0: เขาบอกว่าหมดแล้ว
1: ใช
0: ่หมดแล้วแต่ถ้าจะซื้อสักผืนสองผืนราคา10ปอนด์ก็พอมีนะ
1: แอบข้างหลังบ้านคือเอาอันนี้เรื่องจริงนะครับท่านผู้ฟัง
0: เรื่องจริง
1: คือถ้าเกิดใครไปดูบอลที่โอแทฟฟอร์ดหรืออะไรบ่อยๆเนี่ยนะในแบบที่บอลเตะเนี่ยก่อนแข่งเขาจะขายผืนละ10ปอนด
0: ์ใช
1: ่แต่ว่าคนที่รู้แก่วมากๆเขาก็ยังรู้เยอะนะที่หมอไปบ่อยๆเนี่ยบางทีไม่มันเกิดขึ้นจากใครรู้ไหมที่หมอมันเกิดขึ้นจากลืมซื้อแล้วอยากซื้ออีก
0: ใช่
1: แล้วก็ไปแบบประมาณว่าด้วยความคึกขนองอะนะไปต่อเล่นๆให้เฉยเลยฮะ
0: ไม่ต้องเลยแต่ไปกับผมเนี่ยนะลุงจอนไม่ได้กินผมหรอกเพราะอะไรรู้ไหม
1: ครับ
0: ผมมีเบอร์ลุงจอน
1: เอ้าเหรอ
0: ผมจะโทรหาลุงจอนก่อนเลยว่าผมจะซื้อผ้าพันคอแมตช์เนี้ยระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูนะครับประมาณ100ผืนนะครับลุงจอนขายเท่าไหร
1: ่
0: ลุงจอนเค้ามันอย่างงู้นอย่างงี้นะแต่สุดท้ายเนี่ยผมต่อทุกครั้งจะเหลือ7ปอนด์7ปอนด์ผืนละ7ปอนด์ผมก็สั่งมา100ผืนแล้วก็คนที่ทิปเนี่ยที่ไปกับผมเนี่ยใครอยากได้ไอ้ผ้าพันคอก็มาแบ่งผมไป
1: มีหน้าละมาถึงผมนี่มาเป็นลัง ไม่ได้มาเป็นผืนนะเค้าเรียกมาเป็นลัง
0: นะครับ
1: โอ้แต่ผมดูทัวร์พี่หมอแล้วถือว่าเป็นทัวร์ที่ดีนะคือ1บินด้วยสายการบินเอมิเรตส
0: ์เอมิเรตส์อะไร
1: ก็คือเครื่องบินดี
0: ใช
1: ่มีหนังให้ดูเยอะ
0: ใช่
1: อาหารอาจจะไม่ถูกจริตเราเหมือนการบินไทยเหมือนอะไรนะแต่อร่อยผมยืนยันนะว่าอร่อย
0: ที่นั่งสบาย
1: ที่นั่งสบายเครื่องดื่มบนเครื่องขอได้ไม่อั้น
0: อันลิมิต
1: ไม่จำกัดเวลาส่วนเมื่อกี้นี่ผมฟังดูบอกว่าถ้วยระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยู
0: ให้พี่นับกันดู
1: เขานับกันมาแล้ว
0: อย่าพูดสิ
1: ไม่ผมก็ไม่บอกไงให้ไปนับกันใหม่
0: ค
1: ุ
0: ณอย่ามาพูดครับผมไม่ได้นะคุณก็รู้ว่าผมเชียร์อะไร
1: ส่วนเมกะสโตร์ของทั้ง2อันเนี่ยขนาดอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่ว่าก็มีของให้แฟนบอลบ้านเราเนี่ยคนที่ไปเนี่ยซื้อกันจุใจไปนี่ไหมออกฟอร์ดสตรีท
0: โอ้โหไปแน่นอนไปซื้อเขาเรียกว่าไปเดินซื้อของช้อปปิ้งที่แฮร์ลอต
1: คร
0: ับไปแน่นอนเอ็ดน้องหนุ่ยนะ
1: อ่ะนี่ก็เป็นผมแนะนำร้านสเต็กร้านหนึ่งอันนี้ไม่มีชื่อไม่มีนะข้างห้างมาร์คแอนด์สเปนเซอร์เป็นสเต็กร้านนี้อร่อย
0: สเต็กของอาร์เจนตินาป่ะ
1: ไม่รู้อ่ะสเต็กใครก็ไม่รู้อร่อย
0: อ่ะกลับมาเรื่องของกีฬาเมืองไทยวอลเลย์บอลหญิงไทยเมื่อเช้านี้นะครับแข่งกับคาซัคสถานผลเป็นยังไงบ้างครับน้องหนุ่ย
1: ก็ชนะไป3-1เซตนะครับด้วยสกอร์25-22 25-16 23-25แล้วก็เซตที่4 25-11 นะครับอาจจะพลิกล็อกนิดนึงในมุมของคนที่เป็นแฟนลูกยางบ้านเรา
0: ครับ
1: ตอนแรกนึกว่า3โบ
0: ใช่
1: เสียไป1เซตนะครับซึ่งในเรื่องเนี้ยนะครับพิมพิชยาก๊กลำน้องบีมพี่หมอเขาออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ได้ประมาทนะเพียงแต่ว่าเซตที่3เนี่ยคาซักเขาเล่นค่อนข้างดีส่วนไทยก็จะดูเฉยๆอย่างที่หลายๆท่านผมเชื่อว่าได้ชมการถ่ายทอดสดไปแล้วนะครับซึ่งก็อันเนี้ยก็คงต้องกลับไปแก้ไขนะครับแต่สกอร์เนี้ยทำให้เราจบรอบแรกนะพี่หมอด้วยชัยชนะ3นัดรวดอันนี้จะเข้าเป็นอันดับที่เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคือต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับวิธีการนับการเข้ารอบเนี่ยมันแบ่งเป็น3สายคือสาย A สาย B สาย C B สายละ4ทีม
0: ครับ
1: คือหลายท่านน่ะมองว่าทีมอันดับ1และ2เข้าอัตโนมัติเลยแล้วก็ทีมที่อันดับ3ที่มีคะแนนดีที่สุดจะเข้าตามไปด้วยเป็น8ทีมรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งมันเหมือนถูกอ่ะพี่หมอแต่มันถูกไม่หมด
0: คือน้องหนุ่ยไอ้เรื่องเนี้ยคนเข้าใจผิดเยอะมาก
1: ครับ
0: นะครับผมเองเนี่ยตอนก่อนจัดกับน้องหนุ่ยเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็เข้าใจผิดแต่ปรากฏว่าน้องหนุ่ยเนี่ยมาพูดให้ฟังอ่ะวิธีนับคะแนนทีมที่เข้ารอบ1ถึง8ทำอย่างไรบ้าง
1: เขาใช้วิธีคล้ายๆกับ VNL ถ้าเกิดชม VNL เห็นมั้ยครับไม่ได้เจอกันทุกทีมหรอกพี่หมอ
0: ครับ
1: แต่ในตารางคะแนนเนี่ยเขาจะเอาผลงานมาเรียงกันตั้งแต่1ถึง16นี่ใน VNL นะในชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ก็เช่นกันพี่หมอเขาเรียก combination นะครับก็คือเอาผลงานของทั้ง12ทีมเนี่ยมาเรียงอันดับกันเลยเริ่มต้นจากชนะก่อนถ้าชนะ3นัดรวดก็เป็น 3-0 ใช่ไหมพี่หมอแล้วก็เรียงลงมาก็เป็น 2-1 1-2 ประมาณอย่างนี้แล้วก็ 0-3 คราวนี้ถ้าชนะเท่ากันล่ะทำยังไงเขาก็จะดูคะแนนละคะแนนที่ได้ออกมาถ้าชนะ 3-0 กับ 3-1 มันจะได้3คะแนนถ้าชนะ3-2คนชนะได้2คนแพ้ได้1ถูกไหมครับถ้าแพ้3-1 3-2 อะไรอย่างเงี้ยก็ได้0คะแนนเขาก็จะดูคะแนนเป็นอันดับต่อไปถ้ามันยังเท่ากันอีกกับพี่หมอ
0: ค
1: ราวนี้เขาจะดูเซตเรโชเขาเอาเซตได้หารด้วยเซตเสียสมมติพี่ชนะ 3-0 ก็ฉันได้9เซตถูกไหมไม่เสียเลย9หาร0 0หารอะไรมันก็ได้0เขาเรียกเป็นแม็กก็คือสกอร์0สุดนะครับสมมุติมันยังเท่ากันอีกล่ะนะครับเขาไปดูแต้มเขาเรียก point ratio ก็คือเอาแต้มได้แต้มเสียก็จะเป็น1จุดอะไรก็ว่ากันไปใครมีคะแนนที่มากกว่าก็ว่ากันไปต่อไปพี่บอกถ้ามันเท่ากันอีกสมมติผมเป็นไปได้ยากกันละเขาจะดู head to head นะครับว่าในรอบเนี้ยใครชนะใครมาบ้างแล้วก็สุดท้ายเลยพี่บอกถ้ามันเท่ากันทุกอย่างซึ่งโอกาสเป็นไปได้น้อยมากเขาจะดูอันดับโลกนะครับซึ่งในตอนนี้พี่หมอเรามี9คะแนนจริงนะครับแต่เซตเรโชของเราเนี่ยเป็น 9.00 นะครับซึ่งถ้าพรุ่งนี้จีนเนี่ยจะเจอกับไทเปไต้หวันสมมติจีนชนะ 3-0 ละจีนก็จะแซงเราขึ้นไป
0: ใช่
1: มีชนะ3นัดรวดเหมือนกันมี9คะแนนเหมือนกันแต่เซตเรโชของเขาจะเป็น0
0: ครับ
1: นะครับเหมือนอย่างนี้พี่หมอตัวอย่างง่ายๆเลยญี่ปุ่นกับเวียดนามนี่พี่หมอถ้าญี่ปุ่นชนะ 3-0 ญี่ปุ่นก็จะเป็น0อีก
0: ครับ
1: กับจีนเห็นไหมจีนก็สมมติพรุ่งนี้นะจริงต่างว่าจีนเนี่ยมันชนะไต้หวัน 3-0 เหมือนกันจีนกับญี่ปุ่นจะไปชิงกันละใครคืออันดับ1และอันดับ2ด้วยเซตเรโชเท่ากันไปดูแต้มเรโชและตัวนี้พอยต์เรโชก็จะวัดกันในประมาณนี
0: ้
1: แต่ในกรณีอย่างนี้ไงพี่หมอสมมติวันเนี้ยตอน 5:30 เนี่ยญี่ปุ่นจะเจอกับเวียดนามสมมตินะครับโอกาสเป็นไปได้น้อยแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยเวียดนามชนะญี่ปุ่นขึ้นมา 3-0 ทำไงอ่ะมันงูกินหางทันทีนะเพราะว่าเวียดนามชนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นชนะเกาหลีเกาหลีไปชนะเวียดนามเนี่ยมันจะเข้า3ทีมแต่ว่าอันดับโลกอันดับชนะ2แพ้1จะไปวัดกับอีกทีมนึงที่มีส่วนลุ้นไปแล้วนะอิหร่านวันนี้ชนะอิรักเห็นมั้ยครับอิหร่านชนะอิรักอิหร่านชนะ2แพ้1เขารออยู่ละจะชิงกันเป็นที่3นะว่าใครสถิติดีกว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเป็นคำตอบว่าไม่ได้แปลว่าที่1ที่2ของแต่ละสายเขาจะจับมาเรียงกันอย่างนี้คล้ายๆ VNL ครับวิธีการคิดง่ายๆอย่างนี
0: ้
1: การที่เราชนะ 3-1 พี่หมอถ้าเกิดมองกันตามหน้าเสือไม่ได้พลิกล็อกอะไรต่อๆไปนะมองว่าจีนชนะไทเปในวันพรุ่งนี้3เซตรวดญี่ปุ่นชนะเวียดนาม3เซตรวดสมมุตินะครับขอประธานอภัย แทนลูกนางของเวียดนามด้วยที่เราพูดอย่างนี้เรายกเป็นตัวอย่างเนาะทำให้เราเนี่ยเซตเรโชจะเป็นรองเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะเข้าเป็นอันดับที่3เวลาไปเรียงคะแนนอันดับที่3เจอใครล่ะครับอันดับที่3จะไปเจออันดับที่6ในรอบ8ทีมสุดท้าย
0: คือเขากำหนดไว้แล้วว่า1เจอ8 2เจอ7 3เจอ6และ4เจอ5
1: ใช่
0: ฮะ
1: 3จะเจอกับ6ในรอบ8ทีมสุดท้ายและจะไปเจอผู้ชนะระหว่างทีมอันดับ2และอันดับ7ส่วน1จะไปเจอ8รอบรองจะไปเจออันดับที่4ที่จะเล่นกับอันดับที่5อันนี้จะเจอใครเล่นเนี่ยวันที่27กับ28เขายังไม่ได้กำหนดนะพี่หมอเล่นเนี่ยไม่วันที่27ก็วันที่28แน่เดี๋ยว ABC จะประกาศอีกทีนึงนะครับจะเจอใครแต่ตอนเนี้ยถ้าเกิดสถานการณ์อย่างเงี้ยพี่หมอ
0: ร
1: อบรองอะนะถ้าเกิดเรามองนะไม่จีนก็ญี่ปุ่นเอาสิแล้วรอบชิงเนี่ยก็ญี่ปุ่นหรือจีนก็แปลว่าอะไรพี่บอกการแข่งขันครั้งนี้แชมป์มีรางวัลใหญ่เลยนะโบนัสบิ๊กโบนัสเลยคือตั๋วไปเล่นโอลิมปิกรอบสุดท้ายนะครับอันดับ1 2 3ไปแข่งชิงแชมป์โลกที่แชมป์นะแชมป์กับอันดับ1 2 3ก็จะไปเล่นโอลิมปิกเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่หมอถ้าเราจะไปสถานการณ์อย่างเงี้ยนะตั๋วโอลิมปิกสำหรับทัวร์นาเมนต์เนี่ยอย่างเดียวเลยพี่หมอต้องผ่านจีนกับญี่ปุ่นให้ได้นะคร
0: ับ แล้วอันนี้มันเป็นเส้นทางที่ง่ายที่สุดกับการไปโอลิมปิกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ตั๋วจากการได้แชมป์ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเราไปแข่งชิงแชมป์โลกเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าทีมแข็งๆเนี่ยต้องบอกว่ามีเยอะแล้ว1ใน3เนี่ยโอกาสที่เราจะได้น้อยมาก
1: คือสหพันธ์วอลเลย์บอลโลกเนี่ย FIVB เขากำหนดอย่างนี้12ทีมในรอบสุดท้ายโอลิมปิก2028ที่ LA เนี่ยมี12ทีมนะเจ้าภาพอเมริกาละเอาไปทีมหนึ่งนะครับ5ทวีปแชมป์5ทวีปเนี่ยรวมกันไปเป็น6อันดับ1 2 3จากชิงแชมป์โลกอีก3
0: ถึง9
1: 10 11 12 3โควต้าสุดท้ายคืออันดับโลก
0: ครับ
1: ที่ยังไม่ได้ไปนะโอ้เราไปถึงตรงนั้นก็ต้องสู้กันต่อไปแหละผมมองในประเด็นอย่างนี้นะครับก็จากสถานการณ์ตรงเนี้ยก็เป็นกำลังใจให้กับสาวไทยแล้วกันนะครับเข้าที่3สิ่งที่น่าจะไปเจอความเป็นไปได้สูงสุดณวินาทีนี้นะพี่หมอเจอที่6ทีมที่มีแรงกิ้งคอมบิเนชันเป็นที่6เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นอิหร่านเป็นอินโดหรือเป็นเกาหลีใต
0: ้ครับ
1: เลือกเอาแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้ครับประมาณสักทุ่มสองทุ่มก็น่าจะรู้แล้วว่าจะพบกับใคร
0: ครับ
1: นะครับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงชัดเจนมากนะครับโอ้วันนี้หนุ่ยอธิบายนี่เห็นภาพแล้วก็ต้องเรียกว่าเข้าใจวิธีการเลย
1: ครับ
0: มาถึงกอล์ฟ LPGA นะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีทั้งนักกอล์ฟที่พักการแข่งขันนะครับแล้วก็ลงแข่งขันสัปดาห์นี้นะครับเป็นรายการ FM Championship นะครับแข่งที่บอสตัน27ถึง30พฤษภาคมนะครับเป็นการแข่งขันนะครับต้องบอกว่าสนามพา72นะครับยาว 6,533 หลาเงินรางวัล 4 ล้าน 4 แสนเหรียญสหรัฐนะครับแชมป์เก่าก็คือมิรันดาหวังนะครับถัดไปอีกปีก็เลียวเฮลันนะครับแล้วก็ไอออลิกรีวอร์ดชาเลนจ์ก็เป็นหลุม12พา5นะครับก็ใครที่เป็นแฟนกอล์ฟนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามชมได้รายการนี้มีใครลงแข่งขันบ้างครับน้องหนุ่ย
1: ก็ท็อป10ลงกันครบครับเนลลี่คอด้าเฮรันริวโยจูคิมมิยุยามาชิตะลอตตี้วอดชาลีฮอลหลวนยู่หนิงหยินลงกันครบคือท็อป10มืออันดับ1ถึง10ของโลกลงเงินครบเลยผมลืมไปคนไหมเนี่ยจิโน่
0: จิโน่เนี่ย
1: จิโน่นะครับนำทัพ8นักกอล์ฟไทยลงสนามนะครับก็มีอัธยาธิติกุลเอลียาจุธานุการชเนตตีวรรณเสนนะครับแพตตี้ประภังกรทวัฒนกิจเปียโนอภิชยายุบลโมริยาจุธานุการพรอนงเพชรล้ำแล้วก็โปฮัตสุวิชยาวินิชัยธรรมครับก็ติดตามการถ่ายทอดสดได้มีแน่นอน
0: ครับคือเป็นการแข่งขันที่บอสตัน
1: ครับ
0: นะครับใช่ไหมเดี๋ยวผมดูอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันนะครับที่สถานที่ที่แข่งขัน
1: บอสตันครับ
0: บอสตันนะแล้วก็มี การถ่ายทอดสดทั้ง4วันด้วยทาง AIS Play
1: ก็แชมป์รับเงินรางวัล4ล้านแชมป์ก็รับไม่เยอะเท่าไหร่พี่หมอปีที่แล้วรับไป 600,000
0: ครับ
1: 15,000 ปีนี้ก็คงไม่น้อยกว่าเดิม
0: ครับ
1: เอาเท่าไหร่คูณล่ะตอนนี้ US ดอลลาร์30ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ประมาณเกือบ20ล้าน
0: ครับนะครับอ่ะติดตามดูได้นะครับจีโน่ลงแข่งขันนะครับรายการนี้ส่วนแบดมินตันจบไปแล้วน้องหนุ่ยนิดนึงถามน้องหนุ่ยเราได้เหรียญทองแดงจากหมิวพรประวี

0: โอไดนาราโอกะก็จอมตื้อเหมือนกัน
1: ใช
0: ่แปลว่าอะไรพี่หมอแปลว่าเกมยาวนักเทนักตบฝรั่งเศสรายนี้ไม่กลัวใคร
1: คร
0: ับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่น่าจับตามองเลยคือวงการแบดมินตันฝรั่งเศสพี่หมอหลังๆเราพูดแล้วนะว่า
1: ใช่
0: เราพูดในรายการหลายครั้งมากว่าน่าจับตามองมากนะครับแบดมินตันฝรั่งเศสไม่หมูเหมือนแต่ก่อนแล้วนะ
1: ครับ
0: ได้แชมป์ชายเดี่ยวไม่พอเขาได้แชมป์โลกคู่ผสมด้วยนะ
1: ครับ
0: ส่วนหญิงเดี่ยวที่น้องหมิวพรกวีของเราเนี่ยได้เหรียญทองแดงมานะครับก็ต้องยอมรับว่าพอเทียบกันเนี่ยไม่ว่าจะเจออากาเนะเราแพ้อากาเนะในรอบรองใช่ไหมดีไม่พี่เจออันเซยองนะครับคือตอนนี้เราก็อยู่มาตรฐานประมาณนี้ถือว่าหมิวก็มาไกลละนะครับแล้วก็ต้องชมมาตรฐานของอันเซยองด้วยว่ายังเหลืออยู่เหลือเลยนะครับอากาเนะว่าแน่ๆนี่อันเซยองเจอเอาสู้ไม่ได
1: ้คืออย่าไปยุ่งกับอันเซยองอ่ะคือเธอลงแข่งขันแล้วเนี่ยก็ยกแชมป์ให้เธอเลยแล้วกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม่มีใครสู้เธอ
2: ครับ
1: นะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับ
0: ส่วนแบดมินตันสัปดาห์นี้ก็พักๆกันหน่อยแล้วกันมีที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าจะเป็นรายการใหญ่นะไชน่ามาสเตอร
1: ์ครับ
0: นะครับก็นักกีฬาไทยก็จะมีวิวในชายเดี่ยววิวกุลวุฒิไปนะครับอิคคิวพนิชพลไปหญิงเดี่ยวมี4คนมีบุษนันมีน้องเมย์รัชนกมีเมย์ซ้ายสุพนิดาแล้วก็บิวพรปวีชายคู่ไม่มีไปเลยนะครับแล้วก็หญิงคู่มีมูนาอันนาครับเบญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดส่วนคู่ผสมมี2คู่ครับมีโอโม่ภคพลนะครับธีระรัตนสกุลกับซับซิลีแต้รัตนชัยกับปอป้อนะครับแล้วก็คู่ดาวรุ่งครับต้นคิดกับต้นรักแจ้เฮงขณะที่บาสกับเฟมไม่ได้ลง
1: ครับ
0: น่าจะเจ็บหลังอยู่นะบาสที่เจ็บมาจากชิงแชมป์โลกนะครับส่วนเมที่มีอาการเจ็บจากชิงแชมป์โลกที่ต้องถอดตัวไปเนี่ยก็น่าจะหายทันเพราะยังมีผมดูชื่อในการแข่งขันยังมีอยู
1: ่ครับนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องราวแบบนี้ท่านมาที่เทนนิสนิดนึงครับหนุ่ยรู้ว่าตอนนี้วงการเทนนิสไทยเนี่ยโอ้โหสร้างประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าสองสาวไทยน้องรวงข้าวลลานากับน้องไหมมลัญชยาเนี่ยตอนนี้อันดับโลกนะครับต่ำกว่าร้อยทั้งสองคนเลยนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานของสมาคมลอนเทนนิสที่มีคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมเป็นนายกสมาคมเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับเนี่ยเป็นเด็กที่สร้างนะครับตั้งแต่สมัยท่านสุชัยเนี่ยรับตำแหน่งนายกเมื่อ5ปีที่แล้วแล
2: ้
1: วตอนนี้นะครับล่าสุดของการประกาศนะครับรวมข้าวลลนาวัย22ปีขยับอันดับจาก79ขึ้นมาอยู่อันดับที่72ของโลกส่วนอีกคนน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้ว24ปีขยับนะครับจาก105มาอยู่อันดับ97ของโลกซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอันดับโลกสูงสุดของทั้งลลนาแล้วก็มนัญชยาบนเส้นทางอาชีพนะครับแล้วที่สำคัญก็คือทั้ง2คนเนี้ยจะได้ลงแข่งขันใน US Open ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับ
0: คือเป็นครั้งแรกที่เราติดท็อป100ของโลก2คนอดีตผ่านมานานๆแล้วเราจะมีทัมมี
1: ่ใช่
0: นะครับเป็นมืออันดับ19ของโลกอยู่นี่ก็เพิ่งโดนทำลายสถิติไปนะครับอเล็กซานดราเอราของฟิลิปปินส
1: ์
0: โอ้วิมเบิลดันเล่นอย่างเก่งเลย
1: ถูกต้องนะครับ
0: นะครับ
1: อ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวส่วนอันดับโลกฝ่ายชายผมรายงานนิดหนึ่งแล้วกันนะครับล่าสุดชายเดี่ยวน้องบูมจะสิทธิ์สำเร็จนะครับยังรั้งมือหนึ่งของไทยนะครับอันดับอยู่ที่412ของโลกตามด้วยแม็กซิมัสพลพลโจรอันดับ438ของโลกส่วนชายคู่ปรัชญาอิสโลยังคงเกาะอยู่ในท็อป100ได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเทนนิสมาถึงเรื่องราวนะครับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับมิสเตอร์เพรสกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ท่านหนุ่ยจำได้นะครับไอ้มิสเตอร์เพรสเนี่ยมันมีมานานมากแล้วตั้งแต่ชัยรัตน์โพสุรวุฒิโพ
0: เดี๋ยวผมเล่าตำนานให้ฟังพี่บออ่านผลก่อน
1: นะครับก็ต้องบอกว่ามีการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่านัดสมาคมกีฬาเนี่ยมาพูดถึงเป้าหมายแล้วก็โอกาสนะครับปรากฏว่าเมื่อวานเนี้ย8สมาคมกีฬานะครับที่เข้าชี้แจงเข้าร่วมมิสเตอร์เพรสเนี่ย นะครับปรากฏว่า

0: ทั้ง8สมาคมเนี่ยนะครับคาดหมายว่านะครับเราน่าที่จะมีลุ้นนะครับ3เหรียญทองจากเทควันโดคูราชและก็ยูยิสูนะครับส่วนคาราเต้ยูโด MMA และจักรยานตั้งธงคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะครับวูซูขอติด1ใน5ซึ่งเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ประกาศสนับสนุนทัพไทยที่ไปครั้งนี้มากกว่า900ชีวิตนะครับใครที่ได้ผ่านกอริควายต้องถือว่าได้ไปแข่งขันแล้วกันอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการทำโพนะครับมิสเตอร์เพจก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่านะครับ19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับแล้วก็มีการมิสเตอร์เพจประชุมกันที่ห้องประชุม222ราชบังคากีฬาสถานเมื่อ24สิงหาคมก็จะมีการมิสเตอร์เพจจนครบทุกสมาคม
1: คืออย่างนี้พี่หมอ Meet the Place เนี่ยมันเป็นเรื่องต่อเนื่องมาจากสมัยก่อนนู่นเลย
0: ครับ
1: ตั้งแต่สมัยคุณชัยรัตน์คำนวณยังมีชีวิตอยู่ที่โอลิมปิกไทยอ่ะนะครับก็ครั้งแรกถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่หมอ
0: ครับ
1: เป็นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี2541
0: ครับ
1: นะครับเขาก็เรียกสมาคมกีฬาเนี่ยมาสอบถามความหวังว่าเป็นเท่าไหร่จะแข่งกันยังไงก็คือมีความพร้อมเท่าไหร่คู่แข่งเป็นยังไงเสร็จแล้วก็คำถามสุดท้ายจะได้เหรียญทองกี่อันแล้วเขาก็ลบค่าความเสี่ยงไป 10%
0: คร
1: ับ อันนี้เริ่มจากของโอลิมปิกก่อนสักพักหนึ่งกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยเอามั่งมีโพของกกท.เหมือนกันนะเพราะโอลิมปิกเนี่ยเป็นคณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬาในฐานะนั้นกกท.เขาเป็นคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาเขาก็ทำมั่งแต่คณะกรรมการเตรียมนักกีฬาเนี่ยเหรียญทองจะเปิดเริ่มมาเต๋อหน่อยเยอะหน่อยเพราะว่าไอ้สมาคมกีฬาไม่กล้ากดไงพี่หม
0: อ
1: กลัวว่าเดี๋ยวเวลาไปกดเหรียญเยอะไปกดเหรียญลงเดี๋ยวได้งบน้อยประมาณอย่างนี้คราวนี้สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาในยุคของคุณบนตรีวีรประวัติเป็นนายกสมาคมเนี่ยเห็นว่าโอเคในส่วนของโพลของโอลิมปิกเนี่ยคุณชัยรัตน์เนี่ยตอนนั้นท่านเสียชีวิตไปละก็ดูเงียบๆไปก็เลยสร้างความคึกคักให้กับวงการก็เลยทำโพขึ้นมาก็ทยอยเรียกมาทีละสมาคม2สมาคม5 6สมาคมเป็นครั้งครั้งไปอะครับเพราะว่าคือเรียกมาที40สมาคมนี่ 4-5 ชั่วโมงก็ไม่จบก็มาแถลงเพื่อจะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องคอกีฬาได้รับทราบกันต่อเนื่องกันมาจนถึงในยุคของคุณไพฑูรย์ ชุติมากรกุลที่เป็นนายกสมาคมในตอนนี้อยู
0: ่
1: นะครับก็เดี๋ยวพอครบทุกครั้งก็คงจะรู้ละว่าตัวของโพนักข่าวเนี่ยจะออกมาสักกี่เหรียญทองเพราะว่าโพของกกท.เท่าไหร่นั่นวะ25
0: ครับ
1: ของโอลิมปิก15
0: 15
1: แล้วมันหายไปไหน10
0: ก็อาจจะเขาเรียกว่ามีการประชุมไม่พร้อมกันไงเพราะนั้นแต่ละสมาคมเนี่ยบางสมาคมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก่อนไปนะโอ้โหเวลาทำโพเนี่ยโอกาสได้เหรียญทองมีแต่ถึงเวลาแล้วกลับมามือเปล่าตลอด
1: มีอะไรนะไม่พร้อม
0: นักกีฬานะครับมีประเด็นปัญหามีอาการบาดเจ็บอันนี้ก็ไม่ว่ากัน
1: สิ่งที่ผมงงนะคือทำไมเวลาให้ข้อมูลเนี่ยกับโอลิมปิกกับกกท.กับอะไรเนี่ยไม่ข้อมูลไม่เท่ากัน
0: ถูกต้อง
1: ผมงงๆอยู
0: ่ไม่เดี๋ยวกลัวไม่ได้ไปไงอันนี้พูดตรงๆนะหน่อยแหมใจผมพูดใช่ไหมอันนี้ชัดเจนนะ
1: คราวนี้มันมีอีกเรื่องนึงพี่หมอพูดถึงเอเชียนเกมละอ้าวนะครับบอกว่ากกท.เนี่ยโดยคุณต่อปรีชาลาลุนรองผู้ว่าฝ่ายเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์บอกว่าให้สมา12สมาคมกีฬาเร่งเบิกส่งเอกสารเบิกเบี้ยเลี้ยงเอเชียนเกมได้แล้วนะครับโดยไม่ต้องรอเรื่องอื่นๆเลยก็คือนะครับค่าอุปกรณ์ค่านู่นค่านี่เนี่ยตอนนี้นะครับได้กำชับสมาคมกีฬาไปแล้วให้รีบทำเอกสารส่งมานะ
0: ครับ
1: เตือนแล้วนะจะมาบ่นว่าช้าเชื้อไม่ได้แล้วนะ
0: เดี๋ยวเงินค้างท่อแบบเข้ากรอนนะนะครับ
1: นะครับ
0: โอเคก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับในช่วงแรกเดี๋ยวเราไปที่ SMS 4689899 3ข้อความก็เหมือนเดิมนะครับน้องอัมซ่าภรรยาเขาก็ดำไม่ขยับครับหมอพี่หนุ่ยอัมซ่ามาเย้างับนักเตะคนไหนที่ดูยิงยิงตอบอีโก้กอนซาเลสจริงๆคือนิโก้กอนซาเลสนะครับสวัสดีพี่สองหนุ่มรอชุ่มนักมาทายทักนักจัดตามนัดหมายฟังสนุกสุขใจได้ผ่อนคลายฟังสบายหายเศร้าไม่เหงาใจจากอัมซ่านะครับบอกสวัสดีค่ะเคยดูละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ไหมคะปลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่อันนี้

0: คุณหงลั่นนะครับเป็นแฟนลิเวอร์พูลตัวยงเลย
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้องใหม่อ๋อผมรู้ละ
2: เขาสกาย
0: เขาเด็กแนมแมนยูหนูต้องรู้ว่าทั้งหงลั่นเนี่ยเวลาผลงานของแมนยูไม่ดีเขาก็จะเด็บแนม
2: ไม่เป็นไร
0: ถ้าผลงานของลิเวอร์พูลไม่ดีน้องหงลั่นหายตัว
2: ลั่นไปไหน
0: ไม่รู้นะครับอ่ะตบท้ายด้วยพี่เทียนท่าฉลองต้องหนุ่ยเชิญ
2: โอเคครับฟังดีๆนะครับคุณเทียนเดี๋ยวผมตั้งสมาธิแป๊บนึงดีกว่านะวันอังคารเบิกบานสำราญดีวันที่มีหมอเมาเขามาแน่หนุ่ยมาด้วยช่วยกันนั้นเหลียวแลสุขใจแท้หาข่าวกล่าวให้ฟังสปอร์ตไกด์วันนี้ดีเด่นชัดหนุ่ยเจนจัดจากใจจึงจริงจังข่าวมากมีชี้ชวนล้วนตึงตังสิ่งที่หวังนั้นดีมีแน่นอนเอ่ยผมเติมเอง
0: จากพี่เทียนท่าฉลาวันนี้ต้องหนุ่ยก็อ่านไม่ผิดเลยสักตัวนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วฟุตบอลไทยตอนนี้เวลาเหลือน้อยละขอเวลาให้รายการพักสักครู่ครับ
3: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: M-Pod Radio Network ล้วนพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: 2 0 1 6 7 3 6สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: กลับมาพบกับบอลไทยในช่วงที่2นะครับก็ที่ถามมาเรื่องพาไปดูฟุตบอลแดงเดือดนะครับใครสนใจนะครับ 163,000 บาท0860354,000จะโทรหรือออนไลน์ก็ได้นะครับอ่ะน้องหนุ่ยฟุตบอลไทยนะชุดของแอนโทนีฮัดสันที่พ่ายแพ้กับเวียดนาม0ประตูต่อ2ออกเดินทางไปเวียดนามแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี
2: ้ครับ
1: นะครับจะลงแข่งในวันพรุ่งนี้นะครับต้องบอกว่าบัตรที่มีดิ่งสเตเดียมโซเอาขายหมดเรียบร้อยแล้ว
2: เขาบอกมีคืน
1: ผมไม่รู้แต่เขาบอกโซเอาแล้วกันผมอยากถามบอลไทยในมุมมองของหนุ่ยการพ่ายแพ้ในนัดแรกสั้นๆแล้วก็การคาดหมายว่าวันพรุ่งนี้ทีมชาติไทยที่ลงสนามกับเวียดนามนั้นมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนเชิญครับ
2: เอาสั้นๆใช่ไหม
1: เอาไอ้ผล
2: นัดแรกที่สนามบ้านเราเนี่ยพี่หมอ
1: ชวังครา
2: สู้ได้แต่ว่ามันสิ่งที่มันสร้างความแตกต่างเลยก็คือเรื่องของความเฉียบคมในการเข้าทำนะครับอันนี้สั้นที่สุดเท่าที่จะสั้นได้ละนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับอะว่าในส่วนของทีมชาติไทยมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยพี่หมอมันก็มาไกลอย่างที่เราคาดหวังแล้วล่ะว่าจะชิงชนะเลิศผลออกมาจะแพ้จะชนะยังไงผมเฉยๆนะกับตัวของตัวสควอทที่มีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าในเกมวันพรุ่งนี้ที่จะเจอกับเวียดนามที่มีดิ่ง2ทุ่มนะเวลาเรากับเวียดนามเวลาเดียวกันนะครับก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ศักยภาพคือขีดของเราเนี่ยมันมีแค่นี้ขณะเวียดนามเขาชุดใหญ่กับชุดใหญ่ไทยกับเวียดนามผมยังว่ายังดูเหนื่อยเลยนะ
1: ไม่ผมไม่เห็นด้วยกับคำพูดหน่อย
2: ครับ
1: เราก็ชุดใหญ่
2: ใหญ่หน่อย
1: ก็ตอนที่ประกาศรายชื่อเนี่ยนะครับเขาไม่ได้บอกว่าห้ามชุดใหญ
2: ่ใช่
1: นะครับแต่ในเมื่อชุดใหญ่ของเรารายชื่อมีแบบนี้นะครับจะไปบอกว่าของเวียดนามเขาใช้ชุดใหญ่เขาก็เหมือนที่กับเรานะครับไอ้เรื่องเนี้ยผมว่าเป็นเรื่องภายในของสมาคมนะครับว่าทำไมตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดเราไม่มาด้วยเหตุผลอะไรก็ว่ากันไปในนัดแรกของรอบชิงทุกที่หนุ่ยบอกว่าเราขาดความเฉียบคมผมก็ไม่เห็นด้วยหนุ่ยกับหนุ่ยอันนี้เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าไม่เฉียบคมเราต้องไม่แพ้เราต้องเสม
2: อ
1: เพราะเรายิงไม่ได้แต่นี่เราแพ้ 2-0 แล้วแพ้แบบต้องบอกเลยว่าแนวรับเราเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่ามีจุดอ่อนโดยเฉพาะการจัดการที่ภาษาโค้ชเขาใช้คำว่า organization ในเกมรับแล้วก็ขอโทษนะหน่วยก่อนแข่งนัดชิงรอบครั้งแรกที่ราชบัลลังก์เนี่ยสมาคมส่งสเกลไปดูนะนัดที่เวียดนามแข่งกับมาเลเซียแล้วขอโทษนะฮัตสันกับทีมงานแล้วก็สเกลไม่ได้บอกเลยว่าเวียดนามเขาเล่นแบบไหนนะครับเขาเล่นภาคพื้นดินนะครับเราควรจะทำยังไงนะครับในนัดแรกที่เราเล่นที่ราชบัลลังก์ผมเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงในครึ่งแรกก็ดีใจนะครับจากเดิมที่เราครองบอล น้อยมาเป็นครองบอลมากมีโอกาสโอเพนเพลย์มีลูกยิงชนเสาของเสกสรรมีลูกเลี้ยงเดี่ยวของยศกรนะครับแต่เราทำไม่ได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันและไม่เฉียบคมแต่ครึ่งหลังเนี่ย2ประตูที่เสียเนี่ยต้องบอกเลยว่าความผิดพลาดในเรื่องของแนวรับการจัดการนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วนัดที่2เนี่ยโจทย์ยากก็เพราะว่าเราแพ้ 2-0 แล้วต้องไปแข่งที่เวียดนามมีดิ่งสเตเดียมในนัดแรกที่บ้านเรายังแพ้เลยในนัดที่2เนี่ยผมถามหนุ่ยว่าในมุมมองหนุ่ยถ้าหนุ่ยอ่านใจแอนโทนีฮัดสันเนี่ยนะครับหนุ่ยมองว่าแอนโทนีฮัดสันต้องแก้ตรงไหนแล้วจะทำอย่างไรผมไม่เห็นด้วย เรามาถึงเป้าหมายรอบชิงแต่ถามว่าศรัทธาแฟนฟุตบอลเมืองไทยก็เหลือน้อยนะครับแล้วก็ภาพการเล่นที่เราเห็นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าไม่มีใครอ่านใจแอนโทนีฮัดสันไลน์อัพ11คนแรกพวกเนี้ยผมให้หนุ่ยเขียนก็ได้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีทางอ่านใจแอนโทนีฮัดสันได
2: ้โอ้โหถ้าเกิดใครแทงออกมาเป๊ะขนาดเนี้ยนะยากมาก
1: ครับ
2: คืออย่างนี้พี่หมอในเกมพรุ่งนี้มันไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากว่าเปิดฉากบุกเข้าไปคือโดนก็โดนแหละต้องเอาคืนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นแหละแต่ถ้าเกิดแอนโทนีฮัสสันไปแบบมาไปรอเล่นเหมือนกับว่าคลองบอลแล้วก็จะโต้กลับแล้วผมบอกให้โดนชยันโตเละเทะไปหมดเพราะว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยแอนโทนีฮัสสันเล่นเอาสกอร์เกมต่อเกมนัดต่อนัดคือเราไม่พูดตรงๆนะพี่หมอเราไม่เห็นภาพของทรงฟุตบอลของทีมชาติไทยยกเว้นนัดที่ไปเล่นที่สิงคโปร์ในเกมแรกกับเกมครึ่งแรกในนัดชิงชนะเลิศนะที่มันยังพอได้น้ำได้เนื้อหลังจากนั้นเนี่ยเอาง่ายๆพี่หมอผมมองงี้นะความฟิตของเราเนี่ยเป็นรองนะเห็นชัดๆเลยว่าในเกมรอบรองกับสิงคโปร์เนี่ยช่วงท้ายๆหมดน
1: ะ
2: กับเวียดนามนี่ก็เหมือนกันนะนักบอลเวลาเพสซิ่งทุกช่วงท้ายๆนี่ขาเริ่มไม่มีแรงจะวิ่งนะอันเนี้ยมันเป็นจุดหนึ่งว่าเอ๊ะฟิตซ้อมกันอีท่าน

0: ายแต่สิ่งที่ผมกลับไปก็คือในส่วนของความชัดเจนกับการเอาจริงเอาจังกับถ้วยใบนี้ของสมาคมฟุตบอลนะฮะพี่หมอในช่วงของเปิดฤดูกาลเนี่ยจะทำอะไรก็ทำให้มันชัดๆจะเอา U23ไปเล่นโอเคแหละปีนี้มันอาจจะชนกับเอเชียนเกมนิดนึงเดี๋ยวเอเชียนเกมความคืบหน้าเรามีเรื่องมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับจะทำอะไรก็ทำจะเอาทีมชาติชุด B กับชุด B ไปจะเอาชุด A ก็อะไรไปตอนเนี้ยมันดูเหมือนกับอีหลักอีเหลือกันเต็มทีแล้วอะนะนี่เดี๋ยวต้องไปวัดอีกทีนึงนะเดือนหน้าเนี่ยช่วงของFIFA เอเชียนคัพมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่า
1: อุ้ยอันนั้นผมไม่คิดไกลอ่ะ
0: ต้องคิดแล้ว
1: ผมบอกหน่อยนะคือแค่ชิงเนี่ยมันไม่พอเราอาเซียนเนี่ยเราจะใช้ชุดไหนจะใช้ชุด23ชุดอะไรเราต้องแชมป์แล้วก็ผมบอกได้ว่ารู้เขารู้เรานัดแรกที่ราชบังคลาเนี่ยคิมซังซิกนะครับหัวหน้าสตาฟโค้ชของเขาเนี่ยเห็นวางแผนกลยุทธ์ในการเล่นครึ่งแรกเนี่ยเขามาเล่นเนี่ยนะครับเขารู้ว่ามาเล่นในบ้านเราเขาเล่นเกมรับนะครับใช้เกมเพรสซิ่งไม่ใช่เพรสซิ่งในแดนเราด้วยปล่อยให้ไทยครองเกมแล้วบุกขึ้นมานะครับเขารู้ว่าเดี๋ยวกลับไปที่เวียดนามเนี่ยเขามีอีกนัดหนึ่งซึ่งสามารถสู้ได้ในขณะที่เราเองเนี่ยนะครับเขามีกลยุทธ์ในการวางแผนผมถามว่าในวันพรุ่งนี้เราแพ้อยู่ 2-0 มีใครไปคุยกับแอนโทนีฮัดสันไหมนะครับคีย์แมนของสมาคมเนี่ย เราต้องเปิดเกมบุกเต็มรูปแบบแล้วก็ต้องใช้ผู้เล่นนะครับที่ดีที่สุดที่เล่นทั้งภาคพื้นดินเนี่ยนะลงไปซึ่งไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยผมถามว่าองค์ตอยที่เฮียน็อตชอบพูดเนี่ยทรงบอลไม่มีนะครับเราเล่นบอลรอจังหวะสวนกลับนะครับแล้วส่วนใหญ่ที่เราชนะนะครับทุกนัดที่ผ่านมาได้จุดโทษบ้างได้เกมโต้กลับบ้างแต่กับนัดเนี้ยเราจะไปเยือนเวียดนามนะน้องหนุ่ย
0: ครับ
1: เราไปในฐานะที่เขาชนะเรามา 2-0 ถ้าเป็นผมเนี่ยนะผมจะต้องเรียกแอนโทนีฮัดสันมาเลยว่าคุณต้องไปถึงเนี่ยนะไม่ต้องคิดอย่างอื่นเลยเปิดเกมบุกเข้าใส
0: ่
1: นะครับแล้วก็ใช้ผู้เล่นนะครับที่มีประสบการณ์ผู้เล่นชุดเนี้ยเล่นกับเวียดนามนะครับชุดที่ชนะเรา 2-0 นัดแรกเนี่ยถ้าจัดดีๆแล้วในการฝึกซ้อมjob description หรือว่าการวางแผนในการเล่นดีพอเนี่ยผมเชื่อว่านักเตะทีมชาติไทยสู้ได้แต่ถ้าไม่มีใครไปเรียกว่าอธิบายไปพูดหรือไปบอกแอนโทนีฮัดสันและทีมงานเราไปแบบยอมรับสภาพคือถ้าจะแพ้ผมก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นนะเพราะผมมีความรู้สึกอยู่แล้วว่านัดที่ทีมชาติไทยไปเยือนในวันพรุ่งนี้ผมว่าเราเนี่ยอย่าว่าแต่ชนะเลยเสมอก็ยังยากเลย
0: เห็นด้วยแต่อันนี้วันนี้เขามีแถลงข่าว
1: ครับ
0: นะครับก็คนที่เป็นแถลงข่าวก็เป็นฮัดสันกับทางสหรัฐอยู่เย็นที่เป็นกัปตันทีม
1: ครับ
0: นะครับคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้พี่หมอที่ฮัดสันให้นะครับเขาบอกว่าเกมเนี้ยเรามาเพื่ออะไรรู้ไหมบอกเขาใช้คำสั้นๆเลย สู้ตายนะครับแล้วก็ไม่ได้มาเล่นให้เกมนี้จบไปเราต้องสร้างสถานการณ์ตอบคำถามเกมนี้ด้วยฟอร์มของเราก็แปลว่าโอเคแหละเขาก็คงยังคาดหวังอยู่นะครับที่จะพลิกสถานการณ์แต่สิ่งที่ใครก็ช่างถามเหลือเกินนะเขาถามว่าเขาตอบว่าอะไรรู้ไหมเพื่อนของกันไม่กังวลเรื่องการโดนปลดจากเก้าอี้หัวหน้าสามโค้ชทีมชาติไทยก็แปลกดีนะ
1: คือถ้าไม่ได้แชมป์อะผมถามสมาคมว่าคุณจะให้เขาทำฟีฟ่าอาเซียนอีกเหรออ
0: ืมและช่วงนี้กระแสใครมารู้ไหมหมอฮะแรงมากเลยคนที่เดินถือถ้วยลงไปราชมัง
1: คือผมเนี่ยนะ
0: รักซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเนี่ย
1: สมาคม
0: เริ่มมีเสียงเรียกร้องแล้วนะ
1: ไม่เจ๊น้องหนุ่ย
0: ครับ
1: จะใช้ใครอะไรเงี้ยสิ่งที่สมาคมต้องวางแผนเนี่ยต้องวางแผนระยะยาวผมพูดทุกครั้งไงว่าคุณต้องสร้างโค้ชนะครับการสร้างโค้ชเนี่ยคุณต้องลงทุนนะครับต้องให้เขาเนี่ยไปฝึกปรือวิทยายุทธนะครับคือลำพังแค่เนี้ยผมถือว่าไม่พอเพราะฉะนั้นอ่ะผมไม่พูดแล้วรู้สึกพูดแล้วเดี๋ยวนี้มันของขึ้นบ่อย
0: ขึ้น
1: ให้หนุ่ยพูดแล้วกันว่าเอาว่าพรุ่งนี้เอาจบด้วยสีได้การแข่งขันพรุ่งนี้ที่เวียดนามก่อนที่เรื่องของ23ปีเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายค่อยว่ากันในมุมมองหนุ่ยคิดว่าเราควรจะเล่นแบบไหนในมุมมองเลยว่าแอนโทนีฮัดสันต้องไปยังไงเชิญครับ
0: บุกเข้าไปครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วพี่หมอตอนนี้นะอย่างเดียวเลยคือถ้ารวมพลังกันสู้นะครับมันก็สู้ได้แหละเวียดนาม

0: ันนั้นก็ไม่ได้สักเท่าไหร่หรอกนะเพียงแต่ว่าเกมตรงนี้มันจะไปเข้าทางเขาหรือเปล่าเพราะว่า2ลูกที่ได้มาโดยเฉพาะลูกที่2เนี่ยพี่หมอวางบอลดีมากนะแล้วก็เวียดนามก็คือเวียดนามตัดบอลเข้าหลังลายแล้วก็วิ่งตัดหลังลายเข้าไปบอลแนวลึกแล้วก็ตัดหลังลายเขาทำได้ดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอ้ามีอะไรก็ชนกันเข้าไปนะครับคือยืนยันนะพี่หมอว่าเราอ่ะเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยเสมอเพียงแต่ว่าในสถานแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ก็สู้เข้าไปนะครับแม้ว่าโอกาสมันจะมีค่อนข้างจะน้อยก็ตาม
1: คือไอ้ช่วยเชียร์อยู่แล้วเพราะทีมชาติไทยน้องหนุ่ยแต่เชียร์เนี่ยคนทำมันก็ต้องมีรูปแบบต้องมีวิธีการผมไม่ได้มาพูดหรือฟื้นสมัยอาจารย์วิจิตรเกียรติเจ้าเนี่ยระดับอาเซียนเนี่ยอย่างซีเจมเนี่ยคืออาจารย์วิจิตรพูดทุกครั้งว่าต้องแชมป์คือตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นนัดแรกเลยนะครับแต่เนี่ยเดี๋ยวนี้เราเล่นบอลนะครับคุณใดอาเซียนครับเดี๋ยวนี้เราต้องรออะไรเนี่ยแล้วถามนิดนึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าอับอายนะ
0: ผม
1: คิดอย่างนั้นนะน้องหนุ่ยแล้วก็ภาพการเล่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเอาหนุ่ยดูอากัปกิริยาท่าทางของนักเตะเวียดนามที่ยิงประตูแรกได้ไหมทำท่าทางแบบว่าไม่เท่าไหร่ทีมชาติไทย
0: คือมันตั้งแต่เกมแล้วพี่หมอคือถ้าเกิดเราดูการปะทะกันในเกมเวลานักบอลไทยได้บอลเนี่ยเวียดนามเข้าถึงเนื้อถึงตัวตลอดแล้วก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วนะแม้แต่ในบ้านเราแต่พอเวียดนามได้บอลเราเป็นยังไงอ่ะพี่หมอจ้องวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะพี่หมอนะผมนั่งดู2จอไปพร้อมๆกันนะจอนึงเป็นแมนยูกับเฮาช่วงท้ายๆอีกจอหนึ่งเป็นไทยกับเวียดนามผมดูด้วยความเซ็งทั้งสองจอเลยบอลมันเหมือนกันทั้งสองจอเลย
1: ไม่ใช่หนุ่ยอันนี้เราต้องยอมรับคือต้องบอกว่าภาพการเล่นเนี่ยเราไม่มียุทธวิธีเลยนะครับใครที่ฟังรายการเนี่ยแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับส่งข้อความมาที่4689899ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับทีมชาติไทยคือผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมอ่ะสำหรับแฟนบอลเมืองไทยเนี่ยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะมาบอกว่าใช้คำว่าไม่เป็นไรมันไม่ได้มันเป็นไรแล้วเนี่ยวันพรุ่งเนี้ยมันคืออีกนัดหนึ่งเขามาชนะเราได้ในบ้าน 2-0 แล้วขอโทษนะเราไม่มีปัญญาชนะเขาในบ้านเหรอ
0: มี
1: เออ
0: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูกัน
1: มันขึ้นอยู่กับยุทธวิธีการวางแผนนะครับการฝึกซ้อมคือถ้ายังเป็นการฝึกซ้อมแบบเดิมๆนะครับอันนี้ผมฟังคนที่เล่าให้ฟังว่าวิธีการซ้อมของแอนโทนีฮัสซันคือจิตวิทยาอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกครับฟุตบอลนะครับจะทำได้เนี่ยมันต้องมาจากสนามซ้อมมันขึ้นอยู่กับการยุทธวิธีการฝึกซ้อมว่าจะเล่นแบบไหนนะครับแล้วก็เตรียมการไปอย่างไรไม่ใช่ถึงเวลาแล้วไปเล่นจังหวะผีบอกนะครับฟุตบอลจังหวะผีบอกมันโบราณแล้วเดี๋ยวนี้มันต้องมียุทธวิธีมีกลยุทธนะครับที่จะทำอย่างไรให้ทีมชาติไทยเอาชนะซึ่งเรื่องนี้ผมว่าถือว่าสำคัญนะครับแหมเวลามันมีน้อยเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงสุดท้ายนะครับจะให้หนุ่ยได้พูดอีกนิดแล้วก็เรื่อง23ปีด้วย
0: ได้ครับ
1: พักกันสักครู่ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขณะนี้เวลา17นาฬิ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลอนุทินออกโรงป้องที่ปรึกษาปัดเชื่อมโยงทุจริตสอบท้องถิ่นอย่าพูดลอยๆไร้หลักฐานนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบและเชื่อมโยงคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นซึ่งมีการพาดพิงนายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงมหาวิทยาลัยในการจัดสอบว่าข้อเท็จจริงก็คือไม่มีการโยงส่วนที่นายเรืองเดชสิริกิจอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒยอมรับในที่ประชุมคณะกรรมการว่านายทองเจือได้โทรศัพท์ติดต่อไปนั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่ทราบในรายละเอียดแต่มั่นใจว่าคนใกล้ตัวตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่หากวันไหนมีส่วนเกี่ยวข้องมีหลักฐานก็ต้องถูกดำเนินคดีทุกรายไม่เว้นแม้แต่ใครแต่ต้องมีหลักฐานจะมาพูดลอยๆแบบนี้ไม่ได้เอกนิติจะออกพระราชกำหนดวงเงิน400,000 ล้านเข้าสภาพรุ่งนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในไตรมาสที่2ว่าเผชิญกับวิกฤตที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำมันแพงและค่าครองชีพพุ่งสูงจนนำไปสู่ความเสี่ยงเรื่องปัญหาการตกงานตามที่เคยมีการคาดการไว้ล่วงหน้าแม้ในอดีตจะเคยมีเสียงทักท้วงว่ายังไม่เผชิญกับวิกฤตแต่สถานการณ์จริงได้พิสูจน์แล้วว่าวิกฤตครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากวิกฤตในตะวันออกกลางปัญหาน้ำมันแพงและค่าครองชีพซึ่งกลายมาเป็นวิกฤตปากท้องและหากไม่สามารถหยุดยั้งวงจรดังกล่าวได้จะลุกลามไปสู่ปัญหาการว่างงานรัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องออกพระราชกำหนดวงเงิน400,000 ล้านบาทซึ่งเตรียมจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้เพื่อยืนยันตัวเลขและการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมาตรการพยุงกำลังซื้อในไตรมาสที่3โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ยังคงช่วยประคองเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้วประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงสำคัญจากโครงสร้างการนำเข้าพลังงานในปริมาณที่สูงส่งผลให้ดุลบัญชีเงินสะพัดขาดดุลตามที่คาดไว้ราว 5-6 แสนล้านบาทสะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยหลังจากพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้เป็นพระราชบัญญัติเรียบร้อยในวันพรุ่งนี้เพื่อป้องกันข้อสงสัยใดๆทางกระทรวงต่างๆจะได้เร่งนำเสนอมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไปยศชนันลงพื้นที่เร่งฟื้นฟูอุทกภัยจังหวัดน่านอีกรอบนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือระบุถึงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านว่ามีหลายภาคส่วนเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ549 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเป็นกรณีพิเศษโดยมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยามีดังนี้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงช่วยเหลือรายละ2 ล้านบาทสำหรับขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยานั้นผู้ประสบภัยเพียงใช้เอกสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผ่านการลงนามรับรองจากผู้นำชุมชนกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านจากนั้นทางอำเภอและจังหวัดจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิตามขั้นตอนช่วงบ่ายนายยศชนันได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาและเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอปัว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนิวคาสเซิลยืนยันว่าจะไม่ขายลุอิสฮอลให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาทิอาสยายสเลอร์ผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดยืนยันว่าลุอิสฮอลแบ็กซ้ายดาวรุ่งจะไม่มีทางย้ายไปขาแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนถึงเส้นปลายในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์วันที่1 กันยายนนี้อย่างแน่นอน สำหรับฮอลงเล่นเต็ม90นาทีในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่นิวคาสเซิลเปิดบ้านเสมอลิเวอร์พูลแบบดุเดือด2ประตูต่อ2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาท่ามกลางความสนใจจากแมนยูไนเต็ดที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับกองหลังวัย21ปีมาตลอดทั้งซัมเมอร์ทางนี้แมนยูไนเต็ดอยากได้แบ็คซ้ายตัวใหม่เข้ามาเสริมทัพเพื่อช่วยงานลุคชอที่เป็นแบ็คซ้ายอาชีพเพียงคนเดียวที่เหลือให้ไมเคิลคาริกใช้งานในซีซั่นนี้โดยนอกจากฮอลแล้วแมนยูไนเต็ดยังมีข่าวกับอเลคานโดรบาวเด้แบ็คซ้ายของบาร์เซโลนาอีกด้วย
3: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่คิมซังซิกกุนซือทีมชาติเวียดนามแชมป์เก่าเปิดเผยความพร้อมล่าสุดก่อนเปิดบ้านปะทะทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศเลกที่2วันพรุ่งนี้โดยกุนซือชาวเกาหลีใต้กล่าวว่าเวียดนามเตรียมตัวกันมาตั้งแต่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์จนถึงตอนนี้ผ่านไปเกือบ2เดือนแล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นแมตช์สุดท้ายนักเตะทุกคนมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อมาถึงรอบชิงชนะเลิศพยายามอย่างเต็มที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อสร้างความทรงจำมันสวยงามให้กับแฟนบอลทุกคนวันพรุ่งนี้จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลเวียดนามผู้ที่จะเขียนประวัติศาสตร์ก็คือนักเตะทุกคนจริงอยู่ที่สกอร์เวียดนามนำไทย2ประตูต่อ0แต่ก็ต้องไม่ประมาทต้องมีสปาร์ตี้ในเกมของเราและเล่นตามที่ซ้อมกันมาอย่างเคร่งครัด
3: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อ

0: วงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าก
1: ลับมาพบกับสปอตไกด์ในช่วงสุดท้ายนะครับโอ้โหน้องหนุ่ย
2: ของหลงยังเดี๋ยว
1: ไม่ใช่
2: องหลงยัง
1: 4 6 8 9 8 9 9โอ้ข้อความมาเยอะมากส่งมาครับส่งมาเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะอ่านทุกข้อความเลยนะครับเรื่องราวของฟุตบอลไทยชุดใหญ่นะยังไม่ต้องไปแตะชุดเล็กนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้ชุดใหญ่นะครับไซส์ XL จะลงแข่งกับเวียดนามอ่ะมีอะไรจะเสริมสักเล็กน้อยเชิญ
2: ผมเมื่อกี้จบรายการปั๊บผมได้รับโทรศัพท์สวนเข้ามาทันทีเลยพี่หมอ
1: ครับ
2: คุณคมกริต
1: คุณอ๋อวัง
2: โอ
1: ้
2: โตมาเลย
1: ในรายการวันศุกร์กับผม
2: ครับ
1: บอกว่าย
2: ืนยันครับ
1: ยืนยันเรื่องอะไรทีมชาติไทยเตะกับเวียดนามแน่นอน
2: ยืนยันครับการซ้อมไม่มีอะไรเลยจินตนาการอย่างนี้บอกว่าได้รับโทรศัพท์จากนักฟอนในทีมชุดนี้บางคน
1: อุ้ยอุ้ยพูดแล้วอันตราย
2: ยังไงก็ไม่รู้นะ
1: ก็คือซ้อมแบบไหนภาพการแข่งขันก็จะเป็นแบบนั้นถ้าซ้อมนะครับนักฟุตบอลมีความเข้าใจในวิธีการเล่นเวลาแข่งขันก็จะเห็นภาพการต่อสู้ที่ดูแล้วเราจะชื่นใจฟุตบอลไทยแพ้ได้นะแต่แพ้แล้วมันต้องมีทรงบอลต้องมีรูปแบบการเล่นไม่ใช่ว่าแพ้ไม่ได้นะครับ
2: มันดูประดักมันเดือด
1: นะชุดใหญ่เอาแค่นี้พอ
2: พอแล้วหรอ
1: เอาชุดเล็กเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปชุดเล็กชุดไม่เกิน23ปีชุดเอเชียนเกมนะครับเป็นไงบ้างฮะ
2: ครับก็วันนี้ได้คุยกับคุณวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูล
1: หัวหน้าสตาร์โค้ช
2: อันนี้ออกมาจากปากคุณวังเลยนะครับก็บอกว่าได้ส่งรายชื่อนักฟุตบอล23คนที่จะไปเล่นเอเชียนเกมส์ให้กับทางสมาคมฟุตบอลเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็หลังจากจบฟุตบอลเอเชียนคัพเนี่ยก็รอสมาคมฟุตบอลประกาศตัวอย่างเป็นทางการกันละกันเพราะเดี๋ยวก็คงจะต้องดูจากแมตช์นี้ก่อนว่ามีใครเจ็บมีอะไรหรือเปล่านะครับอาจจะมีอะไรถ้าไม่มีอะไรก็จะเป็นไปตามนั้น
1: ครับ
2: นะครับโดยในชุดเนี้ยนะครับก็เหมือนเดิมแหละพี่หมอ
1: ฮะ
2: อาจจะต้องไม่ได้ครบเพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างที่เราเคยนำเสนอท่านผู้ฟังนะครับว่าบางคนอาจจะต้องไปเล่นกับชุดใหญ่ใน FIFA อาเซียนครับนะครับอันนี้คุณธวัชชัยไม่ได้บอกนะผมแว่วๆมาเองนะคนหนึ่งอ่ะก็คือเบลิงเสกจู๊ดเบลิงเสกเสกสันราตรีอีกคนหนึ่งที่ผมมองนะพี่หมออาจจะต้องไปเล่นชุดใหญ
1: ่
2: ก็คือคณะคำยกเจ้าซีโฟโอ้เล่นผมถือว่าเป็นทีมชาติไทยคนหนึ่งที่เล่นดีนะครับถ้าเกิดเอาทีมชาติไทยชุดนี้สักคนที่สอบผ่านนะผมให้คณะ
1: ครับแล้วจะไปยืนสู้กับพวกวีรเทพป้อมพันไปยืนสู้กับพวกนั้นได้เหรอ
2: ก็เดี๋ยวต้องดูชุดใหญ่ว่าจะประกาศใครออกมาจะติดนู่นติดนี่ติด

0: นั่นหรือเปล่า
1: แล้วก็ยังมีสโมสรไม่ปล่อยอย่างอีคาร์สันหล่นเนี่ยเขาก็ไม่
0: อ
1: ี
0: คาร์ยังเจ็บอยู
1: ่อะไรอย่างเงี้ยนะ
2: นะครับก็โปรแกรมก็จะเป็นวันที่7กันยาจะเข้าแคมป์เก็บตัวที่สนามฝึกซ้อมของ BGนะครับเพราะว่าวันที่4วันที่5วันที่6เนี่ยไทยลีกเปิดสนาม
1: ถูกต้อง
2: ก็ต้องปล่อยให้กับนักบอลบางส่วนเนี่ยไปเล่นให้กับสโมสรก่อน
1: แล้ววันที่7เรียกมาแล้วสโมสรปล่อยเลยครับ
2: ปล่อยครับปล่อย
1: ยืนยัน
2: ตกลงกันเรียบร้อย
1: ตกลงทุกสโมสร
2: ครับ
1: ที่มี
2: สโมสร
1: ตั้งแต่ที่มีรายชื่อ
2: ที่อยู่ในชุดเอเชียนเกมน
1: ะ
2: ไอ้ FIFA เอเชียนคัพยังไม่เกี่ยวนะ
1: ยังไม่เกี่ยวเพราะนั่น FIFA Day ไม่มีปัญหา
2: ครับแล้วก็จะมีเวลาซ้อมกัน 5-6 วันจะเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่12กันยา
1: 12แล้วแข่ง16
2: วันที่16
1: เจริญพร
2: อมิตพุทธ
1: นะครับ7ตัวที่7เดินทาง12แข่ง16
2: อมิตพุทธดีมั้ยเป็นกำลังใจให้วังแล้วกัน
1: นะครับอมิตพุทธของผมเจริญพรนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของฟุตบอลเอเชียนเกมส์มาฟุตบอลต่างประเทศบ้างเพราะว่าช่วงนี้เป็น
2: ขอฟุตบอลไทยอีกเรื่องได้ไ
1: หม
2: มีคนไลน์มาถามผมบอกว่าให้ช่วยอ่านผลฟุตบอล16ปีกอรอบ8ทีมสุดท้ายหน่อย
1: เชิญครับ
2: นะครับก็วันนี้นะครับก็เทพศิรินเป็นฝ่ายเอาชนะเดี๋ยวโรงเรียนอะไรล่ะผมต้องดูก่อนเอาชนะไปเสมอในเวลา 2-2 แล้วก็ชนะจุดโทษ4ประตูต่อ3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพี่หมอไปเจอกับผู้ชนะระหว่างอสัมชัญกับราชวินิตวังแก้ในวันที่1กันยายนะครับส่วนรอบรองอีกคู่หนึ่งตอนนี้นะครับอสัมทนเตะกับกันทาพิโลกันทาลมอยู
1: ่
2: นะครับถ้าชนะก็จะไปเจอคู่พรุ่งนี้ระหว่างสวนกุหลาบกับอบจ.ชัยนาทเล่นวันที่1แล้วก็16ปีกรมพละจะชิงกันในวันที่8กันยานะครับสำหรับทิพย์ทิรินผมพูดเป็นพิเศษนิดนึงแล้วกันน้องรักผมไพฑูรย์เทียบมาเป็นคนทำเดิมพันกันไว้พี่หมอถ้าได้แชมป์โต๊ะจีนหนึ่งโต๊ะ
1: โอ้โห
2: เป็นไงถ้าได้แชมป์มาจริงๆช่วยออกด้วยนะ
1: ก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลเมืองไทยนะ
2: ครับ
1: มาฟุตบอลพรีเมียร์เมื่อคืนเชลซีบุกเฉือนฟูลแลมดับเบิ้ลแมตช์ของกรุงลอนดอนสุดมันเลยนะครับ3ประตูต่อ2
2: ครับ
1: นะครับต้องบอกว่าเป็นการคุมทีมของซาบี้อลองโซให้กับทีมเชลซีนะครับเขาต้องบอกว่าสนุกนะครับเมื่อวานเนี่ยถ้าใครที่ดูภาพการแข่งขันเนี่ยเป็นการแข่งขันที่ผมว่าสนุกตั้งแต่นาทีแรกเลยเพราะว่าซาเปโดนะครับยิงให้นำตั้งแต่31วินาทีแรกจากการแอสซิสต์ของทางเจ้าอะไรเนี่ยดูดินิดนึง3คนเนี่ยโมกันโรเจอร์เจ
2: ้า
1: เปโดและโคพาเมอร์โคพาเมอร์จ่ายอย่างสวยเลย
2: เมื่อวานนี้3คนนี้มาเล่นดีอะตายน
1: ี่ใช่ใช่ก็
2: แล้วก็ยิงคนละลูกเลย
1: ประตูแรกก็ต้องบอกว่าทางเจ้าเปโดยิงเข้าไปนะครับในขณะที่แอสซิสก็อย่างที่หนุ่ยบอกนะครับก็คือโคพาเมอร์นะครับแต่ต้องบอกว่าฟูลแลมก็มีหือมีอือตีเสมอนะครับในนาที23อันนี้ต้องบอกว่าทิโมธีคัสตานยิงแล้วก็ไม่ใช่จอร์จคิงนะครับคนที่จ่ายบอลแอสซิสต์คือทิโมธีคัสตานแต่อันเนี้ยนะครับก็มีคนบอกว่าเป็นความผิดพลาดนะครับของทางผู้สาประตูนะครับก็เลยทำให้ฟูลแลมยิงตีเสมอได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่าทาง
2: เชลซี
1: มาขึ้นนำ 2-1 นะครับอันนี้ก็เป็นการยิงแบบประตูแรกของมอร์แกนโรเจอร์ที่ย้ายมานะครับในนาทีที่41แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยการนำ 2-1 นะครับแล้วพอครึ่งหลังเนี่ยนะครับพอเปิดมาเชลซีก็นำ 3-1 อันเนี้ยโอ้โหผมบอกเลยผมชมเลยนะครับชาวเปโดเนี่ยเขาเรียกตอนสมัยผมเป็นโค้ชเนี่ยนี่คือการมัดขากองหลังของคู่ต่อสู้เนี่ยนะครับให้อยู่กับเราแล้วก็โคพาเมอร์อ้อมหลังไปแล้วก็ชาวเปโดเนี่ยเช็คแล้วก็จ่ายบอลไม่ออฟไซด์แล้วก็ทางโคพาเมอร์เป็นยิงอันเนี้ยเป็นประเด็นที่ถ้าใครเป็นลูกศิษย์ผมนะไม่ว่าจะเป็นทางสินธนาทางจุฬานะครับทางมีบีซีเทโลคำว่ามัดขาเนี่ยไปดูเถอะครับลูก 3-1 เนี่ยชัดเจนนะครับแล้วฟูลแลมก็ยังไม่ยอมนะครับก็ไล่มาเป็น 2-3 นะครับจากจังหวะที่โรเบิร์ตซานเชสปัดบอลไม่ดีแล้วก็เป็นกอนซาโลกาเซียโขกซ้ำเข้าไปก็จบลงโดยที่เชลซีชนะฟูลแลม 3-2 ครับ หรือมีอะไรจะพูดไหม
2: ก็

0: สนุกดีเมื่อบอลเมื่อคืนนี้ต้องชมว่าเกมรุกของเชลซีดีนะ
1: ซาบีอลองโซมาทำ
0: แต่ระบบ3เซ็นเตอร์แบ็กยัง
1: เหมือนเดิม
0: แกว่ง
1: ๆยังเหมือนเดิม
0: นะครับ
1: อ่ะ
0: คู่อื่น
1: ๆมาพูดถึงมันโยบ้างหนุ่ยพูดนัดที่พ่ายแพ้ฮาวสตี้ได้เห็นอะไรไหมว่าทีมที่ขึ้นชั้นมาด้วยอันดับ6เพลย์ออฟมาอยู่ในพรีเมียร์ลงสนามนัดแรกเป็นเต็งตกชั้นอันดับหนึ่งเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของไมเคิลคาริก2ประตูต่อ0
0: ก็ต้องบอกว่าอันนี้เราไม่ทราบจริงๆนะพี่หมอว่าคาริกเนี่ยจัดทีมได้แค่นี้หรือสภาพของแมนยูมันมีอยู่แค่นี้นะครับ
1: เพราะว่าตัวผู้เล่นก็ชุดใหญ่อะ
0: บางคนเป็นตัวสำรองไงก็จัดผิดฝาผิดตัวกันไปหมดแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นได้ชัดๆเลยเกมคือเกมทางด้านซ้ายเนี่ยมันไปหมดเลยนะครับเกมทางด้านซ้ายกลายเป็นปัญหาใหญ่ๆขณะที่เกมรุกทางด้านขวาซึ่งต้องขยับเอมเบอร์โมไปเล่นเพราะว่าอามัดอยู่ดีก็หายสาบสูญไปโดยไร้ร่องรอยแล้วก็โยกมาเทอุสคุนย่าเข้ามาเป็นกองหน้าจำเป็นเกมมันโดนปิดสนิทเลยอ่ะพี่หมอแล้วก็อย่างหนึ่งของแมนยูเฉพาะแมนยูก่อนนะผมว่าเกมรับยังคงมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนเอ็ดนัดที่แพ้บิลานเลยพี่หมอผมว่าลูกชอมันช้าแล้วหมดสภาพไปแล้วอ่ะ
1: ก็ครับก็เป็นผู้เล่นจริงๆแล้วหนุ่ยนะผมเองเนี่ยไม่ใช่เถียงแทนนะ
0: ครับ
1: คือคนนักเตะที่ทางไมเคิลคาริกส่งเนี่ยอย่างแดนกลางก็ตัวใหม่อย่างอันเดซานโตสนะครับเทเลมันนะครับแล้วก็สาประสานในเกมลุกนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกกูบูโนแฟนนันหรือว่าเอมโบโมแล้วก็ศูนย์หน้าเป็นคุณย่าก็ชุดใหญ่แต่ที่ผมอยากให้หนุ่ยพูดก็คือว่าทีมอย่างเฮาซิตี้เนี่ยสามารถเอาชนะทีมแมนยูได้เนี่ยใครไม่อายผมอายนะผู้จัดการทีมอย่างเซอร์เกย์จาคิโรวิชเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้ซื้อตัวใหม่มามากมายเลย
0: คือประเด็นที่หนึ่งเนี่ยผมว่าวันนั้นนะผู้รักษาประตูของเฮาเขาดีสองเนี่ยนะพี่หมอการขาดคาเซมิโร่เนี่ยไปเนี่ยมันเหมือนกับสมดุลของทีมมันเสียจริงๆนะไอซานโต้ไอเทอร์มันอะไรออกมาที่มาเนี่ยผมว่ามันแทนไม่ได้สิ่งที่ผมสงสัยคือทำไมไม่เอาไมนูลงแล้วเอาคู่ที่ลงไปเพื่ออะไร
1: ไม่คือหนุ่ยพูดก็มีเหตุผลแต่ผมถามว่าเอาแล้วไมเคิลคาริกคุณไม่ได้สอนหรือว่าไอ้สิ่งที่คุณต้องการให้เล่นคืออะไรในวันแรกที่คุณแพ้เฮาสตี้เนี่ยประเด็นที่เห็นชัดก็คือนักเตะต่างคนต่างเล่นใช้ความสามารถเฉพาะตัว
0: ใช่
1: แล้วก็แนวรับเนี่ยผมบอกว่าทั้งอันเดนเฮเวนนะครับกับแม็กควายเนี่ยใส่เสื้อคนละทีมมันไม่มีการประสานการกันเลยอันนี้ไม่รู้นะในมุมมองผมบอกว่าผมเชียร์แมนยูนะที่ผมพูดเนี่ยเพราะผมไม่สบายใจอ่ะถ้าไมเคิลคาริกทำได้แค่นี้ผมดูแล้วเนี่ยโอ้โหผมมองว่าแมนยูปีนี้มีลุ้นแชมป์อ่ะ
0: ใช่เราคิดอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าในล็อกอาจจะต้องปรับทีมกันพอสมควรโดยเฉพาะข้างซ้ายแหละโดกูมันไม่เวิร์กพี่หมอ
1: ใช่
0: เอาตรงๆเลยนะ
1: ถูกต้องอันนี้เห็นด้วยเลยโดกูไม่เวิร์ก
0: ก็อาจจะต้องขยับคุณย่าไปซ้ายเหมือนเดิมคราวนี้มันต้องดูความฟิตของเบนจามินเชสโก้ว่ามันไหวหรือเปล่าเพราะว่าที่ลงไปในช่วงของครึ่งชั่วโมงสุดท้ายหายยิบกิ
1: ๊บไม่แล้วโดกูเป็นผู้เล่นเก่าของแมนยูหรือเปล่าฤดูกาลที่แล้ว
0: ใช่
1: แล้วเขายังไม่รู้จักวิธีการเล่นของไมเคิลคาริกเหรอ
0: ก็คาปีที่แล้วที่เล่นกับอาร์เซนอลเล่นอย่างเทวดาเลยไงพอเจ็บมากลับมาอุ่นเครื่องเนี่ยเล่นไม่ดีสักนัดเลยนะแต่มันยิงประตูได้ไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงเอาอย่างนี้เดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยแมนยูจะเจอกับอีควิดถ้ายังเล่นอย่างนี้อีกก็เอวัง
1: ครับนะอ่ะเรื่องของแมนยูอย่าพูดเยอะ
0: คือ
1: ผมเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับปีก่อนๆเนี่ยพอไม่เชียร์เนี่ยก็มีคนบอกว่าผมเนี่ยไม่ซัพพอร์ตปีนี้ผมซัพพอร์ตเต็มที่เลยนะครับใครที่มาพูดถึงแมนยูไม่ดีผมโกรธนะผมบอกให้นะ
0: อาร์เซนอลเยอะมากพูดเรื่องสบายสบายใจนี่ว่า
1: อันนี้ตบเด็กเลยโคเวนทรี
0: ไม่มีอะไรสู
1: ้เอาคลาสไม่ต้องพูดมาก
0: ต้องติดตามนักฟุตบอลคนนี้คริสตอสโซคริสมาจากไหน
1: เก่งมาก
0: มาจากขอบบูธแล้วเล่นแบบโอ้โหเหนือมากๆจริงๆนะ
1: ถูกต้องแล้วมาประสานกับผู้เล่นคนเดิมๆของอาร์เซนอลภายใต้การคุมท
0: ีมแล้วอาร์เตต้าเนี่ยเหมือนกลับใจได้ไม่เหมือนคาลิกยังดันทุลังใช้โดกูอาร์เตต้าเนี่ยรู้สึกรู้ตัวแล้วว่าการใช้มาดูเอก

0: เอ๊ะมันไม่เวิร์กเอาจาก้าลงมามันดีกว่าเยอะ
1: ถูกต้อง
0: คนละเรื่องกันเลย
1: อันนี้ไม่ต้องพูด 3-0 นะครับอ่ะมาลิเวอร์พูลเสมอกับนิวคาสเซิล 2-2
0: ลิเวอร์พูลเนี่ยน้องบาสเขาไลน์มาบอกผ
1: ม
0: เขาบอกขยี้คู่นี้เยอะๆก็เป็นทีมที่ใช้เงินเยอะเปลี่ยนโค้ชทั้งคู่เอาอย่างนี้ก่อนแล้วก็มีความหมายอันหนึ่งก็คือทั้งสองทีมเป็นต้นสังกัดเคยเป็นต้นสังกัดของเควินคีแกนอดีตนักเตะยอดเยี่ยมยุโรป2สมัยซ้อนอดีตนักฟุตบอลที่ทำให้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ยูโรเปียนคัพซึ่งก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในยุคนี้แหละพี่หม
1: อ
0: ก็มีพิธีอำลากันจบไปแบบผมว่าสมน้ำสมเนื้อนะ 2-2 ไฮไลท์อาจจะอยู่ที่ลูกจุดโทษลูกนั้นซึ่งพี่หมอว่ามันได้ไหม
1: ไม่ต้องมันแน่นอนคือชัดเจนนะครับอย่ามาพูดว่าไม่ได้คือกรรมการก็ประกาศภาพช้าก็เห็นชัดนะครับผมคิดอย่างนั้นนะ
0: ผมมองเหมือนพี่หมอนะว่าบางคนเขาบอกว่าตัวของลูอิสฮออยู่ในตำแหน่งก่อนแล้วไอ้ลิเวอร์พูลเนี่ยวิ่งเข้ามาชนนะครับก็คือคูบ้าใช่ไหมที่วิ่งเข้ามาชนจำผมว่าตำหนักกันนั้นยังไงก็จุดโทษเพราะฉะนั้นแฟนนิวคาสเซิลกับกองเชียร์ทีมอื่นที่ไม่ใช่กองเชียร์ลิเวอร์พูลผมว่ายอมรับเธอครับว่ามันเป็นจุดโทษจริงๆ
1: ถูกต้อง
0: แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดใน2ทีมนะพี่หมอก็คือนิวคาสเซิลที่ขายผู้เล่นหลักๆออกไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีกอร์ดอนที่ไปอาร์เซนอลนะกับเล่นดีเกินคาดฮะ
1: บูโดกิมาไล
0: ใช่
1: นะครับคือต้องชมนะคร
0: ับ มัตเตอัสไจเลอร์มันเก่งฮะ
1: ไจเลอร์เนี่ยผมว่าคือใช้ผู้เล่นที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็สามารถเล่นได้ดีอันนี้คือตัวอย่างของผู้จัดการทีมที่ผมใช้คำว่ามีความรู้มีความสามารถ
0: ครับก็ดูเกมลุกเขาดีพี่หมออีลังก้าวิซ่าฮาวิบาลมันเล่นดีฮะนะครับอันนี้เป็นทีมดูซิว่ามันจะยืนระยะได้สักขนาดไหนเพราะเสียตัวผู้เล่นหลักๆไปเยอะจริง
1: ๆ
0: ขณะที่ลิเวอร์พูลนะครับอีลาโอล่าการจับเอาเอ็นกูโมฮาไปเล่นขวาในมุมผมนะพี่หม
1: อ
0: เสียของนะครับคือเด็กคนเนี้ยน่าจะเล่นทางซ้ายมากกว่าแต่น่าจะออกรู้เก่งใจกักโปเขาแหละ
1: ใช่
0: นะครับกักโปก็ทำได้ตามมาตรฐานของตัวเองแหละได้บอลทางซ้ายเสร็จก็พยายามตัดเข้าไปเพื่อจะยิงประตูด้วยตัวเองเล่นบอลเหมือนเดิ
1: ม
0: แต่กลับไปกลับมากลายเป็นคนที่เล่นดีที่สุดในลิเวอร์พูลในนัดนั้นฮะแล้วคนที่น่าสงสารที่สุดที่บอกอีซัก
1: อีซัก
0: โอ้โหทำอะไรก็ผิดไปหมดอะ
1: ถูกต้องคือต้องยอมรับว่านักเตะในทีมลิเวอร์พูลตอนนี้ยังไม่เข้าใจแท็กติกของอีราโอล่านะครับแล้วก็ทำได้แค่เสมอกับนิวคาสเซิลในนัดแรกเนี่ยก็ไม่เสียหายนะแล้วก็การยิงของโคดี้กักโปเนี่ยก็เราไม่ได้เห็นนะการยิงแบบนี้มานานมาก
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็การให้โอกาสนะครับกับเอ็นกูโมล่าเนี่ยก็เห็นอย่างที่หนุ่ยบอกเพราะว่าทางฝั่งซ้ายเขาจะมีประโยชน์มากกว่านะครับอ่ะก็
0: แล้วอีกอันหนึ่งที่แฟนลิเวอร์พูลก็ภาวนากันเอาเองแล้วกันนะครับเล่นกับนิวคาสเซิลนัดนั้นนะพี่หมอ
1: คร
0: ับ เกมรับนี่โหรูรั่วช่องว่างบานตะเกียงแผลเดิมๆเลยคือโยนเข้าไปหาคู่เซ็นเตอร
1: ์
0: คู่เซ็นเตอร์ลิเวอร์พูลบ่งกลับไปให้กองหน้าฝ่ายตรงข้ามเล่นแล้วก็เลือกวางบอลเอาตามอัธยาศัยหลุดไปเดี่ยวๆถึงเส้นหลังนับไม่ถ้วนจริงๆนะพี่หมอผมว่าเป็นปัญหาที่อีราโอลาต้องเล่นแก
1: ้
0: นะครับอันนี้เป็นลิเวอร์พูล
1: มาแมนซิตี
0: ้แมนซิตี้ขาดเป๊ปเหมือนขาดใจพี่หมอ
1: ถ
0: ู
1: กต้องนะครับคือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าไม่ยืนอยู่เนี่ยมันทำให้นักเตะในทีมของลิเวอร์พูลในทีมของแมนซีเนี่ยเขาเรียกว่าขาดความยำเกรงมาเรสก้ายังไม่มีบารมีมากพอ
0: บอลเหมือนผมพูดตรงๆนะบอลเหมือนปัสสาวะไม่สุดแต่พี่บอก ไปอย่างนี้จริงๆนะคือมันไปได้มันคอนโทรลได้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายมันไม่รู้จะจบยังไง
1: ถึงจะชนะนะ แต่น่าเป็นห่วงสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะ
0: ไม่ดีเท่ากับเมื่อปีที่แล้ว 2-3 ฤดูกาลที่แล้วนะครับเอาโปรแกรมสัปดาห์หน้าก่อนแล้วกันเพราะวันนี้พรุ่งนี้มีนะแอดครับทีมของพรีเมียร์ลีกลงสนามนะยกเว้นผู้ที่ไปยุโรปก็ยังไม่ได้ลงนะครับวันคืนวันศุกร์ครับตีสองพาเลตเจอแมนซิตี
1: ้
0: คือวันเสาร์6 โมงครึ่งลิเวอร์พูลเจอฟอร์เรสต์ หงหลงป่าประจำนะเดี๋ยวช่วงหลังๆนะเจอฟอร์เรสที่ไหนลิเวอร์พูลหลงทุกทีนะสามทุ่มก็มีบอร์นมัธเจอเอเวอร์ตันนะครับโคเวนตี้เจอฟูลแลมนะครับเวลา 5:30 น.สเปอร์เจอนิวคาสเซิลหัวสเปอร์ 3-0
1: ครับ
0: ไม่น่าเชื่อนะว่าเละขนาดนั้นซื้อตัวมาก็เยอะนะ
1: เห็นด้วยเห็นด้วย
0: วันอาทิตย์ครับ 2:00 น.เชลซีเจอไบตันนะครับลีดเจอแบนฟอร์ดชันเดอร์แลนด์เจอฟูลแลมแล้วก็ 4:30 น.แมนยูเปิดโอลด์แทรฟฟอร์ดเจออิปสวิชส่วนคืนวันจันทร์ที่2ก็เป็นแอสตันวิลล่าที่เกมแรกโอ้โหโดนไป4เม็ด
1: ครับ
0: จะเจอกับอาร์เซนอลติดตามกันก็แล้วกัน
1: ครับ
0: อ่ะครับ
1: มาที่ข้อความเลยค่อนข้างเยอะนะหนุ่ยนะ
0: ครับ
1: ผมเห็นด้วยกับคุณหนุ่ยครับเวียดนามได้บอลเราจ้องอย่างเดียวทำไมไม่เข้าไปหาบอลครับอย่างไรก็ตามผมจะมีความสุขมากถ้าเราเล่นเต็มที่และสู้ตายครับ
0: แต่ผมเห็นด้วยกับแมสเสจของคุณครับ
1: นะครับ เขาบอกว่าระดับอาเซียนซิโก้ทำต้องบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบครับพี่หมอนะครับเนี่ยเหมือนอย่างที่หนุ่ยพูดนะครับบอลไทยชุดเล็กก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วครับปล่อยให้เขาทำงานหรือครับอย่าไปวุ่นวายดีกว่า
0: อย่าไปคิดมากใช่ไหม
1: อย่าไปคิดมากเลย
0: อย่าไปติเขามากอ่ะผมขออนุญาตเดานะครับเพราะแมสเสจมันมาไม่ชัด
1: เขาบอกว่าคิมซังซิกเก่งกว่าแอนโทนีฮัตสัน
0: ยังไงดีล่ะ
1: ก็จริง
0: ก็มีส่วน
1: ถ้าเขาชนะเขาก็ต้องดีกว่านะครับส่วนเขาบอกว่าอาหมอบอกเจริญพรชุดเอเชียนเกมต้องตัดกรรมด้วยนะอาหมอบรูโน่ของอาหมอหายไปไหนอาหมอจากเด็กนน
0: ท์แม่เดี๋ยวต้องแบ่งออกเป็น2ท่อนนะเจริญพรแล้วตัดกรรมคืออะไรไม่เป็นไรเห็นด้วยกันแล้วกันนะครับส่วนบรูโน่ของอาหมอหายไปไหนก็มันโดนถอยลงไปบอมลูกล่างๆหมายถึงบรูโน่เฟร์นันเดสป
1: ่
0: ะ
1: ไม่เขาอยู่กับไมเคิลคาลิกมาตลอดเขาจะไม่เข้าใจวิธีเล่นหรือหนุ่ยแล้วเนี่ยถามว่าวิธีเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโอ้โหมันทำให้ผมปวดใจมากนะโอ้โหนัดแรกแต่เขาบอกว่าไงว่าหนุ่ยเมื่อไรก็ตามที่แมนยูเนี่ยนะครับแพ้นัดแรกพอจบฤดูกาลเนี่ยเราจะได้โควต้าไปแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทุกครั้งแต่ถ้าเราเนี่ยนะชนะในนัดแรกบางครั้งเราจะไม่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่เขาปลอบใจตัวเอง
0: กันเดี๋ยวอันนี้นะเขาเป็นเคล็ดหรือเป็นขัดหรือ
1: น
0: ี่
1: เขาบอกเอาสถิติมาคุย
0: หรอ
1: เออ
0: เอาว่าชนะบ่อยๆดีกว่า
1: เขาบอกว่าชนะนัดแรกเนี่ยเปิดฤดูกาลเมื่อไหร่เนี่ยเรามักจะถ้าชนะนัดแรกเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่ถ้าเราแพ้นัดแรกเนี่ยได้ไปทุกปีฟังแล้วเป็นไง
0: เอาเอาน
1: ี่ได้บาเลบามาอีกแล้วนะ
0: แ
1: มนยูเนี่ย
0: เอามาทำไม
1: อุ้ยแหม
0: ปีที่แล้วเล่นแบบไม่ได้เลือกเอาถึงตรงเลย คือผมมองอย่างนี้ว่ากลางอัมบาเลบามาก็ดีนะแต่สิ่งที่มันเร่งด่วนจริงๆผมว่ากองหลังกับกองหน้ามันควรจะมาก่อนนะ
1: กองหลังเนี่ยโอ้โหริมเส้นสองข้างเนี่ยมันไม่ไหวแล้วผมดูทั้งลุกชอทั้งดาโล
0: อุยดาโลมันไปไม่ไหวแล้วนะครับ
1: เขาบอกว่าเสียดายโอกาสของอิคลาสกับอนันต์อยู่ทีมใหญ่แต่ลงน้อยเพราะว่าเน้นต่างชาติ
0: เดี๋ยวรอวันศุกร์คุณอ๋อมาแล้วกันไอ้7ลงได้7ท้วนเนี่ยก
1: ับ
0: สมัยก่อนที่เป็น5บวก2บวกโควต้าอาเซียนน่ะคือเราพูดหลายครั้งแล้วครับท่านผู้ฟังว่าแบบไอ้7เนี่ยมันบางทีมันก็ปิดโอกาสนะฟุตบอลไทยนะ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: มีคนนึงผมอ่านข่าวอยู่แบบเขาบอกว่ามันเกิดประโยชน์กับสโมสรที่ได้ไปเล่นตัวของ AFC แชมเปี้ยนลีกแต่ว่าในภาพโดยรวมของวงการฟุตบอลไทยเนี่ยมันส่งผลกระทบเยอะมากๆนะ
1: แล้วมีใครกล้าพูดไหม
0: ก็เรานี่ไง
1: ก็เดินพูดเลย เอาเลยเนี่ยตอนน้องอ๋อมาจัดให้ผมยุเลย เอาเลย นะครับก็ okay. เป็นเรื่องราวของสปอร์ตใจในวันที่หนุ่ยนนทรีมาจัดนะครับต้องบอกว่าวันพฤหัสจะเป็นน้องเจตมาจัดนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าน้องหนุ่ยจะมาวันอังคารนะครับก็บอกแฟนรายการสปอร์ตใจไว้ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อน
0: สวัสดีครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟทิกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟทิกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิ

0: ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีกาสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีกาเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: กอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: สวัสดีครับ 17:34 นาทีนะครับนายที่นายกูรูครับวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2569นะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่อู๋ครับอุดมศักดิ์สุวัฒโรภาสพงษ์แล้วก็ผมยุทธชัยจิรขวัญชัยเช่นเดิมครับ
2: ครับผมก็กลับมาวันนี้ก็สบายๆ SMS อะไรน่าจะได้เต็มที่แล้วเมื่อวานบอลเยอะนะครับไม่ได้ไปแตะ YouTube เลยวันนี้ก็น่าจะสบายๆส่งกันมาได้เต็มที่เพราะว่าฟุตบอลก็จะเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไม่ได้เยอะเนาะ
1: แล้วก็
2: รวมไอ้คาราบาวครับนะครับ
1: วันนี้มีคาราบาวครับด้วยนะครับเป็นรอบที่2ซึ่งรอบนี้เนี่ยจะมีทีมที่เล่นในลีกสูงสุดหรือว่าพรีเมียร์ลีกลงสนามละ
2: ครับ
1: แต่ว่าทีมที่ไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปยังไม่ได้เตะรอบนี้ต้องรอรอบหน้าคือรอบ3
2: พวกนี้ก็จะมีพวกลีดพวกเวสต์แฮมอะไรพวกนี้นะครับ
1: แต่วันนี้ก็น่าดูหลายคู่นะแล้วก็มีถ่ายทอดสดด้วยนะครับมีอิปสวิชนะครับเจอเลสเตอร์อันนี้สวนทางกันเลยนะ
2: ครับ
1: อิปสวิชนี่เลื่อนขึ้นมาในพรีเมียร์ลีกเลสเตอร์นี่ตกไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพแล้วรู้สึกว่า2เกมแรกนี่ก็ยังไม่ชนะใครด้วย
2: อยู่อันดับที่18อ่ะเลสเตอร
1: ์นะฮะหรือว่าทีมอย่างโคเวนทรีนี่ไปเยือนพรีมัตนะครับแล้วก็มีคู่ที่พรีเมียร์ลีกเจอกันเองด้วยแล้วก็เพิ่งเจอกันไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วย
2: เพิ่งจะมีดราม่ากันท้ายเกมเอง
1: นอตติงแฮมฟอร์เรสต์กับลีดยูไนเต็ดนะครับ
2: เล่นในบ้านต่อกันอีกรอบนึงด้วย
1: ซึ่งฟอร์เรสต์เนี่ยแพ้ไป 0-1 โดนช่วงท้ายเกมเดี๋ยวจะได้ล้างตานะครับในเวอร์ชั่นฟุตบอลถ้วยคาราบาวคัพนะฮะ
2: ครับ
1: วันนี้ทางโมโนแม็กซ์เนี่ยโอ้โหดูตามโปรแกรมนี่ถ่
2: ายคู่เลย
1: Forest กับ Leeds นะครับ Birmingham กับ Brentford Southampton กับ West Ham Stoke กับ Hull City Sheffield Wednesday กับ Wolverhampton Plymouth กับ Coventry Ipswich กับ Leicester ถ่ายหลายคู่เลย
2: ครับนะฮะแต่ไฮไลท์วันนี้ก็น่าจะเป็น Forest กับ Leeds แหละมั้ง
1: ใช่ใช่
2: เพราะมันทีมจากลีกสูงสุดด้วยกันแล้วเพิ่งเจอกันมาด้วยนะครับ
1: ถูกต้องนะครับแล้วก็วันนี้มี La Liga สเปนนะครับเกมตกค้าง1คู่ด้วยนะครับ Valencia เจอกับเลอัลเบติสนะครับ
2: ครับ
1: ก็ทูวิชั่นบีอินสปอร์ตนะครับก็ถ่ายทอดสดการแข่งขันคู่นี
2: ้
1: แล้วก็จะมียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับตอนนี้ก็ดำเนินมาถึงรอบเพลย์ออฟนัดที่2แล้ว
2: ครับ
1: นะซึ่งผู้ชนะรอบนี้

0: ก็จะได้เข้าไปแข่งขันในรอบลีกเฟสนะครับวันนี้3คู่นี่ก็มีถ่ายทอดสดทาง BeIN Sport True Vision Now ทั้ง3คู่เลยนะครับ
1: ครับ
0: มีซาบ้านะฮะทีมแชมป์ลีกอาเซอร์ไบจันเจอกับฮาเปอเอลเบียเชวาจากอิสราเอลโบโดกลิมนะครับจากนอร์เวย์เจอกับเอนิชิไนเมเกนนะฮะทีมจากลีกเนเธอร์แลนด์ลีกฮอลแลนด์นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ LASK นะครับจากลีกออสเตรียเจอกับกาสโกเซลติกแชมป์ลีกสกอตแลนด์ฤดูกาลล่าสุด
1: ครับ
0: ก
1: ็ช่วงนี้ทีมที่คุ้นหน้าคุ้นตา
0: พอจะคุ้นพอจะคุ้น
1: พอจะคุ้นกันแล้วนะครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อวานก่อนนะครับก็สรุปก่อน1รอบแล้วกันนะครับก็พรีเมียร์ลีกเนี่ยเกมที่คาวินคอตเทจครับเป็นดาร์บี้แมตช์ของมหานครลอนดอนนะครับ
1: ครับ
0: ฟูแลมนี่แพ้เชลซีไป2-3
1: ก็มามีหนังชีวิตในช่วงท้ายเกมนะ
0: ก็เสียวๆหน่อยแต่ว่า3แนวรุกนี่ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มสมราคานะครับมอร์แกนโรเจอร์โคพาเมอร์แล้วก็ชาวเปโด
1: ใช่3คนที่เมื่อวานนี้เด่นนะครับ
0: ส่วนลาลิก้าสเปนเนี่ยเสมอกันไปทั้ง2คู่เลยนะครับโอซาซูน่ากับเลบันเต้0-0แล้วก็น้องใหม่เจอกันเองนะครับมาลาก้ากับเดปอร์ติโวลาโคลุญญา1-1
1: ครับ
0: ขณะที่เซเรอาเนี่ยลาซิโอนี่ชนะได้นะ
1: โอ้โห
0: บุกไปชนะโบโลญญา1-0ได้ประตูจากดาวิเดฟลาเตซี่นะครับอดีตนักเตะของอินเตอร์มิลานทำประตูชัย
1: ก็ไปยืมมาแล้วก็เป็นตัวสำรองนะครับตัวทีเด็ดด้วย
0: โอ้ส่วนอีกคู่นึงโรม่านี่ต้องบอกว่าฮอตจริง
1: ๆฮัล
0: โลฟิออไป4-0แล้วก็ดอนเยลมาเล่นแฮตทริกปาโลดีบาร่าก็แฮตทริกแต่ว่าเป็นแฮตทริกแอสซิสต์นะ
1: ก็ถือว่าเป็นโชคดีของโรม่านะเพราะว่าตอนต้นฤดูกาลก่อนจะเปิดเนี่ยมีข่าวเหมือนดิบาร่าจะไปสุดท้ายไม่ได้ไปนะโหแล้วเมื่อวานฟอร์มอย่างเทพเลย3แอสซิสต์อีกคนหนึ่งแฮตทริกนะครับ
0: ดอนเยลมาเล่นนี่โอ้โหตอนอยู่แอสตันวิลล่าก็ไม่เห็นเก่งขนาดนี้นะ
1: ตอนอยู่ดอร์ทมุนด์มันก็เห็นมันคมอย่างนี้เลยไอ้นี่ยิงมันเข้ายิงมันเข้าเลย
0: ถ้าจำไม่ผิดตอนบอลโลกเนี่ยนัดแรกของทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยมันก็เป็นตัวจริงนะ
1: ใช่
0: แล้วก็รู้สึกเล่นไม่ออกอะไรเงี้ยแล้วก็หลุดยาวเออแต่ว่าอู๋พออยู่กับโรม่านี่มันเหมือนมันได้พลังพิเศษอะไรสักอย่างมันยิงตั้งแต่ครึ่งซีซั่นก่อนแล้วอ่ะ
1: ก็โหย้ายไปนี่ยิงรัวๆเลยอ่ะ
0: อ
1: ันนี้แปลกมาก
0: สถิติดีมากนะครับสำหรับดอนเยลมาเล่นกับทีมหมาป่าโรม่านะครับ
1: และนี่เปิดหัวอย่างแจ่มเลยนะแฮตทริกไปแล้วนะครับฟอร์มดีมากนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปรอดูใน UCL นะว่ายังเปรี้ยวอยู่หรือเปล่านะครับดอนเยลมาเล่น
0: นะฮะอ่ะทีนี้ก็มาดูกันที่พรีเมียร์ลีกนะครับเกมฟูลแลมกับเชลซีนะครับก็เมื่อวานนี้จัดตัวเนี่ยอาบาโลอาเบลัวนะครับเจอกับชาบีอาลองโซก็เป็นกุนซื้อใหม่ทั้งคู่เลยนะครับทั้งฟูลแลมทั้งเชลซีทางฟูลแลมเมื่อวานนี้การจัดตัวนี่ถือว่าตามที่พรีวิวเลย
1: ครับ
0: ประตูก็เลโน่กองหลังกาสตานะครับโรบินสันกูเอนก้าแล้วก็บาซี่นะครับมิดฟิลด์เนี่ยเป็นเบอร์เก้กับอีโวบี้ตัวรุกมีนักเตะมาอย่างปาราซิออสจอร์ดคิงนะครับแล้วก็ออสการ์บ๊อบนาเปาก็กอนซาโลกาเซียอดีตกองหน้าดาวรุ่งของเรอัลมาดริดนะครับ
1: ครับก็มีตัวเก่าแล้วก็ผสมกับตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมานะครับ
0: ส่วนเชลซีเนี่ยเมื่อวานในแบบก็เปลี่ยนทีก็พลิกพอสมควรประตูเนี่ยโรเบิร์ตซานเชสแนวรับเนี่ยหย่อนจอร์ดอาร์เชมโปงลงตัวจริงเฉยเลย
1: จับไปเป็น3เซนเตอร์นะเล่นหลัง3นะ
0: เล่นกับมาร์คซองลาครัวแล้วก็ลีไวโควิลนะครับแล้วก็คู่กลางเนี่ยขายไปทั้งไกเซโดขณะที่เอนโซเป็นสำรอง
1: ครับ
0: ไกเซโดที่ตามข่าวบอกเจ็บเล็กน้อย
1: ครับ
0: ตอนแรกไม่มีข่าวก็งงเหมือนกันไปไหนฮะก็เลยต้องใช้ลาเวียคู่กับเจมส์นะครับวิงแบ็คขวาเนี่ยมาโลกุสโตวิงซ้ายจอเรลฮาโต
1: ครับ
0: นะว่าตอนแรกก็เก่งว่าทางขวาเนี่ยเปโดเนโตทางซ้ายน่าจะเป็นนักเตะใหม่ใช่ไหมฮะที่ไปเอามาใครนะไอ้เจ้า
1: ปาเลต้า
0: ปาเลต้านะฮะกลายเป็นเมื่อวานนี้ก็ไม่มีชื่อเหมือนกัน
1: ตอนอุ่นเครื่องนี้ใช้ทุกเกมเลยอ่ะปาเลต้านะครับ
0: เฉพาะเกมจริงนัดเปิดฤดูกาลหลุดนะครับ
1: ไม่มีชื่อนะครับ
0: ส่วนตัวรุกนี่มาตามโผเลยโคพาเมอร์มอร์แกนโรเจอร์แล้วก็ชาวเปโดโดยเฉพาะพาเมอร์กับมอร์แกนโรเจอร์นี่ก็เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกันตั้งแต
1: ่
0: สมัยเป็นตัวเยาวชนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วย
1: ใช
0: ่ก็เปิดมาเนี่ยโอ้โห30เอ็ดวินาที
1: ครับ
0: นะฮะโคพาเมอร์จะให้ชาวเปโดหลุดไปยิงก่อนเลย 1-0
1: แต่ชาวเปโดเองก็ต้องยอมรับนะกับการเล่นเป็นกองหน้าไว้ใจได้เนาะ
0: ครับ
1: หลุดไปแล้วก็ยกแบบนิ่มๆเลยนะครับ
0: แต่ว่าก็โดนจอร์จคิงนะครับตีเสมอ 1-1 ลูกนี้ก็ต้องตำหนิโรเบิร์ตซานเชส
1: โอ้โหมันยิงง่ายเหลือเกิน
0: เสาแรกนี่ขอโทษนะครับรถไฟฟ้า BTS เนี่ยแล้วมุดเข้าไปยังได้เลยนะฮะ
1: แล้วมีมุมเดียว
0: ครับ
1: ไอ้หลุดไปแล้วยิงยากมากนะเพราะมันมีมุมเดียวแต่โอ้โหแต่ยิงมันเข้าอ่ะนะครับ
0: นะ
1: โอ้ดูแล้วหนักดักที่ประตูเนี่ยแหละ
0: แต่ก็พลิกมานำ 2-1 ช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับจังหวะลุยของทางแม็กซ์ซองลาครัวนะฮะ
1: คัดแบ็คมาสวยเนาะ
0: แล้วดึงกองหลังดึงประตูไปเทไปทั้งเสาแรกแกหมดเลยสุดท้ายได้ตบกลับมาตรงกลางนี่โล่งๆเลยครับมอร์แกนโรเจอร์นะฮะ
1: เลือกเลยเพราะตอนนั้นมีเชลซีอยู่3ตัวสุดท้ายมาถึงโรเจอร์พอดีก็เลยแปรยัดเข้าไปนะครับนำ 2-1 เนาะก่อนจบครึ่งแรกนะคร
0: ับ ใช่แล้วครึ่งหลังเนี่ยเล่นมาแป๊บเดียวก็หนีเป็น 3-1 นะครับจากจังหวะชาวเปโดจ่ายถวายพานคืนให้กับโคพาเมอร์
1: จ่ายแล้วพาเมอร์ก็ซัดด้วยซ้ายเข้าไปนะ
0: ซัดลอดดาร์กนะฮะลอดขาของแบเลโน
1: เกมเหมือนจะขาดนะ
0: แต่ว่าก็ฟูลแลมมีฮึดนะครับมันไล่เป็น2-3จากจังหวะซ้ำของกอนซาโลกาเซีย
1: ก็ถือว่าจะเรียกว่าซ้ำได้หรือเปล่าเพราะเหมือนบอลมันกระดอนมาโดนตัวแล้วก็เข้าไปเลยเขาไปยืนตรงนั้นพอดี
0: แต่หลังจากนั้นนี่ก็เชลซีก็ถือว่าก็ยังนิ่งพอแต่ก็โหเป๋ไปเป๋มาเหมือนกันนะฮะฟูลแลมก็มาเป็นชุดเพราะว่าเติมตัวรุกอย่างพวกซัสยองโรดิโกมูนิสนะครับพวกทางด้านเควินลงมาส่วนเชลซีก็เปลี่ยนเอาเอนโซเปลี่ยนเอาปาร์บชาวาเลียนะครับแบ็คซ้ายตัวใหม่เนโต้แล้วก็โจนี่เควนด้าแล้วก็เอสเตวาลลงมาเล่น
1: ครับ
0: สุดท้ายก็ประคองสกอร์เก็บ3แต้มไปได
1: ้แต่ก็ท้ายเกมก็ต้องไปดูอาการของโคพาเมอร์นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเจ็บไปก็เลยต้องเปลี่ยนเอาเอสเตวาลลงมาช่วงท้ายนะครับ
0: แต่เมื่อวานนี้ต้องยอมรับว่า3ตัวรุกนี่เล่นได้ดีเข้าขาแล้วดูเซนต์บอลนี่เคมีตรงกันเลยนะ
1: แล้วเหมือนอารมณ์ว่าพาเมอร์มันได้คู่หูแล้วอะเพราะก่อนปีที่แล้วมันเดี๋ยวไปเล่นตรงกลางเดี๋ยวไปเล่นปีกเดี๋ยวอะไรบ้างพอมีโรเจอร์อยู่แล้วอย่างยุทธบอกคือด้วยความที่มันเคยเล่นด้วยกันมาก่อน
0: ใช่ใช่
1: แล้วเข้าขากันมากนะครับจังหวะจ่ายจังหวะแทงให้กัน3คนนะโอ้ยแต่ผมว่า3ตัวข้างหน้าแต่ฝั่งแนวรับอย่างน่ากลัวอยู่โรเบิร์ตซานเชสผมเปลี่ยนที
0: คือแนวรับเนี่ยผมว่าโควิลเนี่ยหายเจ็บกลับมาได้ลาครัวเนี่ยผมว่าโอเคนะ
1: เมื่อวานลาครัวมาแบกเลย
0: แต่ประตูเนี่ยยังเพราะดูจากชื่อชั้นระเบิดซานเชสที่มันก
1: ็ยิงเป็นเข้าอ่
0: ะ
1: ยิ่งโดยเฉพาะลูกแรกอ่ะมัน
0: จริงๆตอนนี้เนี่ยแอสตันวิลล่าหาทางปล่อยเอมี่มาร์ติเนสอยู่นะ
1: ครับ
0: จริงๆก็น่าสนนะไหนๆก็ลงทุนขนาดนี้แล้วเนี่ยกับฟันซื้อโกดีๆสักตัวนึง
1: ไม่แล้วไอ้ซานเชสเนี่ยมัน 2-3 ปีแล้วนะที่แฟนๆเชลซีด่ามาตลอดไอ้สำรองมันไอ้เกนเซ่นก็ไม่ดีใช่ไหมประตู1ประตู2เขาไม่ดีทั้งคู่นะครับ
0: ครับผมนะฮะก็ต้องดูว่าจะมีแก้ปัญหาตรงนี้หรือเปล่านะครับก็สำหรับเชลซีเมื่อวานก็ถือว่าได้รับคำชมนะครับเกมรุกเนี่ยแต่ว่าเกมรับโอเคละก็ไปแก้กันแล้วก็เมื่อวานนี้พอชนะปุ๊บเนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็นเต็ง3นะ
1: ครับ
0: กระโดดข้ามหัวทั้งลิเวอร์พูลทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่านัดแรกเนี่ยลิเวอร์พูลได้แต้มเดียวแมนยูไม่มีแต้มเลย
1: แมนยูแพ้เลย
0: กระโดดขึ้นมาเป็นเต็ง3ต่อจากอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้วิลล่าสเปอร์ก็เละทั้งคู
0: ่
1: ก็อย่างที่เราคาดกันว่าเนี่ยน่าจะรอมันเดย์ไนท์ก่อน
0: ครับ
1: แล้วอาจจะปรับในเรื่องของเลทแล้วก็สุดท้ายกันจริงขึ้นมาเป็นเต็ง3แล้วนะครับ
0: ก็เมื่อวานก็มีกรณีของเอนโซ่ฟานันเดสนะครับที่ลงมาในช่วงต้นครึ่งหลังประมาณนาที65แทนลาเวีย
1: เป็นสำรองนะครับ
0: ลงมาก็มีเสียงโห่ปะปลาย
1: ครับ
0: นะแต่ก็มีแฟนบอลก็บางส่วนก็สนับสนุนแหละบางส่วนก็มีโห
1: ่แต่อาจจะชินแล้วล่ะ เพราะว่าไอ้นี่มันหลายรอบแล้วไงใช่ไหมไอ้ก่อนหน้านี้แต่ช่วงปลายฤดูท้ายๆฤดูกาลก
0: ็
1: มีโดนดรอปไปเหมือนกันในที่บอกว่าไปอยากย้ายไป
0: อนาคตก็ยังไม่แน่นอนนะยังไม่แน่นอน
1: เพราะตลาดยังไม่ปิดนะ
0: ดูแล้วถ้าสมมุติไปเนี่ยผมว่าเชลซีก็อาจจะมีเสริมตัวใหม่เข้ามานะครับแล้วก็จริงตัวที่มีอยู่ก็พอเล่นได้ผมว่าปีนี้ลาเวียก็ไม่น่าเจอปัญหาบาดเจ็บเล่นงานแล้วมั้งใช่ไหมแล้วไหนจะมีไกเซโด
1: ใช่ใช่
0: แล้วไหนจะมีทางด้านลีเจมส์นะครับที่สามารถกลับมาเล่นมิดฟิลด์ได้
1: เดี๋ยวจอแดนไฮเดอร์สันหายเจ็บกลับมาอีกนะ
0: ใช
1: ่
0: ใช
1: ่เกิดแน่นละ
0: เพราะฉะนั้นเอ็นโซ่
1: เพราะลงโซ่แกก็บอกอยู่ว่
0: า
1: ตอนนี้ทีมแกคนเยอะไปแกพยายามหาเพราะว่าปีนี้ไม่ได้เล่นถ้วยอะไรเลยเนาะเล่นแค่ถ้วยในประเทศอย่างเดียวนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเอ็นโซ่ก็น่าสนใจแหละเชลซีนี่ต้องเล่นคาราบาวรอบ2นะแต่ว่าจะเตะวันพฤหัสนะก็จะได้พักเพราะว่าเพิ่งเล่นมันเดย์ไนท์ไป
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็ต้องรอดูแหละช่วงโค้งสุดท้ายว่าเชลซีเองก็มีข่าวกับมิดฟิลด์อย่างอเล็กซ์สกอตของบอร์นมั
1: ธ
0: นะซึ่งกรณีสมมติถ้าซิตี้เกิดยอมจ่ายค่าตัวเอ็นโซ่ตามที่เชลซี ตั้งเอาไว้ประมาณ100กว่า
1: ๆใช่ครับ
0: ก็น่าสนใจกันก็โอเค
1: เพราะมันก็จะกลายเป็นโดมิโนกันเลยใช่มั้ยพอจ่ายตัวนี้ปั๊บก็ซื้อต่อได้เลยแล้วราคาก็คงใกล้เคียงกันแล้วมั้งอเล็กซ์สก็อตก็ต้องมี8 90อ่ะ
0: แล้วแมนซิตี้เนี่ยมีสิทธิ์

0: เอาด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะล่าสุดเนี่ยกำลังจะปล่อยไอ้อะไรนะไอ้ที่เอามาจากปอร์โต้ลืมชื่อแล้วเห็นว่าจะไปนิวคาสเซิลอ่ะ
1: ไอ้การคน
0: อ
1: ่ะ
0: ชื่อเป็นนักเตะสเปนอะไรผมขอหาผมก็ลืมชื่อหน่อยโอ้ย
1: แต่เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสซื้อนะเพราะผมว่าน
0: ิโก้กอนซาเลส
1: นิโก้กอนซาเลสใช่ใช่อ
0: ันนี้ก็กำลังจะไปนิวคาสเซิลเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้มันก็ใช่ไหมอ่ะได้อายุบูอาดี้แล้วอาจจะได้เอ็นโซ่อีกคนนึงใช่ไหมเพราะว่าตัวเก่าก่อนนั้นโรดี้มันก็ไปเบโดซิวามันก็ไปมันหายไปหลายตัวก็ต้องเสริมเข้ามาหลายตัวหน่อย
1: ย
0: ัง
1: ม
0: ี
1: ไอ้จออีก2ตัวไอ้ซาวินโยกับไอ้เจ้ามามูสอีก
0: นะโอ้น่าสนใจแต่ว่าที่ฮือฮาสุดเมื่อคืนนี้ก็น่าจะเป็นกรณีของแมนซิตี้กับโคดี้กักโปนะ
1: ครับ
0: โอ้ไม่รู้มาไงเหมือนกันนะคือตอนสเปอร์สนใจเนี่ยยังเฉยๆนะแต่พอแมนซิตี้สนใจเนี่ยโอ้ผมว่าลิเวอร์พูลเริ่มเสียวแล้ว
1: ใช่ดิแล้วลิเวอร์พูลเห็นแล้วด้วยว่าโอ้ขาดกักโปอีกคนนี้คราวนี้เหนื่อยนะครับ
0: ส่วนซิตี้เนี่ยผมว่าก็อาจจะจากเกมแรกแหละที่มันตันๆนะฮะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะเกมแรกมันไม่มีดอกูขอไปไม่อะโดกูดิไปจำดอกูของแมนยู
1: โดกูใช่พี่โดกู
0: ไม่มีโดกูกลายเป็นโฟเดนมาเล่นกลายเป็นกีริสมาเล่นมันก็ด
1: ูไม่ได
0: ้ซ้ายมันก็ดูโวโวอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโหแล้วกักโปนี่ก็ถือว่าฟอร์มดีต่อเนื่องมาจากบอลโลกนะนีเดอร์ซิตี้บ้ากดไปนัก80เนี่ย
1: ปล่อยแน่
0: ผู้อาจปล่อยกักโปก็เชื่อว่าก็น่าจะไปเพราะว่าคือไปอยู่ซิตี้เนี่ยค่าเหนื่อยคุณอัพมากขึ้นอยู่แล้วและที่สำคัญเนี่ยมันเป็นเรื่องของโอกาสลุ้นความสำเร็จก็ต้องยอมรับว่าทีมปัจจุบันเนี่ยซิตี้มันมีโอกาสลุ้นความสำเร็จมากกว่าลิเวอร์พูลอยู่แล
1: ้วก็ขนาดเป๊ปไปแล้วอะอย่างเมื่อวานเราเอาเลดมาเนี่ยมันก็ยังเป็นเต็ง2อยู่นะใช่ไหม
0: ก็รอดู
1: ก็รอลุ้น
0: ว่าร
1: อลุ้น
0: คือหลังจบเกมแรกเนี่ยโอ้โหถือว่าตะลงตลาดเนี่ยเริ่มเดือดละนะฮะ
1: ซาวหมาหอน
0: โอ้แล้วซาวินโยนี่75+10
1: ครับ
0: นี่ขนาดนั้นเดือดสำรองซึ่งซิตี้แทบไม่ได้ใช้งานเลยนะ
1: ใช้เลย
0: ยังขายได้75 ล้านปอนด์นะฮะ
1: อาจจะมองว่าไม่เข้าแผนกับเป๊ปไหมเนาะอะไรแบบเนี้ยแต่โหแต่มันก็เสี่ยงเนาะลองที่มันไม่ถูกใช้งานเนี่ยมันไม่น่าแพงขนาดนี้นะครับ
0: เนี่ยฮะก็ซิตี้ก็จะระดมทุนตรงนี้แหละและเดี๋ยวกำลังปล่อยมามูสอีกคนนึงกับสเปอร
1: ์
0: ก็ต้องดูเนี่ยโค้งสุดท้ายเนี่ยมันก็มีข่าวทั้งกักโปมีข่าวทั้งเอนโซนะครับที่อาจจะดึงมาเสริมทัพนะครับ
1: บอกเลยว่าเดือดผมว่าหลังจากวันพุธไปเนี่ยดูแล้วน่าจะเดือดนะครับ
0: ฮะอ่ะก็เป็น
1: ตลาดมันเหลืออีกประมาณอาทิตย์นึงนี
0: ่อ่ะปิดวันที่1พี่อู๋
1: ใช่มั้ยประมาณอาทิตย์ได้ป่ะ
0: ใช่ปิดประมาณอาทิตย์น
1: ึงสักวันนี้25ใช่ป่ะ5วัน
0: คือ1กันยาประมาณอาทิตย์นึงอ่ะ
1: อ
0: ีกอาทิตย์นึงอ่ะโค้งสุดท้ายเลยนะครับโอ้กำลังบี้สนุกเลยตลาดซื้อขายนักเตะนะฮะ
1: ครับ
0: แต่วันนี้ที่ประกาศแน่นอนก็คือซาวินโยนะครับ75 ล้านแล้วก็มีแอดออนอีก10 ล้าน
1: ใช่ครับ
0: แต่นักเตะก็ยังอายุน้อยนะครับอายุแค่22 ปีเองนะฮะก็โอ้สเปอร์นี่มันซื้อไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหนับแทบไม่ถูกเลยนะ
1: 300ไม่น่าอยู่หรอมั้ง
0: เพราะว่าโอ้ได้นักเตะไปก่อนหน้านี้ก็ได้ไปตั้งหลายคนแต่ว่าเกมแรกเนี่ยก็เละโดนไป 3-0 ไปแพ้เบรนท์ฟอร์ดนะครับ
1: เกมแรกนี่แผลเวอะเลยนะครับก็อยากจะซื้อต่ออีกด้วยนะ
0: ครับโอ้โหเนี่ยสเปอร์นะเข้ามาพอฟานเฮเค่52นะฮะมาทุสเฟอร์นันเดส85ซานโดโตนาลี่100ซาวินโย75+10
1: 230อ่ะ300พอดีนี่ก็300แล้วอ่ะ300เกินแล้วอ่ะ
0: แล้วก็มีได้ฟรีมาเซเนซี่ล็อบโบ้แล้วก็มาติดูบัฟก้าอย่างดีนะเพราะโอ้ได้ฟรีมา3ตัวก็โอเคแต่ว่าตัวที่ซื้อนี่ก็หนักๆทั้งนั้น
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็เดี๋ยวดูว่าผลงานจะดีขึ้นหรือเปล่านะฮะแต่ก็มีตัวหลักที่ปล่อยไปเช่นกันนะครับก็คือคริสเตโลเมโรแล้วก็ดีเจสเปนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จะรวมถึงสำรองดาวรุ่งอย่างลูก้าวูดโควิชนะครับที่ก็ย้ายสลับไปอยู่กับไบรตันสลับกับฟานเฮเก้นะ
1: ครับใช่ครับ
0: อ่ะก็เป็นช่วงแรกนะครับของนายที่นายกูรูนะครับเชลซีก็มาตามนัด
1: ครับไม่พลาดไม่พลาด
0: ไม่พลาดไม่พลาดนะฮะแต่ก็ถือว่าโอเคแหละดูเกมไอ้ช่วงที่ต้นเนี่ยโอ้โหดูแล้วเพลิน
1: ครับ
0: ผมว่าเกมรุกเนี่ยไม่น่าห่วง
1: ใช่ใช่
0: นะฮะจริงๆยังมีสำรองอย่างเอสเตวาลยังมีสำรองอย่างเปโดเนโตหรือแม้ร้านนิโคลัสแจ็คสันก็ได้นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าที่ห่วงคือเนี่ยไอ้กองหลังกับผู้รักษาประตูนี่แหละ
1: ใช่แต่แจ็คสันก็อยู่ในข่ายที่อยากจะปล่อย
0: ครับ
1: ก็ต้องรอลุ้นดูว่าจะสุดท้ายจะได้ย้ายไหมนะครับ
0: ช่วงแรกของนายที่นายกูรูนะครับขอบคุณก๊อฟกรอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวขออนุญาตมาดู SMS นิดนึงแล้วกันนะฮะ

0: ทาง4689899นะฮะวันนี้ YouTube ก็ส่งมาได้เลยนะฮะเมื่อวานวันจันทร์ก็ไม่ได้อ่าน
1: วันนี้วันจันทร์
0: อ่านไม่เคยทันเลยนะฮะ
1: ไม่แต่วันจันทร์มันเก็บตกตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะเนาะก็เวลาน้อยนะครับ
0: ครับผมพี่อู๋และพี่ยุทธสรุปว่าเมื่อวานรายการบ้าบอลคอมานะและเรียกค่าว่าเซียนเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมโอ้ไม่มีสักพักแล้วนะ
1: ไม่มีไม่มีแล้ว
0: แล้วก็บอกว่าพี่อู๋นั่งเก๊กหล่อเปิดตัวมาถล่มสั่งสอนน้องใหม่จากคุณตั้มหงแดงนะฮะ
1: นิ่มๆสบายสบายไปให้รู้ว่าแบบเวลาเล่นแชมเปี้ยนชิพกับลีกสูงสุดมันต่างกัน
0: ครับ
1: นะครับ
0: เมื่อไหร่พี่ยุทธจะกลับมาให้ทัศนะในกลุ่มไลน์อีกครับนะฮะคืออะไรฮะอันนี้ผมงงไอ้ไลน์พี่เป็นประเด็นไม่เกี่ยวผมนะส่วนไลน์ผมก็ยังมีปกติมีโปรแกรมบอลมีอะไรก็คือต้องทักมาขอนะครับก็จะมีปกตินะ
1: ครับ
0: ลองทักมาลองทักมานะ
1: ครับผม
0: เหลือเชื่อลาซิโอเฉือนได้เฉยเลยครับจากคุณนันทพงศ
1: ์เมื่อวานไอ้โบโลญญาไม่คมโหโอกาสยิงมัน10 20ครั้งอ่ะยิงอะไรของมันก็ไม่รู้โหกองหน้าแต่ละตัวโหไม่ดีเลย
0: แต่เมื่อวานนี้พอลาซิโอชนะผมว่ามันลดแรงกดดันในตัวของเจนาโดกาตูโซไปเยอะเลยนะ
1: แล้วมันมีเกมเยือนด้วยไงนะเป็นเกมเยือนแต่ก็ถือว่าได้ของดีนะไอ้ยืมไอ้ฟาเตซี่มาได้เนาะแต่อินเตอร์
0: โอ้จะดูนักเตะที่เหลือในแต่ละคนนะฮะ
1: เห็นรายชื่อแล้วท้อแท้เลยบอกเลย
0: ดูมันดรอปอ่ะแล้วพอเอารายชื่อนักเตะไปเทียบกับพวกอินเตอร์เอซียูเว่โรม่าหรือแม้กระทั่งเทียบแบบโคโม่เนี่ยโอ้โหมัน
1: ไม่ได้เลยอ่ะ
0: คือดูมันสู้เขาไม่ได้อ่ะ
1: คือปีเนี้ย
0: หน้าเสื่อมไปเป็นรองเขาเยอะ
1: ขอแค่แบบอยู่กลางๆตารางไว้ก็พ
0: อ
1: เสียวทำไปเล่นจะตกชั้นเอานะ
0: อ
1: ย่างน้อยขอว่าไปเกมเยือนไปชนะไว้ก่อนนะครับ
0: ครับผมนะฮะผู้รักษาประตูตัวใหม่ของยูเวนตุสเก็บนานหรือเปล่าครับคืออะไรเก็บนานหรือเปล่าครับ
1: นาน
0: ประเดิมลงเล่นนัดแรกอ๋อน่าจะหมายถึงวิคาริโอนะ
1: วิคาริโออันนี้ต้องตามข่าวดู
0: ก็จึงจะว่าไปก็ต้องใช้เวลาเคาะสนิมนะเพราะว่าตอน
1: สำรองยาวๆอ่ะ
0: เจ็บกลับมาแกก็เป็นสำรองของอันโตนินคินสกี้นะ
1: ใช่ใช่เพราะแกสำรองยาวๆเพราะตอนนั้นมีปัญหาเรื่องย้ายทีมไง
0: ครับ
1: เลยโดนดองดวงดับไปนะครับ
0: สวัสดีครับพี่ยุทธพี่อู๋วันนี้ที่พี่ยุทธโฟนอินเข้าไปชี้แจงในโหนกระแสเนี่ยทำใจลำบากไหมครับ
1: ผมไม่ใช่ประเด็นอะไรไม่รู
0: ้ผมไม่ใช่คุณยัดนะฮะครับผม
1: ไม่รู้ว่าเป็นประเด็น
0: อ
1: ะไร
0: เห็นมีประเด็นก็มีปัญหากันอยู่นะอุ่นส่วนอะไรแบบจริงผมก็อ่ะตรงๆผมไม่ใช่ทาร์เก็ตผมไม่ได้ตามช่องก็ผมเลยไม่ค่อยทราบ
1: ไม่ใช่กรณีของยุทธนี่กับที่มีปัญหากับประดานะฮะ
0: ครับผมนะแต่พอรู้ว่าเป็นหุ้นทรงหุ้นส่วนทำช่องแล้วก็ตอนหลังก็มีปัญหานะฮะจากเพื่อนพอทำธุรกิจร่วมกันก็เลยมีปัญหานะซึ่งเคสแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยนะ
1: ครับ
0: คือตอนเป็นเพื่อนคบกันกินกันไม่ค่อยมีอะไรแต่พอทำธุรกิจร่วมกันปุ๊บเนี่ยเท่านั้นแหละโอ้พอมีตัวกันมาเกี่ยวข้องนี่มันแบบมันเสียเพื่อนเสียฝูงมาเยอะมาก
1: เพราะส่วนใหญ่เขาแนะนำถ้าเป็นเพื่อนกัน
0: อ
1: ่ะไอ้เรื่องธุรกิจเนี่ยไม่ควรเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะมาเลิกคบมันจะมาแตกกันก็ไอ้ตอนธุรกิจเนี่ยแหละ
0: ใช่ไห
1: ม
0: นะฮะกองกลาง3คนของลิเวอร์พูลเนี่ยดูน่าจะถนัดแต่เกมรุกนะครับน่าจะมีตัวรับคอยยืนชะลอเกมสวนกลับไปบ้างส่วนเวลาเปิดเกมรุกตรงกลางใช้เวียดกับอะไรกับอีกแค่1คนสลับขึ้นไปช่วยกันก็พ
1: อ
0: คือจริงๆมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะฮะแต่จังหวะที่เสียประตูทั้ง2ลูกให้นิวคาสเซิลเนี่ยมันไปกันหมดเลยฮะโดยเฉพาะแลนกาเฟนแบกนะฮะ
1: เพราะว่าด้วยตามตำแหน่งอะกาเฟนแบกจริงมันเป็นตัวรุกอยู่แล้วด้วยไง
0: คร
1: ับ กาบมันดัดมันเล่นตรงนี้เท่านั้นเองส่วนโซโบสไลมันก็เป็นตัวรุกอยู่แล้วแต่อันนั้นก็เป็นจังหวะในเกมนะผมว่าแนวรับก็ต้องโทษด้วยเพราะมันก็พลาดได้เหมือนกันนะจังหวะโดนเขาสวนแล้วมันไม่ทัน
0: อ
1: ะ
0: คือในทีมตอนนี้มันก็มีวาตารุเอนโดนะ
1: ก็ต้องรอลุ้นพวกนั้นอยู่อ
0: เล็กซิสแมอลิสเตอร
1: ์ต้องรอดูพอเป็นเอนโดมันก็จะอาจจะเรื่องของรับเยอะได้หน่อย
0: ครับ
1: แต่ว่าร่างกายมันจะได้หรือเปล่าเนาะเอนโด
0: ใช่ใช่นะครับสวัสดีค่ะนายยุทธนาอู๋อย่างใหญ่บึ้มบึ้มและแฟนรายการ99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะหนูต้องรีบมาขอบคุณนายยุทธนาอู๋มากๆทำให้หนูมีอยู่มีกินกับการชี้ชัดฟันธงแม่นๆเมื่อคืนอ๋อขอบคุณนะคะแล้วคืนนี้มีอะไรแนะนำไหมคะจากเธอลงทุนแฟนนอนนะฮะ
1: ตรงไปช่วงท้ายเลยช่วงท้าย
0: ครับเด็
1: กท
0: ้ายข่าวที่คุณเรเนี่ยเสียชีวิตวันแรกมีนักข่าวไปถามเพื่อนๆเขาว่ารู้สึกยังไงเจอสวนกลับว่า เพื่อนตายเนี่ยรู้สึกยังไงดีล่ะผมชอบช็อตสวนเขามากประมาณนี้ผมก็บางคำถามก็ควรคิดก่อนถามประมาณนี้บอกสมัยก่อนนักข่าวภาคสนามไม่เคยมีแบบนี
1: ้
0: แต่จริงคำถามนี้มีมานานแล้วนะผมบอกเลย
1: ใช่ใช่
0: ไอ้คำถามเนี้ย
1: แล้วก็เป็น
0: สมมติบางที
1: หลายที่เลยนะ
0: ทีมแพ้รู้สึกยังไงครับคงดีใจมั้งครับทีมแพ้
1: เพราะมันเป็นประเด็นมาหลายรอบแล้วบางทีพ่อแม่ลูกเสียเงี้ยแล้วก็ไป
0: รู้สึกยังไง
1: มีใช่
0: ใช่ส่วนไหนเนี่ยว่าจะถามรู้สึกยังไงนะฮะประมาณนี้แหละ
1: แต่ไอ้ช็อตเนี้ยมันดันโดนเพื่อนเขาสวนเงี้ย
0: ครับผม
1: ไอ้ช็อตที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะเงียบไง
0: บอกว่าหลายๆสื่อเน้นดราม่าดึงกระแสเอาด่วนเอาไวเข้าใจว่าสมัยก่อนการไปผู้สื่อข่าวต้องผ่านการสอบผ่านอารมณ์หลายด้านแล้วก็ถามว่าผมมีมุมมองอย่างไรนะครับก็คือเดี๋ยวนี้มันแข่งกันจนโอ้โหแบบอารมณ์ตรงคุณภาพในการเสนอข่าวมันดรอปลงไปเยอะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าดีๆก็มีอยู่นะฮะและเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมใช้ก็ว่าใครก็เป็นผู้สื่อข่าวได้อ่ะคือคุณแค่มีมือถือเครื่องเดียวอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: คุณสามารถทำคอนเทนต์คุณสามารถตั้งตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตั้งตัวเองเป็นแบบว่าผู้นำความคิดได้เลยอ
1: ่
0: ะแล้วมันพร้อมจะมีคนที่เชื่อคุณพร้อมจะมีคนที่ตามคุณด้วย
1: ใช่ใช
0: ่แล้วบางคนพร้อมจะตามพร้อมจะเชื่อแบบไม่กรองอะไรเลยอ่ะ
1: แบบง่ายๆอารมณ์เหมือนไอ้ที่ผ่านมาที
0: ่
1: มีการยิงกันแล้วเสียชีวิตเห็นไหม
0: ครับ
1: โอ้ไปคาดเดากันไปนู่นไปนี่แล้วจบคดีพลิกโหข่าวมันหลายส่วนมาก
0: คือ
1: ผมว่าหลังๆเนี่ยเราต้องฟังหูไว้หูบ้างนะแม้กระทั่งสื่อนะ
0: คือคนที่เขาทำช่องทำคอนเทนต์คุณภาพอ่ะผมยังเชื่อว่ามีเยอะนะ
1: มีใช่
0: แต่แบบคอนเทนต์ที่แบบขอไปทีเอาเอ็นเกจเนี่ยก็เยอะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำไมตัวผมเนี่ยไม่ทำอะไรกับโซเชียลเลยไม่ค่อยทำอ่ะคือหนึ่งผมไม่ค่อยอยากจะมากำหนดตัวเองเพราะถามพวกนี้มันต้องแบบเป๊ะต้องมีให้ตลอดต้องอัพทุกวันเวลาไหนอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: และอย่างคือเรารู้สึกว่าคือถ้าเราเสนอข่าวเราก็จะทำแบบว่าตามตำราที่เราเรียนมา
1: ใช่ใช่ใช่แต่ก็ได้
0: ถามว่าพอทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยตลาด
1: ไม่ได
0: ้ตลาดมันไม่โอเค
1: ไม่ได้เพราะมันช้าไปแล้ว
0: ต้องเอาเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บอะไรก็ไม่รู
1: ้บางทีแบบเอาเร็ว
0: ทั้งนั้นโอ้โหบางทีนั่งฟังโอ้โหนี่มึงไม่รู้อะไรเลยนะเนี่ยแต่ทำไมคนตามคนชื่นชอบมึงเยอะมากเลย
1: ผมก็คุยกับไอ้เจ้าไอ้กุยไอ้ตังกุยอ่ะก็คุยอยู่นี้เหมือนกันบอกอย่างเรามันไม่ได้ไงเรามันต้องแบบว่าเรามีข้อมูลแล้วเราจะมาคุยใช่ไหมเราจะมาคุยว่ามันเป็นสาเหตุมาจากตรงนี้เป็นอะไรเพราะอะไ
0: ร
1: แต่เราไม่เอาเร็วไงแต่ว่าพอเรามาถึงปุ๊บโอ้ยเขาไปถึงไหนกันแล้วมันไม่ได้อีกนะ
0: คือผมว่าส่วนนึงเนี่ยคือจะไปโทษคนเสนอก็ไม่ได้หรอก
1: ใช่
0: มันก็อยู่ที่ตัวคนเสพด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: คุณก็ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยถ้าคุณวิเคราะห์แยกแยะได้มันก็โอเคแต่ถ้าคุณวิเคราะห์แยกแยะไม่ได้คุณไม่ซัพพอร์ตเขาก็ทำแบบเดิมต่อไปเรื่อย
1: ๆ
0: เพราะเขาคิดว่าเขาทำแล้วมันเวิร์ก
1: ใช่ๆเพราะมันมีเอนเกจมีอะไรไง
0: ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงครับตอนนี้18:00 นเคารพธงชาติและเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการครับ
1: ครับ

0: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook
2: เวลา18 นาฬิกา

0: วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผ่อนได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
1: wow.
0: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาย

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ทูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่อง

0: ไทยแข็งแรง
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899
4: 18นาฬิกากับอีก4นาทีนะครับช่วงที่2นะที่นายกูรูนะครับอยู่กับอาจารย์อู๋แล้วก็ผมยุทธนะครับ
5: ครับผม
4: ช่วงนี้ขอบคุณก๊อบกรอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
5: ครับผมเมื่อสักกี้ผมไปเช็คให้ละที่ถามมาวิคาริโอมีอาการตะคิวแล้วก็เจ็บขึ้นมาแล้วก็เจ้าตัวบอกว่าเซฟก็เลยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสัปดาห์หน้าก็น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงได้ผมก็บอกว่าเปลี่ยนเพราะว่าไม่กลัวจะเจ็บเพิ่ม
4: ครับ
5: ก็ถือว่าอาการไม่หนักก็โอเคครับวิคาริโออ
4: ่าๆ
5: อาจจะไม่ฟิตพอมั้งเพราะมันไม่ได้เป็นตัวจริงมานานนะเนาะ
4: นะฮะก็รอดูรอติดตามมาแล้วกันนะฮะก็ตอนนี้พูดถึงวิคาริโอนี่มือหนึ่งคนก่อนของยูเวนตุสนะครับมิเคเลดิเกกอริโอนี่มีข่าวว่าจะย้ายมาอยู่กับบอลมัดด้วย
5: ใช่ครับ
4: สัญญายืมตัวนะ
5: ครับ
4: ตอนนี้บอลมัดเนี่ยก็มียอร์เย่เปโตวิชนะ
5: ครับ
4: ใช่ไหมซึ่งเคยเป็นประตูของเชลซีอยู
5: ่เห็นตะกี้ผมดูข่าวแป๊บๆเขาบอกโคลสมากแล้วตอนนี้ไม่น่ามีปัญหานะเกตคอริโอ
4: ครับผม
5: โอ้แต่ประตูยูเว่ก็น่ากลัวนะเพราะว่ามือสองอย่างมัตเตียเปรินโอ้จริงๆเก่งมากนะครับแต่ก็ดันเป็นตัวจอมเจ็บด้วยและชอบเจ็บยาวด้วยนะครับ
4: ตอนแรกยูเวนตุสนี่ก็เล็งๆเอเมเรโนมาร์ติเนสนี่ถ้ามันมาตลาดจะปิดเนี่ยเอมี่มาร์ติเนสนี่เปิดๆจะต้องอยู่แอสตันวิลล่าต่อเนี่ย
5: เอมี่ตอนแรกอ่ะเป็นตัวเต็งที่จะออกก่อนคนแรกเลยนะแต่มันก็คาราคาซังแล้วก็เบอร์เนี่ย
4: ผมถึงบอกเชลซีเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยยังไงมันดีก่อนโรเบิร์ตซานเชสล้านเปอร์เซ็นต
5: ์แล้วระดับไอ้เอมี่มันต้องแบบพวกลานาลุมมาพวกอลิซอนพวกเนี้ยมันต้องเป็นโกระดับโลกไปแล้วนะโอ้แล้วจริงไม่ต้องปรับตัวไม่ต้องอะไรแล้วผมคิดว่าเอมี่มันมาแน
4: ่
5: นะ
4: เพราะอย่างนัดแรกเนี่ยก็ไม่มีชื่ออาจจะพอเข้าใจได้แหละเพราะเขาไปเล่นฟุตบอลโลกมาส่วนไอ้ไซออนซูซูกิเกมแรกก็เป็นสำรองไปใช้ไอ้ตังเจ้าอะไรนะบิซอสก่อน
5: บิซอส
4: นะครับ
5: ส่วนใหญ่นักเตะที่มีข่าวซื้อขายเนี่ยเกือบทุกทีมเลยนะ
4: ม
5: ีชื่อสำรองหมดเลยไม่ได้ลงเป็นตัวจริงหมดเลยเพราะว่ามันก็คงกลัวเรื่องเดี๋ยว
4: กักไว้ก่อน
5: เดี๋ยวลงไปแล้วไปเจ็บบ้างอะไรขึ้นมานะมันก็ไม่คุ้มนะเดี๋ยวไม่มีการซื้อขายกัน
4: ครับผมพูดถึงตลาดซื้อขายก็เดี๋ยวรอติดตามอาร์เซนอลเองก็ฮูเลียนอัลวาเรสนะครับ
5: โอ้ยังคาราคาซังเหมือนเดิม
4: สนใจนะฮะแต่ว่าอาร์เซนอลผมว่าคงอยากจะคุยกับนักเตะก่อนว่าใจมาไหม
5: ใช่
4: ถ้าใจยังไปบาร์เซโลนาก็งั้นเอาไว้ก่อน
5: เพราะว่าคือทางฝั่งอาร์เซนอลเหมือนแบบแบะรอแล้วอ่ะว่าพร้อมจะเอาอ่ะ
4: ครับ
5: แต่ตัวไอ้ฮูเลียนเองมันก็ชัดเจนว่ามันอยากไปบาซ่าเนาะแต่บาซ่าบอกโอ้โหไอ้ตัวเลขที่ว่า150มันก็ไม่ไหวไงแล้วอย่างนี้จะค่าเหนื่อยอีกเนาะ
4: แล้วอาร์เซนอลก็กำลังจะปล่อยตัวมาร์ติเนลลี่นะครับไปอยู่กับอัลฮิลาลนะครับในลีกซาอุดิอาระเบียค่าตัวประมาณสัก60ล้านด้วยก็เห็นใจเหมือนกันเห็นมี SMS ส่งมาบอกแม่เห็นมีข้อความบน YouTube บอกเสียดายมาร์ติเนลลี่แต่ก็กับอาร์เซนอลบอกว่าเขาก็สุดแค่นี้นะ
5: ใช่มันได้แค่นี้นะ
4: มันก็ไม่น่าจะพัฒนาไปมากกว่านี้แล้วอ่ะ
5: คือเล่นยังไงเต็มที่ก็ต้องสำรองอ่ะนะก็ต้องสตาร์ทสำรองเพราะว่าฟอร์มเขาไม่นิ่ง
4: ครับ
5: ใช่ไหมไอ้บทที่จะเทพมันก็เทพบทที่มันจะแย่มันก็แย่จริงอ่ะเนาะ
4: นั่นแหละนะฮ
5: กลายเป็นว่าคนที่ดีกว่าเขาอย่างท็อตซามยังไปเลยไงมาร์ติเนลลี่ผมว่าก็ไม่น่ารอดแค่ว่าจะไปจบอาจจะเป็นตุรกีไหมเพราะทีมในตุรกีก็มีสนใจมาร์ติเนลลี่อยู
4: ่ก็น่าจะไปเอาฮีเราแหละในลีกซาอุมากกว่าเพราะว่าค่าหนงค่าเหนื่อยก็พร้อมซัพพอร์ตค่าตัวเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ
5: คือถ้าวัดกันจริงๆทีมจากตอนออกกลางมันหนักกว่าเยอะเนาะเรื่องค่าเหนื่อยเรื่องอะไรพวกนี้นะ
4: ครับผม
5: แต่ดีลแพงรอเพียบไม่ต้องกลัวดีลเอนโซอย่างนี้ใช่ไหมดีลไอ้พวกอเล็กซ์ก็อตนะครับหรือจะไปล่าสุดกับกักโปก็ไม่แน่ใช่ไหมเพราะว่าซิตี้อย่างยุทธบอกว่ามันก็เข้ามามีส่วนจะซื้อตัวด้วยนะครับ
4: เพราะว่าซิตี้วันนี้น่าจะปล่อย3เลยคนแรกนะซาวินโยไปสเปอร์ละมามูสก็กำลังจะตามไปติด
5: ๆใช่มามูสนี่กำลังเจรจา
4: คือนิโก้กอนซาเลสนะครับที่จะไปนิวคาสเซิลยูไนเต็ดส่วนที่เข้ามาเน
5: ี่
4: ย
5: เห็นบอกคิวิโกแล้วด้วยนะทางสโมสรคิวิโกละเนี่ยลงภาพละไอ้เจ้านิโก้กอนซาเลสนะครับ
4: ส่วนที่เข้ามาก็อายุบูอาดีนะครับก็รอเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็ไปได้อารันนะครับเป็นดาวรุ่งชาวบราซิลจากพาเมลาสเป็นนักเตะบราซิลอีกคนนึง
5: ใช
4: ่แต่ก็อาจจะไม่ได้เข้ามาแบบใช้งานเลยนะ
5: พวกนี้น่าจะเข้ามาเป็นอะไหล่มากกว่าน
4: ะแล้วก็เลงเปโดเนโตเลงเอนโซเฟอร์นันเดสดูแล้วซิตี้เหมือนอยากได้ปีกนะใช่ไหมมีข่าวกับเนโต้มีข่าวกับทั้งไอ้เจ้าโคดิกาโปอ่ะ
5: เพราะเขาปล่อยซาบินโยอย่างมามูสเนี่ยมันก็ได้ทั้งกองหน้าทั้งปีก
4: ครับ
5: นะมันก็เหมือนปีกหายไป2แล้วตอนนี้โดกูก็เจ็บอยู
4: ่ครับผมส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คาร์ลอสบาเลบ้านะครับดูแล้วนี่ก็ไม่น่าจะพลาดนะ
5: เพราะเหมือนจะมีตัวเดียวเลยที่ตอนนี้มีข่าวกับแมนยูอยู่นะครับ
4: ส่วนแบ็กซ้ายนี่อาจจะต้องลุ้นนิดนึงมีข่าวกับลุยส์ฮอของนิโคลสันมีข่าวกับอเลฮันโดบาวเดของบาร์เซโลนาแล้วก็ล่าสุดมีข่าวกับทางด้านฮอเก้ซาลินาสแบ็กซ้ายของลาซิ่งซาตาเดย
5: ์
4: อันนี้เป็นชื่อใหม่มาเลย
5: บาวเดเนี่ยรู้สึกจะยังเจ็บอยู่กับบาซ่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
4: ครับ
5: เดี๋ยวต้องเช็คดูก่อน
4: ส่วนตัวออกเนี่ยตอนนี้มีชื่อของโจชัวเซิร์กซี
5: ครับ
4: ข่าวบอกว่าอาจจะไปแอสตันวิลล่าไปแทนโอลิวัตกินด้วยแต่ล่าสุดวันนี้วัตกินกลับมาซ้อมนะ
5: ครับ
4: แล้วก็ขอโทษเพื่อนร่วมทีมละ
5: เพราะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีอาการหักบาดเจ็บนะแต่ว่าหายเฮ็ดไปเฉยเฉย
4: หายเฮ็ดไปเฉยเฉย
5: ครับ
4: นะอยู่ๆก็หายไปเฉยแล้วไม่รู้ยังไงเหมือนกัน
5: อยากย้ายจัดนะฮะ
4: ส่วนสเปอร์นะฮะอ่ะที่กำลังจะได้ก็อย่างที่บอกซาวินโยมามูสไม่น่ามีปัญหาส่วนที่จะปล่อยนะฮะลิชาลีซอนนะฮะนี่ก็มีข่าวจะปล่อยนะฮะ
5: เห็นมีทั้งหลายตัวนะเห็นแบบมาซิสแซลก็อยู่ในข่ายที่จะปล่อยไอ้ลูคัสเบิร์กวาวอย่างเงี้ยก็อยู่ในข่ายเหมือนกัน
4: ก็อาจจะอยู่ที่ว่าช่วงก่อนปิดตลาดได้ใครมาถ้าได้มาก็อาจจะต้องมีปล่อยออกไปแต่ถ้าไม่ได้มาก็อาจจะต้องทนใช้ตัวเดิมไปก่อน
5: เพราะซื้อมาเยอะและที่สำคัญไอ้ตัวเจ็บรอหายเนี่ยก็อีกเยอะด้วย
4: ครับส่วนลิเวอร์พูลเองก็ยังลุ้นเหมือนเดิมนะฮะ3เป้าหมายที่ตำแหน่งปีกนะฮะไม่มีน่องมีแต่ปีกล้วนๆนะคร
5: ับ
4: แบดลี่บาโคล่าอิบราฮิมเอ็มบายยาคูบ้ามินเตนะฮะตัวริมเส้นทั้ง3คนเลยนะฮะส่วนตำแหน่งอื่นดูแล้วไม่น่ามี

0: เสริมหลายคนเชียร์แบ็คหลายคนเชียร์มิดฟิลด์ตัวรับแต่น่าจะไม่มีเข้ามา
1: เพราะแบ็คเหมือนมันก็รอไอ้เจ้าคอนเดอร์เบลลี่กลับมาอีกนะก็มีแบ็คมาเพิ่มอีก
0: นะฮะก็ประมาณนี้นะผมลองดูภาพรวมของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับ
1: เพราะว่าส่วนใหญ่ทีมอื่นก็ลงตัวแล้วจะมีดีลก็ที่คาราคาซังก็อย่างที่เราว่ากันเนี่ยแหละพวกนี้ผมว่าชุดนี้แหละจะย้ายหรือไม่ย้ายก็ชุดนี้เท่านั้นแหละนอกนั้นไม่น่ามีตัวอะไรที่มันเป็นสตาร์ดังๆแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมนะฮะขออนุญาตลุยข้อความต่อแล้วกันนะถ้ามีถามอะไรก็เดี๋ยวจะออกไปจะแทรกไปให้ในช่วงระหว่างข้อความก็แล้วกันนะคร
1: ับ
0: กองกลางเชลซีคนไหนเอาทอดกรอบกินแกล้มสุราอร่อยมากตอบเอ็นไก่เฟอร์นันเดสนะครับ
1: โอ้โห
0: มันดูฉีกไปนิดนึงนะ
1: ครับ
0: เอ็นโซเอ็นไก่นะฮะ
1: อันนี้ก็โหดร้ายไป
0: ครับ
1: ครับ
0: บอกว่าวันก่อนช่องพี่น่องเนี่ยเดินลงสนามเอาทิดวาวไปแจมทิดวาวพูดจนแทบจนพี่น่องไม่ได้พูดเลย
1: พลาดบอกเลย
0: พี่น่องนี่ก็คุณฉุย
1: ใช่ใช่ส่วนใหญ่เราจะเรียกพี่ฉุยยนติดนะ
0: ช่วงหลังคุณวาวไปบ่อยนะฮะก็อยากจะเตือนพี่น่องนะฮะอย่าไปคบมัน
1: แต่ช็อตนี้เราไม่น่าบ่อยละไม่น่าบ่อยละพี่น่องคิดกูรู้แล้วเจอตัวแล้ว
0: หยุดขอข่าวเซียนวาวหน่อยครับออกมาหรือยังนะฮะออกมาแล้วฮะนี่ล่าสุดน่าจะกลับไปใหม่นะฮะน่าจะโดนคนละดีเมื่อคืนเชลซีเข้านะฮะไม่งั้นนี่น่าจะโดนอีกรอบละโดนข้อหาพรบคอม
1: เห็นบอกอาทิตย์แรกก็ยับนะใส่เสื้อแมนยูใส่เสื้อสเปอร์โอ้โห
0: ลิเวอร์พูลแมนซิตี้วุ่นวายไปหมดนะโอ้แทบจะไม่เข้าเป้าเลยมั้
1: ยอย่างน้อยก็ยังเราก็ยังรู้ว่านี่คือคนเดิมคนจริงตัวจริงไม่ใช่ของปลอม
0: ครับผมคิดยังไงกับเบอร์9คนใหม่ของเชลซีครับจะรังอาถรรพ์เบอร์9ได้ไหมโอ้เมื่อวานก็ยิงประตูได้นะ
1: โอเคอยู
0: ่แต่ดีตั้งแต่ปรีซีซั่นละแล้วบอกว่าจริงๆชาวเปโดเป็นกองหน้าที่คือผมว่าเขาลิงก์กับโรเจอร์ลิงก์กับพาเมอร์ได้แล้วเดี๋ยวถ้าเอนโซไม่ย้ายนะจะมีเอนโซเล่นอีกตัวนึงน่าสนใจในการแบบแต่การสร้างสังเกมเนี่ย
1: นี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเสียดายนะเสียดายทำไมเจ้าเปโดไม่ติดไป
0: บอลโลกใช่
1: ไห
0: ม
1: บราซิลอ่ะผมว่าอย่างน้อยเนี่ยมีเจ้าเปโดอยู่อ่ะผมว่ามันยังปรับได้นะ
0: นะครับสวัสดียุทธเฟสเฟ่อูชัยโสโลนะฮะ
1: คือใครอ่ะอันนี้ผมไม่รู้จัก
0: แต่ที่เขามีคดีนี้วันนี้ออก
1: อ๋อเหรอคดีผมไม่ได้ตามด้วยวันนี้
0: นะฮะชื่นชมผู้จัด99ไม่มีทะเลาะกันถึงร้านซ็อกเกอร์บาร์จะปิดลงผลประโยชน์ลงตัวทุกคนจากคุณจืดเองนะฮะ
1: มันไม่ค่อยมีปัญหาหรอก
0: ใช่ไม่มี
1: เพราะว่าเขาจะเอาเงินนี
0: ่
1: ก็มาหายุทธ
0: เพราะว่าคืออ๋อซักกระบาดตรงนี้ซักกระบา
1: ด
0: ตรงน
1: ี้อ๋อซักกระบาดตรงนี้อ๋อไอ้นั่นร้านเก่า
0: ซักกระบาดไม่ต้องห่วงเพราะพอมันเจ๊งปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหา
1: ครับ
0: ผลประโยชน์มันลงตัว
1: ครับ
0: แต่ถ้ารวยขึ้นมาเนี่ยปัญหามันเกิด
1: อันนั้นมีแน่อันนี้จะคนเลยแบบกับมาดิ
0: มาดิก็มีปัญหาเหมือนกันอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกัน
1: มาดินี่ก็เจอทุกไฟเลยสักแป๊บมารอแล้วสมแมวมาเคลียร
0: ์จริงไหมครับเบงกะหยองมีแผนที่จะตั้งกลุ่มรับจ็อบภาคกอล์ฟทั่วประเทศและรับภาคในทีวีด้วยแต่โดนทีมงานหลีหมิงด่ายับหาว่าไม่รู้จักและไม่เคยเล่นกอล์ฟจะไปภาคได้ยังไงจากคุณคิงกองโต้
1: เบงไม่น่ามีปัญหาหรอกแต่หยองผมเอาตรงนะถึงมันจะเป็นน้องที่เราสนิทกันนะมันตีเกนะ
0: แต่ทั้งวันนี้น้ำหมันไส้นะ
1: เออดูดูเป็นไงนะ
0: เป็นไ
1: งกันเห็นไหมขนาดยุทธยังแบบไม่ไหวแล้วหมันเขี้ยวหมันเลย
0: ก็เห็นไหมดูใบเซ็นเนี่ยเอสี่นี่เต็มหน้า
1: ใช่
0: ผมนี่มีอยู่ประมาณ5 บรรทัดแล้วรู้สึกเดือนนี้มาอยู่5 วันบ้างอย่างผมเนี่ย
1: เมื่อวานคิดเสียใจเอาใบของผมกับใบยุทธ
0: ครับ
1: อยู่ไม่เท่าใบของมันคนเดียวแล้วมันหมุนจนยุทธหมันไอ้ส่วนไม่ถึงหมันเนี่ยไอ้ส่วนก็แหมไม่มีนะผมบอกเลยตีเกน
0: ะวันนี้ก็น่าจะมาอีกเนี่ยวันนี้ก็น่าจะมาอีก
1: ไม่เหลือ
0: วันนี้ก็น่าจะมาอีก
1: เพราะไม่มีอยู
0: ่ไม่กลับส่วนที่ส่งก็ยังรักษาตัวยังป่วยอยู
1: ่ครับ
0: บอกว่าพรุ่งนี้งานส่งพี่เรพวกที่ไปรอขอถ่ายรูปดาราพาวบังเนอร์จากคุณปาปัวนะฮะคือดาราไปเยอะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แฟนคงแฟนคลับไปด้วยประมาณนี้นะฮะคือทำอะไรก็เอาให้มันเหมาะสม
1: ให้มันเหมาะสม
0: การ เทศะ
1: ให
0: ้มันเหมาะสมกับงานเพราะว่ามันไม่ได้เป็นงานแบบลื่นเลง
1: ใช่มันเป็นงานขาวดำมันก็คุณก็ต้องไอ้นี่ไว้เว้นพื้นที่ให้เขาหน่อย
0: ถูกต้องนะครับเชลซีเป็นสโมสรเน้นเทรดนักเตะทำกำไรแต่เตะบอลได้แค่นิดหน่อยใช่ไหมครับ
1: ก็ด้วยความที่

0: ที่มันไม่ได้ไปฟุตบอลยุโรปอ่ะ
1: ครับ
0: นะแล้วตัวผู้เล่นมันเยอะมันก็ต้องปล่อยออกอ่ะตอนเนี้ย
1: เดี๋ยวรอดูฝีมือของชาบีอาลองโซฤดูกาลนี้แล้วกันนะคร
0: ับแต่เกมแรกถือว่าผ่านไปละนะเพราะว่าอย่างน้อยก็ปรับเรทมาเป็นเต็ง3แล้วอ่ะอืม
1: อะไรเนี่ยหลวงพี่ว่าวาวทำได้งามไส้เจิมทีมใหญ่ขอบใจเออประมาณนี้นะจากน้องบอลนะฮะ
0: เขาบอกทุกตัว
1: จะแก้ปัญหายังไงกับมวยไทยที่ยกสุดท้ายชอบออกมาเต้นๆๆดูแล้วขัดตาขัดใจมากนะฮะครับอันนี้ช่วงหลังก็มวยไทยผมก็แทบไม่ได้ติดตามผมดูแต่วันนะมวยของวันนะ
0: แต่จริงผมว่าบางทีอ่ะมันก็มาจากค่ายมาจากพี่เลี้ยงอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่มั้ยบางทีนักเตะมันก็โดนสั่งมานะใช่ป่ะถูกสั่งมาว่าเฮ้ยมันพอแล้วตอนนี้ต้องเต็มชึ้งแล้วธรรมดานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันถึงช่วงหลังเนี่ยอย่างที่คุณยุทธบอกอะมวยวันมันขึ้นมาแล้วมวย5ยกมันเริ่ม
1: ตก
0: เงียบไปอะ
1: มวยวันนะถ้าตราบใดที่คุณชกแบบว่าตามเซียนนะ
0: อืม
1: ใช้คำว่าชกตามราคา
0: ใช่ใช่
1: ม
0: ัน
1: มีราคาทั้งหน้าตู้ราคา
0: ท
1: ันทีนะถ้าชกตามราคามันก็ยังแบบนี้
0: มันจะเป็นแบบนี้แหละใช่ไหมบางทีโอ้นำมาแล้วกระแสมาพอติดชึ้งแล้ว
1: นะครับฟังมานานมากแล้วครับตั้งแต่เป็นระบบอนาล็อกคลื่นวิทยุชอบเสียงหัวเราะของคุณยุทธมากครับหัวเราะได้สะใจมากจากคุณบุรีรัมย์หงแดงนะฮะ
0: ครับผม
1: สนบอกอาจารย์อู๋เป็นเดอะซันแห่ง FM 99จริงไหมนักข่าวน่าจะคนอื่นไวแต่นั่งเทียน
0: แน่นอนเราโอ้ผมไม่เน้นไวไงผมไม่เน้นไวนะครับ
1: ผมนะฮะอยากให้ใช้กับจูเนี่ยไปออกโหนกระแสบ้างได้ไหม
0: โหลำบากเผื่อพี่ดุ่มโดนหดไปอาจจะกั้นไม่อยู
1: ่
0: เฮ้ยแต่ถ้าคู่นี้ไปออกจริงผมรอเอ็นเกจเลยนะ
1: ครับ
0: เอาโทรศัพท์ไปเลยสี่ห้าเครื่องไปตั้งเลยหน้าต้องมีหัวกัน
1: พี่ทั้งสองมีวิธีการจำนักเตะที่เราไม่รู้จักอย่างไรบ้างครับจากคุณพานุพงศ
0: ์อันนี้มันก
1: ็ไม่ต้องพักบอลอ่ะ
0: แต่จริงๆผมว่าได้ความที่ส่วนใหญ่อะถ้าเราไม่รู้จักแต่พอเราเห็นแว๊บนึงอะเพราะเป็นนักพากย์นะผมว่าถ้าเป็นนักพากย์คนอื่นเราไม่รู้นะถ้าเป็นนักพากย์แป๊บเดียวเราจะจำได้ละเออแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าแบบใหม่ๆอะผมว่าก็จำเอกลักษณ์เขาบางคนใช่ไหมไอ้นี่
1: มัน สตั๊กสีเอกลักษณ
0: ์ไอ้นี่ผิวสีไอ้หัวโล้นบ้างไอ้นี่หัว
1: ทงลงมาบ้างแล้วก็ตามตำแหน่งอะส่วนใหญ่มันก็ไม่ค
0: ่
1: อยโล้ซ
0: ้
1: ายไปขวามันไม่ค่อยหลุดตำแหน่ง
0: ส่วนใหญ่ตำแหน่งมันก็ไอ้พวกแบ็คขวามันก็จะอยู่ขวาแหละนะ
1: ก็ต้องอาศัยประสบการณ์ค่อยๆไปแล้วก็เหมือนนะค่อยๆเติมข้อมูลไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวมันก็จะอยู่ใน
0: เรื่อง
1: สมอง
0: เลยแล้วเรื่องพวกนี้บางทีมันสอนกันไม่ได้เนาะบางทีพอมันเจอหน้างานบอกว่าแล้วเดี๋ยวมันก็จะแต่ละคนก็จะมีวิธีของตัวเองแล้วล่ะ
1: ครับผมอันนี้บอกกรณีคุณเรเนี่ยถ้าเรียกภาษาบ้านๆก็หลายตายแล้วครับเพียงแต่คุณเลได้ผ่าไปสุดหรือรู้สายที่แท้จริงนะครับ
0: แต่เห็นหมอบางที่เขาก็บอกว่า
1: ใ
0: ช่ใช่เขาบอกว่าก็เป็นแบบนี้กันบ่อยนะ
1: จริงเนี่ยถ้ารู้ก่อนเนี่ยมันก็จะมีวิธีการทำสมัยนี้มันอะไรมันมีบอลลูนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ไปขยายไปอะไร
1: ฉีดอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้สับอะนะ
0: อย่างอาผมที่
1: ซึ่งถ้ารู้ก่อนทำเนี่ยบางคนอยู่ได้อีกนาน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: นะ
0: อย่างอาผมล่าสุดนี่เขาที่อยู่ไปเขาก็บอกว่าเหมือนใช้เหล็กอะไรมั้งเจาะจากตรงใช้โครงเนี่ยแหละแล้วไปขยายตรงเส้นเลือดสามเส้นเหมือนกันนะครับ
1: แต่กรณีของคุณเรนี่เหมือนอารมณ์แบบว่าอย่างที่ให้สัมภาษณ์ที่ภรรยาให้สัมภาษณ์นะว่าคือไม่ได้ตรวจสุขภาพอะไรเลยไม่ได้ค่อยได้สนใจอะไรประมาณนี้
0: ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่พักผ่อนน้อย
1: ใช่ไ
0: หมแล้วงานแกเยอะแล้วก็โอ้โหพาไปเที่ยวต่างประเทศอะไรพวกเนี้ยเนาะวันนี้วันที่มันไม่ได้พักผ่อน
1: อ
0: ่
1: ะก็ต้องรู้จักประมาณตัวเองดูตัวเองด้วยนะครับ
0: ครับ
1: อย่าไปคิดว่าคงไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมาก
0: ใช่ใช่
1: บางทีมันมีอะไรปุ๊บแล้วมันคือมันไม่ทัน
0: อ
1: ่ะ
0: ก็ต้องคิดด้วยอย่างยองเนี้ยคิดว่ามีอะไรไม่มีอะไรบางทีโดนลุมกระทืบแล้วตายเลยก็มีนะเอาลาจุดยึดกระบาดดีกว
1: ่าตอนแรกว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวจะทำงานเยอะเกินไปจนวูบอันนี้ถึงขนาดโดนลุมกระทืบเลยฮะ
0: อันนี้ทำงานเยอะเกินไปจนคนอื่นหวั่นใจ
1: แต่เพราะว่าเขาออกตัวนะเขาบอกเฮ้ยโบโดแม็กเขาไม่มีนะ
0: แต่มีที่อื่นไง
1: แต่มีที่อื่นเพียบเลย
0: ผมเมื่อวานถ่ายไม่ทันอยากถ่ายหน้ายุทธตอนมันนี่อยู่เห็นแล้วว่าพยายามเพิ่มอยู
1: ่วันไปอบรมนักพากย์เอเอสเนี่ยบอลไทยลีกยังคุยดีๆจบไลฟ์จบงานยังไปนั่งกินอยู่ดีๆนะแต่เมื่อวานหมันมากเลยหมันตั้งแบบก็แบบไอ้คนนั้นให้แทนคนนี้ให้แทนอย่างเงี้ย
0: แล้วมีบ่นวะ วันยุดต้องคอยสะกิดยุดใจเย็นเข้าใจสดแล้วเนี่ยไอ้สดแล้วการเนี่ย
1: แล้วอยู่แถวบ้านเหมือนกันแถวบ้านผมเหมือนกันด้วยเดี๋ยววันไหนดักแล้วผมรู้ซอยแล้ววันนั้นก็บอกว่าอยู่ซอย
0: สบายใช่ไหม
1: ผมรู้จุดแล้วเดี๋ยววันไหนรอดักเลย
0: เดี๋ยวลงไลน์กลุ่ม
1: ครับ
0: เพราะว่าน่าจะมีหลายคน
1: เอามาดูทาง YouTube นะครับมาดูแชทบ้างคุณปลั๊ก NFL นะฮะบอกสวัสดีคุณโกมินบอกสวัสดีครับพี่ยุทธพี่อู๋ FC ครับพี
0: ่ครับผมสวัสดีครับ
1: แล้วก็บอกตอนนี้มีเคลิกถ่ายอยู่ทาง BG ฮะเชจูกับโปฮอมสตีเลอร์ของ BG ก็มีเคลิกนะเดี๋ยว ACL มาแล้วด้วยนะครับอีลิทกับ ACL 2แต่เราสองคนนี้ไม่รู้จะมีป่ะนะ
0: ไม่เคยถึง ไม่ถึงมันนะไปที่ไปไม่ถูกแล้ว
1: คุณวันพุธบอกสวัสดีครับอาจารย์อู๋อาจารย์ยุทธ
0: ครับผม
1: ขาไบโพล่ากับหงเนี่ยไปถึงไหนแล้วน่าจะเป็นบาโคล่าเลยบอกไบโพล่านะ
0: แม้บางทีแบบหลายบางคนใช้เสียงนะใช้เสียงนะแต่มันก็น่าเป็นไบโพล่าจริงนะเดี๋ยวก็เกือบแล้วเดี๋ยวก็กลับมาคุยกันใหม่โอ้โหปวดหัวผมว่าดิวเนี่ยน่าจะเรื่องของการดึงเชิงกันนะ
1: ครับ
0: และอาทิตย์เนี้ยที่สุดท้ายแล้วผมว่าเดี๋ยวไม่มีการดึงแล้วล่ะ
1: คุณบิวบิวบอกสวัสดีครับพี่ยุทธพี่อู๋ใหญ่นะฮะ
0: ครับผม
1: คุณโซโลมาสเตอร์บอกว่าสวัสดีพี่ยุทธอาจารย์อู๋ครับผมแฟนปืนใหญ่ใจหายที่ปล่อยมาตีนให้เด็กสร้างไปแต่ก็เป็นวิธีฟุตบอลหวังว่าน้องจะประสบความสำเร็จนะฝีเท้าผมว่ายังเล่นระดับทีมค่อนบนของพรีเมียร์ได้อยู่เหมาะกับทีมรอรับแล้วก็สวนเร็วมาก
0: ๆใช่อันนั้นเขาก็จะเหมาะกับสไตล์สวนกลับเพราะมีความเร็ว
1: เชื่อนะเดี๋ยวไปลีกซาอุอ่ะน่าจะอยู่ได้ปี2ปีเดี๋ยวก็กลับมา
0: ใช่ๆ
1: ส่วนใหญ่นั้นแต่อายุไม่เยอะนะไปอยู่ซาอุไม่นานหรอก
0: ใช่ๆ
1: สุดท้ายมันแบบมันเหมือนมันอะไรสักอย่างก็ต้องกลับมา
0: คือมันมีข้อจำกัดเยอะว่าไปอยู่ที่นู่นบางทีบางแล้วบางคนก็มองว่าขอไปเก็บเงินก่อนสักปี2ปีใช่ไหมแล้วก็ย้ายกลับมาเพราะอายุมันยังน้อยนะมันได้อยู
1: ่เราเห็นหลายคนเลยนะไปปี2ปีก็ย้ายกลับมา
0: ใช่ใช่
1: คุณแม่อ้วน97บอกอาจารย์หรืออาจารย์ยุทธรู้จัก4จอจตุรเทพไหมครับเจ๋งเจมเจดจุนอยากรู้ว่าใครมากที่สุดครับผม
0: ผมคิดว่าผมน่าจะตอบเหมือนกับยุทธนะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากดูหลายชื่อแล้วหมั่นทุกคน
1: คุณอาคมนะฮะบอกว่าบางเบ่งน้อยใจว่ามีคนเอามุกหาไม้ของเขาไปเล่นแล้วไม่เครดิตเขาเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่ผมแน่นอนนะฮะ
0: แต่จริงๆควรให้เครดิตนะเพราะมุกนี้เขาได้จริง
1: แต่รู้สึกที่ผ่านมาแกก็ไปลอกมุกชาวบ้านเขาบ่อยเหมือนกันนะลอกมุกชาวบ้านเขาเยอะเหมือนกันนะ
0: เยอะ
1: คุณเจ้าชายเย็นชาบอกว่าพี่ยุทธจัดรายการกับพี่ยัดเหรอครับ
0: คนละคนครับ
1: คนละคนนะคุณธัญเทพบอกว่าแมนยูผมทำให้ดูแล้วนะครับว่าแพ้หมู่เฮามันเป็นยังไงอีก37นัดขอแค่จบท็อปโฟก็พอครับเปิดหัวมาก็ปวดหัวตามเคย
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยแพ้เกมแรกเกมเปิดฤดูกาลนะก็ไม่เป็นไรปรับจูนกันไปสัปดาห์หน้าเจอมาข่าวอิฟสวิชนะครับ
0: ครับก็เป็นกำลังใจให้อย่าเพิ่งเปลี่ยนโค้ดเร็วนะ
1: คุณ N2PD นะสวัสดีครับพี่อู๋เล็กพี่อู๋49ส่วนผมใหญ่นะครับ
0: เอ้ยผม53ครับ
1: คุณดาร์กไนท์บอกว่าพี่เฟรงค์ทำไมปืนทำได้แค่นี้ล่ะครับไหนว่าเต็งแชมป์แล้วก็บอกทีมเต็งนัดแรกต้องหืดหรือแพ้ประมาณนี
0: ้ก็พยายามจะเล่นแบบไม่เต็มที่แล้วนะแต่ว่าคู่ต่อสู้เขายังไม่ถึง
1: คุณเพียวนะบอกแอปใช้ไม่ได้ครับผมแอปนี่แอปอะไรแต่แอปใช้ไม่ได้ก็ดู YouTube ก่อนละกัน
0: แล้วเห็นตะกี้ทางทีมงานเขาคุยกันอยู่ไม่มีปัญหาอยู่นะครับก็เห็นเขาทำอะไรสายเสยอะไรกันอยู่นะครับ
1: แอปดูไม่ได้ก็แนะนำวิทยุนะแนะนำ YouTube แนะนำ Facebook นะ
0: ใช่ๆช่องทาง
1: มี 3-4 ช่องทางมันต้องดูได้จากช่องทางนี่ไง
0: มันต้องหาได้แล้วนะ
1: คุณน่าจะคุณโคเลอร์เดอะคอปป์บาหรือว่าคุณโคเดอะคอปนะฮะ
0: ครับ
1: บอกแมนยูจะแย่งเสริมนักบอลกับลิเวอร์พูลไหมครับเล่นไม่ดีทั้งคู่เลยแย่งเสริมไม่เป็นไรแต่ว่าไปแย่งอย่ามาแย่งตัวกัน
0: แต่ดูจากที่ข่าวนี้คนละแบบเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: คนละแบบเลยเพราะว่าแมนยูมันข่าวจัดๆจริงๆก็คือบาเลบ้านะส่วนลิเวอร์พูลก็เหมือนไอ้บาโคล่ากับเอ็มบายอ
1: ่
0: ะแล้วก็มีซาด้วยแล้วก็ไอ้เจ้าไอ
1: ้
0: มินเต
1: คุณจุดสเปซ06บอกสวัสดีครับพี่ติดตามฟังรายการที่พี่จัดคู่กันตลอดชอบลงตัวดีข้อมูลข่าวสารครบครันเฮฮาคายคิดดีครับแล้วก็บอกว่าลาซิโอเราไหวไหมครับพี่อู๋เมื่อคืนเนี่ยสำหรับผมถือว่าผิดคาดที่บุกชนะได
0: ้อันนี้ก็ช็อก
1: ไม่เหมือนวันที่ตกรอบโคปา
0: ครับ ต่เมื่อวานต้องยอมรับว่าไอ้โรนย่ำไม่คมบุกเล่นดีกว่าแล้วมันจบไม่ได้แล้วมันพอมาเจอทีเด็ดไอ้ฟัตเตซี่ทีเดียวนี่เหมือนบอลมันอารมณ์แบบบุกไม่เข้าแล้วโดนทีเดียวดับเลยอ่ะ
1: จริงๆพอได้ฟลาเตซี่ไปโอเคเลย
0: ใช่ๆ
1: ฟลาเตซี่จริงๆก่อนไปอินเตอร์มิลานเนี่ยดีเลยนะ
0: ใช่ๆ
1: แต่พอไปอินเตอร์แล้วมาไปเบียดพวก
0: ชา
1: โนกลูเบียดพวกมาคิดายานบาเลล่าไม่ได้มันไม่มีที่ลงจริงอ่ะ
0: แล้วยังมีมันมีตัวหลักอยู่ใช่ป่ะมีไอซินสกี้อีกคนโอ้โหมันเล่นแทบไม่มีพื้นที่ผมว่ามันเล่นลาซิโอถูกละมันมีพื้นที่แน่
1: ครับคุณแก้วลิเวอร์พูลบอกว่าสวัสดีครับลีกอิตาลีปีนี้ใครเต็ง1เต็ง2ครับเต็ง1นี่เดาไม่ยาก
0: โอ้ผมว่าอินเตอร์จ๋าๆอยู่ดีอ่ะเนาะ
1: อินเตอร์นี่ยังน่าจะเป็นเต็งอยู
0: ่ตัวผู้เล่นก็ดีไม่ได้เสียอะไรด้วยนะ
1: จะเต็ง2นี่ถึงตอนนี้ยัง
0: เดาไม่ออกเต็ง2อาจจะเป็นนาโปลีป่ะ
1: เออผม
0: เออเต็ง2ผมว่าน่าจะเป็นนาโปลี
1: ใช่แต่นาโปลีก็เปลี่ยนโค้ชใหม่ใช
0: ่
1: มั้ย
0: ใช่ๆ
1: เต็ง1อินเตอร์เต็ง2นาโปลีเต็ง3ยูเว่กับเอซิมิลานแล้วก็เต็ง4เป็นโรม่า
0: เฮ้ย
1: เอ้ย
0: โอ้โหแสดงว่าทางนี้การคาดการแย่มาก
1: ทำไมฮะ
0: อาโมริมไปไหนครับนี่ผมขึ้นเลยนะ
1: เอซิมิลานไง
0: ว่าอยู
1: ่เต็งสามรอบ
0: เต็งสามเนี่ยอ๋อ
1: เอซิมิลานเต็งสามรอบ
0: โอ้โหฟังผิดไงฟังผิดผมไม่มีพี่ริมนี่ผมขึ้นเลยเนี่ยผมขนลุก
1: อินเตอร
0: ์
1: สองนาโปลีสามยูเว่กับเอซิมิลาน
0: อ๋อเท่ากันใช่ไหม
1: แล้วก็
0: ม
1: าโรม่า
0: ตะกี้ไปฟังแค่ว่ายูเว่แล้วไม่มีไม่อื้อขึ้นเลยพี่ริมอัดแมนยูมานะ
1: อืมคุณบิวเดอะคอปบอกเชลซีสนใจดึงเอ็ดเดฮุยมาเฝ้าเสาบ้างไหมครับโอ้โหปล่อยให้น้ากันพักผ่อนเนี่ย
0: น้ากันตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: คุณธัญเทพบอกว่าแมนยูต้องกลับไปเล่นแบบเดิมครับแล้วค่อยปรับการครองบอลเพราะสมัยรุ่งเรืองแมนยูก็ไม่ใช่ทีมที่ครองบอลเป็นหลักอยู่แล้วรอสวนกลับผมว่าน่าจะดีนะฮะ
0: ก็อาจจะต้องปรับปัญหาเรื่องไอ้คู่กลางให้ได้ก่อนเนาะ
1: คือมีคนวิเคราะห์บอกว่าแมนยูเนี่ยถ้าแบบว่าเจอกับคู่แข่งที่เหนือกว่าแมนยูมักจะเล่นง่าย
0: อืมใช่ใช่
1: ว่าคอยเล่นตั้งรับแล้วก็รอสวนแต่พอเจอคู่อย่างล่าสุดที่แพ้เฮาเน
0: ี่
1: ยพอต้องไปบุกใส่เขาเนี่ย
0: จริง
1: มีปัญหาพอเขาถอยไปกองกันเต็มพื้นที่เจาะไม่ได้
0: ก็เหมือนที่ไปโดนไอ้กินส์บี้
1: อ
0: ่ะใช่ป่ะเออก็ไปโดนแต่พอเล่นอาร์เซนอลชนะอาร์เซนอลปีแล้วใช่ป่ะก็แปลกเหมือนกัน
1: คุณดังไนท์บอกว่ากาตูโซ่เนี่ยเขาอยู่อิตาลีแหละครับเห็นบอกไม่ไปบอลโลกอะไรสักอย่างก็ยังอยู่แกเป็นคนอิตาลีแกจะไปไหนได้
0: ใช่ก็คุมแหละซิโอปีนี้เน
1: า
0: ะ
1: ครับผมคุณเบนจรงชนะมิตรบอกว่าถ้าทีมชาติไทยไม่เปลี่ยนโค้ชตั้งแต่ตอนนี้รับรองได้เลยว่าเอเชียนคัพเอเซนคัพปีหน้าเนี่ยตีตั๋วเครื่องบินกลับล่วงหน้าเลยครับตกรอบแน่น
0: อ
1: นแต่จริงผมก็โอ้โหถ้าเข้าชิงแล้วแพ้เวียดนามแล้วเปลี่ยนโค้ชผมก็ไม่เห็นด้วยนะ
0: เ
1: พราะว่าถ้าดูจากขุมกำลังดูจากความพร้อมก็ไม่ค่อยพร้อมอ่ะ
0: ก็ของเราจริงจะว่าไปเป็นชุด4กันเลยก็ว่าได้นะผมว่าถ้าจะให้ดูจริงๆไปดูอาเซียนดีกว่าฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยอันนี้เป็นฟีฟ่าเดย์แล้วอันเนี้ยน่าจะรอดุนได้อยู่ถ้าเกิดยังแย่อยู่อันนั้นโอเคผมว่าความชอบธรรมได้อยู่แต่ว่าถ้าปลดไอ้ฮุนไดครับนี่คงความชอบธรรมคงยากอ่ะ
1: เพราะอย่างล่าสุดมาดามแป้งก็บอกแล้วนะว่าผลการแข่งขันนัดชิงฮุนไดครับยังไงก็ยังเป็นฮัสซันทำทีมต่อ
0: เพราะผมก็ได้คุยกับมาดามไปแล้ว
1: มาดามอะไรฮะ
0: มาดามเฮงสั่งสบู่ไว้2ก้อนเนี่ย
1: ขอบใจ
0: ไม่ได้มีอะไรแค่มาเล่าให้ฟังครับ
1: คุณธัญเทพบอกพี่อูชวนบางเบ่ง
0: อะไร
1: เนี่ยชวนไปอาบน้ำเคลียร์ใจสะดวกไหมครับนะฮะ
0: อ๋อเบ่งยังคิดจะคุยเขาอยู่เลยเบ่งยังคุยอยู่เลยตะกี้คุยกับเบ่งอยู่เฮ้ยเบ่งแทนพี่หน่อยได้หยุดรออยู่เบ่งรีบไปอย่างไวเลย
1: นักเตะคนไหนชอบดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดตอบอเล็กซ์สกอตนะฮะ
0: อ่ะไม่ใช่พี่โก้เหรอครับ
1: แล้วก็คุณอะไรคุณพียิม20
0: ครับ
1: ระหว่างแบรนดี้บาโคล่ากับBradley Bacala ใครน่าสนใจกว่ากันครับ
0: Bacala ดีกว่า
1: ครับผม
0: Bacala มีสิทธิ์หมดตัว Bacala ยังได้อร่อย
1: คุณแก้วลิเวอร์พูลบอกว่าคุณยุทธคุณอู๋เอนโซมาเลสก้ามันจะเป็นเป๊ปได้เลยใช่มั้ยเอาเคฮีมาเล่นกลาง
0: และมีไอ้ช็อตที่เรียกแชกีว่าโอ้โหอย่างเหมือนแล้วทรงก็ใช่ด้วย
1: เหมือนกับเป๊ปเคยจับจอห์นสโตนมาเล่นมิดฟิลด
0: ์ไงใช่ๆแต่จริงผมว่าเกฮีมันก็ได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะ
1: ครับผมคุณเบนจารวงบอกว่านักเตะทีมนิวคาสเซิลคนไหนชอบร้องเพลงร้อยเหตุผลนะฮะชอนสเตอร์
0: ชอนสเตอร์นะ
1: วงสเตอร์เพลง
0: ร้อย
1: เหต
0: ุ
1: ผลนะฮะแล้วก็สมัยนี้
0: เอออ
1: ะไรเนี่ยบาร์ทีตั้งใจอะไรจ๋อตั้งใจถาม
0: บางทีหรือเปล่าเน
1: า
0: ะ
1: ต
0: ั
1: ้งใจถามไม่ได้คำตอบแรงๆเพื่อยอดเอนเกจโดยไม่สนใจอะไรครับ
0: ใช่ๆบางทีคำถามมันชี้นำ

0: ไปก็ยังจัดอยู่นะ
1: ยังจัดอยู่
0: แล้วก็ถามว่าระหว่างไทยไปบอลโลกกับแมนยูได้แชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอันไหนเกิดขึ้นก่อนกันน่าจะยังหลังนะไทยไปบอลโลกนี่ผมว่ายังเหนื่อย
1: แต่ก็ยากเหมือนกันนะยากเหมือนกันนะเพราะช่วงหลังก็อาร์เซนอลเขาดีจริง
0: ๆครับจ้า
1: สักนิดแวะสักนิด
0: คุณ KTC นะครับ
1: ครับ
0: อาจารย์อู๋ครับอาร์เซนอลเราจะได้ปีกซ้ายอีกไหมครับปาดบาโคล่าสักทีเถอะโอ้ไปเอาตัวอื่น
1: ผมว่าดูละอาจจะไม่มีแล้วมั้งอาร์เซนอลเพราะว่าเหมือนตอนนี้เหมือนจะลุ้นกับอัลวาเรซมากกว่าแต่ถ้าอัลวาเรซไม่มาก็ไม่เอาแล้วล่ะ
0: โซลิสเล่นได้ขนาดนี้ไม่ต้องไปหาตัวใหม่แล้วขนาดเอเซ่ต้องสำรองในช่วงนี
1: ้ผมว่าอาจจะต้องรอลุ้นไอ้วัน2วันเนี้ยคือถ้าเกิดสมมติมาร์ตินเนลลี่ไปอาจจะไปทุ่มนะไม่แน
0: ่คุณณัฐสรบอกว่าสวัสดีครับพี่ยุพี่อู๋ใหญ
1: ่สวัสดีครับผม
0: แมวอ้วน97บอกว่าอาจารย์อู๋เจอหน้าบิ๊กจุนเขาทำหน้ายังไงครับเห็นแกแซวว่าต้องเรียกอู๋อะไรดีอู๋เอเวอร์ตินนะฮะ
1: ไอ้นี่ก็หมั่นบางคนหมั่นหลายคนเหมือนกันล่าสุดจันเอกก็หมั่นเยอะกับไอ้บอมก็หมั่นไอ้จุนอยู่แอคเยอะ
0: แล้วก็คุณลิเวอร์พูล W8J นะฮะกองกลางนัดหน้าขอแม็กก้า
1: โยนี่เหรอ
0: โยนี่ใครคือโยนี
1: ่อ๋อไอ้โยนี่ใช่มั้ย
0: ไอ้เอ็นโยนี่เนี่ยนะ
1: แล้วก็โซโบ
0: แล้วก็ริโอมาซ้ายมูนยอสอ้าวลีโอมาซ้ายมูยอก็ซ้ายได้จะมูยอดขวา
1: เอามูยอดไปเล่นขวานะ
0: เออนะครับ
1: แต่ผมว่าอยากโหเอาโยนี่เลยเหร
0: อเอาคอยสลับไปดีแล้ว
1: เออเอามาสลับดีกว่าม
0: ั้งแต่ว่าจริงๆให้แม็กก้าลงผมก็ยังโอเคอยู่นะนะครับคุณพีชีพนะฮะ888พี่เฟรงค์ครับฮัมบูผมเชือดหมูไป 3-0 เจ้าหนูวัย16เลมเค้นะฮะซัดไป1ตรง
1: ครับ
0: จริงเมื่อคืนก็มีไอ้นี่นะมี
1: ไอ้บอลถ้วยอยู่เดเบย์อยู่
0: อัมบุกนี่ไปชนะอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรอ่านว่าเวิร์ลเหรอฮะ VERL นะไม่รู้ภาษาเยอรมันเหมือนกันนะกดไป3-0เลย
1: ครับ
0: นะโคโลนก็ไปชนะ
1: บูสไ
0: ต
1: เกอร
0: ์คิกเกอร์2-1ชาวเก้เนี่ยเหนื่อยนิดนึง
1: ครับ
0: โอ้นะฮะต่อเวลาเกือบไปเหมือนกันในเวลาเสมอ 2-2 แล้วก็ไปยิงต่อเวลา3ลูกรวดชนะ 5-2ชนะแฮร์เลเชอร์ FC นะครับ
1: ครับ
0: นี่ถ้าบอกว่ายังไม่มีทีมบูเดสติก้าพลิก
1: รูปของรอบยังไม่มีพลิกล็อกอะไรส่วนใหญ่จะชนะเยอะด้วย
0: ส่วนใหญ่จะชนะแล้วก็ชนะขาดด้วย
1: ครับ
0: นะครับคุณลักดินวัตนาเบ้นะครับบอกสวัสดีครับท่านทั้งสอง
1: ครับผม
0: คุณกุ๊กแพนด้าไอเลตอะไรติเกกอริล่า
1: อ๋อ
0: คืออะไรอ่ะ
1: ดิเกกอริโอป่ะ
0: อ๋ออ
1: าจจะไปเล่นมุกอะไรมาเนาะ
0: สวัสดีครับพี่อู๋ FC ครับรับฟังจากไต้หวันโอ้โอเคสวัสดีครับ
1: อันนี้ฮาว
0: ใช่เหรอ
1: นี่ฮาวนี่ฮาว
0: ใช่นะ
1: เอาไว้ก่อนเผื่อดูดี
0: ส่วนนั้นนี่เกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจบอกพ่อผมตีไป3เส้นไปทำบายพาสมาตอนนี้อายุ52อ๋อตั้งแต่ตอน52ตอนน
1: ี้
0: 73แล้วแต่ต้องกินยาเยอะปกติพวกนี้จะมีอาการเตือนล่วงหน้าเช่นเหนื่อยง่ายมากเจ็บหน้าอกแปลกใจที่พี่เรไม่มีอาการอะไรเลยผมว่าอาจจะมีอาการแหละเพียงแต่ว่าอาจจะเข้าใจว่า
1: เหนื่อยเหนื่อยจากงานอะไรเงี้ยเออ
0: นั่นแหละ
1: เพราะว่ารายการที่เขาจัดผมก็ชอบดูนะเขาก็พาไปแอดเวนเจอร์บางทีมันเหนื่อยใช่ไห
0: ม
1: บางทีแกโอ้โหขี่มอไซค์ของแกโอ้แคบไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ผมแล้วบางทีก็อาจจะคิดเหมือนยุทธบอกเฮ้ยมันอาจจะมาจากการเหนื่อยเนาะ
0: ใช่ใช่นะครับดานี่บอกสวัสดีครับพี่ยุทธพี่อู๋เสื้อดำครับ
1: จ้าสวัสดีคุณอาเจบาโบฮบาฮาบาฮา
0: ชื่ออันคุณนันทพงศ์บอกว่าช่องในสมัยเด็กของผมเริ่มล้มหายตายจากความขัดแย้งครับตั้งแต่ VR Show จนถึงเฟสเฟ่
1: มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะพอไอช่องที่มันมาจากที่เราบอกอะเพื่อนๆมาทำร่วมกัน
0: อ
1: ่ะพอถึงวันหนึ่งพอมันมีผลประโยชน์พอมันโตเต็มที่อ่ะ
0: ครับ
1: มันมักจะระเบิดแบบเนี้ยอยู่ไม่ค่อยยืดอ่ะ
0: คุณจุ้ย5108สวัสดีครับคุณยุคุณอู๋ถ้าพรุ่งนี้ทีมชาติไทยบุกชนะเวียดนาม 3-1 ได้แชมป์เลยไหมครับกดอเวโกใช่ไหมครับไม่มีกดอเวโก
1: ไม่มีแล้วนะ
0: 3-1 ก็ต่อเวลา
1: ครับ
0: ล่าสุดก็เมื่อคืนเดินทางไปถึงเรียบร้อยนะ
1: ครับ
0: วันนี้ยังให้สัมภาษณ์แถลงข่าวอาร์ติเนฮัสซันนะครับก็ยังบ่นเกมแรกอยู่บอกโอ้โหก็ทำยังไงได้เกมแรกก็ให้คิดเอาเองละกันว่าผู้รักษาประตูฝั่งตรงข้ามเนี่ย
1: มันเซฟด้วยไงแ
0: มนออฟเดอะแมตช
1: ์ใช่
0: มันก็บ่งบอกแล้วว่ายังไงอะนะ
1: ใช่ใช่โอ้โห
0: แต่จริงมอยมุมนึงก็เป็นเรื่องความเด็ดขาดของทีม
1: ใช่ใช่ที่เราไม่คมด้วยนะ
0: ครับผมนะฮะก็พรุ่งนี้เชียร์กัน2 ทุ่มนะครับ

0: ครับ
1: คุณแมวอ้วนบอกว่าอาจารย์ยุทธครับอาจารย์ไดมอนด์เขาเป็นยังไงบ้างครับไก่โดนไปขนาดนั้นแกซึมเศร้าหรือยังครับแกไม่ค่อยซึมเศร้าเรื่องสเปอร์แกซึมเศร้าดิพวกผมไปเยือนแล้วร้านเขาเนี่ยเริ่มจ้างวงแก
0: ไปเฮ้ยเดี๋ยวได้ร้านใหม่ได้ร้านใหม่ได้ร้านใหม
1: ่ล่าสุดก็ได้ร้านใหม่แล้ว
0: ได้ร้านใหม่ได้
1: ร้านใหม่แล้ว
0: คือแกเป็นซึมเศร้าจริงแต่ว่าเป็นซึมเศร้าคนละแบบ
1: ครับ
0: คือไอซึมเศร้านั้นน่ะคือมันซึมเศร้าด้วยโรคแต่ของแกซึมเศร้าด้วยสมุนไพรอยู่บัดดาดฟ้าพอดี
1: นี่ก็ว่าจะไปเยือนแกแต่อีกใจนึงก็คิดหนักอยู่เหมือนกัน
0: ไปเลยเดี๋ยวจะไปแต่วันนั้นผมก็วิเคราะห์นะวิเคราะห์อาจารย์มนอยู่ว่ามันมีมดมีอาจารย์ใช้เงี้ยมันมีไม่มีอีแรง
1: ขับไปเพียบเลยวันนั้นเต็มข้อวันนั้น
0: เอาที่แบบตัวอีแรงอีแรงหน่อยก็สองรายชื่อเนี่ย
1: คุณแซมบ้าสารคามเดี๋ยวนี้นักเตะเกินร้อยล้านเยอะนะครับแล้วก็บอกว่าช่วยวิเคราะห์มอร์แกนโรเจอร์หน่อยครับจากแฟนเชลซี
0: ผมว่าลุ่งเลยอ่ะผมว่ามันช่วยทำให้ไอ้พาเมอร์มันดีขึ้นด้วย
1: คือส่วนร้อยล้านน่ะเหมือนกับมันมีมาตรฐานของมันอยู
0: ่ครับ
1: อย่างปีก่อนหน้านั้นมันมีมาตรฐานไกเซโดมาตรฐาน
0: ครับ
1: แคลไลซ์มาตรฐานเอนโซ
0: ่ร้อยล้านเพียบเลย
1: มาร้อยล้าน
0: ใช่ใช่
1: ก็เลยแบบเอเลเดอร์ซันปีนี้ก็เลยมาตรฐานนี
0: ้
1: ไออายุบัวดีที่กำลังจะย้ายจากลิเวอร์พูลก็เลยมาตรฐานนี
0: ้ก็ปีที่แล้วอ่ะอาร์เซนอลตามอยู่ไอ้บัวดี้อ่ะ
1: ครับ
0: ให้เบต้าตามอ่ะยัง60ล้านอยู่เลยเดี๋ยวมาพร้อมเล่นบอลโลกมาโอ้โหจบเกือบ100
1: ครับ
0: แล้วดูพวกไอ้เล็กสก็อตอีกดิใช่มั้ยทางนู้นเค้าก็จะเอาเกือบ100อย่างเงี้ยแมทธิวส์เฟรนันเดสมันผมว่าราคามันเป็นปกติไปแล
1: ้
0: ว
1: แต่จริงถ้า100ล้านแล้วซื้อมาเล่นได้แบบพวกเอนโซ่
0: โอเคเลยนะ
1: ไกเซโด
0: แ
1: มทเคไลส์เนี่ยมันก็ไม่คือมันก็ไม่มีอะไรไงแต่ถ้ามันเอาแล้วมันเล่นไม่ได้อันนี้ก็โอ้
0: ใช่ใช่ถ้ามันมาแล้วแบบโอ้เหมือนฮาลันเหมือนประธานเป้เงี้ยมันจะรู้สึกว่าไอ้ร้อยที่เสียไปมันถูกมากนะ
1: ครับผมนะก็ค่าตัวมันก็เหมือนกับ
0: ผมว่าเงินมันเฟ้อด้วยแหละช่วงนี้เน
1: า
0: ะ
1: มันหลายอย่างนะมันก็เนี่ยตามเหมือนกับสมัยนี้เราเติมน้ำมันใช่ไห
0: ม
1: เหมือนกับสมัยนี้ราคาทองเนี้ย
0: ใช่ใช่
1: กดไป 71,000 72,000
0: แต่ช่วงนี้กำลังขึ้นด้วยอ่ะ
1: ทองเฉพาะเดือนสิงหาเนี่ยขึ้นมา 7,000 บาท
0: อ่ะใช่ๆเนี่ย
1: เดือนนี้ขึ้นเดือดมาก
0: ใช่นะครับแล้วก็ไปแล้วด้วยเพิ่งไปขายเออขายมา
1: คุณวุฒิวุฒินะฮะบอกว่านอกจากทีมตัวเองที่ชอบอ๋อพี่ๆชอบเสื้อทีมไหนบ้างครับบอกเฮาก็ดูสวยคลาสสิกดีถ้าในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่ลิเวอร์พูลนะผมกลับชอบเสื้อทีมแอสตันวิลล่า
0: ผม
1: เสื้อที่แบบสีแบบมังคุดแล้วก็คอสีฟ้าแล้วก็หน้าอกไม่มีมันดู
0: ตัดกันดีมันตัดกันด
1: ีผมชอบดิมันดูคลีนดีอ่ะ
0: เพราะล่าสุดผมไม่เห็นในเสื้อซาร่าที่ซาร่าใส่อ่ะ
1: แท็บซอน
0: เออสวยนะแล้วมันก็อารมณ์เหมือนวิลล่าสีเปิดมังคุดตัดกับฟ้านะผมชอบเสื้อไอ้เนี่ยล่าสุดที่มันแต่แฟนๆบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ผมกลับชอบนะของนิวอ่ะที่เล่นกับลิเวอร์พูลอ่ะที่มันคล้ายๆบาร์โค้ดอ่ะเออผมว่ามันสวยดีเหมือนกันนะแต่เรื่องเสื้อแล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบแบบจัดจ้านบางคนชอบแบ
1: บ
0: สีไม่ต้องเยอะอะไรแบบเนี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ค
0: ุ
1: ณแท็บซอนสปอร์นี่ล่าสุดได้ตัวนึงนะฟาบินโย
0: ครับใช่ใช่
1: ก็ย้ายจากลีก
0: ไปรียูเนียนกันละ
1: ก็ไปอยู่กับซาร่านะครับฟาบินโยนะครับ
0: ครับ
1: คุณเลดฮอต 1,000 วันนี้พี่อูเกลียดพี่ยุทธหรือยังครับ
0: ยังวันนี้เรายังรักกันดีวันนี้เรายังหมั่นในหยองเหมือนกัน
1: คุณโซโลมาสเตอร์บอกว่าเห็นข่าวอินฟาติโน่จะไปดูเกมและมอบถ้วยบอล AFF พรุ่งนี้ด้วยแต่เดือนหน้าจะมีรายการ FIFA อาเซียนมาดูแปลกๆไหมครับผมว่าแกไม่น่ามานะแต่ก็ไม่แต่ผมก็ไม่ได้ตามข่าวไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ช่วงนี้แกก็น่าจะต้องตะเวนหาเสียงหน่อยละมั้ง
0: โอ้โห
1: ไปเสียรางวัล
0: เสียรางวัลไปเยอะเลย
1: ขายฟุตบอลโลกโอ้โหโดนคนด่าจมเลย
0: ไอช็อตพ่อใหญ่ตั้มตั้งแต่นั้นมานะโอ้โหเละแบบไม่มีชิ้นดีแล้วมันก็โดนไอยูฟ่ารออยู่แล้วด้วยไงไม่ถูกกันกับซัดไปทีนึง
1: ครับคุณแม่อ้วน97บอกว่าเซียนสนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเขาโดนเสียหยองดักเล่นหรือเปล่าครับทำไมอาจารย์อู่ไม่ดูแลเลย
0: อ้าวไม่สนเหรอเอ้ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
1: อ่ะผมก็ไม่ทราบนะฮะคุณ พินนากอยแหละฮะบอกว่าสุดยอดอะไรเนี่ยอะไรยุทธด้อมหงอู่จันทบุรี
0: อู่ระยองครับเปลี่ยนแล้ว
1: ก็แก้ขั้นเนื้อขั้นตัวด่วน
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วก็บอกอะไรเนี่ยสนสเต็ป5เข้าโรงพยาบาลหรอหายไวไวเดอร์อะไรสักอย่างนะฮะ
0: คือผมก็เพิ่งทราบนะผมหยุดเพิ่งรู้เหมือนกัน
1: เขามีแมตช์กระชับมิดแต่อย่างพยองเดชต้องจัดแมตช์กระทืบมิดใช่ไหมครับอาจารย์อู๋นะฮะ
0: ใช่ใช่เพราะว่าคนหมั่นเยอะเพราะล่าสุดที่ได้เข้าแก๊งคนนึงก็คือยุทธ
1: ครับผม าจารย์อูครับคุณตามสอบถามมาพีพีทีวีมีถ่ายทอดบอลยุโรปบ้างไหมครับตกลงลาลิก้าอย่าง
0: เงี้ยเออผมก็จะรออยู่เหมือนกันนะน้องเขาเออเหมือนกำลังคุยกันอยู่อะตกลงมันยังไงก็ไม่รู้เนี่ย
1: คุณวันชัยบอกว่าฟัง FM 99ได้ทางช่องทางไหนครับอันเก่าฟังไม่ได้ก็เนี่ยฟังใน YouTube ที่คุณส่งแชทมาเนี่ย
0: Mcord Connect เหมือนเขากำลังแก้ไขอยู่Mcord Connect นี่แหละ
1: แนะนำเข้า YouTube ช่อง FM 99 Active Radio ก็แก้ขัดหรือไม่ก็
0: หน้า Facebook ก็ได้ไหม
1: Facebook ก็ได้ใช่ใช่ใช่นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกขอข่าวท่านเบ่งหน่อยครับนะฮะยังสบายดีเมื่อกี้ก็ยังเห็นนะคร
0: ับ
1: เมื่อกี้ยังเห็นหายใจอยู่นะครับ
0: ตะกี้มาดูแลห้องภาคอยู
1: ่
0: จะปรับใหม่อยู่
1: คุณลิเวอร์พูล W8J บอกว่าไหนอาจารย์อู๋จัดคุณหยองบอกด้วยนะครับไปด้วยครับเบื่อเสียงและมาทุกช่วงทุกกีฬาทุกแพลตฟอร์มได้ยินตลอด
0: อุ๊ยนี่ที่เสียงบริสุทธิ์ด้วย
1: แนวร่วมได้แนวร่วม
0: เสียงบริสุทธิ์ไอ้เอาแล้ว
1: ได้แนวร่วมแล้ว
0: เอาคนเกลียดไอ้หยองเยอะเว้ย
1: คุณตั้มบอกว่าปีนี้ดูปืนเล่นแล้วไม่อึดอัดเหมือนฤดูกาลที่แล้วเลยครับ
0: ใช่ผมว่าส่วนหนึ่งมาจากนักเตะหลายๆคนอย่างโอเดกาดอะกลับมาเล่นเหมือนเดิมนะไม่ต้องมาม้วนไม่ต้องมาเล่นช้าอะไรเงี้ย
1: พรุ่งนี้ใครมาจัดไหนที่นายกูรูครับซึมเศร้าไหมครับ
0: พรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชิดกับจัดเอก
1: ไม่ซึมไม่ซึมไม่ซึมแล้วไม่ซึมแล้ว
0: ไม่ซึมไม่ซึมเพราะว่าเป็นชิดกับจัดเอกแต่ถ้าตั้มเข้ามาอาจจะซึม
1: ตั้มมาสิทธิ์ฟังอยู่นะเห็นมีส่งข้อความมาเลยส่ง
0: เออตั้มต้องสู้ชิดเมื่อไหร่ตั้มที่เชียร์ตั้มนะบอกเลยไอชิดคนเลวจัดการไอชิดคนเลวหน่อย
1: แล้วก็ถามว่าฟีฟ่าเนี่ยเอาบอลโลกรอบสุดท้าย100ทีมบอลไทยจะได้ไปไหมครับพี่ถ้า100ทีมมีลุ้นเนี่ย
0: 100ทีมได้อยู่
1: 48เป็น64ผมว่ายังลุ้นเหนื่อย
0: ครับ
1: 64ยังลำบากอยู่
0: เพราะดูจากอันดับแล้วมันยังไม่ได้ ม
1: ัน
0: ยังคาบเกี่ยว
1: คุณยุทธครับอาจารย์อู๋เป็นคนจังหวัดอะไรครับหันหน้าหาแล้วพูดครับ
0: ผม
1: คนระยองคนระยอง
0: ผมก็เป็นคนกรุงเทพแต่ภรรยาคนระยอง
1: แต่ว่าจันบุรีไม่เกี่ยวนะ
0: จันบุรีเนี่ยคือพาแม่ยายไปหาหมอจะได้รอดรอดจะเกลียดยุ่งกับตอนเนี้ย
1: แล้วก็คุณเคอะไรสักอย่างแล้วกันนะโอ้ไม่ได้อ่านเลยนะ1-1-0-7นะคุณวาวน่าจะบวชไปยาวๆจนบอลฤดูกาลนี้ปิดก่อนแล้วค่อยสึกออกมานะครับแฟนบอลจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนกันทั่วหน้าแบบนี
0: ้ก็เห็นบอกทางวัดเขาก็บอกว่าก็อยากให้รีบสึกเพราะว่าทางวัดเขาก็เดือดร้อนเหมือนกัน
1: ขนาดเข้าพรรษายังเอาไม่ได้เข้าพรรษาก็ยังส
0: ึกออกในพรรษา
1: ครับผมคุณยุทธอุ่นหนุนร้านป้าหรือยังครับอ๋อถ้าร้านป้าหน้าสมทอยังนะฮะ
0: แล้วจากช่วงหลังนี่เหตุการณ์สงบ
1: สงบ
0: เหตุการณ์สงบ
1: ช่วงนี้รักกันดี
0: เพราะช่วงนี้ลูกสาวมาอยู
1: ่
0: ลูกสาวป้าแกมาอยู่ด้วย
1: กรรมการห้าม
0: เลยสักแป๊บได้เดี๋ยวลูกสาวแกพาขี่มอเตอร์ไซค์กลับเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เพราะนั้นไปเจอพาจันเอกไปเจอละเริ่มฮึ่มๆกำลังแบบไล่พลังลูกสาวพากลับก่อนจันเอกนั่งแข็งเลยเฮ้ยโอ้โหของจริงอาจารย
1: ์คุณ DYDSY นะครับอาจารย์อู๋ครับปีนี้ปืนจะเอากี่แชมป์ดีครับจากคุณนุปืนโต
0: ก็แชมป์ลีกก็น่าจะได้อยู่แต่แชมป์อื่นก็ค่อยว่ากัน
1: ปีนี้ออกตัวตั้งแต่นัดแรกนะ
0: เอาแบบเบาๆเอาแบบเบาๆไปก่
1: อ
0: น
1: คุณบอลสารคามบอกเมื่อไหร่คุณยุทธจะมาภาคพรีเมียร์ลีกครับคิดถึงเสียงภาคคุณยุทธแล้วนะฮะผมติดตามไทยลีกนะฮะพร
0: ี
1: เมียร์ลีกไม่ได้ไปนะฮะ
0: ครับ
1: คุณตั้มบอกพี่ยุทธไปร้านใหม่อาจารย์ไดมอนด์หน่อยครับใจเย็นๆให้สถานการณ์เขานิ่งก่อนเพราะว่าตอนนี้เหมือนจะไปครั้งแรกเนี่ยเหมือนอาจจะกึ่งออดิชั่น
0: ครับ
1: ร้านเขาต้องเทสว่าเฮ้ยเล่นแล้วเทสมันเข้ากับคนที่มานั่งดื่มนั่งกินที่ร้านหรือเปล่า
0: อย่าพึ่งเลย
1: ถ้าสมมติไปครั้งแรกแล้วป่าผมไปนั่งเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะชิบหายไปหมด
0: เพราะที่ผ่านมามันก็เกิดขึ้นไปเลยแล้วโอ้โหแล้วไปไม่ว่าพาไอ้ตัวเลื่อนๆไปเยอะแล้วดูจากในรูปโอ้โหเพียบเลย
1: แต่ล่าสุดนี้ไฟหน้าเมื่อกี้พี่หมอสกิดแล้วนะ
0: เออใช่
1: พี่หมอสกิดแล้ว
0: พี่หมอพี่หนุ่ยนะสกิดแล้วเนี่ย
1: เพราะวันนี้นี่วันเกิดของเฮียแจ็คกี้พี่แจ็คกี้อ๋อ
0: พี่แจ็คกี้ใช่ไหม
1: สองพึ่งยาเห็นแกพงแกโพสต์อยู่พี่หมอก็บอกเนี่ยโทรศัพท์ไปอวยพอมันเกิดแล้วแจ็คกี้บอกว่าเนี่ยไฟเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพี่จะบอกโอ้คิดในใจถ้าพี่หมอไปคนในนี่อาจารย์เพชรเรียบร้อยเลยนะ
0: อือยุทธก็ปูมันก็ดีนะเอออุ้ยปูจ่ายยังก็เมสซี่อยากเล่นอยากเล่นจัง
1: เด
0: ี๋
1: ยวจ
0: ั
1: ดให้เดี๋ยวจัดให้เพราะว่าอาจารย์หยองก็กระซิบละอาจารย์หยองบอกอ๋อใกล้ๆสบายอาจารย์หยองใกล้บ้านเลย
0: อุ้ยมีตัวเด่นๆ พาเซตเดินไปยุทธ
1: ก็เดี๋ยวรวมๆกันไปนะแล้วผมก็ดักตีคนเดียวเลยจบไป
0: เดี๋ยวผมจะได้จัดเด็กแถวบ้านนะ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับตอนนี้18:47 นแล้วฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการครับ
0: ครับ

0: 99เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาอ
1: ยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: ึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: 18:50 นนะครับ
2: ครับ
1: ช่วงสุดท้ายในที่นายกูรูนะครับช่วงนี้ขอบคุณก๊อบกรอบครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
2: ครับ
1: มาว่ากันถึงบอลคืนนี้ก็มีลาลิก้านะครับบาเลนเซียกับเบติสแล้วก็จะมีคาราบาวครับเก่าคู่ที่น่าจะสนใจที่สุดแล้วแหละเกมที่ซิตี้กราวนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์กับทางลีดส์นะครับ
2: แมตช์ล้างตา
1: เพิ่งเจอกันมา
2: ครับ
1: ล่าสุดเจอกันมาก็1-0 นะครับเป็นทางลีสครับของดานิเอลฟาเก้นะครับบุกชนะนะฮะฟอร์เรสที่ได้กุนซือใหม่โอลิเวอร์กาสเนอร
2: ์ครับ
1: นะครับแต่ว่าเกมนี้โอ้โหดูโฉมหน้าของทีมมันน่าจะเปลี่ยนจากไอเกมวันเสาร์ไปเยอะเลยนะครับฟอร์เรสเนี่ยไม่มีนิโคโลซาวูน่ากองหลังแล้วก็มิดฟิลด์อย่างลานเยสนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะแต่ก็เปลี่ยนแน่นอนแหละตั้งแต่ประตูยันศูนย์หน้าเลยนะครับส่วนลีสครับตัวเจ็บก็มีโนอาโอคาฟอร์นะครับนะฮะตัวรุกทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็วีฟิตจอนโต้นะครับที่มีอาการบาดเจ็บรวมถึงอิริยากรูเยฟด้วยนะครับ
2: ครับ
1: ตัวผู้เล่นเกมนี้ก็น่าจะมีสลับปรับเปลี่ยนกันบ้างนะครับฟอร์เรสต์ประตูใช้จอห์นวิกเตอร์นะครับกองหลังมีแซ็คแอปบอตนะครับอุสมานดิโอมองเด้แล้วก็มูริโลเป็น3เซ็นเตอร์แบ็กนะครับมิดฟิลด์จะมีโอลาไอนาชาเวอร์ชลาเกอร์นิโคลัสโดมิงเกสแล้วก็ลูก้าเนสนะครับตัวรุกจะมีคารามาซันโอดอยโอมาลีฮัตชินสันแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นคริสวูดนะครับส่วนทีมยุงทองครับประตูใช้เจมส์แทรฟฟอร์ดนะครับแนวรับมีนิโก้เอเวดี้ยากาบิโยแล้วก็ทาลิกมูฮาเมโรวิชนะครับแดนกลางมีแซมบารัมนะครับอันตอนสตาร์กนะครับชอนลองสตาร์ฟแล้วก็เจมส์จัสตินแนวรุกมีดานิเอลเจมส์ครับลากี้ลามาซานี่แล้วก็ศูนย์หน้าวันนี้สลับมาใช้ลูคัสเมชาครับ
2: ครับก็ดูแล้วผมว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะสำหรับฟอร์เรสต์ดูแล้วผมว่าน่าอย่างน้อยลีดไม่น่าแพ้นะ
1: ผมก็ยังชอบลีดนะ
2: ผมยังชอบลีด

0: ีดมากกว่านะผมว่าลีดไม่น่าแพ
1: ้ปีนี้ลีด
0: เสริมดีอยู่ด้วยนะ
1: แล้วผมว่าปีนี้น่าจะไม่ต้องลุ้นหนีตกชั้นอ่ะ
0: ใช่ได้
1: เสริมนี้ได้ตัวดีๆมาด้วยหลายคน
0: จอมเก๋าแนวรับอย่างนิโคเอเวดีมาด้วยนะมูฮาเลโมวิชอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: แต่ไอตัวเดิมเนี่ยไอพวกอันท่านสตัตนี่ก็หายเจ็บกลับมานี่ก็ยิงแล้วอ่ะ
1: ครับผมนะฮะชอบเหมือนกันชอบทีมเยนลีสนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนลาลิก้านะครับบาเลนเซียกับเบติสนะครับก็เป็นเกมตกค้างมาเพราะว่านัดแรกไม่ได้เล่นนะฮะ
0: ครับ
1: ก็แต่ว่าเกมสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง2ทีมก็ลงสนามบาเลนเซียนี่เปิดบ้านเสมอเซลตาบีโก้ 0-0 นะครับขณะที่เบติสเนี่ยเปิดบ้านเฉือนโซเซดัด 1-0
0: ครับ
1: นะครับเกมนี้ความพร้อมเนี่ยบาเลนเซียไม่มีประตูเดียโก้โลเปสไม่มีมิดฟิลด์อย่างเซกี้การยอสนะครับ
0: ครับ
1: ตัวปัจจุบันนี่โหต้องบอกว่าก็ช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้ตามนะบาเลนเซียนะฮะยังเหลือพวกปาโบมาเฟโอกองหลังโคเซกาย่าแบ็กซ้ายกองหน้านี่เป็นอานาลดานจูมาคาบิเกร่านะครับส่วนเบติสนะฮะ ก็ปีแล้วผลงานดีแล้วก็ได้ไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะ
0: ครับ
1: เกมนี้ไม่มีเดียโก้คอนเต้แล้วก็ไอตอรุยเบานะครับแนวรุกก็ต้องรอเช็คฟิตพวกอัปเดตเอซาซูลี่แล้วก็โจวานนี่โลเซโซด้วยเอซาซูลี่นี่เจ็บตั้งแต่ช่วงก่อนบอลโลกก็เลยอดไปเล่นฟุตบอลโลกนั่นแหละนะ
0: ครับ
1: เบติสแต่แนวรุกก็จะมีพวกอันโตนี่นะครับอดีตนักเตะแมนยูไนเต็ดปาโบฟอร์นาลโรดิโกลิเกลเม่แล้วก็ชูโชเอร์นันเดสนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะพี่อยู่ว่าไงฮะ
0: ผมก็เบติสไม่น่าแพ้นะยังมองว่าอย่างน้อยเบติสน่าจะยันอยู
1: ่ครับ
0: คุณอยู่ว่าไงคุณ
1: เ
0: น
1: ี่ยผมก็ชอบเบติสผมว่ามาตรฐานเบติสในช่วงหลังดีส่วนบาเลนเซียก
0: ็
1: มาช่วงหลังนี่กลายเป็นทีมกลางกลางตาราง
0: ไปแล้วบางหลายปีช่วงหลังเนี่ยบางทีต้องไปลุ้นหนีตกชั้นด้วยนะบาเลนเซีย
1: คือเหมือนมีปัญหาการเงินแล้วก็ช่วงหลังก
0: ็
1: ไม่ค่อยดีด้วยนะ
0: ก็ดูตัวดิโอ้โหกาย่ายังแบกอยู่อะนะเป็นรุ่นพี่ไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนเบติสนี่เขาก็ไปบอลยุโรปประจำใช่ไหมสลับไป ในคอนเฟอเรนซ์ยูโรป้าก็ประมาณนี้นะครับ
1: อ่ะวันนี้ก็ชอบ2ทีมเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับชอบลีดยูไนเต็ดแล้วก็ชอบเบติสนะครับ
0: ใช่
1: ฮะมาดูข้อความต่อนะครับ489899นะครับบอกพี่ยุทธครับวันนั้นกินข้าวเสร็จไปไหนต่อไหมครับอ้าวจากคุณนันทพงศ์นะฮะวันไหนจำไม่ได้
0: ไอ้นี่ป่ะวันที่ไปรวมตัวกัน
1: อ
0: ่ะหรือว่าจัดที่นู่นแล้ว
1: ครับผม
0: เลยไม่ต้องไปต่ออ
1: ูบุนเดส AIS พูดได้เต็มปากหรือยังครับสนสกิดมา
0: อ๋อใช่มีรายชื่ออยู
1: ่
0: เดี๋ยววีคแรกผมก็คู่กับพี่บีเนี่ยแหละพี่บีกลับมาจากอังกฤษพอดีไอ้คู่กับหยองก่อนพอพี่บีไปอังกฤษใช่
1: เสียยุทธทำไมรวยจังครับหยองบอกพาไปเลี้ยงระดับร้านเหลาๆเลยนะครับคนพาไปนี่คือเสียแมวสมยศฮะ
0: ครับ
1: โอ้ไปกิน6คนเช็คบินมา 5,500 จะบ้าตาย ไอ้วันที่ผมวันนั้นที่ไปลาจานเพชรแล้วผมไปต่อแล้วเขาต้นแถวบ้านผมอ่ะกินกันประมาณ10กว่าคน
0: อ
1: ะเช็คบินยังไม่ถึง 3,000 น่ะ
0: โอ้ทำไมตอนนี้มันแพงจังอ่ะ
1: ไม่รู้อ่ะโอ้แต่ร้านดังมั้งหรือว่าอีกนิด
0: นึงไม่ลองเช็คดูนะ
1: ผมดู
0: นะบางทีนะแมวกินมีสั่งกลับบ้าน
1: อ
0: ่ะ
1: ผมว่าสมยศเนี่ยน่าจะมีหัวคิวกับร้านแน่นอน
0: ใช่หรือไม่ก็สั่งกลับบ้านอะไรอย่างงี้สั่งกลับบ้านเยอะหน่อย
1: โอ้นะรายการช่วงตี4บอกว่าถ้าพี่อู๋พูดอะไรก็ให้เอา100เข้าหารครับ
0: ก็ลองแลกดูลองแลกดูถ้าต้องหารไหม
1: ขอจาก FC พี่โอ๊ตบ้านใหญ่ PPTV
0: โอ้ไอยิงไอโอ๊ตนี่บอกเลยจัดให้เลยเสียฟูเสียคน
1: นะฮะบอกว่าซ็อกเกอร์บาร์ไม่มีปัญหาสิชวนเบ่งมาตอนท้ายๆและได้ล้มบนฟูกอ้าวนะฮะเป้งบอกว่าแพ้นัดแรกเพื่อก้าวไปสู่แชมป์นัดสุดท้ายปลอเส้นทาง4แชมป์นะฮะคุณเป้งเขามั่นใจอยู่แล้วกับแมนยูไม่ต้องห่วงฮะช่วงแย่ๆเขายังมั่นใจเลยนะฮะ
0: ก็ไปเสียคนตั้งแต่ช็อตเล่นกีตาร์ แต่นั้นเป้งก็ไม่กลับอีกเลย
1: ตอนนี้ติดตามก็ได้เสาร์อาทิตย์นี่แกประจำการบีจีเลยแข
0: ่
1: งประจำการบีจีแข่งไอ้สนรู้สึกสักพักจะซัดกันเองละ
0: ก็ไอ้สนหมั่นอยู่เลยจะแบบเยอะเกินแทบจะนอนอยู่นู่น
1: ถามจริงๆครับพี่ยุทธในคลื่นเนี่ยพี่อู๋มีเพื่อนคบบ้างไหมครับ
0: โอ้ยเยอะแยะ
1: ดีนะ
0: เยอะแยะเยอะแยะโอ้โหเยอะแยะเ
1: ฮียราโอล่าไหวไหมครับเคยอยู่ในทีมกลางๆก็เป็นบทพิสูจน์นะ
0: ใช่ใช่อันนี้ก็ความกดดันมันเยอะเดิมเยอะนะครับ
1: ครับผมโทรไปเล่าเรื่องเดอะช็อคชื่อเรื่องห้องเชื่อพี่เจดดีไหมครับพี่ยุทธพี่อู๋ใหญ่จากน้องบอลนะฮะ
0: มันจะไม่ได้เด็ก คุณต้องโทรไปอีกรายการเดี๋ยวชักนะครับ เดี๋ยวช็อกไม่น่าได้
1: วันนี้

0: เปิดประกาศแล้วเปิดตัวซาวินโยและคิดว่าจะได้มามูสไหมครับมามูสก็ไม่น่าพลาด
1: มึงไม่น่าพลาดเพราะเขาจะเหมาคู่อยู
0: ่วันไหนว่างรวมตัวกันไปครับไปทืบหยองหน้าสวทจากน้องบอลนะ
1: ฮะเฮ้ยเดี๋ยวร่วมเยอะเว้ยเดี๋ยวร่วมเยอะ
0: กองกลางตัวรับเบอร์6ที่จ่ายคิลเลอร์พาสได้พี่อยากให้คนไหนมาลิเวอร์พูลครับสำหรับลิเวอร์พูลนะผมว่าไอ้มิดฟิลด์ตรงกลางผมยังไม่ซีเรียสอ่ะมันยังมีตัวเล่นได้อีกหลายคนนะผมว
1: ่า
0: ไปแก้ปัญหาปีกดีกว่า
1: ใช่
0: ถ้าเลือกได้นะผมอยากได้แบ็คขวาแบ็คซ้ายมาคอยซับพอร์ตเนี่ย
1: พอ
0: ดูนัดแรกเนี่ยโอ้โห
1: เพราะจุดที่มีปัญหาจริงๆนะคือตรงนี้แหละใช่
0: นัดแรกเจอฟิลโปกับเคอร์เคสเข้าไปในปวดกระบาลเลยผมบอกอ
1: ่
0: ะ
1: เร็วจังเดียวทั้งคู่แต่ว่าเรื่องเปิดหรือช็อตในการตัดสินใจไม่ดีทั้งคู่เลยครับ
0: นัดแรกอีซักเงียบฝั่งก็เข้าใจได้นะแต่ส่วนใหญ่ที่เงียบฝั่งก็ด้วยสองตัวนั้นข้างมันเปิดเนี่ย
1: ครับแล้วปีกแอกดีโอเราก็เห็นแล้วว่าโอ้โหขวาไม่ได้เลยแต่มูลย้อนก็ต้องวัดเอา
0: ครับ
1: เพราะมูลย้อนมันลงมาสำรองนะแต่เกมนั้นลงมาแล้วเล่นดีอยู
0: ่หยองเขายอมพลีชีพให้คนย้ายเป้าจากผอ.เจ๋งมาหาเขาแทนใช่ไหมครับ
1: ไม่น่าใช่หรอกพอเจ๋งก็เลยไงหยองอยู่เหมือนกันเจ๋งก็หมั่นอยู่เหมือนกันเจ๊ก็หมั่นนั่นน่ะเจ๊บอกไม่มีใครแล้วเลยต้องเรียกไอ้หยอง
0: คนที่มีรายชื่อในกลุ่มภาคบอลแทบจะทุกกลุ่มเป็นคนยังไงช่วยวิเคราะห์หน่อยครับจากคุณคิงกองโต
1: ้ไอหยองเนี่ยไอหยองเนี่ยมีทุกกลุ่มเลยไปทุกที่เลย
0: คุณวาโพสต์แล้วว่าปีนี้อาร์เซนอลจะได้แชมป์ครับได้เจออาจารย์อู๋ได้เจออาจารย
1: ์ขนลุกสู้เลย
0: รายการฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยเขาจะลดราคาให้เราอีกไหมครับยังไม่เห็นมีใครออกตัวเป็นหน้าเสือเลยรอบนี้จะจัดเดือนหน้าแล้ว
1: เมื่อสัปดาห์ก่อนได้คุยกับนายกวัดก้าบอกว่าเขาลดแล้วอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่มีใครสนใจแต่ว่ามันก็ยังแพงอยู่นะครับ
0: ยังถือว่าแพงนะ
1: ใช่ใช่ยอมลดแล้ว
0: ราคาเนี่ยแพงกว่าฮุนไดด้วย
1: ใช่แพงกว่าเยอะด้วย
0: แพงกว่าฮุนไดครับที่เตะเนี่ยกันอยู่ด้วยนะครับ
1: เพราะมันเป็นรายการฟีฟ่าเนาะมันแพงกว่าเยอะอยู
0: ่ครับ99มีบ้านใหญ่ไหมครับบ้านใหญ่ทรงศักดิ์บ้านใหญ่พี่โอ๊ตบ้านใหญ่พี่หยองนะฮะ
1: เพราะส่วนใหญ่ที่เอ่ยมาก็ไอ้พวกโลกหลายใบทั้งนั้นเลยนะไอโอ้นี่ก็ทำเป็นเล่นไปนี่บาหลายใบเลย
0: นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไทยให้เกียรติสถานที่และผู้คนด้วยครับเมืองไทยไม่ใช่เมืองยิ้มสยามทุกคนนะครับหลังจากอิสราเอลจีนดำฝรั่งบางคนมาทำผิดกฎหมายสร้างปัญหาประมาณนี
1: ้ก็ผมว่าส่วนหนึ่งก็มาจากไอ้ฟรีวีซ่าเนาะ
0: แต่ตอนนี้ก็โอเคนะเห็นทางรัฐบาลทางมหาดไทยทางตำรวจเนี่ยก็อู๋ช่วงนี้ก็ปราบปรามหน้าดูเลย
1: ใช่ไปจับ
0: เพราะว่ามันมีเรื่องการถือครองที่ดินแล้วก็มีนอมินีอ่ะ
1: โอ้ยเดี๋ยวต้องคอยห้ามยุดไว้มาเดี๋ยวคอยห้ามยุดไว้หยอกมาเว้ยหยอกมาเดี๋ยวต้องห้ามยุดก่อนเฮ้ยคนเกลียดเยอะนะหยอกเอเดเวนมาเพียบเลย
0: อะไรเนี่ยอะไรเห็น BG มียันบอลสวิตแล้วปีก่อน FC ทูนทีมทำเงินเมื่อคืนยังบอยมีทีมไหนติดตามไหมครับพี่เราไปพี่ได้คิวภาคลีกนี้ไหมครับก็ไม่น่าถึงนะฮะสวิตซุปเปอร์ลีกที่ BG ก็ไม่น่ามีถึงอ่ะ
1: ผมไม่ได้ไปมาเกือบปีเดี๋ยวถามจะรายการต่อไปอะไรก็ไปบ่อยบอกเลยอ่ะบอกเลยอ่ะ
0: จะมีโอกาสที่โทนคูเนอร์ใช้พิบไหวรีเทิร์นมาจัดในที่นายกูรูบ้างไหมครับไม่น่ามี
1: นะอยากแต่ละคนตอนนี้นี่โอ้
0: งานเยอะ
1: คิว
0: ละ
1: ตัว
0: แล้วช่วงนี้นะโอ้ยตนคุงนี่ไอ้เรื่องปรับทุกข์ไม่ต้องไปปรับกับเขาละ
1: โอ้ไม่มี
0: ละ
1: มีแต่คนเขาไปปรับกับทุกข์ตัดช่วงหลังเรียกยากนะเพราะเราจะติดชื่อเก่าไงตอนนี้เขาเป็นโทนกูเนอร์แล้ว
0: โทนกูเนอร์
1: แล้ว
0: เด็ดดีเล่นโทนคุงไม่หันนะ
1: จะไม่รู้จัก
0: ใครรู้จ
1: ัก ตรงเล็กหรือไม่ก็หยองทุกที่อะไรอย่างเงี้ย
0: อ่ะวันนี้เวลาหมดเวลาครับพรุ่งนี้เจอกับคุณชิดเจอกับคุณเอกนพดล นะครับในงานกูรูนะครับส่วนนี้หมดเวลาเรา2คนพี่อู๋ผมยุทธลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 1-6736
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 0698-9736
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
3: ์ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
2: เสียงคีย์บอร์ดกุกกักตุกตักสวัสดีครับคุณโหไม่ใช่ mechanical keyboard แล้วมันจะเป็นเสียงเงียบอะไรขนาดนั้น
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
3: สวัสดีคุณหยอง
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีราตรีสวัสดีครับผม
2: มารยาทดีอะไรขนาดนั้นนะก็นินทากีฬาโลกมาเหมือนเดิมนะครับ1ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งวันนี้วันอังคารนะฮะก็วันนี้มวยแทนทั้งคู่เพราะว่าพี่บีเนี่ยจอร์ลีหนีไปไกลถึงอังกฤษดูไป3เกมแล้วใช่ไหม
3: ไม่รู้แกไปดูอาร์เซนอล
2: เท่าที่เห็นใน Facebook แกเลยนะ
3: ใช่
2: มีเอเวอร์ตันอาร์เซนอลเอเวอร์ตันแล้วก็ไปดูนิวคาสเซิลไงเมื่อวานนี้
3: นิวคาสเซิลลิเวอร์พูล
2: เมื่อวานอาทิตย์นั่นแหละ
3: เกือบช็อก
2: ไม่แพ้ก็เฮงแล้วมันมีทีมที่แพ้อยู
3: ่
2: พูดถึงฟูลแลมเมื่อคืนนั่นแหละมีทีมที่แพ้อยู่นะฮะวันนี้อยู่กับนัทเต้ยนะครับเพราะว่าพี่บีไปอังกฤษส่วนเจ้เนี่ยไม่ได้เรียกเจ้เรียกซอซอเนี่ยก็เดาไม่ยากครับมีงานตีกอล์ฟฟรีนะฮะแกก็ไป
3: ครับ
2: เป็นเรื่องปกติธรรมดา
3: ธรรมดาธรรมดาอ๋อนี่รู้สึกของสิ่งก็มีเนี่ยใช่ไหมหรือว่าของ
2: ของสมาคมกอล์ฟสตรี
3: กอล์ฟสตรี
2: ที่นครนายก
3: ครับ
2: อากาศกำลังดี
3: ไกลแค่ไหนก็ไปนะ
2: ไป
3: ตีฟรี
2: ไม่มีปัญหาเลย
3: ตีฟรีมีเกียรติ
2: ถูกต้อง
3: ไม่เชิญมีด่าสไตล์ของแก
2: ก็โปรโมเตอร์นี่คือพี่ยักษ์ช่องเจ็ดสี
3: เหรอ
2: เชิญแกไป
3: พี่ยักษ์นี
2: ่ทำไม
3: ฮะเตะบอลฟรีตีกอล์ฟฟรีเวลาไปงานต่างจังหวัดพี่ยักษ์นี่ไม่ค่อยจะพกกล้อง
2: แกเดี๋ยว
3: ไปสตัด
2: แกเดี๋ยวเป็นช่างภาพไปเปิดหลังรถแกเดี๋ยวขาตั้งกล้องกับกล้องเนี่ยไม่มี
3: ไม่มี
2: มีแต่ชุดบอลสต
3: ั
2: ดแล้วก็ถุงกอล์ฟ
3: ถุงกอล์ฟอันนี้เขาชวนผอสมยศไปได้ไง
2: โอ้โห
3: ผอสมยศตัวนี้เวลาอัพเฟซบุ๊กนี่มีแต่นี่นะตีกอล์ฟนะ
2: ไปแล้วเขาไปอีกชั้นนึงแล้ว
3: มันโปรแล้ว
2: หลังจากที่เมื่อก่อนเนี่ยคุณกับพอสมยศเนี่ยตะลุยเหนือสุดเหนือเสือใต้กันมาด้วยกันเน
3: ี่
2: ย
3: ไม่คบกับผมละ
2: เขาขึ้นชั้นไปแล้ว
3: มาจัดหนก่อนเจอกับปากทางไม่แกไม่ลงจากรถมาคุยผมนะนั่งรถนั่งรถแล้วแอคด้วย
2: กดกระจกเอง
3: แล้วพูดอย่างแอคเลยนะ
2: ว่าเขาพออ่ะคุณเด
3: ้โอ้ผมเดินเข้ามาในสวทมีแต่ผอ.นะ
2: ผอ.คนเยอะเลย
3: เป็นสถานที่ที่ผอ.เยอะที่สุด
2: บางคนก็ผู้อำนวยการ
3: แล้วบางคน
2: บางคนก็ผัวน้องอ้อยผัวน้องแอมผัวน้องปูอะไรว่าไปเลย
3: อันนี้กระติกน้ำใครเนี่ยคุณหยอง
2: ของผมฮะเอามา
3: เอาขึ้นไปโ
2: อ
3: ้หนักอันนี
2: ้เล่นกาม
3: ประธานโทษนี่มันดัมเบลหรือเปล่าม
2: ีแต่น้ำแข็ง
3: ครับ
2: นะฮะ
3: มีอะไรจะคุยกันท้อๆอย่างเงี้ยไม่รู
2: ้เอาทำไมอ
3: ่
2: ะ
3: ไม่รู้เหมือนกัน
2: งานเยอะเหรอ
3: ครับงานก็ดีแล้วมีงานทำก็ดีแล้ว
2: คิ้วขมวดมาทุกวันเลย
3: ครับไม่เป็นไร
2: หัวหน้าโอ๊กใช้งานเยอะเหรอ
3: หัวหน้าโอ๊กวันนี้เขาไปฟุตบอลกรมพละศึกษาก็รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะ
2: อันนี้ U16 รุ่น16ใช่ไหม
3: 16ก
2: 16ปีก
3: อครับเนี่ยเดี๋ยวไหนๆก็มาเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวขอพูดหน่อยสิ
2: ได้สิ
3: วันนี้เนี่ยบอลกรมพละ16ปีกอชื่อเต็มก็ชื่อกรมพละศึกษาเดลินิวส์ครับ
2: ครับ
3: 2026หัวหน้าโอ๊กขอร้องว่าช่วยใส่เดลินิวส์ครับให้หน่อยเพื่อเป็นหน้าเป็นตาเป็นเกียรติเป็นสี
2: ครับ
3: นะฮะ
2: รบกวนพี่น้องเพื่อนพ้องสื่อทั้งหลาย
3: ใครเตะบ้างวันนี
2: ้อ้าว
3: เทพศิรินทร์ฮะครับ
2: ครับแบบมีอะไรบ้าง
3: วันนี้เนี่ยเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วรอบก่อนรองชนะเลิศแล้วอาจารย
2: ์ครับ
3: นะฮะเทพศิรินทร์นำก่อน2ลูกแต่โดนพิชญบัณฑิตตีเสมอ 2-2
2: แล้วกัน
3: ยังดีที่ชนะจุดโทษ 4-3
2: หลอดไป
3: นะนสิกเห็นดูถ่ายทอดสดแล้วก
2: ็หงุดห
3: งิดเจ๊ะจ๊ะเจ๊ะจ๊ะ
2: ยั่วไปด้วย
3: นั่งกับซิกนี่มีเจ๊ะกับเฮื่อสองอย่างเจ๊ะเฮื่อเจ๊ะเฮื่อ
2: ระบายอารมณ์ตลอดเลย
3: นะนะครับส่วนอีกคู่นึงเนี่ยอัสสัมชัญธนบุรีถล่มกันทราลม 5-1
2: อ๋อนี่มัธยมบาซินนี
3: ่มัธยมบาซิน
2: น
3: ะฮะเรียบร้อยนะฮะก็เข้ารอบรองชนะเลิศ จะจบนี่มาใกล้จะจบอีกรุ่นละ
2: ผมเห็นมีถ่ายทอดสดทางเพจด้วยนะวันนี้นะ
3: มีมี
2: ก่อนหน้านี้รุ่น18นี้เขาถ่ายทางแอปใช่ไหม
3: ถ่ายทางซุป
2: ซุป
3: นี่ถ่ายทางเพจก็ดูได้เลย
2: ซุปนี่อันนี้ใช่ไหมไอ้ทุปเทน
3: ไม่รู้มาซุปอะไรสักอย่างมันเห็นกระซุปมันไม่ได้รู้เยอะขนาดนั้นหยอง
2: เอาอะไรวะ
3: นะดูฟรีนะดูฟรีไม่ต้องไปดามุ่งดราม่าโอ้โหบอลนักเรียนยังต้องเก็บตังค์หรือเปล่าไอ้ดูฟรี
2: เขามีดราม่าอะไรกันที่ไหนล่ะฮะ
3: ไอ้วันนั้นที่พอเขาให้ดูฟรีแล้วก็คนจะบ่นก็บ่นว่าโอ้โหมันไม่ดูไม่ให้ดูทีวี
2: พอดูทีวีก็บอกทำไมไม่ HD บ่นอีก
3: ครับ
2: ตอนนี้ฟรีแล้วว
3: ันนั้นน่ะแอปทรูล่มนะ
2: ใช
3: ่หลายคนดูไม่ได
2: ้ผมพากอยู่ดีว่าที่นี่เนี่ยดูผ่านกล่องนะไม่ได้ดูผ่านแอปดูผ่านแอปเรียบร้อยเลยไม่รู้ที่ไหนพากเลยวันนั้นแต่ว่าเขาไอ้นี่ไงเขาไปลงทาง YouTube
3: ไปลง YouTube อันนี้ง่ายเลย YouTube ง่ายเลย
2: เขาก็แปะลิงก์ YouTube ให้
3: ครับ
2: นะครับไหนๆมันก็ฟรีเหมือนกันไม่เป็นไรไม่มีปัญหา
3: บางคนก็บอกโหลดแอปยากแต่โหลดแอปเป๋าตังค์ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้
2: ไม่ยากกว่ากันเท่าไหร่นะผมว่า
3: ผมว่าไทยช่วยไทยพลัสอะยากกว่าเยอะเลย
2: อะแหละคนจะบ่นมันก็บ่นนะ
3: ครับ
2: นะครับก็บางทีมันก็ต้องขวนขวายกันบ้าง
3: สักหน่อยสักหน่อย
2: ไม่ใช่ว่าแหมยุถ้าไปนั้นก็ให้ไปแข่งที่สนามกีฬาหน้าอำเภอของจังหวัดของท่านเลยดีไหม
3: ไปเตะหน้าสวนเลยก็ได
2: ้ดูง่ายๆดี
3: ครับ
2: นะมันก็ต้องขวนขวายกันนิดนึงแล้วก็คนที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาก็จะได้อะไรบ้าง
3: เฮ้ยเขาหน่อย
2: ได้อะไรบ้าง
3: โอ้โหไม่ใช่ว่าแบบจะเอาฟรีทีวีคือก็เข้าใจแหละคือถ้าถ่ายฟรีทีวีมันดีอยู่แล้วคุณหยองท่านผู้ชมนะมันก็จะทั่วถึงกว่านะฮะแต่ว่ามันก็ต้องเห็นใจทรูด้วยเขาก็จ่ายเงินซื้อมาแล้ว60 ล้าน
2: แล้วนี่ก็ฟรีแล้วไงใช่ไหม
3: ก็ฟรีแล้วเพียงแค่ไม่ออกฟรีทีวีแค่นั้นเอง
2: ครับผม
3: นะครับ
2: ดูในแอปชัดกว่าดูฟรีทีวี
3: เฮ้ยเดี๋ยวต้องลุ้นนี่เว้ยอาจารย์หยอง
2: อะไรอะ
3: ฟีฟ่าอาเซียน
2: ยังเงียบเก็บอยู่เลย
3: ไม่รู้ว่าสมาคมบอลเนี่ยทำเรื่องไปถึงท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลหรือยังประท่านบอกว่าจากนี้ไปนะทีมชาติไทยนะมันต้องดูฟรีนะอาจารย์

0: แป้ง
1: ก็ท่านรัฐมนตรีบอกว่าทำแผนระยะยาวไหมเหรอนี่มันระยะ
0: สั้นใช่ไหม
1: นี่ยาวพอไหม
0: เอ้ยมันก็ได้อยู่นะ
1: เดือนตุลาแล้วเนี่ย
0: มันก็ต้องได้อ่ะนะเพราะว่ายังไม่มีข่าวว่าเจ้าไหนซื้อใช่ไหมคุณหยอง
1: ยัง
0: นะฮะก็ถ้าซื้อแบบ exclusive ก็80
1: ไม่มีใครซื้อหรอฮะ
0: ดูทีมชาติไทย4นัด80
1: ดูเจอปากีเงี้ย
0: เออถ้าผมเดินสวนกับอินฟานติโน่สวนฟีฟ่านะ
1: ตุยลำตัวสักที
0: เก็บไว้ให้บิดาคุณดูครับนะ
1: เดี๋ยวอินฟานติโน่เฮดบัต
0: ครับแต่ก็มีแบบนอนเอ็กซ์คลูซีฟ
1: ไม่ใช่แนวตั้ง
0: นอน
1: เร
0: ื่องคุณไม่ตลกเนี้ยอาจารย์ส้มถึงไม่ปลื้มก็บอกว่าหยองจริงจังเกินไป
1: ล่ะไอ้วันที่ตลกก็ไม่มาฟังอาจารย์มาฟังไอ้วันที่จริงจัง
0: วันนั้นอาจารย์ส้มเมา
1: เรียบร้อยคุณจะไปบอกก็ได้ไงก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ก็เป็นอาจารย์นะ
0: โทษลืมไปนะอะไรนอนเอ็กซ์คลูซีฟ 26.5 เนาะประมาณนั้น
1: นั่นก็ผมว่ากับ4นัดนี้ยังแพงเลยแต่ว่าเอาจริงเนี่ยมันก็มีความน่าดูอยู่ในตัวนะเพราะว่ารอบแรกเราเจอเวียดนามไงใช่ไหม
0: ใช่อ๋อนี่เราเล่นดึงเล่นดึงราคา
1: ชนละ
0: เล่นดึงราคา
1: เราจะเจอเราจะได้วัดกับเวียดนามแบบจะอีกทีในวันนั้น
0: ลองได้ว่าฮัทสันจะอ้างอะไร
1: เอาแล้วแหละก็มันก็มีความน่าดูอยู่บ้างในตัวแต่ว่า20กว่าล้านนี่ก็อยู่ที่ว่าคุณจะอุ้ยคุณจะไม่เหี่ยวเลยพูดอยู่ไม่เดียว
0: กินแวกล้าซะมั้งเนาะไม
1: ่ก็20กว่าล้านนี่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาไปทำธุรกิจต่อยังไงแหละ
0: ครับ
1: ถึงจะได้กำไรบ้าง
0: แต่ถ้าคุณรัฐมนตรีเขาเปิดทางอย่างนี้นะ
1: คุ
0: ณแป้งต้องยื่นไปก่อนนะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ถ้าได้ก็ดีคุณหยอง
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็ได้โยนมาให้รัฐมนตรีรับไป
1: ก็นี่ไงงบนี่ไงก้อนที่จะบอกว่าจะเอาไปซื้อรอบชิง2นัดน่ะที่กบกองทุนน่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ก้อนนั้นแหละก็เอาไปซื้อนี่เนี่ยไปสมทบทุนซื้อเนี่ย
0: ก
1: ็ของทูนี่เขาก็ไม่ได้เอาตังค์นี่ใช่ไหม
0: เขาไม่เอาถ้าเอาก็สุนัขเลยอ่ะใช่ไหมก็เปิดมาอย่างเงี้ยถูกปะก็ต้องไม่เอาอยู่แล้วนะครับ
1: แล้วแต่เอ้ยคุณเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยสิหลายคนอาจจะได้เห็นคลิปมาดามแป้งวันนั้นที่โทรหาคุณองอาจใจทัดกุลเนี่ย
0: โอ้จะไปพายเรือแล้วเนี่ยครับเก็บภาคเรืองยาวอยู่ตอนนี
1: ้ที่ยืนอยู่กับท่านรัฐมนตรียืนอยู่กับท่านรองน้อยท่านลูกเกียรติเนี่ยแล้วก็มาดามแกก็โทรหาท่านคุณองอาจเนี่ยถ้าใครได้ดูคลิปเต็มๆเนี่ยมาดามแป้งนี่ก็จะพูดกับท่านรัฐมนตรีพูดกับคุณท่านลูกเกียรติแล้วก็มีสื่อมวลชนยืนล้อมๆมาดามก็จะเต้ยช่วยพี่หน่อย
0: ผมเข้าไปก่อนไงเข้าไปก็เลยได้อยู่โฟกัสข้างหน้าแกก็เลยจริงๆเขาก็เรียกพี่เอ็มนะ
1: คุณพอดีเนี่ยคุณเนี่ยไปยืนอยู่หลังท่านคุณธนุกลองน้อยแล้วก็อยู่ตรงข้ามมาดามพอดี
0: ใช่ๆคือเพราะอะไรรู้ที่ผมยืนนะ
1: ทำไมฮะ
0: ผมจะไปถ่ายคลิปพี่เจไอ้คุณเจ
1: เหรอ
0: เออคือเราอยากไปถ่ายคลิปเก็บว่าเจมันมีสีสันเยอะไง
1: คือตอนแรก
0: คุยกับรัฐมนตรี
1: ตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าเขาคุยกันเรื่องนี
0: ้ไม่รู้คิดว่าชวนกันไปกินจิ้มจุ่มหรือเปล่า
1: เห็นยืนล้อมวงกันอยู
0: ่
1: ซึ่งเป็นปกติที่นักข่าวก็จะฮือ นเข้าไป
0: ไม่มีผมมาเข้าไปคือผมว่าทุกคนคงคิดเหมือนกันว่าคงคิดเหมือนที่ผมคิดทีแรกว่าคงไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปรอที่แบ็กดรอปแล้วข้างนอกห้อง
1: เดี๋ยวเขาให้สัมอ๋อนั่นยังก่อนไม่รู้ไหมเหร
0: อสัมภาษณ์งานนี้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าแถลง
1: แต่ตอน
0: สัมภาษณ์ก่อนมาดามแป้งยังไม่มา
1: อ๋อเท่ากับว่ายังไม่ได้มาดามแป้ง
0: ยังไม่ได้มาดามแป้งมีเป็นเลขาหนึ่งยืนเป็นเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะ
1: เป็นวอลเปเปอร์ไม่ได้พูดอะไร
0: นะครับก็สื่อก็คงคิดว่าเดี๋ยวพอมาดามแป้งมาแล้วคงต้องคุยกันอีกที
1: เพราะว่าตอนนั้นนี่ก็มีประเด็นอยู่ว่ายังไงทีมชาติผลงานยังไงบ้างก็มีประเด็นให้ถามมาดามแป้งเยอะแหละส่วนรัฐมนตรีกับท่านรองน้อยเนี่ยคุณท่านธนุเกียรติท่านก็อาจจะเป็นประเด็นทั่วๆไป
0: ใช่นะฮะมันก็ต้องเรื่องบอลแหละทั้งนั้นนะ
1: ครับ
0: อันนี้เขาดัน
1: มายืนล้อมวงกัน
0: ล้อมวงเกวียนนะ4คนก็พอดีครบขาแจกไพ่ได้เลย
1: ล่ะคุณเป็นคนแจกหรือไงล่ะ
0: เอ้ใช่4คนป่ะใช่4พอดีเลย
1: ล่ะ
0: ครับเออก็คุยผมไม่ได้ยินก็คุยหรอกหยองนะพยมเพราะเสียงเพลงมันดัง
1: ครับ
0: ผมไม่รู้คุยอะไรนะจนคุณแป้ง

0: ก็เขาก็ถามผมว่าอธิบายให้รัฐมนตรีฟังหน่อย
1: กระเตยก็เลยตอบว่าเรื่องอะไรเหรอครับ
0: ผมก็บอกว่าพูดผมก็เลยพูดถึงฟีฟ่าอาเซียนคุณแป้งก็ยั่วเลย
1: ละ
0: ไม่ใช
1: ่ก็ผมไม่ได้ยิน
0: อ
1: ่ะ
0: เออไม่ได้ยิน
1: เออ
0: เออแต่เราก็พูดไม่ได้ก็หยอกเราเป็นสื่อมวลชน
1: อ่ะถูกต้อง
0: นะฮะเราแค่บอกว่ามันก็ต้องไปคุยกับเขาไปคุยกับทูเขาแหละอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ก็พูดได้เท่าที่พูด
0: ครับใช่
1: แล้วที่เหลือก็ท่านรัฐมนตรีแกก็ขยันขยอใช่ไหม
0: แกก็บอกให้คุณแป้งคุณพี่น้อยด้วยพี่น้อยธนุเกียรติบอกคุณแป้งโทรเลยโทรเลย
1: เป็นสื่อกลางให้หน่อย
0: ซึ่งจริงๆมันก็ต้องให้สมาคมโทรแหละจะให้ทาง
1: ถูกต้อง
0: นี่ได้ไงนะแต
1: ่สมาคมก็เก่งมีลูกเก่งใจแหละ
0: เก่งใจก็ลูกหนี้อ
1: ่
0: ะ
1: แล้วถึงไม่ใช่ลูกหนี้ผมว่าก็ต้องเก่งใจพวกเขาซื้อมา
0: ใช่
1: ถ
0: ู
1: กไหม
0: แต่นี้เนี่ยการที่สิ่งที่จะไปเสนอก็คือมีไม่ได้ขอฟรีอ่ะ
1: มีงบคุณ
0: มีงบไปให้
1: ท่านผอ.กองทุนก็บอกว่าเดี๋ยวมีงบจัดงบไปให้
0: ใช่ก
1: ็ต่อ
0: นี่แหละเขาเลยเร่งให้รีบๆจัดการซะ
1: แล้วพอดีทางทรูก็บอกว่าเดิมเนี่ยมีแผนอยู่แล้วถ้าเข้าชิงให้ดูฟรีอยู่แล้ว
0: นั่นก็พูดในวันนึงนะ
1: ก็แถลงอีกวันนึง
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้รับไม่ได้เอาตังค์อะไ
0: ร
1: แต่ว่าก็ดูฟรีในช่องทางของเขา
0: ก็แค่นั้นก็ไม่แค่ฟรีทีวีก็แถลงด่วนนะแต่ทรูก็พูดตรงๆเพราะว่าเป็นการแถลงที่ผมได้รับโทรศัพท์ตอน10โมง
1: แถลง11โมง
0: แถลงบ่ายโมงตรงก็อีก3ชั่วโมงจะแถลงแล้วนะ
1: ไปไม่ทัน
0: ตอนนั้นกำลังมุ่งไปสมาคมบอลอยู่ด้วยก็พอไปถึงก็มันงานที่ผมไปสมาคมบอลวันนั้นจนถึงวันนี้ผมยังไม่ได้เขียนข่าวเขาเลย
1: โอ้โหกี่วันแล้ววันอาทิตย์
0: จริงก็ฟรีเลยจักรวาลฟุตบอลแล้ววันนั้นโอ้โหแล้วรัฐมนตรีไป
1: ลองมนูนจะได้ทีด่าคุณคืนแล้วทีเนี้ย
0: รัฐมนตรีสุรศักดิ์เจอบอกมาสะกิดกันเลยเอ๊ะเขาว่าทรูจะถ่ายแล้วจริงไ
1: หม
0: บอกเขาครับเขาส่งหมายมาแล้วว่าอย่างนั้น
1: จะแถลงแล้ว
0: จะแถลงแล้วนะฮะรัฐมนตรีก็ดีเราจะได้ไม่เสียตังค์
1: เอ้าอ๋อตาลมุตีบอกงี้
0: ตาลมุตีบอกก็ดีจะได้ไม่เสียดีดีดีก็ดีคือก็ดีที่แฟนบอลจะได้ดูด้วย
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็ปล่อยไป
1: เรื่องมันก็เป็นเช่นประการละชนี
0: ้ครับแล้ววันนั้นน่ะวันนี้แข่งอ่ะโอ้คนก็เยอะนะกระแสดีนะคุณหยอง
1: ที่ในสนามใช่ไหม26,000
0: โอ้นะนี่ขนาดมีฝนตกมาตูมหนึ่งก่อนนะตกมาประมาณ15 นาทีจะตกแบบบุ้ม
1: ๆฝนไล่ช้าง
0: เราเขาเรียกฝนไล่ช้าง
1: แต่บ้านผมเรียกฝนไล่ช้าง
0: ครับนะฮะ
1: ตกมาโครมเดียวพอช้างวิ่งหนีแล้วก็ไป
0: ตกให้แฉะนะฮะเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าคนเยอะ26,000ก็คือคักมันด้วยความที่เจอเวียดนามนี่แหละผมว่ายังไงบอลไทยเจอเวียดนามอ่ะเอาพูดตรงคนไทยหมั่นไส้เวียดนามเหมือนลิเวอร์พูลแมนยู
1: มันเป็นอลีกันก็เป็นแยกย้ายเป็นคู่แข่งบารมีกัน
0: เออแม้เวียดนามจะขาวยังไงก็ตามเล่นขาวสะอาดยังไงก็ตาม
1: ข่าวตรงไหนดอนวันเฮาที่เตะแหลก
0: อ๋อโทษ
1: เออ
0: นะครับก็
1: แหลกครับแต่ว่าเอาจริงอะรายการเนี้ยถ้าไปเทียบกันกับที่ผ่านมาปีนี้มันก็กระแสน้อยแหละเพราะว่าก็เป็นสถิติที่หลายคนก็เอามาเปิดเผยกันนะว่า
0: อย่างไร
1: รายการเนี้ยที่ผ่านมาถ้าเป็นรอบน็อกเอาท์คือรอบรองรอบชิงเนี่ย
0: ครับ
1: เกมที่เราเล่นในบ้านที่ราชมังเนี่ยมันไม่เคยต่ำกว่า30,000เลยต่ำสุดคือ31,000ใช่ไหม
0: ใช
1: ่เกมนี้นี่กว่าจะเข็นได้ผ่าน25,000ไปได้ดิเลือดตาแทบกระเด็น
0: ก็คุณสรยุทธกับน้องตูนต้องใส่เสื้อทีมชาติมา
1: เอออันนี้ผมก็ว่าถึงจะช้าไปหน่อยอ่ะแต่ว่าก็มาผมว่ามันก็ช่วยเยอะนะ
0: ก็ช่วยก็ไม่รู้เหมือนกันก
1: ็วันนั้นนะผมเห็นพี่สรยุทธใช่ไหมผมเห็นอินฟลูทั้งหลายแหล่เนี่ยโพส
0: ใช่
1: ไปดูชวนไปดูบอลไทยกันเต็มเลย
0: ผมไม่รู้นะแต่ผมว่าสมาคมก็คงจะกระตุ้นเต็มที่
1: ถูกต้อง
0: คงไม่อยู่ดีๆก็เฮ้ยบอลไทยเตะแล้วดีกว่าวันน
1: ี้คงส่งไปโพสส่งไปให้ช่วยโพสนะเพราะว่าข้อความเดียวกันหมดเลย
0: เอาละ
1: เออ
0: ก็แน่นอนละ
1: ข้อความเดียวกันหมดเลย
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นต้องมีการ PR แล้วก็จำเป็นต้องมีอะไรมากกว่าข่าวรูทีนอย่างที่เราคุยกันนะ
0: นี่ก็ต้องใช้ทางลัดละ
1: ซึ่งก็ควรจะทำตั้งแต่แรกถูกไหม
0: คือคิดว่านี่ไงคิดว่าเบาใจไปหรือเปล่านะฮะคือตั้งแต่เรื่องบัตรนะคุณหยองใครจะว่าไงก็ไม่รู้ว่าบัตรเนี่ยโอเคถ้ายิ่งถ้าเราเที่ยวเวียดนามเราถูกกว่าเยอะนะ
1: ครับ
0: แต่เวียดนาม
1: เป็
0: นประสงค์มันแรง
1: เออ
0: ดีมาซัพพลายอ่ะ
1: นี่ขนาดว่าเวียดนามเนี่ยไม่เท่าที่ทราบนี่คือไม่มีไอ้ระบบขายบัตรออนไลน์ด้วยนะ
0: มี
1: มีป่ะ
0: มีเด่นคุณซิกก็เห็นเขียนข่าวมา
1: อ๋อเหรอ
0: หมดตั้งแต่ 2-3 ชั่วโมงแรก
1: ผมเห็นไปต่อคิวซื้อก็น่ามีดิ่งบานเลย
0: มาจะแบ่งด้วยไงแบ่งต้องการภาพเงี้ย
1: เออครับมันผมว่าเขาซื้อบัตรยากกว่าเราอ่ะ
0: อืม
1: เพราะนั้นก็ยังแบบโอ้โหนั่นแหละความด้วยความที่เวียดนามก็กระแสเขากำลังขาขึ้น
0: ใช่แล้วก็เขาก็อยากดูอ่ะเจอกับไทยอ่ะนะ
1: จะต้องขยมกันหน่อยนึงช่วงนี้กำลัง
0: เข้ามาแรงกว่าจริง
1: เออ
0: นะกำลังข่มอ่ะแล้วยิ่งไทยจัดชุดอย่างเงี้ยเขาเล่นตายเลยนะนะฮะแล้ววันนี้ก็มีนี่วันนี้เรายื้อมาได้นานเหมือนกันนะ
1: หรืออะไรไม่มีสาระล้วนๆ
0: ยังไม่เข้าถึงการแถลงข่าววันนี้นะวันนี้เนี่ยการแถลงข่าวก่อนเกมเนี่ยไอ้ข่าวที่สมาคมบอลส่งมา
1: เป็นไง
0: ไม่ต้องไปสนใจผมไม่หามาให้
1: สนใจเขานิดนึง
0: มันมีอะไรเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิม
1: ส
0: องสามวันก่อนพูดยังไงก็ยังพูดอย่างนั้น
1: เราต้องสู้เรายังมีโอกาส
0: มีโอกาสนะ
1: มาเพื่อสู้เต็มที่ไม่ได้มาเที่ยว
0: ใช่นักเล่นดีแล้ว
1: ประมาณนี้
0: เล่นดี
1: ไม่ต้องแถลงก็ได้ผมเขียนก่อนล่วงหน้าได้เลย
0: ครับเออแต่วันนี้เนี่ยพอไปเปิดของสำนักข่าวเวียดนามนะเวียดนามมันก็ถามดุนะ
1: โ
0: อ้วันนี้เขาถามฮัสซันเนี่ยนะว่า
1: ไปถามดุเนี่ยฮัสซันย้วยไงชักว่าแหละ
0: เวียดนามจะไม่ใช่อันนี้เราแห่ใส่เองไม่ใช่เวียดนามแห
1: ่ครับ
0: นะครับเขาถามฮัสซันแล้วกลัวโดนเด้งหรือเปล่า
1: ว่าก
0: ลัวโดนเลย์ออฟไหม
1: เออสื่อเป็นสื่อไทยนี่ไม่กล้าถามนะคำถามนี
0: ้ก็ถ้าถามผมมันก็ยังไม่ถึงเวลาต้องถามแต่มันก็ได้ยังไงถ้าเกิดแพ้กลับมาเนี่ยเดี๋ยวไปรอหนามบินนะถามได
1: ้
0: นะแต่ว่าอย่างนัดแรกอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะถามมันเสียบรรยากาศไง
1: ถูก
0: ไหม
1: แต่ถ้าเราแต่ทางกลับกันนะสมมติเวียดนามก็ตุปัตตุเป๋ไปนะ
0: ครับ
1: แล้วก็นัดสองไปเล่นนัดสองเนี่ยเราเป็นสมมติเราเป็นสื่อไทยแล้วเวียดนามเขาโค้ดเขาตุปตุเป๋มาเป็นเราก็ถามนะ
0: แล้วก็จ้วง
1: เราก็ช่วยจิ้มนิดหน่อยนึง
0: ใช่
1: แล้วมันก็เข้าใจได้แต่ว่าถ้าเป็นสื่อไทยด้วยกันเองไม่ถาม
0: มันจะตีรวนฝั่งเดียวกันน่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะฮัสซันก็จะไม่ถูกใจเรา
1: เดี๋ยวจะคุยกันลำบาก
0: แล้วคุณแอนฟิลก็จะชกกันเพราะว่ากล้ามเยอะด้วย
1: เหรอแอนฟิลใจดีจะตายหวัดดีทุกคนในแคมป์เลยแอนฟิลด์อายุน้อยกว่านักบอลอีก
0: อายุน้อยกว่านะก็แล้วก็ถามเลยว่าโอ้คุณฮัสซันมิสเตอร์ฮัสซันคุณไม่กลัวโดนปลดเหร
1: อ
0: สมาคมบอลอ่ะฮะฮัสซันบอกนี่ไม่กลัวเลย
1: นี่ฮัสซันหรือสมชายสายลมมีเฮ้ยด้วย
0: ฮัสซันก็บอกว่ามันต้องดูนี่เลยดูบริบทได้เลยอาจารย
1: ์
0: นี่ทีมเราก็ยากลำบากนะเตรียมทีมมาได้แล้วเมื่อวานก่อนไปเนี่ยเขาก็พูดมีประเด็นนะที่บอกว่าโอ้แรกๆอ่ะหาน้องบอลยังไม่ได้เลย
1: ขอไป5ได้มา2ขอไป3ได้มา2แต่ว่าไม่ได้คนที่ขอ
0: ไม่ได
1: ้อะไรเงี้ยก็มี
0: ก็เหมือนว่างเปล่าว่างเล่นทีมชาติไทยให้หน่
1: อ
0: ยนะก็ได้คนที่ว่างมา25คน
1: เอาแต่ว่ามันก็ในมุมเสียมันก็มีดีนะเพราะสุดท้ายชื่อที่ออกมาอย่างตอนเราพูดกันตอนก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มก็ไม่ถึงกับน่าเกลียด
0: ก็ไม่น่าเกลียด
1: ถูกไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้อย่างที่เขาอยากได้ทั้งหมด
0: ครับก็สังเกตว่าฮัสซันก็จะเมื่อได้นักเตะเนี้ยก็พยายามจะไม่รู้ว่าพยายามปั้นเด็กอย่างที่มีคนชมหรือว่าก็ไม่รู้จะเอาใครลง
1: มันมีเท่านี
0: ้ไม่มีใครลง
1: เพราะจะอย่างไอตัวลูก 4-5 คนข้างบนน่ะ
0: ครับ
1: ปาทริกรอบแรกก็ไม่มา
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: เดี๋ยวไม่ว่างเดี๋ยวตามมาปฏิบัติเดี๋ยวตามมา
1: เหลือชวันวิทย์ก็จะชวันวิทย์จะเป็นตัวจริงแซงไอ้สี่ห้าคนนี่อ่ะ
0: ก็ได้ลงตัวจริงไปทิ้งแล้วอ่ะ
1: มันก็ยังไม่แซงไอ้สี่ห้าคนที่ลงนี่หรอกชวันวิทย์อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็เหลือใครกะวรชิต
0: เจฮานาฟี
1: ผมว่าก็ต้องชุดนั้นแหละ
0: จ
1: ะต้องชุดนั้นแหละ
0: ใช่มันก็ได้ประมาณเนี้ยก็จัดที่ดีที่สุด
1: ครับ
0: แต่ทีนี้ต้องเข้าใจ
1: แต่ทีนี้เนี่ยแฟนบอลบ้านเรามันเข้าใจหรือเปล่าส่วนใหญ่ผมว่าก็เข้าใจนะแต่บางส่วนที่ไม่เข้าใจที่มันก็มีไงแล้วก
0: ็ว่าแพ้เวียดนาม
1: แล้วก็ไอ้ส่วนที่ไม่เข้าใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสียงดังในโซเชียลซะด้วย
0: เออขาบ้าน
1: เออแล้วพอโซเชียลเสียงดังในโซเชียลเนี่ยมันเป็นกระแสเนี่ย
0: ว่าบอลเตะบอลอะไร
1: เดี๋ยวจะเป็นเรื่อง
0: ไม่ดูบอลนานแล้วบอลไทยเตะบอลอะไรกันครับ
1: เออ
0: ไม่สนใจ
1: ไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปสนใจหรอกไม่ดูหรอก
0: ดูเดี๋ยวดูไม่ด่าไง
1: เอออ
0: าจจะมองเอ้ยแพ้ไม่ด่า
1: ไม่ไปดูหรอก
0: ด่า
1: เ
0: ลยที่
1: ไม่ไปดูหรอกก็เดิมก็ไปอยู่แล้วไม่ต้องมาพูด
0: คุณหยองผมเนี่ยเป็นคนที่ผมไม่ได้ว่าผมเป
1: ็
0: นคนที่ไม่ดูไม่ได้ดูละครไทยไม่ชอบ
1: ครับ
0: คือไอ้ไม่ชอบไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีนะ
1: เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะเราไม่ได้เป็นคนที่แบบโอ้โหดูละครมีเวลาตรงนั้น
0: เออแต่ผมก็ไม่จำเป็นต้องไม่กันแน่กันแหนว่าละครไทยไม่ได้เรื่องไม่ดูหรอก
1: ก
0: ็คนที่เขาดูแล้วเขามีความสุข
1: ก็มี
0: ไงไอ้เรื่องนี้เป็นถ้าคุณดูอะไรก็ตามไม่ว่าใครจะด่าแต่ว่าถ้าคุณดูแล้วคุณมีความสุขแสดงว่านั่นแหละคุณก็ได้กำไรชีวิตแล้ว
1: เออเหมือนเวลาเข้าไปอ่านพวกโพสต์พวกอินฟูไม่ว่าจะวงการไหนอะไรก็แล้วแต่นะ
0: ครับ
1: เรื่องอะไรวงการไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีพอเวลามีดราม่ามันก็จะมีคนเข้าไปเม้นด้วยเลิกตามไปนานแล้วเพจเนี้ย
0: เออ
1: แต่มันรู้ทุกอย่างเลย
0: ใช่ๆๆเออใช
1: ่ประหลาดที่สุด
0: เออแย่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเออนะฮะแล้วก็เออแต่วันนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของนักข่าวถามดุเรื่องจะโดนปลดไม่โดนปลดเนี่ยสื่อเวียดนามข้องใจเรื่องนี้คุณหยอง
1: ทำไมฮะ
0: ไทยชุดเล็ก
1: มาในเบอร์เอสทุกคนเลย
0: ไม่ใช่ขนาดไม่ใช่ไซส์นะฮะเขาข้องใจว่าโอ้โหดังโซเชียลบ้านเราเนี่ยมาบอกว่าไทยชุดเล็กก็เลยแพ้
1: ส
0: ื่
1: อเวียดนามบอกว่าข้ออ้างเปล่า
0: อ้างเปล่าแต่ฮัตสันแล้วก็พูดดีบอกมันไม่มีหรอกทีม A ทีม B ทีมชาติคือทีมชาตินะซึ่งก็ถูกนะคุณอ้างไม่ได้ก็คือถ้านี่คือทีมชาติเขาไม่ได้บอกว่าให้คุณเอาบังคับคุณในชุดเล็กมันก็อ้างไม่ได้มาถึงเวลาเราไปแข่งแล้วมันอ้างไม่ได
1: ้ถูกต้อง
0: อันนี้คือเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการของทางเราเองนะไม่อ้างไม่ได้นะฮะ
1: ครับจะด่าเรื่องนี้ถ้าจะด่าก็ด่า FF
0: บ้าแล้วใครจะไปจับยังไม่ได
1: ้เวียดนามมันได้เปรียบตรงที่เขาหยุดหลีกได้เขาไม่สนนะ
0: โอ้ซ้อม2เดือนน่ะยังชุดดีมทีมแล้วเมื่อก่อนอ่ะ
1: ลีกเขาสามารถสั่งหยุด2เดือน3เดือนได้โดยเขาไม่สนใจอ่ะ
0: แล้วเมื่อก่อนมิซิโก้เซ็งอ่ะแต่3นัดกลับบ้าน
1: อ
0: ่ะ
1: บ้านเรามันหยุดอย่างนั้นไม่ได้ไง
0: ครับ
1: มันก็ต้องว่ากันไป
0: ฮะ
1: นะ
0: เออแล้วก็เรื่องอ๋อมีคำถามถึงคิมซังเฮ้ยผมชอบคิมซังเซ็กว่ะ
1: แล้วทำไมฮะ
0: ก็ตอบกวนประสาทคือถ้าผมเป็นคนเวียดนามผมชอบไงนะใช่ไหมสมมติถ้าเกิดทัศน์เป็นคนแบบกวนๆอย่างซังซิกอ่ะ
1: มีโอกาสจ้วงได้เป็นจ้วง
0: เออแล้วเล่นด้วยไงเล่นด้วยอย่างไอ้นัดแถลงก่อนนัดแรกอ่ะ
1: ที่บอกไอ้สุนทรยาแฮตทริกนะ
0: สุนทรยาแฮตทริก
1: นักข่าวก็ไปถาม
0: เขาถามคุณพูดจริงนักข่าวเวียดนามยังไม่รู้ว่าคุณพูดจริงหรือเปล่าแล้วใครพูดวะ
1: มันมีในโซเชียลไงพอไปถามปั๊บที่ทีมซังซิกบอกก็ไม่เฉพาะส่วนหรอกคนอื่นก็
0: เ
1: นี่ย
0: ไม่ตอบรับไม่ตอบรับและไม่ปฏิเสธนะแถมยังกวนประสาทซ้ำอีกแล้วพอถามคำถามถึงไอ้แพทริกละเกียงใช่ไหมชื่อมันออกเสียง
1: ประตูนั่นแหละ
0: นะครับก็คือทีมไทยแถลงก่อนวันนั้นนะแล้วฮัสซันเขาก็บอกว่าเนี่ยดูดิไอ้แพทริกประตูได้ player of the match อ่ะนะโอ้นี่มันก็แสดงชัดเจนน่ะ
1: ว่าเราก็โอกาสเยอะ
0: เออนี่ผมคิดถึงแมนยูยุคเดบิตเดคียาเลย
1: เอาพัดพิงเหรอพัดพิงเหรอ
0: โอ้สโมสรอะไรโกได้ตั้งแต่เจ้าเยี่ยม 2-3 ลูกการ
1: ปั่นหน้าดูเลยว่ะ
0: ครับ
1: เออ
0: นะเออนะเขาถามมาสื่อก็ถามว่าเนี่ยมันดีหรือไม่ดีเนี่ยที่โกของคุณเนี่ยได้นักเตะยอดเยี่ยม
1: ครับ
0: นะซังซิกไม่ตอบตรงมันซิบอกว่าโอ้นี่ฟอร์มงี้เมสซี่โรนโดก็ยิงไม่ได
1: ้เออ เอาก็ดีวันเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็ได้ใจลูกทีมนะ
0: ครับ
1: ได้ใจลูกทีมได้ใจแฟนบอลอะไรเงี้ยนะผมว่าเขาก็อยู่ในอารมณ์เดียวกับพิซิโก้ตอนพีคๆเลย
0: อ๋อคุณหาพิซิโก
1: ้ดีนะแกไม่ฟัง
0: คุณหาว่าพิซิโก้
1: ทำไมคุณพูดอย่างนี้ล่ะดีนะแกไม่ฟังรายการนี
0: ้ไอ้วันนี้แกอัดคลิปแสดงความเห็นด้วยนะ
1: ล่ะ
0: ปกติไม่เคยอัดนะ
1: เออ
0: มาแปลกนะเขย่าอะไรหรือเปล่า
1: ไม่มีนะ
0: เขย่าอะไรหรือเปล่า
1: เมื่อวานนะเทิดไปออกที่ไทยรัฐเนี่ย
0: อ้าวเป็นไง
1: อาจารย์เจแกก็ถาม
0: ว่าร
1: ับสายสมาคมยัง
0: โอ้ถึงเธอเหรอไหวเหรอ
1: ไม่รู้กัน
0: ครับ
1: ได้ข่าวไปผ่ากระจกตาอะไรมาอยู่

0: หลีเกาหลีอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าแกเนี่ยแกก็มีลูกคาลูกอะไรของแกอยู่เหมือนกัน
1: เออดูแล้วดูหน้าเคร่งๆนะเคร่งๆนะนะ
0: แกบอกนี่เดี๋ยวน่าจะมีนักข่าวไปถามแกนินบักแกชวนแกเต้นอะไรเงี้ยนะไอเงี้ยนินบักนะนินบักบอกไม่เฉพาะผมก็โค้ชหรอกครับผมจะชวนเต้นทั้งทีมเลย
1: ใช่ฮะคือเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ประมาทนะ
0: อ
1: ะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้
1: นะฮะมันยังไม่จบแต่นัดฉลองกันแล้วนัดเต้นกันแล้ว
0: มีความเป็นไปได้ไหมว่านี่จะกลายเป็นความชะล่าใจ
1: โอ้โหอันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้เลยใช่ไหมว่าปาฏิหาริย์มีจริงไหม
0: เอาเลย
1: พี่กบ
0: นะ
1: พี่กบสงสัยเก่าไหม
0: โอ้โหกบสวนิต
1: โอ้โหมันถ้าเราคิดแบบในอุดมคติมันก็ลูกแรกมาก็เป็นไปได
0: ้
1: นะฮะลูกแรกมาเร็วแต่ผมกลัวว่าถึงลูกแรกมาเร็วลูกสองมาเร็วเราตีเสมอ 2-2 สิ่งที่ผมกลัวก็คือจะเล่นไปครึ่งหลังเราจะหมดซึ่งคุณหยองดูใช่ไหมนัดแรกตอนคุณหยองภาคอยู่เนี่ย
0: ใช
1: ่ผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างชัดนะ
0: ยกเห็นข้างหลัง
1: ค่อยๆเหี่ยวไปเรื่อยจากบอลปะท้านี่โหพี่ตังนี่ไม่ได้เลยนะกันต่างจังหวะปะท้
0: าคือเหมือนกับว่าครึ่งหลังแล้วก็พยายามคองบอลขึงใส่นะแต่พอเสียบอลแล้วมันไม่มีแรงมันเราเหลือแรงไม่พอที่จะวิ่งไล่ปะทะไล่ปิดไล่ตัดเกมแล้ว
1: ใช่
0: พอเสียบอลปั้งนี่ครับก็พลิกบอลไปเปิดสบายๆลงๆข้างหน้าก็กองหลังกองหน้าตัวลุกกับตัวรับมันจำนวนเท่ากันเนี่ยมันก็ยากแล้ว
1: คนถ้าเกิดคนเล่นบอลเนี่ยจะรู้เลยว่าฟิตกับไม่ฟิตไม่เท่ากันคือไม่เท่ากันยิ่งถ้าเราลงไปสนามนะสภาพอะไรเงี้ยเราไปเจอคนที่ฟิตกว่าเราเนี่ยเรารู้เลยว่าไม่ได้แล้วว
0: ิ่งไม่ทัน
1: ใจเราถึงแต่แล้ววันนั้นน่ะค่าเฉลี่ยการวิ่งของเราเยอะนะนะคือจัดอันดับมาเนี่ยวิ่งเกิน10โลเนี่ย 2-3 คน
0: ครับ
1: นะฮะซึ่งจริงๆวิ่งเกิน10โลกับระดับถ้าวัดถึงพรีเมียร์ลีกก็เรื่องปกติ
0: อ่ะผมใช่เอาผมบ้าไทยลีกอยู่เงี้ย
1: ครับ
0: เฉลี่ยมันจะวิ่งกันอยู่8โล9โล
1: ครับ
0: โดยประมาณเนี้ยมันจะอยู่ประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: แต่ขนาดที่คุณถ้าคุณไปดูพวกเจลีกอะไรก็วิ่งกันนะ
1: ฮะ
0: เคยนั่งดูเจลีกแบบเต็ม
1: ๆ
0: เปลี่ยนออกเวลามันขึ้นสถิติไปสิบมั่ง11มั่ง
1: เออ
0: มันจะประมาณเนี้ยบอลที่มันเคลื่อนที่กันเยอะๆนะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นก
1: ็ไม่คุ้น
0: ก็น่าเป็นห่วงในช่วง
1: นั่นแหละ
0: ครึ่งชั่วโมงหลัง
1: นั่นแหละคือพอบดไปเนี่ยแค่พลังใจอย่างเดียวมันไม่ได้ไง
0: ครับ
1: นะฮะ
0: คือผมเรียกว่าถ้าสมมติกลับกันนะเป็นเกมแรกที่เราบุกไปเยือนแล้วแพ้มา 2-0 นะ
1: ครับ
0: กลับมาในบ้านเนี่ยยังแบบเออวะยังมีมุมที่แบบน่าจะได้น่าจะยังมีโอกาสอยู่อะไรเงี้ยนะแต่เกมเนี้ยผมว่าก็โอ้โหอยู่ที่ประตูแรกเลยอ่ะถ้าเป็นเวียดนามได้ก่อนเนี่ยผมว่าเละ
1: เหรอคุณให้สักกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะกลับมาคว้าแชมป
0: ์สัก25
1: โอ้ให้เยอะนะยี่มาได้เยอะนะ
0: ว่าเยอะ
1: เออเยอะคือแล้วด้วยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็มันปูมาว่าเราจะไม่ได้แชมป์ทั้งสถิติที่ผ่านมาก็ทีมคาบ้านหย่อนก็ไม่เคยได้แชมป
0: ์กลับยาก
1: นะ
0: มีครั้งเดียวมีเราครั้งเดียวที่กลับมาได้
1: อันนั้นเราไปเยือนชนะไง
0: ไปเยือนชนะ
1: แต่ถ้าเล่นก่อนแล้วคาบ้านเนี่ยไม่มีเลยแล้วถ้าเล่นก่อนแล้วโดน2ก็ไม่มีเลย
0: แต่มีปีนี้ไงปีปีโป้อะปี2016
1: อ
0: ะเราไปแพ้อินโดก่อนเกมแรก
1: อันนั้นเราก็ไปเยือน
0: กลับมาชนะที่ราชมัง2-0
1: อันนั้นเราก็ไปเยือนแต่นี่เราคาบ้านก่อนไงมันก็แย่แล
0: ้
1: ว อ
0: ย่าพึ่งหมดหวังแ
1: น่
0: มันต้องเชียร์งานก่อน
1: เวียดนามนี่ไม่เคยเป็นแชมป์สองสมัยนะนี่เขาโอ้โหเตรียมงานฉลองคนดูคนซื้อตั๋วแล้วก็เต็มหมดละ
0: โอ้เวียดนามนี่แชมป์ครั้งแรกนี่ก็2008ก็ไปแล้วนะ
1: เออ
0: นี่เขาไล่กันมาถ้าครั้งนี้นี่ก็จะเป็นสมัยที่4นะไล่เราติดๆเข้ามาแล้ว
1: เราจะเท่าสิงคโปร์นะฮะเขาจะเอาให้ได้เลยนะ
0: ครับ
1: นะในอาเซียนคือไม่รู้อ่ะคือขี้หมูขี้หมาแล้วบอลโลกไปไม่ได้แค่อาเซียนเอาไว้ได้ก่อน
0: นี่เท่ากับว่าเขาก็จะอาเซียนครับครั้งที่แล้ว
1: ครับ
0: สี่ยู23ชิงแชมป์อาเซียนสี่เกมแล้วก็มาเนี่ย

0: เวียดนามสถิติ10นัดหลังเนี่ยเวียดนามชนะ3ไทยชนะ3เสมอ4
1: ครับ
0: แต่3ครั้งที่เวียดนามชนะเนี่ยคือ3ครั้งหลังอันนี้พูดถึงชุดใหญ่
1: เออ
0: คือ2รอบชิง
1: คราวแล้ว
0: แล้วก็หนนี
1: ้
0: แล้วก็ถ้ารวม4เกมด้วยเวียดนามก็บุกมาชนะที่ราชมัง2ครั้งติด3ครั้งติด
1: ครับ
0: 3ครั้งติดรวมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
1: เออ
0: เนี่ยจะไม่แอ๊กไง
1: เมื่อก่อนเนี่ยเวลาสมมติไปทัวร์นาเมนต์ไปซีเกมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เวลาชาติที่นักข่าวจะคอมเมนต์กันที่สุดก็นี่แหละไทยกับเวียดนามเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เวลาเดินสวนกันเนี่ยมันต้องมีแบบตะโกนแบบแซวกันอ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นมีความเป็นคู่แข่งบารมีเป็นคู่อริเป็นคู่ปรับกันมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่สมัยเขายังโดนเราแบบเป็นว่าเล่นอยู่
0: ใช่
1: นั่นเขาก็สู้แล้วนะ
0: เออ
1: โอ้ตอนนี้ยิ่งไอ้นี่ใหญ่เลยอ่ะ
0: โอ้ใช่ไอ้วันที่เราแพ้ในบ้านเนี่ย
1: มากันบึ้ม
0: ข้างๆผมเนี่ยก็มีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสื่อเวียดนามเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีนักข่าวใหม่ๆเราก็ไม่รู้จักไง
1: ครับ
0: ก็มีผมนั่งมีคุณอุ้ยอ้ายนั่ง
1: โอ้โหสองคนย้ายคู่กัน
0: ครับ
1: อันตราย
0: นะคุณปื๊ดนั่ง
1: โอ้โหแต่ละคน
0: แล้วอีกฝั่งนั้นก็เป็นเวียดนาม
1: คุณปื๊ดข่าวสด
0: เราก็ไม่รู้ว่าเวียดนามหรอกนะมันเงียบมาตลอดเลยเว้ยจนกระทั่งมันได้ประตูนำเนี่ยมันแปลงร่างเลย มันแปลงร่างเว้ยหัวคิกคักคิกคักโอ้เออแล้วพูดสื่อตะโกนนะมันแปลงร่างเว้ยสื่อเวียดนามแปลงร่างได
1: ้เออคือบอลกำลังจะชนะเดี๋ยวโอ้เสียงดัง
0: เออก่อนนั้นน่ะ60นาทีในเงียบนั่งเฉยๆซึ่งเราก็ไม่ได้เชียร์แล้วเราก็ทำงานไปด้วยไม่ได้ตะโกนอะไรกันเราก็ต้องทำงานไป
1: ก็พี่เราก็ถ้าลองไทยนำเดี๋ยวก็รู้เรื่องเหมือนกันแหละผมว่า
0: โอ้แต่ผมว่านักข่าวไทยไม่ค่อยมีนะไอ้สไตล์แบบว่ามาแหกปากอะไรมากตั้งแต่อาจจะเป็นคุณโอเปิ้ลคนรุ่นไทย
1: เอาไป
0: เสียชีวิตไปแล้ว
1: ไปถึงบนเฟซบุ๊กใช่ไหม
0: จะไปบอกถ้าแบบตะโกนเสียงดังอะไรเงี้ยนะพี่บับบันก็ไม่ค่อยมีนะหลังเมื่อก่อนอาจจะเข้าคู
1: ่ให้แกเดินขึ้นไปบนอัศจรรย์ราชมังได้ดิแกก็เฮงแล้ว
0: บับบันขึ้นเดินขึ้นไปบนอาจารย์ราชมังแล้วอยากจะอัดคลิปด่าหน่อยแต่ว่าไม่มีแรงหมดแล้ว
1: พูดไปเป็นคำ
0: บับบันหมดแรงซะก่อน
1: โอ้วันนั้นไปอบรมผู้บรรยายไทยลีกแล้วไปนั่งกินกันต่อเนี่ย
0: เออไอ้เหล่าๆใช่ไหม
1: มานั่งกินได้แบบสองสามแก้วดิบิเบิลตาแดง
0: เหรอ
1: โอ้ยตาแดงขนาดนี
0: ้ไม่เคยอ่ะ
1: แกบอกว่าช่วงหลังไม่ค่อยไหวแล้ว
0: จริงเหร
1: อ
0: ก็อายุอนามก็มาก
1: นิดหน่อย
0: เหรอ
1: เ
0: ฮ้ยเหมือนกันผมก็ไม่เคยได้เยอะ
1: สู้พอแมวคุณไม่ได
0: ้แล้วเป็นไง
1: โอ้โหกระดกอัก
0: เ
1: ออ
0: แมวนี่มัน
1: แมวรถมาไงสบาย
0: อ้าวต้องอย่างนั้นแหละ
1: แมวรถมา
0: เออทีหลังบอกล่วงหน้าดิโอ้โห
1: โอ้แล้วใครจะไปกินร้านเหล่าๆนี่โทรหาพอแมวได้นะฮะ
0: ทำไมอ่ะ
1: รู้จักเด็กเสิร์ฟทุกคนเลย
0: มันดีหรือไม่ดีวะ
1: โอ้เด็กเสิร์ฟเรียกพี่แมวทุกคนเลย
0: มันจะเปลืองนะ มันจะเปลืองค่าทิปนะ
1: โอ้โหเนี่ยมันเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของ
0: แต่เขาไม่ได้ลดเลยใช่ไหม
1: ไม่รู้จ้ะ
0: แค่เลือกน้ำแข็งก้อนเย็นๆมาให้อะไรเงี้ย
1: เออ
0: นี่ประโยชน์เลยพอแมวโอ้แล้วร้านเหล่าๆนี่เป็นอะไรคุณลิซ่าใช่ไหมที่รับประทาน
1: กินตามรอยลิซ่า
0: เฮ้ยเราก็เคยก่อนนั้นเราก็เคยไปกินเนี่ยมีพี่เอ็ดดี้วิรศักดิ์นี่กัน
1: เป็นไงตอนเช็คบินเป็นไง
0: ใช่ผมพูดจริงเหร
1: อพี่เอ็ดดี้เขาติดธุระต้องไปรับภรรยาเขา
0: เออใช่
1: เพียงเรียกพี่เขาลืมไม่ใช่ผมเด็กพี่เขาไม่ได้ตั้งใจหรอก
0: เขาอาจจะโอนมาให้พี่สมชายใส่ลมแล้วก็ได้นะ
1: เราอ่ามีหาพี่สมชายอม
0: เหรอเออพี่สมชายอมนะมีหรอกพี่เอ็ดดี้นะ
1: บูดีๆนะเดี๋ยวผมต้องเจอเขาอีกนะเดี๋ยวพี่แอดดี้ด่าดีพี่แอดดี้ด่ารักกันตาย
0: ดีสินะเราในสไตล์เราก็ด่าก่อนแล้วก็จมทีหลังนี่เป็นอย่างนี้แหละคุณหยองนะมีอะไรมั้ยเนี่ยมาตัว
1: ดักโจกันไป
0: มากันซึมๆเนี่ย
1: เวลา
0: คอมเมนต์มีอะไรมั้ย
1: พรุ่งนี้ก็เชียร์กันน่ะพูดง่ายๆก็คือ
0: เตะ2ทุ่มนะ
1: มันก็ให้กำลังใจกันก่อน
0: จะเ
1: ย็นนะครับแพ้ชนะอะไรก็ว่ากันอีกที
0: ครับ
1: อ่ะเนี่ยถามในฐานะแบบนักข่าวที่ว่าคุกคีเลยนะ
0: ว่า
1: แพ้เนี่ยปลดไหม
0: ถ้ายับไม่แน
1: ่เออ
0: ถ้าจบอย่างเงี้ยแล้วก็
1: โดนเพิ่มอีก3-0อะไรเงี้ยนะ
0: ถ้ายับแม่ถ้ากระแสมาไม่ดีเนี่ยไม่แน่
1: คือบ้านเราเนี่ยมัน มันกระแสนี่มันเป็น
0: ใช่ตัวเร่งปฏิกิริยา
1: ปัจจัยหลักอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ
0: ใช่ก็คือจริงๆอ่ะถ้าถามความเห็นผมนะนะเดี๋ยวถามความเห็นคุณหยองบ้างก็ไม่ควรเอารายการนี้มาตัดสินทัศน์อย่างยิ่ง
1: ครับ
0: เพราะเราก็เตรียมใจกันอยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่ได้แชมป์หรอกใช่ปะล่ะใช่แล้วคุณหยองว่าไง
1: ก็เหมือนกัน
0: ส่วนผมก็ได้นะ
1: ไม่ส่วนมันเราต้องยึดหลักการสิ
0: เหรอ
1: คือจะวัด KPI เนี่ยไง
0: KPI นี่มันย่อมาจากอะไร
1: ไม่รู้เมื่อวานอะไรวะอะไรอินดิเคเตอร์อะไรอย่าง
0: เหรอ
1: คีย์เพอร์ฟอร์แมนซ์อินดิเคเตอร์มั้ง
0: เคนี่แหละ
1: คีย์จะประมาณนั้นอ่ะคืออย่างผมอ่ะบอกว่าถ้าจะวัดกันจริงๆอ่ะนู่นน่ะเอเชียนคัพทุกอย่างมันเป้าหมายหลักมันคือตรงนั้นแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยรายการนี้อาจจะยังเฉยๆแต่ว่าไอ้2รายการต่อไปอันตราย
0: ใช่ๆฟี
1: ฟ่าอาเซียนกับคิงคัพเนี่ย
0: นี่ไงมันแล้วมันจะเป็นอย่างนี้คุณหยองนะถ้าเขาจะหาเหตุมาปลดนะผมให้เหตุผลไว้ก่อนเลยว่าต้องรีบปลด
1: เดี๋ยวเอเชียนคัพ
0: เดี๋ยวเตรียมไม่ทันเอเชียนคัพ
1: อ
0: ่
1: า
0: ยายาเพราะว่าคือผมว่าเหตุผลนี้ฮัสสันพูดมาทุกอย่างมันดูเหมือนแก้ตัวนะแต่ผมสำหรับผมว่าฟังขึ้นนะตั้งแต่การเตรียมทีมโอเคกับเติร์กมินิสถานเนี่ยมันต้องไม่รู้อะยังไงให้มันชนะไว้ก่อนอะ
1: ครับ
0: นะไอ้เรื่องรูปเกมไม่สำคัญนะ
1: เหมือนคือแก้หน้างานไม่เรื่องไงแก้หน้างาน
0: อุ่นเครื่องกับจีนคูเวตก็มันก็สภาพทีมอย่างนั้นมันก็มีเหตุผลที่ว่าเขาบอลลีมันติดไปแล้วนี่ดึงกลับมามันก็ตัวมันก็ไม่เต็ม
1: แต่จริงๆในมุมผมมุมหนึ่งก็ใช่แต่อีกมุมหนึ่งมันก็ควรจะดีกว่านั้นนะ
0: เออควรดีกว่านั้นใช่ไห
1: ม
0: แต่บุกเสมอจีนนะ
1: โอ้โห
0: ย้อนไปเมื่อก่อนบุกเสมอจีนแอคตายเลยนะเว้ย
1: โอ้โหนั่งดูเกมบริสายหัวอย่างเดียว
0: นะฮะแล้วก็อะไรแล้วเข้าสู่อาเซียนคัพแล้วนะอาเซียนคัพนี่ทำใจไป
1: คือรายการนี้จริงๆนะผมว่ารอบแรกอ่ะผมดูผมเข้าใจได้นะมีมาเข้าใจไม่ได้เกมสิงคโปร์กับเกมเวียดนามนี่แหละเวียดนามผมว่าก็โอเคในระดับหนึ่งแต่เกมกับสิงคโปร์เนี่ยเข้าใจไม่ได
0: ้โอ้เรียกว่า
1: หนัก
0: กลายเป็นคาบ้าน2นัดเลย
1: เออ
0: คาบ้านกับทีมอาเซียน
1: มันก็เลยกลายเป็นแต้มที่มันไม่ควรจะเป็นแต้มลบสำหรับพัฒน์สันมันกลายเป็นแต้มลบอ่ะ
0: อืมใช่ใช่
1: แต่ว่าผมก็ยังคือยังไม่ถึงยังไม่ควรปลดด้วยผลงานในถ้วยนี้แต่ถ้าฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยยังไม่ได้เนี่ยไม่ดีเนี่ยอันเนี้ยผมว่ามีโอกาส
0: ครับนะฮะก็จะพูดแล้วลืมไปแล้ว
1: อ้าวถ้าลืมไปแล้วก็พักดีกว่า
0: เงยหน้าไปดูเลยพระเอกนางเอกกำลังจูบมันอยู่
1: เขา
0: โกรธดีมากเลย
1: เขาโกรธอะไรกันเปล่ากัดปากก
0: ันอ๋อแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยพักเลยพักเลยพักเลย
1: เอาก่อนพักนะฮะขอบคุณเกเตอร์นะครับแบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรนะครับเกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์พักสักครู่ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: เตรียมตัวรอมาเลย
5: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกอมเพีย
6: ใช้ตราฉลากทองไง
4: เหนียว
5: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
8: Rู้หรื ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: 2016176
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: กลับมาแล้วในช่วงที่2
3: มาแล้วมาแล้ว
2: ไปไหนมาก
3: ลับไปเร็ว
2: เอา
3: ไอ้ตั๋วบ้านเราเนี่ยไทยเวียดนามเนี่ยขายไม่หมดนะแต่ว่าที่แมตช์2ที่เวียดนามเนี่ยที่บอกหมดไปแล้ว
2: หมดไปตั้งแต่ก่อนแมตช์แรกแล้วว
3: ันนี้ใช่หมดก่อนเราวันนี้นักข่าวก็ถามนะก็ถามคิมจันซิกนะ
2: ครับ
3: เอ๊ะจันซิก
2: โอ้ยไปเรียกกระดาษนะ
3: เออจันซิกมีใครขอตั๋วมั้ยเนี่ย
2: ป่ะ
3: เออนี่มันทำเหมือนบ้านเรา
2: ตั๋วฟรี
3: เออขอตั๋วด้วย
2: ต้องมีถ้าเป็นบ้านเราหนึ่งในนั้นต้องมีพี่โจอี้แน่นอน
3: อ่าแน่นอนเลย
2: ฟรีทิเก็ตมาสเตอร
3: ์ครับนะฮะจันซิกบอกว่าโอ้โหเพียบเลยนี่ต้องปิดโทรศัพท์หนีแล้วเนี่ยเขาจะเอามาจากไหนให้อ่ะ
2: เราก็ต้องมีโคต้าสิ
3: อ๋อโอ้โหมันถ้ามันหลายคนก็ไม่ไหวไงนะ
2: อย่างบ้านเรานักบอลก็มีโคต้าทุกคนแหละ
3: คุณซานโตสจะมีโคต้าต้องซานโตส
2: เออเอา
3: ซานโตสนี่โหที่ดีด้วยนะ
2: เหรอ
3: เออแท้เว้ย
2: โอ้วันนั้นผมได้ตั๋วไปเดี๋ยวผมก็ไม่ได้ไปดูนะวันนั้น
3: อ้าวเร็วมากเลย
2: ทำไมไม่ได้อาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วนะวันนั้นกลับสิงคโปร
3: ์อ๋อฝนตกเยอะนี
2: ่อาบน้ำแต่งตัวแล้วใส่เกงแล้วยังไม่ได้ใส่เสื้อ
3: ครับ
2: ฝนตกโคลม
3: โอ้ตกหนัก
2: รออยู่ครึ่งชั่วโมงเออกินข้าวแล้วไม่ไป
3: รถไม่ต้องไปเป็นผมมันก็ไม่ไปรถโอ้โหรถติดดีแล้วผมไม่ถึงก่อนก่อนแล้วฝนตก
2: โอ้โห
3: แต่ว่าเนื้อย่างก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะ
2: อ
3: ้
2: าวนี่ออสซีบีฟออสซีบีฟ
3: เออดีมาก
2: เอากลับมาแล้วใช่ไหมนัดกับเมียนมานี่หายไป
3: เออใช่หายไปนัดเดียว
2: ออ
3: ถามก็ไม่ตอบว่าเพราะอะไร
2: เนื้อหมด
3: พี่ที่เป็นคนคุมอยู่เออน่ารักด้วย
2: เออเอาบอกเนื้อหมดแล้วรอยำแป๊บ
3: อุ้ย
2: ทำไมถึงว่า
3: แดงมาเลย
2: ยำเนื้อย่างไง
3: อ๋อโอเคยำเนื้อย่างก็อร่อยนะฮะ
2: นะฮะแล้วนี่เห็นบอก
3: มีอะไรว่ามา
2: พรุ่งนี้นี่คุณเนี่ยเมื่อกี้นี่คุณบอกว่าคุณอยากเดินสวนกับอินฟานติโนแล้วบอกก็เก็บไว้ให้บิดาคุณดูเถอะ
3: ครับ
2: คุณไปเวียดนามเลยพรุ่งนี
3: ้ยังไง
2: อินฟานติโนมาด้วย
3: เหรออ๋อแล้วมาจะบอกว่าไม่ต้องไปเล่นแล้วไปรอเล่นฟีฟ่าอาเซียนดีกว่า
2: ไม่รู้แต่ว่าอินฟานติโนมาด้วยนะพรุ่งนี้นะ
3: ครับ
2: นะครับ
3: เอ๊ะแล้วมาดามแป้งจะไปไหมเนี่ยเวียดนามนี่เขาอัดฉีดหูดับตับไหม้ตอนนี้ล่อไป10ล้านแล้วนะ
2: 2,500 ล้าน
3: เออชนะไทยนัดเดียวแล้วให้ 2,500 ล้าน
2: เออ
3: ไอ้เป็นดอง
2: โอ้แต่ว่าเขาของเรานี่เต็มที่ปกติที่มาดามแป้งเคยอัดฉีดสูงสุดนี่เท่าไหร่วะ5ล้าน
3: ผมว่าก็จะประมาณนี
2: ้3ล้าน5ล้าน
3: เออแล้วแกก็จะไปรวมๆมา
2: เออแต่ว่าแบบว่าสะสม
3: ใช่ใช่
2: นัดละเท่านั้นเท่านี
3: ้แต่คนนี้เงียบ
2: เออวะ
3: ให้ไป2ล้านเดียวที่ว่าได้แชมป์กลุ่ม
2: ตอนได้แชมป์กลุ่มใช่ไหมเป็นนี่เป็นผมนี่ผมอัดฉีดไปเลย5ล้านไปพี่กลับมาเป็นแชมป์ได้เอาไป5ล้าน
3: โอกาสเสียมีน้อย
2: เออแต่ว่าเออแต่แปลกแต่ไม่มีพรุ่งนี้แต่เนี่ยไม่มีนะ
3: ดูวาดามแป้งซึมผิดปกติเนี่ยนะ
2: เอา
3: สู้หน่อยคือนี่ถ้าเกิดว่าทีมงานได้ยินนะ
2: ครับ
3: ฝากถึงท่านนายกแป้งนะบอลแพ้ชนะมันเป็นกีฬาไม่ได้หรอกสู้หน่อย
2: มาดามบอกว่า
3: ออ
2: แหมบางทีเมื่อก่อนฉันอัดฉีดเนี่ยก็มาแซะฉัน
3: กะแนะกะแหนะ
2: ตอนนี้ฉันไม่อัดฉีดเนี่ยโดนอีก
3: ปาชดปาชันนะ
2: มาดาม
3: หยองหนึ่งคนเงี้ยครับ
2: โดนดามดังลองไม่เกี่ยว
3: ยังไงก็ขอให้รักน้องเต้ยไว้
2: โ

0: ดันนี่เรียกเต้ยอย่างเดียวเลยเต้ยมาช่วยอะไร
1: ตูนไม่อยู่ไงตูน
0: ไม่งั้น
1: ปกติก็ต้องตูน
0: เออไม่งั้นต้องตูน
1: เออตูนมติชนนี่ตูนไม่อยู่แล
0: ้วส่วนใหญ่นี่แกจะเรียกแต่ต่อเต่านะ
1: ต่อเต่า
0: เต้ยตูนตู่
1: อ่าตู่ด้วยตู่ด้วยใช่ใช่
0: ตู่นี่ตู่ล่ำซำ
1: แล้ววันนั้นเขามาดามแป้งเขาไม่นอกจากถามผมมันก็ถามพีเอ็มด้วยนะกับทรูนี่เป็นไง
0: พีเอ็มสยามรัฐ
1: พีเอ็มอยู่สยามรัฐแล้วแต่พีเอ็มพูดมากไม่ได้เพราะตอนนี้ทำงานกับทรูอยู
0: ่น้ำตัวปาก
1: เออพูดไม่ได้นะก็แต่มาดามก็ขยันถามด้วยจะเอาให้พีเอ็มออกให้ได
0: ้เหรอเกิดพีเอ็มหลุดอะไรไปคำนี่มันไรเลย
1: พีเอ็มอึกอัก
0: แหมมาดามนี่ก็
1: สู้พี่ป๋องไม่ได้ว่าพี่ป๋องรู้ว่าเกี่ยวกับตัวพี่ป๋องของ
0: พี่ป๋องทีเอ็น
1: ทีเอ็นพี่ป๋องเดินฉากมาแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ยุ่ง
1: มาดาม
0: เรื่องนี้ฉันจะไม่ยุ่ง
1: เออนะฮะแต่ก็ดีถือเป็นการทางออกที่ดีนะสำหรับทางทูวิชั่นทางคุณน้องอัด
0: ไม่จริงเขาบอกว่าทูเนี่ยตั้งใจจะดูอยู่แล้วแต่ว่ามันดันมามีคลิปวันนั้นซะก่อนกลายเป็นมาจิ้มไปซะก่อนทูก็บอกว่าอะไรล่ะอะไรวะตบยุง
1: โอ
0: ้
1: สมทรเลี้ยงยุงด้วย
0: อ้าวครับฟาร์มยุงจะบ้าหรือไง
1: ครับนะมีอะไรมาคุยคุณหยอง
0: ก็
1: เรื่องบอล
0: ไม่ค่อยมีอะไรแล้ว
1: อ้าว
0: ก็ว่าไปหมดแล้วไง
1: พี่ไม่รีบไงพี่ไม่รีบ
0: ก็
1: บ่นเรื่องลิเวอร์พูลได้มั้ย
0: ได
1: ้โอ้โหไม่ได้เรื่องเลยแค่อย่างงี้เจ๊งบ้าเล่นอย่างงี้
0: ใจเย็นๆด
1: ิบอลถ้วยบอลยุโรปได้ไปเปล่า
0: พี่ลิมิงก็บอกเล่นดี
1: ดียังไงวะ
0: เอาคุยกับเตี้ยลีบีโอ้ยเล่นดีนะ
1: ลิปูนี่ต้องมีปรับบางจุดกองหลัง
0: มั่ว
1: หลวม
0: เหร
1: อแบ็กซ้ายขวาหลวมแล้วก็เติมไม่ดี
0: มิดฟิลด์เป็นไง
1: วูทำเกมไม่เคยได
0: ้กองหน้า
1: ตัวลุกไอ้เวทก็ไอ้ไม่เด็ดขาดกองหน้ากองแก๊ง
0: แล้วประตูอลิซอง
1: อดีอยู่คนเดียว มาซองเดียวดับบินเดคอาร์แล้ว
0: โอ้นี่แล้วคุณบ่นในแฟนแมนยูไว้บ่นหนักกว่า
1: ไม่รู้แต่ก็ไปบ่นกันเองเดี๋ยวเราก็บ่นเรื่องลิเวอร์พูล
0: ชอบเลยไอ้แฮร์รี่แม็กควายอ
1: ่
0: ะเป็นไงประกบดีไหมล่ะตัวล่ออะไรประกบเปี้ยเลยโอ้โหบาสโลวีทำอะไรไม่ได้เลย
1: โอ้ถ้าคุณประกบมีคุณประเขียดเลยดีกว่า
0: โอ้ประกบแต่บาสโลวี
1: อะไรวะ
0: ประกบใช่บาสโลวีไปประกบไอ้เมนดี้ไม่ได้เลย
1: โอ
0: ้โหไปไงหนึ่ง
1: อันนี้เป็นคอนเทนต์ที่ฮามากนะเสร็จแต่ปีนี้เสร็จอาร์เซนอลนั่นคุณหยองเปิดมาแมตช์แรกก็จบเลย
0: เอ้ยเส้นทางยังยาวไกล
1: ใครจะสู้อะ
0: 38เกมเนี่ย
1: ใครจะสู้จะนอนได
0: ้เอาซิตี้จูนกันถ้าจูนกันติดเร็วก็ไม่แน่
1: ซิตี้ปล่อยจอย
0: เอ้ยไม่แน่เคลซีก็ออกสตาร์ทดีแม่เมื่อคืนนี
1: ้แต
0: ่ว่าหลังรั่วไปหน่อย
1: ไม่ไหวหรอกสู้ก็ไม่ได้ตอนนี้ผมว่าปีนี้นะเป็นเรื่องของอาร์เซนอลและทีมอื่น
0: ครับ
1: ที่จะมานี่ไงเป็นข้อดีของแมนยูลิเวอร์พูลที่ทีมอื่นก็ดูไม่ค่อยแข็งเหมือนกันนะก็มาแย่งที่2กันที่2 3
0: ก็เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพื้นที่ที่ต้องมีคู่แข่งเยอะขึ้นเพราะว่าศักยภาพใกล้กันหมด2 3 4เนี่ยโอ้โหมีกี่ทีมที่แย่งใช่ไหม
1: โดดไปเลยนะอาร์เซนอล
0: ถ้าวัดกันด้วยศักยภาพบนหน้ากระดาษนะแต่ของจริงเป็นไงเดี๋ยวว่ากันอีกที
1: ก็เดี๋ยวว่ากันไป
0: นะคร
1: ับ ก็ดูลิเวอร์พูลอ่ะทีมก็ไม่ต่างกับปีแล้วเลยแถมเสียไปเยอะแล้วโอ้โหแล้ว
0: โมซาลา
1: แล้วแบ็คไม่ได้เรื่องในลาวเลยสองข้าง
0: ซาลาดิยิง2ลูกอ่ะนะ
1: เออใช่บอกให้สบายแล้วซาลาไปเล่นลีกตุรกี
0: เดี๋ยวจะเอาฟาบิโญมาด้วยคนละ
1: เหรอ
0: มาฟาบิโญไปแทบซอนตะปอยคน
1: คุณหยองผมเห็นลิเวอร์พูลเสียประตูที่2นะผมคิดถึงฟาบิโญเฮนเดอร์สันเลยโอ้โหไปให้มันเลี้ยงไปดื้อๆ
0: น
1: ะ
0: เจ้าวีล็อกใช่ไหมรวยเจ้าวีล็อกล่าไปยิงไง
1: เออไอ้สมมติไลน์นี่เก่าไงจะคิดว่าที่ว่าทางนิวคาสเซิลจะดึงกลับ
0: เขาเกี่ยวหนีไปดื้อๆ
1: เลยเลยยาวเลยแล้วเซนเตอร์ก็โอ้ย
0: เดี๋ยวสิมันเพิ่งนัดแรกไงถอนใจอะไรกันขนาดนั้นเล่า
1: ครับดีมากเลยนะ
0: ผมแฟนแมนยูผมยังเฉยๆเลย
1: เอามันอยู่เมนยูเตะพร้อมทีมชาติไทยเดี๋ยววันนั้นอ่ะ
0: เออใช่
1: นะ
0: แล้วก็โอ้บอลไทยแพ้อีกผมนี่เหี่ยวยกกำลังสองเลยวายาก้าก็เอาไม่ขึ้นแล้วตอนนี้
1: เหี่ยวมันไม่นั่นเลยนะนะฮะมีเรื่องอะไรมาคุยไหมเนี่ย วันนี้มันดูท้อๆอย่างเงี้ยเรื่องยอม
0: ไปเรื่อยๆเนี่ยบอกเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนจะไปพักเนี่ยไปแวะดูข้อความ

0: ซะหน่อยก็ได้นะ
1: อ๋อนี่โอ้หมดมุกจริง
0: ๆอ๊อกไม่ปีเดี๋ยวอ่านไม่ทัน
1: อ๋อโอเค
0: จัดกระเจหลี่หมิงนี่อ่านไม่ค่อยทัน
1: ครับ
0: อ่า
1: ใช่ใช่ใช่หลี่หมิงพูดเยอะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: อามซ่ามาเหมือนเดิมบอกวัดดีครับอารยาดำไม่ขยับนักกอล์ฟคนไหนเคี้ยวมาฝรั่งตอบลอตเต้วอด
1: ฮะ
0: ลอตเต้วอด
1: ลอตเต
0: ้
1: โอ้ตอนนี้ยังไม่ขายไปบ้านเรา
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: เป็นห้างลอตถ้าเป็นเกาหลีห้างลอตเต
0: ้เป็นห้างลอตเต้แต่นักกอล์ฟก็ชื่อลอตตี้นะ
1: เหรออ
0: ่าลอตตี้วอดสวัสดีพี่หยองพี่เต้ยมาเตอร์ดำครับนะจากนันทพงศ์ไอ้น้องลุงนี่
1: ครับ
0: ลูกน้องผอแมวครับ
1: อ๋อสวัสดีสวัสดี
0: มันไปคัดภาคบอล AF ติดด้วยนะ
1: โอ้ดีเลย
0: ได้ภาคด้วยT3
1: โอ้เยี่ยมเลย
0: บอลทีมชาติไทยทำไมรัฐไม่ซื้อเองแล้วค่อยมาขายให้เอกชนครับ
1: ก็ได้นะ
0: จากขุนจิ้งจอกพันทาง
1: จริงก็เนี่ยเดี๋ยวก็หาว่าว่าอีกอ่ะคือสมาคมก็ต้องไปเคลียร์
0: ก็ต้องแอคชั่นหน่อย
1: เออถ้าคือทางกกต.เขาไม่รู้หรอก
0: เออ
1: คุณต้องไปเขี่ยหน่อย
0: แล้วอย่างที่ถ้าอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวต้องมีตั้งกองทุนระยะยาวเนี้ย
1: ครับ
0: ก็จะเป็นเรื่องของสมาคมละทีเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับแต่ตอนนี้59แล้วเดี๋ยวไปพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวมีข่าวต้นชั่วโมง
1: ครับ
0: ช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่ออีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของนินทากีฬาโลกครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยหลี่หมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจ วีแหลมสิงห์และสมชายสายลม

ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569พระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7 นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตรวม8รูปเวลา 11 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตรวม8รูปเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสักเกตรวม8รูปตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูลจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลมะลวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งประเทศไทยบริษัทแคมฟิลด์ประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมกลุ่มที่2บริษัทศูนย์ปลาสวยงามบางกอกฟาร์มจำกัดสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนญาณเวศวิทยาคมและองค์กรของโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพิปูลสังครักษ์ประชาอุทิศและมูลนิธิต่อต้านทุจริตด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปีชาสามารถรอบด้านและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริวันนี้ที่ทำเนียบองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริครั้งที่2ประจำปี2569มีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนบ้านน้ำรีพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดน่านในปีนี้ดำเนินงานแล้วเสร็จ38โครงการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้ทันท่วงทีอาทิซ่อมสะพานที่ชำรุดติดตั้งโซล่าลูฟท็อปแก้ปัญหาไฟฟ้าดับและให้บริการเทเลเมดิซีนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมทั้งจัดที่ดินทำกินในพื้นที่ 4,828 ไร่แก่ประชาชน413รายมีเงื่อนไขให้ดูแลและปลูกป่าเพิ่มส่วนแผนการดำเนินงานในปี 2570 ถึง 2572 มุ่งพัฒนา3ด้านได้แก่ด้านอาชีพและการเกษตรด้านระบบสาธารณูปโภคและการท่องเที่ยว
ด้านการสาธารณสุขและการศึกษาองคมนตรีเน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆร่วมกับประชาชนบ้านน้ำรีเน้นการพัฒนาที่สมดุลและเสริมสร้างศักยภาพของคนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายนอกจากนี้ได้แสดงความห่วงใยประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่ประสบอุทกภัยซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรายงานว่ารัฐบาลและหน่วยงานในพื้นที่เร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูพื้นที่ที่เสียหายให้กลับสู่สถานการณ์ปกติได้โดยเร็ว

0: 02-2-1-6-7-3-6
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ประเด็นที่อะไรฮะ
2: เราไปมาฝากติดตาม TikTok
1: เกือบไปแล้วเออมี TikTok ด้วยอ่ะ
2: มีแล้วเพิ่งเปิดนะ
1: เดี๋ยวนี้เป็น TikToker แล้ว
2: ก็ไม่รู้ก็ยังเล่นยังไม่ค่อยเป็นเลยนะทางฝากติดตามนะไปที่เต้ยแม่กลอง
1: อุ๊ย
2: เอานี่ชื่อนี้เลย
1: โอนดื้อเลยภาษาไทยภาษาอังกฤษ
2: ครับผมไหว้แล้วช่วยติดตามเพจเต้ยแม่กลองเพิ่งภาษาไทย
1: ภาษาไทยนะ
2: เปิดได้ไม่นาน
1: พิมพ์เข้าไปเลยเต้ยแม่กลอง
2: เออยอดใช้ได้อยู่พอได้พอได้ใส่โหนกระแสเขาไปเรื่อยนะแล้วขอคลิกคุณจันทร์โต๊ดสมาคมบอลเยอะๆหน่อย
1: ยอดคุณเนี่ยมาผัดน้ำมันหอยได้ไหม
2: ยอดโอ้ไม่ใช่ผักตำลึงไอ้บ้า
1: เอายอดยอดมา
2: ครับ
1: นี่คุณนี่จะแข่งกับหลี่หมิงแหละ
2: หลี่หมิงยอดเยอะป่ะ
1: หลี่หมิงนี่เขาพี่หลี่หมิงนี่เขาเดี๋ยวนี้ครับเน้นลงคลิปรีลใน Facebook
2: อ๋อเหรอ
1: แกโอ้ยวันนั้นได้คลิปนาบิวเข้าไปเนี่ยยอด 6,000 กว่านี่แกมาอวดใหญ่เลย
2: 6,000
1: คนดูเยอะ
2: โอ้โห
1: ใน Facebook กันใน TikTok มันไม่เหมือนกัน
2: เออเหร
1: อเออผมก็คนกลางผมก็ลำบากใจ
2: ผมก็เปิดเริ่มมาเล่น TikTok ช่วงนี้แหละช่วงที่นาบิวก็เลยได้เปิดตัวสูง
1: ทำไมฮะทำไมถึงเริ่มฮะเพราะว่าอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน
2: ใช่ก็ภรรยาเขาก็อยากให้เปิดเพจเปิดช่องอะไรเงี้ย
1: จะได้มีช่องทางเผื่อมีรายได้เพิ่มเติม
2: ใช่นะต่อไปไปทำธุรกิจอะไรก็ว่าไปตลอดชีวิตนะ
1: โอ้ยอีกหน่อยเห็นนะเตยไลฟ์ขายของไ
2: หมเฮ้ย
1: เต้น
2: เมื่อวาน
1: เต้น TikTok
2: เมื่อวานเนี่ยนั่งดู Netflix กับภรรยาดูวันนี้ดูจอห์นคิว
1: ทำไมคุณต้องดูกับภรรยาตลอดเลยฮะ
2: อ้าววะมึงไม่น่าถามไม่น่าถามเลยไอ้นี่เป็นคำถามไอ้คำถามที่ไม่น่าถาม
1: นะตอนนี้ประตูรถปิดเสียงประตูรถเสียงเบาลงยัง
2: เออใช่
1: ตุ๊บค่อยๆต้องค่อยๆหย่อนเลยปึ๊ก
2: แล้วแต่อารมณ์เขานะพอดูดูหนังเสร็จก็
1: เรื่องอะไรเรื่องอะไรจอห์นคิว
2: โ
1: หนี่ใหม่เอี่ยมเลยดิเดนเซลวอชิงตันเน
2: ี่
1: ยโอ
2: ้
1: โหใหม่เอี่ยม
2: เรื่องดี
1: ผมร้องไห้เลยนะ
2: ใช่
1: เรื่องนี
2: ้เออ
1: ผมร้องไห้เลยอ่ะ
2: คือมันต้องเป็นคนที่เล่นดีจริงๆนะถึงอ่ะคือขอโทษอ่ะอย่าหาว่างั้นนี่เลยคือถ้าผมคิดว่าถ้าเป็นนักแสดงไทยมันจะออกแนวโอเวอร์แอคติ้ง
1: เดนเซลวอชิงตันนี่พระเอกในดวงใจผมโคตรชอบ
2: สุดวันนั้นนี่เก่ง
1: ตาไหลพรากเลยจำได
2: ้ตอนที่ตัดสินใจจะอัตวินิบาตจำนะฮะ
1: ก็ใครไม่เคยดูลองไปดูจอห์นคิว
2: ดีมากนะ
1: คนเป็นพ่อทำได้ทุกอย่างเอางี้แล้วก
2: ันจริงนี่พูดแล้วน้ำตาจะไหล
1: โดนซึ้งเหรอ
2: โดนเมียพอดูเสร็จกำลังซึ้งๆอ่ะอารมณ์ดีมานี่เลยนะ
1: เมียจะนอนดูหนังอยู่ได
2: ้ภรรยาหยิบนี่มาละแผนทำธุรกิจเนี่ยเตรียมไว้ละไปอบรมนั่นซะอบรมนี่ซะ
1: โอ้โหนึกหน้าออกเลยเอาเขาก็หวังดีเนาะ
2: เขียนแบบให้ AI เขียนไว้ละนี่ไปอบรมนี่แล้วเดี๋ยวไปเปิดที่นู่นอบรมซะก่อนนะก็ใช้วันธรรมดาก็ได้นี่แต่เราก็ไม่ได้ว่างอะไรนะแต่นี้เราไม่ได้บอกไงเราเก็บไว้ในใจ
1: แล้วดิพี่ไปคิดว่าเขาจะฟังมั้ยเรียบร้อย
2: ครับ
1: กลับบ้านวันเนี้ยหูหลุด
2: ครับดูไม่ดูหรอกช่วงนี้งานเขายุ่งอยู
1: ่
2: ครับดีมาก
1: อาศัยช่วงจังหวะหนังกำลังซึ้งเงี้ย
2: คุณหยองคุณเปิดเรื่องมาบ้าง
1: เออไม่มีอะไรผมชีวิตครอบครัวผมไม่มีอะไร
2: ไม่ใช่ไหมถึงคุณพูดถึงข่าวกีฬาเมื่อวาน
1: อีวอลเล่ไงเอาวอลเล่
2: เอาวอลเล่ตีไปเมื่อเช้า
1: โอ้โห
2: ขาซอยใช่ไหม
1: ขาซัก
2: อ๋อ
1: โอ้โหดีนะรู
2: ้
1: ก็ดัดยังอุตส่าห์เสียเซตไป1เซต
2: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าก็ชนะไป 3-1 นะครับสำหรับนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยของเราก็จบรอบแรกเรียบร้อย
2: ครับ
1: ชนะไปก็เป็นแชมป์กลุ่ม B
2: อ
1: ัน
2: นี้ชุดใหญ่นะ
1: ชุดใหญ่ทีนี้เนี่ยไอการที่เราเสียเซตเนี่ยแหมมันมีหลายทีมเดือดร้อนนะ
2: ทำไม
1: ก็เดี๋ยวผมดูกันเวียดนามแข่งไปยัง
2: อืมนี่เราไงข่าวสดใช่ไหมรายงานข่าวสด
1: เฮ้ยเราเดลี่นิวส์แล้วไหมข่าวสด
2: เ
1: วียดนามเนี่ย
2: เขาว่าคุณดูข้อมูลกันสดๆตรงนั
1: ้นไม่มันมีเรื่องของแย่งกันเข้ารอบเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด
2: อ๋อ
1: เพราะฉะนั้นผมเพราะฉะนั้นมันต้องไปดูว่าเราไปเสียเซตให้คาซักเนี่ย
2: ครับ
1: คาซักกับเวียดนามนี่ก็มีโอกาสจะแย่งเข้ารอบอยู่ไงอ๋อแต่ไม่รู้ผมยังไม่เห็นผลเวียดนามนะไม่รู้จบยัง
2: ฮะ
1: นะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเข้ารอบ8ทีมไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเจอใครเดี๋ยวต้องรอให้มันแข่งให้จบให้หมดอะพรุ่งนี้มันจะจบทั้งหมด
2: ร
1: อบแรกเราถึงจะได้รู้ว่าเราจะเจอใครนะครับก็
2: ดีอะ
1: มีคนเขาเรียกอะไรนะบน
2: อ
1: ัดฉีดเอาไว้ด้วยนะให้ไทยได้แชมป์เอเชียครั้งนี้นะเพราะว่าแชมป์เอเชียมันไปโอลิมปิกนะ
2: อ๋อเหรอ
1: แชมป์ทีมเดียวเลยไปโอลิมปิก
2: อ๋อแล้วทีมหมื่นเขาส่งชุดใหญ่วะ
1: ก็ต้องใหญ่สิแชมป์เอเชีย
2: โอ้แล้วมันจะได้เหรอ
1: ก็ไม่รู้ก็จีนก็เราในเอเชียเราก็เป็นรองจีน
2: เราเคยได้แชมป์เนี่ยเราเคยได้แชมป์เอเชียเนี่ย
1: แชมป์สามสมัยแต่ว่าสองสมัยเนี่ยในบ้าน
2: ครับ
1: ที่โคราช
2: แ
1: ต่ว่าก็มันก็สู้กันได้แหละจีนกับญี่ปุ่นอ่ะมันก็วัดกันได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายสูงสุดของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่เรายังไม่เคยทำได้นะ
2: ไปโอลิมปิก
1: เพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในเส้นทาง
2: เออกีฬาประเภททีมนี่ต้องมีบ้างไหม
1: ที่ไปโอลิมปิกเหรอ
2: ที่ไปแบบไปแบบคัดไปอ
1: ่ะตอนทีมฟุตบอลไปนี่คัดไปไหม
2: ไม่ได้คัดนั้นเชิญไป
1: เขาเชิญไปไม่มี
2: ไม่มีเลย
1: ครับ อะไร ทำได้งง
2: ๆแบดมินตันประเภททีมมีไหมโอลิมปิกมันจะไม่มี
1: มันไปพวกนั้นมันเป็น
2: มันไม่มีมีแค่คู่
1: เพราะฉะนั้นกีฬาประเภททีมนี่ไม่คุ้นว่ามีนะหรือถ้าใครจำได้ก็ลองส่งมาบอกหน่อย
2: นะครับ
1: เนี่ยเราอาจจะแต่ว่าก็รู้สึกว่าถ้าไม่ใช่ครั้งนี้มันก็ยังมีทัวร์นาเมนต์คัด
2: อ
1: ีกแต่ว่ามันก็อาจจะยากกว่านี
2: ้ครับ
1: อาจจะยากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันต่อว่าเราจะไปถึงหรือเปล่านะ
2: ครับ
1: ครับ
2: อ่านคอมเมนต์มั้ยสบายสบายหน่อยเพราะว่าอย่างที่คุณหยองบอกเวลาจัดกับซอลีมิงเนี่ยอ่านคอมเมนต์ไม่ทัน
1: แค่พอเราจะอ่านคอมเมนต์แกบอกไงเดี๋ยวเอานี่ก่อน
2: แล้วก็อะไรบางทีก็เล่าครึ่งกลาง
1: ๆโอ้ช่วงนี้
2: คือจบ
1: โชคดีแก64แล้วดิแกก็บางทีแกก็รวมกันนะ
2: อะไร
1: บางทีพูดอยู่เรื่องแกไปตอบอีกเรื่องก็มีนะโ
2: อ
1: ้ยก็ต้อง
2: เมาหมัดนะเมาหมัด
1: ผมนี่ก็ต้องกลับตัวตามแกนะ
2: ครับ
1: เอา
2: คุณอยากเอาตรงที่คนจ่ายตังค์ให้เราก่อน SMS เป็นไง
1: ได้เบย
2: ครับ
1: มีบอกว่าพี่เต้ยครับ
2: ครับ
1: ที่บอกเวียดนามขาวนี่น่าจะอย่างอื่นใช่ไหม
2: ก็เล่นขาวสะอาดไงก็รู้ๆกันอยู
1: ่ครับ
2: จบอันนี้คือเป็นคำชมนะไม่ใช่คำบูลลี่เลยเป็นคำชม
1: ถูกต้
2: อง
1: แต่ก็ถ้าพูดกันจริงๆเนี่ย
2: ผิวพรรณก็ดี
1: คือเวียดนามผิวเข้มไม่ค่อยมีนะ
2: ไม่มีไม่เห็นเลยผู้ชายจะมีแต่ผู้หญิงยังไม่เคยเห็นยากมาก
1: ครับแล้วก็คนเวียดนามลงพุงนี่ก็ไม่มี
2: โอ้ใช่จริงๆแต่มีหลังๆเนี่ยเริ่มมีคนบอกว่าหลังๆเริ่มจะมีแล้
1: ววัฒนธรรมตะวันตกเข้าไป
2: เออใช่เขากินแต่ผักกันไง
1: อาหารเวียดนามนี่โอ้โหเขียวอื้อๆเต็มโต๊ะไปหมด
2: ชอบชอบชอบอาหารเวียดนามไงทำไม
1: พี่เคยไปเวียดนามแล้วไปกินข้าวแบบในร้านอาหารครับไหม
2: ร้านอาหารจริงจัง
1: เ
2: หรอเคยดิจะบ้าเหรอไอ้บ้า
1: ผมถามแล้วไปว่าเคยไปนั่งกิน
2: อ
1: ่ะเต็มที่ที่สุดเขาคือแป้งปอเปี๊ยะทอด
2: ใช่ใช่
1: ไม่มีอะไรที่มันดูอ้วนกว่านั้นเลยนะไก่ย่างอะไรเงี้ยนะไก่มันก็ไก่อ่ะมันก็ลีน
2: อ
1: ่ะ
2: นอกจากจะกินพวกเฉพาะทางไปเลยพวกแบบอาหารทะเล
1: น้ำกระว่าซึ่งมันก็ไม่ได้แบบ
2: ใช
1: ่ไหมสมมติบนโต๊ะเนี่ยบ้านเราเนี่ยแค่น้ำจิ้มในบ้านเราก็อ้วนแล้วนะ
2: ใช่ใช
1: ่บ้านเราน้ำจิ้มไก่เงี้ยน้ำตาลอะไรอะคาราเมลน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดอาจจะไม่ค่อยอ้วนอะไรพวกเนี้ยแต่เวียดนามนี่ก็เลยน้ำส้มสายชู
2: ใช่
1: ใช่ไหมเกลืออะไรวะแครอทฝอยหัวใจเท้าฝอยน้ำจิ้มก็มีอยู่แค่นี้
2: แล้วมีอะไรผงๆเรื่องอะไรกันบ้าง
1: ไม่รู้อ่ะนั่นนะมันดูมันก็ดูไม่อ้วนแล้วนะ
2: ใช่
1: คนเวียดนามนี่ดูสุขภาพแข็งแรง
2: จริงหุ่นดีทั้งนั้นเลย
1: ครับไปงานหันมาดูตัวเอง
2: ไม่เป็นเราต้องทำงานไง
1: นาบิวเนอะ
2: ว่ามา
1: อ้างไปเรื่อย
2: ครับ
1: ทีมชาติไทยที่แปลกนะครับเล่นในบ้านไม่ค่อยจะได้เปรียบคู่แข่งครับไม่ว่าจะเรื่องสภาพสนามหรือเรื่องบรรยากาศอย่างมาเลเนี่ยอย่างน้อยก็ได้เปรียบบ้างเรื่องใบเรื่องหญ้า
2: อ๋อเรื่องหญ้าใบใหญ่ใช่ไหม
1: แต่ว่าก็หลังๆก็เริ่มชินกันหมดแล้วมั้งผมว่า
2: คือผมว่าบรรยากาศราชมังอะถ้าคนไม่เต็มจริงนะมันไม่กดดัน
1: มันใหญ
2: ่เออมันใหญ่แล้วบานไง
1: อะไรบาน
2: มันบานเรียกอะไร
1: มันบานออก
2: อาจารย์มันบานออกอะมันไม่ทุบ
1: คือเสียงมันก็จะกระจายใช่ไหมบางสนามเนี่ยอย่างลาบอมโบเดล่าของโบคาจูเนียเ
2: น
1: ี่ย
2: โอ้โหนี่ยกตัวอย่างนะ
1: ความชันของอาจารย์
2: ไม่ได้ไปหรอกครับเออ
1: 46-47องศานะ
2: ส่วนใหญ่จะชันอย่างนั้นนะมองลงมาโอ้โห
1: เมสตาญาของบาเลนเซียเนี่ยชันแบบ
2: มันเอาบุกิดอะ
1: บุกิจาริว
2: บุกิจาริว
1: เป็นไงบ้าง
2: ก็ไอตอนนี้เราไปได้แชมป์ที
1: ่2014
2: พิซิโก้อ่ะนะโอ้โหนั่นเราแพ้นั่นน่ะ
1: วันนั้นพี่อยู่ในสนามไหมอ
2: ยู
1: ่เออหึ
2: โอ้โห
1: พี่บับเบิ้ลนี่เขายังแอคเกินถึงทุกวันนี
2: ้ว่า
1: บอกแกลงไปถ่ายรูปในสนามเลยวันนั้น
2: เหรอดี
1: อ้าว
2: ก็ดี
1: พี่ไม่ได้ลงไปคุณไม่ได้ลงไปแล้วเหรอ
2: เหมือนจะรีบส่งข่าวตอนนั้นก็ดูเดนิลแล้วต้องรีบส่งข่าว
1: คร
2: ับตอนนั้นยังทันเลยหนังสือพิม
1: นักบอลไทยถ้าไม่มัวเสียเวลาการยั่วระหว่างเล่นตกหลุมพรางเวียดนามหลอกให้โมโหคงชนะไม่ยากเหรอ
2: ก็ไม่ค่อยยั่วแล้วนะหลัง
1: ๆผมว่าต่างคนก็ต่างยั่ว
2: กันก็มีฮึดๆกันบ้างมันต้องฮึดบ้างไม่เป็นไรครับ
1: มีดงวันเฮาตัวเดียวแหละตอนนี
2: ้โหยนั่น
1: เมื่อก่อนมีนี่อีกตัวนะเก่งก็ใครคนที่ยัดสาวกับมาโน
2: ่ครับ
1: ปีไหนนะทีมสิงคโปร์
2: แล้วมันก็ดูใจกับเราครับ
1: นะวันนี้สเปอร์ประกาศแล้วครับได้ซาวินโยคิดว่าจะได
2: ้โอ้โหมามุส
1: มามุสเขียนมาดูว่าอยากจะได้มนุษย์ไห
2: ม
1: ก็ที่มาเนี่ยมนุษย์ทุกคนแล้ว
2: ครับ
1: มามุสว่าจะยืมนะครับก็โอ้โหสเปอร์นี่ซื้ออุตลุดนะแต่นัดแรกนี่ไปแล้วล่ะ
2: เออ
1: โดนไปสี
2: ่โอ้หัวหน้าโอเขามั่นใจมากนะสเปอร์ด้วยการนี้เปิดมาเรียบร้อย
1: แต่ว่ามันยังมีเวลาให้ปรับ
2: ครับ
1: อยากให้เจ๊พักผ่อนเยอะๆครับมาจัดวันเดียวพอหยองกับพี่เต้ยมาแทนยาวๆจะคุณแนนัท
2: เขาบอกเขาตัวหลัก
1: ไม่ได้สัปดาห์นี้นี่ถ้าแกไม่ติดตีกอล์ฟฟรีนี่แกยาวเลยนะ
2: เออ
1: เผื่อ5วันเพราะว่าพุธประหลาดนี่พี่สมชายก็ขอญาติลาแล้ว
2: เคี่ยวจริงพี่สมชายอ่ะ
1: เพราะว่า
2: เป็นไรเขาไม่ทำอะไร
1: ก็แกเพิ่งไปเจาะปอดมาต้องพักฟื้นอ๋อ
2: เหรอกำลังใจพี่สมชายเดี๋ยวแกก็หายกลับมา
1: สบายด่าในไลน์ได้แล้ว
2: กลับมาเอาเหรอด่าในไลน์ไม่ต้องทำอะไรมากนี
1: ่นะฮะเต้ยแม่กองเป็นคนแม่กองใช่ไหมผมคนฝั่งวปทคืออะไร
2: วัดปทุม
1: อ๋ออุ้ย
2: ใช่ไหมวัดปทุมใช
1: ่ที่แม่กองมีวัดปทุมด้วย
2: วัดปทุมวัดปทุมนี่จัดฟุตบอลรายการดังมากจากที่เมื่อก่อนนะเป็นบอลแบบบอลงานวัดอ่ะทางหลังกลายเป็นรายการที่ตัวทีมชาติตัวอะไรไปเล่นไงวัดปทุม
1: บอลเดินสาย
2: บอลเดินสายไปเล่นกันรายการกลายเป็นรายการใหญ่สุดของแม่กลองไปเลย
1: ครับ
2: นะครับ
1: โอ้
2: ผมคนแม่กลองคนฝั่งนี้ดอนไฮลอดจะอ้อทำไม
1: ไอ้ที่ไถกระดานแล้วเอาปูนขาวไปหยอดนะจับไฮลอด
2: ครับกูยากนะจับปูนขาวจับไฮลอดถ้าคนไม่เป็นอ่ะไม่มีทาง
1: คุณเคยคุณเคยไหม
2: ผมก็ไม่เป็นไปต้องไม่ได้ต้องยายอ่ะยายผมเก่งคือคนเป็นเขาจะรู้เลยว่ารูหอยหลอดอยู่นี่ทั้งที่เราจะไม่เห็นนะ
1: ไม่เห็นรู
2: เราไม่เห็นรูแต่
1: มันจะมีฟองปุด
2: เออยายรู้ยายเก่งอ่ะ
1: อันนี้อวดยายตัวเอง
2: ใช่อวดยาย
1: อวดยาย
2: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวพูดถึงบอลเดินสายนี่สมัยเด็กๆผมตื่นเต้นมากเลยนะ
2: เออใช่ไหม
1: มีทีมชาติไปเตะให้ดูเงี้ยอย่างบ้านผมเงี้ยอำเภอปราณบุรีโรงเรียนตำรวจเงี้ย
2: ครับตอนนั้นมีใครไปยกตัวอย่าง
1: พื้นสนามนี่เป็นดินเลยนะแล้วก็โกเนี่ยเสาโกประตู
2: อ
1: ่ะแล้วข้างๆเสาโกมีต้นไทรต้นเบลเ
2: ตะดีๆดี
1: ห่างจากเส้นหลังประตูเนี่ยประมาณ9เดียวอ่ะเออแต่ว่าก็มีบอลทีมชาติไปเตะสมัยนั้นนี
2: ่
1: เด็กๆผมจำได้พิสิทธิ์ฟูเผ่าน
2: ั่นก็ตัวเดินสายเหมือนกัน
1: กิจขจรวงรัตนะ
2: พี่งอก
1: พี่งอก
2: นั่นก็ตัวเดินสายเหมือนกัน
1: ทับบกอ่ะทับบกเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหพ่อผมพาไปดูนี่
2: ใช่
1: นักเร็วเขาเร็วเกียรติจรนี่ตีเดียมชาติ
2: แล้วก็มีโกศลจันทรชาติ
1: เ
2: นี่ยชอบเดินสายนะไม่แต่เนี่ยพี่คนที่เพิ่งมีข่าวว่าน็อกมาในสนามบอลอ่ะ
1: พิกซิกล้วย
2: อายรัตน์แกสมันคนเนี้ยผมก็รู้จักเพราะว่าไปเล่นบอลเดินสาย
1: อันนี้เนี่ย
2: คนทั่วไปอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าแกอาจจะไม่ค่อยดังมาก
1: เกือบทีมเกือบทีมชาติทั้งน
2: ั้
1: น
2: ครับ
1: ีพี่แก๊สเนี่ยคนชอบอ่านนามสกุลแกเป็นแกสมาน
2: แกสมาน
1: จริงแกอายรัตแก๊สมัน
2: แก๊สมันครับ
1: เป็นเพื่อนกับพี่สาวผม
2: อ๋อเหร
1: อเออเรียนเกษตรรุ่นเดียวกันพละเหมือนกัน
2: อย่าลืมผมนะเรื่องอะไรวะครับ
1: กบทรงศิษย์กับเสาวนิชกบเสาวนิชกบแท็กซี่กบไมโครพี่หยองมีให้มากกว่านี้ไหม
2: กบดำกบแดง
1: มีกบไหนกันกบเดลีนิว
2: กบนี่ไง
1: กบแล้ว
2: กบสุวรรณันไง
1: โอ้โห
2: สวยมากโอ้ยคุณหยองพูดถึงกบสุวรรณัน
1: ทำไมตื่นเต้น
2: ด
1: ู
2: คุยท้ายครัวตอนนี้ที่ก
1: ิจสุวรรณีมีแล้วคุยท้ายครัวไปคุยกันทำไมฮะโอ้ควันควันลืม
2: เสียลิขสิทธิ์ไงแล้วก็แต่เขาคิดลิขสิทธิ
1: ์
2: ตอนที่กิ๊กสุวรรณีอ่ะ
1: ครับ
2: โอ้กิ๊กสุวรรณีโอ้สวยมากบ้าแล้วโอ
1: ้ยังไม่ได้ดูเลย
2: สวยจริง
1: เออ
2: คนอะไรกิน
1: อ
2: ่ะ
1: เขาห้าสิบจะตื่นเต้นอะไร
2: กันแบบตกใจเลยอ่ะกิ๊กสุวรรณีสวยมาก
1: เขาไอ้นี่อ
2: ย่าลืมติ๊กต็อกเต้ไม่กองนะครับ
1: โอ้โหขายอินตลอดเขาไอ้นี่ดีกว่าอะไรนะดาวพระศุกร์ใช่ไหม
2: กิ๊กสุวรรณีเหรอ
1: เออ
2: เป็นตุยฉาใช่ไหม
1: คืนนี้เป็นคืนเดือนแรมมองนภาไม่แจ่มอะไรอะไรมาแจ่มมาแจ่วอะไรเนี่ย
2: คุณร้องเป็นนัทุแลไม่ได
1: ้เออ
2: ร้องนัทุแลเลยครับ
1: ผมก็จำไม่ได้แล้วนักเตะไทยลีกคนไหนชอบเที่ยวฝรั่งเศสตอบปารีสสจวต
2: แฮริสสจวต
1: แฮริสสจวตเสียถูกต้องครับวปทวัดปทุมครับจัดฟุตจัดบอลฟุตซอล
2: เมื่อก่อน
1: ตกลงจัดอะไรฮะ
2: ก็แล้วแต่คนจะเรียกอ่ะมันก็ไม่คือเมื่อก่อนมันเป็นฟุตบอลฟุตบอลก่อน
1: ตอนนี้เป็นฟุตซอลไปแล้วส่วนทางเฟซบุ๊กนะคุณปวลิตบอกวันนี้ก็พลีพี่สมรักบอกวันดีเต้ยแม่กลมและหยองปานบุรี
2: ครับ
1: คุณชุติเทพสวัสดีนะครับคุณสกายแมนสวัสดีคุณวิทยาบอกบีแหลมสิงเป็นคนไม่มีอะไรด่างพ้อยเลยครับทำไมไม่มีใครนินทาแกเลย
2: เกรงใจแก
1: ต้องมีบ้างแหละ
2: มันก็เขาก็ไม่ค่อยเล่นอะไรเราเยอะนะ
1: ให้นึกเร็วๆนึกไม่ออก
2: เออ
1: พี่เฮงบอกย้องงานเยอะหาที่เก็บเงินไม่ทันแล้ว
2: ครับ
1: โอ้มีเหลือที่เยอะครับ
2: มาเหอะ
1: มาเหอะธนาคารเนี่ยจุได้ไม่จำกัด
2: โอ้ดีมาก
1: คุณศักดิ์ชัยบอกว่าสวัสดีครับพี่ทูบท่าฉลุยบอกว่าสิ้นแสงดาวคิดถึงสาวเมืองแม่กองมองปลาทูดูหอยดองแล้วหมองเศร้าป่าคลองโคนเคยโดนลิงวิ่งไล่เอา
2: วิ่งไล่เอาไม่ได้วิ่งมามันถึงวิ่งไล่เอามันถึงไล่เอา
1: อ๋อวิ่งไล่เอาล
2: ิ
1: งมันวิ่งไล่เอา
2: โอ้โหลิงมันจะบ้ากามไม่ใช่เอเต้เรื่องทาจังอะเจ้าป่า
1: ป่าคลองโคนเคยโดนลิงวิ่งไล่เอาแสนเปลี่ยวเหงาเธอทิ้งไปเป็นทหารเกณฑ์อ้าวเธอทิ้งไปเป็นทหารเกณฑ
2: ์อ้าว
1: เรียบร้อยคุณเจี๊ยบบอกว่าเมื่อเช้าตีสี่ระบบ M-COT Connect ล่มเมื่อวานหยองมาจากรายการนินทาน่าคิดนะครับช่วงนี้มีกลุ่มอะไรเนี่ยต่อต้านเจ๋งมาป่วนมันเราไปเกี่ยวอะไรกันละคุณพี่ที่พงบอกวันนี้นัตเตอร์จันหยองพรุ่งนี้อยู่99หรือราชมังครับ
2: พรุ่งนี
1: ้ไปราชมังทำไมฮะไม่มี
2: ไม่มี
1: แต่อยู่ราชมังก็ผีหลอกครับพวกนี
2: ้ครับ
1: พี่เปิ้ลบอกจัด3คนได้ไหมคุณโจอี้ครับมาด้วย
2: ดีเลย
1: ลุงหนิงหายไปไหนคร
2: ับ แต่มันเบิกได้เท่าไหร่อ่ะ
1: เบิกได้2
2: มันก็2ก็พ
1: อชัดเจนเมื่อดูตัวผู้เล่นที่แต่ละสโมสรให้ฮัตซันเลือกได้เข้าชิงก็ดีมากแล้วครับ
2: ใช่ใ
1: ช่เวียดนามเน้นกว่าให้พี่หมิงพักยาวต้องทำไงต้องแอบตุยลำตัวแก
2: ครับ
1: กดติดตามนัทเต้ยใน TikTok แล้วนี่มีที่พงสุดยอดเลย
2: แต่
1: ล
2: ืมนะ TikTok เต้ยไม่ก่อน
1: ขยันทายอินด้วยเดี๋ยวเก็บ 4,000 เลยคุณวันวานที่หอมหวานนะบอกหาไหมคู่นี
2: ้พอได้พอได้
1: ทวมทวมทวมทวมส่วนทาง YouTube เอ้ยใช่ถูกทัก
2: นี่ไงเขาถามมาว่าผลของพี่สมชายเป็นยัง
1: ก็เดี๋ยวก็ฟิตแล้วเดี๋ยวก็ฟิตแล้วไม่มีปัญหา
2: เมื่อเช้ารอบโลกงดออกอากาศทุกช่องทางนึกว่าโดนฮัสสันสั่งปิด
1: เหรออ
2: ืมครับ
1: ทุกช่องทางเลยเหรอ
2: ไม่รู้เหมือนกันแมนยูหมดลุ้นแชมป์ไร้พ่ายแล้ว
1: เอา
2: แชมป์โอ้โหเอากันยิ่งเหรอเอา
1: วิทยุดิจิทัลไร้พ่ายเลยเหรอ
2: ครับมาหางานทำแถวประคองตลาดครับ
1: พี่บ๊อบนะ
2: อืมครับป๋อเจ๋งยื่นโนติสถ้าไม่ได้คิวนินทาจะปลดรายการนี
1: ้ผมก็ถามแกก็บ่ายเบี่ยงตลอดเลย
2: อืม
1: คนก็หาว่าผมไปกักคิวกันอีก
2: ครับพอแล้วจะทำงานอะไรเยอะแยะ วันนี้พี่เต้ยซีนเดนมาจัดกระหยองคนที่พี่เต้ยจ้องจะมาแทนในรายการโอ้ยหยองก็ต้องเป็นคนจัดคิว
1: เหรอ
2: พรุ่งนี้พี
1: ่อย่าเรียกว่าคนจัดคิวเรียกว่าคนประสานหาคนมาแทนดีกว่า
2: อืมครับพรุ่งนี้พี่หยองไปจัดกับน้าเต้ยที่เดนิวเลยนะหัวหน้าไปดูสวนกุหลาบไม่รู้ได้ไงเนี่ย
1: ไม่เห็นเขาตามอะไรมาเลยฮะ
2: เออใช่ใช่พรุ่งนี้เขาไปเขาบอกเขาจะไปดูบอลแล้วก็ให้ผมจัดกับคุณซิก
1: เหรอ
2: คุณซิกบ่นงิ้ง
1: เอาเนี่ยต้องไปขี้บ่นแล้วไง
2: ก็ดูในจอพี่เหมือนต้ายัดเหมือนกันฮะเต้ยหยองเอาเขามีประเด็นกันอยู่ใช่ไหมเนี่ย
1: เออเรื่องอะไรแล้วผมไม่เคย
2: ไม่รู้ไม่ดูเหมือนกันนะหยองคิดว่าไทยจะโดนกี่เมล็ดนะ
1: ชนะ 2-0 ไปต่อเวลา
2: เราอะนะ
1: เออ
2: โห
1: แล้วมันโหเป็นไปได้ยาก
2: ผมว่าเออมันไม่อยากมันบอลมันปิ้นไปได้หลายทาง
1: เอาแต่พี่คิดภาพนะถ้าเกิดเราแบบยิงลูก3ขึ้นมานี่เฮบ้านแตกนะ
2: มึงเอา2ไม่ได้เอา2ก่อนเดี๋ยวมึงลืมอะไรไปหรือเปล่ามึงข้ามไปเยอะเลยนะ
1: เราแบบว่าอยากตะโกนแบบเอาให้คอร์ดบ้าแตกเลยผมอยากเฮอย่างนั้นน่ะ
2: นี่วาร์ปไปเกิน2แล้วนาทีแล้วเตะในบ้านผมบอกแล้วคาบ้าน2เมตร
1: ครับ
2: เป๊ะ
1: ๆ
2: เล่นมานิ้วบอกแล้วเป๊ะๆ2เมตรไปที่บ้านเวนาอย่างน้อยอีก2เมตร
1: เอาอะไรครับมีเป็นเม็ดๆ
2: ครับ

0: ผมอยู่เมืองไทยแต่ผมมาเวียดนามต่อ 2-1 ก๋วยเตี๋ยวชามนึงเอาไหม
1: ครับเฮ้ยคุณหยองแต่แมตช์แรกอ่ะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะ
0: ทำไม
1: อันนี้ไม่แนะนำการพนันนะครั้งแรกชีวิตผมที่เห็นทีมชาติไทยเตะในบ้านกับทีมในอาเซียนด้วยกันแล้วเป็นรองไม่เคยเจอเลย
0: ผมก็เหมือนกัน
1: เออ
0: ผมยังนั่งบนพูดกับพี่ลิมิงแล้วไม่เคยจำไม่เคยได
1: ้ไม่มี
0: ว่าดูลักษณะแล้วเป็นรองทั้งที่เป็นเกมในบ้าน
1: อันนี้รู้จักพี่เชาช่างภาพเดนิวนะ
0: ล่ะ
1: ไอ้ต
0: าย แกนี่ต้องโชคมาก่อนจะเลือกใคร
1: ไอ้ยองครับ
0: เป็นกำลังใจให้อัสซูรี่ไทยแลนด์แมนยูอาเซียนครับบุกไปขยี้แซมบ้าอาเซียนเอาแชมป์กลับมา
1: เอาไม่แน่เว้ยพรุ่งนี้ชนะมาเนี่ยงานหนักอีกแล้ว
0: ครับโอ้ส่วนพี่ชูชาตินี่
1: เขาว่าไง
0: แกเครียดอะไรขนาดนั้นนะใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับ
1: ครับ
0: ก็เกิดมา60กว่าปีไม่เคยเห็นบอลทัวร์นาเมนต์เริ่มตั้งแต่นัดแรกเล่นตั้งรับ
1: ใจเย็นๆ
0: ผมว่ามันก็ไปตามหน้างานนะนะ
1: ไม่เป็นไรบอลขึ้นลงๆนะเราดูให้มันมีความสุขเราก็ชีวิตเราก็จะมีความสุข
0: ครับยองยังจัดคิวนินทาจัดคิวภาคบอลโอ้โหไม่เคยได้จัดอะไรสักที่หนึ่งเลย
1: ครับ
0: แววข่าวมาจากไหนเนี่ย
1: เ
0: ห็นไหมฮ่าแบ็กเบิร์นผมชนะ1เสมอ1อยู่อันดับ5ตอนนี้เพิ่งเริ่มเลย
1: ครับ
0: เดี๋ยวปีหน้าเจอกันก็ลุ้นให้ขึ้นเหมือนกันนะแบ็กเบิร์นคิดถึงเพราะว่าเป็นทีมเก่าทีมแก่
1: ครับ
0: ยองไปเจอกันของ3ตีหนึ่งคืนนี้ครับปูน50ถุงเอาแบบพาไปแบก
1: ไปทำอะไร
0: พาไปช่วยแบกปูนซะแล้ว
1: ครับ
0: คุณณัฐพงศ์สวัสดีนะครับคุณเรืองชัยบอกเย่ดีใจจังไม่ได้ยินเจร้องเพลงและพูดเรื่องเอมงแต่เสียใจที่เจไม่ได้กราบแอนโทนีภูมิใจแกฉีดไปไงบอกถ้ากลับมาเป็นแชมป์ได้แกจะไปกราบวางอกแอนโทนีฮัสซันหนึ่งที
1: นี่ทางเอสเวก็บอกว่าขาดดิกบปภัสรานะแล้วก็มีกบพิมลรัต
0: โอ้โหหลายกบเหลือเกิน
1: ครับ
0: ผมสนใจตัดผมทรงใหม่ของฮาลันไหมครับ
1: ทำไม
0: มาเป็นทรงนักเรียนเลยผมยาวสลวยสวยเก๋เนี่ยไม่มีแล้ว
1: ครับ
0: พรุ่งนี้หยองมาจันนินทาแล้วภาคบอลไทยต่อเลยไหมน่าจะไม่นะน่าจะเป็นทีมงานไอ้นี่ฮะทีมงานบอลไทยคราวที่แล้วนี่พอวันก้ามาภาคเองเลย
1: เหรอ
0: นะฮะบอกว่าทีมไทยในบ้านตัวเองยังไม่รอดครับไปนอกบ้านอย่าหวังว่าจะรอด
1: ไม่แน่บอลลูกกลม
0: ว่าไปหมดเวลาพอดี
1: ครับ
0: นะครับเอาก็วันนี้นัทเต้ยกับผมหยองนะฮะอึกอักกระตุกกระตักนิดหน่อย
1: ครับ
0: อึนมาตะกู้เลยแต่ว่าก็เอาตัวรอดกันไปได
1: ้รอรุ่นปาฏิหาริย์อาจจะมาที่ฮานอยก็ได้พรุ่งนี
0: ้เออ
1: ส่วนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชคมิสเตอร์โจอี้ต้นไทยสอนและทีมงาน FM 99
4: อยากได้ยิน

0: 20นาฬิกากับ37นาทีนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางคลื่น FM 99 Active Radio คลื่นบางไกลแข็งแรงขอต้อนรับเข้าสู่รายการเก่าเกมๆนะครับคือวันอังคารที่25สิงหาคมนะครับอยู่กันชั่วโมงครึ่งนะครับกับพี่ต้นไทซอนคุณอาภกรโยมาแล้วก็ผมบอลศิรินันท์จตุรันตานนท์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอาเพลงเมื่อ29ปีก่อนอย่าได้ยินว่ารักกันคือจนถึงตอนเนี้ยยังไม่ move on เลยนะพี่
0: ทำไม
1: เพลงมิวสิกเนี่ยคือเรย์แมคโดน
0: ัลด์อ๋อผมจำไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นอินฟูคนแรกๆที่ถ่ายทอดเกี่ยวเรื่องเรื่องราวการไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะ
1: ทั้งในไทยด้วยนะ
0: ทั้ง
1: ค
0: ือ
1: เรย์เป็นคนที่ทำรายการที่ไม่ว่าจะไปต่างประเทศหรือว่าในไทยแม้กระทั่งคนที่พี่ไม่ชอบทะเลพี่ไม่ชอบเกาะพี่ยังรู้สึกว่าพี่ชอบดู
0: ก็ถึงว่ายังผมก็ยังไม่รู้สาเหตุนะเนี่ยผมก
1: ็หัวใจวาย
0: สรุปเป็นหัวใจนะพี
1: ่ก็เขาหลับไปเลย
0: ก็อันนี้เป็นเพลงเมื่อ
1: 29
0: 29ปีพี่โต้พี่ป้อมนะเห็นว่าจะเปิดคอนเสิร์ต

0: ครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับส่วนพระเอกมิวสิกก็อย่างที่ต้นบอกไปนะก็เป็นพี่เลแมคโดนัลด์นะครับที่จากไปแล้วนะครับพูดถึงเพลงนี่ผมนึกได้อีกเรื่องนึงพี่เช้านี้อย่าลืมนะครับใครที่เชียร์ชอบน้องเน่เน่นะเด็กไทยเราที่จะไปแสดงอเมริกันก็อตทาเลนต์นะครับเช้าวันนี้นะครับจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 7:00 น.ตามเวลาที่ LA เนี่ยเขาจะเริ่มตอน 5:00 น.เย็นนะพี่เวลาเขาช้ากว่าว่าเรา14ชั่วโมงแต่ว่าเน่เน่เนี่ยหรือว่าน้องแพลวเนี่ยจะแสดงเป็นคนสุดท้ายเลยคือจะมีทั้งหมด11แสดงใช่มั้ยพี่11โชว์น้องเน่เน่จะเป็นคนสุดท้ายก็เชื่อว่าน่าจะประมาณสัก9หรือ10โมงอ่ะประมาณนั้นน่ะนะครับตามเวลาประเทศไทยเรานะ
1: เช้าวันนี้ถ้าสมมุติว่าชนะรอบนี้ก็คือเป็นแชมป์เลยป่ะ
0: ไม่ใช่พี่คือตอนนี้มันจะเหลือทั้งหมด44โชว์แบ่งเป็น4สัปดาห์สัปดาห์ละ11โชว
1: ์
0: ของน้องเน่เน่เนี่ยเขาเรียกว่ารอบควอเตอร์ไฟนอลเป็นสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่2เนี่ยกรรมการเนี่ยเขาจะไม่เขาจะมีอยู่แค่คนเดียวที่เขาสามารถเลือกได้ก็คือโกลเด้นบัสเซอร์เขาจะสามารถส่งเข้าไปรอบไฟนอลได้เลย
1: อ
0: ีก3คนจาก11โชว์ในวันเนี้ยนะครับเช้าวันเนี้ยจะต้องมาจากการโหวต11โชว์จะเหลืออีก4คนที่จะได้ผ่านเข้ารอบ1โชว์ที่ได้ปุ่มสีทองเนี่ยจากกรรมการเนี่ยจะเข้าไปรอในรอบไฟนอลเลยส่วนอีก3โชว์เนี่ยจะเข้าไปในรอบเซมิไฟนอลเพราะฉะนั้น4สัปดาห์เนี่ยของน้องเน่เป็นสัปดาห์ที่2รอบไฟนอลเนี่ยเขาจะมีสัปดาห์ละ1คนที่ผ่านเข้าไปใช่ไหมพี่จะไปรอรอบไฟนอล4คนส่วนรอบเซมิเนี่ยมันจะมาสัปดาห์ละ3คนรวมเป็น12คน12คนเนี่ยในรอบเซมิไฟนอลเนี่ยเขาจะเอาอีก6คนจากการโหวตล้วนๆเลยพี่เพราะฉะนั้น6คนไปรวมกับอีก4จะเป็น10ถ้าน้องเน่สมมติว่าเช้าเนี้ยได้โกลเด้นบัสเซอร์หรือว่าปุ่มสีทองเนี่ยจะไปรอในรอบไฟนอลเลยจะไปรอบไปรอบ10คนสุดท้ายเลย
1: แต่เท่ากับว่ายังมีโอกาสแก้ตัวถูกไหมล่ะถ้าสมมติเราพลาด
0: สมมติถ้าไม่ได้โกลเด้นบัสเซอร์แต่ว่าได้ผลโหวตติด1ใน3เนี่ย ก็จะเข้าไปในรอบเซมิไฟนอลซึ่งจะมีอีก12โชว์ซึ่งจะต้องมีอาจจะจะต้องมีคนโหวตให้น้องติด1ใน6ก็จะได้สิทธิ์ไปแข่งไฟนอลเหมือนกัน
1: ซึ่งเขาก็ห้ามคนไทยโหวต
0: ใช่เฉพาะคนอเมริกาแต่ผมเท่าที่ผมดูข่าวนะผมรู้สึกว่าหลายคนเชื่อว่าน่าจะเป็นแลนด์สไลด์หมายถึงว่าน้องเนี่ยต่อให้กรรมการไม่กด
1: เลือกให้เรามุด VPN ได้ไหมเหรอ
0: แต่ว่าการโหวตเนี่ยมันไม่น่าจะได้นะพี่หมายถึงว่าวุดมุดดูอย่างเงี้ยเหรอพี
1: ่ไม่วุดเข้าไปโหวต
0: ไม่น่าจะได้นะพี
1: ่มันต้องทำยังไงมันไม่ใช่แค่กดโหวตอย่างเดียว
0: เรื่องโหวตเนี่ยผมไม่มั่นใจเลยว่าแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตามที่ผมตามข่าวคือเฉพาะให้เฉพาะคนที่อยู่อเมริกาโหวตได
1: ้
0: นะครับซึ่งเขาก็ดูแล้วเขาบอกไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะเพราะว่า
1: แล้วมันมีคนต่างชาติที่เข้าไปอีกป่ะ
0: น่าจะมีพอสมควรนะ อย่างเกาหลีก็นี่มาเกาหลีบางคนแบบมาเป็นทีมเลยทีมแดนซ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ของน้องเน่เนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นไวรัลน่ะเป็นกระแสนะเพราะว่าใน TikTok เนี่ยภาพรวมของเธอคลิปของเธอเนี่ยยอดวิวเนี่ย200กว่าล้านวิวอย่างเงี้ยพี่ซึ่งมันสูงมากๆอ่ะมันไม่เคยมีใครทำได้ขนาดเนี้ยแล้วก็น้องก็หลายคนก็ยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะทางดนตรีเพราะว่านอกจากเล่นกีตาร์ไฟฟ้าน้องก็ยังเล่นพวกกีตาร์โป่งเล่นเปียโน
1: ก็คือความสามารถในการเล่นดนตรีนั้นหลากหลายด้วย
0: ใช่แต่ว่าที่เป็นเสน่ห์จริงๆอ่ะหลายคนชมก็คือเสียงร้องของเธอแล้วก็ความที่เธอเป็นล็อกสายล็อกซึ่งที่ผ่านมาสายล็อกกับอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยมันไม่ค่อยประสบความสำเร็จไงพี่
1: เพราะว่าสมัยก่อนเขาเคยบอกว่าร็อกในวดาทุกวันเนี่ยร็อกมันตายไปแล้ว
0: แต่ว่าน้องเน่เนี่ยเกิดปลุกกระแสร็อกขึ้นมาคือผมเชื่อว่าคนที่จะเชียร์น้องเน่เนี่ยมันจะมีทุกวัยอ่ะเพราะว่าคนที่ฟังเพลงของน้องเนี่ยมันต้องเกิด80 90ในเพราะว่าเพลงที่เอาน้องเอามาร้องเนี่ยน้องยังไม่เกิดเลยใช่ไหมพี่
1: ใช
0: ่น้องแบบเอาสกอร์เปียนมาร้องอย่างเงี้ยนะที่ผมเห็นในคลิปของเธอนะแล้วก็
1: ซึ่งก็ต้องดูตลาดอ่ะเท่ากับว่าตลาดถ้าเป็นเด็กยุคปัจจุบันเนี่ยถ้ายังโหวตให้น้องก็แสดงว่าเพลงร็อกแอนด์โรลมันไม่ตายจริงนะ เพราะว่าพอมีคนขุดขึ้นมาจากหลุมด้วยคนที่มีความสามารถมันทำให้คนนั้นชอบได
0: ้คนตามน้องเยอะนะครับเพราะว่าน้องก็เล่นอยู่ที่ตลาดที่ภูเก็ตอยู่แล้วช่วงที่คลิปเพลงซอมบี้ของเธอดังอะพี่ยอดขายกีตาร์ไม่ใช่เฉพาะที่อเมริกานะพี่เขาบอกว่าทั้งที่เกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันกระโดดพุ่งพวดขึ้นไปเลย
1: ถึงกีตาร์ที่น้องเล่นน่ะหรอ
0: ใช่กีตาร์ไฟฟ้าคือเหมือนว่าพ่อแม่ก็ส่งเสริมให้เด็กมาเล่นกีตาร์
1: ก็ถือว่าแค่ตรงนี้ความสำเร็จในการสร้าง

0: แรงบันดาลใจ
1: ใช่
0: ใครก็ตามที่สร้างแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นแค่ระดับคนรอบข้างขึ้นไปถึงระดับจังหวัดขึ้นไปถึงระดับประเทศไอ้นี่คือระดับโลก
1: ใช่ใช่อเมริกันก็ทะเลเนี่ยระดับโลกนะซึ่งที่ผ่านมามันก็เงียบเหงามาหลายปีนะครับคนก็ไม่ค่อยเพราะว่า
0: ก่อนหน้านี้พี่เคยดูที่มีพันโลงที่เขาตัวอ้วนๆ
1: อ
0: ่ะที่เขาร้องเพลงอะไรสักอย่างแต่ว่าก็เห็นเขามีอยู่เพลงเดียวไงเสียงเขาดีมากแล้วก็เป็นพันโลงที่ตัวอ้วนพี่จำชื่อเขาไม่ได้ละแล้วก็พี่ก็ไม่ได้ไปตามผลไม่ได้ไปอะไรนะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาไปจบอะไรยังไงแต่ว่า
1: อันนี้หลายปีแล้วใช่ไหม
0: น่าจะสักปีที่แล้วนี่เอง
1: อ๋อปีที่แล้วเหรอแต่ที่ผมจำได้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่มันดังจริงๆแล้วเป็นไวรัลน่ะมันเป็น British Got Talent ก็ดังเหมือนกันนะซูซานบอย
0: เออละเออซูซานบอย
1: ใช่ตอนนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบหน้าตาแบบธรรมดาอายุสูงแล้วอายุมากแล้วนะครับปรากฏว่าเธอขึ้นมาร้องโอเปร่าพี่แล้วช็อกคนทั้งโลกมาก
0: คือมีผลงานออกมาอัลบั้มออกมา
1: ใช่เธอสัญญาเขา2ปีเดินทางทัวร์รอบโลกเลยนะพี่ไปแสดงโชว์อะไรต่างก็ถือว่าเป็นคนแรกๆอ่ะที่ผมรู้สึกว่าเออผมดูแล้วก็ประทับใจแล้วเขาก็ไปได้แชมป์ด้วย
0: อ๋อเนี่ยสรุปว่าเขาเป็นแชมป์นะคนที่เป็นพันโลงอ่ะเขาชื่อริชาร์ดกูดอล
1: ร้องเพลงอะไรนะพี
0: ่ร้องเพลง Don't Stop Believing ของวง The Journey คือลองไปหาเพลงนี้ฟังดู
1: ครับ
0: ปัจจุบันเนี้ยคนที่ร้องเพลงเนี้ยเสียงสู้ริชาร์ดกูดอลไม่ได้แล้วริชาร์ดกูดอลเนี่ยอายุ50กว่าแล้วนะแต่เสียงโคตรดีเลย
1: ครับ
0: แล้วสุดท้ายเนี่ยพอไปหาในไอ้ Google เนี่ยเขาบอกว่าสุดท้ายได้แชมป์นะในรายการอเมริกา Got Talent
1: ปีที่แล้วเหรอพี
0: ่2024
1: อ๋อ2ปี
0: ใช่แต่พี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันทำไมคนโปรโมทแต่ Don't Stop Believing อ่ะแต่พวกเนี้ยเขาจะร้องเพลงเดิมไม่ได้
1: เ
0: ล
1: ย
0: คือจะต้อง
1: แต่ละการแสดงใช่ไหมพี่มันก็จะมีเปลี่ยนไป
0: ก็แสดงว่าอันเนี้ยมันจับใจคนที่ดูมากสุดมา
1: ของน้องเน่เนี่ยวันออดิชั่นเนี่ยใช้เพลงซอมบี
0: ้
1: แล้วก็วันที่ต้องให้กรรมการตัดสินว่าจะเลือกเข้าไปในไลฟ์โชว์หรือเปล่าเนี่ยน้องก็เล่นเพลงของฮิสทีเรียใช่ไห
0: ม
1: วงมิวจริงผมก็ไม่รู้จักนะตอนแรกผมเพิ่งมารู้จักที่น้องร้องเพลงเนี้ยแล้วผมก็ลองไปฟังดูเออแต่มันคนละเวอร์ชั่นไงน้องนี่น้องเน่มีเสน่ห์อย่างนึงพี่ต่อให้เขาเอาเพลงอดีตของยุค80-90
0: วงมิวอ่ะ
1: ใช
0: ่ของญี่ปุ่นอ่ะ
1: ของอังกฤษมั้งพี่ใช่ไหม
0: ไม่รู
1: ้ MUSE อ่ะพี่วงนี้เพลง Hysteria
0: อ๋อวง Muse
1: Muse MUSE คือน้องเนี่ยเวลาเอามาร้องเอาคัฟเวอร์เพลงอื่นมาร้องเนี่ยคือน้องจะมีเอกลักษณ์ทำให้กลายมาเป็นเพลงของตัวเองอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนชื่นชมเพราะว่าบางคนเนี่ยพยายามจะไปก๊อปปี้เรียนแบบต้นฉบับอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องเน่เนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ของเธอ
0: คือเอาเพลงมาแต่ว่าใส่คาแรคเตอร์ตัวเอง
1: ใช่เพราะว่าเธอละน้องไม่ว่าจะร้องเพลงไหนนะเราจะรู้เลยว่าเออเนี่ยตัวตนของน้องเน่คือคำออกมาแล้วแบบและอีกหน่อยเธอก็คงจะต้องแบบแต่งอัลบั้มเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผม
0: ซึ่งเหนื่อยนะพี่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเพราะว่ามันไม่เหมือนยุคเก่าใช่ไหมที่ว่ามันก็ต้องปล่อยอัลบั้มตัวเองออกมาทั้ง10กว่าเพลงแต่ปัจจุบันก็คงต้องปล่อยทาง YouTube ออกมาแบบทีละซิงเกิลปล่อยแล้วก็เอายอดคนดูแทนซึ่งมันถ้าไปทำตลาดอเมริกันเนี่ยมันก็อาจจะได้พี่ว่าเจาะตลาดอเมริกันก็อาจจะได้นะ
1: ก็ถ้าจบรายการเนี่ยผมเชื่อว่าน่ามีโอกาสสูงนะ
0: เพราะว่าถ้าเอาตลาดเพลงสากลมาเปิดบ้านเรามาทำบ้านเราพี่ว่าไม่ได้ได้อะไรหรอก
1: ใช่เพราะหนึ่งอายุน้องแค่16ปีเขาคงเห็นแล้วล่ะว่าความสามารถของน้องระดับไหนอย่างไซมอนเนี่ยกรรมการ1ใน4คนเนี่ยเขาไม่น่าจะปล่อยคือถ้าไม่ได้แชมป์ถ้าได้แชมป์เนี่ยต้องเซ็นสัญญา2ปีอยู่แล้วก็ต้องอยู่ในระบบของเขาแต่ว่าเพราะแชมป์เนี่ยเงินรางวัล1ล้านเหรียญแล้วก็ได้สิทธิ์ในการออกอัลบั้มหรือว่าเดินทางทัวร์รอบโลกอะไรเงี้ยอย่างไซมอนเนี่ยที่เขาเป็นคนปั้น One Direction ซึ่งก็มาจากรายการโชว์เหมือนกันเนี่ยนะของ British Got Talent เนี่ยก็เขาก็ปั้นจนแบบโด่งดังมากก็เชื่อว่าน้องเน่แต่อย่าผมไม่อยากเหมือนว่าคนไปเปลี่ยนตัวตนของเธอซึ่งปัจจุบันนี้ผมรู้สึกว่าเออน้องเขามีเสน่ห์อยู่ละความสดใสอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าอาจจะแบบเพิ่มความเป็นสากลนะครับให้เรียกว่าอะไรการจัดการอะไรต่างๆนะก็เชื่อว่าน้องน่าจะไประดับโลกตามที่น้องเขาตั้งใจไว้ได้นะครับก็อย่าลืมเช้านี้นะครับติดตามเชียร์ให้กำลังใจน้องผมเห็นว่าทางทรูเขาซื้อลิขสิทธิ์นะมีถ่ายทอดสดด้วย
0: เพราะว่าเราไม่เคยมีศิลปินระดับโลกนะ
1: ที่จะไปถึงระดับเวทีอย่างเงี้ยไม่เคยนะ
0: คืออาจจะเป็นกำแพงภาษาหรืออะไรก็ตามนะ
1: ครับแต่น้องนี่เขาเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลไงแล้วภาษาของน้องโคตรดีมาก
0: ใช่ ก็ต้องถือว่าคือสมัยก่อนเนี่ยจะมีคนที่พอจะเขาเรียกว่าจะแอบอ้างได้ว่ามีความใกล้เคียงคือเหมือนกับว่าเป็นลูกครึ่งไทยก็คือวานิซ่ามี
1: อันนั้นเป็นเล่นไวโอลิน
0: ไวโอลินระดับโลก
1: ไทยสิงคโปร์
0: ใช่แล้วก็หายไปเลยนะเดี๋ยวปัจจุบันนี้ไม่รู้ไปไหนแล้ว
1: ก็อาจจะยังเล่นอยู่แหละแต่เราไม่ได้ติดตาม
0: แต่ยุคที่เธอพีคอ่ะมันเป็นยุคประมาณสักยุคปี2000ได
1: ้
0: ช่วงนั้นนะวานิซ่าเมย์ถือว่าดังเขาบอกว่าชื่อไทยคือวานิซ่าวรรณกร
1: วานิซ่าคือเป็นไวโอลินไฟฟ้าด้วยนะแล้วก็สวยด้วยเก่งด้วยไงพี่ตอนนั้นแสดงโชว์เธอก็โด่งดังเหมือนกัน
0: ก็มันเป็นตามจังหวะของเพลงในโลกมั้งคืออย่างพี่โตมาพี่เคยฟังแนวนิวเอจพวกเอ็นย่าพวกยันนีพวกอะไรนี้มันดังอยู่เปรี้ยงเลยนะดังเยอะมากอ่ะประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วแล้วมันก็แนวนี้ก็หายไปเลยมาแล้วก็จบไปอย่างรวดเร็วทีเดียว
1: ก็พวกสายดนตรีคลาสสิกนี่ก็จะมีแฟนขาประจำอะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับแต่ว่ามันไม่มีผลงานอะไรที่มันต่อเนื่องมาแล้วอ่ะมันก็จะมีเฉพาะช่วงเวลานั้นแค่นั้นเอง
1: ก็ติดตามเชียร์ผมเชื่อว่า8โมง9โมงก็ทันนะลองตื่นมาดูแล้วกันส่วนอีกคนหนึ่งที่ต้องชื่นชมอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องเน่หรือว่าน้องแพรก็คือคุณพ่อนะเพราะว่าผมเห็นอยู่กับทุกโมเมนต์ในคลิปวิดีโอต่างๆนะที่ผมไปดูตามดูตอนที่คนที่ให้กีตาร์เธอพี่เป็นฝรั่งชาวเดนมาร์กใช่ไหมเขาก็พาเธอไปเล่นที่เดนมาร์กไปคล้ายๆเปิดหมวกเล่นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยแหละผมดูคลิปอยู่ประมาณ2อยู่น้องเก่งมากนะเอาคนเดียวเอาอยู่อ่ะพี่ฝรั่งก็ทึ่งเพราะว่า
0: ต้อง born to be เน
1: ี่ยใช่
0: ๆคือการคนบางคนเนี่ยเป็นศิลปินเก่งจริงแต่ว่ามันคุมคนไม่ได้นะ
1: ม
0: ันไม่แบบจะไปสามารถปรากฏตัวต่อหน้าคนแล้วสามารถทำให้คนเนี่ยอยู่กับเราได้ยาวนานคือต้องบอกว่ามีพรสวรรค์ด้วยแล้วก็มีการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัวด้วยล่ะ
1: ใช่ใช่แล้วเธอไม่มีทางตื่นเวทีเพราะเธอเล่นมาตั้งแต่เด็กก็คือเล่นเปิดหมวกเนี้ยเล่นกับคนดูมาตลอดเพราะฉะนั้นไม่น่าเป็นห่วงเรื่อง
0: แม้แต่เวทีเปิดหมวกมันก็ยังไม่เยอะไงเข้าใจป่ะแต่ว่าถ้าเราไปเจอเวทีใหญ่ที่คนแบบมหาศาลเนี่ยบางคนเต้นนะ
1: ก็เห็นเขาบอกว่าตั๋ว 2,500 ใบนี่หมดเกลี้ยงเลยนะก็คือเรียกว่าต้องใจอย่าไปเชียร์น้องเน่กันเยอะด้วยนะ
0: คนเป็นพันคนเนี่ยขึ้นไปถ้าบางคนไม่อันเนี้ยคือตาพร่าไปเลยนะบนเวทีคนเป็นพันคน
1: อ่ะส่วนเดี๋ยวอเมริกันเกมไว้เบรกหน้าแล้วกันนะตอนนี้คุยเรื่องวอลเลย์บอลนิดนึงแล้วกันนะครับก็วันนี้ทีมชาติไทยนะตบลูกยางสาวไทยเราก็ลงแมตช์สุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเอาชนะคาซัคสถานไปได้3-1เซตนะครับการเสียเซต1นะครับก็เลยทำให้ไทยเราตกจากที่2น่าจะลงมาอยู่ที่3เพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้แมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มอีกที่เหลือเนี่ยเชื่อว่าจีนน่าจะเอาชนะไชนีสไทเปได้3-0แล้วจะทำให้จีนเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ทีมวางอันดับ1นะครับญี่ปุ่นวันนี้หลังจากชนะเวียดนาม3-0เซตก็แซงไทยด้วยจำนวนเซตที่ดีกว่าเพราะไทยเราแข่ง3แมตช์เราชนะ9เสีย1ขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยชนะ3-0ทุกแมตช์ก็9-0เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นจะขยับขึ้นมาอยู่อันดับ2ไทยจะตกมาอยู่อันดับที่3การไขว้กันนะครับก็คือ1เจอ8 2เจอ7 3เจอ6ล่าสุดนะเท่าที่ผมดูล่าสุดเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่าไทยเราจะเจอกับเกาหลีใต้ในรอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้าอินโดนีเซียไม่สามารถเอาชนะออสเตรเลียได้3-0เซตเนี่ยก็จะทำให้อินโดนีเซียเนี่ยอาจจะตกลงมาแล้วก็เกาหลีใต้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ส่วนอิหร่านไม่น่าตกแล้วอิหร่านก็น่าจะอยู่ประมาณอันดับ4นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าความเป็นไปได้สูงที่ไทยจะเจอกับเกาหลีใต้ในรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะครับส่วนเวียดนามเนี่ยก็จะจบอันดับ8จะไปเจอกับจีนอันดับ1เท่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะครับถามว่าความสำคัญรายการนี้ยังไงก็คือแชมป์รายการนี้จะได้ตั๋วไปแข่งโอลิมปิกที่ LA ซึ่งทีมตบลูกยางไทยเราเนี่ยยังไม่เคยไปแข่งเลยนะครับเพราะว่า
0: แล้วเราเจอเกาหลีนี่เราเสียเปรียบเยอะป่ะ
1: ไม่แข่งที่จีนเล่นที่สนามเป็นกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างดีกว่าเกาหลีใต้พอสมควรเกาหลีใต้เนี่ยเหมือนสายเลือดใหม่ขึ้นมา
0: ถ้างั้นเราก็มีโอกาสชิงเลย
1: คือตอนนี้เป้าหมายของเราเนี่ยวางไว้ที่เข้ารอบรองเพราะว่ารอบตัดเชือกยังไงเราก็จะไปเจอกับญี่ปุ่น3จะเจอกับ2ซึ่ง1เนี่ยจีนเขาวางไว้เพราะว่าการที่เขาไปเอาอิรักมาแข่งอ่ะพี่อิรักซึ่งมาแทนเลบานอนเขาไม่มีความพร้อมเลย การที่คุณไปได้แต้มจากอิรักแบ

0: ชนะที25ต่อ4 25ต่อ6เนี่ยมันทำให้จีนเนี่ยยังไงคะแนนค่าเฉลี่ยหรือว่าอะไรคะแนนดิบอะไรพวกนี้เขาจะเหนือกว่าอยู่แล้วก็เลยทำให้จีนเนี่ยได้เปรียบส่วนไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยถ้าตามเส้นทางเนี่ยคือหลังจากผ่านรอบควอเตอร์เราก็ต้องไปเจอญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศซึ่งเราจะเสียเปรียบอยู่แล
1: ้วอ๋อก็คือเมื่อกี้พี่ดำไปฟังว่าเราเจอเกาหลีรอบรอง
0: รอบควอเตอร์ไฟนอลอันนี้ก็จะหนักเลย
1: เท่ากับว่าเรามีโอกาสผ่านเกาหลี
0: เรามีโอกาสผ่านเกาหลีเพราะเราเหนือกว่าแต่ว่าพอไปถึงรอบรองชนะเลิศเนี่ยจะเจอกับญี่ปุ่นแน่ๆซึ่งก็ผมมองว่าเราไปรอง
1: แล้วก็ถ้าหลุดไปถึงชิง
0: ก็จะชิงกับจีนอีกเพราะฉะนั้นเราจะเจอเรียกว่า
1: ก็คืออีก2ด่านพูดง่ายๆ
0: ใช่คือวันนี้การที่เราเสียเซตกับคาซัคเนี่ยมันทำให้เราตกลงมาอันดับ3มันก็เลยจริงๆถ้าเรายังอยู่อันดับ2ไม่เสียเซตนะพี่เจอกันอันดับ7ซึ่งน่าจะเป็นไชนีสไทเปหรือว่าไต้หวันเนี่ย
1: ในรอบรองอีกฝั่งนึง
0: ในรอบควอเตอร์ไฟนอลไงพี
1: ่ก็ไม่ดิก็ในเมื่อไม่ว่าจะเจออะไรใช่ป่ะเรามองว่าเราเจอเกาหลีหรือจะเจออะไรเราก็น่าจะผ่าน
0: ใช่
1: แต่ว่าสายเนี่ยมันจะต้องไปชนกับญี่ปุ่นแล้วถูกป่ะอ๋อนี่งั้นก็มีประโยชน์ไง
0: ก็ตอนแรกอ่ะคนก็อยากให้ไทยจบเป็นอันดับ1และให้จีนตกลงมาอยู่อันดับ2
1: โอ้โหมันจะไปได้ไงเพราะในเมื่อจีนมันไปเอาอิรักมาให้ม
0: ันใช
1: ่มั้ย
0: ก็ตรงนี้แหละมันเป็นจุดเปลี่ยนทำให้ ABC เนี่ยโดนตั้งคำถามว่า
1: เฮ้ย
0: คุณยอมให้อิรักซึ่งไม่มีความพร้อมอะไรเลยนะเตรียมตัวกันแบบฉุกละหุกมากเพราะเลบานอนถอนตัวอย่างเงี้ยให้มาเสียบแทนอย่างเงี้ยแล้วก็เอาแบบแพ้ที25ต่อ4 25ต่อ6เนี่ยซึ่งมันมีผลกับเรื่องของจำนวนเกมจำนวนเซตและจำนวนคะแนนไงพี่มันก็เลยทำ
1: แต่ว่าพี่ก็มองว่าอย่าลืมว่า power ของจีนนะถูกป่ะล่ะแล้วคุณเป็นเจ้าบ้านนะ
0: ก็ใช่
1: ใช่ป่ะ
0: แล้วพี่ก็ดูเขาจัดตารางไทยยังไงวันที่เราเจอกับทางด้านอินโดเนี่ยเราแข่งเย็นวันช่วงเย็นวันเย็นเมื่อวานและแมตช์ต่อมาเจอคาซัคแข่งเช้าตอนเช้าของอีกวันนึงอ่ะพี่มีเวลาพักไม่ถึง24ชั่วโมง
1: จีนมันกลัวเราเงี้ย
0: ก็คือเขาก็คง
1: หรือว่าระหว่างเรากับญี่ปุ่นมันกลัวญี่ปุ่นหรือว่ามันกลัวเรามันจัดให้ญี่ปุ่นเป็นยังไง
0: ก็เหมือนกันเหมือนกับเราเลยพี่เหมือนกันเลยแต่ว่ารอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยของจีนเขาก็จะวางโอเคนะคือเขาจะแข่งก่
1: อ
0: นเพื่อว่าจะมีเวลาพัก1วันก่อนจะไปรอบรองชนะเลิศส่วนญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยจะเหมือนกันก็คือแข่งรอบควอเตอร์ไฟนอลเสร็จก็จะวันถัดมาก็จะแข่งรอบรองเลย
1: ก็ซ้อมกันเองด้วย
0: ใช่แล้ววันถัดมาก็จะชิงก็คือเรียกว่าแข่ง3วันติด
1: แล้วรายการอย่างเงี้ยไทยเรามีสิทธิ์จัดป่ะเอาโควต้าไปโอลิมปิกเงี้ย
0: ก็ครั้งที่แล้วเราเป็นแชมป์เก่าคือถ้าพี่ถ้าดูจากการ
1: แข่งไม่ดิเอาแบบเอาไปพอชนะเป็นแชมป์ปุ๊บไปโอลิมปิกเงี้ย
0: คืออย่างงี้ไงพี่ IOC คณะกรรมการโอลิมปิกสากลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงการเลือกทีม
1: แต่ละปีก็ไม่กติกาก็ไม่ซ้ำเลย
0: มันจะมีทั้งหมด12ทีมที่จะได้แต่ว่าจำนวนทีมอ่ะเท่าเดิม12ทีมมาตลอดบางปีดูจากอันดับโลกแล้วก็จะมีแบบทัวร์นาเมนต์แข่งเฉพาะคัดโอลิมปิกเลยแต่ปีเนี้ยคือเอาแชมป์แต่ละทวีปเพราะว่าแข่งที่เอเวใช่ไหมพี่อเมริกาก็ได้สิทธิ์ไปแล้วแล้วก็แต่ละทวีปแล้วจะดูอันดับโลกอะไรอย่างเงี้ยพี่ซึ่งของไทยเราเนี่ยถ้าจะได้ไปจริงๆอ่ะนี่คือโอกาสที่ดีที่สุด
1: แล้วสมมุติเราไม่ได้แชมป์สมมุติเราเกิดไปแพ้รอบชิงเนี่ยเรามีเหลี่ยมไปได้ป่ะ
0: ก็จะดูจากอันดับโลกซึ่งก็เป็นรองแล้วก็จะมีอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์สุดท้ายที่จะเอาทีมทีมที่ยังไม่ได้ไป
1: ทีมอกหักมาซัดกัน
0: ใช่ก็จะมีเหลือหนึ่งทัวร์นาเมนต์นั้นถ้าผมจำไม่ผิด
1: อ๋อถ้างั้นก็ยังมีเหลี่ยมดิคือเราก็ยังมีเหลี่ยมที่จะไปได้
0: ใช่แต่ว่าถ้าคนมองเนี้ยเพราะว่ารายการเนี้ยชิงแชมป์เอเชียถ้านับเฉพาะ7ครั้งหลังสุดคือที่ผ่านมาเนี่ยจีนเขาเป็นคล้ายๆว่าเป็นเจ้าอ่ะเป็นได้แชมป์เยอะที่สุดแต่ว่าถ้านับเฉพาะชิงแชมป์เอเชีย7ครั้งหลังสุดผู้หญิงนะพี่ไทยเราได้แชมป์3สมัยจีนยังได้แค่2ญี่ปุ่นยังได้แค่2 7ครั้งหลังสุดนะที่ชิงแชมป์เอเชียไทยเราได้3สมัยไปได้ที่เวียดนาม1มาได้ที่โคราช1แล้วก็ได้ที่กรุงเทพ1
1: แต่พอดีมันไม่ได้ไปเหลี่ยมกติกาโอลิมปิก
0: ที่ผ่านมาที่เราได้แชมป์มันไม่ได้โควต้าไปโอลิมปิกไงพี่แต่ว่าครั้งเนี้ยพอชิงแชมป์เอเชียเอาแชมป์เนี่ยเพราะทีมแชมป์เนี่ยมันจะเอาโควต้าไปโอลิมปิกแล้วซึ่งจีนเขาก็เลยส่งชุดใหญ่มาญี่ปุ่นก็ส่งชุดใหญ่มาเพราะว่าต้องการฟัดกันเต็มที่ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยพอมันมีโควต้าโอลิมปิกมันก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญ
1: ก็ถือว่าแต่มันก็ยังมีเหลี่ยมแหละใช่ไหมอย่างน้อยเข้าชิงไว้ก่อนละดีกว่าไปตกรอบรองถูกป่ะ
0: ใช่แต่ว่าเราก็จะเหนื่อยตั้งแต่รอบเนี่ย8ทีมเลย
1: เอาก็ในบอกเราเจอเกาหลีใต้เหนือกว่า
0: คือมันเหนือกว่าจริงแต่เกาหลีใต้มันสายเลื่อนใหม่มันเปลี่ยนโค้ชมันมีการเปลี่ยนแปลงมาเยอะเพราะว่าตอนเล่น VNL 2ปีที่ผ่านมาผลงานมันไม่ดีเลยแพ้รวด12เกม
1: มันเปลี่ยนเลือดพูดง่ายมันเปลี่ยนเลือดแล้วช่วงแต่ไม่แน่ว่าไอ้เลือดเนี้ยมันลงตัว

0: นี้ก็เริ่มดีขึ้นก็ผมก็ต้องดูก็เขาก็ดีขึ้นเพียงแต่ว่าของไทยเราก็ยังดูดีกว่าประมาณนี้นะ
1: โอเคก็เดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวสามทุ่มมีข่าว
0: ครับผมเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกโฆษก DSI ส่งกองกฎหมายดำเนินคดีกลุ่มบุคคลฐานปล่อยหลักฐานสำคัญคดีหัวสวของ DSI สู่สาธารณะไม่ใช่แรงกดดันทางการเมืองพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยถึงประเด็นอธิบดี DSI มอบอำนาจกองกฎหมายร้องทุกกองบังคับการปราบปรามกรณีมีการเผยแพร่เอกสารในสำนวนการสอบสวนคดีหัวสว.เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานโดยเหตุหลักฐานสำนวนหลุดถือเป็นการกระทบต่อความเชื่อมั่นของ DSI และหลักกระบวนการยุติธรรมและยังเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับเอกสารราชการซึ่งจำเป็นต้องเข้าสู่ชั้นศาลเอกสารต้องปรากฏต่อหน้าคู่ความไม่ใช่ปรากฏสู่สาธารณะทั้งนี้ไม่ขอเดา ว่ามีเกลือเป็นหนอนหรือไม่เพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมระบุชุดทำสำนวนคดีหัวสว.พร้อมให้ความร่วมมือตำรวจกองปราบเข้าให้ปากคำชี้แจงและไม่ขอการันตีว่าสำนวนหลุดในชั้น DSI หรือไม่เนื่องจากได้ส่งสำนวนให้อัยการคดีพิเศษแล้วก่อนถูกตีกลับส่วนประเด็นพาดพิงไปถึงรัฐบาลชุดที่แล้วโดยเฉพาะพลตำรวจตรีทวีสอดส่องอาจเกี่ยวข้องกับหลักฐานหลุดนั้นขอให้กระบวนการตรวจสอบมีความชัดเจนก่อนเพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมพร้อมตรวจสอบต้นตอที่มาหลักฐานข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลมือถือของนายภราดรปริศนานันทกุลหลุดสู่สาธารณะหลังนายภราดรส่งหนังสือสอบถามขอให้อธิบดี DSI ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่ใช่การแจ้งความดำเนินคดีเพื่อดิสเครดิตใครแม้ใกล้วันที่28สิงหาคมที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาดำเนินคดีผู้กระทำความผิดในคดีหัวสว.แต่การที่มีเอกสารหลักฐานในคดีถูกเปิดเผยออกสู่ภายนอกแบบไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่กระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมจึงนิ่งนอนใจไม่ได้พร้อมย้ำว่าไม่ใช่แรงกดดันจากทางการเมืองอย่างแน่นอนโฆษกภูมิใจไทยซัดลิซ่าโยงผู้ว่าบุรีรัมย์นั่งเก้าอี้อธิบดีสถ.เป็นการเมืองแบบภูมิใจไทยชี้ต้องให้เกียรติข้าราชการนางสาวแดนบุญธิดาสมชัยโฆษกพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคประชาชนพาดพิงถึงการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นการทำการเมืองแบบพรรคภูมิใจไทยการเมืองแบบไม่เหนียมอายว่าหากจะวิจารณ์อะไรต้องรู้จักให้เกียรติคนทำงานข้าราชการเพราะข้าราชการบางคนทำงานมาหลายปีไม่ว่าจะเป็นใครตำแหน่งใดทุกคนมีฝีมือมีผลงานจากการทำงานของตัวเองอยู่แล้วการที่จะมองอะไรเป็นการเมืองทั้งหมดถือเป็นการไม่ให้เกียรติคนทำงานโดยเฉพาะเพื่อตั้งแง่ว่าได้มาเพราะการเมืองแต่ย้ำว่าทุกคนที่ได้เลื่อนตำแหน่งก็ต้องมีฝีมือเพราะทุกคนต้องการความก้าวหน้าในชีวิตราชการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหากไปโยงกับเรื่องการเมืองถือว่าไม่ให้เกียรติข้าราชการเดชรัตน์ลุยหาเสียงนนทบุรีต่อเนื่องชูนโยบายนิวนนยกระดับเกษตรกรแก้ปัญหาเขื่อนริมน้ำนายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีพรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์ส.ส.นนทบุรีพรรคประชาชนลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดนนทบุรีเพื่อพบปะประชาชนนำเสนอนโยบายนิวนนโดยเริ่มต้นที่ตลาดเทศบาลบางสีเมืองนายเดชรัตน์ได้เดินพบประชาชนแจกแผ่นพับแนะนำตัวพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จากนั้นเดินทางไปรับฟังปัญหาจากกลุ่มเกษตรกรและร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุโดยนายเดชรัตน์เน้นย้ำนโยบายเกษตรนนชูใจที่มุ่งยกระดับเกษตรกรนนทบุรีด้วยการลดต้นทุนผ่านปุ๋ยและเครื่องจักรพร้อมส่งเสริมการรับซื้อผลผลิตส่งตรงสู่มื้ออาหารในโรงเรียนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและนำเทคโนโลยีมาใช้ดูแลสิ่งแวดล้อมโดยมีเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงช่วงบ่ายนายเดชรัตน์เดินทางต่อไปที่วัดค้างคาวเพื่อรับฟังปัญหาและลงพื้นที่ดูสภาพเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งกำลังประสบปัญหาเขื่อนทรุดตัวและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และในช่วงเย็นได้เดินทางไปยังวัดเขียนลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเสียงประชาชนไปเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายนิวนนเพื่อพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนต่อไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 21นาฬิกากับ7นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเก่าเก่งเกมยังอยู่กับพี่ต้นในซอแล้วก็ผมบอลสิรินันท์นะครับวันนี้นะครับจะมีฟุตบอลลงเตะนะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพลย์ออฟนะครับ3คู่นะครับแล้วก็มีลาลิก้าคือตอนนี้มันเหลือลีกเดียวแล้วพี่ต้นที่ยังไม่เปิดฤดูกาลก็คือบุนเดสบุนเดสจะเริ่มวันศุกร์นี้นะครับบาเยิร์นกับสตุตการ์ทนะครับก็AS Play นะก็จะได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะส่วนซีลีกใหญ่ของยุโรปนั้นเริ่มไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลาลิก้านี่เปิดไปก่อนเพื่อเลยนะครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกก็เพิ่งจะเปิดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
4: แล้วเยอรมนีมันชอบเบรกหน้าหนาวอีกว่ะเดี๋ยวนี้ยังเบรกอยู่อีก
3: แต่ว่าเขาจำนวนทีมเขามีแค่18ทีมไงพี่พอมัน18ทีม
4: แข่ง
3: 34ใช่ไหมมันน้อยกว่า4แมตช์มันก็ยังโอเคไงพี่เพราะว่า
4: หายไปเดือนหนึ่ง
3: แล้วถ้วยอย่างเงี้ยเขาก็มีแค่ถ้วยเดียวเดฟเอโพคาร์มันเหมือนอังกฤษอย่างวันเนี้ยไอ้คาราบาวครับหรือว่าลีกครับรอบ2เนี่ยแต่กันตั้งหลาย10คู่อ่ะอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอังกฤษก็จะมีลีกครับมี FA ครับอีกนะครับก็ติดตามชมกันได้นะฟุตบอลก็กลับมาเปิดฤดูกาลแล้วทุกอย่างก็กลับมาปกตินะครับส่วนอเมริกันเกมนะครับก็เมเจอร์ลีกเบสบอลก็ครบสุดท้ายแล้วเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของฤดูกาลปกติตอนนี้แข่งมา130กว่าเกมแล้วฤดูกาลนึงมันจะมีทั้งหมด162เกมนะพอเข้าสู่เดือนตุลาก็จะเป็นช่วงเพลย์ออฟนะครับ LA Dodgers นี่มีลุ้น3สมัยติดเลยนะพี่เท่าที่ดูแล้วเนี่ย
4: ใช่แต่ว่าไอ้รางวัลของโชเฮอะไรต่างๆคงไม่ได้ละไอ้รางวัลไซยังก็คือตัวขว้างอ่ะเพราะว่าตอนหลังทีมไม่ค่อยปล่อยให้ขว้างหรอก
3: แต่ว่าปีเนี้ยโชเฮโอทานีเนี่ยถ้านับตั้งแต่มาเล่นในเมเจอร์ลีกเบสบอลเนี่ยสถิติเอิร์นรันไอเวอร์เรทที่เขาเสียในแต่ละปีเนี่ยปีนี้เขาดีที่สุดเลยนะพี
4: ่แต่ว่ามันขว้างน้อยมาก
3: ใช่จำนวนเกมอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าก็อาจจะไปรอถึงอีกทีคือเพลย์ออฟเลยนะครับก็ปีนี้เอลเวดอเจอร์ยังถือว่าเป็นทีมเต็งอยู่ส่วน NBA นี่ก็เป็นยังไงพี่ NBA
4: NBA ตอนนี้มันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าว่างที่สุดก็ว่าได้เพราะปกติแล้วเนี่ยไอ้ช่วงนี้ของปีเนี่ยพอจบตุลฟองเสร็จพี่ก็จะต้องเทมาทาง NFL อย่างเดียวเพราะว่า NBA มันจะเข้าช่วงเงียบเพราะว่าตลาดฟรีเอเจนต์เองมันจะวายไปเรียบร้อยละการถ่วงการเทรดอะไรต่างก็ตัวสำคัญมันไปหมดแล้วไงเจมส์ฮาร์เดนเน
3: ี่
4: ย
3: ต่อสัญญาไปแล้วกับคลีฟแลนด์
4: ใช่กับคลีฟแลนด์ไปแล้วก็เหลืออย่างจูนาธานคูมิงไอตัวที่เขาเรียกว่ายังเป็น restricted free agent อย่างเจเลนดูเรนของดีทรอยต์หรืออย่างจูนาธานคูมิงก้าซึ่งไอตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องรอที่ว่าจะเซ็นกันในแบบไหนอย่างคูมิงก้าเนี่ยก็ต้องถือว่ายังขอรอดูชะตาตัวเองก่อนว่าถ้าสมมติมันเซ็นแล้วเทรดเนี่ยมันได้ตังค์เยอะ
3: ครับ
4: แต่ว่าไอ้ทีมที่จะเอาไปมันก็ต้องลังเลใช่ไหมว่าคูมิงก้ามันผีเข้าผีออกไงแต่อายุมันน้อยหรือจะคูมิงก้าจะยอมลดอีโก้ตัวเองเซ็นแบบปีเดียวพิสูจน์ผลงานแต่มันก็ต้องเลือกทีมที่ว่าจะได้ปล่อยของเต็มที่หรือเปล่าอะไรอย่างนั้นส่วนไอ้ทีมที่มันเหมือนกับทิ้งซีซั่นมันก็คงไม่อยากเอาตัวที่แบบไปช่วยยกระดับผลงานที่ดีจนเกินไปมันก็ต้องอยู่ทีมระดับแบบกลางๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ยังถือว่าคูมิงก้ายังมีทางเลือกตอนนี้ตัวดังๆในตลาดก็น่าจะเหลืออยู่แค่นี
3: ้ส่วนเคลย์ทอมสันนี่ก็แยกทางกับดัลลัสแมเวอริกแล้วก็
4: เป็นคนไปบอกเองเลยไปขอให้แมฟปล่อยตัวเพราะว่ามองว่าแมฟมันไม่มีอนาคต เพราะว่า ปีหน้าเนี่ยโอกาสเพลย์อินยังยากอะไรเงี้ยแล้วก็ขอไปอยู่กับทีมที่ได้เข้าได้ลุ้นเพลย์ออฟ
3: มายามิฮีทนะ ก็อดีตผู้เล่นระดับออลสตาร์ยุคสมัยโกลเด้นสเตทวอริเออร์อีกคนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือรัสเวลเวสต์บุคนะพี่เพราะว่าเหมือนจะรีทายนะอายุ37ปีก็ยังเป็นนักกอล์ฟเป็นนักบาสที่เก่งแต่ยังไม่เคยได้แหวน NBA ก็ยุคสมัย OKC เนี่ยที่โด่งดังเควินดูแรนต์เจมส์ฮาร์เดนรัสเซลเวสต์บุคเนี่ยไปได้สุดก็แค่รอบชิงแชมป์สายตะวันตกเท่านั้น
4: ตอนนั้นเนี่ยไม่ชิง NBA เลย
3: ชิง NBA เลยใช่ไหม
4: แพ้แมมมี่ฮีทคือตอนนั้นน่ะพี่ยังมองว่า OKC เนี่ยสดมากนะตอนนั้นน่ะถือในมุมมองพี่ยังมองว่าพลิกด้วยซ้ำไปที่ OKC แพ้ไม่ได้แชมป์ยุคนั้น
3: น่ะหมายถึงว่าแพ้ไมอามี่ฮีทในรอบชิง
4: ใช่เพราะว่าตอนนั้นทุกอย่างมันดูแบบสดมากใหม่มากเก่งมากแต่ว่ามันไม่สุดพอไม่สุดปุ๊บทีมเริ่มแตกแล้วก็ฮาร์เดนไปก่อนเคดีไปแล้วก็เวสต์บรูคเนี่ยที่ยังแบกทีมเอาไว้อย
3: ู
4: ่แล้วก็ถือว่ายังแบกทีมที่ดีนะไอ้ปีที่ต้องแบกอ่ะสร้างประวัติศาสตร์อะไรต่างๆไว้มากมายแต่พอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเวสต์บรูคพี่มองเวสต์บรูคคล้ายๆไมเคิลโอเว่นคือใช้ร่างกายใช้ความเร็วแล้วพอมันตกเนี่ยมันไม่ได้ไงโอเว่นเนี่ยตอนท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยเลยได้ชื่
3: อ
4: เวสต์บรูคก็เลยร่วงแต่พี่ยังมองว่าเวสต์บรูคอ่ะยังมีประโยชน์กับพวกจอห์นวอลแบรดลีย์บิลพวกนี้คือพวกตัวจี๊ดทั้งนั้นเลยนะเป็นแบบจี๊ดจ้านมากเร็วอย่างเดียวเร็วแบบใครก็จับยากอ
3: ่
4: ะแต่พอมันเจ็บหรือมันเริ่มโรยอ่ะมันไปอย่างแบรดลีย์บิลจอห์นวอลนี่ไปเร็วกว่านะเวสต์บรูคยังพอประคองส่งได้แล้วก็จริงๆแล้ววอชิงตันวิซาร์ดส์เองให้สัญญา2ปีบอกว่ามาอยู่ด้วยกันไหมเวสต์บรูคไม่เอาเลิกดีกว่า
3: ก็น่าเสียดายนะอายุ37ปีนะครับไม่เคยได้แหวนแต่ว่าสถิติทริปเปิลดับเบิลที่เขาทำเอาไว้เนี่ยมันก็
4: ใกล้แล้วล่ะเดี๋ยวโดนโยคิชทำลายแล้ว
3: เพราะว่าโยคิชมันยังเล่นได้หลายปีแล้วเขาปีนึงนี่ช่วงนี้ก็ทำทริปเปิลดับเบิลเป็นว่าเล่นเลย
4: คือโจ๊กเกอร์เนี่ยถ้าไม่ด่วนไปเลี้ยงม้าซะก่อนเผลอๆปีหน้าจริงๆว่าพี่ว่าปีหน้าก็ทำลายได้ล่ะแล้วก็สถิติต่างๆเวสต์บรูคเองก็ต้องถือว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมคือใจที่มันสู้มาก
3: ครับ
4: คือพี่ว่ายังมองว่าถึงแม้คนจะไปล้อเวสต์บรูคยังไงก็เถอะแต่พี่มองว่าเวสต์บรูคเนี่ยเวลามันลงอ่ะถ้าพี่มองว่าเป็นใจสู้นะคือแต่ขนาดถ้าคนเป็นแฟนน่ะมันก็งุนงิดเพราะอย่างบางลูกมันโล่งๆเหน่ง
3: ๆ
4: มันยิงไม่ลง
3: ไอ้บริก3คะแนนช่วงหลังๆก็ยิงไม่ค่อยลง
4: ไม่ได้เลยไงคือเวสต์บรูคมันไม่ยอมพัฒนาในส่วนเนี้ยคือยังพยายามจะ

0: ใช้ลูกฉับฉวยเช่นลูกแบบสมัยที่เป็นตัวที่เคยเก่งในส่วนนี
1: ้
0: คือบางคนพอเริ่มอายุมากมันต้องติดอาวุธส่วนอื่นแล้วไงไม่ต้องอะไรมากดูอย่างบุ๊กโลเปสอ่ะบุ๊กโลเปสเป็นเซนเตอร์ดูงุ่มง่ามจะตายแต่ตอนหลังมันติดอาวุธอ่ะมันยิง3คะแนนดีอ่ะใช่ไหมมัน
1: ได้แชมป์กับมิวอกกี้บัคด้วยนี
0: ่บุ๊กโลเปสใช่ถ้าจำไม่ผิดใช่แล้วก็ถือว่าเป็นคนที่เปลี่ยนตัวเองได้อย่างไม่น่าเชื่
1: อ
0: จากคนที่แทบไม่ยิง3คะแนนเลยเงี้ยเจมส์แมคคีเองยังพยายามยิงเลยช่วงปลาย
1: ๆ
0: อ่ะแต่เวสบุกไม่ได้จริงๆนะคือไม่เอาจริง
1: ก็เนี่ยครับซุปเปอร์สตาร์รีไทร
0: ์เราเมื่อกี้พูดถึงนักเก็ตเนี่ยเดอมาโดโรแซนซึ่งก็ถือว่าเป็นของดีนะ
1: ก็เคยได้แชมป์กับแรปเตอร์
0: ไม่ได้ก็โดน
1: เทรดออกมาก่อนเหรอพี
0: ่ใช่ก็โดนเทรดแรกกับคาวายไง
1: อ๋อ
0: แล้วก็
1: ไม่จำว่าเขาเคยได้เนี่ย
0: สรุปแล้วเนี่ยเดอโรแซนก็จะเป็นนักบาสอีกคนที่ยังไม่เคยได้แชมป์
1: เจมส์ฮาร์เดนก็ยังไม่เคยได้
0: ไม่เคยเลยแล้วฮาร์เดนเนี่ยชนะเพลย์ออฟมากกว่าเคอรี่นะ
1: แต่ว่าไม่เคยได้เออสตีเวนเคอรี่นี่อ๋อชนะเพลย์ออฟน้อยกว่า
0: จำนวนเกมที่ชนะเพลย์ออฟอ่ะ
1: แต่เขาได้แหวนไปตั้งกี่วง
0: 4 วง เพราะฉะนั้นเนี่ยฮาร์เดนเวสต์บรูคก็จะถูกมองเป็นแบบนี้แหละไม่ประสบความสำเร็จแต่พี่มองว่าถ้าพี่เป็นพวกนี้พี่แฮปปี้ฮอลล์ออฟเฟมอนาคตแน่นอน มันไม่ได้ตัดสินว่าแชมป์อย่างเดียวหรอก
1: ส่วน คนชนคนนะก็ช่วงพรีซีซั่นแล้วนะครับ NFL นะครับ
0: ก็อีก1วี
1: คว
0: ีคหน้าจะเป็นวีคที่อุ่นเครื่องครั้งสุดท้ายแล้วก็
1: เปิดฤดูกาล
0: เปิดฤดูมันจะพักก่อนพอมันอุ่นเครื่องเสร็จปุ๊บมันจะไม่มีช่วงต้นเดือนกันยา
1: พักหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหม
0: จะพักหนึ่งสัปดาห์แล้วก็จะไปเริ่มวันที่10กันยาแล้วก็11กันยาเพราะว่าเปิดฤดูกาลเนี่ยปกติมันจะเริ่มแค่วันศุกร์บ้านเราแต่ปีนี้มันเลื่อนไปเลื่อนไปแข่งวันพฤหัสบ้านเรา
1: เปิดที่เป็นเพราะอะไรนะพี
0: ่มันไปตรงกับเรื่องของกฎหมายหรืออะไรต่างๆในสหรัฐด้วยเรื่องเวลาอะไรพวกนี้การประชุมการเมืองประจำปีอะไรพวกนี้ด้วยนะมันก็เลยทำให้จะต้องไปแข่งในสหรัฐอเมริกาแข่งในวันศุกร์ไม่ได้
1: ครับ
0: ในวันพฤหัสไม่ได้มันต้องไปแข่งวันพุธแล้วก็ไอ้เกมที่ออสเตรเลียเนี่ยมันไปแข่งนอกประเทศมันก็ไปแข่งวันนั้นได
1: ้ครับ ก็ NFL นะครับ Seattle Seahawks ที่ได้แชมป์ปีที่แล้วก็ยังถือว่าเป็นทีมตัวเต็ง
0: เป็นเต็ง3อยู่ตอนน
1: ี้เต็ง3ส่วน Kansas City Chiefs นะครับที่ชิง5จาก7ครั้งหลังสุดที่ดรอปลงไปเนี่ยเพราะว่ามาโฮมบาดเจ็บปีนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะถ้ากลับมาฟิตสมบูรณ์ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลือกเป็นยังไงพี่สำหรับ Kansas City Chiefs
0: อยู่ตอนนี้อยู่ประมาณเต็ง5ได้
1: เต็ง5ใช่ไหมพี่อัลเดอร์รัสคาวบอยของพี่นี่อยู่อันดับที่อะไร
0: ประมาณเต็ง8เต็ง9เลย
1: ส่วนเรื่องของ 49ers เนอะเห็นเขามีคดีเรื่องอะไรอ่ะพี่
0: เจ้าของทีม
1: เจ้าของทีม
0: คือ มีเงินเป็นหมื่นล้านนะไปโดนจับจากการล่อซื้
1: อ
0: มันมีเว็บไซต์ค้าประเวณีอยู
1: ่ครับ
0: แล้วไอ้เจ็ดยอร์คนเนี้ยเป็นเจ้าของทีมที่บ้านเกิดเขาอยู่ที่โอไฮโ
1: อ
0: แล้วก็พอปิดซีมันก็คือเหมือนบ้านอยู่ที่นั่นแหละไม่รู้นึกยังไงอ่ะ ดันไปซื้อบริการในเว็บนี้แล้วตำรวจมันล่อซื้ออยู่ในเว็บมันก็เลยมีหลักฐานทั้งเบอร์โทรมีอะไรเงี้ยแล้วการค้าประเวณีที่สหรัฐนั้นผิดกฎหมายไง
1: บางรัฐหรือว่าพี่
0: เกือบทั้งหมดเลยนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไอ้ที่เคยโดนจับเนี่ยบ๊อบคราฟเจ้าของทีมนิวแลนด์เพเทียร์ต
1: อ
0: ันนั้นร้านนวดบางหน้า
1: ครับ
0: อันนั้นเขาไปตั้งกล้องอะไรกันแอบจับคือพี่มองว่ามันเอาผลงานแหละเพราะมันเป็นคดีละหูโทษ
1: อ๋อไม่ต้องติดคุกจริง
0: มันติดคุกแหละถ้ามันแต่ว่ามันเป็นคดีที่มันก็เหมือนเป็นนอนในตารางสักวันหนึ่ง อย่างคดีของเจ็ดยองเนี่ยซื้อบริการและซื้อถูกด้วยนะสำหรับมาตรฐานคนอเมริกัน
1: อ
0: ่ะซื้อไป 4,000 กว่าบาท
1: บ
0: มันก็4เท่าไหร่นะ
1: นี่ขนาดมหาเศรษฐีระดับหมื่นล้าน
0: เออมันสามารถจะไปซื้อมันบินมาบางประเทศได้นะไม่อยากพูดแหละใช่ไหมแล้วมันจะเอาบริการชั้นเอ็กซ์คลูซีฟไงก็ได้ใช่ป่ะไอ้นี่อาจจะอยากบางทีเราก็อยากกินตูดไก่เนี่ย
1: ครับ
0: บางคนเป็นมหาเศรษฐี กิน A5 มาตลอดบางอารมณ์ก็ยังตุดไก่ย่างแดงๆอยู่ข้างถนนเนี่ยก็อยากจะลองพอไปถึงสถานที่นัดปุ๊บตำรวจรวบเลยมีหลักฐานโทรศัพท์พี่แล้วใช้โทรศัพท์ตัวเองโทรไม่มี
1: ลูกน้องเลย
0: เออไม่มีมือขวาไม่มีคนขับรถติดต่ออะไรเลยแล้วพอจับปุ๊บก็ยอมความกันไปโดนค่าปรับไปเป็นแสนนะ
1: คุ้มมั้ย
0: คือจะไปตีหม้อราคา 4,000 กว่าบาท
1: ไม่ต้องห่วงมันเป็นข่าวอื้อฉาวอะไร
0: เพราะมันเป็นคนดังไง
1: เจ้าของทีมอ่ะ
0: เป็นเจ้าของทีมอ่ะคุณมีเงินเป็นหมื่นล้านอ่ะแล้วก็
1: โมดิไนเนอร์นี่ดังมาก
0: เออก็เหมือนเจ้าของทีมเพทริอตนั่นแหละบ๊อบคราฟตอนนั้นก็เป็นข่าวดังแล้วก็โดนเหมือนกันเลยคือไอเนี้ยเขาบอก FBI เนี่ยไปสืบมาพบก่อนหน้านี้แล้วไปตั้งกล้องแอบแบบพี่ก็มองว่าผมลงทุนอะไรกันขนาดนี้
1: เขาไม่มีภรรยาหรืออะไรพวกนี้
0: เหรอเพิ่งเลิกเมียเริ่มเมียไปเดือนพฤษภา
1: คร
0: ับแล้วก็ไม่รู้อารมณ์ไหนล่ะก็ไป
1: ซื้อ
0: แบบราคาไม่แพงด้วยแล้วก็สงสัยโฆษณามันยิงแอดถูกมันยิงเข้าไปถูกเป้า
1: โทรเรียก
0: แล้วก็เดินทางไปเองด้วยนะไม่เอาหญิงมานะ
1: ออกขับรถไปเลย
0: เออไปสถานที่เองก็เลยโดนรวบเลยไงไปถึงถิ่นนะ
1: คร
0: ับ แล้วตำรวจก็เลยบอกให้เจรจายอมความไว้ระหูโทษ2คดีก็โดนจำคุกวันหนึ่งก็คือไอ้วันที่ไปเคลียร์กับตำรวจนั่นแหละแล้วก็โดนปรับไปก็โดนถ่ายรูปบันทึกเป็นเสียชื่อ
1: ก็น่าจะอายมากกว่าเรื่องเสียเงินไม่เท่าไ
0: หร่ซึ่งตอนนี้ NFL บอกรับเรื่องเรียบร้อยละ
1: จะมีอะไร
0: ดูว่าจะมีความผิดในเรื่องของความประพฤติหรือเปล่าคือ NFL มันมีมาตรฐานอยู่ซึ่งถ้าจะแบนจะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ส่งผลกับ 49ers หรอกคือไม่ให้ทำงานมันก็ยังมีลูกน้องทำงานได้แต่ว่าต้องถือว่ามันเสียเหลี่ยมแล้วอีกอย่างนึงก็คือทางฝั่งพี่เคยเขียนในหน้าเพจอะคือฟูเดเนอร์ตั้งแต่เจ็ดยอเข้ามาบริหารเนี่ยนะเข้าชิงซูเปอร์โบว์3ครั้งเลยนะ
1: ไม่ได้เลย
0: เห่าหมดไอ้นี่จะไปตีหม้อยังเห่าเลยตีหม้อ 4,000 กว่าบาทอะยังโดนจับเลยอะโอ้โหแล้วต้องมาใส่เสื้อสีส้มอะเป็นนักโทษอะคนมีเงินเป็นหมื่นล้านอะแล้วคดีแบบไม่ได้เป็นล่อลวงด้วยนะคือเพื่อจะไปตีหม้อ
1: ซื้อประเวณี
0: เออซวยจริงๆอะก็เลยเป็นข่าวที่ถือว่าโดนแฟนคุแล้วเชื่อดิว่าเดี๋ยวในฤดูกาลเนี้ยเวลาฟูเดเนอร์แข่งนะไอ้เรื่องมีมของเจ็ดยองเนี่ยมันต้องโดนล้อเลยอ่ะ นั่นเป็นข่าวอย่างเอ็นเอฟแอลคือช่วงเนี้ยเวลาที่หลายคนบอกอ่ะตอนนี้นะเอ็นเอฟแอลมันมีข่าวได้เพราะว่ามันเข้าสู่กระบวนการในการอุ่นเครื่องพรีซีซั่นแล้วมีข่าวได้แต่ว่าอย่าง NBA เนี่ยมันไม่ควรมีข่าวเพราะว่า
1: ก็คือเจ็บ
0: ใช่แล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยเชลอนชาร์ปตัวดาวรุ่งของ Portland Trail Blazers ไม่รู้ไปทำมีท่าไหนอ่ะปรากฏว่าหมอนรองเข่าขวาฉีกต้องพักครึ่งปี
1: 6เดือน
0: ซึ่งชาร์ปเนี่ยอายุเพิ่ง23แล้วก็ปีที่แล้วทำนั้นเกือบ21แต้ม
1: โอ้โหแล้วพอแลนี่ก็ ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะ
0: ใช่ก็ปีที่แล้วจริงๆแล้วก็เจ็บบริเวณหน้าแข้งซ้ายทีนึงไม่ค่อยได้เล่นด้วยแล้วพอมาปีนี้ก็ได้ไปซวยเจ็บอีกคือพอร์ตแลนด์เนี่ยตอนนี้มันก็ยังมีจามอแรนที่ไปเทรดมามีเดเมเลอร์เอาเข้ามาแล้วตอนแรกเนี่ยเห็นบอกว่าจะแยกทางกับจูฮอลิเดย์เพราะมันมีอย่างเชลดอนชาร์ปอยู
1: ่แบ็คคอร์ดก็ดีอยู่แล้วนะ
0: มันล้นไงเพราะว่าถ้ามีเชลดอนชาร์ปอยู่เนี่ยชาร์ปอายุยังน้อยมันก็ต้องปั้นเด็ก
1: พอเจ็บก็เลย
0: แต่ว่าฝ่ายบริหารสงสัยจะเจ็บมานานก่อนหน้านี้หรือเปล่าเพราะตอนแรกอ่ะข่าวลือบอกว่าฮอลิเดย์เนี่ยจะต้องโดนซื้อสัญญาแล้วก็ทางใครทางมันแล้วฮอลิเดย์อาจจะกลับไปบอสตันหรืออะไรทำนองนี้เลยนะ
1: ครับ
0: หรืออาจจะกลับไปอยู่ทีมอื่นๆนะทางตะวันออกแต่ปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยฝ่ายบริหารบอกว่าไม่ปล่อยฮอลิเดย์ทิ้งซึ่งคนก็ยังงงว่าเอ้าแล้วมันการมันก็ล้นไปหมดแล้วอ่ะ 3-4 ตัวเต็มกันไปหมดเลยอ่ะก็เนี่ยอยู่ๆก็ไม่มีข่าวเชลดอนชาร์ปพักครึ่งปีแสดงว่าข่าวนี้มันอาจจะไอ้ช้ามันอาจจะไปซ้อมแล้วเจ็บหรืออะไรต่างๆก่อนหน้านี้แล้วมันผ่านมาได้ตั้งเป็นครึ่งเดือนมั้งถึงได้พึ่งจะออกมาเป็นข่าวแล้วเท่ากับว่าตอนนี้ทีมก็เลยยังเหลือจามอแรมมีเจ้าเดมแล้วก็มีอย่างจูฮอลิเดย์อยู่ก็ยังถือว่าโอเคล่ะแล้วชาร์ปเนี่ยปีแล้วเพิ่งต่อสัญญาแพง4ปี90ล้านเหรียญก็ถือว่าเป็นตัวที่กำลังมีแววตัวกำลังเด็กปั้นเลยล่ะ
1: ก็ NBA นะสายตะวันตกนี่ก็ยังเป็นเหมือนปีที่แล้วนะ2ทีมเต็ง OKC กับ ทางด้านของซานเดโนสเปอร์ส่วนตะวันออกนี่ก็ปีนี้ก็จะมีที่ลุ้นก็คือหลังจากเลบอนเจมไปอยู่กับทางด้านของ
0: ซิกเซอร์
1: เนี่ยก็เลยทำให้ซิกเซอร์เป็น
0: เต็งตะวันออก
1: เต็งหนึ่งของฝ่ายตะวันออกส่วนแชมป์เก่านิวยอร์กนี่ก็ถือว่าเป็นเต็งสอง
0: เต็งคู่กัน
1: เต็งคู่กันเลย
0: แล้วก็ไมอามี่ฮีทเปาเครดัมสันมาก็จริงแต่ว่าเวกัสที่พี่เช็คดูก็เหมือนกับว่ายังไม่ค่อยให้ราคาก็ยังอยู่ประมาณเดิมๆก็ยังเป็นพวกมานอกสายตาอยู
1: ่เพราะว่า 76ers สำคัญคือตัวผู้เล่นต้องสมบูรณ์นะ
0: โดยเฉพาะโจเอ็มบี
1: โจเอ็มบีนี่คือถ้าไปสมบูรณ์ในช่วงเพลย์ออฟก็ยังโอเคแต่คนนี้นี่เอาแน่เอานอนไม่ได้
0: แต่ว่ามีคนไปเห็นภาพล่าสุดนี้เอ็มบีเองผอมลง
1: ใช่ไหม
0: คือเดิมเอ็มบีก็ไม่ใช่คนอ้วนตุ้ยนุ้ยอะไรหรอกแต่รู้สึกลีนขึ้นอ
1: ่
0: ะรู้สึกว่าเป็นสภาพร่างกายที่หลายคนบอกว่าน่าจะดีที่สุดในอาชีพด้วยซ้ำไป
1: โค้ชของ 76ers ตอนนี้ใคร
0: ไอ้นี่ไงไอ้เดี๋ยวก่อน 76ers
1: เพราะช่วงนี้เขาช่วงหนึ่งเขาเปลี่ยนโค้ชบ่อยผมก
0: ็ตอนนี้เป็นนิกเนิร์ส
1: อ๋อนิกเนิร์ส
0: ก็แชมป์ที่คุมแรปเตอร์เป็นแชมป์แล้วตอนแรกนิกเนิร์สเองก็อีรอนเหมือนนะตอนนี้ทีมเต็ง3อ่ะตะวันออกเอาเฉพาะตะวันออกนะคือบอสตันเซลติกขนาดเสียเจเลนบราวน์ไปแต่ได้พอจอร์นมาไง
1: ครับ
0: แล้วก็เต็ง4คือคลีฟแลนด์เต็ง5คือแรปเตอร์ของตะวันออกนะ
1: แรปเตอร
0: ์พอแรปเตอร์เนี่ยพี่เชื่อว่าท้ายที่สุดเนี่ยคาวายเลนาร์ดออกจากคลิปเปอร์ไปอยู่ที่นั่นได
1: ้
0: เพราะมันมีการเทรดกันแต่เรื่องอ่ะมันคาราคาซังเนื่องจากว่าไอ้ฝั่งของคดีของคาวายเนี่ยมันไม่จบสักทีอะไอ้ที่มันไป
1: ไม่รู้จะโดนแบร์หรือเปล่า
0: เอออะไรประมาณนั้นน่ะแต่ ESPN ไปรายงานบอกว่า NBA จนปัญญา
1: ทำอะไรไม่ได้
0: ไม่รู้จะเอาหลักฐานอะไรไปเล่นงาน
1: เหมือนว่าไปรับเงินเหมือน
0: สปอนเซอร
1: ์รับเงินทางพิเศษ
0: คือ
1: ตรวจสอบไม่ได้
0: เจ้าของมันก็ยักย้ายถ่ายเทตังค์อยู่เยอะแต่ใช้ไม่ได้เพราะตามกฎของ NBA มันก็ห้ามเอาไว
1: ้ มัน
0: ก็อารมณ์แบบแมนซิตี้ที่มันไปเอาเงินสปอนเซอร์หรืออะไรประมาณเนี้ย
1: จ่ายทางอ้อมจ่ายทางอ้อมไปตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัท
0: แล้วท้ายที่สุดก็ลงโทษไม่ได้เนี่ยตอนแรกก็หึ่มห้ำจะลงโทษรุนแรงแล้วสุดท้ายลงโทษไม่ได้สงสัยบอมเมอร์มันได้แรงบันดาลใจนี้มันก็มาทำบ้างแล้วมันก็บอกว่ามันก็โดนโกงโดนนู่นนี่นั่นแล้ว ESPN มารายงานว่าหมดปัญญาในการลงโทษNBA ออกมาบอกว่าไม่จริงเรายังไม่จบคดีนี้ข่าวเนี่ยถือว่าผิดพลาดแต่ ESPN ก็โต้อีกยืนยันในข่าวที่เราได้มาว่า NBA เนี่ยมันหมดปัญญาจะเล่นงานคาวายก็เลยเรื่องมันก็เลยยังอย่างเงี้ยแต่แนวโน้มอ่ะเชื่อว่าแรปเตอร์มันต้องได้คาวาย
1: เป็นไม่ได้ไหมพี่เจ้าของคลิปเปอร์จะยอมส่งหลักฐานไหม
0: ไม่หรือมันจะไปส่ง
1: ไม่ต้องทำเนี่ย
0: มันส่งมันก็ต้องฉลาดในการที่ในเมื่อถ้าคุณจะลักลอบไอ้เรื่องอย่างเงี้ย
1: เพราะมันไม่มีความผิดอยู่แล้วที่ทำแบบเนี้ย
0: ใช่แล้วมันก็เหมือนกับสีเทานะมันไม่ได้แบบดำซะทีเดียวเพราะว่าไอ้รูปแบบบริษัทเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นบริษัทตัวเองซะโดยตรงมันก็เป็น
1: แต่งเงินตัวเองไงพี่เงิน
0: ก็ไม่รู้ตรงนี้เราก็ไม่รู้ไงเพราะว่ามันมีสปอนเซอร์หลายแบบ
1: เจ้าของทีมคลิปเปอร์เนี่ยนะคุณผู้ฟังเอาเจ้าของทีมที่เหลือใน NBA มารวมกันยังไม่เท่าคนเดียวเลยนะเขารวยขนาดนั้น
0: พูดถึงเรื่องนี้นึกได้อีกเรื่องเลเกอร์มันขายทีมแล้วนะ
1: อ๋อสรุปขายแล้ว
0: มันขาย2รอบอ่ะจำได้ป่ะปีที่แล้วที่พูดพี่พูดว่าไอ้เจ้าของดอเจอร
1: ์
0: ไอ้มาร์วอเตอร
1: ์
0: มันไปซื้อเลเกอร์แพงมากอ่ะ10,000,000,000 เหรียญ
1: อ
0: ่ะ
1: แล้วขายได้กำไร
0: พอปีต่อมาเนี่ยปีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอยู่มันขายทีมอ่ะพี่ยังคิดว่าไอ้ข่าวผิดป่ะวะงงไม่เกิดมาไม่เคยเห็นทีมเจ้าของ
1: ขายปั๊บ
0: เออปีเดียวแต่มันได้กำไร 2,000 ล้านเหรียญ
1: ได้กำไร
0: ในปีเดียวแล้วมันก็เลยแต่ว่าตอนนี้เจ้าของทีมของ
1: เลเกอร์
0: ของเลเกอร์ตอนนี้กำลังโดนสัมภาระของสหรัฐเนี่ยมองจะเล่นงานเรื่องที่ว่ามันมีการช่อชนในเรื่องภาษี
1: แต่จะซื้อทีมเนี่ยมันต้องให้ทีมที่เหลือใน
0: เขาโหวตผ่านไปหมดแล้ว
1: โหวตผ่านหมดเลย
0: คือเป็นเจ้าของทีมเต็มตัวมา1ปีผ่านเรียบร้อยแล้วจู่ๆขายเปรี้ยงกำไร 2,000 ล้านแล้วตอนน
1: ี้2,000 ล้านเหรียญ
0: 2,000 ล้านเหรียญก็คิดดูเรื่องกี่หมื่นแต่ว่าจริงๆมูลค่ามันไม่ใช่หรอกเพราะว่าอันนี้มันคือมูลค่าแล้วมหารว่าคุณถืออยู่เท่าไหร่คุณถืออยู่น่าจะประมาณ70%เพราะมันยังมีส่วนของตระกูลบัตส์ตระกูลเดิมอ่ะไอ้พวก
1: เขายังมีเปอร์เซ็นต์อยู่แต่
0: เขายังมีอยู่ประมาณ10%แล้วมันยังมีพวกหยิบย่อยอะไรพวกนี้อีกแต่มูลค่าเนี่ยคือเขาตีว่าเป็น12,000แล้วตัวมาร์วอเตอร์ตอนที่ซื้อมา10,000เนี่ยมันก็ไม่ได้จ่ายเต็มหมื่นหรอก
1: เพราะก็ซื้อมาแค่ 70%
0: มันก็จะเป็นประมาณนึงอะไรเงี้ย แล้วก็ตอนนี้มันกลายเป็นว่าพี่น้องตระกูลบาสมันก็เลยตีกันอยู
1: ่จะขายเหรอพี
0: ่ไอ้5คนเนี่ยมันจะขายจินนี่บาสซึ่งเป็นคนที่เป็นหน้าเป็นตาเป็นลูกสาวคนที่โปรดของเจ้าของเดิมที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่ยอมขายแล้วจะใช้สิทธิ์ว่าตัวเองเนี่ย
1: วิโต
0: มีสามารถที่จะใช้สิทธิ์ที่ว่าจะไม่ขายได้ให้ทุกคนเนี่ยยังคงต้องเก็บหุ้นนี้อยู
1: ่ไม่แต่หุ้นตระกูลมันก็ส่วนใครส่วนของมัน
0: ไม่เขาเป็นกองมรดก
1: เอาเป็นกองมรดก
0: แล้วพี่คนนี้คนนี้เขาไม่ใช่เป็นพี่คนโตหรอกแต่ว่าเขามีสิทธิ์เขาก็จะใช้สิทธิ์เนี่ยวีโตแต่อีก5คนจากสมัยก่อนนะพี่น้องมันมีอยู่ทั้งหมดสมัยก่อนมันมีอยู่ทั้งหมด6มั้ง6แล้วไอ้2คนเนี่ยมันเคยอยู่ฝั่งจินนี่บัตมันยัง 3-3 แล้วยังใช้สิทธิ์ไอ้ตอนขายให้มาร์ควอเตอร์ได
1: ้ตอนนั้นตอนนี้5-1
0: ตอนนี้ไอ้2คนที่มันเคยอยู่จินนี่บัตมันย้ายข้างไปแล้วไงไปอยู่ไอ้ฝั่งตรงข้ามแล้ว
1: แต่คนเดียวก็ยังเอาอยู่
0: ก็เห็นเขาบอกอย่างนั้นตอนนี้กำลังตีกันในเรื่องกฎหมายกันอยู
1: ่แต่ว่ามูลค่ามันก็แพงขึ้นนะเก็บไว้มันก็ยังไม่ได้เสียหายนะ
0: แล้วตัวเองขายได้ไปก้อนหนึ่งแล้วไงถ
1: ือ
0: ว
1: ่าตอนที่ขายไปให้ปีที่แล้ว
0: ขายไป10,000,000แล้วไอ้ตรงเนี้ยมันก็เหลือเศษแล้วไงจะแล้วคุณเท่นะคุณมีตังค์แล้วคุณได้เป็นผู้บริหารเลเกอร์ไงใช่ป่ะ
1: ก็ยังมีชื่ออยู่ใน
0: แล้วมูลค่าเนี่ยคุณก็มันไม่ตกหรอกเขาเป็นเอาไอ้เลเกอร์เก็บไว้สักพักนึงเงินก็มากขึ้นซึ่งบางทีจินิบาสเองก็อาจจะหวังดีกับพี่น้องถูกป่ะแต่ว่าไอ้อีกฝั่ง5คนมันไม่ยอมละไม่รู้ร้อนตังค์อะไรทั้งหนาอาจจะคิดว่าชีวิตไม่มีวันพรุ่งนี้แล้วมั้งจะเอาเงินมาเสพสุขหรือเปล่า
1: ที่ได้ไปก็ยังใช้ไม่หมดเลย
0: ก็นั่นแหละไม่รู้ไงก็เลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถือว่างงนะทีมบูฟก็ขายเหมือนกันทีมบูฟเพิ่งขายทีมปีแล้วปีนี้ล่าสุดขายละคือกลายเป็นว่าอยู่ๆก็เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่น่าเชื่อ
1: มันอาจจะเป็นช่วงใกล้ฟองใกล้ฟองสบู่แตกหรือเปล่าพี
0: ่ไม่นะพี่มองว่ากีฬาอเมริกันเนี่ย
1: มันยังไปได้ต่อนะ
0: มันไปได้เรื่อยๆจริงๆตลาดอเมริกันเนี่ยอย่างบาสเนี่ยมันยังต่อยอดไปได้เยอะแยะเลยนะแล้วมันเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ทำตลาดในประเทศไงบาสเนี่ยมันกลายเป็น global brand มาแล้วเพราะมันมีกีฬาที่ดูง่ายอย่างเฉพาะจีนอย่างเดียวนะไม่ต้องอะไร
1: นะตลาดใหญ
0: ่เคอรี่อ่ะ
1: ฟิลลี่อ
0: ย
1: ่
0: าง
1: เงี้
0: ยใช่ไหมยังรับเงินมหาศาลเนี่ย
1: เคยทอมสันก็รู้สึกจะรองเท้าจีน
0: รองเท้าจีนคือดิเวนเวทจีนคือหลายคนที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ในช่วงปลายๆอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็จะไปอยู่จีน
1: ใช่โอ้สตีเฟนเคอร์รี่นี่ก็ทำให้ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งแล้ว
0: คือปั้นอันเดอร์อาร์เมอร์จนท็อปมาอันเดอร์อาร์เมอร์มันจะไปลงทุนแล้วไม่รู้จนตัวเองเจ๊งเองเคอร์รี่ก็เลยต้องไปอยู่กับจีน
1: ใช
0: ่แต่ว่าอายุเคอร์รี่ก็น้อยมากแล้วเนี่ยอายุงานแต่ว่าก็ต้องไปทำในส่วนอื่นก็อาจจะไปโปรโมทเพราะว่าจะไปทำผลิตภัณฑ์กอล์ฟด้วยซ้ำไปนะแล้วลินหญิงยอมไง
1: อ
0: ๋
1: อใช่เขาตีกอล์ฟ
0: ใช่แล้วลินหญิงอาจจะมองว่าตลาดกอล์ฟของเขามันไม่
1: ม
0: ีใช่ไหมแล้วอยู่เคอรี่มาช่วยทำแบรนด์ตรงนี้ให
1: ้อาจจะมีผลิตอุปกรณ์กอล์ฟมา
0: ใช่มันก็ไม่แน่เพราะเคอรี่บอกว่าจะขอดูแลและก็บริหารในส่วนนี้ด้วยก็เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ภาพรวมๆที่มันเกิดขึ้นในตลาดของ NBA
1: ก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาค่อยมาตอบข้อความทาง SMS แล้วก็ข้อความทางโซเชียลนะตอนนี้21นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวไปพักกันสักครู่เดียวครับ
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไล

0: ส่วนน้องต้นข้าวสุปรียาเนี่ยดังในประเทศทั้งสองคนเริ่มต้นมาจากร้องเปิดหมวกเหมือนกันกวาดรางวัลมากมายเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กเจนซีนะครับก็อย่าลืมนะเช้านี้7โมงเช้านะครับเชียร์น้องกันหน่อยส่วนข้อความถัดมาบอกสวัสดีครับพี่บอลพี่ต้นไทซอนนะครับน้องบอลแมนยูแพ้นอกบ้านแต่ทีมชาติไทยแพ้คาบ้านหนักกว่าแมนยูหวานเจี๊ยบนะครับ
1: เรื่องมันยังไม่แข่งไหม
0: แมนยูเหรอ
1: ไม่ไทยอ
0: ่ะอ๋อไทยเราแพ้เล็กแรกที่บ้านเราไปแล้วแพ้ศูนย์สองแพ้เวียดนาม0-2ส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นเล็ก2ไปเล่นที่เวียดนาม ก็คือเราต้องชนะเกิน2ลูกอ่ะพี่ถึงจะมีโอกาส
1: โอ้นี่แสดงว่ามันไม่มีข่าวจริงเนี่ยหน้าโซเชียลพี่ปกติมันต้อง
0: เหรอผมมันแพ้มันเตะวันที่นี่ไงแมนยูเตะ
1: อ
0: ๋
1: อเพราะนั้น
0: แมนยูเตะก่อนนี่แหละ6โมงกว่า
1: แล้วแมนยูมันเป็นแพ้
0: แพ้0-2
1: โอ้โหข่าวแมนยูนี่มันกบ
0: ใช่ๆๆแล้วก็ทีมไทยเรา
1: พี่เลย
0: เราเตะหลังจากนั้นเนี่ย
1: มันก็เลยไม่มีคนพูดถึงเลยไง
0: เออก็ทีมชาติไทยแล้วก็แพ้ไป0-2ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับก็ติดตามได้ทางสปอร์ตเรดิโอนะก็จะไม่มีรายการเก่าเกมก็จะเป็นช่วงรายงานสดฟุตบอลอาเซียนคัพเนี่ยแหละนะครับรอบชิงเล็ก2ระหว่างไทยกับเวียดนามนะครับข้อความทาง YouTube นะครับคุณปัก NFL นะครับส่งข้อความสวัสดีทักทายเข้ามาตอนนี้มีอะไรเนี่ยลาบูต้าถ่ายอยู่ทางบีอินโอกาชามาแข่ง
1: ไอ้ลาบูต้าก็คือจักรยานทัวร์ออฟสเปนซึ่งมันเป็นเมเจอร์รายการที่3ในวงการจักรยานเนี่ยเมเจอร์แรกคือจิโรดิตาเลียก็แข่งที่อิตาลีแล้วเมเจอร์ที่ใหญ่สุดก็คือตูร์ดฟรอง
0: ซ์ครับ
1: แล้วก็ลาบูต้าก็คือเป็นรายการที่สเปน
0: ทัวร์มันอยู่ทางตอนไหนของสเปนอะไร
1: มันแข่งแล้วแต่ละปี
0: ไม่คือแม้ไอ้ตอนที่ข่าวไอ้ตอนที่เขาบอกว่าข้ามน้ำว่ายน้ำข้ามมาฝั่งสเปนตอนแรก
1: ผม
0: ก
1: ็นึกไม
0: ่ใ
1: ช่เพราะว่ามันเป็นติ่งสเปน
0: เซลตามันเป็นอยู่ทางทวีปแอฟริกาด้วยซ้ำ
1: มันเป็นดินแดนที่เป็นแค่ติ่งเดียวแต่ว่ามันเหมือนกับว่าถ้าคนไปอยู่ตรงนั้นมันจะอยู่ภายใต้ของความเป็นสเปน
0: เออตอนแรกผมก็ตกใจมันว่ายน้ำข้ามได้เลยขนาดนั้นเลยอ๋อไม่ใช่
1: ข้ามทุ่นนิดเดียวเอง
0: มันเป็นเล็กๆเออตอนแรกผมก็ตกใจนะตอนข่าวที่ตอนนั้นที่เป็นข่าวดังเลยนะครับ
1: แต่พอท้ายสุดพอรู้ว่ามันไม่ได้คือมันไปลือในโซเชียล
0: ข่าว
1: เ
0: ล
1: ยชิดนู่นนี่นั่นอะไรไม่รู้พอข่าวลือปุ๊บคนก็เลยกลับบ้านดีกว่า
0: เพราะว่าสเปนก็ไม่ได้ให้สิทธิ์อะไรตามนั้น
1: ใช่แล้วแต่ว่ามันก็ยังอาจจะมีบางคนลักลอบเล็ดลอดไปได
0: ้
1: ก็เลยไม่ตอนนี้เหมือนกับว่าทาง EU อ่ะก็จะกำไอ้เขาเรียกว่าจำกัดไอ้คนที่ได้วีซ่าของสเปนว่าจะไม่สามารถเข้าไปใน EU อะไรเงี้ยได้สะดวกอะไรเงี้ยนะในช่วงนั้น
0: ข้อความถัดมานะครับคุณทวีศักดิ์เวลาไทยประมาณกี่โมงอันนี้น่าจะพูดถึงน้องเน่ๆนะอเมริกันก็ทาเลนต์คือตามเวลาไทยเนี่ยเริ่มถ่ายทอดสดเนี่ย7โมงเช้าแต่การแสดงของน้องเน่ๆหรือน้องแพลวเนี่ยจะเป็นการแสดงคนสุดท้ายนะฮะมันจะมีทั้งหมด11การแสดงของน้องเนี่ยเขาวางไว้คนสุดท้ายเลยก็เชื่อว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก7โมง9โมงเช้าประมาณนั้นแหละเพราะเวลาถ่ายทอดสดเขาเห็นผมเห็นเขาประมาณ3ชั่วโมงนะ
1: คุณส่วนใหญ่เหมือนกันเนี่ยเขาเรื่องการคุมเวล
0: าม
1: ันจะต้องให้เวลามันจะส่วนใหญ่มันจะ strict เพราะว่าทั้งเรื่องสปอนเซอร์ทั้งเรื่องอะไรต่
0: อ
1: มีอะไร
0: คุณกระพงนึ่งมะนาวนะครับแคมวอร์ดควอเตอร์แบ็กของไททันเล่นได้เล่นดีใช้ได้เลยครับพี่ต้นว่าของจริงไหมพาไททันชนะ2เกมติดหรือว่าเป็นเพราะสภาพโดยรวมดีขึ้นเลยผลงานดี
1: อุ่นเครื่องเนี่ยมันวัดอะไรไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับเพราะว่าฝั่งคู่แข่งเขาใช้สำรองเล่นแล้วก็เทนเนสซีเองในฤดูกาลนี้ก็ยังถือว่าโอกาสในการเข้ารอบเพลย์ออฟในสายตาผู้เชี่ยวชาญน้อยมากแต่แคมวอร์ดเนี่ยอย่างน้อยๆขี้หมูขี้หมาคือคุณเป็นนัมเบอร์วันดราฟต์แล้วเกรดตอนที่คุณออกมาจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเกรดดีมากเพราะว่าคุณกวาดรางวัลอะไรต่างๆไว้เยอะแยะแต่ที่เหลือเนี่ยเพราะตอนนี้เทนเนสซีมันก็เปลี่ยนยกกระบี่เลยเอาโค้ชใหม่เข้ามาโค้ชเกมบุกใหม่เข้ามาโค้ชทีมรับใหม่เข้ามาพยายามเซ็นสัญญาตัวผู้เล่นฟรีเอเจนต์เข้ามาเพียบเลย
0: ครับ
1: เพื่อจะทำให้ทีมเนี่ยไม่หมูอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญเขาประมาทไว้แต่ความคาดหมายความคาดหวังเขาก็มองว่าปีนี้ชนะได้สัก 6-7 เกมนี่ก็ถึงว่าหรูละเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่ายากอยู่ที่จะไปคิดว่าแคมบอร์ดจะแบบจี๊ดมากอะไรอย่างเงี้ย
0: คนแบบคนนี้กี่ปี

0: ลยปีที่2
1: อ๋อปีที่แล้วเป็นลุคกี
0: ้ปีแล้วห่วยปีแล้วชนะแค่3นัดเองแล้วก็ยังไม่ได้ถ้าเป็นนัมเบอร์วันดราฟที่เงียบพอสมควรเพราะเทนเนสซีมันก็ไม่ค่อยมีสีสันอยู่พักใหญ่แล้วนะแล้วทีมก็ห่วยมา2ปีแล้วก็ต้องรื้อกันใหม่อีกก็ปีนี้อย่างที่พี่พูดเอาไว้ชนะ 6-7 นัดก็ถือว่าเป็นโบนัสแล้วล่ะ
1: คุณโสพลนะบอกสวัสดีครับ AFL เข้าสู่ไฟนอลแล้วปีนี้เพิ่มรอบไวการ์ดขึ้นมาวันศุกร์ก็เริ่มตั้งแต่ 4:30 นะทีมวางอันดับ8 Western Bulldogs เจอกับ Collingwood ส่วนวันเสาร์เมลเบิร์นจะเจอกับ Carlton ทีมชนะที่อันดับสูงกว่าจะไป Adelaide อันดับต่ำกว่าจะไปเล่นกับ Geelong ใน MCG ในเกมแพ้คัดออกอ๋อใช่ AFL เนี่ย Aussie Rule เนี่ยเขาเปลี่ยนกันอีกคล้ายๆกับ NBA อ่ะพี่เมื่อก่อนมันจะเอาแค่8ทีมเนี่ย
0: มันไม่มีเพลย์อิน
1: อ่าแล้วพอมันมีเพลย์อินก็คืออันดับเพิ่มอันดับก็เหมือนกัน AFL เมื่อก่อนก็ยังมีแค่8ทีมแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาให้1เจอกับ4 5เจอกับ81เจอกับ4ใครแพ้ก็ยังมีโอกาสไปแข่งนัดต่อไปแต่อันนี้เพิ่มมาอีก2ทีมเนี่ยคล้ายกับ NBA เลยพี
0: ่
1: เหมือนเอาเข้ามาไปคล้ายกับเพลย์อินอ่ะไปเจอกันก่อน4ทีมสุดท้ายอ
0: ่
1: ะแล้วค่อยคัดเข้ามาเหลือเป็น8ทีมอะไรประมาณเนี้ยนะฮะเราก็บอกว่าส่วนทีมออสเตรเลียนประกาศไปแล้ว23ตัวนะครับฟรีแมนทัลทีมอันดับ1ติดเยอะสุดนะครับ5คนนะครับส่วนบริสเบนแชมป์เก่าติด3คนนะครับแล้วก็คริกเก็ตนะครับออสเตรเลียชนะบังกลาเทศใน2วันที่แมคคายเสมอ 1-1 น่าผิดหวังนะครับส่วนฮอกกี้ชิงแชมป์โลกรอบรองหญิงนะครับวันพฤหัสเนเธอร์แลนด์จะเจอกับเบลเยียมที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็อีกคู่นึงอาร์เจนตินาเจอกับออสเตรเลียที่เบลเยียมนะครับแล้วก็จะชิงกันวันเสาร์ที่เนเธอร์แลนด์ส่วนฮอกกี้ชายใช่ไหมเนเธอร์แลนด์จะเจอกับสเปนที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็เยอรมนีเจอกับอาร์เจนที่เบลเยียมชิงวันอาทิตย์อ๋อฮอกกี้โลกเขาแข่งพร้อมกันเลยเหรอชายกับหญิงคุณณัฐสรนะครับก็สวัสดีครับพี่ต้นพี่บอล นะครับ
0: นี่แวะไปนึงนิดหน่อย
1: ทาง Facebook นะพี
0: ่ Facebook คุณปฏิญาณคุยมาเป็นโหคุยมาประมาณ30คำถามนะแต่คุยมาตั้งนานเนี่ยเพิ่งจะรู้ว่าแกฟังมาจากแม่เมาะที่ลำปาง
1: อ๋ออยู่เหนือ
0: เออเป็นหนุ่มลำปางลำปางนี่เคยไปเดินเขาแต่พี่ก็งงนะมันมีกระแสไปแล้วไอ้ดอยขุนตาลอะไรเงี้ยพี่ไปเดินหรือพี่ไปเดินเล่นไม่เหมือนยากเลยหรือพี่ไปเดินผิดเส้นไม่รู
1: ้มันลำปางนี่คือ
0: มันจะมีขุนดอยขุนตาลคนชอบไปเดินแล้วเขาจะนั่งรถไฟไปแล้วเขาจะไปเดินตอนนั้นพี่เคยไปเดินรู้สึกมันไม่มีอะไรเหมือนพี่ไปเดินเล่นนะทำไมมันหรือว่าพี่ไปเดินผิดเส้นไม่รู้คือมันจะขึ้นไปสุดแล้วก็เขียนว่านี่คือเหนือสุดของยอดดอยขุนตาลแล้วนะก็ไม่เห็นมีอะไรมันไม่เห็นยากหรืออะไรเลยแต่ว่ามันอาจจะเป็นแฟชั่นมั้งเห็นเขาดังกันอยู่ช่วงนี้แล้วก็คุณเจ็บนี่แซวเรื่องของตีสี่เห็น M Code Connect ล่มว่าพยองเดชมาจัดรายการจบเมื่อวานตอนค่ำอะไรประมาณนี้แล้วก็คุณสกายแมนก็ทักทายมาคุณปริยานบอกเวียดนามจะป้องกันแชมป์อาเซียนได้ไหมครับก็น่าจะได้ปะเล่นในบ้านด้วย
1: ใช่ก็ได้เปรียบเยอะนะครับก็ดูแล้วไทยเราอาจจะได้เปลี่ยนโค้ชเร็วๆนี่พี
0: ่ทัวร์นาเมนต์เขาได้ไปจัดตัวไม่เต็มด้วยไหม
1: ครับใช่ใช่ก็ส่งคล้ายๆ U23 เพราะว่าเขาจะรอที่ฟีฟ่าจะจัดมันก็จะคล้ายๆกันนะทัวร์อาเซียนครับแต่มันจะมีเพิ่มเอเชียใต้ก็จะมีพวกอินเดียไอ้ทีมแถวๆนั้นนะพี
0: ่
1: ก็จะมาแข่งด้วย
0: แล้วก็ยังไปพูดถึงเรื่องลีกจีนทำไมบริษัทแม่ถึงล้มละลายหลายสโมสรเลยก็ตอนนั้นจีนพยายามโปรโมทแล้วมันเป็นเงินที่มันก็คล้ายๆกับตอนนี้ที่อสังหาจีนเนี่ยมีปัญหาแล้วมันไม่ได้มาแบบโปร่งใส
1: ที่ล้มแล้วแบบเป็นข่าวดังที่สุดก็เอเวอร์แกรนด์นี่แหละกวางโจวเอเวอร์แกรนด์ซึ่งบริษัทเนี่ยอย่างพี่ต้นบอกเกี่ยวทำเกี่ยวเรื่องอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ปรากฏว่าล้มทีเนี่ยเพราะว่าเขาสนามใหม่เขาก็จุคนได้เป็นแสนนะพี่ก็ยังสร้างไม่เสร็จ
0: แล้วก็ทำไมฟังสวทผ่านแอปไม่ได้ครับเคยฟังเพลงเก่าก่อนนอนอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะฮะอันนี้ก็คงต้องเป็นฝ่ายเทคนิคที่คนที่เขาดูแลในเรื่องของแอปก็ที่เหลือแกก็จะคุยมาเยอะแยะเลยนะ NBA ครับบาสจะมีการจัดแข่งไหมครับมีครับปีนี้ก็จะมี NBA ครับเช่นเดิม
1: โดย
0: นิกซึ่งเป็นแชมป์เก่ารู้สึกจะหล่นไปลึกพอสมควรเลยนะ
1: นิกนี่เป็นทีมแรกเลยนะที่ได้ทั้งแชมป์ NBA ครับแล้วก็แชมป์ NBA จริง
0: ใช่ก็นี่ตอบในส่วนของคร่าวๆนี่บอกว่ากีฬาขี่ม้าใน AS Play มี

0: ถ่ายทอดสดไหมครับอยากดูมากเลย
1: ขี่ม้า
0: ก็คงขี่ม้าแบบที่มันมีรายการสำคัญของอเมริกาเนี่ยซึ่งปีนึงมันจะมีอยู่ไม่กี่สนามอ่ะก็จริงๆแล้วบ้านมันไม่ได้มั้งพี่มองว่าขี่ม้าถ้าเป็นถ่ายทอดสดจะเป็นคันมันนันเรื่องเนี่ยเพราะว่า
1: อ๋อม้าแข่งเหรอพี
0: ่ม้าออกแล้วอ๋อ
1: โอเคโอเค
0: ม้าออกเดี๋ยวคนไปเล่นกันนะ
1: ไม่แต่ว่าไอ้พวกนี้ถ้าเป็นรายการใหญ่ๆจะมีอย่างที่ตะวันออกกลางที่มันจะมีเงินรางวัลสิ
0: บล้านแต่ว่าไม่พลาดเราไม่เคยมีเลยนะ
1: ไม่เคยถ่ายทอด
0: เพราะไม่รู้ว่ามันติด
1: แต่ผมชอบนะผมก็ชอบดูเวลา
0: ไม่ว่าคนให้ข้อมูลไงม้าตัวไหนจะมาวินมาเพลสเลยเดี๋ยวมันยุ่ง
1: เพราะว่านักกีฬาส่วนใหญ่เป็นเจ้าของม้าเจ้าของคอกม้ากันเยอะมาก
0: มันเป็นเหมือนเป็นงานอดิเรกคือม้าของนิโคลาโยคิชมันก็ไม่เหมือนม้าที่เราดูนะโยคิชมันจะเป็นม้าติด
1: ฮาร์เนส
0: เกวียน
1: อ
0: ะมันจะต้องมีเหมือนกับว่า
1: ล้อล่าม
0: ีล้อล่ามันเป็นวัฒนธรรมพวกยุโรปเก่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ม้าที่เราดูกันเนี่ยไอ้ม้าที่เวลาดูหนังฮ่องกงสมัยเก่านะโอ้โหคนติดม้างอมแงมอ่ะเพราะว่ามันต้องลุ้นม้ากันทุกวีคใช่ไหม
1: ซึ่งอเมริกาเนี่ยเอามันทำเป็นหนังได้ตั้งหลายเรื่อง
0: สัก
1: ท
0: ีเลยพิกเนสเซเกเทียร์อะไรต่าง
1: ๆคือม้าที่แบบบางตัวนี่คือแบบได้แชมป์มาเยอะอะไรพวกนี้นะก็เอามาสร้างเป็นภาพยนตร์
0: พวกม้าพระรองอ่ะพวกโกงตําคือแบบว่าโกงความตายแล้วกวาดแชมป์แกรนด์ชัยแชมป์3รายการใหญ่พิกเนสอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็จะมีเรื่องเล่าแต่ว่าพี่ไม่เคยมันไม่เคยมีการถ่ายทอดสดแข่งม้าอย่างนี้ในบ้านเราเลย
1: เพราะมันผิดกฎหมาย
0: ว่าอาจารย์นะพี่ไม่รู้กฎหมายจริง
1: ๆบ้านเราจริงๆอ่ะตอนนี้ยังเหลือสนามม้าอยู่แค่ที่เดียวก็อยู่ตรงไอ้ตรง
0: ซึ่งก็ไม่เคยมีถ่ายทอดสดเลยนะ
1: ไม่มีแต่ว่าสนามม้าดังเลื้องตอนนี้ก็กลายเป็นส่วนสาธารณะนะครับพูดถึงม้านี่มันมีม้าแข่งชื่อไทยอยู่คนชื่อไทยอยู่ตัวหนึ่งที่ดังมากที่ออสเตรเลียชื่อว่าฟาแลบ
0: ฟาแลบ
1: ใช่ชื่อว่า
0: ฟาทำไมไม่ชื่อฟาลันฟาแลบนี่มันดูไม่ค่อยน่าเกรงขามนะ
1: ม้าตัวนี้ทุกวันนี้ปอดของม้าตัวนี้ยังอยู่ในพิพิธภัณฑ์แต่ว่าไม่มีอะไรเกี่ยวกับไทยเลยนะเพียงแต่ว่าเจ้าคนที่ดูแลม้าเนี่ยตอนนั้นเขาเคยมาเที่ยวไทยหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วเขาไปตั้งชื่อเขาชื
0: ่
1: อ
0: ฟาแลบ
1: ใช่
0: มิน่ามันถึงดูไม่ค่อยน่าเกรงขามฟาแลบ
1: แต่ม้าตัวนี้ดังมากในออสเตรเลียถ้าเกิดใครอยู่ออสเตรเลียจะรู้เลยว่าถ้าไปถามทุกคนเนี่ยม้าที่ดังที่สุดในออสเตรเลียฟาแลบเนี่ยคือม้าที่ดังที่สุดละแต่ว่ามันนานละมันตั้งหลายสิบปีละนะ
0: ครับก็เนี่ยคือคร่าวๆที่คุณปฏิญาณทักทายมาหนุ่มลำปางคุยกันมาทุกวีคเลยขอบคุณมากนะครับ
1: คุณอภิชาตินะครับบอกขอบคุณคุณต้นมากครับตามไปดูริชาร์ดกูดเดลปี2024ที่คุณต้นเอ่ยถึงเสียงดีมากร้องเสียงสูงได้ชัดมากเต็มเสียงเลยเหมือนกับคนตัวเล็กๆของวงแอร์ซัพพลายเลย
0: ใช่เพราะว่าเวลาพี่เล่นโซเชียลเนี่ยแล้วเพลงอันเนี้ยพี่รู้สึกว่าโอ้มันเราเขามาในแบบคาแรคเตอร์พะโลงอ้วนๆแล้วเมียเขาไม่ค่อยสบายเลยประมาณนี้เรื่องราวเขาน่าสนใจไงแล้วก็พอเขาร้องเปรี้ยงขึ้นมา Don't Stop Believing อ่ะโอ้โหคนทั้งห้องส่งอะไรเนี่ย
1: ประวัติเขาด้วยนะพี่แบบมาจากพะโลงเลยนะมันมีสตอรี่แบบทำให้คนรู้สึกว่าเอออยากเชียร
0: ์แล้วมาแบบไม่น่าเชื่อนะอยู่ว่ามา
1: แล้วคนเดินดินขึ้นมาเลย
0: ก็เลยสายสุดได้แชมป์รายการนี้ไป
1: แล้วก็เงินรางวัล1ล้านเหรียญ
0: ก็เปลี่ยนชีวิตเลยนะแล้วอายุเขาเยอะแล้วไง50กว่าซึ่งหลายคนก็ยังบอกโอ้โห50กว่าแล้วเป็นเหมือนเพชรในตมจริงนะไปอยู่ที่ไหนมาตั้งนานแล้วรายการเนี้ยมันตั้งหลายปีไงรายการก็ทาเลนต์อ่ะแล้วอยู่ๆเขาเพิ่งมาอยู่ก็
1: ใช่ป่ะมีมานี่ปีใหญ่28มันคือมันมีมาตั้งหลายปีแต่เขาตัดสินใจเลือกมาปี2024ใช่มั
0: ้ยแล้วเขามาในอายุ55แล้วซึ่งมันก็มหัศจรรย์นะ
1: อาจจะแบบมีคนไป
0: อาจจะไปเชียร์หรืออะไรคือเขาอาจจะแบบไม่ค่อยเหมือนกับว่าบางคนมันต้องมีแรงใจมีแรงกระตุ้นนะบางคนก็อาจจะบอกว่ามีความสุขกับการแค่ได้อยู่แค่ตรงนี
1: ้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาเพราะว่าบางคนเนี่ยพยายามหลายๆปียังไม่เคยเข้าไปถึงรอบเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่เคยไปถึงรอบออดิชั่นในการถ่ายทอดเลยเพราะว่ากว่าจะไปถึงรอบนั้นนะคุณต้องส่งหลายๆอย่างไปให้เขาตรวจสอบหรืออะไรพวกนี้นะอย่างน้องเนเน่ถือว่าโชคดีมากนะที่มีฝรั่งมาเห็นที่ภูเก็ตกว่าจะไปถึง9จุดนั้นได้ก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดา
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ไปตามอะไรเยอะแยะนะพี่ก็เชื่อว่าอย่างริชาร์ดกูดเดลเนี่ยเขาก็คงมีอะไรต่างๆก่อนที่จะเข้ามาบนเวทีนี้ได้เรื่องราวของเขามันก็เลยน่าสนใจ
1: เนี่ยก็ชีวิตเปลี่ยนคล้ายๆกับซูซานบอยอ่ะตอนนั้นเขาก็โอ้โด่งดังมากคุณบีเบงกอลนะครับบอกว่าระบบคัดวอลเลย์บอลโอลิมปิก2028นะครับเจ้าภาพได้เป็น1ที่ก็อย่างที่บอกมันมี12ทีมนะที่จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันรอบสุดท้ายแชมป์ทวีปมีอยู่5ทวีปก็จะรวมเป็น6 แล้วก็จะบวกจาก3อันดับแรกในวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกปีหน้านะครับก็จะรวมเป็น9และที่เหลือเนี่ยอีก3ทีมเนี่ยที่ยังไม่ได้ตั๋วเนี่ยทีมอันดับโลกที่ดีที่สุดก็แปลว่าถ้าต่อให้เรายังไม่ได้แชมป์ทวีปเอเชียก็ยังแต่โหพอเป็นวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกอ่ะพี่จะไปติด3อันดับแรกมันก็ยากมากอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยถ้างั้นโหดมากเลยนะ
1: ใช่เพราะชิงแชมป์โลกตอนที่เราเป็นเจ้าภาพครั้งที่ล่าสุดเนี่ยเราก็เข้าถึงแค่รอบน็อกเอาท์
0: คือยกเว้นว่าไอ้ชาติต่างๆมันอาจจะแบบเหมือนว่าโอ้เราส่งชุด B ไปก็ได้เราได้โอลิมปิกแล้วแล้วชิงแชมป์โลกนี่มันก็ก่อนโอลิมปิกด้วยแต่มันก็ต้องเท่นะเพราะมันวอลเลย์บอลมันคงไม่แบบเจ็บหนักๆแบบขนาดสาหัสจนแข่งโอลิมปิกต่อไม่ได้ไง
1: ชิงแชมป์โลกจะมีทุก2ปีอย่างปีที่แล้วที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันจะมีทั้งหมด32ทีมเอาที่1ที่2เข้ารอบน็อกเอาท์เป็น16ทีมอะไรเงี้ยเราก็ผ่านรอบแค่แบ่งกลุ่มเองนะครับเพราะว่าอันดับโลกดูจากแรงกิ้งเราก็อยู่อันดับ10กว่ามาพยายามเขาเรียกว่าอะไรก็อยู่ระดับเนี้ยนะครับแต่ว่าถ้าจะไปแล้วมันมีอยู่แค่12ทีมที่จะได้ไปอ่ะพี
0: ่
1: แล้วเอชโคต้าเอเชียจริงๆอ่ะจีนกับญี่ปุ่นนี่ก็ยืนพื้นอยู่ละอันดับโลกเขาก็สูงกว่าเรานะครับ
0: นี่สุซานบอยนี่ปรากฏว่าเคยเป็นสโตกนะ
1: เมื่อปี2020
0: ปี2022พูดไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้ใช้เวลาในการกายภาพบำบัดแล้วก็พักฟื้นตัวเอง3ปีกว่าจะกลับมาพูดได้ร้องเพลงได
1: ้แต่ตอนนี้ก็คือกลับมาปกติ
0: ใช่อายุเธอ60กว่าแล้วเนี่ย
1: รู้สึกว่าตอนที่เธอแสดงเนี่ยเคยไปเพราะโอเปร่าเนี่ยจะมีคนดังๆคนอิตาเลียนอ่ะผมจำชื่อเขาไม่ได้แล้วก็จะมีอยู่ 3-4 คนที่เป็นเทพอ่ะก็เคยเวลาไปทัวร์ก็จะไปแสดงแจมกับคนพวกนี้ด้วยนะถือว่าก้าวไปถึงระดับสูงสุดแล้วของวงการโอเปร่านะคุณบีนะบอกแก้นิดนึงทีมอันดับโลกที่ดีสุดที่ยังไม่ได้ตั๋วอีก3ทีมอ๋ออันนี้ที่บอกไปแล้วนะก็12ทีม
0: อ๋อก็ถ้าอันดับโลกที่ดีที่สุดที่ยังไม่ได้ตั๋วก็ไม่แน่ดิมันอาจจะไม่ต้องเป็น1 2 3ไง
1: มันจะมี9ทีมที่ได้ไปก่อนอะไร
0: จากใช่เพราะนั้นเหลี่ยมนี้มีนะถือว่าม
1: ันเป็นไม่ได้พี่เพราะว่ามันมี9ทีมอ่ะของเราอันดับโลก
0: เพราะถ้าสมมุติได้โอลิมปิกไปแล้วมันก็ไม่มีสิทธิ์มาซ้ำเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องติด9อันดับแรกไง
1: แต่ว่าอันดับโลกเรายังไงมันยังมีทีมอื่นอีกเยอะพี
0: ่ไม่หมายถึงในทัวร์นาเมนต์นี้ดิ
1: หมายถึงอะไร
0: สมมุติว่าเราไปแข่งทัวร์นาเมนต์นี้เราได้สักอันดับ12ไง
1: ไม่ใช่ไม่หมายถึงว่าโคต้าเนี่ยเจ้าภาพได้ไปหนึ่งใช่ไหมแชมป์ทวีปได้ไปห้า
0: โน่หมายถึงไอ้รายการชิงแชมป์โลก
1: ชิงแชมป์โลกเอาแค่3ทีม
0: 3ทีมแต่ว่าไอ้คนที่ได้ชาติที่มาได้โอลิมปิกไปแล้วเนี่ยมันได้อันดับเท่าไหร่สมมุติว่าต้องเชียร์ให้มันได้9อันดับแรกไปเหมือนเดิมถูกว่ามันก็เราก็ไม่จำเป็นต้องไปอยู่
1: 9ไอ้9ทีมไม่ได้ไปเป็นทีมที่ติด
0: โอลิมปิกไปแล้วติดตัวไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: เราจะไปลุ้นอันดับที่ดีที่สุด
0: 12ได้ไง
1: ซึ่งอันดับโลกเราก็ยังไม่ถึงอยู่ดีพี่ของเราเกือบ20อ่ะบางทีก็หล่นลงมา20กว่าม
0: ันไม่เกี่ยวอันดับโลกอันนี้มันเอาอันดับทัวร์นาเมนต์นี้ไง
1: ไม่เอาอันดับโลกที่ดีที่สุดอีก3ทีมที่ยังไม่ได้ไป
0: อ๋อคิดว่าเอาเฉพาะทัวร์นาเมนต์นี
1: ้เอาอันดับโลกที่ดีที่สุดที่ยังไม่ได้ไปอีก3ทีมซึ่งมันก็บางทีมันพวกเนเธอร์แลนด์พวกบัลแกเรียอะไรอย่างเงี้ยที่อันดับโลกก็ดูดีกว่า
0: อ๋อคิดว่าเอาทัวร์นาเมนต์เดียววัดรู้ผลนี่เรามีลุ้นดิไม่ว่า12อันดับแรกเนี่ย
1: อันดับโลกเขาเอาทีมที่ดีสุดอีก3ที
0: ม
1: ที่ยังไม่ได้ไปถามว่าคืนนี้ลีดไหวไหมครับเจอเจ้าป่านะครับก็
0: เจ้าบ้านชนะเกือบหมดเลยมั้ย
1: เดี๋ยวนะคาราบาวคัพเหรอใช่ไหมเดี๋ยวดู
0: มีฟูลแลมเนี่ยแหละ
1: อ๋อใช่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์กับลีดเป็นถ้วยคาราบาวคัพรอบ2นะฟอร์เรสต์ก็เดี๋ยวจะเจอกับลิเวอร์พูลในเกมพรีเมียร์ลีกนะถ้าผมจำไม่ผิดอะโปรแกรมนัดถัดไปนะใช่ไหมลิเวอร์พูลหลังจากเสมอ
0: ส่วนใหญ่รอบนี้มันส่งทีมมันส่งเด็กเล่นมั่งรอบแรกๆอ่ะคาราบาว
1: รอบ2แล้วอย่างนี้รอบ2
0: ก็รอบ2เองไง
1: ใช่ใช่
0: แต่ว่าสำหรับสโมสรเล็กๆอ่ะบางทีมันก็เอาอ
1: ่ะใช่เพราะว่าฟอร์เรสต์กับลีดยังไงมันก็เตะกันเต็มที่อยู่แล้วแหละนะครับโอ้แต่พูดถึงลิเวอร์พูลนิดนึงแล้วพี่ได้ดูใช่ไหมวันที่
0: โกงความตายอ่ะโอ้แล้วแม่งโดน2ลูกนะ
1: โดนโต้กับเขาเตะได้แล้วคือความเร็วอ่ะ
0: กลายเป็นลิเวอร์พูลในยุคเก่าอ่ะถือว่าอายุสมัยที่รุ่งเรืองที่โมอ่ะคือบางอยู่แล้วเปี้ยงแล้วโมควบยิงอันนี้ไปโดนเหมือนกันเลยอ่ะ
1: ยิงเลนก้ามันวิ่งแฟงแบบหน้าตาเฉยมากเลยลูกนั้น
0: โอ้โหบางล้อไอโลแม่งหลังไม่ไหวเลย
1: คือถ้าหลังมันช้าขนาดเนี้ยนะผมว่าวิงแบ็คนี่ต้องช่วยมากกว่านี้เพราะไอวิงแบ็คมันยังค่อนข้างเร็วนะทั้งเคอร์เคสแล้วก็ไอฟิมปงอ่ะผมว่ามันเร็วแหละทั้งคู่แต่เวลามันเคาน์เตอร์แท็กมาไอวิงแบ็คมันขึ้นไปหมดไงพี่มันเหลือแค่คู่เซนเตอร์
0: ถือว่า ็นหนึ่งแต้มที่ทรงเกมไม่ขี้เละ
1: แต่คนก็เถียงกันอยู่ไงจุดโทษไหมจุดโทษหรือ
0: โอ้โหดักเข้าไปอย่างนั้นไม่จุดโทษไงวะดูบอลเป็นเมา
1: โอ้ยก็เถียงกันเลยจุดโทษไหมเนี่ย
0: โอ้โหแทงเข่า

0: าขนาดนั้นน่ะคือต้องบอกว่ามันหูตาแหกเองไงคือมันทดเวลาเจ็บแล้วทำอะไรไม่ถูกไงมันก็เอาแทงเข่าเข้าไปขนาดนั้นน่ะคือจังหวะนั้นน่ะถ้าไม่เสียบนะพี่ว่าไม่ได้ประตูหรอก
1: คือก็เถียงมันไม่เจตนาอะไร
0: โอ้ยไม่เกี่ยวเจตนาไม่เจตนายังมีพูดอย่างงี้อีกเหรอมันไม่ใช่ไงจะไปบอกอุเสียบข้อเท้าแล้วไม่เจตนาโอ้โหนี่เตะเข้าไปจนเสียเหลี่ยมขนาดนั้นน่ะ
1: แต่กักโปนี่ผมก็เห็นก็ยังมุ่งมั่นอยู่นะแต่คือตั้งใจยิงอย่างเดียวอ่ะโคดี้กักโปอ่ะแต่ว่าลูกเกม
0: ลูกยิงโทษนั้นโคตรบีบเลยนะ
1: คือทาง
0: ไอ้สวอสไล
1: ยิงแต่ยิงเต็มข
0: ้
1: อ
0: โอ้แล้วยิงโด่งด้วยไง
1: สวยใต้ขา
0: เออโหเขาหน้ากลัวเลยอ่ะแล้วแบบคือถ้ายิงไม่เข้าก็จบเลยแพ้เลย
1: คือพอเปลี่ยนยุคจากโมซาร่าเป็นสวอสไลแต่ผมรู้สึกว่าสวอสไลยิงผมมั่นใจกว่าโมนะความรู้สึกผมนะ
0: คือโมมันจะเอาทางเอาชัวร์แต่สวอสไลนี่แบบ
1: หนักเต็มเดียวเลย
0: เต็มปีเนี่ยเต็มดอกกันจะ
1: ไปเซฟถ้าตรงกรอบก็เซฟยาก
0: เออคือแบบต่อให้มันพุ่งถูกอ่ะยังเซฟไม่ได้เลยอ่ะ
1: ปัญหาลิเวอร์พูลตอนนี้ก็คือยังไม่ปิดตลาดนะมันปิดเดือนอาทิตย์หน้าใช่ไหมสิ้นเดือนก็เห็นเจรจาเปเช่มาหลายรอบแล้วเขายังปฏิเสธอยู่นะทั้งบาโคล่าทั้งอะไรอีกคนนึงอ่ะอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วปีทั้งสองคนเลยอ่ะแต่ว่าผมว่าจริงๆอ่ะเซนเตอร์หาตัวเร็วๆสักตัวนึงมาช่วยหน่อยก็ดี
0: คือมันมาจนถึงตอนนี้แล้วไงคือมันเห็นมาตั้งแต่แรกแล้วปัญหามันอยู่เกิดขึ้นเพราะอะไรแต่มันยังทำไม่ได้ไง
1: เจอเคาน์เตอร์แท็ก2ทีไป2ประตูเลยโอ้โห
0: แล้วก็ใน SMS มีขอประวัติกรีกฟรีกับโจ๊กเกอร์ย่อๆหน่อยครับคุณแนนอาร์ตก็คร่าวๆคือ2คนเนี่ยอายุจริงๆแล้วก็ไล่ๆกันนะคือยันนิสเนี่ยมันไปเกิดปลายปี94ส่วนโยคิชเนี่ยเกิดต้นปี95ห่างกันไม่กี่เดือนการดราฟต์มันห่างกันปีนึงคือถ้าเป็นอายุใน NBA เนี่ยยันนิสเข้ามาสูงกว่าอันดับที่15แต่ยานิสยังแซวตัวเองไงนะบอกว่าถ้าเป็นผมนะผมก็ไม่ดับตัวเองอันดับ15หรอกคือก็ยังคิดว่าตัวเองเป็นเด็กที่แบบกระจอกมาก
1: หมายถึงตัวโยคิชอะไร
0: ไอ้
1: ยานิส
0: ก็ย
1: านิสตอนที่บัคดับมาอันดับ
0: 15ถือว่าต่ำนะ
1: แล้
0: วก็ปั้นตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ส่วนโยคิชเนี่ยตอนที่ดราฟต์เนี่ยทีวียังตัดโฆษณาอยู่เลย
1: เป็นรอบไหนพี่ของโย
0: คิชรอบ2อันดับ41เลยคือมันรอบที่แบบแทบไม่มีคนสนใจแล้วโจ๊กเกอร์เองเนี่ยพี่ไปเห็นโจ๊กเกอร์ในปีแรกนะตอนนั้นพี่ไปทำออสตาพี่ยังคิดว่าไอเด็กนี่แม่งไม่รู้สี่รู้แปดนะมันไปชอบไปเล่นไปมั่วมันไปจับหัวคนนู้นคนนี้ไปเล่นแล้วแทบไม่มีคนสัมภาษณ์โจ๊กเกอร์นะมีเฉพาะนักข่าวจากรู้สึกจะเป็นของบ้านตัวเองอะของเซิร์ฟแบบไปนั่งคุยด้วยคนเดียวอะแต่พี่มองว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นคนที่แบบตลกสนุกสนานมันตั้งแต่เป็นเด็กนะเป็นแบบผ่อนคลายเพราะตอนนั้นน่ะโจ๊กเกอร์ติดตั้งแต่ในตอนเป็นไอชุดออสตาเด็กไงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทีมก็เลือกโจ๊กเกอร์เพื่อจะเป็นตัวหลักตอนนั้นเทรดไอเซนเตอร์อีกคนหนึ่งไปแล้วก็ให้โจ๊กเกอร์ขึ้นมาโจ๊กเกอร์ก็ถือว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยขึ้นมาเร็วกว่าทางยันนิสยันนิสเนี่ยใช้เวลาในการปั้นตัวเองขึ้นมาแล้วก็พยายามแก้เกมตัวเองคือยันนิสจะคล้ายๆกับเวสบุกตรงนี้ใช้ความเร็วแต่ว่ายานิสมันตัวยาวกว่าแล้วอะไรต่างๆก็เลยยังได้เปรียบอยู่แต่ก็พยายามติดอาวุธนะคือยานิสเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีจุดอ่อนแหละยิง3ไม่ค่อยดี
1: ก็ยานิสนี่ได้แชมป์ NBA ก่อนนะ
0: ใช่แล้วก็โจ๊กเกอร์ก็มาได้แชมป์ก็ทั้งคู่ก็เป็นแชมป์ด้วยกันไลค์ท่านหนึ่งก็ขอบคุณที่ชมมานะครับในเรื่องการที่คุยในรายการกีฬาและมีความรู้สาระแน่นๆเลย
1: อ๋อคุณจืดเองนะครับขอบคุณนะครับอีกข้อความนึงนะครับก็สังคมของคนอเมริกันเป็นสังคมชื่นชมฮีโร่ได้ดูคู่พี่น้องวิลเลียมแข่งหญิงคู่ที่ซินซินนาติคนแน่นและสเตเดียมโอเวชั่นกันทั้งสนามเลยนะครับทำให้วีนัสได้ไวการ์ส US Open ต่ออีกปลายเดือนนี้อ๋อก็เทนนิสเหลืออีก1แกรนด์สแลมนะ US Open อ๋อจะกลับมาแข่งใช่ไหมประเภทหญิงเดียวเหรอผมก็ไม่แน่
0: ก็เห็นไปแข่งประเภทคู่ผสมไปแข่งคู่อะไรไปหมด
1: แล้ว
0: ใ
1: ช่ส่วนใหญ่เพราะว่าอายุเยอะแล้วไงพี่แข่งเดียวมันไม่น่าจะรอด
0: กลับมาตีเทนนิสได้ก็ต้องถือว่าเหมือนก็เอาตำนานตัวเองมาแบบไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรจะได้เลยนะ
1: แต่วินัสเขาเลิกเร็วไงพ
0: ี่แต่ว่าสภาพตอนนี้แล้วไงไม่ได้แล้วล่ะคือผ่านรอบแรกก็โอเคแล้วใช่ไหมกัน
1: อันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ตามนะเทนนิสหญิงในช่วงหลังๆ
0: เพราะว่าอายุของวินัสวิลเลียมกับเซเรน่าคือเซเรน่าเนี่ยคือตำนาน
1: ใช่เซเรน่าเนี่ยจะเก่งกว่าคนน้อง
0: โอ้ยแต่งเก่งกว่าเยอะ
1: คนน้องนี่จะเก่ง
0: ตอนที่ขึ้นมาแรกๆเนี่ยสูสีกันแต่พอเล่นไปสักพักนึงเซรีน่านี่สุดยอดวีนัสนี่46แล้วอ่ะ
1: 46แล้ว
0: เออแก่มากแล้ว

0: 99
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอในเฟิร์มลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
7: ายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
10: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99

0: มาแล้วนะครับเอเจนไลน์นะครับก่อติดเอเชียนเกมอยู่กับน้องนนท์รัศน้องนนท์รัศมี
1: ถูกต้องครับ
0: พี่มนตรากรลืมขออภัยแล้วผมเฉียงสับสักวันนวจิตนะครับ
1: ครับผม
0: เอ๊ะทำไมเปิดเพลง Beyond the Sky ครั้งหนึ่งน้องนนท์
1: สองวันแล้ว
0: ทำไมฮะ
1: เปิดให้คุณผู้ฟังได้ชิน
0: ครับ
1: เดี๋ยวอีก25วันที่เอเชียนเกมจะเริ่มเนี่ยเดี๋ยวเพลงนี้มาแน่นอน
0: เฮ้ยแต่พอฟังน่าจะพี่น่าจะฟังเป็นครั้งที่2เอ้ยมันนะใช้ได้นะออกแนวล็อกล็อกนี่
1: ใช่แล้ว
0: ออกแนวล็อกนะฮะ
1: ใช่
0: ค
1: ุ
0: ณโจคุณแจเนี่ยล็อกโหแน่นหนาเลยเก
1: ิน เมื่อวานเล่นไปแล้ว
0: ขโจรขโมยเนี่ยเข้าไม่ได้เลยล่ะ
1: คนละล็อกไม่ใช่ล็อกกุญแจล็อก
0: โจรอันนี้ล็อกล็อก
1: อันนี้วงล็อกแนวล็อก
0: วงอะไรนะ
1: วงบอยแบนด
0: ์ INI นะสักอย่างใช่ไหม
1: INI
0: อ๋อ
1: ศิลปินบอยแบนด์สัญชาติญี่ปุ่นครับ
0: ครับ
1: Beyond the Sky
0: เฮ้ยนะครับ
1: จำได้อยู่คำเด
0: ีย
1: ว
0: Beyond the Sky ก็คือสูงยิ่งกว่าฟ้าอย่างนี้เหรอ ประมาณนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ฟ้าไปเลย
0: ครับผมสูงเสียดฟ้าก็ยังรักเธอ
1: ใช่ด่
0: าไม่ใช่หรอ
1: ไม่ใช่แล
0: ้วอ๋อไม่ใช่นะอันนั้นรถไฟฟ้ามหาเธอนะ
1: ใช่คร
0: ับก็พยายามบริ้วในการนะครับเพลงทางการนะของการแข่งเอเชียนเกมเนี่ยครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิและนาโกย่านะครับก็ฟังครับ

0: มีอารมณ์กันไปนะครับหรือว่าค่อยๆปลุกอารมณ์ของคุณฝากผู้ชม
1: ใช่
0: เพราะว่าจะว่าไปชิคเกมเหลือกี่วันนะโน่นนะ
1: 25วันนั้น
0: 25วันเท่านั้นนะแล้ววันนี้นะครับเราก็มีนักกีฬาที่จะไปแข่งขันเอเชียนเกมก็คือทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามในแมตช์ที่3นะ
1: ครับ
0: รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของกลุ่ม B เจอกับคาซัคสถานจบไปเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาครับโอ้โหเสียเซตแล้วยังไงไปเสียเซตในเซตที่3เนาะนะครับเราก็อันนี้คือการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบแบ่งกลุ่ม B นัดสุดท้ายที่เมืองเทียนจินนะสาธารณรัฐประชาชนจีนนะทีมลูกยางสาวไทยของเรานะครับที่ชนะมา2แมตช์แรกนะครับก็ชนะทีมชาติอินโดนีเซียมาชนะทีมชาติออสเตรเลียมาแล้วก็วันนี้นัดส่งท้ายนะครับเจอคาซัคสถานก็เซตแรกเราชนะ25-22เซต2เราชนะ25-16แต่ว่าเซต3เราแพ้23-25นนท์แล้วก็เซตตัดสินไม่ใช่เซตตัดสินเซตที่4แล้วกันเราก็ชนะไป25-11นะครับก็เข้ารอบในฐานะแชมป์ของกลุ่ม Bได้สำเร็จครับ
1: โอ้เสียไปเซตหนึ่งนะ
0: เสียเซตหนึ่งไงโอ้โหเราอุตส่าห์นึกว่าจะผลงานยอดเยี่ยมมานานนะครับก็อ้าวไม่เป็นไรนะครับรอบ8สุดท้ายแล้วก็เข้าเป็นในฐานะของแชมป์กลุ่มเรียบร้อยนะครับรอบ8ทีมเนี่ยเยาวลุกเจอใครนน
1: ครับ
0: ก็จะตี27หรือ28สิงหาคมนี้ครับติดตามทางโมโนเขานะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: วันนี้แข่งเร็วเลยนะบางคนนี่ลืมไปเลย
0: ลืมไม่ใช
1: ่โอ้แข่งแต่9โมง
0: 9โมงคือ10โมงบ้านที่ประเทศจีนนะนะครับก็โอ้แต่เสียดายที่เสียเซต3ไงนนถ้าว่ามันชนะรวดทั้ง3แมตช์นะโอ้โหแล้วชนะรวด3แมตช์แต่ว่าไม่เสียเซตนี่มันจะสวยงามกว่านี้นนว่ามั้ย
1: ใช่
0: จะไม่เสียเซตไงโอ้โหเสียดายไม่ก่อนเนาะก็แบบนี้เราได้แต้มจากการทำเกมโบนิ62แต้มคาซัคสถาน44แต้มแต่บล็อกของคาซัคสถานเนี่ย10แต้มนนเราได้แต้มจากบล็อกแค่8เองนะเสริมเราได้แต้มจากการเสริมใน6นะครับคาซัคสถาน3คู่แข่งเสียแต้มให้เนี่ย22แต้มเลยนะ
1: ครับ
0: ส่วนเราก็เสียแต้มเยอะนะนนเสียให้คาซัคสถานนะครับ17แต้ม
1: ครับ
0: โอ้โหก็คนที่ทำแต้มได้สูงสุดของเราคือศศิภพรจากเทพวิสูตรนะ
1: ครับ
0: 20แต้มนน
1: ท
0: ์เบสคอร์เลอร์เลยก็คือทำคะแนนได้สูงสุดนะแล้วก็อันดับ2โอ้ยไม่ได้อันดับ2คือแต้มเท่ากันเลยนะ20แต้มเท่ากันก็คือพิมพิยาโกกรำครับอันนี้ก็20แต้มเท่ากันตอนนี้ขาดไม่ได้นะจระเอศศิภพรจากเทพวิสูตรนะน้องออมสินไง
1: ครับ
0: ขาดเธอขาดใจเหมือนกันนะนะครับอ้าวก็ลุ้นกันนะ
1: ผมมีบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจออกมาแล้วนะฮะ
0: เป็นยังไง
1: ยังโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรนะฮะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าชื่นชมระบบทีมที่เริ่มไหลลื่น
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เข้าขากันได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะส่วนเซตที่3ที่เราเสียไปเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: โค้ชออสบอกว่าไม่มันเสียสมาธิไปบ้างนิดนึงแต่ว่าภาพรวมพอใจ
0: ครับ
1: ที่ผู้เล่นสามารถกดดันคู่แข่งแล้วก็กลับมาปิดเกมได้อย่างเด็ดขาดในเซตสุดท้ายเราเซตสุดท้ายเราชนะไปขาดเลยนะ
0: ครับ
1: 25-11คือเซตที่3นี่เราแพ้ไปนิดเดียว23-25พอเซตที่4นี่เรามาแบบดุดันเลย
0: ดุดันเลยบอกไม่ยอมแล้ว
1: จริงเลยไม่ปล่อยนะ
0: ครับ
1: ก็ปิดเกมได้อย่างเด็ดขาดนะเซตสุดท้ายเซตสุดท้ายเก็บ9แต้มเต็
0: ม
1: คว้าแชมป์กลุ่มส่วนน้องออมสิน
0: ครับเป็นงานออมสินว่าไง
1: น้องออมสินท็อปสกอเลอร
0: ์ครับ
1: ในแมตช์นี้ก็บอกว่าไม่ได้กังวลว่าคู่แข่งรอบต่อไปจะเป็นใครนะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการโฟกัสที่ฟอร์มการเล่นแล้วก็ระบบการเล่นของทีมไทยอย่างเดียวแล้วก็มีความมั่นใจเต็มร้
0: อ
1: ยในการเจอกับทุกทีม
0: ครับโอกาสเราไปเจอใครบ้างครับเพราะว่าตามโปรแกรมยังแข่งไม่จบอ่ะเนาะเดี๋ยวในกลุ่ม A วันนี้อิหร่านเจออิรักด้วยตอน 13:00 น.ครับแล้วก็ 17:30 น.นะครับน่าสนใจญี่ปุ่นเจอเวียดนามอันนี้เป็นการแข่งในกลุ่ม C นะ
1: ใช่ครับ
0: ก
1: ็เงื่อนไขการประกบคู่เนี่ยทีมชาติไทยในฐานะแชมป์กลุ่ม B ชนะ3นัดรวดเก็บไป9แต้มเต็มส่วนทีมอื่นๆยักษ์

0: ใหญ่อย่างเจ้าภาพจีนญี่ปุ่นก็การันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วเช่นเดียวกันนะครับรอบทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยจะนำทีมอันดับ 1-3 ที่ผลงานดีที่สุดจากรอบแรกไปค่อยเจอกับทีมอันดับ 6-8 เพื่อไปแข่งขันแบบรอบน็อกเอาท์แพ้คัดออกต่อไป
1: ก็รอบ8ทีมเนี่ยอันดับ1เจออันดับ8
0: ใช่
1: 4เจอ5นะฮะซึ่งสายนี้จะค่อยเจอกันในรอบรองนะส่วนอันดับ2เจออันดับ7และอันดับ3เจออันดับ6ซึ่งณเวลานี้เราอันดับ2นะนน
0: ครับ
1: แต่ถ้าว่าอันดับ2โอ้อันดับ2เราก็มันมีสิทธิ์จะค่อยไปเจอกับอันดับ3นะนนนะก็คือญี่ปุ่นพี่ว่ามีสิทธิ์เลย
0: ญี่ปุ่นเดี๋ยวจะเล่นเจอกับเวียดนามก็ไม่น่าพลาดน่าจะชนะได
1: ้ครับ
0: ถ้าเขาชนะเวียดนามแบบไม่เสียเซตเลยเขาก็จะแซงเรา
1: เป็นอันดับ2
0: เป็นอันดับ2นะ
1: ใช่
0: เราก็จะไปอยู่ที่3
1: ที่3ก็ถ้าที่3
0: 3เจอที่6
1: 3ไปเจอ6
0: เออ
1: เหมือนเขาจะจัดระดับเนาะ1ถึง8นะครับทีมที่จะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะก็คืออย่างที่เรียนไปนะสายบน1เจอ8 4เจอ5ซึ่งใครได้อันดับ1ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นจีนเพราะในกลุ่มของจีนเนี่ยคือไม่ได้หนักมากนะนน
0: ใช่ไ
1: ชนีสไทเปอิหร่านอิรักอย่างเงี้ยจีนก็ชนะอิรัก 3-0 แล้วก็ล่าสุดชนะอิหร่านไงเมื่อวานนี้ชนะไป 3-0 ชนการเดียวนัดส่งท้ายเนี่ยจะเจอกับไชนีสไทเปครับซึ่งไชนีสไทเปนี่ก็แพ้อิหร่าน 1-3 นะ
0: ใช่
1: และจีนก็ชนะอิหร่าน 3-0 เลยก็ดูแล้วจีนน่าจะชนะไชนีสไทเปได้ 3-0 ถ้าแบบนี้ก็จะทำให้จีนเป็นอันดับ1ของแรงกิ้งนะอันดับ1ของทุกทีมเลยอ่ะก็สบายเลย1เจอ8
0: ใช่
1: แล้วไป4เจอ5โอ้โหสบายแล้วนนแต่2กับ3นี่สิเราไปสิทธิ์ไปไขว้กับญี่ปุ่นนะ
0: มันต้องดูว่าเดี๋ยวญี่ปุ่นเขาจะมีหลุดเสียเซตให้กับเวียดนามไหม
1: อ
0: ะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราคิดว่าญี่ปุ่นน่าจะชนะ3เซตรวดเราก็จะจบที่3 3ก็ไปเจอ6แต่ก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอบรองก็ต้องเจอไม่ญี่ปุ่นก็
1: จีนนะ
0: จีนนะยังไงก็ต้องเจอสักทีมนึงอ่ะ
1: ต้องเจอนะ
0: ก็มีบทสัมภาษณ์ของน้องบีมพิมพ์พิชยากกรำด้วยนะ
1: ครับเป็นยัง
0: ไงก็บอกว่าตอนนี้เริ่มเครื่องเริ่มจูนกันติดแล้วเล่นกันมาหลายแมตช์แล้วตอนนี้เริ่มเข้าขากันแล้วความเข้าใจกันสูงมากขึ้นแล้วแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะเน้นไปที่โฟกัสทีละแมตช์เพราะว่าถ้ามองไปไกลกะว่าเราต้องเอาตั๋วโอลิมปิกอย่างเดียวต้องแชมป์อย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบเครียด
1: ครับ
0: ขอมองไปทีละแมตช์ดีกว่า
1: ดีมาก
0: ก็ส่วนทั้งฝั่งคาซัคเขาก็ยอมรับว่าไทยนี่หลากหลายในเกมรุกนะแล้วก็มีเกมรับที่เหนียวแน่นตามมาตรฐานแชมป์เก่าเลย
1: ครับ
0: พยายามจะใช้รูปร่างที่ได้เปรียบในการบล็อกแล้วก็ดึงเซตที่3มาได้แต่ว่าสุดท้ายก็ต้านทานความรวดเร็วของไทยในเซตที่4ไม่ไหว
1: ครับก็ลุ้นกันนะครับวันนี้จีนพรุ่งนี้จีนนะจีนจะเจอกับไชนีสไทเป 18.30 ส่วนญี่ปุ่นเจอเวียดนามวันนี้ 17.30 ซึ่งเวียดนามเขาก็หวังที่จะไปรอบลึกๆเหมือนกันนะเพราะว่าเวียดนามเนี่ยอยู่ในกลุ่ม4ไงนะครับนัดแรกนะครับเวียดนามแพ้เกาหลีใต้เป็น 1-3 แล้วก็นัด2ชนะฮ่องกงไป 3-0 ดังนั้นแมตช์นี้นะครับเวียดนามอย่างน้อยต้องมีแต้มนะ2-3ก็ยังได้นะครับหรือพยายามชนะญี่ปุ่นให้ได้เพราะว่าเกาหลีใต้ดูแล้วก็ไม่น่าพลาดน่าจะชนะฮ่องกงได้นะเพราะเกาหลีใต้ไปแพ้เวียดนามเอ้ยขออภัยเกาหลีใต้เนี่ยไปแพ้ญี่ปุ่น 0-3 ไงแล้วก็เวียดนามไปแพ้เกาหลีใต้ 1-3
0: ใช่ครับ
1: เสียหายนะเวียดนามนะ
0: ก็วันนี้นี่ถือว่าน้องบีมพิมพิชยากับน้องอมสินสศิภาภรณ์นี่ท็อปฟอร์มพร้อมกันเลยนะ
1: ใช่เท่าไหร่นะ
0: 20แต้ม
1: 20แต้มเท่ากัน
0: เท่ากันเลย
1: ก
0: ็ครึ่งหนึ่งของคะแนนจากการบุกทั้งหมดในทีมเลย2คนนะครับ
1: เพราะว่าได้แต้มเท่าไหร่90กว่าแต้มอ่ะเราได้ทั้งหมดเท่าไหร่แต้มทั้งหมดนะ98แต้ม98แต้มแบ่งเป็นของสศิภพรนะแล้วก็พิมพิชยากกรำคนละ20ละ40ก็เท่าไหร่96เกือบครึ่ง98แต้มก็เกือบครึ่งเลยนะจากทั้งหมดที่ทีมทำได้นะฮะวันนี้ก็ยอดเยี่ยมนะส่วนเราไปก็มีน้องบุ๋มบิ่มนะชชอนโมกศรีวันนี้ก็8แต้ม
0: ครับ
1: นะครับมีบล็อก1แล้วก็ทำแต้มจากการบุกอีก7นะเราลงมาก็ แก้กระยานะ

0: ครับกมลทราไง
1: ครับ
0: นะครับก็อันนี้ก็วันนี้ได้ลงสนามกดไป7แต้มนะลงระบายก็เป็นพรพันเกิดป่าอู้พรพันเกิดป่า6แต้มเลยนะบุก2แล้วก็บล็อกอีก2แล้วก็เสิร์ฟอีก2แต้มนะนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็จบไปนะทีมลุยางสาแท้ของเรานะครับ
1: ตอนนี้พอดูจากฟอร์มการเล่นมาถึงวันนี้เนี่ยผมดูจากสื่อต่างประเทศเขาก็ยังยกให้จีนนะเป็นเต็ง
0: ที่จะได้ตั๋วไปโอลิมปิกใช่ไห
1: ม
0: เ
1: ขาบอกโอกาสเป็นแชมป์นี่ประมาณ 44% นะ
0: ครับ
1: เกือบครึ่งนะญี่ปุ่นเต็ง2 25%
0: ครับ
1: นะครับเขาบอกว่าจีนเนี่ยฟอร์มดุดันนะในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็แน่นอนได้เปรียบในฐานะเจ้าภาพ
0: ครับ
1: ตรงนี้มันสำคัญเลยนะครับก็ทัวร์นาเมนต์นี้จีนจุดเด่นคือเกมบล็อกนะและแน่นอนผู้เล่นก็รูปร่างสูงใหญ่ด้วยถือว่าได้เปรียบญี่ปุ่นและไทย
0: ขนาดไม่มีเหรียญหญิงเนี่ยตัวตกสำคัญของเขาอะ
1: ส่วนญี่ปุ่นโอกาสได้แชมป์ 25% เป็นเต็ง2เขาบอกว่าทีมเวิร์กดีนะชุดนี
0: ้ครับ
1: นะฮะเล่นกันรวดเร็วเกมรับก็เหนียวแน่นเหมือนเดิมซึ่งเป็นจุดแข็งของญี่ปุ่นเขาอยู่แล้วนะลูกเหนียวนะก็
0: ญี่ปุ่นเหนียวอยู่แล้วสไตล์เขาเหนียว
1: ใช่แล้วก็ดูแล้วตั้งแต่เล่นมานี่ค่อนข้างแน่นอนพลาดเองค่อนข้างน้อยแต่ง3คือไทยครับ
0: ครับ
1: 15%เท่านั้นเอง
0: ฮะเหรอ
1: ใช่
0: ที่จะได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมนะ
1: ที่จะได้แชมป์
0: อ
1: ่ะก็ชนะรวดมา3เกมมีการวิเคราะห์ว่าจุดเด่นของไทยคือเกมรุกผส
0: ม
1: ที่รวดเร็วและหลากหลายนะครับส่วนเต็ง4เป็นเกาหลีนะ 6%
0: ครับ
1: ประมาณนี้
0: อ่ะก็รู้แล้วก็ติดตามกันนะ
1: ใช่ครับ
0: ให้กำลังใจกันต่อไปย้ำอีกครั้งหนึ่งดูแล้วเราน่าจะจบอันดับ2จากทั้งหมดนะหรืออันดับ3ก็ไปตีวันที่28ก็คือวันศุกร์นี
1: ้
0: อยู่ที่ว่าคู่แรกหรือว่าคู่2นน
1: ใช่
0: ถ้าคู่แรกก็วันศุกร์นี้ก็คือเวลา 14:00 นนะตามเวลาในบ้านเราถ้าเป็นคู่2ก็ 18.30 นะครับดูกันนะนนนะ
1: ครับ
0: ครับสำหรับทีมวิทยาสาวแท้ของเรานะ
1: ใช่ครับ
0: ให้กำลังใจกันนะครับ
1: ประมาณนี้นะ
0: ประมาณนี้นะ
1: ตามลุ้นกันต่ออย่างที่บอกรอบรองเนี่ยไม่จีนก็ญี่ปุ่นแน่นอนแต่ว่ารอบหน้าเรายังหนีได้อยู่เรายังเจอแบบทีมที่ไม่ได้ท็อปมากได้อยู่แหละรอบ8อ่ะ
0: ครับ
1: แต่พอรอบรองแล้วมันเหลียงมันเลี่ยงเลี่ยงไม่ได้นะมันก็ต้องยังไงมันก็ต้องเจออ่ะ
0: ต้องเจออ่ะรอบรองไม่เจอญี่ปุ่นก็เจอจีนอ่ะเอาอยู่แล้วนะครับสู้เต็มที่อยู่แล้ว
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็จริงๆเจอจีนกับญี่ปุ่นนาทีนี้ผมว่าก็พอกันหนักเหมือนกันใครก็ได้
0: ใครก็ได้เนาะ
1: คือถ้าเราจะเป็นแชมป์อ่ะยังไงเราก็ต้องเอาให้ได้อ่ะ
0: ไม่มีอะไรจะเสียไง
1: แล้วเราก็ต้องชนะให้ได้อ่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราจะไปถึงแชมป์เราต้องการตั๋วโอลิมปิกเนี่ยเราต้องดีกว่าจีนเราต้องดีกว่าญี่ปุ่น
0: ครับ
1: เจอช้าเจอเร็วเราต้องเก็บให้หมด
0: เฮ้ยสุดยอด
1: ถ้าเราจะไปโอลิมปิก
0: ถูกต้อง
1: ตอนอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: อ่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องอื่นกันนะฮะเดี๋ยวขอเปิดประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการแบบสบายใจไปเที่ยวออกจากบ้านไปไหนแบบสบายใจนะครับสามารถเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV ครับกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi ครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHDติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับทนแดดทนฝนเพิ่ม memory SD card ได้สูงถึง 128GB นะครับบันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศานะครับหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้ครับมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1ครับเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania นะคร
0: ับฝากไว้ด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เอ๊ะเห็นมีน้องรวงข้าวกับน้องใหม่ของเรานะครับก็ล่าสุดทั้งคู่เนี่ยติดอยู่ใน 1ใน100ของนักคณิตที่เก่งที่สุด100คนแรกนะเออใช่ไหม
1: 100ของโลกแล้ว
0: ครับประกาศใช่ไหม
1: ใช่
0: สมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิงหรือ WTA นะครับล่าสุดได้ประกาศอันดับโลกล่าสุดออกมาเรียบร้อยน้องรวงข้าวครับลัลนาธารฤดีก็ขยับขึ้นมา7ขั้นเลยนะมาอยู่จากอันดับ79นะครับขึ้นมาร้ายอันดับที่72นน
1: ครับ
0: โอ้โห72ของโลกนะหลังจากโชว์หลานนี่ก็ไปแข่งขันในรอบเมนดอร์หลายรายการนะครับส่วนอีกคนคือน้องใหม่นะมนัญญาสว่างแก้วรับขยับขึ้นมา8อันดับเลยจาก105นะครับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่97ของโลกโอ้โหซึ่งนับเป็นอันดับโลกสูงสุดของทางร่วงข้าวและน้องใหม่บนเส้นทางอาชีพนักเทนนิสหญิงด้วยนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มี2นักหัวสาวไทยรั้งอยู่ใน100อันดับแรกของโลกพร้อมกัน
1: หม
0: ายว่าติดท็อป100อ่ะนน
1: คุ
0: ณฟังฮะก็มีนักเทนนิสหญิงที่เคยทะยานขึ้นไปติดท็อป100ของโลกในเพศหญิงเดี่ยวมาแล้วทั้งหมด4คนนะครับแต่เวลาแต่ละคนเนี่ยทำอันดับในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนี่คือ2คนเข้าติดท็อป100ครั้งแรกเลยอ้าวอีแบบนี้เอเชียนเกมแล้วก็มีลุ้นนะอ่ะเทนนิสของเรานนใช่ไหม
1: มีลุ้นครับ
0: แต่ยะไหมไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ
1: ไปทั้งหมดเลยครับ
0: เนาะ
1: เพราะว่าเขาก็ดูจากอันดับโลกนั่นแหละนะฮะแต่ว่าประเด็นสำคัญเลยเนี่ยนะครับก็คือไม่ใช่นักเทนนิสไทย มันคือนักเทนนิสฟิลิปปินส
0: ์อลิซานด้ายาล่าเหรอ
1: ใช
0: ่มาไหมอ่ะมาเหรออ
1: ุ้ยไปอยู่แล้วผมว่า
0: เหรอซีเกมก็มาแล้วนะพอแล้วมั้ง
1: แล้วล่าสุดนี่อันดับโลกเนี่ยตอนเนี้ยทำสถิติใหม่เป็นนักเทนนิสอาเซียนที่อันดับโลกสูงที่สุด
0: ครับ
1: ตลอดการเรียบร้อยปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับที่18พี่แทมมี่ของเราเนี่ยดีสุดเนี่ยที่19
0: ใช่ไหมแทมมี่นะ
1: ตอนเนี้ยอเล็กซานดราเอล่าจากฟิลิปปินส์เนี่ย
0: ครับ
1: ทำสถิติใหม่ของนักเทนนิสจากอาเซียนเรียกว่าตั้งแต่มีนักเทนนิสหญิงในอาเซียนมาเนี่ยเธอคือคนที่แรงกิ้งสูงที่สุด
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เป็นพี่แทมมี่ทามารินธนสุการมือ19ของโลกนะครับปี2002อีกคนคือยายุกบาสุกิพี่เจ๋งจำได้ไหม
0: จำได
1: ้ปี1997
0: ครับ
1: นั่นก็ขึ้นไปถึงมือ19
0: อันนี้ดัง
1: ล่าสุดเนี่ยอเล็กซานดราเอล่าเนี่ยขึ้นไปมืออันดับ18แล้วหลังจากที่ไปปลดล็อกได้แชมป์ WTA รายการแรกในชีวิตมาครอง
0: ครับ
1: ในวอชิงตันโอเพ่น
0: ยายุบาสกิอินโดนีเซีย
1: ไม่ทันนะคุณเนี่ย
0: ถ้าไอ้ยุคใกล้ๆกับยุคแทมมี่อ่ะ
1: ตอนนั้นแข่งกันเลยไห
0: ม
1: เจอเลยไหม
0: ไม่แน่ใจแต่ว่าได้ยินชื่อ
1: ย
0: ู่ยายุบาสุกิ
1: เขาไม่ขึ้นเลยมือ19เหมือนกัน
0: ยุคประมาณสักยุค90ยุค2000อ่ะ
1: นี่เขาขึ้นไปปี97พี่แทมมี่ปี2002เขาใกล้ๆกัน 4-5 ปีเอง
0: ก็
1: ช่วงนั้นอ่ะ
0: เคยแข่งออสเตรเลียเพนเข้ารอบ4ปี98ละเฟเดอร์เพนปี96วิมเบิลดันปี97รอบ8คนสุดท้ายเลยดังยายุบาสุกินะหัวใจอินโดนีเซีย
1: อ
0: ่ะก็พี่เข้าไปดูนะครับคือก่อนหน้านี้ทางคุณสุชัยพรชัยสุดมนะครับนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยก็ได้ประกาศรายชื่อนักเทนนิสอาชีพนักเทนนิสทีมชาติไทยนะช
1: ุ
0: ดเอเชียนเกมนะครับก็ต้องแจ้งชื่อก่อนไงก็แจ้งชื่อก่อนภายในวันที่15มิถุนายนนะครับเพื่อเข้าร่วมเอเชียนเกม19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ครับก็มีทั้งหมด12คนนะนน
1: ครับ
0: นักกีฬาชาย6คนครับคือบูมกสิริสำเร็จแม็กซิแม็กซิมัสพราพลโจรแมงปอพวิทสอหลักทรัพย์จูเนียวิชยาตรงเจริญชัยคุณโอเว่นธนาเพชรฉันทะทั้งหมด5คนนี้พิจารณาอันดับประเภทเดียวนะและนัดปรัชญาอิสโรนะครับพิจารณาจากอันดับประเภทคู่ส่วนนักกีฬาหญิง6คนของเรานะครับรวงข้าวไปด้วยนน
1: ใช่ครับ
0: รวงข้าวลันนาธารฤดีน้องใหม่ครับมนัญญาสว่างแก้วน้องอีฟครับพัชรินทร์ชีพชาเดชน้องออมสินอาชิสาฉันทะน้องแต้วทัศพรนาคหล่อทั้ง5คนพิจารณาจากอันดับประเภทเดียวนะและน้องเอิร์ธเพียงทานผลิพืชนะครับก็พิจารณาจากอันดับในประเภทคู่นะครับก็สุดแล้วเรานำทีมไปโดยผ ผู้หญิงนะครับรวงข้าวและน้องไหมฝ่ายชาย

0: ก็นำทีมโดยเจ้าบุ๋มกับสิริสำเร็จมือหนึ่งของเรานะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: คือสมาคมเขาก็อิงจากแรงกิ้งโลกแหละตัวท็อปของเรา 5-6 คนแรกอะไรประมาณนี
0: ้ครับ
1: ก็ได้ไปกันหมดนะครับชาย6หญิง6นี
0: ่
1: นะครับก็ดูจากอันดับประเภทเดี่ยวประเภทคู่นั่นแหละนะครับที่จะไปแข่งขันรายการนี้นะครับเต็ง1ของหญิงเดี่ยวตอนนี้ผมเช็คดูเนี่ยแน่นอนครับอเล็กซานดราเอล่าครับ
0: ครับ
1: อันดับโลกดีที่สุดเลย
0: อืม
1: 18ของโลกครับเต็ง1ของรายการแล้วมาท็อปฟอร์มช่วงนี้ด้วยนะส่วนเต็ง2นี่เป็นเอาอิโตะจากญี่ปุ่นครับเพราะว่าเป็นเจ้าภาพเต็ง3นี่ก็เป็นอีก1นักเทนนิสจากญี่ปุ่นก็คือโมยุกะอุชิจิมะนี่เป็นมือ92ของโลก
0: ครับ
1: เขามองว่านักขวดจากญี่ปุ่นน่าจะได้เปรียบเรื่องของความคุ้นเคยกับสนามนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงเชียร์ด้วยนะครับแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยน้องลวงข้าวเนี่ยอันดับ72เนี่ยน่าจะเป็นเต็ง2ได้เลยนะถ้าดูจากเต็งถ้าดูจากอันดับโลกเนี่ยถือว่าเป็นที่2นะ
0: ครับ
1: ส่วนน้องไหมวนัญชยาเนี่ยถ้าดูจากอันดับโลกเนี่ยเป็นเต็ง4ต้องเต็ง5สิเต็ง5เต็ง5น้องไหมเต็ง5น้องลวงข้าวเต็ง2ถ้าดูจากอันดับโลกล่าสุดนะ
0: ครับผม
1: แต่ว่าต้องยอมรับว่าเอล่านี่ห่างเยอะอันดับโลกห่างเยอะ18อ่ะ
0: เอล่าก็เป็นแชมป์ 4 เกมที่ผ่านมาไงแล้วครั้งนี้เขาก็มาด้วยอยู่แล้วเนาะ
1: ใช่
0: ครับ
1: มีเจิ้งฉินหวนมือ4ของโลกจากจีนเนี่ยคนนี้เขามองว่าจะเป็นตัวเต็งเหมือนกันแต่ว่าเขาถอนตัวไปแล้วไม่ได้มา
0: ครับ
1: ของจีนใช่ไหมแชมป์เก่า
0: อ๋อเหรอ
1: ของจีน
0: เจ้าชินหวนนะ
1: เจ้าชินหวนไม่มา
0: ไม่มา
1: เหรียญทองโอลิมปิกด้วยนะแชมป์เก่าเอเชียนเกมนะครับหวังซินหยูก็ไม่มานะครับเอลิน่าไรบาคีน่ามือสองของโลกที่เป็นคาซัคเนี่ยก็ไม่มา
0: ครับ
1: คือเอาจริงเอเชียนเกมเนี่ยระดับไรบาคีน่าก็คงไม่แข่ง
0: เล่นอาชีพดีกว่าไหมไรบาคีน่าเนาะ
1: ใช่ก็เนี่ยแหละทำให้เอล่าเนี่ยแหละเต็งหนึ่งเลยตอนนี้เต็งจ๋าเลยแบบอันดับโลกคือห่างจากคนอื่นเยอะห้าสิบกว่าอันดับอ่ะ
0: ครับ
1: เราเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เทนนิสเอเชียนเกมส์เนี่ยเราเคยได้เหรียญทองนะชายเดี่ยวพี่บอลพลดอนเนี่ยปี2002
0: พี่บอลเขาเล่าอีกนะ
1: พี่บอลนี่แหละ
0: โอ้ครับครับเป็นยังไงเป็นยังไงพี่บอล
1: พี่บอลปี2002ไง
0: 2002ชนะลีฮงเต็กป่ะชนะใคร
1: ปี2002ที่เกาหลีใต้ที
0: ่บูซานเหรอ
1: ตอนนั้น
0: พี่บอลกำลังพีคเลยตอนนั้นกำลังดังดังเลย
1: รอบชิงยองเต็กจากเกาหลีอะรอบชิงอะ
0: ลีฮงเต็ก
1: ต้องออกเสียงยังไงเขาเขียนอียองเต็ก
0: อียองเต็กอียอง
1: อียองเต็ก
0: อียองอียองเต็กอ่ะดังของเกาหลีใต้อ่ะ
1: นั่นแหละ
0: อ๋อ
1: ก็ชนะนักขวดเจ้าภาพไปได้เหรียญทองตอนนั้นพี่บอลก็เต็งหนึ่งปี2002
0: ครับ
1: ปี2006ปิ๊กปิ๊กดันในอุดมโชคได้แชมป์ครับนี่ต่อกันเลยนะ
0: ครับ
1: 2002กับ2006นะครับรอบชิงก็เจอกับยองเต็กคนเดิมแล้วก็ชนะได้ส่วนหญิงเดี่ยวพี่แทมมี่เคยได้รองแชมป์ครับปี98ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะไปแพ้กับยายุคบาซูกินี่ไง
0: เอาเหรอ
1: ตอนนั้นเป็นมือ3จากอินโดพี่แทมมี่เป็นมือ1นะตอนนั้นเนี่ยแต่พี่แทมมี่แพ้ไป0ต่อ2เซตเลย4-6แล้วก็2-6
0: ครับ
1: ปี2002พี่แทมมี่ก็เข้าชิงอีกรอบชิงนี่ไปแพ้ไอโรด้าตุนยากาโนวาจากอุซเบย
0: ์
1: สองเซตรวดโอ้โหพี่แทมมี่รอบรองไอรอบชิงเหรียญเงิน2ครั้งติดเลยอ่ะส่วนชายคู่นะครับพี่บอลปี98
0: เป็นยังไง
1: ได้แชมป์กับพี่ชายนราธรศรีชาพันธ
0: ์ครับ
1: ก็ตอนนั้นก็เจออียองเต็กอีกแล้วแต่ตอนนั้นเขาจับคู่กับยุนยองอิวตอนนั้นก็เล่นทั้งเดี่ยวทั้งคู่นะ
0: ครับ
1: ของเรามีพี่บอล นะ
0: อ
1: ของเกาหลีก็มีอิวเต็กนะ
0: ใช่ดังแต่ก่อนก็ตีคู่มาเลยแต่ว่าพี่บอลของเราจะเป็นมือหนึ่ง
1: ใช่
0: จะเก่งกว่าอ่ะ
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วก็ปี2006

0: 2008ครับโอ้โหยุคนั้นคุณจารึกเฮงรัศมีกับคุณสุธาสินีสิริกายะครับ
1: ครับ
0: พี่เจ๋งทันไหม
1: โอ้ไม่ทันนะอันนี้ไม่ทันเลย
0: 78ครับ
1: โอ้ไม่ทัน
0: เป็นเหรียญทองเทนนิสเอเชียนเกมเหรียญแรกให้กับไทยครับตอนนั้นเอาชนะคู่ของญี่ปุ่นได
1: ้
0: แล้วก็เป็นเหรียญเดียวในประเภทคู่ผสมที่ได้แชมป์จนถึงตอนนี้นะเพราะว่าปีที่ดีที่สุดหลังจากนั้นก็คือปี2018ได้รองแชมป์ก็คือสนฉัตรรัตติวัฒน์กับลักษิกาคำขำ
1: ครับ
0: นี่ก็คือเรื่องของ
1: เทนนิสนะ
0: เอเชียนเกมในเทนนิส
1: ก็เรามีลุ้นอ่ะ
0: เอเชียนเกม
1: เดี๋ยวนั้นก็มีเหรียญแม้ว่าเยล่าจะมาไล่ล่าเหรียญทองด้วยก็ตามฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เท่ากับว่าหญิงเดียวเรายังไม่เคยได้แชมป์นะ
1: ครับ
0: ชายเดียวเราเคย
1: ชายเดียวเคยได้แล้ว
0: แล้วก็ชายคู่เราก็เคยได้แล้ว
1: ครับ
0: นะครับหญิงคู่เราก็ได้แล้วคู่ผสมเราก็ได้แล้วขาดหญิงเดียวอย่างเดียวเลยครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวก็ได
0: ้
1: ลุ้นนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: คือถึงแม้อันดับโลกจะต่างกันน่ะแต่ถ้าวันนั้นท็อปฟอร์มเนี่ยก็สู้ได
1: ้สู้ได้อยู่แล้วนะอ่ะโอ๊ยเราลืมพักหรือเปล่าดอน
0: ต้องพักก่อนไหมฮะ
1: พักสักครู่ไหมนะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ช่วงหน้านะครับมาคุยกันในเบรก2ของ99 Live ครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trickรายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้าไอทีโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99

0: เอาได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณรายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: กลับมาครับในเบรก2ของ99 Live ก่อติดเอเชียนเกมนะครับ
4: ครับผม
3: เมื่อกี้เราก็คุยเรื่องของวอลเลย์บอลเนาะ
4: เรื่องของเทนนิสด้วย
3: ไปเทนนิสนิดนึงแล้วกันนะครับ
4: และดูข้อความนิดนึงนะพ
3: ี่ได้อะไรมีอะไรบ้าง
4: พี่จืดเองนี่เป็น FC ของพี่เจ๋ง
3: พี่จืด
4: พี่จืดพี่จืดเองเนี่ยทักมาบอกว่าพี่เจ๋งครับ
3: ครับ
4: เทพกัคโปตอนนี้ถ้าบาร์ซ่าขอซื้อให้ให
3: ้ไม่เอาครับว่า
4: ร้อยล้านปอนด์เลยนะ
3: กัคโปตัวนี้คือแบกทีมแล้วตัวนี้ครับแบกเกมลุกทีมอยู่ฝ่ายเดียวก็เนี้ยครับ
4: ร้อยล้านปอนด์บวกยาเมาด้วยเขาถามจะขายไหม
3: ก็ขายแต่50ล้านปอนด์แล
4: ้
3: ว
4: ไม่ต้องถึงร้อย
3: เพราะตอนนี้เขาแบกทีมอยู่นะแบกอีซักอยู่นะครับเกมลุกมีดีอยู่คนเดียว
4: ไม่แต่คือจริงๆผมว่าปีที่แล้วมันตะกุกตะกักไปหมดอ่ะจะไปโทษเขาคนเดียวไม่ได้หรอก
3: เ
4: พราะเป็นเล่นทีมชาติก็ยังเก่งนะ
3: ครับ
4: กับเนเธอร์แลนด์อ่ะผมว่าจริงๆเขายังโอเคอยู่นะแต่ว่าล่าสุดนี้มีข่าวว่าซิตี้จะเอาด้วยนะ
3: ครับ
4: ซิตี้จะเอาไปแทนมามูชเพราะว่าสเปอร์ขอยืมมามูชไปแต่ว่าเดวิดออนสตีนเขาก็บอกลิเวอร์พูลไม่อยากขาย
3: ครับ
4: ผมว่าเก็บไว้ดีกว่านะถ้าเกิดไม่ได้แบดลี่บาโกล่าแต่ถ้าได้บาโกล่ามาขายได้นะ
3: เอ้ยบาโกล่าเดี๋ยวก็ได้เห็น
4: ได้ไหม
3: ใกล้แล้วใกล้เฮมิโกแล้ว
4: ใกล้แล้วเหรอ
3: ใกล้แล้วใกล้แล้ว
4: แล้วถ้าได้มานี่จะเก็บกัคโปไว้ไหม
3: กัคโปเล่นฝั่งไหนฝั่งซ้ายเหมือนกันด้วยเฮ้ยก็
4: หรือว่าต้อง
3: เห็นว่ากัคโปเนี่ยอยากจะไปสเปอร
4: ์มีแมนซิตี้เข้ามาจีบล่าสุดไง
3: เหรอ
4: เพราะว่าเขาจะเสียมามูชไง
3: โอมามามูชใช่ไหม
4: เออสเปอร์จะไปยืมมามูชอีกมันเลยกลายเป็นเก้าอี้ดนตรีแล้วตอนนี้อ๋อ
3: เหรอ
4: คือสเปอร์ถ้าไม่ได้กัคโปเนี่ยก็คงไปเอามามูชมาแทนไง
3: ครับ
4: เออ
3: ก็
4: แต่ดูว่าบูจะได้ไหมบาโคล่าเนี่ย
3: เห็นว่าก่อนปิดตลาดเนี่ยเห็นว่าอยากจะได้อีกตัวนึงอ่ะแมดดี้บาบาบาโคล่านี่ฮะ
4: แล้วเอ็มบาบาบายอีกคนน
3: ึ
4: ง
3: เอ็มบาบาบายอีกคนนึงด้วยแต่ที่อยากได้มิก้าฮอตอ่ะมิก้ากอสอ่ะ
4: เขาไปแล้วนี่
3: จากอาแจกมาอยู่อาเปเช่ชอบตัวนี้แอซิดดีแล้วก็ยิงก็ดีนะฮะครับ
4: โอ้โหลิเวอร์พูลนี่คือตอนนี้ยังไม่จบนะ
3: ครับ
4: ตลาดนักเตะนะ
3: แ
4: ต่ดีลกับบาโกล่ามันเริ่มเงียบไปแล้วเลยผมว่าลิเวอร์พูลจะ
3: เดี๋ยวได้เงียบนี่แหละลิเวอร์พูลบอกขออีกตัวนึงก่อนที่จะปิดตลาดเพราะว่าดูแล้วถ้าทรงนี้ฮะสู้กับนิวคาสเซิลเกือบไปเกือบแพ้ด้วยนะครับ
4: ส่วนกัคโปอยากปล่อยไหมฮะพี่เจ๋งก็ไม่อยากนะ
3: ก็มันแต่ว่าที่เกมเจอนิวคาสเซิลดีมากนะแบกอยู่ฝ่ายเดียวแบกเกมลุกของลิปู
4: อ่
3: ะโคดิกาโป
4: ก็ไม่อยากขายเหมือนกัน
3: ไหมเก็บไว้ก่อนดีกว่าฤดูกาลหน้าค่อยว่ากัน
4: เอามาให้หมดก่อนตอนนี้
3: ครับ
4: ผมว่าดูจากคู่แข่งแล้วเนี่ยไม่ง่ายอ่ะปีนี้ถ้าจะลุ้นแบบไปแชมเปี้ยนส์ลีกนี่ก็หนักแล้วนะ
3: ครับ
4: เพราะว่าอย่างเชลซีก็เริ่มเห็นแววแล้วนะ
3: อ
4: ลอนโซเมื่อคืนนี
3: ้เป็นไงเงินจับนะดีนะยิงเยอะเสียเยอะแต่ว่ายิงเยอะกว่าชนะ 2-3 นะ
4: คือดูแล้วปีนี้น่าจะสู้มัน
3: เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าเวียดนามตกรอบแล้วนี่คณะปลางนะจากที่คาซัคได้เซตที่1จากไทยผมดูแล้วมันยังนะเพราะว่าตอนนี้แรงกิ้งอันดับล่าสุดเนี่ยนะรวมกันทั้งหมดนะทั้ง3กลุ่มเนี่ย12ทีมเวียดนามอันดับ5นะนน
4: เวียดนามอยู่กลุ่มเดียวกับ
3: เดี๋ยวเวียดนามตีวันนี้ เดลตี้กับเดลตี้กับญี่ปุ่นวันนี
4: ้
3: ตอน 17.30 เนี่ย
4: คือถ้าคาดว่าเวียดนามแพ้มันก็ต้องไปดูทีมอื่นๆด้วยไงว่าเขาจะแพ้หรือเปล่า
3: ผมว่าเขาแข่งมาแข่ง2ชนะ1แพ้1
4: ไงตอนนี้เขาอยู่ที่5
3: ก็ดูแล้วน่าจะแพ้ญี่ปุ่นนะดูจากศักยภาพดูแล้วก็ถ้าแพ้ก็จะเป็นเท่าไหร่ก็ชนะแค่1แล้วก็แพ้ไปถึง2
4: แต่มันต้องไปดูพวกทีมอื่นที่ตามมาด้วยไงว่าจะมีใครจะ
3: อินโดเกาหลีใต้อย่างเงี้ยถ้าอินโดกับเกาหลีใต้ชนะเวียดนามมีสิทธิ์ตก
4: ใช่แต่ต้องดูก่อนว่าจะจบยังไงไง
3: ครับ
4: คือเขาเอาตั้ง8ทีมนะจาก12ทีมเนี่ย
3: ได
4: ้มันมี3ทีมที่ไม่ชนะใครเลยออสเตรเลียฮ่องกงอิรักพวกเนี้ย
3: ครับ
4: พวกเนี้ยมันไม่เข้ารอบอยู่แล้วเท่ากับว่ามันเหลือ9ทีมเองนะก็คือเวียดนามไม่ต้องลุ้นกับอินโดเกาหลีอิหร่านอะไรเงี้ยอีกแค่ 2-3 ทีมแต่ก็ยังไม่ตกนะ
3: อืม
4: อ
3: ย่างนะอย่างนะ
4: อย่างครับ
3: ต้องลุ้นก่อนลุ้นเจอญี่ปุ่นวันนี้ก่อนนะ
4: ก่อน
3: นะครับตีวันนี้ตอน 5:30 ตามเวลาบ้านเราอ่ะ
4: ครับ
3: ก็ที่จีนก็ 17.30 นะ
4: ใช่
3: ไอ้ที่จีน 18.30
4: เรียกว่ายังไม่ตก
3: รอบอย่างใจเย็นใจเย็นมีข่าวนึงในการรับสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะเห็นว่าก็ตั้งเป้านะครับอย่างน้อย1เหรียญทองนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็คอมมิตเตอร์เพจในครั้งแรกไงมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมงานแถลงข่าวนะครับซึ่งไฮไลท์อยู่ที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยที่ส่วนในกีฬาเข้าร่วมทั้งหมดใน10อีเวนต์นะแบ่งเป็นประเภทต่อสู้นะครับ8รุ่นและพุ่มเซ่หรือว่าแร่รำอีก2รุ่นตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองครับโค้ชเชครับชัดชัยเชหรือเชยองซอกนะหัวหน้าผู้สอนเทควันโดทีมชาติไทยนะครับประเภทต่อสู้ก็บอกว่าหลังจบโอลิมปิกเกม2024ที่ผ่านมานะครับทางสหพันธ์เทควันโดโลกก็ได้มีการใช้กติกาใหม่ด้วยเรื่องห้ามโค้ชประท้วงในระหว่างแข่งซึ่งหลายชาติก็ปรับตัวกันพอสมควรอย่างไรก็ตามมองว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาซึ่งตนก็กำชับนักกีฬาว่าให้เล่นให้ดุดันและเน้นเตะทำคะแนนที่ศีรษะเยอะเพราะกติกาใหม่ตอนนี้หมุนตัวเตะหัวได้เพิ่มเป็น6แต้มจากเดิม5นะแต่ก่อนเนี่ยคือถ้าหันหลังเตะหมายถึงว่าหมุนตัวเตะเนี่ยนะครับแล้วก็แบ็คคิกใส่ศีรษะเข้าใน5แต้มคราวนี้คือหมุนตัวเตะแล้วก็ใส่ศีรษะเนี่ยคุณได้6แต้มแล้ว
4: คือ5แต้มก็เยอะแล้วนะ
3: อันนี้6เลย
4: โอ้นี่กะแบบทางลัดเลยอ่ะ
3: ใช่
4: ใครเก่งท่านี้เนี่ยโอ้ถ้า6แต้มนี่ฉีกเลยนะ
3: ครับก็โคชเชก็ถามว่าเอ๊ะไม่มีน้องเทนนิสภริพักแล้วรู้สึกหนักใจไหมเพราะว่าน้องเทนนิสก็เป็นตัวหลักของสมาคมกีฬาเทควันโดมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับก็โคชเชก็หนักใจนะเพราะเทนนิสอย่างน้อยก็การันตีเหรียญแน่นอนแต่เชื่อว่าเรายังมีโอกาสนะครับเพราะตั้งแต่ที่เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมกราคมนักกีฬาทุกคนก็รู้ว่าต้องเล่นยังไงต้องทำยังไงซึ่งสตาฟโค้ชทุกคนก็เน้นย้ำว่าให้เล่นเต็มที่และมั่นใจนะครับวันนี้ก็มีสมาคมกีฬาคูราดนะ1เหรียญทองตั้งเป้านะยูยิสู1เหรียญทองกีฬายูโด1ทองกีฬามิกซ์มาเชนอาร์ตหวังมีเหรียญติดมือด้วยนะวูซู1ใน5อันดับแรกคาราเต้มีเหรียญติดมือและสมาคมกีฬาจักรยานก็หวังมีเหรียญติดมือเช่นกันนะครับวันนี้นะ
4: ครับผม
3: ครับผม
4: นะคือหมดยุคน้องเทนนิสแล้วคือว่ากันตรงๆก็จะมองใครเป็นแบบตัวเต็งอ่ะมันก็ยากนะคือถ้ามีน้องเทนนิสอยู่เนี่ยทุกทัวร์นาเมนต์ยังไงน้องเทนนิสก็ต้องมีละ
3: ต้องมีต้องมี
4: แต่ว่านะตอนนี้หมดยุคน้องเทนนิสไปแล้ว
3: ครับ
4: ก็คงจะไม่อยากกดดันนักกีฬาตั้งเป้าหมาย1ทองพออ
3: ื
4: ก็เป็นมิดเดิลเพรสนะกีฬาเอเชียนเกมส์นะสำหรับเมื่อวานนี้
3: ใช่
4: นะคร
3: ับ นะครับก็เป็นของสมาคมนักข่าวเฉพาะกีฬาแห่งประเทศไทยไงนะครับก็มิดเดิลเพรสเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็จัดทั้งหมดเนี่ย6ครั้งด้วยกันนะนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นครั้งแรกเน
4: า
3: ะนะครับเตรียมความพร้อมนะครับ
4: ไปดูรายละเอียดของสมาคมอื่นกันบ้างละกัน
3: ได้เลย
4: นอกจากของเทควันโดแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีตั้งแต่สมาคมนะครับ ไปดูสมาคมจักรยานกันบ้าง
3: ครับ
4: ส่งโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน
3: ์
4: มาเป็นคนแถลงการนะครับบอกว่าจักรยานนี่มี4ประเภทนะในส่วนของ BMX เชื่อว่าไม่เงินก็ทองครับเรามีโกเมสสุขประเสริฐ
3: โกเมสเด็ดดังนะ
4: โกเมสนี่ได้เงินคาที่แล้วด้วย
3: ครับ
4: ครั้งนี้ก็ไม่เงินก็ทองอ่ะเพราะว่ายังเหมือนเดิมมาตรฐานเดิมส่วนคีรินถ้าเข้า1ใน6ได้ก็มีลุ้นเหรียญนะครับถ้าเข้า1ใน6ขอเป็นสเต็ปแรกก่อนนะครับส่วนประเภทถนนเรามีอาทิตย์ปูลาดนะล
3: ู
4: กครึ่งไทยฝรั่งเศสมาร่วมทีมก็ถือว่าเชื่อว่ามีลุ้น1ใน3
3: ครับ
4: แล้วก็เสือภูเขานี่ลุ้นท็อป5สั้นๆนะครับสำหรับสมาคมจักรยานนะฮะมีสมาคมยูโดด้วยส่งคุณสิทธิดาหัสพานุ
3: เป็นอย่างไรบ้าง
4: คนให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่ายูโดเนี่ยไทยส่งประเภทบุคคลแล้วก็ประเภททีมบุคคลนี่ส่ง7รุ่นนะชาย4หญิง3ประเภททีมจะเป็นทีมผสมชาย3หญิง3ปัญหาคือคู่ซ้อมครับหลังๆกกท.ตัดคู่ซ้อมทำให้ต้องเดินทางไปหาคู่ซ้อมก็ถือว่าเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะเอเชียนเกมส์นักกีฬาแชมป์โลกและแชมป์โอลิมปิกอยู่ในโซนเอเชียทั้งหมดเลยครับดังนั้นไม่ใช่งานง่ายครับอย่างไรก็ตามความหวังมองไว้ที่1ทองแดงครับจากทอนทันสัจเดช
3: เ
4: พราะว่าทอนทันนี่เคยได้ทองแดงมาแล้ว
3: ครับ
4: ก็หวังว่าอาจจะได้จากคนนี้แหละนะครับคาราเต้ครับคาราเต้ส่งโค้ชแจ็คด็อกเตอร์พลวสินสารธรรมมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับก็โค้ชแจ็คบอกว่าปี98นี่เราเคยได้เหรียญเงินนะตอนนั้นเราเป็นเจ้าภาพ
3: อ๋อที่บ้านเราใช่ไหมครั้งที่13อ่ะ
4: ใช่ครั้งนี้ก็หวังว่าจะมี2เหรียญรางวัลติดมือคนที่มีลุ้นคือศิวกรหมึกทองครับแชมป์เอเชีย2025
3: ครับ
4: กับธีรวัฒน์คลังทองเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2022ซึ่งจากการที่ทีมงานทีมโค้ชศึกษาคู่แข่งมาเป็นอย่างดีก็ทำให้เราได้นักกีฬาชุดที่ดีที่สุดไปแข่งแล้วก็เชื่อว่าน่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ได
3: ้
4: นี่คือคาราเต้นะครับ
3: ครับ
4: ยังมีวูซูยูยิทสูแล้วก็มิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแล้วก็คูราชคูราชพี่เจ๋งพูดไปแล้วใช่ไหมฮะ
3: ใช่เป็นไงบ้างย้ำอีกครั้งก็ได
4: ้คูราชนี่บรรจุเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เป็นครั้งที่3เองนะครั้งแรกที่อินโดก่อนเรามาได้2เหรียญทองแดงที่จีนคนนี้ส่ง4รุ่นคาดหวัง1เหรียญทองนะครับแม้ว่านักกีฬาส่วนใหญ่จะเป็นสายเลือดใหม่หลายคนมีประสบการณ์ไม่เยอะแต่ก็มีความสดมีโค้ชอุซเบย์มาติวเข้มให้ด้วยอยู่กับทีมมา3ปีแล้ว
3: ครับ
4: ผลงานดีด้วยเชื่อว่าคนนี้มีลุ้นแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้เราเคยได้แค่2ทองแดงนะแต่ครั้งนี้หวังถึงทองเลยนะคูราชนะครับ
3: โอ้ทองเลยนะ
4: หวังหนึ่งทองนะ
3: ครับ
4: เลข3สมาคมครับ Mix Martial Arts ยูยิสูแล้วก็บูซูเอาวูซูก่อนวูซูส่งคุณสุจินดาหยางรุ่งระวินมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าวูซูเนี่ยมี2ประเภทคือต่อสู้และยุทธลีลาส่งนักกีฬา6คนครับยุทธลีลา5คนต่อสู้1คนวูซูเนี่ยจีนเป็นมหาอำนาจครับ
3: ครับ
4: ญี่ปุ่นไต้หวันมาเก๊าไต้หวันนี่ก็เก่งเบื้องต้นวูซูของเราขอติดท็อป5ก็ยังห่างจากการลุ้นเหรียญอยู
3: ่
4: นะฮะแล้วก็มียูยิสูยูยิสูคุณพิทักษ์คำปิตะครับ
3: เป็นอย่าง
4: ผู้จัดการทีมก็มาให้สัมภาษณ์บอกว่าเราหวัง1ทองนะจากประเภทหญิงซึ่งหลายคนเป็นมือวางครับทำให้คู่แข่งรอบแรกๆน่าจะไม่หนักส่วนเหรียญเงินกับเหรียญทองแดงก็หวังเหมือนกันนะครับก็ครั้งก่อนนี่เราได้เหรียญทองแดงมานะครับครั้งนี้คู่แข่งเหรียญทองกับเงินไม่มา
3: ครับ
4: ในรุ่น48กิโลกรัมดังนั้นก็ถือว่าได้ลุ้น
3: ได้ลุ้นนะ
4: สุดท้ายก็คือสมาคม Mix Martial Arts ครับดร.สิริเชษฐ์ภูลทิพพายานนท์ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้นักกีฬาพร้อม 90% แล้วเราก็มีความหวังเหรียญทองนะ เราไม่ลุ้นจากการจุธา

0: ตราบุญสอนครับที่เป็นแชมป์เอเชียและเป็นแชมป์โลกด้วยคู่แข่งหลักๆก็เป็นจีนญี่ปุ่นอินโดก็ต้องดูว่าชาติเหล่านี้นี่จะปรับสไตล์มาสู้ได้ดีแค่ไหนถ้าเขาไม่ปรับหรือว่าปรับไม่มากยังแก้ทางเราไม่ได้เนี่ยเรามีลุ้นมากทีเดียว
1: ครับ
0: จากกันจุฑาพัทรบุญซ้อนนะส่วนผู้ชายเนี่ยคู่แข่งจะเป็นชาติในเอเชียกลางครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการแบ่งสายด้วยหากว่าเราได้โชคดีอะสายไม่หนักรอบแรกๆเจอคู่แข่งไม่หนักก็มีลุ้นได้ไกลแต่หญิงนี่มีลุ้นมากกว่านี่ก็คือทั้งหมดที่มาแถลงข่าวเมื่อวานนี
1: ้ครับก็ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะ26สิงหาคมนะครับมีเดอะเพจเนี่ยครั้งที่2เอเชียนเกมนะก็จะมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมนะครับมียกน้ำหนักบาสเกตบอลเทเบิลเทนนิสยิงปืนยิงเป้าบินกอล์ฟพาเดลและยิงธนูครับก็ที่ห้องประชุม222โซน E4 ถึง E5 ครับที่ราชมังคลากีฬาสถานเวลา 13:00 น.เป็นต้นไปนะครับ
0: ก็เดี๋ยววันที่8กันยายนคุณธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการประชุมหัวหน้านักกีฬาร่วมกับเจ้าภาพนะหลังวันที่8นี่จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อนักกีฬาได้อีกแล้ว
1: ไม่ได้แปดกันยานะ
0: แปดกันยานะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทีมฟุตบอลหญิงไทยจะเดินทางไปก่อนจะแข่ง14
1: เพราะแข่งก่อนเนี่ยบอลหญิง
0: บอลชายนี่16แข่งก่อน2วัน
1: ครับ
0: บอลหญิงแข่ง14บอลชาย16นะครับบอลหญิงเจอญี่ปุ่นเจ้าภาพบอลชายเจอคีร์กีสถานนี่คือ2กีฬาที่จะแข่งก่อนพิธีเปิดเพราะว่าพิธีเปิด19บอลหญิง14นะบอลชาย16พิธีเปิด19
1: ครับบอลเตะก่อนนะทั้งหญิงและชายนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็ทางรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนะครับก็บอกว่าในฐานะรัฐบาลเนี่ยมาฟังบทสัมภาษณ์จากแต่ละสมาคมเนี่ย
1: เป็นยังไงบ้าง
0: เพื่อจะดูว่ามีอะไรที่จะช่วยได้ทันไหมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มเพราะว่าทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็พร้อมจะซัพพอร์ตนักกีฬาทุกคนอย่างเต็มที
1: ่
0: ก็ยอมรับด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องงบประมาณนะ
1: เหรอแต่มีอยู่ในนิดนึงเนาะครับ
0: ใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ได้บอกกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วว่าต้องสนับสนุนนักกีฬาให้ครบทุกคนที่ผ่านควอลิฟายทุกคนกว่าจะมีวันนี้เนี่ยต่างเสียสละชีวิตมาขนาดไหนงบไม่มีก็ต้องไปหาครับอาจต้องใช้งบกลางก็ต้องไปขอไม่ควรในการตัดตัวเพราะเหตุงบจำกัดเกิดขึ้นในส่วนของเรื่องการประเมินเหรียญเนี่ยเราควรประเมินให้สูงไว้ก่อน
1: ครับ
0: จะได้สร้างแรงใจที่จะทำให้ถ้าประเมินสูงแล้วไม่สำเร็จก็ไม่ได้แปลว่าล้มเหลว มันจะเป็นเป้าว่าสักวันหนึ่งเราต้องทำให้ได้
1: ครับ
0: ในส่วนของรัฐบาลก็ต้องขอบคุณนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องที่ทำงานอย่างหนักไม่ต้องบอกว่าได้เหรียญหรือไม่แต่คนไทยรู้ว่านักกีฬาทุกคนทำสุดความสามารถแล้ว
1: ครับ
0: นี่แหละก็เดี๋ยวจะมีมิดเดิลเพรสต่อ
1: ใช่วันพรุ่งนี้ไง
0: เดี๋ยวก็มาเล่าให้ฟังพรุ่งนี้แล้วกัน
1: ถูกต้องนะครับอ้าวก็ประมาณนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: ครับสวัสดีครับมาคุณปลั๊กนะครับวันนี้วันเกิดคิมี่อันโตเดลลี่โอ้โหวัย20ปีนะครับส่งใครไปทำข่าวที่ญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับผมยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าทีมงานสำนักข่าวไทยเราไปอยู่นะเห็นว่าคุณเนมจะนำทัพไปนะฮะสวัสดีครับพี่เจงและพี่นนท์นะครับเวียดนามตกรอบครับเพราะอันดับ3ดีสุด2ทีมอยู่ที่สายของจีนครับกับสายของไทยแพ้ญี่ปุ่นก็ตกรอบนะครับอ๋อพออันดับ3ดีสุดใช่ไหม
0: คือมันดูอันดับ3ที่ดีที่สุดแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องเอามารวมกันทุกกลุ่มด้วย
1: ทุกกลุ่มไง
0: ใช
1: ่ทั้ง3กลุ่มนะ
0: ใช่มันต้องมาวัดกันอีกมันไม่ได้จบแค่ในกลุ่มของเขาเองอ่ะ
1: เ
0: พราะว่ามันต้องเอามารวมกัน
1: อ
0: ่ะคือมันไม่ได้แบบบอลน่ะที่แบบอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก2กลุ่มจะได้เข้ารอบอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาเรียงกันใหม
1: ่อ
0: ่ะนอกคะแนนมาแรงใหม่มาจัดแรงกิ้งใหม่ถ้าไปดูในวิกิพีเดียนะ
1: ครับ
0: มันไม่ได้เรียงแบบนั้นมันอาจจะงงๆนิดนึงสำหรับวอลเล่ย์อ่ะ
1: ใช่เดี๋ยวลุ้นผลวันนี้ดีกว่าเนาะ
0: ช่
1: นะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับว่ายังไงแต่เราเข้ารอบไปแล้วนะ
0: ใช่คือทุกกลุ่มอ่ะมันแข่งเหมือนกันหมดอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วมันเอามันรวมเป็นลีกเดียวอ่ะว่าง่ายเถอะ
1: ใช่
0: เราก็มาจัด1ถึง8
1: ครับ
0: ประมาณนี้
1: ประมาณนี้นะ
0: สั้น
1: ๆไปว่ากันในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้ผมและน้องนนท์ต้องลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับ99 Live นะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
7: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
9: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ตอนน้อยอัจฉราเชิดชูมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องของสุขภาพกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ฝนก็มาเนาะนะไข้หวัดใหญ่ก็ออกมาเตือนกันเยอะแยะมากมายสิ่งสำคัญก็คือพอฝนตกในหูฟังนอกจากสุขภาพของเราแล้วนะคะก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพเขาเรียกว่าอะไรอะสภาพความพร้อมของยานพาหนะต่างๆด้วยนะคะวันนี้เป็นเรื่องง่ายๆใกล้ๆนะคะคุณฟังขออนุญาตเป็นอัจฉราพยากรณ์นะคะไปนำข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของสำนักข่าวไทยของเราในคอลัมน์คุณภาพชีวิตที่ออกมาพูดเตือน7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มเจ้าพระยาเตรียมรับมือปรับเพิ่มระบายน้ำทางเหนือนะคะคุณผู้ฟังระบายน้ำเหนือไปติดตามในช่วงของสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
8: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
9: นำข้อมูลมาจากเว็บไซต์นะคะของ mcord.net ของเรานี่แหละนะคะ mcord connect ของเรานี่แหละมีข่าวของทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12นะคะนายสงกรานต์ชลอสีทองท่านก็ออกหนังสือเตือนสถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการลุ่มเจ้าพระยา ฉบับที่3คุณผู้ฟังส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดมีอุทัยธานี

0: ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนะคะคำเตือนคือขอแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่3ทับ2569ปัจจุบันคุณผู้ฟังมีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะคะในอัตราที่เพิ่มขึ้นเป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมา24สิงหาคมคุณผู้ฟังตรวจวัดบริเวณน้ำไหลผ่านสถานีที่ 4.2 จังหวัดนครสวรรค์นะคะก็วัดได้936ลูกบาทเมตรต่อวินาทีไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาก็ทำให้ระดับน้ำเนี่ยเหนือเขื่อนเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้นนะคะคุณผู้ฟังบอกปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาคุณผู้ฟัง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้เกินระดับบวก 16.50 นะคะคุณผู้ฟังและคาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เลยขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนะคะคุณผู้ฟังประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ให้คุณผู้ฟังนั้นเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่ง7จังหวัดนะคะลุ่มน้ำเจ้าพระยาอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาและลพบุรีค่ะเมื่อวานนี้ดูข่าว9ข่าวเช้านะคะทางด้านของอุทัยธานีเขาก็เตรียมพื้นที่นะเตรียมตัว7จังหวัดที่พูดถึงเนี่ยเขาก็เตรียมนะคะเตรียมเขาเรียกภาษาอะไรนะกันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทันใช่ไหมคุณฟังก็เห็นน้ำหลากน้ำอะไรตอนนี้มันอาจจะไม่มาน่ะแต่ถ้ามีคำเตือนของสำนักชลประทานออกมาเนี่ยเราก็ต้องเฝ้าระวังกันสักนิดนึงเนาะจิ้งจกเตือนเรายังสะดุ้งยังนี่เลยนี่ออกมาเตือนหน่วยงานราชการออกมาเตือนนะคะคุณผู้ฟังอ่ะสั้นๆง่ายๆสุขภาพหน้าหนึ่งเช้าวันนี้ค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังมาร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกันนะคะสนทนากับปอปัญญาเมื่อวานนี้ได้คุยถึงเรื่องของข้อเข่าเสื่อมเนาะแล้ววันนี้แหละอาจารย์ก็จะพาคุณผู้ฟังเข้าห้องผ่าตัดนะคะห้องผ่าตัดที่พูดถึงเนี่ยคือการผ่าตัดข้อเข่าเทียมนะคะข้อเข่าเทียมเนี่ยจะผ่าในเมื่อคุณก็มีปัญหาข้อเข่าคุณเสื่อมไปแล้วเมื่อวานอาจารย์พูดได้เยอะมากทีเดียวสำหรับปัญหาแล้วก็อะไรบ้างอะไรที่ทำให้เรานั้นเป็นข้อเข่าเสื่อมอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต่อครับมาแล้วครับวันนี้ตามสัญญานะครับท่านฟังเราไปจะพาท่านฟังจะรู้ว่าถ้าคนที่ถูกหมอชวนผ่าตัดเพราะว่าข้อเข่ามันเสื่อมไปแยะละเดินก็เจ็บเดี๋ยวก็จะบวมจะค่อยจะเจ็บเดินก็ไม่ค่อยแข็งแรงกระป๊อกกระแป๊กเพราะว่าเข่ามันไม่ตรงเข่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดมีความเสื่อมระยะที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับข้อเข่าเราจะโก่งออกนอกหมายความว่าเข่าทั้งสองข้างเข่าซ้ายเข่าขวาเนี่ยจะห่างกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหตุผลสำคัญก็คือโครงสร้างกระดูกที่ถูกสึกหลอถูกขยี้บดจนกระทั่งมันสึกหลอลงไปเนี่ยมันสึกหลอทางด้านในมากกว่าด้านนอกทั้งสองข้างเลยมีผลทำให้เข่าโก่งออกด้านนอกห่างกันมากขึ้นมากขึ้นเข่าสองข้างที่เคยเวลายืน ยืนตรงนี่ครับ มีความห่างกันขนาดสักนิ้ว2นิ้วของเราเนี่ยเสียบผ่านได้ไม่เกินนี้แหละครับแต่พอเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเยอะที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะสังเกตได้ว่าเข่าทั้งสองข้างของท่านนั้นเริ่มบายๆออกห่างกันมากขึ้นฉันไม่ชอบหน้าเธอเธอไม่ชอบหน้าฉันอันนี้หมายถึงเข่าซ้ายกับเข่าขวาคุยกันก็เลยอยู่ห่างกันมากขึ้นมากขึ้นบางคนขนาดเอาฝ่ามือเสียบสอดผ่านเข่าสองข้างซ้ายขวาได้เพราะช่องว่างมันกว้างขึ้นครับท่านคงเคยเห็นป้าๆน้าอาที่เขาอายุมากขึ้นมากขึ้นมีข้อเข่าเสื่อมมากขึ้นเวลาเดินก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวานะครับเดินแต่ละก้าวก็เป็นตามนั้นไม่ตรงเป๊ะ วลายืนตรงก็จะมีเข่าสองข้างอยู่ห่างกันมากขึ้นมากขึ้น

0: ทางนี้ต้องตอบก็คงเคยเห็นนะคะคนสูงวัยเนี่ย
1: เคยค่ะ
0: เคสตอนนี้ครับที่คุณหมอจะชวนคุณไข้แต่หมอทั่วไปหมอกระดูกเขาจะไม่รีบร้อนที่บอกต้องเอาภายในเดือนนี้สองเดือนนี้อะไรเงี้ยครับไปตัดสินกันดูก่อนนะครับตัดสินใจกันดูก่อนระหว่างญาติกับคุณไข้เองนะแต่หมอจะทำให้ถ้าต้องการจะผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อข่าวเทียมซึ่งจะทำให้ชีวิตในช่วงนี้มีความสุขมากขึ้นเดินแต่ละครั้งก็จะก้าวสบายขึ้นแล้วก็มีหลักไม่ล้มง่ายมากขึ้นนะครับรวมทั้งความเจ็บปวดต่างๆก็จะหายไปญาติก็จะฟังด้วยนะแล้วก็หมอก็จะไม่เร่งรัดไม่เร่งรัดเพราะว่าการไปเร่งรัดจะทำให้คนไข้ใจเสียญาติพี่น้องก็จะต้องวางพูดจาเพื่อจะเป็นข่มขู่ให้ญาติให้คนไข้เองนั้นยอมนะครับแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ถูกอกถูกใจกันจะต้องปล่อยคนไข้ได้พิจารณาเหตุและผลโดยนัดคนไข้มาดูต่อเนื่องกันแบบเดิมๆนะครับนัด2เดือนครั้งก็นัดตามนั้นแหละครับแล้วคุณลุงคุณป้าเหล่านั้นที่มีอาการเข่าเสื่อมเขาก็จะพิจารณาตัวเขาเองว่าจริงขณะนี้เราก็เสียคุณภาพชีวิตในการดำเนินชีวิตไปเยอะแล้วล่ะนะถ้าการผ่าตัดช่วยคุณหมอก็บอกว่าผลมันจะดีมากเลยนะคุณลุงปัจจุบันนี้การผ่าตัดข้อเข่าเทียมถือว่าในวิชาหมอกระดูกออโทปิดิกนี่นะครับเป็นการผ่าตัดที่ได้ผลค่อนข้างจะคาดหวังได้เลยทีเดียวแล้วก็ถ้าผ่าตัดได้ผลดีอย่างที่พูดถึงนะครับค่ายก็จะอยู่ใช้ข้อข่าวเทปอันเนี้ยอันที่ผ่าตัดใส่ให้เนี่ยครับไปได้ประมาณสัก20ปีขึ้นไป
1: 20ปีใช่ไหมอันนี้อายุการใช้งานข้อข่าวที่ใส่เข้าไปใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับโมเดลปัจจุบันเนี่ยครับโมเดลของข้อข่าวเทปที่เราสร้างมาใช้เนี่ยครับเป็นโมเดลเวอร์ชันใหม่ทั้งนั้นนะครับซึ่งมันก็แก้ไขส่วนที่ไม่ค่อยดีเกิดปัญหาของรุ่นเก่าๆ20ปี30ปีที่แล้วเพราะการผ่าตัดพ่อข้อข่าวเทียมนั้นเราทำกันมา40 50ปีแล้วตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆนะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวอร์ชันที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์มากของผู้ผลิตนะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็แก้ไขจุดอ่อนต่างๆที่อาจจะมีขึ้นได้แล้วก็การผ่าตัดทำยุ่งยากมากก็ทำให้ทำผ่าตัดง่ายขึ้นไม่มีปัญหามากมายนักการขับผ่าตัดผลยังออกมาใกล้เคียงกันทุกรายว่าผลดีทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็ตัวสำคัญมากที่ผมอยากจะบอกท่านฟังที่จะต้องถูกคุณหมอชวนผ่าตัดเนี่ยว่าผลการผ่าตัดข้อเข่าเทียมปัจจุบันนี้นับได้ว่าค่อนข้างจะเชื่อถือได้นะว่าได้ผลดีจริงๆช่วยให้คุณภาพชีวิตของท่านคนไข้เราเนี่ยดีขึ้นชัดเจนคนไข้ที่จักเดินก็เจ็บนั่งก็เจ็บเดินก็เซซาไม่มีหลักเกณฑ์มากเพราะตัวเซไปเซมาที่จะเข่ามันห่างกันมากเลยครับก็เจ็บปวดรัดบวกก็เสียหลักทรงตัวไม่ค่อยดีจะกลับกลายเป็นโอ้โหความเจ็บปวดหายไปเรียบเลยครับเพราะว่าข้อเข่าเทียมมันไม่มีความรู้สึกตัวข้อเข่าเทียมที่เราใส่เข้าไปครับมันก็จะไม่เจ็บไม่ปวดอีกแล้วที่เคยเจ็บปวดก็จะหายไปจะเว้นตรงเจ็บแผลที่ผ่าตัดให้ในระยะ 2-3 เดือนแรกหลังผ่าตัดเท่านั้นนะครับจากนี้ไปพอแผลหายดีแล้วพ้น2เดือนไปแล้วเต็มที่แล้วนะครับก็จะกลับกลายเป็นว่าไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยการเดินก็ทรงตัวดีขึ้นเพราะว่าเข่าเราตรงนะครับไม่ทางไม่เบี่ยงออกนอกมากเกินไปนะครับส่วนสังการที่เราเนี่ยจะมีค่อยๆฝึกกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นยิ่งทำให้ได้ผลดีใหญ่เลยขออย่างเดียวคุณหมอจะขอแนะนำทางผ่าตัดจะขอเงื่อนไขเดียวสัญญากับหมอว่าอย่าอ้วนขึ้นนะพี่อ้วนขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าอ้วนขึ้นเราจะมีปัญหาในการเสียหลักง่ายอีกนะครับสู้ทรงคุณที่ดีๆเอาไว้ในขนาดหนึ่งที่เหมาะสมซึ่งพวกนี้คนไข้มักจะยอมนะครับเพราะว่าลงทุนผ่าตัดเจ็บปวดตอนผ่าตัดเหนื่อยใจมาแล้วแค่ควบคุมน้ำหนักมันจะไปใหญ่โตอะไรนะครับก็ทำได้ถ้าทุกรายนะครั

0: แล้วก็ได้ผลดีไปยิงยาวบางคนกลับไปเล่นกอล์ฟได้เลยนะครับผมเห็นเคสที่เข้าข่าวเสื่อมเล่นกอล์ฟแรกๆไม่ค่อยได้ผลดีนะครับพอผ่าตัดเข้าข่าวเข้าข่าวเทียมก็มาเล่นกอล์ฟได้เลยนะครับแต่ว่ามักจะใช้วิธีการนั่งรถกอล์ฟแทนที่จะเดินทั้ง18หลุมนี่ก็ระยะยาวมากพอสมควรเนี่ยกลายเป็นใช้รถในการขับไปเล่นกอล์ฟนะครับแล้วก็การตีต่างๆก็มักจะควบคุมลูกบางลูกที่มีปัญหารุนแรงเกินไปเช่นตีมาผมให้หนึ่งอาจจะเปลี่ยนเป็นไฮบริดแทนก็ได้อันนี้คำนองนี้เนาะแท็กมากกว่านะครับซึ่งผมคิดว่าผลมันทำให้คุณภาพชีวิตของคนเราดีขึ้นมากเลยเอาละครับหันมาดูถ้าท่านตกลงว่าจะผ่าตัดยากก็ได้เลยครับคุณหมอ คุณหมอก็จะงั้นหมอจะนัดผ่าตัดให้เลยนะครับซึ่งอันนี้เราจะพูดจะคุยถึงมาตรฐานที่ทำกันในโรงเรียนแพทย์นะครับ
1: โรงพยาบาล
0: ก็จะมีโรงพยาบาลอื่นๆก็จะมีระบบต่างๆที่อาจจะลดลงไปบ้างนิดหน่อยเพิ่มมาบ้างนิดหน่อยเอาโรงเรียนแพทย์เป็นหลักเช่นที่ศิริราชรามาจุฬาพระมงกุฎนะครับเป็นตัวหลักก็จะทำมาตรฐานแบบสไตล์นี้ครับเครื่องไม้เครื่องมือก็จะคล้ายๆกันทั้งหมดนะครับทุกที่ที่เป็นประจับโรงเรียนแพทย์เวลาเข้าผ่าตัดคนไข้ก็จะมีอาจารย์คุณหมอผ่าตัด4มือนะครับศาสตราจารย์มือที่1เป็นอาจารย์แพทย์มือ2มือ3มือ4ก็จะเป็นคุณหมอที่รุ่นรองๆลงไปนะก็เป็นทีมเดียวกันทีมหมอกระดูกเหมือนกันเชี่ยวชาญหมอกระดูกเหมือนกันนะครับที่หัวท่านที่มุมที่ดูศีรษะก็จะมีคุณหมอดมยาคุณหมอดมยาสลบนะครับก็จะอยู่ที่ศีรษะเป็นจับประจำตำแหน่งเขาเลยนะครับแล้วก็มีสองท่านนะครับอาจารย์หมอคนหนึ่งหมอดมยาแล้วก็หมอรุ่นน้อยคนหนึ่งนะครับรวมแล้วขณะนี้มีหมอทั้งหมด6คนแล้วนะ
1: ค่ะ
0: หมอที่ผ่าตัด4หมอที่ดมยาสลบ2นะนี่6คนอีก3คนที่เหลือก็คือน้องๆพยาบาล OR Nurse ที่ก็จะส่งเครื่องมือ1คนนะครับบางทีก็ใช้2คนนะครับแล้วแต่มาตรฐานที่มีอยู่นะครับรวมทั้งพยาบาลที่ส่งเครื่องมือย้ายเครื่องมือไปมาเปิดขอเครื่องมือใหม่ให้เพื่อต้องการใช้เฉพาะพิเศษต่างๆขึ้นมานะครับนี่รวมแล้วประมาณสัก 8-9 คนแล้วนะครับเป็นมาตรฐานที่เราจะใช้บุคลากรที่เชี่ยวชาญห้องผ่าตัดเหล่านี้ก็จะเป็นห้องผ่าตัดที่ผ่าเฉพาะเคสออโธปิดิกนะครับก็จะมีเครื่องมือเครื่องไม้เยอะเลยนะครับรวมทั้งบางที่ก็จะมีหุ่นยนต์ช่วยผ่าช่วยผ่าตัดอันนี้ด้วยก็จะกินพื้นที่อีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นแขนโยกยางของหุ่นยนต์ช่วยเราจัดท่าทางจัดองศาการวางเครื่องมือต่างๆนะครับให้เหมาะสมเพื่อลดเวลาของคุณหมอผ่าตัดลงนะครับแล้วก็ความแม่นยำก็จะเกิดขึ้นได้ดีขึ้นจากการวัดองศาต่างๆมีผลทำให้การรักษานั้นอาจจะได้ผลดีมากขึ้นตามไปด้วยเพราะว่ามันมีแม่บรรทัดวัดให้ออกมากันเถิดนะครับก็จะทำให้ทุกอย่างมันเป๊ะได้มากมายขึ้นอันนี้คือข้อดีของการที่มีที่เราเรียกว่าหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะมันมาทำหน้าที่แทนแค่ประมาณนี้ครับส่วนทั้งหมดทั้งหลายนั้นคือฝีมือของคุณหมอผ่าตัดอาจารย์หมอที่ผ่าตัดให้คุณ 99% นะครับอีกเปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือการที่ช่วยวัดช่วยองค์จัดองศาต่างๆให้เหมาะสมซึ่งก็จะเสียเวลาในการที่เราต้องป้อนข้อมูลคนไข้คนเนี้ยให้กับหุ่นยนต์พวกนี้ได้รับรู้ด้วยว่ากระดูกของเขามีขนาดนั้นไซส์นี้ไซส์นู้นยังไงครับศึกษาไปแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยก็เราจะป้อนข้อมูลเข้าไปในเครื่องให้มันช่วยแปลงผลจะเป็นการตั้งองศาต่างๆองศาหมายถึงว่าเอียงซ้ายเอียงขวาของเครื่องมือต่างให้เหมาะสมนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวสำคัญมากท่านผู้ฟังก็จะถูกรับเข้าในสู่โรงพยาบาลนะครับเปิดห้องที่เป็นห้องที่ใช้ในการพักพิงนะครับพักฟื้นต่างๆเนี่ยในโรงพยาบาลเฉพาะของท่านเองหมอจะมีการส่งตรวจหัวใจตรวจปอดตรวจระบบต่างๆดูทั้งค่าของตับของไตต่างๆให้เรียบร้อยว่าไม่มีปัญหาณขณะนั้นหัวใจตับปอดร่างกายท่านทำงานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับและเมื่อค่าดีทุกอย่างตรวจหัวใจครบเลยนะครับทั้งเอ็กโคทั้ง EKG ทั้งอะไรต่างๆที่เหมาะสมเพื่อตรวจความฟิตของท่านอันนี้เป็นสิ่งที่หมอค่อยๆทำ

0: ใกล้ถึงวันผ่าตัดก็จะมีการตรวจนู่นตรวจนี่ไปเบื้องต้นแล้วนะครับเมื่อเข้าสู่โรงพยาบาลจะมีการตรวจอื่นๆตามมาขณะที่นอนรอตรวจเราก็จะทำให้ทุกอย่างมันพร้อมที่สุดนะครับคืนวันนั้นก่อนถึงวันผ่าตัดตอนเช้าวันรุ่งขึ้นก็จะมีคุณหมอมาคุยด้วยกับท่านอย่างน้อยก็สองแผนกแผนกแรกก็คือคุณหมอที่จะดูเป็นทีมผ่าตัดของเราทีมนี้ครับที่จะผ่าตัดท่านคุณหมอ4มือที่จะผ่าตัดท่านนะครับอันเล็ก1 2 3 4แล้วก็อีกท่านอีกทีมนึงก็คือคุณหมอดมยาสลบที่จะดมยาให้ท่านในวันพรุ่งนี้ก็จะแวะมาคุยด้วยกับท่านนะครับช่วงตอนเย็นๆแบบนี้มีเวลาแล้วนะครับเพื่อจะดูซิว่าสภาพตัวแปลงร่างกายเรามองด้วยตาตรวจด้วยมือของหมอนี่ครับอีกครั้งนึงเนี่ยยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างเรียบร้อยช่วงนี้คนไข้ก็จะทำความรู้จักกับคุณหมอที่จะผ่าตัดให้รวมทั้งคุณหมอต้มยาสลบทีมนี้จะทำให้ท่านด้วยก็ได้พูดคุยกันคล้ายๆกับเป็นการทำความรู้จักกันระหว่างแพทย์กับหมอผ่าตัดกับหมอต้มยาสลบกับคนไข้นะครับซึ่งจะมักจะเจอกับญาติพี่น้องที่อยู่ด้วยในห้องนั้นด้วยก็จะพูดคุยกันเรื่องวันนี้เป็นการสร้างศรัทธาแล้วก็สร้างความรู้สึกว่าเราจะช่วยคุณนะ
1: ค
0: ุณก็จะปรับตัวสบายๆอย่าเครียดมากวางใจได้ว่าจะมีคนที่ดูแลท่านหลายแผนกหลายด่านหลายด่านช่วยกันนะครับและเช้าวันรุ่งขึ้นช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีการก็ทหารบ้างแล้วก็เป็นข้อกำหนดซึ่งเราก็ไม่ต้องกังวลครับน้องๆพยาบาลที่เขาดูแลตึกที่เรานอนพักอยู่เนี่ยเขาก็จะมาจัดการเล่าให้ท่านฟังว่าคุณจะต้องลดนุ่นลดนี่อย่างไรบ้างเลยกับเราเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการสื่อสารภาษาไทยต่อกันและกันมันไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับและเช้าวันรุ่งขึ้นก็ถึงเวลาจะใกล้เวลาผ่าตัดประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงวันเวลาผ่าตัดที่นัดให้คุณไว้แล้วนะครับก็จะมีน้องๆที่เขามาช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนย้ายคนไข้ก็จะมีการนำเปรย์ของโรงพยาบาลนะครับมารับท่านที่ห้องเลยแล้วก็เข็นพาขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์เพื่อจะไปตึกผ่าตัดถ้าตึกนั้นไม่ได้อยู่ตึกเดียวกับการผ่าตัดนะครับไปห้องผ่าตัดและก็ถึงประตูใหญ่ที่หน้าห้องผ่าตัดซึ่งเป็นประตูรวมที่จะมีการส่งคนไข้ผ่านเข้าไปในเขตแดนสะอาดเขตแดนข้างนอกในโรงพยาบาลก็ถือว่าแดนสะอาดอยู่แล้วนะครับท่านฟังเป็นแดนที่คนไข้นอนพักต่อเข้าใจในการรักษาถูกพบบ่อยแต่คนมีญาติพี่น้องเดินไปเดินมาได้ไปเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ได้แต่พอเข้าถึงเขตผ่าห้องผ่าตัดแล้วนี่ครับประตูห้องผ่าตัดเป็นตัวใหญ่กว่าเขาเพื่อนเนี่ยก็จะมีการถ่ายเทท่านจากรถเข็นที่ส่งมาจากบอร์ดนะครับย้ายเตียงนะแต่ไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อย้ายไปตรงเตียงผ่าตัดเตียงห้องผ่าตัดของเขาจะสะอาดสะอ้านนะเขาทำความสะอาดแม้กระทั่งล้อที่เข็นที่พื้นก็จะมีการทำความสะอาดตรงของรถพวกนี้สะอาดสะอ้านที่สุดปราศจากการสกปรกต่างๆทั้งนั้นแหละนะครับย้ายเข้าไปสู่เตียงที่เป็นคนรับคนไข้เข้าห้องผ่าตัดมันก็จะเปลี่ยนเตียงอันนี้หนึ่งนะครับจากเตียงจากที่ตึกที่ท่านนอนพักท่านไม่ต้องกังวลนะครับก็จะมีการเคลื่อนย้ายท่านย้ายไปและเตียงผ่าตัดในห้องผ่าตัดนั้นจะถูกเข็นโดยอีกทีมหนึ่งเลยคราวนี้นะครับเป็นทีมของเข้ามาตัดก็จะใส่ชุดสีเขียวนะครับซึ่งในโรงพยาบาลเราใช้เสื้อสีเขียวเข้ามาตัดทีมทั้งหมดนะครับเป็นชุดที่ไม่ใช่ชุดมาจากบ้านนะท่านผู้ฟังก่อนเข้ามาตัดได้เนี่ยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลน้องๆช่วยในแผนกอื่นๆที่ช่วยเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยจะต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องผ่าตัดเพื่อจะใส่เป็นชุดที่สะอาดชุดห้องผ่าตัดเหล่านี้ครับใส่รอบเดียวแล้วก็ส่งซักส่งนึ่งจากระบบการผ่าตัดให้รักษาความสะอาดของร่างของโรงพยาบาลเองเลยซึ่งจะมาแบบสะอาดสะอ้านที่สุดแล้วนะครับโรงพยาบาลใส่หมวกใส่แมสทุกคนนะครับแล้วก็ป้องกันการแพร่เชื้อต่อกันและกันถ้าเกิดจะมีบ้างนะครับหลายๆนี่คือจุดที่เป็นเขตแดนสะอาดนะครับคุณก็ทำตามปกติที่เขาบอกให้ทำนะครับลุงพลิกตัวนี้หน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปก็จะไปสู่ห้องผ่าตัดเบอร์ห้องผ่าตัดที่คุณต้องผ่าตัดส่วนใหญ่เป็นห้องใหญ่นะครับห้องผ่าตัดกระดูกเนี่ยมักจะใช้ห้องใหญ่เพื่อจะวางเครื่องมือ

0: ต่างๆได้ครบนะครับวางอุปกรณ์เครื่องยนต์ต่างๆหุ่นยนต์ต่างๆได้ครบและเครื่องมือผ่าตัดทางหมอกระดูกเนี่ยมันจะมีเครื่องมือหลายๆอย่างที่ต้องการพื้นที่บ้างนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ใช้พื้นที่กว้างกว่าห้องผ่าตัดเคสอื่นๆทั่วไปเป็นเฉพาะเฉพาะไปนะครับอันนี้ก็จะใช้มักจะใช้ร่วมกับห้องผ่าตัดที่เกี่ยวกับเรื่องของสมองด้วยบริษัทที่สะอาดเฉพาะเลยนะครับคุณไม่ต้องกังวลเลยครับกระบวนการที่เล่านี้เพื่อเห็นว่าคุณต้องเคลื่อนที่ยังไงบ้างพอเข้าสู่เตียงห้องที่ผ่าตัดแล้วก็จะย้ายคุณเข้าสู่เตียงผ่าตัดนะครับซึ่งเตียงนึงนะฮะเป็นของห้องนั้นเฉพาะเลยอยู่กลางห้องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เวลาคุณย้ายไปแล้วเนี่ยนอนหงายก็จะเห็นที่เพดานนะมันจะมีโคมไฟ
1: มันไฟอ่ะมันจะสปอตไลท์แผงไฟใช่ครับ
0: ก็ต่างกันสังเกตเห็นนะคุณจักรบางทีบางห้องจะมีหลายโคมเช่นห้องผ่าตัดหมอกระดูกเนี่ยครับพอโถเนี่ยครับจะมีหลายโคมนะจะเอียงซ้ายเอียงขวาได้ดึงได้คือหมอผ่าตัดก็จะมีเครื่องมือที่สะอาดที่เช่นเดียวกันไปควบคุมโคมไฟเหล่านี้ให้นะครับจะได้แสงที่เข้าสู่รอยผ่าตัดต่างๆจะได้เคลียร์ชัดแจ๋วนะครับได้ตามที่ใจปรารถนาของหมอผ่าตัดครับซึ่งอาจารย์หมอท่านก็จะควบคุมทุกอย่างหมดนะครับก็เมื่อคุณเข้านอนลงที่เตียงเนื้อผ่าตัดแล้วก็จะมีคุณหมอดมยาสลบกลุ่มที่เคยไปคุยกับคุณเมื่อวานนี้ตอนค่ำๆก็จะมาพูดคุยกับท่านอีกรอบหนึ่งก็จะขอวัดความดันขอวัดออกซิเจนที่แขนที่นิ้วต่างก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของการดมยาสลบนะครับระหว่างนี้คุณยังพูดคุยได้ปกติทุกอย่างนะครับไม่ต้องกังวลนะครับทุกอย่างก็จะเป็นมิตรภาพนะครับเป็นความนุ่มนวลที่เป็นระบบชัดเจนแล้วก็คุณหมอผ่าตัดคืออาจารย์หมอที่ดูแลคุณเนี่ยครับที่นัดคุณผ่าตัดเนี่ยก็จะมาทักทายคุณเช่นเดียวกันทักทายรอบอีกรอบหนึ่งตอนเช้าเป็นไงครับคุณลุงวันนี้สบายดีนะครับมีอาการอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวหมอจะจัดการผ่าตัดให้นะไม่ต้องกังวล นะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วพูดคุยกันไปตรงนี้คุณถึงรู้สึกตัวทุกอย่างนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาที่ทุกอย่างทั้งทีมทุกอย่างเคลื่อนกายเครื่องมือต่างเข้ามาพร้อมซึ่งจะเป็นทีมเวิร์คที่แม่นยำมีระบบการทำงานของแต่ละคนแต่ละกลุ่มชัดเจนคนที่ควบคุมเกี่ยวหุ่นยนต์ก็จะควบคุมชัดเจนนะครับเป็นองค์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะนะครับเอ็กซเรย์ต่างเอ็มไอต่างก็จะพร้อมในการที่จะให้อาจารย์ดูได้ว่ามันเป็นยังไงแค่ไหนอย่างไรนะครับและตรงนี้เองครับสักพักนึงก็จะมีการทำให้คุณหลับไม่ได้ดมยาสลบก่อนนะท่าน
1: ค
0: ่ะหมอดมยาก็จะฉีดยาให้เราหลับก่อนเพื่อควบคุมทุกอย่างได้ง่ายนะครับคุณก็จะหลับไปเลยหลับปุ้ยโดยที่ตัวคนไข้เองจะไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วเพราะเขาใช้ยาจะนอนหลับช่วยเราฉีดเข้าทางเส้นเลือดที่แทนน้ำเกลือเรานะครับแล้วทุกอย่างก็จะควบคุมเราได้หมดทุกอย่างนะครับทั้งความดันทั้งหัวใจต่างๆรวมทั้งออกซิเจนต่างๆในร่างกายเราคุณหมอผ่าตัดเขาก็จะไปช่วงนี้คุณหมอผ่าตัดทั้ง4คนก็จะออกไปนอกห้องเพื่อไปล้างมือฟอกมือนะครับทำความสะอาดที่มือตัวเองแล้วก็เปลี่ยนชุดเข้ามาหมอผ่าตัดนี่ครับนอกจากใส่ชุดที่เราเห็นเดินไปเดินมามาคุยเราที่นอกห้องผ่าตัดได้แล้วเนี่ยครับก็ยังมีการใส่ชุดกาวใหญ่อีกอันหนึ่งนะครับคนละชุดซึ่งเป็นชุดที่กว้างคุมรอบตัวเองใส่เสร็จแล้วมีการหมุนรอบตัว1ครั้งเพื่อจะอ้อมรอบตัวเรานะครับเป็นชุดที่ใช้ในการผ่าตัดซึ่งคุณจะไม่เห็นตอนนี้นะครับเพราะเราไม่ได้ตอนที่คุณตื่นอยู่เราจะไม่เปลี่ยนชุดพวกนี้นะครับฟอกมือเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะมีการใส่ถุงมือนะครับซึ่งหมอกระดูกใช้ถุงมือ2ชั้นนะ
1: คร
0: ับจะเซฟทุกอย่างถ้าเกิดถุงมือชั้นนอกขาดก็จะติดชั้นในชั้นด้วยปลอดภัยนะครับ
1: ม
0: ีการใส่สกาวผ่าตัดเฉพาะซึ่ง1ฆ่าเชื้อโรคทุกอย่างไม่มีเชื้อโรคสักตัวในชุดพวกนี้นะครับเฉพาะจัดจบไปเลยเพื่อเวลาผ่าตัดท่านจะได้ไม่มีเชื้อโรคไปจุ่มเกี่ยวกับตัวท่านเลยนะครับทุกคนจะถูกครอบคลุมด้วยผ้าที่คลุมเพื่อป้องกันการคอนทามิเนตจากที่ต่างๆที่อื่นที่ไม่ใช่จุดรอยผ่าตัดนะครับก็จะมีการฟอกทำความสะอาดที่ตำแหน่งที่หมอจะลงมีดผ่าตัดให้คุณก็คือที่หัวเข่ารอบเข่าเลยนะครับเป็นพื้นที่ประมาณสัก2ฟุตความยาวของมันนะครับแต่ต้นขาของมันเนี่ยเขาฟอกหมดเลยแล้วก็เพ้นด้วยยาฆ่าเชื้อเฉพาะนะครับซึ่งทำให้ทุกอย่างตรงนี้สะอาดสะอ้าน

แล้วคุณหมอก็จะปูผ้าคลุมร่างกายคุณทั้งหมดนะครับเปิดเฉพาะช่องที่จะมีการผ่าตัดตรงมีดเท่านั้นครับส่วนอื่นๆนั้นจะถูกคลุมด้วยผ้าผ่าตัดทั้งหมดเลยอันนี้พูดจากประสบการณ์ที่ทำจริงจังนะครับส่วนทางด้านศีรษะนั้นคุณหมอตำยาก็จะแผลกั้นแผงเพื่อจะเห็นหน้าคุณทั้งหมดนะครับรวมทั้งวัดต่างๆวัดความดันวัดต่างๆเช็คต่างๆทุกอย่างได้ทุกอย่างครบมีการปิดเครื่องหัวใจเฝ้าใจให้คุณเรียบร้อยหมดแล้วเขาก็จะดูจากหน้าจอของเขาที่ของหมอตำยาก็จะมีเครื่องอุปกรณ์นู้นนี่นั่นของเขาที่ต้องใช้ในการควบคุมคุณขณะที่คุณหลับอยู่นะครับคุณหมอประตักก็จะอยู่ซีกทางด้านที่เป็นส่วนล่างนะครับก็จะมีการกั้นม่านคุมแยกกันเฉพาะแต่ว่าพูดคุยเสียงไปเกินกันระหว่างหมอผ่าตัดกับหมอตำยาพูดคุยกันได้นะครับแต่ว่ามีม่านกั้นชัดเจนว่าไม่มันเกี่ยวข้องกันนะครับหลายๆนี่คือกระบวนการที่เตรียมผ่าตัดฟอกทำความสะอาดจุดที่ผ่าตัดรวมทั้งแยกแยะชัดเจนระหว่างตัวหมอกับตัวคนไข้ทั้งกลุ่มเนี่ยครับมีการใส่ชุดที่ควบคุมการผ่าตัดสะอาดสะอ้านทุกอย่างมีการนึ่งฆ่าเชื้อทุกอย่างหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็จะเริ่มลงมีผ่าตัดซึ่งรอยแผลที่ลงผ่าตัดในการเปลี่ยนผ่าตัดเป็นข้อเข่าเทียมคือลงเป็นแผลด้านหน้าของหัวเข่าเลยนะครับทุกท่านการลงมีดผ่านออกไปแล้วก็กระบวนการผ่าตัดก็จะทำการไปนะครับมีการไปตัดเอาผิวข้อส่วนที่มันสึกหรอแล้วที่ทำให้เราเจ็บเนื่องจากปวดมีการเสื่อมต่างๆเหล่านี้ครับฟาดออกไปเฉพาะผิวข้อตัวกระดูกของเราเองนั้นอาจจะถูกฝาไปนิดหน่อยเพื่อมาจะทำให้เกิดจุดที่แข็งดีแข็งแรงดีก็จะใส่ข้อเข่าเทียมมาแต่ละด้านนะครับด้านต้นขาหรือด้านสันหน้าแข้งมีการฝาออกตามแนวที่เครื่องมือมันถูกออกแบบมาซึ่งทุกอย่างเหล่านี้ครับเป็นองศาที่หมอผ่าตัดอาจารย์หมอผ่าตัดก็จะเซตไปเรียบร้อยหมดแล้วครับรวมทั้งบางทีก็จะให้เครื่องอุปกรณ์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเนี่ยช่วยชี้แนะว่าองศาขนาดนี้จะเข้ากับอุปกรณ์ที่เราจะใส่พอดีเป๊ะเลยใช่ไหมจะมีการเช็คแบบนี้ครับดังนั้นการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดก็จึงเป็นกระบวนการตรงแถวๆนี้แหละครับช่วยวัดช่วยดูให้ว่าองศาต่างๆมันตรงเป๊ะหรือยังซึ่งในโรงพยาบาลที่ไม่มีหุ่นยนต์ผ่าตัดก็จะใช้การวัดเอาเองนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่เรื่องเดียวกันที่แต่หมอต้องทำเองนะครับแต่ว่าถ้ามีหุ่นยนต์ผ่าตัดเครื่องมันจะคอยวัดให้เราว่าองศาพอดีหรือยังดูจากหน้าจอได้เลยว่าชัดเจนนะครับเท่านั้นเองต่างกันแค่ตรงนี้ครับแต่คนทำทั้งหมดคือคุณหมอทั้ง4คนทั้ง4มือที่ผ่าตัดนะครับทั้งมือ1มือ2มือ3มือ4เนี่ยก็จะช่วยกันทำแบบเดิมทุกอย่างเพียงแต่มีคนช่วยวัดช่วยดูให้ว่าองศานั้นตรงหรือเปล่าก็คือไอ้เจ้าหุ่นยนต์ผ่าตัดที่พูดถึงกันนี่แหละครับมันทำแค่อยู่นิ่งๆมีแขนไปคอยดูองศานั้นองศานี้แล้วก็ขึ้นจอให้เราเห็นก็เป็นกระบวนการแบบนี้ก็แต่ละโรงพยาบาลไม่เหมือนกันหุ่นยนต์อาจจะแตกต่างกันต่างรุ่นกันบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปแต่เป้าหมายคือช่วยดูช่วยจัดองศาต่างๆที่ถูกต้องแล้วคุณหมอจะทำได้เร็วขึ้นหลังการเดินนะครับแต่คนที่ลงมีดผ่าตัดทั้งหมดก็คืออาจารย์ที่ตรวจคุณจากห้องตรวจโรคข้างนอกนั่นแหละครับก็จะต่างว่าผ่าตัดให้คุณนะครับโรงพยาบาลแพทย์ถ้าไม่มีอาจารย์คนนี้เข้ามาผ่าตัดก็จะไม่เริ่มผ่าตัดนะครับท่านต้องมีอาจารย์คนที่เป็นคนขอให้ผ่าตัดเคสเนี้ยเข้ามาด้วยเสมอนะครับนี่คือเงื่อนไขที่เราทำกันในโรงพยาบาลแพทย์ผ่าตัดไปจนกระทั่งจบนะครับช่วงผ่าตัดว่าอย่างไรนี่คุณก็ไม่ต้องยุ่งแล้วเพราะคุณก็หลับกันแล้วคุณหมอก็จะมีการผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนใส่ข้อเข่าเทียมที่มี2ด้านด้านที่เป็นอยู่ติดกับกระดูกต้นขาก็จะเข้ากับตรงด้านพอดีนะครับตัดกระดูกของคุณให้เหมาะสมส่วนด้านที่เป็นสันหน้าแข้งก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นที่รองนะฮะก็จะเปลี่ยนให้นะครับสุดท้ายเลยคือจบด้วยการเปลี่ยนใช้ของเทียมไปแทนผิวข้อเก่าของคุณที่สึกหรอเป็นแล้วไม่ได้ตัดข้อคุณกระดูกเยอะแยะไม่ใช่นะครับไปแค่ไปเฉือนผิวข้อที่มันสึกหรอที่มันบางลงจนหมดแล้วมีการเสียดสีขยี้กันจนกระทั่งเจ็บปวดแล้วมีการบิดเบี้ยวไปแล้วเพราะว่ามีการสึกหรอด้านหนึ่งมากกว่าด้านหนึ่งทำให้ข้อคุณจากกัน

0: ว่าลูกสะบ้างคุณนั้นมีการสึกหรอของผิวข้อมากน้อยแค่ไหนด้วยถ้ายังไม่สึกหรอมากนักเราก็จะไม่เปลี่ยนส่วนที่เป็นลูกสะบ้าให้นะครับจะเปลี่ยนเฉพาะกระดูกที่ต้นขากับต้นแข้งเท่านั้นสองส่วนแต่ถ้าลูกสะบ้าสึกหรอด้วยก็จะเปลี่ยนอีกชั้นอีกชิ้นหนึ่งก็คือลูกสะบ้าให้ด้วยก็จะเป็น3ส่วนแล้วแต่เคสที่คุณหมอผ่าตัดจะใช้วิจารณญาณใช้ประสบการณ์ในการพิจารณาอีกทีในห้องผ่าตัดเพราะผ่าเข้าไปมันเห็นทุกอย่างอยู่แล้วท่านประธานครับว่าของเต่าเป็นยังไงบ้างมันไปสึกหรอตรงไหนบ้างก็จะแก้ไขตรงนั้นให้มันตรงกับอาการของคุณทุกอย่างนะครับเมื่อใส่ทุกอย่างเข้าที่แล้วนะครับก็จะมีการจัดเข้าข้อทั้งหมดจากด้านต้นขากับด้านสันในแข้งก็จะเข้าที่แล้วก็มีการเย็บปิดแผลให้นะครับตัวที่ค่อยๆจะเป็นชั้นๆนะครับชั้นกล้ามเนื้อชั้นเส้นเอ็นแล้วก็ชั้นผิวหนังเรานะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันเนียบมันเนียนทุกอย่างระหว่างนี้ก็หมอตุ้มยาศพก็จะสื่อสารกับหมอผ่าตัดนะครับว่าโอเคจะเสร็จแล้วนะครับอาจารย์อันนี้คุณหมอผ่าตัดก็จะบอกไปทางหมอตุ้มยาที่หัวท่านนะครับหมอตุ้มยาเขาครับแล้วก็จะเริ่มถอยยาออกนะครับยาสลบก็จะค่อยลดลงลดลงลดลงลดโดสลงเรื่อยๆเพื่อให้คุณตื่นตามเวลาที่พอดีกับที่เย็บแผลผ่าตัดเรียบร้อยค่าก็จะเริ่มฟื้นขึ้นเพราะว่าเราเริ่มลดยาลงการทำต่างก็จะค่อยๆกลับคืนสู่สภาพที่จะคืนกลับสภาพปกติให้คุณนะครับหมอตัวยาสลบก็จะค่อยๆลดยาจนกระทั่งคุณฟื้นขึ้นมีชีพจรต่างๆที่ของปกติทุกอย่างเล่นเองทุกอย่างครับแล้วควบคุมได้ทุกอย่างหมอผ่าตัดทั้ง4มือที่จะเข้าไปผ่าตัดนั้นจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการดมยาสลบของคุณเลยภาวะการเป็นผู้ที่จะเป็นคนที่ถูกผ่าตัดถูกดมยาสลบต่างนะครับเป็นภาวะของคุณหมอดมยาเท่านั้นนะครับอย่างเดียวเลยแต่บางที่ถ้าผ่าตัดข้างเดียวอาจจะใช้วิธีการบล็อกหลังช่วยด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่เลือกกันแล้วว่าคนไข้บอกกับอะไรอย่างไรที่ไหนที่ผมพูดนี่คือคุณพูดคลุมทั้งหมดเลยคนไข้ทุกสภาพนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าก็จะตกลงกันเองตอนแรกแล้วว่าจะเอาวิธีไหนเช่นจะบล็อกหลังก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละเคสที่เหมาะสมกับสภาพนั้นด้วยนะครับการผ่าตัดปัจจุบันนี้ถ้าคนไข้มีความแข็งแรงดีนะครับพร้อมที่จะผ่าตัดได้ยาวนานขึ้นอีกสักชั่วโมงนึงนะครับก็จะมีการทำซ้ายขวาคู่กันเลยผ่าตัดทีเดียว2ข้างเลยข้างซ้ายและข้างขวานะครับก็จะเป็นการทำเฉพาะในคราวเดียวกันเพราะว่ามันก็เตรียมครั้งเดียวก็แต่เหมาะกับคนไข้เฉพาะเท่านั้นเองไม่ได้ทุกคนจะทำ2ข้างได้พร้อมกันเหมือนกันทุกคนหมดนะครับท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยหมออาจจะเลือกทำแค่ข้างเดียวก่อนข้างที่เจ็บมากที่สุดก่อนแต่บางคนมีความพร้อมร่างกายหัวใจปอดต่างๆแข็งแรงมากเราก็จะทำให้2ข้างเลยก็ได้แล้วแต่คุณหมอแล้วแต่อาจารย์หมอที่จะเข้าไปคนจัดการว่ามีประสบการณ์ในการทำสองข้างพร้อมกันมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับรวมทั้งตัวท่านด้วยเป็นตัวประกอบกันเข้ามาว่าจะทำอย่างไรรวมทั้งคุณหมอต้มยาสดเขาโอเคเห็นด้วยการที่จะดมยาต่อไปอีกข้างหนึ่งด้วยนะครับ
1: ค่ะโอ้ฟังแล้วเหมือนอยู่ในห้องผ่าตัดกับอาจารย์เลยนะคุณฟังไม่ว่าจะเป็นหมอผ่าตัดหมอดมยาทำงานแบบประสานกันแต่ไม่จำเป็นไม่ต้องเข้าไปนะคะถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าเข้าไปฟังดีกว่าฟังอาจารย์ก็พอไม่ต้องเข้าไปหาประสบการณ์เองนะอาจารย์อาจารย์ต้องถามนิดนึงก่อนเราจะพักกันการใช้เวลาในการผ่าตัดนานไหมหรือว่ามันขึ้นอยู่แต่ละเคสว่าต้องผ่ายังไง
0: ปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะคงที่ครับข้างละชั่วโมงกว่าชั่วโมง20 นาทีชั่วโมง15 นาทีแล้วแต่เคสนะครับแล้วก็คนที่สำคัญอีกกลุ่มที่สำคัญมากมากก็คือ OR Nurse นะครับน้อง3คนที่เป็นกลุ่มของพยาบาลห้องผ่าตัดมีความสำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะเขาจะร่วมมือกับทั้งหมอผ่าตัดทั้ง4มือทั้งหมดนะครับส่งเครื่องมือที่เหมาะสมให้เขาจะรู้ดีว่าขั้นตอนต่างๆจะทำอะไรส่งเครื่องมือเครื่องเฉพาะให้เลยเช่นเมสเซนบอมเราจะพูดกันเป็นภาษาแพทย์นะครับเรียกเครื่องมือแต่ละชิ้นเป็นตามชื่อนั้นๆเลยนะครับก็จะการหมอผ่าตัดจะเรียกเครื่องมือก็จะส่งให้โดยส่งมาเนี่ยครับเราแบมือจะวางแปะแต่เราใช้ได้เลยอ่ะไม่ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาไม่ต้องนะครับต่อเคยทำเอากรรไกรผ่าตัดตัดอะไรที่ทำการที่บ้านตัดก ระดาษนะครับ

0: ได้กันไกลมาก็จะมีการพลิกให้มันเหมาะสมจะใส่นิ้วซ้ายขวาเข้าไปแต่น้องที่เป็นโออาร์เนอร์เขาจะถูกสอนมาว่าเวลาหมอผ่าตัดยื่นแบมือขวามาเนี่ยครับเพื่อจะขอเมสเซนบอมเรียกว่าเป็นชื่อกันไกลตัดเนื้ออย่างหนึ่งนะครับก็จะวางเป๊ะออกมาเนี่ยคุณก็แค่เอานิ้วโป้งนิ้วชี้เข้าสู่รูที่จัดเป็นกันไกลนะครับใช้ได้เลยก็จะวางแบบเป๊ะเลยครับเราไม่ต้องมาพลิกซ้ายพลิกขวาอีกแล้ววางให้เราใช้ได้เลยว่ามือขวาใช้แบบนี้ก็จะวางมาเขาถูกสอนมาเป็นดี
1: คร
0: ับงั้นส่งเครื่องมือแบบนี้มันทำให้ลดเวลาขั้นตอนต่างๆและลดการใช้เครื่องมือได้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ
1: อืมนะคะโอ้เดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนช่วงหน้ามาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะแจ้งปัญหา App Mcot Connect มาก็อยากจะถามคุณผู้ฟังว่าฟังอยู่จังหวัดอะไรบ้างแล้วก็เห็นบอกว่า Mcot Connect ฟังไม่ได้จริงหรือเปล่าคุณผู้ฟังสะท้อนปัญหาให้ฟังหน่อย SMS 4689899นะ Facebook YouTube ฟังไม่ได้ตั้งแต่กี่โมงนะคะ Mcot Connect นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขาเราพักกันก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99 FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงมาตอบได
1: ้กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะโอ้โหขอบคุณมากๆเลยเสียงสะท้อนจากคุณผู้ฟังเรื่องของ Mcot Connect บอกว่านี่เกาะสมุยก็ฟังไม่ได้นะคะจากป้าเล็กคุณผู้ฟังเชียงใหม่ก็ฟังไม่ได้นะมีเชียงใหม่มีขอนแก่นมีสุรินทร์นะคะสะท้อนเข้ามาว่า Mcot Connect ฟังไม่ได้นะคะตอนนี้ต่อสะท้อนปัญหาเหล่านี้ให้ทางด้านช่างฝ่ายเทคนิคเขาไปดูแลอยู่นะคะต้องกลับขออภัยงั้นก็มาฟังทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยกันก็ได้นะคะช่องทางนี้เรายังฟังได้อยู่นะคะแต่ต้องขอบคุณกทม.

0: ก็ฟังไม่ได้นะคะบางกูวัดประเวศเอกมัยโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะกลับมาในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังเราพูดคุยกันถึงเรื่องของการผ่าตัดในข้อเข่าเสื่อมอาจารย์พาเข้าไปห้องผ่าตัดนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะก็ฟังเรื่องราวของการผ่าตัดไปแล้วเนี่ยหมอหลายท่านนะคะทำงานประสานกันรวมทั้งถึง เรื่องของท่านพยาบาลต้องมีความรู้ความสามารถแล้วก็เหมือนทำงานคู่ใจคุณหมอมองตาก็รู้ใจอะไรประมาณนั้นเป็นต้นอาจารย์กลับมานะคะ
1: ท่านผู้ฟังครับอันนี้ผมขอจะต่อนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังที่ต้องตาพูดสักครู่นี้ผมได้ฟังต่อเขาเชื่อมสัญญาณให้แล้วว่ามองตาก็รู้ใจเนี่ยใช่เลยครับ
0: ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับครับเพราะว่าหมอผ่าตัดแต่ละท่านก็จะมีถึงแม้แต่แนวผ่าตัดทั้งหมดทั้ง 100% เหมือนกันทุกอย่างเป็นแบบฟอร์มแต่แต่ละคนแต่ละท่านนั้นจะชอบความเฉพาะเจาะจงไม่เหมือนกันนิดๆซึ่งน้องพยาบาลที่เขาส่งผัดเครื่องมือนี่ครับมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเขาจะรู้ใจอาจารย์คนนี้ชอบแบบนี้อาจารย์คนนี้จะทำแบบนั้นแบบนั้นตามกระบวนการขั้นตอนทั้งมันทุกอย่างแต่ว่าวิธีการจับเครื่องมือต่างก็จะแตกต่างกันไปนะวิธีรักมือต่างแต่ละคนมีเฉพาะต่อจงไม่เหมือนกันความระมัดระวังต่างไม่เหมือนกันนะครับก็เขาจะดูแลเขาจะจำว่าอาจารย์คนนี้ชอบแบบนั้นแบบนี้นะครับอย่างผมชอบเปิดเพลงเบาๆในห้องตัดนิดๆนะฮะก็จะซื้อวิทยุไปจับในห้องตัดให้เปิดเบาๆฟังแทบจะไม่ได้ยินนะครับแต่มีเสียงคร่อนิดๆอยู่ก็จะสบายใจแต่ทุกคนด้วยไม่เครียดมากนะครับก็พูดคุยกันเฉพาะการเรียกเครื่องมือการเรียกเฉพาะอย่างที่จะขอใช้ครับอันนั้นก็จะเงียบกันหมดนะครับทุกคนก็จะนิ่งแล้วก็การทำผ่าตัดนั้นแต่ละคนแต่ละคนนั้นก็จะใช้การเฉพาะเจาะจงเช่นการเตรียมเล็บปูผ้านะครับปูผ้าคลุมต่างๆครับใช้เวลาประมาณ15นาทีก็จบผมมีผ่าตัดได้เลยแต่ใช้ประมาณสักชั่วโมงมูลนิดๆก็จะกระบวนการต่างๆนี้กระบวนการที่ทำก็จะใส่ของเทียมทั้งสองด้านด้านต้นขากับด้านกระดูกสันหลังนะครับให้เข้ากับที่ปกติทุกอย่างนะครับเป๊ะองศาตามนั้นทุกอย่างก็จะสมบูรณ์แบบก็จะเย็บปิดนะครับหมดกระบวนการเหล่านี้ครับเป็นกระบวนการที่ไม่ว่าจะอาจารย์คนไหนทำผ่าตัดให้คุณแต่คนไข้นะครับจะเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ว่าพิธีการจับเครื่องมือต่างมือจะอาจจะแตกต่างกันครับตามความถนัดของแต่ละท่านนะครับบางคนถนัดมือซ้ายบางคนถนัดมือขวาอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปก็ทั้งหมดทั้งหลายนี่คือลงเอยสมบูรณ์แบบโปรดักต์ผลผลิตมาคงที่ครับมาตรฐานทุกอย่างนะครับเครื่องมือทุกอย่างก็จะสมบูรณ์แบบและเมื่อทำผ่าตัดเสร็จภายในห้องผ่าตัดก็จะมีการเก็บทุกอย่างคืนหมดนะครับมีการนับผ้าซับเลือดต่างต้องครบทุกชิ้นไม่ครบไม่ได้น้องพยาบาลคนที่3นะครับก็เป็นคนนับส่งมา10ชิ้น10ผ้าก๊อซ10ชิ้นก็ต้องคืนกับ10ชิ้นเครื่องมือทุกชิ้นโออาร์เนอร์ที่ส่งเครื่องมือก็จะนับของเข้าทุกอย่างนะครับเครื่องแคมเส้นเลือดต่างก็จะคืนกับครบทุกอย่างถึงจะให้เราปิดแผลได้รวมทั้งคุณหมอดมยาสลบที่อยู่ที่ด้านศีรษะคุณก็จะบอกโอเคครับคุณไข้เริ่มจะดีละทุกอย่างคือทุกอย่างเราถึงจะปิดแผลได้คุณจะมาปิดแผลทันทีไม่ได้นะต้องทุกอย่างเคลียร์หมดทุกอย่างนะครับทุกอย่างเช็คค่ากันหมดครบทุกอย่างกลับคือสุขภาพปกติทุกอย่างเหมือนกับก่อนเริ่มผ่าตัดคุณถึงจะเย็บปิดแผลได้นี่คือประเด็นสำคัญที่เราใช้กันเป็นมาตรฐานนะครับหลังที่เย็บปิดแผลแล้วก็จะเคลื่อนย้ายคนไข้จากห้องผ่าตัดไปสู่ห้องรอพักฟื้นที่เรียกว่า ICU ห้องข้างๆเนี่ยIOR ตอนนี้อยู่ซึ่งคุณทั้งหมดคุณไข้ทั้งหมดจะเป็นไข้ของคุณหมอตุ้มยาสลบณขณะนี้นะครับจนกระทั่งคุณฟื้นเต็มที่สมบูรณ์แบบแล้วคุณไข้ถึงจะคืนกลับมาสู่มือของหมอผ่าตัดต่อไปแปลว่าคุณหมอตุ้มยาสลบมีความสำคัญกับคุณตลอดเวลาตั้งแต่เข้าไปในเตียงผ่าตัดนะครับให้น้ำเกลือวัดความดันเนี่ยครับคุณถูกโอนคุณไข้ไปเป็นของคุณหมอตุ้มยาสลบนะผ่าตัดชั่วโมงกว่าจะต้องเสร็จเย็บแผลเสร็จปุ๊บย้ายคุณออกมาจากห้องผ่าตัดไปเข้าสู่ห้องรอพักฟื้นหรือห้องไอซียูผ่าตัดนะครับ ก็จะเป็นคนไข้ของคุณหมอลมยาสลบต่อไปนะถ้าดูแลคุณจนทั้งคุณฟื้นกลับเป็นสภาพเป็นคนปกติทุกอย่างความดันก็ปกติหัวใจก็ปกติยืนยันก็จะส่งคืนกลับให้กับคุณหมอผ่าตัดนะครับเป็นภารกิจตามขั้นตอนทางวิธีการชัดเจนก็ใครเป็นหัวหน้าในการดูแลสุขภาพให้คุณก็แปลว่าคุณหมอคุณจะมีคนดูแลของสองกลุ่มกลุ่มแรกเป็นหมอผ่าตัดคืออาจารย์ที่ตรวจคุณมาผ่าตัดคุณนะครับอีกกลุ่มนึงคือคุณหมอดมยาสลบช่วยกันดูแลเป็นทีมผลย้ายคุณกลับห้องผ่าตัดไอ้ห้องพักคุณได้เป็นปกติเมื่อไหร่ก็จะเปลี่ยนคนทุกอย่างปัจจุบันนี้การผ่าตัดเปลี่ยนข้อก่อเทียมมักจะให้คนไข้เดินได้เร็วนะเช่นผ่าเช้าเย็นๆก่อนหมอกลับบ้านก็จะแวะไปพูดคุยด้วยแล้วก็อาจจะให้ลุกขึ้นนั่งหรืออะไรพวกนั้นนิดหน่อยเพื่อขยับตัวคุณได้ทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นสำหรับผมเองก็จะไปชวนคนไข้เริ่มเดินให้หมอดูสัก 2-3 ก้าวนะครับคุณลุง
0: นะคะ
1: เริ่มให้เห็นเลยครับเพื่อมีกำลังใจชัดเจนว่ามันไม่เจ็บจริงๆแล้วก็เดินได้จริงๆด้วยนะโดยผมก็ไปประคองเองคนไข้ผมก็จะประคองเขาเดิน 2-3 ก้าวแรกเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นว่าเดินได้จริงๆด้วยนะหมอที่รู้มีผ่าตัดคุณเนี่ยครับมาเป็นคนประคองคุณให้เดินได้เองแล้วคุณจะมั่นใจมากจากนั้นการฟื้นฟูต่างก็จะเกิดขึ้นได้จริงจริงจังๆในใจคุณเพราะว่าก็มันเห็นเดินได้จริงๆด้วยนะแล้วคนที่มาประคองเราคนแรกให้เราเดินคนแรกก็คือหมอที่ลงมีดผ่าตัดเรานี่แหละนะมันเป็นความสิ่งที่เกิดขึ้นในใจคนไทยครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมั่นใจมากๆเลยบอกคุณลุงวันค่ำๆวันนี้ก็เริ่มหัดเดินได้แล้วครับคุณลุงเกาะเตียงไปซ้ายไปขวาได้อะไรเงี้ยก็จะมั่นใจว่าเขาทำได้เพราะตอนไปประเดิมที่ตอนเช้าที่ไปเยี่ยมค่ายก็คือ7 โมงเช้าวันรุ่งขึ้นถึง8 โมงครึ่งของวันรุ่งขึ้นครับใช้เวลาการเยี่ยมของค่ายผ่าตัดมันคือเมื่อวานนี้ครับจนหมดทุกอย่างจากนั้นก็ลงไปตรวจตรงค่ายข้างล่างห้องตรวจโรคในวันต่อไปในวันนั้นต่อไปนะครับแต่ว่าหมอผ่าตัดสัปดาห์ละ 2-3 วันจริงนะที่เหลือก็เป็นการลงไปตรวจคนไข้ที่ผ่าตัดไปแล้วหรือคนไข้ที่กำลังต้องถูกผ่าตัดต่อไปวนเวียนอย่างนี้แหละครับเช้าขึ้นมาก็อาจอยู่ห้องผ่าตัดทั้งวันจนถึงเย็นค่ำวันนี้พรุ่งนี้ก็จะลงไปตรวจข้างล่างของผ่าตัดต้องตรวจคนไข้นอกนะครับเวลาคุณไปนั่งรอตรวจคนไข้ข้างนอกเนี่ยก่อนหมอจะลงมาก็แปดโมงครึ่งนะครับถึง9 โมงเช้าเนี่ยครับคุณอยากคิดว่าหมอเข้าไปอู้นะครับเขาอยู่บนตึกข้างบนเพื่อดูค่าที่ผ่าตัดเมื่อวานนี้ตรวจจนครบทุกคนนะครับตรวจค่าที่มีปัญหาต้องดูแลจนเสร็จแล้วถึงลงมาตรวจคนข้างล่างได้นะเป็นการทำงานตั้งแต่7 โมงเช้าทุกคนแล้วครับ
0: พอคุณหมอประจำที่ท่านมาตรวจนู่นนี่นั่นเสร็จถ้าใครมีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะอาจารย์นี่เลยเดี๋ยวจะมีนักโภชนาการนักกำหนดอาหารมาคุยกับคุณเพิ่มเติมด้วยอันนี้ประสบการณ์โดยตรงนะอาจารย
1: ์ครับจะเป็นทีมชัดเจนนะครับก็จะมีกระจายกายภาพบัตรในรายการบัตรจุดอันนั้นทำต่อต่างที่หมอสั่งผ่าตัดได้สั่งการรักษาตอนเช้าแล้วนะครับมีการเปลี่ยนยาเปลี่ยนโดสยาบ้างอะไรบ้างก็สั่งให้คอนซัลต์แผนกกายภาพบัตรคอนซัลต์แผนกอาหารครับคุณพยาบาลก็ได้ติดต่อแผนกอาหารแล้วก็มีน้องมาจากอาหารขึ้นมาดูแลคุณเป็นคนที่เราต้องการให้คอนซัลต์ก็ไปคอนซัลต์คือปรึกษาข้ามแผนกนะครับ
0: ค่ะนะขออนุญาตไปที่คำถามค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังส่งกันเข้ามานะคะก็เกี่ยวกับบอกว่ายืนนานๆนะคะแล้วมันตึงโดนขาตึงโคนขาด้านหลังบริหารอย่างไรดีครับอาจารย์อายุ75สูง165น้ำหนัก58
1: ดันกำแพงครับปลอดภัยที่สุดเลยกำแพงบ้านคุณเนี่ยนะ929ตัวเท้าขากับเท้าซ้ายที่เหยียบพื้นเนี่ยอยู่คนละด้านคือห่างกันมันก็ก้าวเดินก้าววิ่งนะครับส่วนมือสองข้างคุณตัดกำแพงมันจะปลอดภัยไม่มีความผิดพลาดนะครับแล้วก็งอศอกของคุณเนี่ยเพื่อให้ตัวคุณเข้าไปใกล้กำแพงบ้านคุณเนี่ยมากขึ้นมันก็จะไปยืดกล้ามเนื้อน่องและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังให้คุณนะครับสับข้างกันไปสับซ้ายกับขวาอยู่ก้าวใกล้มั่งไกลมั่งก็เห็นภาพนะครับท่านผู้ฟังครับท่านเป็นท่านที่ผมคิดว่าปลอดภัยสำหรับคนในทุกๆช่วงอายุเลย เด็กหนุ่มเด็กสาวเขาทำได้เยอะ

0: คืนด้วยแต่คนสูงวัยแต่กำแพงมันมั่นคงมากๆครับปลอดภัยที่สุดไม่มีการพลาดล้มพลาดลื่นนะครับเพราะทุกอย่างทำแบบใช้ของที่มั่นคงทุกอย่างคือกำแพงอ่ะกำแพงบ้านคุณมันมั่นคงไหมล่ะแล้วก็แค่งอศอกของคุณเพื่อโน้มตัวเข้าหากำแพงที่ฝ่าเท้าคุณยืนโดยที่ไม่ต้องยกส้นเท้าขึ้นนะครับท่านผู้ฟังฝ่าเท้าติดพื้นทั้งสองข้างซ้ายขวาโน้มตัวเข้าไปตัวคุณก็จะโน้มเข้าหากำแพงแล้วกล้ามเนื้อน่องกับเนื้อต้นขาด้านหลังคุณก็จะถูกยืดออกก็จะช่วยคลายได้นะครับ
1: คุณบาลาส่งมาจากชุมพรค่ะอาจารย์บอกฟังอยู่ที่ชุมพรนะฝนตกบ้างไหมคะคุณพี่มาลาคุณมาลาบอกคุณแม่อายุ75หนัก57สูง150นะคะปวดเข่าขวารักษาอยู่แต่ว่าตอนนี้อาการปวดอ่ะมันมีอาการปวดเวลาเดินแล้วเข่าท่านก็ทรุดวันละ 2-3 ครั้งเวลาเดินอาจารย์ก็จะเข่าจะทรุด 2-3 ครั้งอยากทราบว่ามันเกิดจากอะไรต้องไปพบแพทย์หรือเปล่า
0: คุณยะคุณตาคุณก็พบแพทย์แล้วล่ะครับเพราะมีเริ่มมีเข่าทรุดนะครับท่านผู้ฟังเข่าทรุดมันแปลว่าอะไรแปลว่ามีความเสื่อมของกระดูกเข่าที่ถึงระดับหนึ่งละข้อ2คือกล้ามเนื้อต้นขาของคุณป้าเขาเนี่ยครับคือกล้ามของคุณแม่ของคุณเนี่ยครับมันเริ่มจะไม่ค่อยมีกำลังไงคุณป้าพอเจ็บคุณป้าก็จะใช้เข่าน้อยลงกล้ามเนื้อก็จะเกิดรีบเล็กลงลดมวลกล้ามเนื้อลงไปที่เรียกว่าซาร์โคพีเนียนะครับลงเรื่อยๆจนกระทั่งประคับประคองคุณป้าเขาไม่ค่อยได้ผลตามมาคือเสียการทรงตัวครับโอกาสจะพลาดล้มที่ไหนเช่นก็ได้เช่นในห้องน้ำเป็นตัวอย่างเลยผมถึงบอกว่าเคสนี้ควรจะพาพบคุณหมอนะครับหมอกระดูกเลยครับที่โรงพยาบาลทุกโรงปัจจุบันนี้ตามที่ชุมพรก็มีกระดูกที่แข็งแรงมากครับมีคุณหมอหลายท่านเลยนะครับก็จะตรวจให้แล้วก็จะพิจารณาที่ว่าจะใช้วิธีไหนซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะรักษาด้วยวิธีการใช้ยากับใช้แก้ผ้าบัดช่วยในช่วงแรกก่อนนะครับเพื่อให้คุณแม่คุณเนี่ยได้ปรับตัวฝึกกล้ามเนื้อสักพักหนึ่งให้มีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วทั้งมีความพร้อมในการที่จะพัฒนาการรักษาต่อไปขั้นตอนต่อไปซึ่งจะคุณหมอจะติดต่อประสานงานกับคุณเองนะครับ
1: เราควรตัดสินใจผ่าเข่าในช่วงวัยอายุไม่ควรเกินเท่าไหร่คะอาจารย์หรือต้องมีอาการมากๆก่อนแล้วแต่คุณหมอวินิจฉัย
0: ใช่ครับถูกต้องครับเพราะเราจะให้ใช้เข่าของที่คุณพ่อคุณแม่คุณให้มานะตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับใช้เข่านั้นเป็นเข่าที่ดีที่สุดเข่าจากที่พ่อแม่ให้มาติดตัวคุณมานะครับคุณภาพมันดีสุดในทุกๆด้านการที่จะต้องเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็เมื่อไอ้จุดนั้นนะครับมันเสียหายไปเยอะแล้วเข่าที่คุณพ่อแม่ให้มาติดตัวคุณมานั้นเสียหายมากเลยอ่ะซึ่งมีผลทำให้เรากลัวว่าคุณจะไปล้มเสียหลักมันไม่ใช่เรื่องเจ็บปวดอย่างเดียวนะท่านผู้ฟังคนไข้เนี่ยหมอจะพิจารณาหลายอย่างคือสื่อสารกันสร้างศรัทธาต่อกันให้เกิดความเชื่อมั่นต่อกันเนี่ยแล้วก็หมอได้รู้จักว่าคุณมีจุดอ่อนตรงไหนร่างกายคุณเป็นยังไงรวมทั้งอาการที่คุณเป็นนั้นมันรบกวนวิถีชีวิตปกติของคุณแค่ไหน
1: ค่ะ
0: นำมาพิจารณาในสมองคุณหมอครับเพื่อเลือกจุดที่เหมาะสมในการรักษาให้การรักษาโรคข้อเข่าข้อสะโพกที่จะพูดในอีก2วันถัดไปนี่นะครับก็สไตล์นี้เหมือนกันนะครับมันจะไม่ใช้แค่หลักทางการแพทย์เท่านั้นแต่ใช้ความเป็นมนุษย์ของคุณหมอที่รักษาคุณนะครับค
1: ุ
0: ณจะทำพิจารณาให้ด้วยว่าคุณต้องการความช่วยเหลือระดับไหนแล้วขณะนี
1: ้นะคะโหสนุกสนานมากคำถามค้างอยู่ขออนุญาตเป็นพรุ่งนี้วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกและเต่าน้อย
0: ข้อสะโพกครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็วันพฤหัสปิดท้ายด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมที่พูดแบบวันนี้นะครับแต่เปลี่ยนไปเป็นข้อสะโพกไม่ใช่ข้อเข่าแล้วมันก็ผ่าตัดต่างกันนะครับท่านผู้ฟัง
1: วันนี้ลาไปพร้อมกันค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
9: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม้งพิพัฒน์นะฮะต้องขออนุญาตท่านฟังวันนี้มาทางสายโทรศัพท์ครับเป็นโฟนอินเข้ามาคุยกันนะฮะเดี๋ยวอีกครู่อาจารย์ธรนะครับดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก็จะโฟนอินเข้ามาคุยด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่489899หรือไลฟ์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งเข้ามาครับไปกันที่ข่าวประจำวันนะครับระหว่างที่รอสายอาจารย์นะฮะสรทภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดกล่องวาร์ปเอาอีสานมาเสิร์ฟกลางกรุงนะครับในงานอีสาน Unbox Fest Feel มออีสานนะฮะจัดเต็มดีลสุดคุ้มพร้อมชวนเที่ยวกรีนซีซั่นนะครับก็ยกทั้งหมดเลยทั้งภาคอีสานนะครับทุกจังหวัดมาจัดกันระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2569ที่นิวเซียมสยามกรุงเทพมหานครครับก็ไปเที่ยวกันนะฮะไม่ต้องเดินทางไปที่อีสานและพยพกันมาไว้ที่นี่เรียบร้อยนะครับการมีตั้งแต่บ่าย 3:00 น.นะครับจัดยาวไปถึง 3:00 น.นะครับครบทุกทบทุกเรื่องของอีสานเลยนะครับในงานก็จะมีโซนอีสานฮอตดีลม่วนซื้อนะครับมีผู้ประกอบการทางด้านท่องเที่ยวต่างๆมาเสิร์ฟแพ็กเกจนะฮะให้เดินทางไปท่องเที่ยวที่อีสานแล้วก็โซนที่2นะครับโซนอีสานฟู้ดแล้วก็คาเฟ่สเตชันนะครับเอาอาหารอีสานแบบดั้งเดิมแล้วก็ร่วมสมัยรวมทั้งอาหารกินอาหารฟิวชั่นโอ้ยอาหารต่างๆของอีสานนะครับมาไว้ที่นี่โซนที่3นะครับอีสานซูวิเนียร์นะครับเป็นงานคราฟต์เบอร์นะฮะงานคราฟต์ต่างๆนะครับของภาคอีสานนะครับก็ไปเลือกซื้อเลือกใช้เลือกสรรสร้างผลงานได้ด้วยตัวเองก็ได้ด้วยเช่นเสื้อผ้ายีนจากฝ้ายกุญแจแล้วก็สร้อยข้อมือครับโซนที่4อีสานอะคูสติกแอนด์ท็อปนะครับก็เป็นการแสดงดนตรีสไตล์อีสานอีสานโฟล์ครุ่นสมัยนะฮะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนาคเล่นน้ำหมอลำเด็กเทวดาวงซันเดอร์นะครับรวมมาอยู่ที่ปดแล้วเรียบร้อยก็มาชมกันได้นะครับโซนอีสานมาม่วนมาผู้นะฮะมามุงผู้นะก็ตามชื่อเลยรวมทั้งในส่วนของเทลแอนด์เทรลเอฟด้วยนะครับโซนที่6โซนเทเวลปาร์ตี้โซนที่อ่ะโอ้เยอะเหลือเกินนะฮะพูดไม่หมดนะไปดูกันได้พิเศษวาริกิเทเวลแปะกันไว้ให้แล้วนะครับก็เข้าไปดูเข้าไปชมแล้วก็ไปเที่ยวกันได้ครับกับงานอีสาน Unbox Fest 2026ครับ28ถึง30สิงหาคมนะครับที่มิวเซียมสยามครับอาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
10: อยู่ด้วยฮะสวัสดีครับ
9: ครับอาจารย์มานี่โอ้โหฮะผลบอลกระจุยกระจายฮะอาจารย์ฮะ
10: มันฟุกมากเลยอะ
9: ทำไมคร
10: ับ เคยจู่เลี้ยงเข้าไปไม่ได้ทำบ้าอะไรเลยได้จุดโทษมันผมเป็นแฟนผมถือว่าเสียเกียรติ
9: การพูดถึงแมนซีใช่ไหมฮะ
10: นี่ผมพูดถึงเฮ้ยนี่แหละ
9: เขาเอาไม่ต้องรายงานแล้วแต่ว่าบอลคู่เปิดสนามมีเซอร์ไพรส์หลายคู่นะ
10: จริงๆเซอร์ไพรส์เกือบทุกคู่เกือบไม่เซอร์ไพรส์ก็เกือบเซอร์ไพรส์นะครับก็มีอาร์เซนอลอย่างเดียวทีมเดียวที่ถล่มแหลกอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนว่าเนี่ยแหละเต็งแชมป์กับทีมนี้แหละแล้วขณะที่แมนยูก็พลาดท่าซึ่งก็บอกไว้แล้วว่ามันก็จริงๆก็ผิดพลาดนิดหน่อยไม่คิดว่าจะฟอร์มจะตกขนาดนี้นะฮะถึงแต่ว่าก็แมนยูก็พลาดไปขณะที่แมนซีเองเนี่ยก็ต้องพูดจริงๆว่าเอาเกือบไม่ลงนะฮะมาได้ประตูในช่วงท้ายมากนะครับแล้วก็พลิกมาชนะได้ก็อย่างน้อยสุดก็ยังเป็นแมนซียังพลิกได้แต่ถ้าเกิดพูดถึงฟอร์มนี่ยังห่างไกลกับอาร์เซนอลที่บทขยี้ตั้งแต่ต้นเลยนะฮะส่วนอีกทีมหนึ่งก็หงแง่หง สองเงิน
9: ไม่ใช่ว่าสเปอร์ตามนัดเหรอครับเออนัดกันไว
10: ้อ๋อสเปอร์เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าแฟนสเปอร์เข้าใจดีฮะถ้าไม่มีคำต่อว่ามากมายเพราะมันนัดแรกเราก็ต้องเข้าใจว่าเราลอบเปลี่ยนทีมเกือบทั้งทีมแล้วตัวจริงๆหลายตัวก็ยังไม่มาแต่เดี๋ยวเราดิดับเบิลดีลแล้ว
9: ครับผม
10: ดับเบิลดีล150 ล้านคนรวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดนะฮะเล่นไม่ดีก็ซื้อมันเข้าไปซื้อมันจนกว่ามันจะเล่นดีง่ายจะตาย
9: แล้วครับ
10: ใช่ฮะ
9: แก้ป
10: ั
9: ญหาก็ดีนะครับสไตล์คนรวย
10: ต้องแก้ปัญหาแถมมามุดมานี่จะไม่เสียตังค์เองนะเพราะว่ามามุดถือว่าเป็นการยืม
9: มาก่อน
10: ยืมไงแล้วก็ไปซื้อออฟแซมซื้อขาดปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืมเนี่ยก็ไม่บวกค่าใช้จ่ายเข้าไปในปีนี้เพราะฉะนั้นก็อย่าปีนี้ก็ยังมีโควต้าเหลือถ้าเกิดจะไปกดการเงินอะไรพวกนั้นนะฮะมามุดนี่ถือว่ายังไม่รวมค่าใช้จ่ายเนื่องจากเป็นการยืมตัว1 ปีแต่ค่าใช้จ่ายก็ไปว่ากันปีหน้าส่วนปีนี้ก็ยังเหลือเงินอีกเงินเยอะ
9: แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแอสตันวิลล่าโอ้โห
10: วิลล่าต้องไปก็ดีนะเป็นบวยแทนผมก็แอสตันวิลล่าก็คงจะต้องปรับทีมกันหน่อยนึงแล้วมันโดนใบแดงด้วยนะครับแต่นัดแรกเขาอย่างนี้นะฮะคือต้องพูดตามตรงว่านัดแรกเนี่ยจะมีผลสำหรับทีมที่หวังตำแหน่งแชมป์จริงจังนะฮะซึ่งไอ้พวกหวังตำแหน่งแชมป์จริงจังก็น่าจะมีอาร์เซนอลโชคดีที่แมนซีพลิกกลับมาได้ถ้าเดินแมนซีพลิกไม่ได้เนี่ยอาร์เซนอลนำโดไปท่าทางเขาแข็งแกร่งมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องหวังว่าในช่วงแรกๆเนี่ยแมนซีน่าจะตีคู่มันเล็กๆอ่ะตามท้ายกันหน่อยแต่ตีคู่ใกล้ๆขณะที่ทีมอื่นยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวเยอะปีนี้พรีเมียร์ลีกน่าจะสนุกฮะเพราะว่าปรับตัวเยอะ
9: ก็ตามธรรมเนียมที่มีดีครับ3นัดแรกไม่นับเป็นการปรับตัว
10: ไม่เราผู้จัดการเปลี่ยนตั้ง9 คนจะ20 ทีมเนี่ยมีผู้จัดการใหม่มา9 คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะงั้นทีมเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวพอสมควรสำหรับปีนี้แต่ขนาดที่ทีมที่จะได้ประโยชน์ก็คือทีมที่ไม่ค่อยต้องปรับตัวอย่างเบรนท์ฟอร์ดนี่เห็นชัดเลยอย่างสเปอร์นี่เล่นฟอร์มเดิมๆแข็งแกร่งแน่นตึ๊ดหรือไบรตันเนี่ยเห็นชัดเลยนะฮะเพราะงั้นพวกทีมที่ไม่ต้องปรับตัวเนี่ยจะได้ประโยชน์ในช่วงแรกก่อนในขณะที่ทีมอื่นที่หงเหิงอะไรไม่แมนซี่อะไรพวกเนี้ยยังต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่นะฮะ
9: ลงทุนไป300-400 ล้านเนี่ยเหตุผลมันพังได้เหรอฮะ
10: ไม่ใช่เงินมันเหลือ
9: คือ
10: เงินเหลือก็ถ้าใครให้ทีมอื่นไม่สร้างสนามจัดคอนเสิร์ตอ่ะถึงบอกว่าคนรวยระยะยาวยังไงมันก็เก่ง
9: แต่ว่าดูสิครับนิวคาสเซิลเนี่ยขายอย่างเดียวเลยอ่ะเล่นได้ดีกว่าลิเวอร์พูลอีก
10: นัดแรกนี่ผมบอกเลยไม่ได้นะฮะนิวคาสเซิลเล่นดีแต่นั่นคือคุมกำลังเกือบทั้งหมดของนิวคาสเซิลละเข้าใจไหมฮะเพราะงั้นสควอตเดฟของนิวคาสเซิลเนี่ยยังเบาอยู่ถ้าเกิดแล้วก็ถ้าเกิดมันมีใครเจ็บสักตัว2 ตัว 3 ตัวเนี่ยทีมจะอาจจะเริ่มปั่นป่วนนะฮะแต่ก็ต้องถือว่าเปิดตัวได้ดีอ่ะ
9: ครับเล่นไม่ได้สักพักช่วงท้ายดูการเดี๋ยวอาจจะเห็นว่าจะมีระยะไหวหรือเปล่า
10: ผมไม่ช่วงกลางน่าจะเริ่มเห็นแล้วนะฮะเพราะว่าสควอตเดฟยังตื่นไปในความคิดของผมคือจริงๆนิวคาสเซิลไม่ได้เล่นดีๆขนาดนั้นอ่ะผมมันห่วย
9: ครับยอมรับฮะ
10: ครับคือจริงๆเนี่ยเขารู้มาอยู่ว่าอีซักเนี่ยลงมาเนี่ยมันต้องเล่นไม่ค่อยออก
9: เพราะทีมเก่าของตัวเองไง
10: มันเป็นทีมเก่าด้วยแล้วทำระยศด้วยมันไม่ใช่ทีมเก่าเฉยๆนักเตะทีมเก่าเยอะแยะนี่เขาย้ายทีมไม่ได้รับการตบมือตอนลงสนามไอ้นี่โหเลยจับบอสเมื่อไหร่นี่สนามแทบแตกอ่ะเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นดีซักเองเนี่ยก็ต้องปั่นปวดอ่ะมันจะบอกว่านักเตะไม่สามใจแข็งไม่สนใจอะไรมันเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่คิดว่าเอาอีซักลงมาสัก20 นาทีแล้วก็เปลี่ยนดีกว่า30 นาทีเลยหรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแล้วโดนเสียงโหขนาดนั้นก็รู้สึกว่าสงสารอีซักอ่ะไม่ได้อีซักไม่ได้ขินนะแต่ก็สงสารอีซักเอาออกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะงั้นปัญหาก็อยู่ที่ว่าผู้จัดการทีมหงใจเด็ดเกินไป
9: เห็น แล้วเห็นลิเวอร์พูลเล่นแล้วเนี่ยอยากให้แอนดี้โรเบอร์สันกลับมาจริงเหรอหรือจะขายไปทำไมครับวิงแบ็กซ้ายขวานี่ร่วงไหลเป็นน้ำเล
10: ยไอ้เดี๋ยวเจอร้อยล้านจักโบะมา
9: อุ้ย150ล้านฮะครับ
10: แต่ยังไม่ซื้อ150ล้านซื้อตัวอื่นดีกว่าจักโบก็ไม่ได้ดีกันนะไอ้บุกก็ดีไอ้รักอะไรจักโบก็ไม่ได้ดี
9: ครับ
10: คือนักเตะมันต้องช่วยรับ

0: ด้วยยกนี
1: ้ครับเดี๋ยวเราดูผู้ชายกับฟูแลมกับเชลซีเชลซีทีมสายธุรกิจซื้อขายนักเตะ
0: ผมจะไม่รู้นะผมซื้อขายผมขี้เกียจจำนักเตะของเขาแล้วมันเปลี่ยนใบแล้วผมมึนไปหมดแล้ว
1: แต่ว่าก็ได้ดูสักทีครับพรีเมียร์ลีกหลังจากที่รอกันมานาน 2-3 เดือนแหมดูแล้วก็
0: จะเย็นๆครับใครเชียร์ทีมไหนชอบทีมไหนก็ใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าอย่าลืมว่าปีนี้มีบอลโลกด้วยนะฮะพวกนักเตะที่กลับมาจากบอลโลกก็ยังอาจจะพักผ่อนเคลียร์ฟอร์มยังไม่ค่อยออกเพราะงั้นก็ต้องรอสักเดือนนึงอ่ะผมว่าให้เขาเริ่มปรับตัวความฟิตความอะไรต่างๆมันก็จะไปเพราะว่านักเตะเขาต้องใช้พลังงานฮะใช้พลังใจเยอะด้วยแล้วมันเพิ่งผ่านบอลโลกมาแล้วก็มีการปรับปรุงกันหลายทีมอะไรเงี้ยก็อดทนไว้สักเดือนนึงถ้าเกิดมันยังแพ้อยู่ค่อยด่า
1: ครับก็อ่ะก็รักใครชอบใครนะครับเชียร์ทีมไหนก็ใจเย็นๆรอกันหน่อยฮะวันนี้ครับวันจันทร์ที่24สิงหาคมนะครับอาทิตย์ค่อนไปทางท้ายเดือนของสิงหาคมนะฮะอาจารย์ฮะฝนตกโปรยๆนะฮะบางพื้นที่ก็มีน้ำป่าไหลหลากเป็นจุดๆนี่ก็เริ่มเข้าคลีนซีซั่นเรียบร้อยครับมีหลายพื้นที่ก็เริ่มตั้งแคมเปญนะครับเที่ยวหน้าฝนนะ
0: ฮะรีบตั้งเลยนะเพราะเดี๋ยวแคมเปญจะจบ
1: อุ้ย
0: เพราะว่าฝนปีนี้ตามหลักการแล้วมันน่าจะเร็วจบเร็วเพราะว่าเราเริ่มเข้าซูเปอร์เอลนีโญแล้วคือจริงๆโมเดลต่างๆที่ทำนายกันมาอย่างฮองเกรดเนี่ยเขาบอกเข้าแล้วด้วยซ้ำขณะที่ของโนอาเนี่ยบอกเดือนหน้าซูเปอร์นะฮะไม่ใช่เอลนีโญเฉยๆเอลนีโญเฉยๆนี่เราเข้ามาเรียบร้อยแล้วซูเปอร์หมายความว่าแรงระดับ2องศาครับแล้วบางโมเดลนี่โหดคืออย่างอังกฤษที่ต้องข่าวกันอยู่เนี่ยโมเดลอังกฤษนี่โหดมากเกิน3องศาแรงที่สุดในรอบตั้งแต่เกิดมาเคยพบเคยเห็นอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็จริงๆผมก็พยายามทำตัวเป็นกลางเดี๋ยวคนเดียวหาว่าอาจารย์ทอนขู่สังคมกลัวไปหมดแล้วก็ต้องบอกกันตามตรงว่าเนี่ยผมมาสายเป็นกลางถ้าเกิดผมไม่เอาข่าวจาก BBC เนี่ยซึ่ง BBC มันก็เชื่อถือได้อยู่แล้วเอาข่าว BBC มาพูดเนี่ยถ้าทางมันจะเร้าใจกว่านี้เยอะ
1: ผมเคยได้ยินว่าอุณหภูมิโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับหมายถึงว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงของศาเนี่ยสิ่งมีชีวิตก็โอ้โหได้รับผลกระทบไปแล้วที่ทั้ง3องศาเลยฮะเพิ่มขึ้นด้วยโอ้โห
0: 3องศานี่เอลนีโญนะฮะพูดถึงเอลนีโญอย่างเดียวมันเป็นการเพิ่มขึ้นชั่วคราวนะฮะถ้าเกิดเพิ่มขึ้นถาวรนี่มัน 1.5 แต่ก็3องศาชั่วคราวก็คือพลังของเอลนีโญหนนี้ก็น่าจะแรงมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปหลายหนละว่ารับมือยังไงก็รับซะหาทางกันเองเลย
1: อยู่แต่บ้านไม่ไปไหน
0: อยู่แต่บ้านก็ต้องหาค่าไฟจ่ายอากาศมันร้อนแถมซื้อหน้ากากเยอะด้วยฝุ่นมันเยอะแล้วก็หาเงินเยอะๆด้วยเพราะของมันแพงเนื่องจากผลผลิตการเกษตรมันตกต่ำ
1: ก็เปลี่ยนแปลงตามพลิกแพลงเอาตามสถานการณ์นะปรับตัวเอาตรงไหนร้อนก็เข้าห้าง
0: แต่อย่างที่ผมบอกไงร้อนเข้าห้างอยู่ในห้างสบายไม่ต้องจ่ายตังค์แต่ปัญหาคือต้องทำใจอย่ายอมซื้ออะไรทั้งสิ้นร้านไหนใหม่ๆเปิดมาก็ไปเข้าคิวถ่ายรูปแล้วก็เดินชิ่งออกจากคิว
1: หลักการคือหาเงินเยอะๆเก็บตังค์ไว้สำรองไว้ไม่ใช้ถูกไหมฮะ
0: เงี้ยอยู่แล้วผมไม่เห็นต้องอธิบายให้คุณผู้ฟังฟังเลยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองคือบางอย่างเลยผมโดนคุณพวกสื่อมวลชนถามหรือใครถามเนี่ยก็มันบางอย่างเหมือนพวกขี้เกียจตอบอ่ะว่าง่ายก็คือมันหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองผมก็บอกแล้วอยากใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายในช่วงที่สถานการณ์ดูไม่ดีโดยเฉพาะครึ่งปีหน้าก็ตามสบายแล้วกันจะกู้ไหนก็กู้เอาเองเรื่องของเขาเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วไอ้ที่เตือนทั้งหมดก็เตือนเพื่อให้เตรียมการรับมือโดยเฉพาะเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างๆนี
1: ้กู้แล้วจะเอาที่ไหนมาใช้ฮะอาจารย์ฮะถ้าจ่ายไปได้ไหม
0: ก็อย่ากู้ไง
1: โอ้
0: ง่ายจะตาย
1: เ
0: ลิกกู้ผมรู้ว่าผมผ่านการกู้เงินซื้อรถมาหลายคันแล้วตั้งแต่เริ่มทำงานยันวันนี้ไม่มีแล้วเสียใจด้วยไม่มีเงินกู้ไม่มีต้องมีการจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ใดๆทั้งสิ้น
1: เรียกว่ารวยมาตั้งแต่เกิด
0: ก็ดีเลยฮะถ้างั้นรวยตั้งแต่เกิดก็คงไม่มาจัดรายการ
1: อุ้ย
0: ป่านนี้นั่งอยู่บนเรือสำราญกระดิกเท้ากิ้วๆดูนกเพนกวิน
1: อ่า อ่ะมาเรื่องที่ของเกรนซีซั่นกันบ้างก็มีหลายจังหวัดครับเริ่มทำแคมเปญไม่ให้เริ่มนะเขาจัดแล้วเตรียมทำแคมเปญแล้วเดี๋ยวจะเที่ยวกันเลยละนะฮะในช่วงของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมผมเห็นทุกพื้นที่เลยนะเขาจัดแคมเปญนะอะไรนะมีงานช็อปมีงานชิมช็อปทุกจังหวัดเลยครับอาจารย์นะ
0: ก็เหมือนกระลอกไง
1: เฮ้ยทำไมอ่ะ
0: แล้วก็ก่อนนี้คนมีเงินหมดก็ต้องรีบดึงเงินเงินจากคนเข้ามาให้มากที่สุด
1: โอ้
0: แต่ปกติมันเป็นช่วงโลซีซั่นเขาต้องจัดแคมเปญหนุนอยู่นะฮะถ้าจะพูดกันตามหลักการนะพอช่วงนี้มันเป็นช่วงโลแคมเปญก็ต้องออกช่วงโลเพราะช่วงไฮเนี่ยแคมเปญก็แค่ออกแคมเปญใหญ่ๆส่วนช่วงโลเนี่ยมันต้องออกแคมเปญเล็กๆเยอะๆเพื่อกระตุ้นคนให้สนใจเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยจะได้ไปนู่นไปนี่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีอะอย่างน้อยก็สุดก็ช่วยกันกระจายรายได้แต่ก็มองซ้ายมองขวาไว้อย่าไปทำอะไรที่มันเสี่ยงกับน้ำป่าไหลมาทับตัวเราเดี๋ยวการเที่ยวมันจะกลายเป็นอุบัติเหตุซะ
1: ครับถ้าพูดถึงเรื่องของผลกระทบในเรื่องของโลกร้อนนะครับอาจารย์ครับถ้าผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยอยู่บนบกอยู่ในป่าอยู่ในเมืองกับอยู่ในทะเลเนี่ยฝั่งของทะเลอันไหนจะมีผลกระทบมากกว่ากัน
0: ทะเลถ้าเกิดไปที่ริมทะเลนะฮะแล้วก็กินมาม่าเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
1: กิน
0: ไปนะก็คืออย่ากินปุ๊บอย่ากินปูกินอาหารทะเลมากเพราะว่าทั้งปูทั้งอาหารทะเลราคามันแพงช่วงนี้มันหาสัตว์ยากเพราะฉะนั้นให้กินมาม่าเอาไปนั่นน่ะแล้วก็ลงน้ำเหรอถ้าเกิดไม่ไปดูปะการังที่ฟอกขาวกระจายเนี่ยก็ให้นอนอยู่แค่ออนเซ็นริมน้ำเพราะว่าออนเซ็นเนี่ยมีเยอะเลยไม่ต้องเสียตังค์สักบาทแค่ลงไปแค่ชายคลื่นเลือกอ่าวที่มันน้ำนิ่งๆหน่อยแล้วก็นอนแช่เมื่อมันร้อนพอเป็นออนเซ็นแน่นอน
1: คร
0: ับ อันนั้นไม่ใช่ตอนนี้นะเดี๋ยวคุณผู้ฟังที่เข้าใจผิดรอสักเดือนมีนาเนี่ยแหละเห็นภาพแน่นอน
1: แล้วฝั่งของโลกล่ะครับฝั่งของติดที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ที่มีผลกระทบเยอะฝั่งของอเมริกาซูเปอร์เอ็นโดเขาเหมือนเมืองไทยไหมคร
0: ับ คนละอย่างกันอังกฤษเองเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้โดนเอลนีโญโดยตรงแต่เขาได้รับผลกระทบเปลี่ยนจากสภาพภูมิอากาศต่ำป่วนจากเอลนีโญด้วยบางส่วนแต่เขาไม่ได้โดนโดยตรงนะฮะเราโดนโดยตรงอเมริกาก็โดนอเมริกาจะเห็นภาพชัดมากกว่าที่อเมริกาใต้นะฮะฝนตกเยอะขณะที่เองเนี่ยเอลนีโญมันแรงมากมันก็เลยทำให้ที่อื่นต่ำป่วนไปด้วยเช่นในอินเดียเนี่ยถ้าใครตามข่าวอินเดียจะพบว่ามีน้ำท่วมรุนแรงมากหลายที่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเอาห่วงเราดิ
1: ของตัวเองดี
0: กว่าของตัวเองก่อนถ้าเกิดเราอยู่ดาวอังคารแล้วหันมามองโลกแล้วอาจจะห่วงคนอังกฤษหรือคนอินเดียถ้าเกิดเราอยู่เมืองไทยเนี่ยห่วงตัวเองก่อนเพราะเราเนี่ยโดนผลกระทบตรงๆยิ่งกว่าอังกฤษอีกส่วนออสเตรเลียแล้วนี้ก็จะส่งกำลังใจไปจิงโจ้หมีโคอาล่าหมีไฟป่าแล้วกันเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวรอสักปลายปีเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นภาพแล้วว่าไฟป่าจะแรงขนาดไหนอ๋อแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เดือดร้อนกับจิงโจ้ขนาดนั้นชอบสล็อตมากกว่าก็ส่งกำลังใจไปให้น้องกะปิคือกะปิบาร่าแต่สล็อตที่อยู่ในป่าเมซอนโรบราซิลอาจจะแห้งจัดไฟป่าก็จะเกิดง่าย
1: ก็เผื่อมองว่าธุรกิจเป็นโอกาสถ้าเกิดต่างประเทศเขาได้รับผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญมากกว่าเราเนี่ยเขาอาจจะหนีซูเปอร์เอลนีโญนะครับมาเที่ยวเมืองไทยทั้งสองสามเดือนหลบโลกร้อนหลบอากาศร้อน
0: หลบก็ผีอะไรเราร้อน
1: เราร้อนจัด
0: เราร้อนกว่าเนี่ยเขาจะหลบทำไมหลบถ้าเกิดหลบพี่ในช่วงที่ผ่านมาที่ยุโรปร้อนๆเนี่ยเขาหลบมาใช่ เพราะว่าเราเย็นกว่าเขาแต่พอเข้าเดือนมีนาเมษาที่เราร้อนกว่าเขาเขาจะหลบมาเราหาเราทำไมคุณเหม่งพูดอะไรนี่มันขัดต่อโลจิกพื้นฐาน
1: นะฟังแล้วเหนื่อยแกนเพราะว่าธรรมชาติแหมก็เหนื่อย
0: แล้วแต่ฝรั่งก็ชอบร้อนมึงคุณร้อนเมืองไทยเนี่ยคือจะเข้าใจไหมถ้าเกิดเขาอยู่อังกฤษเนี่ยโรงเรียนบางโรงเรียนต้องปิดเพิ่มตึกเขาก็ไม่ออกแบบไว้คนที่นอนในห้องตึกทึบๆเนี่ยมันก็ร้อนจะเป็นโขงแอร์บางทีก็ไม่มีอะไรเงี้ยไอ้พวกนั้นเขาก็หลบมาเมืองไทยแต่ถ้าเกิดต่อให้เมืองไทยมีนาเมษาเนี่ยลองคิดภาพตาม เขาร้อนบ้านเราร้อนจัดกุมภามีนาเมษาซึ่งมันไม่ต้องพูดถึงพฤษภามิถุนาซึ่งก็ยังร้อนอยู่แต่เขาใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวบึ้นบึ้นมันจะใส่บึ้นบึ้นบึ้นเกาะหมุยเนี่ยนั่งกินนั่งใส่กางเกงกางเกงขาไว้กินเบียร์อยู่ที่หัวหินเสื้อไม่ต้องใส่เข้าใจไหม
1: คร
0: ับ
1: สุภาพ
0: มันต่างกันเพราะว่าถ้าเกิดเขาอยู่ลอนดอนเขาใส่ชุดอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นต่อให้เมืองไทยร้อนเท่าไหร่จะไม่เดือดร้อนเพราะงั้นก็อย่าไปคิดว่าเมืองไทยร้อนแล้วนักท่องเที่ยวจะไม่มานั่นพี่อาจจะชอบใส่ขากล้วยก็ได
1: ้ครับอ่ะแต่เขามีตังซื้อตั๋วเครื่องบินมาหรือเปล่าครับอาจารย์ครับน้ำมันดูแล้วไม่แผ่วนะ
0: นั่นถามไม่เสื่อชันนะ
1: ฮะ
0: ถามผมก็ตอบอะไรให้ไม่ได้ฮะ
1: ราคาน้ำมันโลกดูแล้วก็แหมดูไม่ลงแล้วมั้งครับอาจารย์ฮะขึ้นอย่างเดียว
0: มันขึ้นอยู่กับสงครามอย่างเดียวถ้าเกิดสงครามมันหยุดมันก็จบ
1: คร
0: ับ ตอนนี้สงครามมันไม่หยุดมันก็ไม่จบก็แค่นั้นแล้วจะไปใครจะไปทำนายได้ว่ามันสงครามมันจะจบเมื่อไหร่เพราะงั้นก็มันทำนายเดาใจมิสเตอร์ทรัมป์ยากเหลือเกินงั้นผมก็ปล่อยมันไปแล้วก็เลิกวิเคราะห์แล้ว
1: แต่ว่าผมว่านะคือทั้งสองสาเหตุเนี่ยก็ไม่ทำให้คนเขาเลิกเดินทางกันหรอกครับ
0: ก็อาจจะเดินทางใกล้ขึ้นซึ่งอันนี้เราก็อาจจะได้เปลี่ยนนิดนึงเพราะยุโรปเนี่ยด้วยค่ะทั้งร้อนทั้งอะไรคนก็เริ่มรู้สึกไม่อยากไปยุโรปนะฮะขณะที่การเดินทางก็จะใกล้ขึ้นต่อให้ค่าน้ำมันเพิ่มน้ำเงินมันซึ่งบินเพิ่มเนี่ยมันถ้าเกิดเดินทางระยะใกล้มันก็ยังไม่แพงมากเขาอาจจะไม่เดินทางระยะไกลก็เปลี่ยนมาเดินทางระยะใกล้ซึ่งโชคดีมากที่ประเทศไทยอยู่ตรงนี้เราไม่อยู่ที่แถวบ้านผับบาร์เมืองเถื่อนเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยรัศมี4ชั่วโมงการบินเนี่ยมีคนอยู่ประมาณสัก 2,000 กว่าล้านเกือบ 3,000 ล้านอันนี้เป็นโลกจุดที่ดีนะเวลาคนเขาบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยสุดยอดภูมิศาสตร์ป้องกันพายุแผ่นดินไหวอันหนึ่งที่สำคัญมากก็คือของเราเนี่ย4ชั่วโมงบินวัดชั่วโมงบินจากสุวรรณภูมิไปรอบๆ4ชั่วโมงเนี่ยเรามีลูกค้าอยู่ประมาณ 2,000 เกือบ 3,000 ล้าน
1: คร
0: ับ แต่ว่าเอาเฉพาะจีนอินเดียรวมกันนี่ก็ 2,800 ล้านแล้วไม่ต้องรวมอาเซียนอีก800ญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ย4อยู่ในรัศมี 4-5 ชั่วโมงบินเนี่ยมันมีคนอยู่มหาศาลเพราะงั้นเดี๋ยวเรายังอยู่ในศูนย์กลางของการเที่ยวต่อให้น้ำมันแพงมันก็ยังบินมาเราง่ายขึ้นด้วยซ้ำเนื่องจากมันถูก
1: ตอนนี้10นาฬิกา30นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่เราใจกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Quality Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99 รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกิน

0: ร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: เทคโนโลยี4 Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 น.ถึง 16:00 น.ผ่านคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
7: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับอยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์และก็ผมเม้งพิพัฒน์ครับแล้วก็เช่นเคยครับถ้าท่านสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับส่งกันเข้ามากันฮะไปกันที่ข้อความครับอาจารย์ครับกราบเรียนดร.อาจารย์ธร.เรามาร่วมใจหนีตกชั้นกันจากผีไก่อุ๊ยครับ
8: ไม่ตกจำเป็นต้องตกด้วยบ้าใช้เงิน300 ล้านแล้วยังตกชั้น

0: ตอนนี้สเปอร์ต้องได้แชมป์แล้วนี่นะก็ปิดฤดูกาลหน้าก็ไปคว้าแชมป์แชมเปี้ยนชิพเอา
1: ไม่เราไม่สนใจแชมป์เราแค่อยู่หนีตกแชมป์ถึงแชมป์เป็นคลิปไปอย่าคิดว่าง่ายนะฮะลองดูเวสแฮมเนี่ย
0: ครับ
1: ขนาดเก็บตัวนู้นไว้ตัวนี้ไว้โบเว่นก็อยู่แถมซื้อเพิ่มลงไป2นัดเนี่ยเสมอนัดแพ้นัด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าแชมเปี้ยนชิปง่ายนะฮะแชมเปี้ยนชิปนี่ก็หืดขึ้นคอเหมือนกันนะจ๊ะ
0: มีข้อความส่งเข้ามาครับคุณธีรวัตรครับน้ำท่วมภาคเหนือแบบนี้น้ำจะเต็มเขื่อนไหมครับอาจารย
1: ์มันต้องขึ้นอยู่ว่าน้ำมันไปเขื่อนหรือเปล่า
0: เออ
1: ก็มันอาจจะได้มึงเขื่อนถ้าเกิดน้ำท่วมหน้านี่ผมจำไม่ผิดนี่มันน่าจะลงสิริกิตนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเติมน้ำให้เขื่อนได้บ้างนะฮะเพียงแต่ว่าการตกเนี่ยมันไม่มันตกแบบเหมือนเทน้ำอ่ะเข้าใจไหมฮะคือถ้าเกิดเอาน้ำมาหนึ่งถ้วยแล้วเทโครมไปมันก็ไหลโครมลงมานั่นคือน้ำหนึ่งถ้วยแล้วก็จากนั้นมันก็หายไปเข้าใจนะขณะที่ถ้าเกิดใช้น้ำหนึ่งกระป๋องซึ่งมากกว่าหนึ่งถ้วยเนี่ยจะค่อยๆพรมน้ำมาปริมาณน้ำมันมากกว่านะเพราะงั้นเราอย่าดูในลักษณะของน้ำฟู่ๆมาแบบเรนบอมตุ้มเดียวจบแต่ถ้าเกิดเนี่ยแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยมันการเติมน้ำไม่เขื่อนเนี่ยก็ต้องติดตามปริมาณน้ำเอาฮะแต่ตอนนี้ก็ยังหวังว่าเราน่าจะได้มากกว่านี้หน่อยนะ
0: มีท่านผู้ฟังส่งเข้ามาครับอาจารย์ครับเสามะเฟืองจะมีรังที่เจ็ดไหมครับ
1: ไม่มีฮะหมดเวลาแล้วแต่เสามะเฟืองจะวางทุก10วันฮะแม่นโมเลิกวางแน่นอนแล้วฮะเพราะว่ารังสุดท้ายรังที่6แล้วก็หายไปเป็นเดือนแล้วมันจะไม่วางมันไม่มีรังที่7แน่นอนอันนี้ตอบได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดมีมันก็ต้องมีไปแล้ว
0: ครับแม่ก็แต่ว่ามันจะเขาจะไม่มีเต่าอื่นๆมาวางไข่เลยฮะนอกจากเต่ามะเฟืองแล้วเต่าจะมีเต่าประเภทอื่นอีกไหมฮะเต่าชนิดอื่นนะฮะ
1: เต่าชนิดอื่นก็น่าจะมีนะฮะเพราะว่าเต่าชนิดอื่นเนี่ยก็มันก็มีอยู่แล้วอะเต่ากระเต่าสนุกแต่เต่าชนิดอื่นก็โอเคก็ดีฮะเพียงแต่ว่ามันเหมือนทีมในแชมเปี้ยนชิพอะ
0: ทำไมฮะ
1: มันเขาเรียกว่าเวลแต่ทำไมฮะก็เวลมันต่างกันเต่ามะเฟืองมันใหญ่ที่สุดในโลกมันเต่าหายากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลมันก็พรีเมียร์ขณะที่เต่าสนุกเต่ากระที่อื่นมันก็มีเยอะยังพอมีเพราะงั้นมันก็อยู่ระดับแชมเปี้ยนชิพอธิบายแค่นี้คงเข้าใจ
0: ครับคุณโอดดี้อาจารย์ครับคนรวยก็ตกชั้นนะเลสเตอร์ไง
1: เขาจะขายดีด้วยรวยเหรอ
0: เขาจะขายทีมแล้วนะเจ้าของเนี่ย
1: ขายทีมเนี่ยราคานักเตะที่สเปอร์ซื้อปีนี้ปีเดียวเนี่ยราคาเกือบเท่าทีมเลสเตอร
0: ์ครับ
1: ให้คุณผู้ฟังฮะเราต้องตีความคำว่ารวยต่างกันนะฮะเลสเตอร์ไม่เรียกว่ารวยในสายตาผมนะฮะ
0: โอ้ยครับโอ้ยอ่ะผมว่าเปลี่ยนเรื่องฮะมาคุยเรื่องต้องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้ที่อาจารย์พูดถึงดีกว่าคนที่ใช้ระยะเวลาในเรื่องของการเดินทางไม่เกิน4ชั่วโมงนะฮะอันนี้ส่งเนี่ยก็จะอยู่กับที่ประเทศไทยเพราะว่าไม่ต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินแพงๆที่แพงเพราะว่าค่าน้ำมันขึ้นจากที่เป็นผลกระทบจากสงครามจีนก็เลือกที่จะเดินทางมาประเทศใกล้ๆอย่างประเทศไทยมากขึ้นญี่ปุ่นก็โอ้โหดิ้นทะลักทลายอินเดียก็ด้วยเหมือนกันเหมือนกับรัสเซียด้วยหรือเปล่าฮะรัสเซียมาเลเซียพวกนี
1: ้รัสเซียนี่เป็นแขกประจำชาติไทยอยู่แล้วมาตลอดมาตลอดเวลามาเป็นล้านแล้วก็มาบ่อยด้วยมาเป็นอยู่กันบางทีก็อยู่กันนานๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเรสเซียเขาจะไปชาติไหนอ่ะไปญี่ปุ่นเหรอเรสเซียกับญี่ปุ่นไม่ถูกกันโดยสิ้นเชิงนะครับตอนนี้ยังซ้อมรบปูตินไปควบคุมการซ้อมรบที่หมู่เกาะคูริวอยู่เหนือฮอกไกโดไปหน่อยเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ไปจีนเรสเซียก็ไม่ได้ชอบไปจีนนี่ก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ดีกับจีนขนาดนั้นแล้วก็จีนไปทำไมเพราะงั้นลงมาเนี่ยก็ยังไงก็เวียดนามเองเรสเซียก็ไม่ได้ชอบเรสเซียชอบไทยมาก
0: ก็เหมือนก็ไทยอากาศดีฮะอยู่ประเทศเขาแล้วมันหนาวอ่ะก็มาเที่ยวที่ร้อนๆอย่างประเทศไทยดีกว่า
1: คือรัสเซียคล้ายๆกับ

0: เขาคุ้นเคยประเทศไทยมากจริงคุ้นเคยที่ผมไปขนาดคำชัดก้านะคำชัดก้านี่คือถ้าเกิดเป็นพูดในแง่ของรัสเซียเนี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนมันไม่ใช่เป็นมอสโกเซนต์ปีเตอร์เบิร์กหรือเมืองอื่นๆนะฮะมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างห่างไกลขนาดของคุณรัสเซียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดที่นั่นเขายังรู้จักเมืองไทยเนี่ยเป็นอย่างดีรู้จักคนไทยมากแต่ที่นักท่องเที่ยวไทยที่คำชัดก้าเนี่ยกลุ่มผมเรียกว่าไปกลุ่มแรกๆนะฮะพอเดิมทีมันเพิ่งเปิดเป็นทัวร์เซอร์เวย์ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้จักเมืองไทยเพราะเขามาเมืองไทยไม่ใช่เขารู้จักเมืองไทยเพราะคนไทยไปเที่ยวที่เขาเยอะเข้าใจความหมายนี้ไหม
1: เขาจะไปยุโรปก็ไม่ค่อยสบายใจมั้งจะไปเที่ยวอเมริกา
0: เข้าได้เหรอ
1: ไม่ปลอดภัยหรือเปล่า
0: ไม่ใช่เข้าไม่ได
1: ้ครับ
0: คุณคิดว่าเต็มรูเมงคิดถือพาสปอร์ตรัสเซียเข้าอังกฤษได้เหรอ
1: ไม่ได
0: ้ผมว่าก็ใช่เหรอซิมันไม่เกี่ยวกับไม่ปลอดภัยหรือไม่อยากไปมันเกี่ยวกับว่าอยากไปก็เข้าไม่ได้เพราะเขาบอยโดนบอยคอร์ดอยู
1: ่
0: ตัวงั้นเลยญี่ปุ่นอย่างเงี้ยญี่ปุ่นอังกฤษยุโรปอเมริกาผมไม่คิดว่าคนรัสเซียจะเข้าไปได้เที่ยวนะง่ายๆอ่ะเพราะว่ามันก็เป็นบอยคอร์ดกันอยู่แล้วมันจะอยู่ยิ้มยอมไม่เข้าง่ายๆอะไรเงี้ยเพราะผมไปนี่ผมไม่เจอคนยุโรปหรืออเมริกาหรือฝรั่งอะไรเลยไม่แต่คนเดียว
1: อันนี้ผมก็เลยมาตกอยู่กับประเทศไทยทั้งฝั่งของนักท่องเที่ยวท็อปทูของไทยมาเลเซียเนี่ยก็ผมว่าเขาก็เลือกเดินทางที่ไทยเที่ยวไทยเหมือนเดิมนี่แหละเดินทางสะดวกนะฮะ
0: มันไม่มีปัญหาไม่คือมาเลเนี่ยไปกลุ่มเนี่ยเหมือนจะถ้าเกิดเป็นอาหารเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นน้ำเปล่า
1: คร
0: ับ เป็นยังไงก็ต้องกินเนี่ยยังไงก็ได้กินเนี่ยไม่ใหญ่อย่างนี้แล้วกันนะฮะมันเป็นสิ่งที่กินข้าวเหมือนกันเรียกว่ามาเลเซียคือข้าวคือยังไงก็ต้องกินเข้าใจใช่ไหมเราอาจจะไม่สั่งกับข้าวหรืออาจจะไม่มาแต่ยังไงข้าวเราก็ต้องกินนั่นคือความจำกัดความเนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเลเซียอย่างชัดเจนว่ามันเป็นเราเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วก็เข้าไปข้ามมาเป็นปกติอยู่แล้วเป็นกติกาถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเลเซียไม่มาเนี่ยต้องพิจารณาตัวกันเองกันทั้งกระทรวงนะ
1: ก็มาแล้วมาอยู่แล้ว
0: ก็ใช่ไงก็เขามาอยู่แล้วไง
1: ครับจากที่คุยกันเนี่ยดูแล้วเนี่ยปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็น่าจะไม่แผ่วครับอาจารย์ฮะน่าจะโอ้โหเผลอๆเนี่ยมากกว่าเดิมด้วย
0: คิดว่าจะคิดก็ตามที่กะการกันไว้33 ล้านก็เป็นไปได้
1: คร
0: ับ3 ล้านผมก็คิดว่าเป็นไปได้เพียงแต่ว่าคือเราต้องแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยยกตัวอย่างอย่างกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเยอะแต่อาจจะมีความอ่อนไหวเช่นอย่างจีนเนี่ยเข้าใจไหมไอ้คนนั้นเนี่ยมาเยอะก็จริงแต่เขาอ่อนไหวอาจจะมีข่าวโซเชียลนู่นนี่นั่นหรืออะไรอันนั้นเราก็ต้องแก้ปัญหากันไปแต่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไงไงก็มาแน่เนี่ยเช่นมาเลย์รัสเซียเนี่ยยังไงก็มาแถมยังไม่ค่อยอ่อนไหวมากด้วยเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามอย่าทำประเด็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้กลุ่มนี้ถ้าเกิดกลุ่มนี้กระทบแปลว่าประเด็นมันต้องแรงจริงแล้วเนื่องจากกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นกลุ่มที่อ่อนไหวเป็นกลุ่มที่ยังไงก็มาเราก็ต้องมองมุมแต่ละมุมด้วยส่วนญี่ปุ่นไม่ต้องไปหวังมากหรอกญี่ปุ่นเขาจริงๆเขาก็ไม่ได้เป็นกลุ่มที่มาเมืองไทยเยอะแยะขนาดนั้นอยู่แล้ว
1: ก็คือมาเที่ยวเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เฮ้ยมันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะแต่ก็ยังติดอยู่ในระดับท็อป10แต่ว่าที่เห็นชัดเจนเลยที่ทราบข้อมูลมาคือเกาหลีเนี่ยน้อยลงไปเยอะเลยครับอาจารย์ครับเกาหลีใต้ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ย
0: น้อยลงเหรอ
1: น้อยลงฮะน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญด้วย
0: ก็
1: ครับ
0: น้อยลงเหรอแน่ชัดใช่ไหมเพราะผมเห็นตัวผมจะไปนวดทลายผมจะเจอคนเกาหลีคือเขาย้ายมาอยู่เที่ยวเฉพาะเอกมัยนะผมก็ไม่ทราบเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเกาหลีไปใครไปเกาหลีเนี่ยน้อยลงมากอันนี้บอกได้เลยแต่เกาหลีมาไทยนี่ผมไม่แน่มั่นใจว่าน้อยลงอย่างมีนัยยะคุณหนึ่งเอาตัวเลขนี่มาจากไหนวะ
1: ก็มีรองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกนี่แหละมาให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงที่อาจารย์ไม่อยู่นะครับก็บอกว่าเกาหลีลดไปเยอะเลยปีนี้แต่ว่าก็อาจจะมีกลุ่มของคนนะฮะที่ไม่ใช่เดินทางมาท่องเที่ยวแต่เดินทางมาทำงานเลยนะ ทำอยู่ระยะยาวในประเทศไทยนะที่เป็นเกาหลีที่เป็นญี่ปุ่นที่เป็นจีนเนี่ยก็ยังเดินทางเข้ามาทำงานที่ไทยอย่างต่อเนื่องกัน
0: อ๋อไม่ห่วงเรานิยม
1: ครับคุณฮาเวียครับส่งเข้ามาร้านประจำของอาจารย์แถวบ้านเอกมัยร้านอะไรครับ
0: คุณหนึ่งฮะผมพูดตามตรงนะผมลองเสิร์ชดูข้อมูลคร่าวๆนะ
1: ครับ
0: ผมข้อมูลที่ผมหามาจาก AI ถาม AI เนี่ยเกาหลีไม่น้อยลงนะฮะว่าเดี๋ยวเอาไปว่าคุณเหม่งไปหาข้อมูลให้ผมแล้วกันว่าเกาหลีน้อยลงเนี่ยมาจากไหนเพราะผมไม่เคยเจอข้อมูลนี
1: ้ก็ท่านรองผู้ว่า
0: ผมไม่รู้ว่าท่านไหนก็ตามใจเถอะแต่ผมต้องการข้อมูลที่เป็นตัวเลขชัดเจนเพราะถ้าเกิดพูดในทางกลับกันนักท่องเที่ยวไทยไปเกาหลีเนี่ยน้อยลงเยอะลดลงเกือบ 40% ในแง่ผมเห็นข้อมูลมานานแล้วพี่บอกว่าไอ้เกาหลีมาไทยน้อยลงเนี่ยมาจากไหน
1: เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจัดรายการเสร็จเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวผมถามให
0: ้ฮะลองดูแล้วกันจะไปหาข้อมูลมาว่านักท่องเที่ยวเกาหลีมาไทยเนี่ยน้อยลงอย่างมีนัยยะนะไม่ใช่น้อยลงถึง 1,000-2,000 นี่ก็ไม่นับเลยน้อยลงนะฮะต้องมีน้อยนัยยะเทียบกับปีที่แล้วลองดูนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้เฉยๆไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าผมเป็นประเภทที่สงสัยและชอบจับผิดคนเขาถึงมีสิทธิ์ปิยโททุกคนเขาถึงกลัวผมมากแล้วผมเข้าห้องแล้วทุกคนจะร้องไห้เลยพอตอนสอบดีเฟนซ์ที่สิบ
1: ก็ย้ำกันอีกครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมเหม่งพิพัฒน์มาทางโทรศัพท์นะฮะก็ขออนุญาตนะครับสำหรับวันนี้ติดภารกิจแล้วก็อาจารย์ฮะดูแล้วฝนแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยถ้าจะขึ้นฉ่ำแต่ว่าซูเปอร์เอลนีโญเข้ามาแล้วสถานการณ์จะเป็นยังไงครับปีนี้เราจะเห็นน้ำท่วมจากเหนือจนใต้เหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าหรือว่า
0: ฝน
1: ตกเข้ามาแล้วมันจะหายไป
0: ฝนปีนี้ไม่ได้ชุ่มฉ่ำนะใครทุกคนบอกว่าชอบอย่างเงี้ยดูข่าวที่เดียวแล้วก็ไปคิดว่าฝนตกเหมือนกันหมดทุกที
1: ่
0: ปริมาณน้ำฝนไม่ได้เยอะอย่างที่คิดจำนะมันท่วมน่านฝน300โอเคยอมรับกันได้เพียงแต่มันที่เดียวเข้าใจคำว่าที่เดียวไหมอาจจะมีที่อื่นปรากฏมาแต่มันก็เป็นการตกเฉพาะที่แต่เป็นความข่าวทำให้เราเข้าใจผิดคิดว่าทุกที่เป็นอย่างนั้น
1: ครับแต่ว่าก็แสดงว่าปีนี้น้ำจะน้อยมากเถอะหรือไม่เยอะเท่ากับปีที่ผ่านมา
0: ถ้าเอาข้อมูลกรมอุตุให้ฟังก็ได้กรมอุตุบอกว่าเดี๋ยวนี้อันนี้กรมอุตุเนี่ยนะไม่ใช่ผมนะปริมาณน้ำฝนมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วที่ผ่านมา 10-12% โดยจากปีนี้ฝนจะพบฝนทิ้งช่วงจะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเฉพาะบางจุดและน้ำท่วมฉับพลันเฉพาะบางเวลาเพราะฉะนั้นช่วยเข้าใจตรงกันว่าฝนที่เราเห็นที่หน้ามันไม่ได้เกิดทุกที่มันตกหนักเฉพาะบางจุดแม่นะจะอันนั้นก็คือความแปรปรวนแต่ถ้าดูปริมาณน้ำฝนรวมน้อยกว่าปีที่แล้วครับ
1: แต่อาจารย์ยังไม่ตอบคำถามของคุณฮาวเวียร์นะครับที่ถามว่าร้านประจำของอาจารย์แถวเอกมัยคือร้านอะไรครับอาจารย์ทุกร้านเลยมั้ย
0: จัดดองกี้ถึงไทปิงฮะ
1: ก็แถวบ้านนะครับเดินออก
0: จากใช่รัศมี500เมตรถ้าเกิดไปถึงปากซอยนี่ก็นานๆก็ไม่ได้นานๆก็ไปอ่ะแต่ถ้าเกิดเราแล้วสมีร้านประจำคุณฮาเวียใช้คำว่าร้านประจำผมก็ต้องตอบแบบความประจำเพราะผมเดินไปก็คือจากดองกี้ไปจนถึงไทปิงนี่คือเส้นทางหากินอาหารของผมซึ่งก็มีร้านมิชลินมีร้านอะไรเยอะแยะมากมายแถวนั้นวัฒนาผมก็กินข้าวหน้าไก่ตัวตรงข้ามบ้านผมก็มีมิชลินสตรีทฟู้ดถ้ากินอะไรวะตู้ควรนะ
1: ผมว่ากลับมาเรื่องไอ้ที่ไอ้ที่เที่ยวกันดีกว่าเพราะว่าเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงที่เดี๋ยวซูเปอร์เอลนีโญก็จะมาเนี่ยเลือกไปเที่ยวจังหวัดอะไรดีครับอาจารย์นะหรือว่าอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทำอะไรดีกว่า
0: ไอ้นั่นก็เป็นรายการที่เราคุณจะปิดตัวถ้าเกิดแนะนำให้คุณฟังอยู่บ้าน

0: รายการเราชื่อวาไรตี้ทับเวลจะไปบอกให้คนก็อยู่บ้านยังไงคนเอาไปเที่ยวใช้เงินเยอะๆให้มันหมดเป็นหนี้เป็นสิน
1: อยู่บ้านก็ได้เที่ยวห้าง
0: ที่
1: น
0: ี่
1: ก็ได้ท
0: ำ
1: การนะเที
0: ่
1: ยวเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน
1: อ๋อ
0: เนี่ยดูเลยการเที่ยวด้วยถ้าเกิดนับอย่างนั้นถ้าทางประเทศไทยยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนครั้งเนี่ยน่าจะถึงพันล้านถ้าเกิดนับว่าผมไปเที่ยวเอ็มโพเรียมนะเป็นการท่องเที่ยวด้วยก็พันล้านแน่นอน
1: คนไทยเที่ยวไทยแต่ว่านักเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมาช้อปปิ้งมาเที่ยวห้างก็เยอะจะตายคร
0: ับ อ๋อไอ้นั่นนับจะต่างชาติไงแต่ถ้าเกิดนับไทยเที่ยวไทยอ่ะคนไทยไปเที่ยวเมืองไทยด้วยกันมันก็ไม่ควรจะนับว่าผมไปเที่ยวห้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพูดกันตามตรงเนี่ยถ้าเกิดเป็นช่วงง่ายใกล้สุดเนี่ยหนาวเมื่อไหร่ไปเลยเพราะว่าหนาวมันจะน้อยมันจะสั้นมันจะไม่หนาวเท่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้หน้าหนาวเมืองไทยได้ยินข่าวว่าจะหนาวเมื่อไหร่ให้ไปเลยเนื่องจากของมันจะหายากเขาเรียกของแรประจำปีนี
1: ้หมายถึงว่าไปทันทีหรือว่าไปจังหวัดเลย
0: ไปทันทีจังหวัดเลยอยากไปก็ไปเมื่อวันนั้นมันก็หนาวเหมือนกันแต่ก็คือไปทันทีเนื่องจากมันจะแรกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วยังมีโอกาสหลายครั้งใจเย็นๆเลือกได้แต่ปีนี้โอกาสอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะงั้นถ้าเกิดใครอยากใส่เสื้อหนาวในเมืองไทยให้รีบไปจะไม่ใช่ตาไปตอนนี้นะให้รีบไปหมายความว่าได้ข่าวว่าอีก4วันมันจะเกิดหนาวขึ้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนให้เล็งไว้เลยเตรียมชุดเตรียมอะไรได้เลยเพราะว่าข่าวอย่างนั้นปีนี้จะมีน้อย
1: ฮะมีท่านฟังส่งเข้ามานะครับบอกว่าแล้วนักท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ชิดกับประเทศไทยระยะประชิดเนี่ยนับเป็นนักท่องเที่ยวไหมครับอาจารย
0: ์นับไ
1: หมเออผมก็ว่านับใช
0: ่เฮ้ยมันถ้าเกิดไม่นับนี่ฝรั่งเศสตกอันดับเลยนะยุโรปมีตกหลายประเทศเลยก็เพราะว่าคนที่มาเที่ยวในฝรั่งเศสในสเปนก็คนยุโรปวนไปวนมา นับสิพี่ไม่นับเรียงไง นับครับ
1: ครับคุณนัทกรทักทายมาครับแหมมาทุกวันเลยครับสวัสดีครับดร.พี่เองสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับคุณนัทสอนแต่คือต้องพูดนิดนึงนะฮะคือต้องมาเที่ยวจริงจังเพราะงั้นมันก็แล้วแต่เพราะอย่างมาเลยอย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวเยอะมาก
1: คร
0: ับ ก็คือคนที่ขับรถข้ามไปกับมาเลเซียสิงคโปร์ทำงานถ้าจะนับอย่างนั้นก็นักท่องเที่ยวเยอะแต่ของเรานี่ไม่ใช่เพราะมาเลเนี่ยที่เข้ามาเมืองไทยก็ไม่มาทำงานก็มาเที่ยวคนลาวอย่างเงี้ยก็มาเที่ยวเข้าใจนะฮะ
1: ถ้าเทียบกับคนมาเลที่ข้ามไปทำงานที่สิงคโปร์หรือคนที่ทางเที่ยวคนที่ทำงานต่างชาติที่อาจารย์เคยคุยว่าคือเขามาพักฝั่งมาเลเซียที่อยู่ติดกับสิงคโปร์พอเช้าขึ้นมาก็ข้ามประเทศไปทำงานที่สิงคโปร์พอเย็นก็ข้ามกลับมาพักผ่อนมาจับ
0: เหมือนกับแล้วคุณมาลู
1: ใช
0: ่ฮะอันนี้คือ
1: ไม่นับใช่ไหมฮะเอาเป็นนักท่องเที่ยว
0: เขาอยากนับอ่ะ
1: โอ้ยมาเลเซียก็อยากนับใช่ไหม
0: สิงคโปร์ไม่เดือดร้อนสิงคโปร์ไม่สนใจสิงคโปร์รวยแล้วนับอะไรก็ได้อยากนับอะไรก็นับไปการมันจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ได้ซีเรียสแล้วสิงคโปร์ส่วนใหญ่คนไปก็มีนักท่องเที่ยวก็มีแล้วเราส่วนใหญ่ก็เป็นคนทำงานก็เยอะเพราะมันเป็นฮับด้านเศรษฐกิจ
1: เรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างไทยเนี่ยเราก็เห็นแล้วในเรื่องของการบริหารการใช้ทรัพยากรทางด้านท่องเที่ยวเทียบทางฝั่งของญี่ปุ่นที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวมากกว่าไทยเยอะแล้วก็มากกว่าไทยหลายเท่าเนี่ยเขามีวิธีรับ
0: ใครเป็นคนบอกวะเดี๋ยวเอาอะไรคุณเมงพูดใจเย็นๆหน่อยเอาใหม่ดินักท่องเที่ยวที่ไปญี่ปุ่นมากกว่าคนไทยมากกว่าเมืองไทยหลายเท่าเนี่ยตัวเลขนี่มาจากไหน
1: เอ้าก็ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ก็มีตัวเลขที่ตอนนี้เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ย60 ล้าน
0: ตัวเลขมาจากไหนโอเคเลยผมไปหาตัวเลขแล้วกัน60 ล้าน
1: ปีนี้นะเฉพาะที่เกียวโตด้วย
0: ไม่เชื่อ
1: เดี๋ยวผมไปหาตัวเลขมา
0: ผมพูดง่ายๆในรายการของผมไม่เชื่อ60นะเนี่ยต่างชาตินะ
1: เอางี้ดีกว่าเอาใหม่ถามว่าในเรื่องของการบริหารจัดการการดูแลถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเยอะๆเนี่ยควรจะทำยังไงดีฮะอาจารย์ฮะ

0: ถ้าเดี๋ยวพี่เดือดร้อนเลย
1: เดี๋ยวยิ่งเดี๋ยวยิ่งดี
0: คือไม่เราชินแล้ว
1: ครับผม
0: ไม่เราอยู่เราไม่ได้เป็นประเทศอย่างญี่ปุ่นซึ่งเดิมทีนักท่องเที่ยวน้อยกว่าไทยแล้วตอนหลังเรามีเกิดความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะทางคนจีนแต่มันก็ทำให้ตัวเลขวิ่งฟิวฟิวเพียงแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่เคยเจออย่างนั้นเขาก็เกิดมีปัญหาเพราะปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเราชินอย่างนี้มาตั้งแต่ปี50กว่าแล้ว53 54ที่นักท่องเที่ยวเริ่มเร่งจำนวน58 59เร่งมากจนถึงจุดพีคเพราะฉะนั้นเราเกาะจุดพีค30กว่าล้านเนี่ยมาร่วม10ปีแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ไอ้นั่นฮะเราชินแล้วเราไม่ได้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเราอยู่ใน 3-4 ปีหลังโควิดนี่นักท่องเที่ยวไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะก็แต่ๆเดิมอ่ะแค่กลับมาเป็นเท่ากับใกล้ๆกับช่วงก่อนโควิดแต่ก็ไม่ได้พุ่งเพิ่มขึ้น
1: ในของไทยเราอยากได้เพิ่มมากขึ้นให้กลับมาเป็นเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้ช่วงก่อนโควิดอยู่แล้วแต่ญี่ปุ่นเขาเหมือนกับอารมณ์ไม่อยากรับให้มันมากกว่านี้หรือเปล่า
0: คือเขาตกใจไงเขาเจอช็อกเพราะว่าก่อนโควิดเขาไม่ได้เยอะกว่าไทยเขาน้อยกว่าไทยด้วยซ้ำก่อนโควิดนะพอหลังโควิดเขาพุ่งอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะสับสนในชีวิตพวกผู้คนก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมาอะไรเกิดขึ้นทำไมเดินทีร้านฉันนั่งสบายสบายไม่มีเสียงเอะอะโวยวายมันก็เกิดculture shockเขาก็เลยกลายเป็นปัญหาขณะที่ของเราจูฮะประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวมานานแล้วครับแล้วก็เราชินกับนักท่องเที่ยว30ล้านมาเป็น10ปีแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นสบายใจได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ถ้าคุยกันอย่างเร็วๆเนี่ยอาจารย์ก็มองว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางหลังนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้มากกว่าไทยนะครับ
0: ก่อนโควิดนะตอนนี้นักท่องเที่ยวไปเจอต่างชาติไปญี่ปุ่นมากกว่าไทยแต่จำนวนนักท่องเที่ยวมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่ณตอนนี้เนี่ยไทยอาจจะตามญี่ปุ่นแต่ไทยก็ชินกับตัวเลข30กว่าล้านมานานแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่มีสถานการณ์เดียวกับญี่ปุ่นแน่นอน
1: โอ้ฮะขออนุญาตเปลี่ยนเรื่องไปตอบคำถามท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะไปได้ตอบเราจะไปพูดถึงละฝนตกแล้วไปเที่ยวไหนดีครับอาจารย์อยากไปดูป่าเขียวๆหรือไปเที่ยวทะเลสดที่ดูฝนตกดีครับ
0: จะไปเลยตามสบายถ้าเกิดให้คำแนะนำถ้าเกิดอยู่กรุงเทพก็ไปใกล้ๆเนี่ยแหละป่าเขียวๆก็มีเขาใหญ่ก็เขียวเมืองการก็เขียวแล้ววิ่งไปแก่งกระจานก็เขียวจะไปสวนพึ่งก็เขียวป่าตรงไหนชอบตรงไหนไปได้เลยสีด้านไปแถวเมืองจันก็เขียวเขาสอยดาวก็เขียวแถวนี้ตอนนี้เขียวทั้งนั้นนะฮะขณะที่ถ้าเกิดไปทะเลก็เลือกเอาตามสบายแล้วกันทะเลนี้ไม่ต้องบอกมั้งมันจะก็รู้อยู่แล้วทะเลมันไม่เขียวอ๋ออยากดูน้ำเขียวใช่ไหมอ๋อดูน้ำเขียวเนี่ยไปแถวศรีราชาอาจจะมีมาเป็นระยะ
1: เขียวแบบเขียวมรกตใช่ไหมฮะใส่แก้ว
0: เขียวคุณเขาเขียวมัจฉะ
1: สูวีพดเข้าไปไม่ได้นะถึงตายเลยเข็มตายก็แต่ว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่น้ำจืดลงมาในน้ำทะเลเยอะด้วยฮะที่เพนตอน
0: ใช่
1: แล้วตามทะเลก็เลยมีสีเขียวเพนตอนเยอะ
0: ใช่ตอนมีแพลงต้นบลูมไงฮะเขาเรียกแพลงต้นบลูมมันก็จะช่วงนี้มันก็จะเกิดขึ้นบ้างแต่ไม่เยอะยังไม่เยอะฮะเยอะจัดจริงต้องปลายฝนต้นหนาวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมฆมันเต็มฟ้าแดดมันไม่ค่อยมาแต่ตอนปลายฝนต้นน้ำต้นหนาวเนี่ยเมฆหมดแล้วฟ้าใสแต่ไอ้น้ำจืดที่ลงมาเนี่ยมันยังไม่จบเนื่องจากมันเป็นปลายหน้าฝนน้ำฝนน้ำจืดมันจะลงมากับแม่น้ำลำคลองช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่โดยปกติแล้วแพลงต้นบลูมจะเยอะที่สุด
1: แต่ตอนนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับอาจารย์ครับ
0: แย่จัง
1: ครับแล้ววันนี้เราสองคนนะครับผมอาจารย์ธรต้องขอตัวลาไปคนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินธรเม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncanawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปาก ม้าสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เมงพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 นถึง 11:00 นทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
10: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับอยู่กับนายบอสพิสารถ้ำอมรประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. ออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชันMCOT Connect นะครับมีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS อีกหนึ่งช่องทางคือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio ใครยังไม่ได้ไปกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ YouTube Official ของคลื่นนะครับ FM 99 Active Radio ซึ่งเราก็ไลฟ์สดบน YouTube ขณะออกอากาศทางวิทยุด้วยแล้วก็ถ้าใครจะดูย้อนหลังฟังย้อนหลังก็บน YouTube ก็สะดวกดีนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับอัปเดตข่าวสารแวดวงทั่วไปเน้นตอบคำถามเนาะเพราะฉะนั้น SMS 468 9899แล้วก็ทางช่องแชทสดหรือว่าไลฟ์แชททาง YouTube ก็ส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะครับนะส่วนช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟทิกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับมาเรื่องราวเทคโนโลยีของเราเนาะสัปดาห์นี้จะมีมือถือเปิดตัวอยู่2รุ่นนะครับจาก2แบรนด์เริ่มจากพรุ่งนี้ตอนประมาณถ้าตามเวลาประเทศไทยคือประมาณ 9:00 น.ตามเวลาประเทศไทยนะครับกับตัวอีเวนต์ก็คือ Xperia New Product Announcement นะครับซึ่งก็ไม่น่าพลาดก็น่าจะเป็นตัว Xperia 1เอ้ยไม่ใช่ Xperia 1โทษXperia 10 Mark 8นะครับเพราะว่า Xperia 1 Mark 8เปิดไปแล้วก่อนหน้านี้ก็เหลือตัวรองลงมาก็คือ Xperia 10 Mark 8นะครับตามข้อมูลที่ออกมาตอนนี้สเปคแทบจะเหมือนเดิม ที่บอกว่าแทบจะเหมือนเดิมเพราะว่าตัวชิปก็เท่าที่หลุดมาจากตัวคะแนน Geekbench นะครับก็หลุดมาเป็นตัวเดิมเนาะก็คือตัว Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3ซึ่งไอตัว Xperia 10 Mark 7ก็ใช้ตัว Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3เหมือนกันที่แล้วก็ตามข้อมูลที่หลุดก็น่าจะมาพร้อมกับ RAM 8เหมือนเดิมต้องไปรอดูอย่างอื่นว่าจะมีการปรับอะไรไหมนอกเหนือจากดีไซน์นะครับเพราะว่าดีไซน์หลุดมาแล้วดีไซน์เนี่ยจะมีความคล้ายกันจะมีความคล้ายกันกับตัว Xperia 1 Mark 8ก็แล้วก็อาจจะมีหลากสีมากขึ้นแต่ต้องรอดูนะครับแล้วก็ถัดจากพรุ่งนี้ 9:00 น.ก็จะเป็นวันที่27วันพฤหัส วันพฤหัสก็จะเป็นทางด้านของอันนี้ตามเวลาประเทศไทยก็ประมาณสักเย็นๆอ่ะหัวค่ำประมาณ 6:00 น. ทุ่มหนึ่งประมาณนี้ของวันพฤหัสนะครับก็จะเป็นตัวของ Samsung ที่จะเปิดตัว Galaxy S26 FE นะครับมาเร็วกว่าที่คาดไว้ตอนแรกคาดว่าจะเปิดตัวเดือนหน้านะครับ งานนี้ต้องรอลุ้นว่านอกเหนือคือเปิดแน่ๆคือ Galaxy S26 FE แหละนะครับสิ่งที่ต้องลุ้นก็คือจะมีตัว Samsung Galaxy Tab S12 Series เปิดตัวในอีเวนต์นี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าไอวิดีโอโปรโมทที่ออกมาของฝั่ง Samsung อ่ะเขาระบุว่าเป็น S Series อย่างเดียวนะเป็นแบบเขาใช้คำว่าเป็น New Member ของตัว Galaxy S26Series อะไรเงี้ยเขาไม่ได้พูดเมนชั่นถึงตัวอื่นอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องไปรอลุ้นเพราะว่าproduct ที่มีข่าวของฝั่ง Samsung ที่ว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ก็นอกเหนือจากตัว S26 FE ถ้าเอาแบบรุ่นตัวท็อปๆอ่ะนะ ที่เหลืออยู่นะครับก็จะมี S26 FE จะมี Samsung Tab S12 Series นะครับจะมีตัวหูฟังอีก3ดีไซน์ก็คือทั้งตัวคลิปออนตัวแบบที่เป็นออนเอียร์ที่เป็นเอียบัดแล้วก็แบบฟูลไซส์อะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปรอลุ้นดูนะครับส่วนสเปคของ A26 FE ตามข้อมูลที่หลุดมาก็หน้าจอ 6.7 นิ้ว Full HD Plus 120 Hz ชิปเป็น Exynos Samsung Exynos 2500นะครับแบตเตอรี่ความจุเท่าเดิม 4,900 มิลลิแอมอาร์แต่ว่าจะใช้แบตเตอรี่เป็นแบบซิลิคอนคาร์บอนชาร์จไวอยู่ที่45วัตต์นะครับฟีเจอร์ในส่วนของกล้องใช้โมดูลชุดเดิมแต่ว่าจะได้ฟีเจอร์ตัวที่เป็น horizontal lock นะครับที่เป็นระบบกันสั่นเหมือนตัวรุ่นพี่เวลาถ่ายวิดีโอให้เหมือนความรู้สึกเหมือนพวกกิมบอลอะไรประมาณนั้นเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็จัดเต็มเรื่อง AI มากขึ้นการชาร์จไร้สายก็จะรองรับมาตรฐานชี2เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าจะเป็นชี2ตามมาตรฐานความไวหรือความเร็วในการชาร์จอยู่ที่15วัตต์โดยประมาณนี้ตามข้อมูลที่หลุดมาประมาณนี้เดี๋ยวก็ต้องไปรอลุ้นดูอีกทีนึงนะครับอันนี้เอาที่เปิดตัวสัปดาห์นี้ Global ซึ่งมันจะทำตลาดในไทยทั้งคู่เพราะว่าอย่างของ Sony Xperia 10 Mark 8เนี่ยทางด้านของหน้าเพจ Sony ประเทศไทยก็มีการโปรโมทถ้าเขาโปรโมทก็แสดงว่าเขาก็เตรียมมาเข้ามาขายแหละเช่นเดียวกับทางด้านของตัว S26 FE นะครับก็Samsung ประเทศไทยก็โปรโมทเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็น่าจะทำตลาดด้วยนะครับที่ลุ้นต้องไปลุ้นตัวอื่นๆว่าจะมีอะไรเปิดตัวพร้อมกับทั้งตัว Xperia 10 Mark 8แล้วก็ตัว Galaxy S26 FE หรือเปล่านะครับอันนี้พยายามสรุปเร็วๆมาให้นะครับส่วนใครที่รอตัว Apple TV 4K รุ่นใหม่นะครับก็เริ่มมีข้อมูลหลุดมามากขึ้นนะครับก็ตามข้อมูลนะครับสำหรับตัว Apple TV 4K รุ่นใหม่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนกันยาหรือไม่ก็ภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับส่วนสิ่งดีไซน์ประมาณเดิมสิ่งที่จะเปลี่ยนจะมีอยู่2ส่วนที่เขาระบุมาตอนนี้อย่างแรกก็คือชิปก็ขยับจากตัว A15 Pro เดิมในรุ่นปัจจุบันตัวที่ผมใช้อยู่นี่แหละขึ้นมาเป็น A17 Pro นะครับหรืออาจจะใหม่กว่าเพราะว่าตามข้อมูลล่าสุดก็คือนอกเหนือจากตัวชิปที่จะเปลี่ยนตัวรีโมทก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับรีโมทจะมีการอัปเกรดเพื่อให้รองรับการใช้งานตัวที่เป็น SiriAI ด้วยนะครับก็จะมีการอัปเกรดตัวที่เป็น Siri Remote ด้วยเพราะนั้นตัวชิปก็น่าจะมีการต้องรอลุ้นดูว่าจะขยับขึ้นมาจาก A17 Pro อีกทีหรือเปล่าเพื่อให้รองรับ AI มากขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ราคาก็น่าจะคือตอนราคา Apple TV 4K รุ่นปัจจุบันราคามันก็ขึ้นมาแล้วเนาะจากเดิมมันอยู่แค่ประมาณ 5,000 บวกลบตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ 7,000 แล้วอะไรเงี้ยตัวนี้ก็อาจจะแพงขึ้นไปอีกก็ได้นะครับนะต้องไปรอลุ้นดูประมาณนี้แล้วก็อันนี้สรุปสั้นๆให้ก่อนแล้วกันนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวลงรายละเอียดก็จะมีมาร์คเกอร์แมนแห่งบูมเบิร์กนะครับเขาไปได้ข้อมูลมาจากวงในที่มีการได้ทดลองจับตัว iPhone Ultra หรือว่ามือถือจอพับของ Apple ที่กำลังจะเปิดตัวเดือนหน้าพร้อมกับ iPhone 18 Pro 18 Pro Max นะครับซึ่งเขาบอกว่า ฟีดแบคที่ได้จากกลุ่มเทสเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างชอบนะครับบานพับแข็งแรงดีนะครับขนาดกลางออกมาแล้วน้องๆตัว iPad mini เลยนะครับแต่เวลาพับมาเนี่ยสามารถใส่กระเป๋าเสื้อได้ส่วนใหญ่ชอบยกเว้นเรื่องของกล้องเพราะว่ากล้องจะมาแค่2ตัวจะเป็นตัวหลักเลนส์ไวด์แล้วก็เลนส์ตัวที่2จะเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์จะไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้นะครับก็เลยเดากันว่าตัวกล้องอาจจะใช้ชุดโมดูลเดียวกันกับที่จะใช้ก็น่าจะเป็นตัวเดียวกับลุ้นว่าจะเป็นตัวเดียวกับใน17ธรรมดาหรือจะเป็นตัว18หรือเปล่าที่กำลังจะเปิดตัวอีทีในช่วงต้นปีหน้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็รอลุ้นดูนะครับแล้วก็มาร์คเกอร์แมนยังมีการระบุว่าตอนนี้บรรดา Apple Store นะครับเอาเฉพาะในสหรัฐก่อนเริ่มมีการวางแผนจัดร้านใหม่นะครับเพื่อรองรับโปรดักต์ใหม่ๆที่กำลังจะเปิดโดยเฉพาะโปรดักต์ในกลุ่มที่เป็น Home Device นะครับซึ่งยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวต้องไปรอลุ้นดูประมาณนี้อันนี้พยายามเอาสรุปอย่างเร็วๆที่สุดมาให้ว่าราวๆไหนนะครับ อ่ะมาพูดคุยตอบคำถามได้วันนี้พยายามสรุปเร็วๆให้ก่อนนะถ้าไหนเดี๋ยวลงรายละเอียดได้เดี๋ยวลงจริงฝั่งมือถือจีนก็มีข้อมูลหลุดออกมาค่อนข้างเยอะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากับหลายรุ่นหลายแบรนด์นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันละกันน้องไปที่ SMS ก่อนไปที่ YouTube ไปที่โทษครับไปที่ SMS ก่อนนะครับลงท้ายด้วย4808นะครับสนใจทีวี LG 50นิ้ว QNET 80 BSA ที่เป็น Mini LEDแต่เป็นแบบเอทสงสัยว่ามินิ LED ถ้ามีประโยชน์ใช่ไหมเพราะเอททำโลโคดิมมิ่งไม่ได้ถูกต้องคือภาพมันก็จะดีกว่าตัวที่เป็น LED แบบเอทลีดขึ้นมาอีกหน่อยเพราะว่ามันก็จะได้เรื่องของความสว่างเรื่องไดนามิกเรนจ์ที่มันทำได้ดีกว่าแต่ว่ามันทำโซนดิมมิ่งมันทำตัวที่เป็นโลโคดิมมิ่งไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ฟูลอัลเล่เนาะก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อกันสักเท่าไหร่นะครับอย่างถ้าเกิดจะซื้อส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ขยับขึ้นมาเป็นพวกแบบ QNET 86 87หรือไม่ก็ขึ้นมาเป็นซีรีส์90เลยนะครับ90 92อะไรเงี้ยตอนนี้9ตัว QNET 92ขายดีมากๆนะครับเพราะราคาลงมาเยอะอย่างตัวไซส์ ผมจำไม่ได้ว่า65 75อยู่แค่30,000กลางอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดจะซื้อมินิ LED ก็แนะนำว่าซื้อเป็น Full Array เพราะจะทำ Local Dimming ได้นะครับก็จะเหมาะสำหรับเวลาไปมันสุดท้ายมันขึ้นอยู่ว่าคุณซื้อทีวีไปตัวเนี้ยเพื่อเน้นอะไรถ้าเกิดเอาไปเน้นดูภาพยนตร์แล้วแบบในโหมด HDR แน่นอนการมี Local Dimming ก็คือการเป็น Full Array มันได้ประโยชน์อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเอามาอย่างดูบอลดูเน้นดูทีวีทั่วไปดูพรีเมียร์ลีกอันนั้นมันไม่จำเป็นต้องทำ Local Dimming ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไปดูหนังที่เป็น 4K HDR อะไรเงี้ยโอเคการมี Local Dimming เห็นความแตกต่างชัดเจนมากๆกับการไม่มีนะครับลงท้ายด้วย8595นะครับแนะนำเราเตอร์ใส่ซิมราคาไม่เกินพันโอ้โหไม่เกินพันด้วยดูกันตามงบกันนะก็จะมีหลักๆก็น่าจะเป็นตัวของที่พีลิงค์อ่ะครับด้วยงบเนาะตัว MR101 นะครับเป็นตัว entry level ตัวเริ่มต้นเขาเลยราคาก็จะอยู่ประมาณสักเนี่ยครับพันมีทอนอ่ะ990-950ช่วงนี้บางร้านก็จะมีโปรลดลงไปได้อีกหน่อยสำหรับตัว TL MR101 นะครับก็รองรับซิม 4G ได้นะครับไม่รองรับ 5G อยู่แล้วล่ะในราคานี้แล้วก็ในส่วนของตัว Wi-Fi จะไม่ใช่แบบDual Band นะครับจะเป็นแบนด์เดียวก็คือเป็น 2.4 ถ้าอยากได้ Dual Band ต้องจ่ายเพิ่มต้องไปอยู่ช่วงมันพันกลางๆขึ้นไปอะไรเงี้ยก็จะได้เป็น Dual Band ละนะครับอันนี้ก็จะได้ความเร็วสูงสุดในส่วน Wi-Fi อยู่ที่300เมกะบิตนะครับก็ประมาณนี้นี่คือเอาเน้นตัวถูกนะถ้าเอาในงบตัวถูกนะครับก็จะมีนี่แหละหลักๆจะมีอยู่2ตัวซึ่งสเปคมันใกล้เคียงกันก็คือ TP-Link ตัว TL-MR101 กับตัว D-Link M905 นะครับแต่ว่าถ้าขยับมาได้อยู่ในงบประมาณสักพันกลาง จะเริ่มได้ตัวที่เป็นมาตรฐานที่เป็น AC 1200และแบบ Dual Band ละนะครับก็อย่างเช่นตัวเอาของ TP-Link ก่อน TP-Link จะเป็นตัว MR 202อันนี้จะได้เป็นมาตรฐาน AC 7000ตัวมาตรฐาน AC 750นะครับแต่ว่าก็ได้เป็น Dual Band แล้วแล้วก็หรือถ้าเกิดจะมาอีกตัวนึงก็คือจะเป็นMercusis ตัว MB 135 4G อันนั้นก็จะได้เป็นมาตรฐาน AC 1200ซึ่งพวกนี้อยู่ประมาณ 1,000 ต้นๆประมาณ 1,200 บวกลบโดยประมาณนะครับก็ลองเลือกดูเพราะว่าถ้าเกิดยังไงพันบวกลบหรือต่ำกว่ายังไงมันจะไม่ได้ Dual Band แหละอันนี้ก็ต้องยอมตรงๆว่ามันจะไม่ได้ Dual Band เนาะ ประมาณนี้หรือถ้าเกิดอยากได้ยี่ห้อคุ้นๆหน่อยอย่างดีลิงก์ก็จะเป็นตัวไอ M955X นะครับอันนั้นจะได้ AX 1500หรือ1600นี่แหละอันนั้นก็อยู่ประมาณ 1,700-1,800 ก็ประมาณนี้ลองดูตามงบกับการใช้งานแต่ว่าขึ้นอยู่กับซิมด้วยแหละนะครับ 2.4 ไม่ได้แย่โดยเพราะถ้าต่างจังหวัดแล้วไปใช้ในที่ที่แบบคือความเร็วมันก็ไม่ได้สูงอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นการมันไม่จำเป็นต้องเป็นคลื่น5กิกะเฮิรตซ์ก็ได้ 2.4 มันก็ไปได้ไกลดีนะครับ แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่จะใช้ด้วยนะว่าจะใช้แบบไหนหมายว่าแพ็กเกจซิมที่จะใช้นะครับประมาณนี้อ่ะSMS 468-9899ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับขออนุญาตไปตอบ YouTube แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยเบรกเนาะสวัสดีคุณวิฟิตแมนนะครับถ้าใช้ C47 แล้วลงไปใช้ A07 จะยังมีอะไรเท่าๆเดิมบ้างโลโก้ Samsung เท่าเดิมครับ ไม่มีอะไรเท่าเดิมแน่ๆครับความลื่นก็ไม่ได้AI ก็ไม่ได้ฟังก์ชันก็ไม่ได้ครับไม่มีอะไรเท่าเดิมครับอาจจะมีเรื่องแบตที่มากกว่าเดิม A07 แต่ด้วยความที่มันเล่นอะไรได้ไม่เยอะฟังก์ชันมันมีเยอะแบตมันก็เลยอึดกว่าด้วยนะครับก็ประมาณนั้นไม่มีนึกไม่ออกเลยว่าจะมีอะไรฟังก์ชันเท่าเดิมปกติดนึกไม่ออกถามต่อว่าตัว AI Passport นี่สายดูดข้อมูลไหมเวลาคุณใช้คำถามคือดูดข้อมูลเนี่ยข้อมูลอะไรอ่ะแบบนี้ก่อนคือถ้าคุณใช้มันก็เหมือนเราใช้ Gemini เหมือนเราใช้ Claude เหมือนเราใช้ ChatGPT อ่ะมันก็มีข้อมูลบางส่วนที่เราต้องมอบให้เขาถูกป่ะเพื่อให้เขาไปประมวลผลแต่ว่าพวกนี้มันจะมีข้อกำหนดอยู่ว่าเขาจะไม่เอาข้อมูลเราไปเทรนนะอันนั้นคือในฝั่งของตัว Service AI ถูกไหมที่หลักๆที่เราใช้กันอยู่เพราะว่ามันคือซอฟต์แวร์มันคือ agreement เดียวกันอ่ะเพราะว่าของตัว AI Passport เขาก็ไปเช่าตัวโมดูลเหล่านั้นมาให้เราใช้เข้าใจใช่ป่ะเพราะนั้นมันก็อยู่ใน agreement เดียวกันเหมือนเวลาเราใช้ ChatGPT เหมือนเวลาเราใช้ Gemini เหมือนเวลาเราใช้อะไรวะ Claude อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าหมายถึงในส่วนของตัวภาครัฐเองหรือตัวซอฟต์แวร์เองอันนี้ตอบไม่ได้เพราะมันไม่มีใครเห็นเขาเรียกไม่มีใครเห็นโครงสร้างไม่มีใครเห็นโค้ดที่เขาใช้ในส่วนซอฟต์แวร์ที่เป็นหน้ากากเอามาคุมตัวเซอร์วิสอีกทีแยกนะระหว่างตัวเซอร์วิสกับตัว AI Passport ที่เป็นส่วน UI UX มันแยกส่วนกันอยู่นะครับถ้าอ้างอิงกับท่านปลัด DE ที่บอกว่าเราด้วยความที่เราเป็น DE เนี่ยเราก็ต้องเข้มแข็งในเรื่องของ PDPA เรื่องการปกป้องข้อมูลอยู่แล้วก็อยู่ที่ว่าคุณเชื่อใจท่านปลัด DE ไหมว่า DE เราเนี่ยคือแข็งแกร่งที่สุดในประเทศแล้วในการทำหน้าที่ปกป้องข้อมูลประชาชนคือข้อมูลมัน2ส่วนเนาะข้อมูลที่เราไปลงทะเบียนอันนั้นมันอยู่ในฝั่งของตัว AI Passport ที่ไม่เกี่ยวกับโมดูล AI อ่ะส่วนที่เป็นของ DE อ่ะเอาง่ายๆส่วนนั้นผมตอบไม่ได้ว่ามันดูดไหมคือข้อมูลอยู่ที่เขาแหละแต่ว่าเขาจะไปทำอะไรต่อไม่รู้เขาจะเก็บรักษาเราดีแค่ไหนไม่รู้แต่ถ้าอ้างอิงท่านปลัดพูดก็ท่านปลัดบอกว่าเราคุณต้องเชื่อใจเราเพราะเราคือหน่วยงานที่กำหนด PDPA ที่เข้มแข็งที่สุดแล้วนะก็ตามนั้นแต่ว่าไอ้ข้อมูลที่มันไปกับคลาวด์ต่างประเทศมันต้องไปอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนเราใช้ ChatGPT เหมือนเราใช้ Claude เหมือนใช้ Gemini มันก็ไปอยู่แล้วไง จริงๆก็ไม่ได้อยากพูดประโยคนี้นะแต่ว่ามันก็มันนั่นแหละมันแยกเป็นสองส่วนเออไม่รู้พูดไงวะคุณดร.พ่อนนะครับเลเซอร์ทีวีคืออะไรต่างจากทีวีจอใหญ่อย่างไรเหมาะกับงานอะไรลงทุนสูงไหมเลเซอร์ทีวีผมเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงโปรเจคเตอร์หรือเปล่ามันน่าจะเป็นตัวที่เป็นอัลตราช็อตโทรโปรเจคเตอร์นะมันไม่ใช่ทีวีที่อยู่ในรูปแบบทีวีปกติที่เราซื้อกันมันคือโปรเจคเตอร์แต่ว่ามันเป็นโปรเจคเตอร์คือปกติเราภาพจำหลายๆคนโปรเจคเตอร์หลายคนก็จะมานึกถึงโปรเจคเตอร์สำนักงานไหมที่มันจะแบบตัวใหญ่ๆแล้วก็ต้องวางห่างๆแล้วก็ฉายไปที่กำแพงอะไรเงี้ยแต่ว่าไอตัวที่เป็นเลเซอร์ทีวีหรือง่ายๆถ้าประเภทของมันเลยมันคือตัวอัลตราช็อตโทรโปรเจคเตอร์ครับมันจะเป็นโปรเจคเตอร์ที่ใช้หลอดภาพเลเซอร์ฉายภาพซึ่งมันไม่จำเป็นต้องวางไกลมันวางใกล้ๆได้มันวางอยู่ห่างกับผนังแค่ประมาณแบบหลักแบบฟุต2ฟุตก็ได้แล้วอะแล้วมันได้จอใหญ่ระดับ100กว่านิ้วได้นะเออประมาณนี้ส่วนราคาก็ลองไปหาดูก็ได้นะครับแต่ว่าเราซื้อต้องไปดูบางคนบางแบรนด์เขาก็ขายเฉพาะตัวที่เป็นโปรเจคเตอร์เนาะใช้คำว่ามันเป็นโปรเจคเตอร์ระดับสูงก็ได้ครับความชัดสูงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งคนทำโฮมเธียเตอร์หลายคนก็นิยมใช้นะครับเออก็แล้วก็คุณภาพนอกเหนือจากคุณภาพของโปรเจคเตอร์เนาะมันก็ขึ้นอยู่กับ2 ส่วนหลักๆส่วนตัวโปรเจคเตอร์เองคือเครื่องฉายกับส่วนของตัวรับภาพบางคนก็เลือกใช้ผนังแต่มันจะมีตัวแบบที่เป็นสกรีนของมันเฉพาะเพื่อเพิ่มความคมชัดลดการสะท้อนแสงได้ก็ต้องไปลงทุนพวกนั้นด้วยนะครับซึ่งพวกนั้นก็จะสามารถไม่ต้องไปพะวงเรื่องการคุมแสงมากนักแต่ถ้าเกิดฉายเข้ากำแพงปกติด้วยความที่มันยังมีความสะท้อนนู่นนี่นั่นก็อาจจะต้องพะวงเรื่องการคุมแสงสักหน่อยหนึ่งหลักๆมันคือโปรเจคเตอร์แหละมันคือโปรเจคเตอร์แบบหนึ่งแต่เรียกกันง่ายๆคือศัพท์การตลาดเราจะเรียกว่าเลเซอร์ทีวีแต่ให้รู้จริงๆมันคือโปรเจคเตอร์แบบหนึ่งมันคือโปรเจคเตอร์ประเภทแบบที่เป็นอัลตราช็อตโทรเนาะประมาณนี้ครับนะฮะลงทุนสูงไหมเหรอมันมีหลายรุ่นหลายราคาดิลองไปหาข้อมูลดูก็ได้นะครับถ้าเอาคุณภาพที่เล่นกันก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เริ่มต้นก็อยู่น่าจะ 4-50,000 ไหมเท่าที่ผมพยายามนึกอยู่นะก็น่าจะ 4-50,000 ไหมผมไม่แน่ใจว่าถ้าพวกของไฮเซนจะลงมาถูกกว่าไหมนะครับแต่นั่นแหละก็ส่วนใหญ่ก็หลักสูงอยู่สูงแต่ข้อดีก็คือส่วนใหญ่นิยมไปใช้ในร้านอาหารใหญ่ๆอะไรเงี้ยเนี่ยใช้เยอะทำคนทำโฮมเทเตอร์ทำร้านอาหารแม้กระทั่งอีเวนต์บางอย่างอะไรเงี้ยก็นิยมเอาไปใช้กันนะครับประมาณนี้คุณน้องหงร้อนสวัสดีครับพี่มอสขอ5อันดับสุดท้ายนั่นไงพรีเมียร์ลีกอังกฤษปัจจุบันด้วยนะครับนี่ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าเอาอีกแล้วคุณน้องบางยาพี่อีกแล้วแต่ได้แต่อย่าคิดว่าแมตช์วีคแรกมันยังไม่จบนะเพราะยังเหลือคู่เชลซีฟูลแลมที่เตะคืนนี้ตีสองเนาะแต่ถ้าเกิดเอา5อันดับท้ายนะครับอันดับ20ก็เป็นแอสตันวิลล่าโอ้แต่แอสตันวิลล่าหนักอยู่เหมือนกันก่อนโดนใบแดงก็หนักแล้วหลังโดนใบแดงก็ยังดีไม่เสียเพิ่มนะครับแอสตันวิลล่าด้วยความที่แพ้ไบรตันมา 4-0-4 นะครับก็รั้งอันดับ20นะเวลานี้นะครับอันดับ10อันดับ18 19มันคือเท่ากันนะก็คือสเปอร์โคเวนทรีนะครับแพ้มาด้วยสกอร์ 0-3 ทั้งคู่นะครับแล้วก็อันดับ16 17มันคือแร้งเดียวกันเนาะคิวซันพาเลทกับแมนยูก็แพ้มา 0-2 ทั้งคู่นะครับส่วนจ่าฝูงตอนนี้ก็ไหนๆพูดละให้มันสมศักดิ์ศรีป่ะจ่าฝูงตอนนี้ก็ไบรตันนะครับนำเบนฟอร์ดกับอาร์เซนอลเพราะว่าลูกได้เสียดีกว่ายิงเบนฟอร์ดกับอาร์เซนอลเขาชนะมา 3-0 ไบรตันชนะมา 4-0 เนาะแล้วก็อันดับ4เป็นฮัลซิตี้นะครับแล้วก็อันดับ4มันคือร่วมกันอะ4กับ5ก็คือฮัลซิตี้กับเอเวอร์ตันเขาชนะมา 2-0 ทั้งคู่ส่วนลิเวอร์พูลก็โกงความตายวินาทีสุดท้ายนะครับ90บวกเท่าไหร่นะ90บวก8หรือ90บวก9นะก็ลิเวอร์พูลเสนอนี่เขาเสมอนี่เขาเซอร์ไปก็รั้งอยู่อันดับ9อันดับ10ร่วมนะครับตามนั้นเห็นฟอร์มแล้วแน่ใจโดยเฉพาะแผงมิดฟิลด์ เหนื่อยใจอ่ะต่อคุณนอสเตอร์หงเกือบตายกองหลังเสียง่ายเกินสวยซักโชว์ฟอร์มไม่ออกเลยถ้าของอีซักอ่ะผมมองว่าผมเอาแนวเอาจริงเอาแนวรุกภาพรวมตอนนี้ผมแค่รู้สึกว่า

0: อาศัยความสามารถเฉพาะตัวมากกว่าทีมเวิร์กอาจจะคำนี้แล้วกันอาศัยมันเห็นปะล่ะคอสซ้ายขวามันแทบไม่เข้าเป้าเลยอ่ะจะบอกอีซักโชว์ฟอร์มก็ไม่ออกผมว่าเวียดก็ไม่ค่อยละคือมันถ้าเอาผลงานรายบุคคลมันอ่ะว่ากันแต่ถ้าเกิดเอาแบบองค์รวมอ่ะผมว่ามันแนวรุกมันไม่ค่อยมีทีมเพลย์อ่ะแค่นั้นแหละนะครับคุณพิกซ่า70สวัสดีครับงบ 1,000 บวกลบอยากได้หูฟังเอียร์บัดพอร์ตไทป์ซีโอ้แต่ไมค์ดีด้วยคือถ้าเป็นพวกของพวกคันชิมพวกมูนดรอปมันไมค์ไม่ดีอะสิเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวขอนี้ก่อนมีตัวไหนไมค์ดีงบ 1,000 บวกลบหรอนึกเร็วๆตอนนี้จะมี JBL June 310C 1ตัวแล้วก็มีตัว Apple EarPods อันนี้ไมค์ดีแน่ๆไมค์อย่างน้อยที่สุดดีกว่าพวก Moondrop ดีกว่าพวก TouchChim แน่ๆสำหรับตัว Apple EarPods ซึ่งก็อยู่ในงบนะ790บาทเอามาใช้กับมือถือ Android ก็ได้เอามาใช้กับแท็บเล็ตไม่ใช่แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กก็ได้ที่เป็นพอร์ตไทป์ซีก็ได้เหมือนกันก็ได้ครับก็ถ้าเกิดถ้าเน้นไมค์มากกว่าเสียงก็ Apple AirPods Apple AirPods ไมค์ยืน1ยกให้ว่าไมค์ยืน1แล้วกันประมาณนี้สำหรับหูฟังที่เป็นไทป์ซีนะจะได้แบบสบายใจว่าอันนี้ไมค์โอเคจริงนะครับไมค์โอเคจริงประมาณนี้พี่พักเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยต่อคำถามต่อ SMS 468999แล้วก็ทาง YouTube FM 99ที่อยู่บนเรดิโอพักแป๊บนึงเดี๋ยวก็กลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
9: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพง

0: ่อโฆษณาโทร022016569
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: เทคโนโลยี
9: ดำเนินรายการโดย
10: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
11: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกแล้วก็ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับช่วงนี้มีกิจกรรมเอเซอร์เดย์อยู่นะตลอดเดือนนี้ยาวจนถึงกลางเดือนหน้ากันยายนเลยนะครับสำหรับกิจกรรมเอเซอร์เดย์2026ลดแลกแจกแถมเพียบมีกิจกรรมเอามีกิจกรรมออนกราวด์ด้วยนะครับทุกเสาร์อาทิตย์นะครับเดี๋ยวมารายงานมาพูดอีกทีว่าสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้เขาไปจัดกิจกรรมออนกราวด์ที่ไหนบ้างนะครับแต่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer นะครับที่ Acer Online Store นะ so.acer.com/th/th นะครับ

มาตอบคำถามต่อ SMS 468-9899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio นะฮะคุณคัพเค้กบอกว่าน้องใหม่จากเดอะแชมเปี้ยนชิพไม่ง่ายอย่างที่คิดก็น้องใหม่มันร้ายน้องใหม่มันร้ายนะครับคุณ GG Oppo Find X9 Ultra กับ Vivo X3 Ultra โทนสีผิวเป็นแบบไหนเคยเห็นในบอสบอกไว้แต่หาไม่เจอแล้ววิดีโอแสงปกติแสงน้อยกันซูมใครเจ๋งกว่ากันเจ๋งทั้งคู่ครับจริงๆผมว่าเลือกได้ทั้งคู่นะผมว่าไม่ได้หนีกันอะเซ็นเซอร์มันก็ใกล้เคียงกันนะครับถ้าเอาเน้นซูมไกลเป็นหลักไม่สนคือซูมมันจะมีการใช้เลนส์ซูมมันจะมีหลักๆอยู่3จุดประสงค์เนาะก็คือเพื่อซูมไกลไปเลยอ่ะแบบเวลาซูมดูคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นอ่ะอันนั้นคือแบบนึงกับอีกแบบนึงก็คือสำหรับการถ่ายเทเลมาโครนะครับกับอย่างที่2อย่างที่3ก็คือเรื่องของการถ่ายพอร์ตเทรตโดยใช้เลนส์เทเลโฟโต Oppo Find X9 Ultra เนี่ยเด่นกว่าตัว X3 Ultra ในส่วนเลนส์เทเลโฟโต้ในการซูมไกลถ้าเกิดว่าคุณจะเน้นเรื่องของการไปส่องสาวข้างคอนโดตรงข้ามไปส่งคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยอันนี้ Oppo Find X9 Ultra ได้เปรียบกว่าตัว Vivo X300 Ultra แต่ถ้าเกิดเอาเรื่องของพอร์ตเทรตเอาเรื่องของเทเลมาผมว่าเทเลพอคงใกล้เคียงกันนะแต่ถ้าเอาเรื่องพอร์ตเทรตผมสำหรับด้วยเลนส์เทเลนะผมว่า X300 Ultra ระยะมันน่าใช้กว่าด้วยระยะมันน่าใช้กว่าส่วนสกินโทนผมอิงกับตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชันแรกที่มันออกมาเพราะว่าได้ทดลองตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าในปัจจุบันที่มันอัปเดตมาแล้ว 2-3 ครั้งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีการปรับไฟจูนเรื่องของคัลเลอร์โทนแบบไหนอย่างไรไหมนะครับแต่ถ้าเอาตอนที่ช่วงแรกที่ทั้ง2รุ่นวางจำหน่ายเนี่ยถ้าเอาเฉพาะสกินโทนนะของ Oppo Find X9 Ultra จะมีความสว่างกว่ามีความอมชมพูกว่าจะมีความคล้ายสกินโทนของ Vivo X300 Pro ขณะที่ตัว X300 Ultra ของ Vivo กลับเน้นเรื่องของคอนทราสต์มากขึ้นจะมีความคล้ายกับตัว Oppo Find X9 Pro มันสลับกันเฉยๆแต่ไม่รู้ว่ากับเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่อัปเดตมาแล้ว 2-3 หนหลังๆเนี่ยเขามีการปรับสกินโทนใหม่หรือเปล่าแต่โดยภาพรวมโอเคทั้งคู่แต่ถ้าให้เลือกเคลียร์สัก1รุ่นระหว่างตัว Oppo Find X9 Ultra กับ Vivo X300 Ultra ผมขอเลือก X300 Ultra ครับเหตุผลเรื่องซอฟต์แวร์เหตุผลเรื่องความเสถียรตัวเครื่อง Oppo Find X9 Ultra ผมเข้าใจว่าปัจจุบันยังเจอปัญหานี้อยู่ก็คือปัญหาเวลาถ่ายวิดีโอ 4K หรือแม้กระทั่งถ่ายรูปแบบต่อเนื่องในข้างนอกในสภาพแบบกลางแจ้งอะไรเงี้ยจะเจอปัญหาตัวเครื่องร้อนกว่าปกติแล้วก็ตัวแอปกล้องมันติดตัวเองก็มีความน่ารำคาญอยู่มากกว่าทางโดยเพราะเรื่องงานวิดีโออ่ะแต่ถ้าเกิดเน้นถ่ายที่ Full HD ก็ไม่ใช่ประเด็นนะแต่ถ้าถ่ายที่ 4K อ่ะ Oppo Find X9 Ultra ที่ผมเทสแล้วก็ผมปัจจุบันยังเห็นมีคนโพสต์บ่นอยู่ก็คือเรื่องกล้องชอบชัตดาวน์ตัวเองกล้องแบบแอปเด้งอ่ะง่ายๆแอปกล้องเด้งต้องรอให้เครื่องคูลดาวน์แป๊บนึงถึงเปิดกลับมาถ่ายรูปใหม่ได้หรือถ่ายวิดีโอใหม่ได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาแบบตัดเรื่องสกินโทนตัดเรื่องนู่นนี่นั่นทิ้งเอาเรื่องความเสถียรณเวลานี้M3 Ultra ของ Vivo ได้เปรียบกว่าตัว Find X9 Ultra เล็กน้อยนะครับคุณครับเคสขอบ่นนะครับพี่บอสทรูบอกว่าทรูบอกให้ดูฟรีบอลไทยเอเชียนคัพผ่านทาง True Vision Now ผมสุดท้ายล่มดูไม่ได้เขาถ่ายทาง YouTube ด้วยนะครับคุณครับเคสไม่ทราบหรอครับผมยังดูผ่านทาง YouTube อยู่เลยของ True นี่แหละ True Vision YouTube นี่แหละเขาไปฉายทาง YouTube ด้วยนะครับผมยังได้ดูอยู่เลยยังดูอยู่เลยเพราะว่าพอบอลพอคู่แมนยูจบก็มาดูไทยเจอเวียดนามต่อก็ดูทาง YouTube นี่แหละเขาถ่ายทาง YouTube ด้วยครับพี่ไม่เห็นหรอผมเห็นคนเขาไปดูตั้งหลายหมื่นของ True ด้วยนะไม่ใช่เถื่อนนะย้ำอีกทีว่าไม่ได้เถื่อนนะครับเขาตัดสินใจมาฉายทาง True ทาง YouTube ของ True Vision ด้วยนะครับคุณอธิรานะครับแนะนำเราเตอร์ประมาณ 1,000 บาทต่อไปบ้านอีกหลัง30เมตร30เมตรนี่ไกลนะคุณยากเลยว่ะไม่ขอตอบว่าไม่มีแนะนำแล้วกันครับเพราะว่าถ้าจะไปหาคือถามว่า

เอาเตอร์ปกติไปไหวไหมมันก็พอไปได้ถ้าเป็นสถานที่โล่งไม่มีอะไรกั้นเลยอะไรเงี้ยก็น่าจะพอไปผมใช้คำว่าก็น่าจะพอไปได้อะแต่ว่าถ้าจะแบบตัวพวกที่เป็นแบบเสาใหญ่ๆตัวขยายสัญญาณเอาง่ายๆคือใช้คำว่าตัวขยายสัญญาณเนี่ยงบพันเดียวนึกไม่ออกจริงๆฮะขออภัยด้วยนึกออกก็ต้องแบบเอาส่วนตัวนะที่นึกออกก็คือ 3-4 พันบวกๆไปเลยอะรู้แหละว่ามันมีบางยี่ห้อที่แบบขายอยู่ประมาณสัก 2,000 บวกลบ 2,500 อะไรเงี้ยแต่ไม่เคยใช้ไม่กล้าการันตี performance ก็ต้องไปลองดูแล้วก็มันจะมีกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มแบบที่เป็น outdoor แต่นั้นไม่เป็นลักษณะของการบีมสัญญาณอย่างพวกตัว Tenda ไอ้ Zero Tree อย่างตัว Tenda 0ตัว O3 อะไรเงี้ยครับอันนั้นมันจะเป็นแบบบีมพอบีมเนี่ยเวลาซื้อคือราคาตัวมันตัวเดียวอ่ะอาจจะคำว่าราคาตัวเดียวเนี่ยนะมันอยู่พันกว่าบาทแหละประมาณพันบวกลบแต่เวลาซื้อจริงๆอ่ะมันต้องซื้อ2ตัวเพราะมันต้องซื้อทั้งตัวส่งและตัวรับก็ถ้ากลับจ่ายจริงก็ต้องจ่ายประมาณ 2,000 กว่าบาทแล้วก็ติดสัญญาณของเราที่1เอาสัญญาณลิงก์มาจากตัวเราเตอร์ที่ผู้ให้บริการให้มาแล้วก็บีมสัญญาณไปยังอีกจุดหนึ่งที่บ้านนู้นแล้วบ้านนู้นก็ต้องมีเราเตอร์อีกตัวหนึ่งเพื่อรับสัญญาณผ่านสายแลนนะจากตัวเทนเดอร์ศูนย์เทนเดอร์โอสามตัวที่เป็นเอาท์ดอร์บีมครับลงมาอีกทีหนึ่งเขาเรียกว่า Wi-Fi Bridge มันก็ต้องมันเท่ากับว่าคุณต้องซื้อ2ตัวแล้วก็ระยะยิง2ตัวนั้นน่ะจะต้องไม่โดยหลักการมันไม่ควรมีอะไรขวางเพราะนั้นเวลาเขาจะติดเขาก็จะติดในเสาสูงๆเช่นแบบเป็นติดบนหลังคาหรืออะไรอย่างนี้ไม่ควรมีอะไรบังมันเพื่อให้แบบสัญญาณไปได้โดยไม่ถูกรบกวนซึ่งจริงพวกเนี้ยถ้าแบบนี้มันได้เป็นหลักกิโลเลยนะคือโอเคเขาจะเคลมไว้อยู่ที่ประมาณสัก 3-5 กิโลแต่ผมเอาหวังผลสักประมาณไม่เกิน 1.5 หรือ2กิโลแล้วกันถ้าหวังผลนะแต่ก็นั่นแหละถ้าเกิดแบบพันเดียวแล้วแบบส่งไกล30เมตรโดยที่สัญญาณยังเสถียรแน่ๆตัวส่วนตัวไม่มีแนะนำจริงครับขอโทษด้วยตามนั้นถึงไหนแล้วเนี่ยโอเคคุณสุกริตเทคโนโพว่าสลิมกับนูเบียแอร์ตัวไหนน่าใช้เล่นโซเชียลถ่ายรูปผมขอเลือกเทคโนโพว่าสลิมแล้วกันผมว่าซอฟต์แวร์มันโอเคกว่านูเบียเพราะหลังๆนูเบียไม่ค่อยยังไงไม่รู้อะบอกไม่ถูกผมไม่ค่อยชอบซอฟต์แวร์นูเบียช่วงหลังๆแล้วก็ด้วยเซอร์วิสนะปัจจุบันในไทยเทคโนดูได้เปรียบนูเบียเพราะฉะนั้นของก็เลือกเทคโนเพราะว่าสลิมแล้วกันนะครับเพราะว่าดูจากที่พูดมาก็ไม่ได้เน้นอะไรมากเพราะฉะนั้นเอาเรื่องความเสถียรตัวเครื่องหรือก็เอาเรื่องเซอร์วิสเป็นตัวตั้งแล้วกันเพราะฉะนั้นก็เลือกเทคโนเพราะว่าสลิมฮะคุณครับพี่บอสพอจะรู้ไหมครับกังฟูซ็อกเกอร์2026ทีมห้ามพันธมิตรไหมยังไม่ได้ดูเลยรู้แต่ว่ามีนักแสดงไทยร่วมแสดงด้วยใช่ไหมแต่ผมไม่รู้จริงว่าใครภาคครับอันนี้มีใครมีข้อมูลบอกได้นะครับว่าใครเป็นคนภาคทีมไหนภาคอันนี้ไม่ทราบจริงอันนี้ไม่ทราบจริงนะครับคุณจอนโดหูฟังยี่ห้อทัชชิมเห็นมีหลายคนอ่านว่าทันชิมเลยนะครับเถียงกันมากในเพจอ่านยังไงก็อ่านเถอะอย่าอ่านให้มันดูสับปะรดก็โอเคผมก็เลยเลือกอ่านทัชชิมไงจะได้ไม่สับปะรดแค่นั้นเองนะครับคุณพิกซ่า70ต้องการเพิ่มพอร์ต USB Type-C หลังเครื่อง PC รบกวน expansion card แบบ iPad ให้หน่อยงบไม่ได้ตั้งโอ้โหไม่ได้ตามตลาดนี้แล้ววะไม่แน่ใจด้วยปัจจุบันมีใครขายบ้างเดี๋ยวขอดูก่อนนะมียี่ห้อหน่อยแล้วกันเนาะอย่าเอาจีนจ๋าอย่าเอาจีนจ๋าอาจจะต้องสั่งจากนอกไหมวะทำไมเหมือนในไทยมันไม่มีขายวะอ๋อมีของโอริโคอ่ะอันนี้สบายใจหน่อยมีของโอริโคอ่ะมีของโอริโคนะครับราคาก็อยู่ประมาณสักพันกลางๆของโอริโคเนาะใช้กับตัวพีซีเอ็กเพสX4 จริงๆเวลามันเสียบกับ X8 X16 ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวมินิมัมสุดหรือว่าตัวอินเทอร์เฟซมันเป็น PCIe Express X4 ก็ได้เหมือนกันอันนี้จะได้เป็นมาตรฐาน USB 3.2 Gen 2นะครับ

0: นี้เน้นเรื่องข้อมูลไวแต่ว่ามันก็จะเป็นพอร์ตเดียวน่ะนะก็จะเป็นพอร์ตเดียวน่ะนะแล้วก็มีของอ้างอิงกับมาโครแคร์นะครับของมาโครแคร์ก็จะมีเหมือนกันไม่บอกราคาว่ะลองไปสอบถามมาโครแคร์ดูก็ได้ของมาโครแคร์ก็มีครับมาโครแคร์ก็ประกันไว้ใจได้ในไทยอันนี้ก็จะเป็นแบบ2ไทป์ C 1ไทป์ A เป็น USB 3.2 Gen 2นะครับใช้ตัว PCIe Gen แบบ X4 เหมือนกันแต่ไม่บอกราคาว่ะไม่บอกราคาประเด็นลองดูที่เพจมาที่เว็บมาโครแคร์ก็ได้นะครับ mc.co.th แล้วก็โทรไปถามราคาเขาอีกทีถ้าเกิดว่าหน้าเว็บเขาไม่ได้บอกราคาแต่ว่าเขามีขายมีหลายอินเทอร์เฟซเลยจะเป็นแบบตัวที่บอกเมื่อกี้จะเป็น 1A 2C ใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบที่เป็นแบบ 4A 1C ก็มีอะไรเงี้ยลองไปดูของมาโครแคร์ก็ได้ลองสอบถามมาโครแคร์ก็ได้หรือจะซื้อของโอริโคก็ได้โอริโคก็โอริโคไทยแลนด์นะครับมีขายอยู่หลายแบบอยู่แต่ถ้าเกิดจะเอาถูกเลยก็ใน Shopee ลองเสี่ยงๆเอานะครับที่เป็นแบบจีนโนยี่ห้ออะไรเงี้ยก็น่าจะอยู่ประมาณสัก800 900โดยประมาณเท่าที่เห็นแบบเมื่อกี้นะลองดูนะครับหลักๆก็เรื่องที่เป็นมาตรฐานคือพอร์ตไอตัวอินเทอร์เฟซมันจะเป็นตัว PCIe PexX4 โดยมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวมาตรฐานพอร์ต USB Type-C กันส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นมาตรฐาน 3.2 Gen 2หรือ 3.2 Gen 1เป็นหลักต่ำกว่านี้ก็คงอย่าไปสนใจมันเลยถ้าจะใส่ทั้งทีนะนะครับประมาณนี้ต่ อคุณโอ้ลืมบอกเดินสายไอ้30เมตรเนี่ยนะถ้า30เมตรเดินสายไม่เกี่ยวกับเราเตอร์ครับอยู่ที่สายคุณเดินได้เลยครับสายแลนมันเดินได้อยู่แล้วครับ30เมตรสบายๆเลือกสายแลนที่มีคุณภาพก็พอซึ่งถ้าแบบในกรณีนี้มั่นใจมากๆว่ายังไงก็ต้องเดินแบบเอาท์ดอร์เพราะนั้นก็เลือกสายที่เป็นเอาท์ดอร์เพราะสายเอาท์ดอร์ก็จะมีชิลข้างนอกที่มันทนสภาพอากาศมากกว่าสายที่เป็นแบบสายแลนสำหรับใช้ภายในปกติอะไรเงี้ยก็ไปลงทุนก็คือไม่ต้องไปสนใจเราเตอร์เราเตอร์อะไรก็ได้ผมจะคิดว่าเราเตอร์อะไรก็ได้มันรับได้อยู่แล้วความสำคัญอยู่ที่สายแลนครับความสำคัญอยู่ที่สายแลนครับเพราะนั้นก็ไปเน้นที่แลนครับก็ของลิงก์ก็ได้ครับมาตรฐานไทยนี่แหละเวิร์กแล้วแล้วก็แค่เลือกชนิดที่ถูกไปเลือกแบบเอาท์ดอร์แค่นั้นเองแต่สายมันจะแข็งหน่อยนะข้อเสียของสายเอาท์ดอร์คือแข็งและหนักนะครับมันจะดัดอาจจะทำแบบเขาเรียกอะไรเดินให้มันสวยงามยากนิดนึงแค่นั้นแหละนะครับคุณ NW ริมช่วงหลัง MacBook Neo ราคาขึ้นมานี่ถ้าเทียบกับ MacBook Windows ยังจะคุ้มอยู่ไหมใช้งานเอกสารไม่เล่นเกมมันก็ไม่ควรเล่นเกมอยู่แล้วล่ะราคาแทบจะใกล้เคียงกันมากเลยกะใช้งานระยะยาวอะไรได้เปรียบคุ้มค่ามากกว่ากันตอบยากจุงเข้าเรื่อง performance ผมว่าตัว MacBook Neo ยังได้เปรียบกว่าหน่อยถ้าคือถ้าเอาชิปตัวอย่างตัว A มันคือ A อะไรนะ A18 Pro ใช่ไหมหรือ A17 วะนั่นแหละเอาไปเทียบกับตัวพวก Intel Core 5 320ที่อย่างตอนนี้ทำตลาดกันอยู่อะตัวชิป A series มันยังได้เปรียบกว่าเล็กน้อยโดยเพราะเรื่องการทำงานแบบที่เป็น Single Thread นะครับก็ยังได้เปรียบกว่าหน่อยได้เปรียบเรื่องแบตอันที่ชัดเจนอีกเรื่องนึงคือเรื่องแบตเตอรี่อึดกว่าแล้วก็สิ่งที่มันได้เปรียบกว่าคือด้วยความที่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊ก Windows มันก็จะเป็น RAM 8เหมือนกัน MacBook Neo ก็ RAM 8แต่ RAM 8ของ Windows กับ RAM 8บน Mac อ่ะการใช้งานต้องยอมรับว่า RAM 8บน Mac ใช้งานได้สบายใจกว่า RAM 8บน Windows 11มันเป็นเรื่องของวิธีการจัดการหน่วยความจำของตัวระบบปฏิบัติการนะเนาะซึ่งอันนี้ต้องยอมรับว่าต้องยกให้ว่า Mac OS เก่งกว่ามี efficiency ที่ดีกว่าในเรื่องการจัดการทรัพยากรเพราะนั้นถ้าแบบซื้อมาแล้วใช้เลยไม่ทำอะไรเลยนะครับให้สบายใจโดยที่ไม่เกี่ยงว่าเอ้ยคุณถนัด OS ไหนเอาแบบซื้อมาแล้วสบายใจได้เลยนะครับก็นั่นแหละครับผมก็ยังเชียร์ MacBook Neo อยู่ดีนะครับปัญหาของ MacBook Neo คือเรื่อง storage เพราะมันเพิ่มที่หลังไม่ได้มันไม่เหมือนโน้ตบุ๊ก Windows ที่มันใช้ ช้เป็น M.2 ปกติแต่ MacBook Pro มันไม่ใช่ไงมันฝังบอร์ดมันก็เลยมันถอดยากอ่ะมันทำไม่ได้มันต้องแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็จะมีแค่เรื่องสตอเรจถ้าเกิดคุณคิดรู้สึกว่า RAM 8สตอเรจ120เอาง่ายคือถ้าสตอเรจ256 GB คุณคิดว่าพอใช้แน่ๆอ่ะผมก็ใช้ MacBook Neo แต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่พอใช้แล้วแต่ว่าตอนนี้มีตังค์เท่านี้ที่จะซื้อกับแค่รุ่น RAM 8 256อะไรเงี้ยแต่อนาคตอยากจะเพิ่มอันนั้นก็คงต้องซื้อโน้ตบุ๊ก Windows ครับเพราะว่า Windows มันยังโน้ตบุ๊ก Windows โดยพื้นฐานโดยฮาร์ดแวร์ภายในมันสามารถเอาไปใส่เปลี่ยนถอดเปลี่ยน M.2 ได้แต่ MacBook Neo ทำไม่ได้นะครับคุณโลไฟไมเนอร์หลังๆเห็นมีจอมอนิเตอร์14นิ้วชาร์จได้อยากรู้ว่าเขาไว้ต่อโทรศัพท์มือถือล่ะครับมือถือรุ่นไหนถูกสุดที่ต่อจอแบบนี้ได้ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นรุ่นระดับลองดูพอร์ตดูจากพอร์ตแล้วกันก็คือต้องเป็นพอร์ตที่เป็นพวกมาตรฐาน USB 3.2 อะไรเงี้ยมันถึงจะมีตัวที่เป็น DP out ได้ก็จะสามารถต่อจอพวกนี้ได้ถ้าเกิดเป็นมือถือราคาถูกๆที่เป็นหรือว่าพวกที่เป็นพอร์ต USB 2.0 มันจะต่อส่งสัญญาณภาพออกผ่านพอร์ต USB Type-C ไม่ได้แค่นั้นเลยหลักๆแต่ส่วนใหญ่ถ้าว่าใช้ทำอะไรกันนะครับเท่าที่เห็นนะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไปต่อกับมือถือหรอกส่วนใหญ่เอาไปต่อกับพวกเนี้ย PC Gaming Handheld อะครับเยอะแล้วก็เอาไปต่อกับพวกเครื่องเกมครับที่พวกแบบอะไรอะที่เห็นเยอะสุดก็ PC Gaming Handheld นะที่เห็นเยอะสุดนะที่เห็นเยอะสุดนะนะครับบางคนก็เอาไปต่อเป็นเขาเรียกอะเป็น second ต่อกับโน้ตบุ๊กนี่แหละแต่ว่าต่อเป็นแบบจอที่สองเพื่อไว้ช่วยทำงานข้างนอกอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสวัสดีคุณแมนรัตด้วยนะครับคุณจอนโดพันธมิตรภาคครับรวมเฉพาะกิจขอบพระคุณข้อมูลจากคุณจอนโดด้วยนะฮะดูซีรีส์ริชเชอร์ไหมดูเป็นยังไงบ้างสนุกไหมในพรามผมชอบ2ซีซั่นแรกซีซั่นล่าสุดยังไม่ได้ดูรอให้มาทีเดียวแล้วค่อยดูแต่เห็นว่าซีซั่นนี้บึ้ม ตามนั้นครับแต่คือ2ซีซั่นแรกก็สนุก2ซีซั่นแรกก็สนุกโดยส่วนตัวนะโดยเฉพาะซีซั่นแรกสนุกเลยนะครับถูกจริตในบอสไหมถูกครับผมดูอยู่แล้วสำหรับแจ็คริเชอร์นะครับดูอยู่แล้วครับคุณเทียรวัฒน์นะครับคุณบอสขอเปรียบเทียบ iPhone 17กับ iPhone 18เปรียบเทียบให้ไม่ได้ครับเพราะราคายังไม่ประกาศก็เลยตอบไม่ได้ครับเปรียบเทียบให้ไม่ได้เพราะมันยังไม่เปิดตัวครับก็เลยไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงครับคุณครับเคสพี่บอสครับทำไมพี่น้องคิโออันสตรัง2026มันโหดจังขนาดนี้ไม่เหมือนกับการ์ตูนเลยตอบไงก็มันเลท18บวกอ่ะคุณก็มันเลท18บวกอ่ะก็เขาทำเลทอย่างนั้นนะผมควรตอบไงวะก็เขาตั้งใจทำให้เป็นแบบนั้นผมแสดงว่าเขาตั้งใจให้เป็นแบบนั้นละกันเออเขาคนทีมสร้างเดียวกับไอ้นี่ไม่ใช่เหรอไอ้วินนี่เดอะพูลบลัดแอนด์ฮันนี่อ่ะก็น่าจะการันตีความโหดของทีมสร้างได้แล้วปะเข้าใจว่าแบบนั้นนะเข้าใจว่าทีมสร้างเดียวกันนะคุณมารันแนะนำฟอนต์สวยไปหน่อยสไตล์ไอติมใช้ใน Magic 8 Pro ถ้า Magic 8 Pro ก็โหลดไอติมมาใช้ได้เลยครับผ่านไอตัวแปลงฟอนต์น่ะไอศูนย์ฟอนต์น่ะแล้วก็โหลดฟอนต์ไอติมจาก Google มาลงได้เลยครับสำหรับ Magic สำหรับ Honor มันทำได้อยู่แล้วนะครับลงท้ายด้วย3871หงเกือบแพ้บอกแล้วว่าเนี่ยบอสทำท่าทักคืออะไรอ่ะอ๋อถ้าผมทักจะแพ้อย่างเงี้ยหรอโอเคขออภัยหมดเวลาวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ ทั้งระบบ iOS และ

0: Android
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอในฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: น้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะฮะไอ้ที่มีคำถามเรื่องรถนะส่งกันเข้ามาจะแซวเรื่องบอลก็ได้นะไม่ได้ว่ากันนะฮะฤดูกาลเริ่มแล้วนะครับก็แซวกันขำๆแซวกันสนุกๆแล้วกันนะครับคือเรื่องที่จะพูดวันนี
2: ้เริ่มต้นวันนี
1: ้
2: ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผมใช้คำว่าหัวหน้าเผ่าเวสปิติ
1: ฮะ
2: ผมใช้คำว่าอะไรผู้ที่ขี่เวสป้าเป็นชีวิตจิตใจผู้ที่ทำรายการเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางที่แบบเปิดโลก
1: จะเรียกว่าแบ็คแพ็คก็ได้
2: ใช่มีเงินก้อนสุดท้ายควักไปนั่งจากหัวลำโพงไปอะไรไปจนถึงลอนดอนไปถึงอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้คนหลายคนออกมาไปหาประสบการณ์จากการเดินทางไปรับอะไรใหม่ๆไปเห็นอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยพี่เรนันโดนอลนะก็เป็นหนึ่งในผมเชื่อว่าถ้าคนหลายๆเจนแหละแต่ว่าแต่เจนผมเลยผมก็ไม่ได้อยากจะไปเคลมหรอกเอาเป็นว่าผมว่าคนทุกเจนที่ได้เสพงานของเขาตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นหนึ่งในการทำงานที่เราจะรู้ได้ว่าโอ้โหสุดจริง
1: ๆ
2: แล้วก็ถ้าเป็นยุค YouTube รุ่งเรืองอย่างตอนนี้หรือก่อนหน้านี้ที่ YouTube มันมาเต็มๆเล่ร่อนก็เป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่ถ่ายสวยมากเรียบเรียงดีมาก
1: ครับ
2: คุณภาพตอนนี้ผมก็ตามเสพเขาเรื่องของรากรถ
1: ครับ
2: ตั้งของรสชาตินี่แหละอันนี้ก็ตามดูอยู่อะไรเงี้ยคือจริงมันเป็นเควสที่ผมดูไม่จบมาตลอดเพียงแต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์เนี้ยก็เลยได้โอเคเฮ้ยโชคดีนะพี่มันเราไปกันทุกคนแหละ
1: ฮะ
2: ใช่ไหมเพียงแต่ว่าใครจะไปก่อนใครจะไปหลังก็ขอให้พี่เดินทางโดยสวัสดิภาพ
1: ฮะครับ
2: นะคือผมว่ามันเป็นการกระตุ้นเตือนหลายคนนะฮะว่าชิบหายแล้วสุขภาพมันต้องดูแลนี่หว่า
1: ใช่
2: ไหม
1: แล้วทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราอาจจะเขาเรียกอะไรมีอาหารให้เสพเยอะกว่าสมัยก่อนเยอะมีอาหารให้รับประทานให้แบบให้เลือกคือแบบเขาเรียกว่าอะไรความหลากหลายของอาหารมันเยอะไงแล้วอันนี้อาจจะเป็นต้นตอหรือว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สุขภาพหลายคนเนี่ยอาจจะดูแย่ลงนะต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกรับประทานให้มันถูกต้องเลือกอะไรที่มันมีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมหมั่นออกกำลังกายด้วยนะฮะอย่างเคสของคุณเลแมคโดนัลด์เนี่ยผมคิดว่าแกอาจจะมองว่าแกเนี่ยไม่ได้อ้วนด้วยมั้งหรือว่าเป็นคนที่หุ่นดีนึกออกป่ะทีนั้นเป็นคนที่ดูมองแบบร่างกายดีอ่ะก็อาจจะไม่ได้ฉุกคิดอะไรไงอย่างผมเนี่ยผอมๆเงี้ยผมก็เป็นเขาเรียกอย่างพวกไตรกลีเซอไรด์ผมก็ไม่ดีนะต้องบอกเลยนะฮะว่าตอนที่ไปตรวจร่างกายเนี่ยหมอบอกว่าไตรกลีสูงมากเริ่มสูงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยออกกำลังกายบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นผมจำได้เลยเมื่อปีก่อนเนาะขึ้นไป170กว่าไตรกลีเซอไรด์หลังจากวิ่งมา1ปีเต็มเลยไตรกลีเหลือ60กว่าเลยแต่จริงๆเขาบอกว่าแป๊บเดียวก็ลงแล้วไตรกลีถ้าดูแลร่างกายดีๆนะฮะไม่ต้องวิ่งเป็นปีอย่างเฮียนัทก็มีภาวะเรื่องของหัวใจ
2: ใช่ครับ
1: ที่มันสวิงแบบเดี๋ยวก็โดดเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ต่ำเดี๋ยวก็สูงอะไรเงี้ย
2: ใช่
1: แต่ทุกวันนี
2: ้สมมติว่านั่งคุยกันอยู่อย่างเงี้ยอยู่ดีมันวิ่งไปโซน2เลยมันไป110เลยหรืออยู่ในภาวะร้อนๆอยู่ดีๆมันก็ไปเนี่ยไป110 115เนี่ยแหละก็เลยแบบเฮ้ยทำไมกูเหงื่อแตกวะทำไมเหนื่อยจังวะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดก็ไปหาไปตรวจ EKG ก็พบว่ามีอัตราการเต้นผิดจังหวะผมก็โอเคเฮ้ยทำยังไงดีคืออ่ะสุดท้ายแล้วจากการทำที่ผมไปอ่านจากเว็บในต่างประเทศมาฝรั่งที่มันเคยเป็นปัญหานี้มันบอกว่าการออกกำลังกายแบบเบาๆเนี่ยจะช่วยการทำงานนะถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของลิ้นหัวใจเรื่องของอะไรอะไรเงี้ย
1: คือกลับมาได้สามารถ
3: ใช้ออกกำลังกายใช่ใช
1: ่
3: ใช่อย่างตอนนี้มันกลายเป็นผมออกกำลังกายนะวันนี้แล้วกันหัวใจผมเฉลี่ยทั้งวันเนี่ยสมมติเราคุยเนี่ยตอนจัดรายการเนี่ยก็อยู่ประมาณสักเจ็ดสิบกว่า
1: ก็
3: มันก็แข็งแรงขึ้นแหละครับผมก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ก็ละเลยเรื่องของการดูแลสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยกลับมาทำอย่างตั้งใจผมมองว่าสุดท้ายแล้วครับ

0: คือมันหนีไม่พ้นแหละเพียงแต่ว่าเราจะจากไปแบบมีห่วงหรือไม่มีห่วงอันนั้นก็เรื่องนึง
1: อืมใช่คือเอาง่ายว่าอย่างกรณีเนี่ยบางกรณีเนี่ยคือทุกคนไปได้หมดแหละเพียงแต่ว่าไปในเวลาที่เหมาะสมดีกว่านึกออกปะ
0: อย่าง
1: ของคุณเลเนี่ยผมว่ามันยังไม่เหมาะสมไงมันเร็วไป
0: ใช
1: ่มันยังโอ้โหยังอยู่อีก20ปีสบายๆนึกออกปะแต่นี่คือถือว่าเร็วไปนะฮะครับผม
0: คือมันไม่มีสัญญาณล่วงหน้าไหมผมก็ตอบยากนะ
1: คือเราไม่รู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วเขาเคยรู้ไหมว่าตัวเองเป็นอะไรอะไรเงี้ยคือมันต้องตัวเขาเองน่าจะต้องรู้หรือคนในครอบครัวต้องรู้ว่าเฮ้ยเขามีภาวะอะไรกับเรื่องตรงนี้ไหมเคยตรวจไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเคยมีการอาการอะไรที่มันผิดปกติไหมอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยไม่มีใครบอกได้นอกจากตัวเขาเองกับคนในครอบครัวที่เขาเคยคุยด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: คือล่าสุดเนี่ยผมไปดูเกาะช้างเกาะกูดเกาะหมากช่วง EP 2เนี่ยที่ผมเพิ่งดูผ่านไปเนี่ยมันมีท่อนหนึ่งที่เขาไปเยี่ยมประติมากรรมปูนปั้นสองพี่สมชายและพี่สมชายแกเสียแล้วแกก็มีการพูดคุยกับคอนเทนต์นี้แหละว่าวันหนึ่งคนเราต้องไปนะอะไรเงี้ยผมแอบไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่อยากให้แฟนรายการไปลองดูนะว
1: ่า
0: ผมรู้สึกว่าแกรู้ไหมว่าแกมีความไม่ร้อยอยู่
1: อ
0: ันเนี้ยผมไม่สามารถจะรู้ได้ผมก็ไม่อยากจะบอกว่าผมคิดคนเดียวไหมแต่อยากให้แฟนรายการไปดูตอนสองดูแล้วมาบอกผมหน่อยว่าคุณรู้สึกไหม
1: หรือว่าแกรู้ตัวอยู่แล้ว
0: อย่างรุ่นน้องเนี่ยที่บอลลูนไปเนี่ยเด็กกับผมปีหนึ่งกับทำมาเพิ่งจะปีสองปีละก็เท่ากับอายุช่วงประมาณสัก42ไอ้นั่นก็ไม่มีอาการเลยเป็นคนที่ช่วงหนึ่งวิ่งจนบังเลยวิ่งจนโอ้ไอ้นี่มันระดับเลียงผาแล้วดูขามันสิ
1: ลีนเลย
0: กล้ามเนื้อนั่น
1: แห
0: ละแล้วก็ถึงจุดหนึ่งพอเราชนะเควส21กิโลเมตรก็กลายเป็นว่าเราหยุดวิ่งกันไปเลยเหมือนเราเจอสะพานในรายการ ATM แล้วเราก็อ้วกอ่ะ
1: เราก็เขาเรียกว่าเราทลายกำแพงไปแล้ว
0: แล้วเราก็รู้สึกว่าอ่ะพอก่อนไว้อะไรเงี้ยแล้วพอหยุดปุ๊บมันก็หยุดเลยก็ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยแค่เรากินกันตามใจปากแล้วอยู่ดีวันนึงวันที่เขาสั่งสะดวกอิ่มมาอาหารฟาสต์ฟู้ดมาหน้าบ้านเขาก็รู้สึกเสียดหน้าอกอึดเหมือนกดไหลย้อนแต่ปรากฏว่ามันไม่ย้อนนี่หว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วก็เลยไปปรากฏว่าก็เป็นเส้นเลือดตีบก็เลยได้ทำพอได้ทำเสร็จปุ๊บก็ทิ้งระยะเวลาปีนึงตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มกลับมาออกกำลังกายซึ่งถ้าหากว่าฟังอยู่นะเฮวิ่งทุกเย็นเลยนะโทรมาแก๊กเดียวเดี๋ยวจะวิ่งไปรับที่บ้านแล้วเดี๋ยวไปวิ่งด้วยกันถ้าคิดว่าเอาจริงเอาจังแล้วตอนคืนเนี่ยจะวิ่งเนี่ยบอกได้เลยไม่มีปัญหาสามทุ่มเฮียก็วิ่งขอให้นัดเวลามาเฮียครับสองทุ่มครึ่งมารับผมที่บ้านนะครับ
1: ได้เลย
0: ทางภาคเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณ3โลนิดถ้าสองจุดสองจุดสามโลใช่นั่นนะครับก็ผมอยากให้แฟนรายการทุกคนนะฮะออกกำลังกายดูแลตัวเองเนาะคือ ผมเชื่อว่าเราอะอยู่กับร่างกายเราทุกวันแต่เราไม่ควรโอนอ่อนกับความผิดปกติของร่างกายเรา
1: อย่างเช่นนะ
0: วันนี้ลุกแล้วเอ๊ะทำไมวันนี้เหมือนกับกล้ามเนื้อมันแปลกๆวะเฮ้ยทำไมวันนี้เรามีอาการเจ็บในสะบักข้างหลังวะเราก็ไม่ได้ไปยกเหล็กนี่หว่าหรืออะไรอย่างเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยผมมองว่าเราไม่ควรปล่อยนะ
1: นี่ไปหาหมอนี่ไปตรวจสุขภาพ
0: ไปเคลียร์ก่อนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเปล่าวะหมออะไรเงี้ยนะครับรถจริงๆรถมันคือหน้าเดียวกันเลยนะ
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: สมมติเอ้ยโหช่วงนี้ทำไมมันเหนื่อยง่ายจังวะโอ้ครับคุณนัทครับไขมันพวดสักขนาดนี้นี่เส้นเลือดมันเหลือถ้าเป็นท่อน้ำเนี่ยมันเหลือรูอยู่แค่5% 10%แล้วนะครับเราจะแก้ไขยังไงกินยาลดไขมันไหมออกกำลังกายไหมขยับให้ได้วันละ19,000ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมรถยนต์ก็เหมือนกันสมมติว่าถ้าคุณต้องทำบอลลูนแล้วคุณไม่มีประกันสังคมไม่มีบอกใช้คำว่าอะไรว่าไม่มีประกันไม่มีประกันสุขภาพวันที่คุณต้องจ่ายของพวกนี้6 หลักเลยนะครับ
1: แพงไงแพงเลยแหละ
0: บางโรงพยาบาล2

0: แสน
1: อืม
0: เส้นหนึ่ง
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยรถอ่ะผมก็จะโยงกลับมาว่าเฮ้ยร่างกายกับรถเนี่ยผมก็เปรียบเทียบบ่อยเนาะว่ามันคือคล้ายๆกันในแง่ของการดูแล
2: ใช่เพราะมันต้องมีการทำงานมีความสึกหรอมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้น
0: ใช่ไหม
2: นะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยรถเรารู้สึกมันนิดเดียวแต่นิดเนี่ยเอ้ยวันนี้เข็มสมมติผมยกตัวอย่างนะตอนนี้ผมขับรถอยู่ด้วยแหละเข็มความร้อนกระดิกนิดนึงเว้ยไม่เป็นไรอาจจะเป็นเพราะอากาศร้อนเกี่ยวไหมผมถามพี่กำเลยผมถามเลยที่เข็มความร้อนกระดิกเป็นเกี่ยวกับอากาศร้อนไหม
2: ไม่เกี่ยว
0: เออ
2: คือต้องบอกนี้สเกลที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟ LED หรือว่าจะเป็นมิเตอร์แบบเข็มหรือสเกลแบบเข็มอะไรก็ได้แต่คือจุดที่มันอยู่เนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดนั้นอะในขณะที่เราใช้กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่
0: กี่ร้อยกิโล
2: มันจะไม่กระดิกขึ้นมากกว่านี้เลยถ้ามันกระดิกขึ้นมากกว่าเดิมผิดปกติแน่นอนคือต้องไม่กระดิกเลยคืออยู่จุดตรงไหนที่มันอยู่คามันก็จะอยู่คาตรงนั้นเลยสมมติว่าอยู่ใน3ใน4ใช่มั้ยมันก็อยู่3ใน4เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มขยับจาก3ใน4ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอันนี้ผิดปกติแน่นอนไม่เราไม่ต้องหลอกตัวเองนะว่ารถปกติคือยังไงก็ผิดต้องรีบไปตรวจหาสาเหตุคืออย่างที่เฮียนัทพูดเนี่ยอันนี้เรื่องความร้อนเนี่ยถ้ามันเกินขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะให้ทำอันดับแรกเลยคือต้องจอดถ้าจอดได้ยิ่งดีเลยครับแล้วก็พักรถให้เครื่องเย็นเลยคือถ้าคุณไม่ฝืนได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับรถตัวคุณเองแล้วกันคือคำว่าประโยชน์นี่หมายถึงว่าเราจะเสียตังค์น้อยลงในเฮนัทแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราแบบอุ้ยไม่ได้ว่าฉันอีกนิดเดียวให้จะถึงแล้วฝืนไปก่อนตอนเนี้ยไปเลยทีนี
0: ้
2: เรียบร้อยคือไม่เหลือเอางี้ดีกว่านะฮะไอ้คำว่าไม่เหลือคืออาจจะมีความเสียหายมากขึ้นกับตัวเครื่องยนต์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทุกอย่างมันมีจุดสังเกตมีจุดที่บอกเราแหละว่ารถเราไม่ปกตินะไม่งั้นเขาจะทำไอ้พวกเกจวัดพวกนี้มาเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้เราเห็นไงว่าตรงนี้คือปกติอันนี้คือไม่ปกตินะครับ
0: ขับรถไปเฮ้ยวันนี้อากาศร้อนแอร์คงสู้ไม่ไหว
2: อันนี้อาจจะเป็นสัญญาณ
0: อุณหภูมิข้างนอกอุณหภูมิเอาอุณหภูมิข้างนอกเกี่ยวไหมครับพี่42อย่างเงี้ยอ่ะวันนี้ผมขับอยู่38อ่ะผมถามว่าต่อให้อุณหภูมิข้างนอก42วันนี้เอามือสัมผัสหน้ากากแอร์เลยเอามืออังที่หน้ากากแอร์เลยนะเอ๊ะวันนี้มันชืดๆเว้ยอ๋ออากาศข้างนอกคงร้อนเกี่ยวไหมครับพี
2: ่ไม่เกี่ยวยิ่งข้างนอกร้อนข้างในยิ่งเย็นเลยนะ
0: เ
2: ราจะรู้สึกได้หูรถเราเย็นเจี๊ยบเลยแอร
0: ์
2: แต่ถ้าในกรณีนะ
0: อ
2: ุณหภูมิข้างนอกไม่เย็นเดี๋ยวว่าอุณหภูมิข้างนอกอาจจะ24-25สมมตินะ
0: แต่ไม่ร้อนอุณหภูมิข้างนอกไม่ร้อน
2: ไม่ร้อนแล้วเราเปิดข้างใน25อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า
0: ถูกดี
2: ทำไมมันร้อนจังวะทำไมแอร์ไม่ทำงานหรอ
0: เ
2: ปล่าฮะก็มันจะไปทำได้ไงในเมื่ออุณหภูมิข้างนอกข้างในมันเขาเรียกมันแทบจะบาลานซ์กันอยู่แล้วอะนึกออกปะถ้าอย่างเงี้ยไม่ผิดปกตินะอันนี้คือปกติเลยนะจะบอกให้สำหรับแอร์รถรุ่นใหม่จะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าในกรณีที่เยนัทบอกทีแรกว่าเฮ้ยข้างนอก40กว่าข้างในสมมติเราเปิด25มันต้องเย็นในระดับ25องศาเลยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ข้างในมันทำไมดูโหเหงื่อเต็มหลังเลยเว้ยให้คิดกันเลยว่าผิดปกติแน่นอนเพราะถ้าปกติมันต้องไม่เป็นไงคือปกติแอร์เย็นเนี่ยมันยังไงก็ต้องเย็นหรือไม่ก็ไปสังเกตจากพวกพัดลมทำงานครบทุกตัวไหมหรือว่าตัวท่อแอร์เป็นยังไงบ้างมีน้ำเกาะท่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับคือระบบพวกเนี้ยหรือไม่โอเคอีกประเด็นหนึ่งนะที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นคือความร้อนมันกำลังจะเริ่มเกิดขึ้นไงเห็นไ
0: หม
2: ความร้อนอ่ะรถรุ่นใหม่ๆถ้าความร้อนกระดิกหรือว่าความร้อนผิดปกติปุ๊บนะสิ่งที่มันจะหยุด
0: สั่งตัดเลย
2: ระดับแรกอันนั้นก็คือระบบแอร์คอนดิชันเลยนะไอ้คำว่าตัดเนี่ยคือมันตัดที่คอมนะไม่ให้คอมทำงานแต่พัดลมอะไรยังหมุนได้ปกตินะต้องบอกไว้อย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขับอยู่แล้วแอร์ไม่เย็นหายไประยะนึงเลยอ่ะให้รีบมองเกจความร้อนโดยด่วนเลย มันอาจจะเป็นสันต้นเหตุของการที่ได้ว่าเฮ้ยความร้อนกำลังจะมาแล้วนะฉันต้องตัดแอร์ทิ้งก่อนไม่งั้นเนี่ยรังผึ้งแอร์มันร้อนไงแล้วมันไปเจอกับรังผึ้งมอน้ำอีกที่มันร้อนสะสมอีกแล้วมันระบายไม่ทันตอนนี้มันไปกันใหญ่เลยนะครับ
1: ม
2: ันก็เหมือนกับมันหยุดวงจรหนึ่งไปก่อนเลยหยุดแอร์ไปก่อนให้เหลือแต่พัดลมให้เหลือแต่หม้อน้ำหนึ่งเดียวอะไรประมาณนี้นะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยรถก็ต้องคอยดูแลต้องคอยมันตรวจคือถามว่าจะตรวจได้เมื่อไหร่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะได้คอยสังเกตรถตัวเองบ้างหรือเปล่านะครับนั่นแหละ
1: เนาะคือครับวันนี้แน่นหน้าอกจัง
2: เออ
1: สงสัยจะกินอิ่มไปว่ะ
2: อ
1: ่
2: าฮะครับ
1: วัดความดันดูซะหน่อยไหม
2: อืม
1: ใช่ไหมคือเรื่องเหล่านี้ผมมองว่ามันคือเรื่องนึงที่ทุกๆเรื่องในชีวิตถ้าเราใส่ใจกับรายละเอียดมันอ่ะผมว่าปัญหามันจะไม่ใหญ
2: ่อืม
1: เออเราจะได้ดับไฟตั้งแต่ต้นลมอ่ะไม่ต้องรอไฟไหม้ก่อนแล้วกูจะดับยังไง
2: อืม
1: หรือนอนพังงาพังงาอยู่แล้วพูดไม่ได้แล้วตอนนี้แล้วจะแก้ปัญหานี้ยังไง
2: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่เรามักได้ยินคนที่ต้องเมนเทนแนนซ์รถว่าโหขนาดนั้นเลยเหรอพี่โอ้เท่านี้เลยเหรอคะหรือโหพี่แพงยังเลย
2: ครับ
1: ถ้าคุณมาแต่แรกสมมติเนี่ยผมขับอยู่ตอนนี้ผมกำลังวิ่งเข้าเรียบด่วนถนนเจอขอสะพานคลุกคลุกคลุกคลุกคลุกคลุกถนนไม่เรียบมั้งมันคงดังจริงไหมพ
2: ี
1: ่จริงไหมเกี่ยวไหม
2: ไม่เกี่ยวคือรถอะถ้ามันเงียบก็คือเงียบถ้ามันดังก็คือปกติมันก็ต้องมาตรวจดูว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยคือบางทีเนี่ยผมว่าการอธิบายให้ความรู้กับเจ้าของรถอะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ช่างควรจะต้องทำส่วนเขาจะตัดสินใจยังไงนั่นเป็นประเด็นของเขาเองแล้วเรามีหน้าที่สื่อสารและให้ความรู้กับตัวเจ้าของรถมากกว่าแต่ส่วนใหญ่นะเวลาผมอธิบายเนี่ยผมก็จะเลือกความจำเป็นก่อนโอเคถ้าเจ้าของรถมีความพร้อมทุกอย่างเลยผมก็จะซัดแต่ก็ได้ให้ทุกอย่างเลยว่าทำยี้เลยนะจะได้ไม่ต้องมาอีกทีเดียวไปเลยจบเลย
1: ที่มีทั้งหมด7ข้อนะคุณลูกค้าลูกค้าจะเอาเนี่ยเรียงลำดับความสำคัญแล้วเขาจะต้องทำ1 2ได้แล้ว4 5 6 7เก็บไว้รอบหน้าก็ยังได้อะไรอย่างเงี้ยหรือทุกครั้งจะหมด7ข้อเลยก็โอเคไปว่ากันตามนั้น
2: มันก็ทีเดียวไง
1: อ
2: ย่างบางทีบางคนถามอ่ะเนี่ยคือบางทีเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าของรถเขาจะรู้สึกยังไงกับเราหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่เพียงว่าอย่างยกตัวอย่างมีคนถามผมว่าเนี่ยเช็คราคานี้หน่อยโชคปิกนกลูกหมากปลายแหลกโอเคคือเช็คชุดข้างหน้าหมดเลยแล้วก็ผมก็เลยถามเขาว่าคุณลูกค้าครับแล้วข้างหลังไม่ทำหร
1: อ
2: เขาบอกมันเสียแต่ข้างหน้าผมก็เลยถามว่ารถตอนนี้อายุกี่โลแล้วเขาบอกตอนนี้ประมาณ150,000ผมก็เลยเสนอไปว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าไม่เคยทำหน้าไม่เคยทำหลังนะผมว่าทำพร้อมกันดีกว่ามันจะได้บาลานซ์กันไม่ใช่ว่าทำหน้าแล้วดีหลังยังไม่ดีอยู่เลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่แมทบาลานซ์กันถูกป่ะไหนๆทำทีแล้วทำให้มันหมดไปเลยและอยากดูจากอายุรถเนี่ยคืออายุขนาดเนี้ยมันถึงเวลาแล้วเขาบอกทำไมต้องเปลี่ยนหมดผมว่าคือมันจะได้เขาเรียกมันจะได้เท่ากันไงระหว่าง
1: มันได้กลับมาตึงเหมือนกัน
2: แต่พอถ้าเราทำหน้าแล้วไม่ทำหลังและอีกปีสองปีมาทำหลังมันแทบไม่มีประโยชน์เลยนะนั่นแหละครับแล้วก็อธิบายในเรื่องของเหตุและผลแล้วกันนะฮะถามว่าหรือว่าเฮียขายของไม่ใช่เขาจะทำเท่าไหร่ก็เรื่องเขามันไม่ได้เป็นหน้าที่ของผมหรอกหน้าที่ของผมคือทำให้อย่างเดียวแปลว่าเราอธิบายความอะไรความถูกต้องหรือว่าอะไรทำให้รถคันนี้มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วกันนะฮะไหนทำแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นเลยไม่ใช่ว่าทำแบบขอไปทีเอาแค่นี้พออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะนั่นแหละ
1: คือถ้าลูกค้าจะลงหน้าเต็มขนาดนี้หลังก็ลงด้วยครับ
2: ถูกต้องครับใช่
1: ใช่ไหมเพราะเวลามันเสื่อมมันมาพร้อมๆกันแหละพี่แต่หลังรายละเอียดอาจจะน้อยกว่าหน่อย
2: อือฮึครับ
1: หรือใช้คำว่าน้อยกว่าเยอะละกันอ่ะ
2: อือฮึครับ
1: ใช่ไหม
2: ครับอือฮ
1: ึก็ผมว่า

0: ประมาณนี้นะรถกับคนผมว่ามันใกล้ๆกันนะ
1: อืมใช่ถูกต้อง
0: อืม
1: คนก็ต้องมีการดูแลมีอะไรมีการบำรุงร่างกายมีการออกกำลังการใช้รถ อย่างคนก็ต้องมีการคูลอะไรนะวอร์มอัพคูลดาวอะไรเงี้ยใช่ใช่
0: ใช่ใช
1: ่จริงๆรถยนต์ก็ต้องมีนะพูดถึงแล้วอะอย่างเราติดเครื่องใหม่ๆก็ต้องวอร์มก่อนนะเพื่อให้ขนาดชิ้นส่วนต่างๆพร้อมที่จะเริ่มทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะฮะแล้วเวลากลับถึงบ้านก็อาจจะวอร์มสักแป๊บนึงแล้วค่อยดับเครื่องก็ยังได้นะครับนั่นแหละอ่ะเหมือนที่นัดบอกเลยนะโอเคว่ารถยนต์กับคนไม่ต่างกันนะครับ
0: ใช่คืออย่างล่าสุดผมไป
1: เหมือนกัน
0: เมื่อวาน
1: ครับ
0: ก็ระหว่างที่วิ่งอยู่เมื่อวานโจทย์ผมคือเพจ610ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องวิ่งทั้งหมด78นาทีระหว่างที่วิ่งก็โอ้โหเมื่อวานเนี่ยด้วยความที่ไปประมาณ 6:45 ประชากรเยอะโอ้โหวิ่งสนุกเลยรู้ในหูว่านาฬิกาบอกว่าเอ้ยมันเพสมันเร็วไปนะแต่ตอนนั้นก็เลยก้มมาดู515เราก็มองว่าแต่กลุ่มเราเนี่ยแต่กลุ่มที่เราวิ่งเนี่ยที่เราไปปะปนกับเขาเนี่ยเขาก็ดูพาวิ่งเว้ย
1: เขามีผู้นำมีผู้นำ
0: เราก็ยังไงเสร็จวิ่งไปสักพักหนึ่งมั้งแล้วพอจะเข้าโลที่สามมั้ง
1: ฮะ
0: เฮ้ยกูว่าขากูแปลกๆแล้วเว้ยหลังต้นขาแปลกๆเว้ยรู้สึกแบบเหมือนตะคิวจะมาไว้แม่งๆเว้ย
1: ก็
0: หลบเข้าข้างทางเลยดึงเลยทีนี
1: ้แล้วยืดเลย
0: ดึงยืดก่อนเลยกูเดี๋ยวเกมแล้วตอนนี้ไกลรถด้วยห่างรถประมาณสักหนึ่งกับสองโล1.7ได้มั้ง
1: อืม
0: พอหยุดเสร็จปุ๊บจับขาเลยไม่ใช่แล้วกูว่าไม่ใช่แล้วว่ะหัวใจก็วิ่งไปนู่นแล้ว170ไปจุดยืดแล้วก็ประคองตัวไปถึงห้องน้ำก็เอาน้ำราดตัวปุ๊บโอเคล้างหน้าล้างตาให้เป็นสดชื่นหน่อยเว้ยล้างความเหนื่อยละแล้วก็เหยียบสักพักเลยแล้วก็ค่อยไปต่
1: อ
0: ผมก็มองว่าถ้าเรารู้ก่อนหน้านี้หรือว่าเรามีสังเกตอาการทุกอย่างอย่างเมื่อกี้พี่กับพูดเรื่องความร้อนเนี่ยพาคุณไปได้ถ้าเป็นรถยุโรปเนี่ยหลายหมื่นนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นรถญี่ปุ่นก็อาจจะว่ากันที่หลัก20,000-30,000นะ
1: ถ้าม
0: ันโดนหนักไปจริงจริงอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นะฮะดังนั้นก็วางแผนกันให้ดีหากันให้เจอว่ามันจะอะไรยังไง
1: ครับต้องลองดูนะฮะเพราะว่าเรื่องการดูแลรถเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนใช้รถทุกคนน่ะควรจะต้องดูแลต้องรู้จักกับมันนะแล้วต้องเขาเรียกคู่มือรถอ่ะจริงๆเนี่ยอ่านดูหน่อยก็ดีนะเพราะผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยแกะไอ้บุ๊กเซอร์วิสมาเนี่ยโอ้โหกระดาษแทบติดกันเลยอ่ะเหมือนก็ไม่เคยแกะเลยอ่ะนึกออกว่ากระดาษเนี่ยเหรอไอตัวกาวที่ตัวหนังสืออ่ะมันยังติดกันอยู่เลยอะไรเงี้ยนั่นน่ะเปิดอ่านหน่อยก็ดีฮะจะได้รู้ว่ารถเรามีอะไรบ้างนะฮะอุปกรณ์อะไรอยู่ตรงไหนนะครับนั่นแหละครับอ่ะลองดูแล้วกันนะฮะอ่ะไปที่ข้อความกันครับเพียรนัท4689899นะฮะอันเนี้ยมันเป็นข้อความที่น่าสนใจนะเดี๋ยวผมขอมาพูดก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าเรากำลังอยู่ในช่วงต้นรายการอยู่เขาบอกรถไฟฟ้าจีนทำลายวัฏจักรยานยนต์ไทยจริงไหมเทนัทว่าไงผมถามก่อน
0: ผมว่าของที่ได้มาต้นทุนมันไม่เหมือนกันนะครับ
1: ผมว่าครึ่งๆแล้วกันอ่ะถามว่าทำลายไหมไม่ได้ทำลายไม่ถึงกับทำลายแล้วกันแต่เพียงแต่ว่าเขามาในเขาเรียกอะไรเขามาในรูปแบบที่เรียกว่าเราอาจจะยกประโยชน์ให้เขาเองหรือเปล่า
0: จนหนึ่ง
1: นะแต่ข้อดีของการมาเนี่ยผมบอกเลยมันมีข้อดีนะมันทำให้ญี่ปุ่นนะรู้สึกได้ว่าโอ้ฉันอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วว่ะ
0: เทกระจาดออปชั่นใส่รถเลยตอนเนี้ย
1: ฉันต้องให้อะไรบ้างแล้วล่ะจากเมื่อก่อนนะคือใครที่ใช้รถยุค90 2-2,000เนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าทำไมรถราคานี้มันได้แค่นี้เองวะและยิ่ง

0: ยิ่งเราได้เดินทางไปต่างประเทศเราได้เห็นอะไรอีกหลายๆอย่างนะกับรถของประเทศเขานะเราจะรู้สึกยิ่งแบบรู้สึกได้เลยว่าโหตัดออกหมดทุกอย่างเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
1: เอาง่ายๆใกล้มือตอนนี้นะหน้าต่างออโต้เนี่ยบ้านเรามีแค่บานเดียวคือคนขับนะ
0: ถูกต้องแต่ไฟฟ้านี่ให้ครบเลย4บาน
1: 4บานเออหรือรุ่นหลังๆมาเนี่ย4บานทั้งนั้นน่ะใช่มั้ย
0: ฉลาด
1: พอมันเป็นการสร้างผมมองว่ามันเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่
0: ใช่ถูกต้อง
1: ไม่ได้เรียกว่าเป็นการทำลายเพราะสิ่งที่เราคุยกันในสัปดาห์ที่แล้วคือเฮ้ยทำไมเราผลิตเขาอะผลิตรถที่ประเทศแม
0: ่อ่
1: ะสมมติเอาตัวอย่างที่ผลิตญี่ปุ่นขายญี่ปุ่นนะทำไมเขาขายได้ถูกกว่าทั้งที่ปัจจัยอื่นๆของเขาแพงกว่า
0: ก็นี่ไงเพจเวลดันกันเวลดันก็ยังพูดเลยว่าต่อให้ได้เท่ากันนะญี่ปุ่นก็สู้จีนไม่ได้เขาพูดอย่างนี้จริงๆในมุมมองเราก็จริงนะต่อให้ได้เสียเท่ากันน่ะญี่ปุ่นก็เอาชนะจีนไม่ได้นะเวลานี้นะ
1: ตอนนี้ถึงมีนโยบายผู้บริหารโตโยต้าถึงออกมาบอกว่าตอนนี้ต้องรวมพลังกันแล้วนะถูกไหม
0: คือ
1: คุณก็ต้องพยายามแชร์พาร์ทอ่ะ
0: คุณก็ต้องสร้างเทคโนโลยีที่ให้มันเหนือให้มันล้ำแล้วทำให้มันคือต้องบอกว่าโอเคทุกวันนี้ในรถน้ำมันเนี่ยทุกวันนี้ที่สามารถต่อกองกับรถไฟฟ้าได้เนี่ยเพราะระบบไฮบริดเลยนะลองคุณเอาไฮบริดออกแล้วคุณใช้น้ำมันล้วนดิ
1: โอ้เหนื่อย
0: ผมบอกเลยว่าตายผมบอกให้เลยว่าตายอย่างเดียวไฟฟ้าน้ำมันไฟฟ้าเนี่ยเอาอย่างแพงเลยกิโลละ1บาทน้ำมันเนี่ยถ้าไม่มีไฮบริดนะผมว่านะมีกิโลละ3บาทแต่มีไฮบริดมาช่วยอ่ะเหลืออาจจะเหลือประมาณไม่เกิน2บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงบอกว่าในรูปแบบต่างๆอะไรหลายๆอย่างเนี่ยถ้าจะเอาจริงๆอ่ะคุณต้องเอาชนะถ้าต้องการชนะมันก็ต้องชนะในรูปแบบเขาเรียกในการสู้กันในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอะไรพวกนี้เนาะเพราะอย่างถามว่ารถจีนเนี่ยโหแต่ละบริษัทนี่เขาก็แข่งขันกันในด้านเขาเรียกทำให้มันดูดีดูหรูอะนึกออกปะเอายกตัวอย่างอย่างมาด้าหกอะมาด้าหกอีอะในราคาล้านนิดแต่คุณนัทลองเข้าไปดูดิราคารถในคุณภาพในข้างในนะดีกว่ารถเกือบ2ล้านนี่จะบอกให้ดูหรูกว่าเลยอะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ารถจีนมาทำลายไหมผมว่ามันไม่ได้หมดอ่ะเพียงแต่ว่าเขาก็มาในสัดส่วนของเขาอ่ะในเขาเรียกในรูปแบบที่รัฐบาลเรายื่นให้ดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยการปรับในเรื่องของภาษีมันจะเป็นยังไงแล้วใครจะได้ประโยชน์ใครจะเสียประโยชน์อันนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนะฮะมาต่อกันเลยดีกว่านะฮะใครเขาแพ้กันนัดแรกกันฟองผมเมื่อคืนเป็นยังไงกันโหผมเห็นนะไอ้อะไรนะเคอร์เคสใช่ป่ะโดนอีลังก้าวิ่งโอ้โหเคอร์เคสนี่ขนาดเดือดซอยเต็มที่นะยังไม่ทันอีลังก้าเลยอ่ะลูกแรกอ่ะที่เราโดนอ่ะโอ้โหแต่ก็ต้องบอกลูกสองกักโบยิงดีนะครับผมแล้วลูกสามเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะโดนนะลูกที่นำ 2-1 อ่ะแต่ก็ต้องถือว่าเขาเรียกเอาตัวรอดมาได้อย่างฉิวเฉียดละกันแต่ก็ไม่ควรจะเสมอนะ
1: ครับ
0: โอ้โหเซ็งเลยเมื่อคืนนี้นะจริงผมจะหลับตั้งแต่ครึ่งแรกนะผมจะไม่ดูต่อนะตอนแรกมันเป็นแผนเพื่อขอซื้อกองหลังกับกองหน้าเพิ่มครับเด็กผีไม่ต้องตกใจอย่าผีสามวา อาจารย์เบลนี่เมื่อวานนี่เขามาเลยโอ้ยมานัดแรกเราก็ต้องประเดิมกันหน่อยแล้วเจอกันหน่อยแล้วเขาให้ผีชนะอะไรนะเสือวูบอะไรนะไม่ใช่เฮา
1: สอง
0: ประตู

0: ับคู่แข่งวะมาจับข้างเดียวกันทำไมวะแม็กควายเห็นแล้วคงตกใจนะอ้าวข้างเดียวกันนี่วะอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ตามองบอลแต่มือไม่ทันได้มองว่าเอ๊ะมือไม่แน่ใจว่าคว้าใครอยู่วะ
0: เออใช่มือจะคว้าใครอยู
1: ่
0: ก็พอมาตื่นตกพอบอลเข้าอีกทีก็ตกใจอ่ะชิบหายแล้วข้างเดียวกันนี่วะ
1: คอนเทนต์
0: ตั้งแต่นัดแรกอะคิดดูแล้วกันอะเจ๋งขนาดไหนอะครับผมอาเฮียนัทมีคนถามมาถามเฮียนัทหน่อยครับปัจจุบันธุรกิจคาแคร์เริ่มร้างกันที่เท่าไหร่ผมทำแม็กควายรัชดามา15ปีทุกวันนี้ร้างเริ่มต้น300ถึง400ลูกค้าบ่นว่าแพงไปทำอย่างอื่นดีไหมครับ
1: ด้วยสถานที่ด้วยค่าเช่ามันก็แปรผันระดับหนึ่งใช่ไหมล้างรถในห้างเริ่มต้น550
0: แต่ในห้างมันได้ประโยชน์ตรงไหนรู้ไหมเยนะบาง
1: คน
0: ที่เกิดหาที่จอดคือประเด็นเนี่ยคนมีตังค์นะแล้วรถสกปรกแล้วต้องการเที่ยวห้างบางทีเขาไม่ยอมเสียเวลานะไหนๆมาแล้วฉันล้างรถไปเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยมาเอามันก็อยู่กี่ชั่วโมงก็ได้นึกออกป่ะ
1: ก็ใช่ครับถ้ามองก็เป็นคนที่พูดตรงๆนะไม่เดือดร้อน
0: อ่ะไม่เดือดร้อนใช่ถูกต้อง
1: เออใช่ไหมอย่างลูกค้าที่ออกมาล้างข้างนอกก็มีบางส่วนผมล้างเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยอย่างแจ๊สอย่างมาร์ทเนี่ย200บางคนก็บอกแพง
0: ผมก็
1: แต่บางคนก็ลูกค้าบางคนมาล้างกระบะ250เออที่นี่ล้างไม่แพงเลยนะ
0: อืม
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องถามคือไม่เป็นไรครับเรารักษากลุ่มลูกค้าที่เข้าใจงานของเราดีกว่า
0: ครับ
1: ร้านล้างรถมีเยอะครับใช่ไหมเหมือนพี่กำมาพี่กำก็อู่ซ่อมฮอนด้าก็เยอะแต่ทำไมลูกค้ายังเยอะอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นความเชี่ยวชาญมันแตกต่างกันการตีความปัญหา
0: เราสร้างความอะไรนะความไว้เนื้อเชื่อใจเราสร้างมาตรฐานของงานแล้วเราสร้างเขาเรียกอะไรอ่ะเราให้ความรู้กับเจ้าของรถเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำทุกวันนี้ที่ผมทำเนี่ยคือจะเป็นลักษณะอย่างนี
1: ้
0: ก็คือทำให้เกิดเขาเรียกเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดอ่ะเอางี้ก่อนนะครับ
1: คือมันผมอันนี้ง่ายเราอ่ะไปปวดหัวกับท้องฟ้าดีกว่าครับคาแคร์เรา
0: เนาะหน้าฝนนี่ก็เหนื่อยเลยอ่ะนะครับ
1: โอ้โหพี่ปีนี้ลุงลังเนี่ยอย่างวันนี้ไม่ตกนะแต่มันอมเทาอย่างเงี้ยใครจะรับเนี่ยมันเทาอยู่เนี่ยเทาขาวๆเนี่ยเรียบร้อยแล้วกูลังแล้ววันนี
0: ้ครับ
1: ผมก็แค่โชคดีว่าอ่ะเสือมันประคับประคองตัวเองรอด
0: ม
1: ันเลี้ยงลูกน้องได้ครบทุกคนโดยที่เงินเดือนไม่ขาดจ่ายค่าเช่าตัวมันเองได
0: ้ครับ
1: เองเป็นเสือโดดเดี่ยว
0: ครับ
1: เองก็ดูแลตัวเองให้ดี
0: ครับ
1: มันตอนนี้ตราบใดที่มันยังไม่ได้ไปรบกวนตัวเลขของธุรกิจส่วนอื่นผมก็จะตั้งมันไว้อย่างนั้นแหละถึงแต่ว่าช่วงย้ายร้านนี่ก็รบกวนอยู่แต่ก็โอเคอยู่ช่างมันไม่เป็นไรก็อยากให้ร้านมันดี
0: ครับ
1: มันก็เป็นเรื่องของการขยับขยายนิดหน่
0: อ
1: ยใช่ไหมครับแต่ว่าผมมองว่าการที่เราจะปวดหัวกับคำพูดของลูกค้าไม่กี่คนอะไม่เป็นไรมันเราทำให้ถูกใจทุกคนไม่ได้หรอกใช่ไหมเหมือนถ้าให้พูดช่วงนี้ผมก็เสพเยอะเนาะเรียวพูดบอกว่ากูพอแล้วที่กูต้องไม่นั่งทำให้คนโน้นคนนี้ประทับใจอ่ะไม่ต้องพิสูจน์หรือพี่เลที่บอกว่ามึงยังต้องให้กูพิสูจน์ตัวเองอีกเหร
0: อ
1: ผมก็ถามย้อนกลับไปว่าร้านที่อยู่รัชดาร้านหรือแม้กระทั่งผมเองอ่ะที่อยู่ตรงนี้มา7-8ปีแล้วอ่ะเรายืนกันมาได้โดยตลอดแล้วเราก็ยังถามตัวเองตลอดว่างานที่เราทำกับทุกคันในการจบงานทุกคันเหมือนพี่กำทุกคันพี่กำต้องลองรถทุกคันผมก็ต้องตรวจรถทุกคันถ้าผมอยู่ร้าน
0: ครับ
1: ผมเชื่อว่างานของเราที่ผ่านมามันพิสูจน์ตัวมันเองแล้วครับ
0: ครับ
1: ผมไม่เคยจบงานแม้กระทั่งงานก่อสร้างผมไม่เคยจบในมุมที่ว่าไซนี้กูไม่แฮปปี้เลยว่ะ
0: ครับ
1: ผมจบงานในมุมที่ว่ากูไม่รู้จะใช้ฝีมือด้านใดหรือใช้ทีมไหนเพื่อซัพพอร์ตกูแล้วนะอันนี้คือกูเต็มที่แล้ว

0: นั่นแหละผมก็ทำทุกงานในชีวิตผมเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะถามว่าผมควรจะไปทำอย่างอื่นไหมครับผมก็จะตอบกลับไปในมุมว่าถ้าธุรกิจนั้นไม่สามารถประคับประคองให้มึงเลี้ยงตัวมึงเองได้เลิก
1: นะทำไปแล้วขาดทุนทำทำไม
0: ถูกแต่ถ้าวันนี้มันยังปิ่มน้ำสิ่งที่เราต้องหาคือลูกค้ากลุ่มที่เคยเป็นลูกค้าประจำเราหายไปไหนส่วนใหญ่ลูกค้าไปร้านอื่น
1: สิ่งนั้นน่ะน่ากลัวที่สุดเลยนะทำไมอยู่ๆลูกค้าหายหมดเลยอะไรเงี้ย
0: ใช่ไหมหรือเฮ้ยงานที่เราทำมันดีที่สุดยังวะมันทุกวันนี
1: ้
0: พัฒนาการของอย่างคาแคร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของน้ำยาเป็นเรื่องของความละเอียดเป็นเรื่องของอะไรก็ตามแต่ใช่ไหมอย่างพี่กำอย่างถ้ามองในมุมซ่อมรถมันคือสกิลในการตามเทคโนโลยีรถรุ่นใหม่ๆที่มันออกในช่วงนั้นน่ะมันต้องทำไปด้วยก็ต้องทำไปด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคาแคร์มันคืออะไรความละเอียดความพิถีพิถันความเข้าใจเรื่องของการแก้ปัญหาสีถ้าเรายังมีของเหล่านั้นอยู่สิ่งที่ต้องแก้ไขคืออะไรระยะเวลาในการทำงานให้มันหดสั้นลงแต่ได้ผลลัพธ์เท่าเดิมป่ะอะไรอย่างนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรแบบนั้นนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าทุกวันนี้มันไม่ตอบโจทย์ในแง่ของรายได้แล้วมันกลายเป็นต้องเอาเงินสดอื่นมาโปะธุรกิจตรงนี้ผมคิดว่ามันทำไม่ถูกผมก็ทำอยู่หลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นนำเข้าหรืออะไรก็ตามแต่
1: ฮะครับ
0: ก็ลองพิจารณาดูครับแล้วก็ลองนั่งมองรถที่จบร้านเราเองดูว่ามันโอหรือเปล่า
1: ครับดูครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความก็4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 ผิดรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณรายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับมา
2: เข้ารายการครับผม
1: ย่องที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนนะฮะ4689899ใครที่มีคำถามพูดคุยสอบถามปัญหาเรื่องรถก็ส่งกันเข้ามาได้นะฮะอันนี้น้องเบลฝากมานะฮะฝากเตือนชาวนักวิ่งหรือพวกที่มีความดันนะครับเวลาวิ่งมาเหนื่อยร้อนๆเอาน้ำประพรมร่างกายหรือหน้าได้แต่ไม่ควรเอาน้ำเย็นลาดหัวเพราะมันทำให้ความดันสูงขึ้นคนที่มีโรคความดันจะทำให้เสี่ยงมากครับจากผีสามวานะฮะ
2: ใช
1: ่อันนี้ก็จริงนะ
2: ผมแวะวักน้ำน้ำก๊อกอย่างเดียวล้างหน้าแล้วก็มือแบบเขาเรียกถ้ามันเลอะตัวก็เอามาโปะๆแตะๆค
1: อสวัสดีครับ2เฮียฟอร์จูน 3.0 ปี 11 TRD ขับ4ราคาเท่าไหร่ขอบคุณเฮียทั้ง2ครับ2เฮียนัดแรกใครเขาแพ้กันนั่นแหละสินัดแรกใครเขาแพ้กันเราก็เกือบไม่รอดนะ
2: รอดแล้วนะเว้ย
1: ถ้าไม่ได้90บวก8บวก9นี่ก็อาจจะไม่รอดนะจะบอกให้นะส่วน Fortuner 3.0 ปี 11 TRD เหรอเดี๋ยวดูราคาเดี๋ยวให้นัดดูให้หน่อยนะฮะว่าเท่าไหร่ประมาณนะ
2: ครับผม
1: แมนยูไม่ได้ห่วยครับเขาคืนฟอร์มครับฤดูกาลแล้วฤดูกาลที่แล้วผิดฟอร์มไปหน่อยอย่านะเดี๋ยวเขากลับมาได้แล้วเราจะหนาวนะ
2: นี่ผมดูเดวิลแมกกาซีนมีประโยคนึงผมอ่านแล้วขำพรวดเลย
1: ยังไง
2: ฮะแมนยูนะไม่ใช่บาร์เบอร์โอเคอ๋อมันไม่มีทรงนี่ว่า
1: อ๋อ
2: แมนยูนั้นไม่ได้ร้านตัดผมจะได้มีทรงไว้โอ้โหคนทำมันต้องคิดจริงๆผมชอบมากนะเพจเนี่ย
1: ฮะ
2: มันจิกกัดบอททีมตัวเอง
1: เอาบงเขาบอกว่าเขาบ่นว่าราคาเกือบเท่าห้างผมก็ไปถามไปว่าที่ดินรัชดาภิเษกถูกเหรอครับไอ้ที่ว่าหลังแพงอ่ะมันเลยว่าอ๋อเหมือนกับเวลาที่เฮียนัทยกตัวอย่างหลังในห้างสรรพสินค้า
2: ห้าร้อยห้าสิบเริ่มต้นไปอุดร
1: อ
2: ่ะล่าสุดที่ผมไปอุดรอ่ะ650นะพี่ในโลตัสอ่ะ
1: โอ้
2: ผมขึ้นรถแทบไม่ทันเลย
1: คนต่างหวัดนี่รวยเนี่ยทำร้อนได้ไหม
2: สิเพ่งเลยหงายหลังเลยกูไปแล้วทั้งนั้นหน้าผมขอโทษครับงั้นผมขออนุญาตนะครับเข้าใจหนุ่มเข้าใจหนุ่ม
1: เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ

0: ขายพี่แพงอย่างงี้
1: ใช่แต่ว่าผมว่าในมุมว่าต้นทุนธุรกิจทุกคนมันไม่เท่ากันนะพี่
2: อ่าฮะค่ะ
1: ถูกไหมเหมือนคนซื้อของชิ้นนึงกับคนซื้อของพันชิ้นหมื่นชิ้นแสนชิ้น
2: อ
1: ่ะ
2: อืมฮึค่ะ
1: ใช่ไหมมันก็ได้ต้นทุนต่างกันมันก็จะไปว่าเขาเหรอก็ถ้าสมมติเขาเช่าที่เดือนหนึ่งสองแสนอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
1: ลูกน้องสิบกว่าคนต้นทุนเขาเท่าไหร่แล้วเขาก็ต้องทำให้มันอยู่รอดอาจจะด้วยปัจจัยราคาด้วยหาต้นทุนน้ำยาที่ราคาถูกลงแต่คุณภาพใกล้เคียงเท่าเดิมอะไรเงี้ยเรื่องพวกนั้น
0: คือต้อง
1: เราเป็นร้านข้างนอกเราก็ต้องเป็นดีเทลลิ่งที่ละเอียดกว่า
2: อย่างบางทีเนี่ยราคาต้นทุนในแต่ละอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยคุณอาจจะไปเห็นอย่างยกตัวอย่างอย่างอู่ซ่อมรถนะโอ้ทำไมที่นี่เขาทำถูกจังเลยอ่ะทำไมที่นี่ทำแพงจังเลยอ่ะมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่าง1อาจจะเรื่องของอะไร2อาจจะในเรื่องของระยะอะไรคุณภาพของการทำงานอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างนะคือเอาง่ายบางทีอะไรคนละอย่างกันคุณก็ไม่รู้นึกออกปะแต่เขาถูกกว่าเพราะเขาอาจจะเป็นอะไรที่ไม่แท้ก็ได้
1: ย
2: ิ่งรถยุโรปนะคุณไปดูได้เลยอะไปเจออะไรแท้เนี่ยผมว่าเลยรถยุโรปอะครึ่งๆอะอะไรเทียมอะข้างนอกอะส่วนใหญ่นะข้างนอกเป็นอะไรเทียมซะส่วนใหญ่เกือบครึ่งแล้วกันนะของนี้ดีกว่าเพราะถ้าอะไรแท้บางทีเจ้าของรถเขาก็เข้าสู่ไม่ดีกว่าหรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะนั่นแหละ
1: คือผมว่าบางครั้งอะอธิบายไปก็ลูกค้าไม่เข้าใจหรอกครับ
2: ครับ
1: เมื่อวานโอล่า5มั้งมาถามลังรถ
2: สองร้อย
1: คือที่ร้านผมอะผมให้ลูกค้าจอดแล้วก็วัดตามแผ่นกระเบื้องแผ่นกระเบื้อง60 เซนเนี่ยถ้ามันเกินกี่แผ่นผมก็เนี่ยไม่ต้องก็จะบอกได้ว่าโอเค S M L อยู่ประมาณนี้นะพี่อะไรเงี้ยเราบอก250 บาทเขาบอกอ้าวไม่เท่าโอล่ากู๊ดแคทเหรอผมก็บอกชี้กระเบื้องโอล่ากู๊ดแคทจะอยู่แผ่นนี้ครับพี่
2: อัน
1: นี้มันแต่มันเลยไม่เยอะนะแต่คือเลยก็คือเลยมันก็เข้าโซนนี้ไปถูกไหมลูกค้าก็ตอบกลับมาว่าโอเคงั้นเดี๋ยวชาร์จไฟก่อนโอเคแล้วก็เลี้ยวออกจากที่ผมไปเลยไปชาร์จไฟที่ไหนวะก็ที่ชาร์จไฟอยู่ตรงหน้าร้านกูเนี่ยแอดหัวเดี๋ยวไปชาร์จไฟก่อนไปก่อนเลยแล้วก็ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรมันก็ไม่เกี่ยวไปคิดมากคือส่วนใหญ่ก็ให้ไปลองก่อนนะถ้าคิดว่าชอบรถมือกันเดี๋ยวกลับมาตอนนี้ก็กลายเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่แท็กซี่พี่แท็กซี่ที่มาล้างเยอะขึ้นเพราะว่าพอมีพี่คันหนึ่งล้างก็ล้างโปรเซสเดียวกับลูกค้าแหละแต่เราคิดราคาตัวเด็กให้แท็กซี
2: ่
1: 160 บาท
2: ถูกลง
1: ปวดหัวหน่อยปวดหัวกว่าเพราะบางคันเนี่ยเป็นไอออนโมเดล Y ไอตัว Y ไอออน Y พัทอะที่มันจะยาวๆหน่อยมันก็เสียเวลาหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าตัวผมเองผมมองแค่ว่ามีลูกค้าลูกน้องไม่ต้องนอนเกาตูดกันว่างๆทั้งวันพอเขาล้างดีก็เดี๋ยวเขาก็บอกต่อกันเนี่ยผมก็มีลูกค้าแท็กซี่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตัวนะกลับไปที่ Fortuner 3.0 ปี 11 TRD นะพี่ตอนนี
2: ้
1: 400,000 กว่าว่ะ
2: ถูกลงไปเยอะเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับผม
2: อ่ะออร่าคูดแคทราคากลางในการขัดวอกในกทมอยู่ประมาณเท่าไหร่อยู่แถวๆซาฟารีเวิลด
1: ์ราคากลางไม่รู้ครับไม่รู้หรอกแต่ละที่ก็ทำไม่เหมือนกันอย่างผมก็พูดตรงๆผมทำเนี่ยถ้าขัดวอกอย่างเดียวไม่ได้เลื้ออะไรเนี่ยก็อยู่ประมาณ1,500รวมล้างสีดูดฝุ่นทั้งหมดแล้ว
2: ครับผม
1: ใช่แล้วเวลาทำก็ถ้าหมายว่าทำภายในโอเคเบาะ4 ตัวลูกค้าทำเสร็จปุ๊บถ่ายรูปส่งกันลูกค้าถ่ายแฟลชถ่ายอะไรทุกอย่างเอาจนสบายใจลูกค้าเห็นวงมาเลยพี่วงในรูปมาเลยตรงนี้ออกไหมยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าช่วงมาบรีฟตอนแรกพรีก่อนที่จะเริ่มทำพี่มีตรงไหนที่พี่รู้สึกขัดใจอ๋อพี่ทำแค่นี้ก็ได้นะอะไรเงี
2: ้
1: ยแล้วก็ขอเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงพี่เดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนว่ามันจะออกมาท่านี้นะเป็นแบบนี้ทั้งคันลูกค้าก็กลับได้ครับไม่เป็นไรถ้าอยากกลับถ้าไม่อยากกลับอยากนวดแถวนี้ก็เดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่ง
2: หมอเบาบอกว่าคาแคร์พี่นัทใส่ชุดนักศึกษาไปล้างฟรีมีพาไปเลี้ยงข้าวขอให้มา
1: อันนี้ต้องถามน้าผมนะผมไม่ค่อยได้อยู่กับเรื่องนี้ไม่ค่อยได้เจอนักศึกษาในช่วงหลังไม
2: ่
1: เ
2: ห็นนะ
1: อ่
2: ะข้อความทาง YouTube ต่อเลยนะฮะก็สวัสดีครับพี่จำพี่นัทคุณนันทศรนะฮะแล้วคุณหนุ่มนิยมบอกว่าสวัสดีครับสองเฮียสนใจตัดผมทรงใหม่ของฮาแลนด์ไหมผมว่า
1: ตัดทรงนักเรียนเลยพี่
2: เหรอ
1: มันตรงนักเรียนเสร็จปุ๊บมันก็โทรไปหาแจ็คกรีลิชโทรไปหาเป๊ปกวาร์ดิโอล่า

0: โทรไปหาซาลาตันเป๊ปบอกว่าโอ้โหแกหนักนายตัดไปเลยไม่เป็นไรหรอกไม่ชอบก็เดี๋ยวยาวแต่ฉันที่ไม่มีให้ยาวแล้วเนี่ยเป๊ปกวาร์ดิโอล่าบอกอย่างนั้นส่วนซาลาตันบอกมึงใครเนี่ยลบเบอร์กูไปเลยนะบล็อกเบอร์กูด้วย
1: ครับอ่ะเขาบอกว่าสวัสดีครับสนใจเซเรน่า C27 ถ้าจะนำไปแก้อาการโครงเคลงต้องแก้อะไรบ้างผมว่าหลักๆเอาโชคก่อนเลยถ้าคิดว่าโชคแข็งไปก็อาจจะเริ่มจากพวกกันโครงดูก็ได้มันอ่ะเดี๋ยวนี้มันจะมีชุดเสริมมีเฮนัสมันก็อาจจะช่วยระดับนึงแล้วกันแต่อาจจะไม่ดี 100% อะไรอย่างเงี้ยนะครับสวัสดีครับ2เฮียรถผมวีโก้2008เวลาสตาร์ทไฟทีวีกระพริบแล้วเข็มวัดรอบไม่ขึ้นแล้วหน้าปัดก็ไม่โชว์อะไรวิธีแก้อย่างไรอันนี้น่าจะไม่เสียนะเห็นเป็นกันบ่อยนะคิดดูอะอะไรที่มันเสียแล้วมันเป็นกันบ่อยอะถึงขนาดมีคนอะขายอุปกรณ์ในการซ่อมด้วยตัวเองได้เลยนะ
0: ใช่
1: คุณลองไปหา
0: ดู
1: ซ่อมไมค์วีโก้เนี่ยคุณจะเห็นเลยนะมันมีเลยนะนั่นแหละแล้วก็มีชุดคิดเลยนะมีอุปกรณ์ตัวไหนบ้างคุณต้องเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อันนี้จบเลยนะลองดูนะฮะสวัสดีครับเพกาเมนัสสีรถเอามือรูปแล้วสักสากมือต้องทำอย่างไรก่อนครับเครื่องขัดไม่มีมีแต่น้ำยาก็เอามือขัด
0: ไปซื้อดินน้ำมันครับซื้อดินน้ำมันมาก้อนหนึ่งไปซื้อ 3M ซื้ออะไรมาก็ได้สั่งมาเอาให้มันแท้นะ
1: แล้วก็รูปเลยใช่ป่ะ
0: รูปเลยแล้วพอรูปไปได้สักครึ่งแบบประมาณสามสี่ชิ้นมั้งเดี๋ยวคุณค่อยโทรหาผมไม่ไหว
1: สอนต่อ
0: ไหลบวมไปหมดแล้วเดี๋ยวรับไหมครับจริงก็มีช่วงหนึ่งก่อนผมเปิดร้านอ่ะผมทำที่บ้านที่สุดท้ายแล้วอ่ะผมไปซื้อปั๊มลมมาเลยแล้วซื้อหัวดีเอมาหนึ่งงานแล้วก็ใช้เป็นเคลย์แพดใช้เครื่องดีกว่าไม่เหนื่อย
1: คร
0: ับ นะถ้าเกิดว่าทำเองอ่ะซื้อที่มันก้อนประมาณ600มั้งแล้วก็ลูบเสร็จปุ๊บถ้ามันมีคราบน้ำติดคุณก็เอามือเด็ดออก
1: ฮะคร
0: ับ นะครับ
1: อ่ะไม่ทันและหมดเวลาข้อความที่เหลือทาง YouTube เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบให้แล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ผมกับเฮนะต้องลาแล้วพบกันใหม่วันจันทร์พรุ่งนี้นะฮะกับเรา2คนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์เทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
7: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจ ข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
9: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
11: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
12: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
13: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
15: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
16: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
17: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริกสวัสดีโปเต้
18: สวัสดีครับ
17: เลดอินดีของวิทเทิลนะวันนี้จัดให้ไปเพื่อความหฤหรรษ์ทางอารมณ์ใครเป็นแฟนวิทเทิลต้องรู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดีภาษาไทยเพราะๆสักหน่อยดิเล็ดดี
18: ปล่อยมันเป็นไปครับ
17: อะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปเน
18: า
17: ะ
18: ครับอารมณ์เดียวกับอารมณ์เดียวกับเซลาเซลาครับWhatever will be will be
17: ก็
18: ประมาณนั้น
17: ก็แฟนแมนยูก็ฟังซะร้องเพลงนี้กันซะ
18: ได้ข่าวว่าโดนเสือกัดเหรอครับ
17: เขาแจกแต้มบูนไม่รู้อะไรซะแล
18: ้
17: ว
18: ได้ข่าวว่าโดนเสือกัดไปสองรู
17: มันผมเวลาเล่นกอล์ฟเหมือนกันรูปแรกไม่ผมจะไม่เอาเงินใครเลย ต้องทำบุญทำทานให้ดินฟ้าอากาศเจ้าของที่อะไรทุกอย่างนะเพื่อให้เพื่อนร่วมกวนเรารู้สึกสบายใจนะจากนั้นหลุมต่อไปก็กินเอากินเอาได
18: ้ผมถึงว่าพี่ต้นประวีณของเราถึงบอกกับผมบอกว่าถ้าไปเล่นกอล์ฟกับป๋าปึ๊บป๋าจะทำให้ทุกคนชุ่มชื่นด้วยเครื่องดื่มก่อนเสมอ
17: หลุมแรกต้องเป็นการให้กอล์ฟมี18หลุม
18: ให้ทุกหลุมก็ไม่ว่าก
17: อล์ฟมี18หลุมบางหลุมเราก็พลาดให้ลืมหลุมนั้นทันทีจำได้ไหมโฆษณาของอะไร
18: จำได้ครับ
17: ดังมากเมื่อก่อนนี่นะ
18: แกงป่าประดุกครับ
17: แกงป่าประดุกเอาละครับวันนี้นะก็ต้องมารายงานผลอย่างละเอียดเพราะว่าเมื่อช่วงเช้ามันยังไม่จบนะ
18: ครับ
17: กับความเก่งกาจของมิยูยามาชิตะ
18: ครับ
17: นะนักกอล์ฟวัย25ปีสาวชาวญี่ปุ่นนำโด่งโด่งโด่งโด่งมากจนผู้ไล่ไม่ทันนะครับ
18: ครับ
17: ก็ไปแย่งที่2ที่3กันเองนะฮะที่1ไม่ต้องพูดถึงเงินรางวัลก็ไม่น้อยครับแคนาดาสนามนี้นะฮะ 2.75 ล้านดอลลาร์นะ
18: ครับ
17: สนามชื่อ Royal Mayfair Golf Club เป็น LPGA Tour รายการ CPKC Women Openที่แคนาดานี่ก็เล่นกอล์ฟได้ไม่กี่เดือนเอง
18: ครับ
17: จากนั้นสภาพอากาศก็ไม่เอื้ออำนวยแล้วบันเขาหิมะเยอะกว่า6เดือนนะ
18: ครับ
17: ก็จบ3วันก่อนนะผมไล่3วันก่อนนะ
18: ครับ
17: จบรอบ3ไม่อยู่ยามาชิตะนะฟอร์มก็ยังเก่งต่อนะฮะวันที่3ทำเพิ่มอีก5อันเดอร
18: ์ครับ
17: 3วัน19อันเดอร์พา
18: ครับ
17: เฉลี่ยหน่อยครับวันเท่าไหร่วันละ6
18: ครับ
17: 38
18: ครับผม
17: โอ้แล้วมี19อันเดอร์นะครับทิ้งห่างจีน่าคิมจากอเมริกาแล้วก็ยูริโยชิดะยูริโยชิดะนี่ก็ห่างกัน6แต้มโอ้โหนะฮะโอ้ยส่วนเอริยาจุธานุการวันที่3 3อันเดอร์สกอร์รวม9อันเดอร์พาตอนนั้นอยู่อันดับ10ปาจลีอนันตฤกา4อันเดอร์พาในวันที่3ก็อดสะ4อันเดอร์นี่คือ3วันนะอยู่อันดับ30ร่วมสุวิยาวันนี้ใช้ธรรมก็3อันเดอร์พานะฮะ3วันอยู่ที่39ร่วมเข้าสู่วันที่4มิยูยามาชิตะตกลงเขาจบที่ตรงไหนอ่ะกี่อันเดอร์แชมป์งานนี
18: ้22ทำตัวก่อนนะอะไรทำไมอยู่ดีๆดับซะงั้นคอมพิวเตอร์ผม
17: จาก3วัน19อันเดอร์ทำเพิ่มอีก3เหรอฮะ
18: ครับ
17: ทำเพิ่มอีก3ในวันที่4เพราะไม่ต้องเร่งเครื่องอะไรมากแล้วพูดตามเนี่ย2คนน่ะห่าง6แต้มอ่ะครับ
18: 7แต้ม
17: วง27 20เดียวนี่ก็ได้แชมป์แล้วครับ
18: 23ครับ23อันเดอร
17: ์23ทำเพิ่มอีก4นะ
18: ครับผม
17: ไม่มีแผ่วเลย
18: ก็เขาไปได้เรื่อยๆครับเขาไปได้
17: เรื่อยๆเขาไม่มีแผ่วไม่ใช่เรื่อยๆนะครับวันละ6วันละ6
18: ก็วันแรก8วันที่2 6วันที่3 5
17: วันที่4วันที่3 5
18: วันที
17: ่4 4
18: ก็ลดลงเรื่อยๆนะก็ไม่ได้แบบวูบวาบอะไรคือ
17: โอ้แต่ก็ยังอันเดอร์นะ
18: ก็คือไปเหมือนเรือครับ
17: วันแรกไม่รู้ไปทานอะไรมา8อันเดอร์เลยตั้งหลักไว้ก่อนเน
18: า
17: ะ
18: น่าจะเข้าทางเขาแหละครับผมว่านะเพราะว่าก็เรียกว่าตามสไตล์ของญี่ปุ่นถ้าเกิดขึ้นไปอยู่ท็อปปุ๊
17: บ
18: เขาจะเรื่อยๆมาเลียง
17: ๆ
18: ค่อยๆเราะค่อยๆอะไรไป
17: แสดงว่าสนามแห่งนี้เข้าทางนักกอล์ฟญี่ปุ่นนะ
18: ครับผม
17: ประสักเยอะก็จะต้องใช้เหล็กที่คมๆ
18: ฮะ
17: อ่ะไล่เลี้ยงกันไป
18: แป๊บหนึ่งนะครับ
17: ก็รับ
18: คอมพิวเตอร์ผมค้างอีกแล้ว
17: ค้างอยู่แล้วครับก็สัปดาห์นี้มีนักกอล์ฟไปไทยของไทยที่ไปแข่งนะ
18: ฮะ
17: ก็มี3ที่มี DP World Tour 2หนุ่ม
18: ครับ
17: เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบส่วนที่เกาหลีโปเตแจ้งแล้วโอ้สาวไทยไปก็จริงแต่ไม่ผ่านตัวเลย
18: โดนถล่มยับเลยครับ
17: ครับส่วนที่ RPG ทัวร์นี่ก็ผ่านแค่3คนนะเอริยาปาจลีแล้วก็สุวิชยา
18: ครับผม
17: เหลือไม่ผ่านครับ
18: เอริยานี่ดีที่สุดครับอยู่อันดับ7ร่วมนะฮะ
17: เอนเดอร์ครับ
18: อยู่ที่11อันเดอร์ครับ
17: โอ้วันที่4ทำอีก2อันเดอร์พา
18: ครับผม
17: รวมของเก่านะครับ9บวก2เป็น11อันเดอร
18: ์ครับ
17: อันดับ
18: 7ร่วม
17: อันดับ7นะท็อป10นะครับเอริยาจุธานุการครับ
18: 7ร่วมครับลงมาต่อมาก็เป็นปาจารีอนันตฤกานะครับ
17: โรเมียว
18: 13ร่วมมี7อันเดอร์อยู่กับบุ๊คเอ็มเฮนเดอร์สันแชมป์เก่า
19: นะครับ
17: อันดับเท่าไหร่นะ13ร่วม
19: 13ร่วมครับ13ร่วม13ร่วมนี่มีเยอะเลยครับมีแอลิสันลีจากอเมริกามาโอไซโกจากญี่ปุ่นแล้วก็บรูคเอ็มแฮนเดอร์สัน
17: เจ้าถิ่น
19: แชมป์เก่าซะด้วยนะฮะ
17: สิน
19: ะฮะแล้วก็ลงมาอีกทีก็จะเป็นน้องฮัทนะครับสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนี่อันดับ37ร่วม
17: 4อันเดอร
19: ์3อันเดอร์ครับ4วัน
17: เดอร์วันที่4ตีสแควร
19: ์ครับผม อยู่กับใครรู้ไหมครับ
17: อยู่กับใคร
19: อยู่กับลิเดียโค
17: ลิเดียโค
19: นะฮะลิเดียโค
17: โปรฮัทต้องภาคภูมิใจนะอดีตหนึ่งโลกลิเดียโค
19: ครับ
17: อยู่ด้วยกัน
19: แล้วก็เอริยาเราตีชนะในลีคอด้านะครับ
17: ครับ
19: เพราะในลีคอด้าเล่น4วันเนี่ย23ร่วมอยู่5
17: อ
19: ัน
17: เดอร
19: ์5อันเดอร์แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเมื่อกี้ผมหามาไว้อยู่ของเม7ร่วมนี่ได้ประมาณ 80,000
17: 80,000 8324ประมาณ2ล้านเกือบ3ล้านครับ
19: เกือบ3ล้านนะครับแล้วก็ของโปรจะปัจจารี
17: ปาจารี
19: ปาจารี13โลนี่ประมาณ 46,000
17: 46,000 คิดไป 50,000 คูณ30ล้าน5
19: ล้าน5นะครับแต่ของน้องฮัทเดี๋ยวก่อนนะ
17: ครับ
19: ของน้องฮัทอันดับ37ร่วมนี่ตีไป 16,000
17: 16,000 คิดไป 20,000 2 20,000 เหรอคูณ30
19: ครับ
17: 600,000
19: ครับผมนะครับประมาณนี้ครับสำหรับสาวไทยที่ไปเล่นอยู่ในCPKC Women's นะครับ
17: เป็นรายการที่แคนาดานะครับ
19: ครับ
17: เอาล่ะสัปดาห์นี้ไม่มีนะงดแอฟเ
19: ย่แอฟเย่
17: จะมาเอเชียกัวลาลัมเปอร์ก็ตุลานุ่น
19: LPGA ตอนนี้น่าจะเดี๋ยวก่อนนะผมขออนุญาตนะขอผมกระตุกกระต๊อกกระแตกมาสมควร
17: ครับขอรายงานก่อน
19: ไปที่บอสตันครับแมตต์ต่อไปจะไปที่บอสตันรายการ FM Championship
17: สัปดาห์หน้า
19: ครับ
17: สัปดาห์หน้าซึ่งจะแข่งวันที่
19: 27ครับ
17: อ๋อ27ก็สัปดาห์นี้สิ
19: เราใช่เราในวันสัปดาห์ที่แล้วใช
17: ่ถ้าเป็นสัปดาห์นี้27
19: ใช่แต่ถ้าเป็นไอรายการของเดือนหน้าเนี่ยจะมีโซฮัมครับช่วง11ถึง13
17: เรา11ถึง13โซฮัมครับ
19: ครับแล้วก็วอร์มาร์ทเนี่ยจะไปเล่นช่วง25นะครับจะเป็น25 27
17: สรุปสัปดาห์นี้ยังมี LJ อยู่นะครับ
19: ครับ
17: ย้ายกลับมาที่อเมริกา
19: ครับ
17: เริ่มวันพฤหัสนี้27นะ
19: ฮะ
17: ก็อัธยาลงเล่นด้วย
19: ครับผมเดี๋ยวขอไปผู้หญิงให้หมดก่อนเน
17: า
19: ะ
17: ครับไล่เรียงกัน
19: ทางฝั่งของ KLPGA Tour นะครับ
17: ไล่ถึงอันดับ15หน่อย
19: 15เหรอ
17: ครู
19: ่แวบนะฮะเดี๋ยวกันมันก็ช้าซะเหลือเกินครึ่งนี้
17: เข้าเยอะ
19: คนเข้าเยอะครับ
17: วันนี้มันจัน
19: หมุน
17: แล้วมันเพิ่งจบด้วย
19: อันดับ11นะอันดับ1นะครับมิวเวียมาชิตะนะครับอันดับ2ยูริโยชิดะจากญี่ปุ่นนะฮะอันดับ3นี่เป็นเซยังคิมจากเกาหลีใต้ครับ
17: ครับ
19: อันดับ1ทิ้งอันดับ2อยู่เยอะเหมือนกันนะครับประมาณ9นะฮะทิ้งอันดับ3อยู่10
17: โอ้
19: ครับ
17: เป็นรายการที่หายากนะที่อันดับ1อันดับ2ห่างขนาดนี้เนาะ
19: ครับผมอันดับ4ร่วมไปด้วยกัน3คนครับแอนนาหวงครับจากแคนาดาหยินรู่หนินจากจีนจีน่าคิมจากอเมริกาอันดับ7ร่วมไปด้วยกัน3คนครับเป็นเอริยาจุธานุการของเราครับแลนนี่แฟร์จากอเมริกาแล้วก็อัฟโฟริเซ่เด้งจากแคนาดาอันนี้เป็นอเมเจอร
17: ์
19: นะครับอันดับ10เดียวคือหลิวย่านจากจีน9อันเดอร์นะครับ
17: หลิวย่าน
19: ครับ
17: โอ้โหนี่จีน
19: ครับจ
17: ีนอยู่แคนาดาป่ะ
19: จีนล้วนๆเลยครับ
17: จีนเลย
19: ทงแดงเป๊กเลยคร
17: ับ นานๆจะได้เห็นนะฮะนักกอล์ฟจีนชื่อใหม่ๆนะ
19: หลิ
17: วย่าน
19: ครับหลิวย่านครับบางคนก็อ่านย่านหลิวบางคนก็อ่านหลิวเยือนอะไรอย่างเงี้ยคือภาษาจีนไม่ได้จริงครับขออภัยนะฮะอันดับ11ร่วมไปด้วยกัน2คนครับเป็นนาตาเลียกูเซวาจากรัสเซียนะครับอยู่กับเจนนิเฟอร์คัพโชจากอเมริกา
17: อ
19: ันดับ13ร่วม3คนครับแอลิสันลีปาจารี14 13ร่วมมี4คนนะครับแอลิสันลีอเมริกาปาจารีอนันต์การจากไทยนะครับบรูคเอ็มเฮนเดอร์สันจากแคนาดามาโอไซโกจากญี่ปุ่นนะครับอันดับ17ร่วมนี่เยอะเลยฮะมียูนะนิชิมูระจากญี่ปุ่นครับชอยเฮจินจากเกาหลีใต้ โรบินชอยเหมือนกันนะอันนี้จากออสเตรเลียนะครับโจดี้เอ็ดเวิร์ดชาร์ดอฟจากอังกฤษครับแล้วก็อายากะฟูรุเอะจากญี่ปุ่นลีดงกึนจากเกาหลีใต
17: ้
19: นะฮะ
17: อันนี้ที่แคนาดาเหรอเห็นเอเชียเยอะมากเลยนะเชื่อมาเนี่ย
19: มีแคนาดาครับแคนาดาอยู่ประมาณ3คน
17: ครับ
19: คนหนึ่งชื่อแอนนาหวงไอคนหนึ่งชื่ออัฟอริเซ่เดงอีกคนหนึ่งชื่อบรูคเอ็มแฮนเดอร์สันนะครับ
17: เรียบร้อย
19: ฮะ
17: ก็จำชื่อมิยูยามาชิตะกันให้ดีนะ
19: ครับ
17: เก่งจริงๆสนามนี
19: ้ครับผม
17: อีกคนก็ยูริโยชิดะ
19: ครับ
17: ฤดูกาลนี้คุณสังเกตไหม
19: ครับ
17: แรงนะสาวญี่ปุ่นนะแรงแรงกว่าทุกฤดูกาล
19: สาวญี่ปุ่นมาเรื่อย
17: ๆมาแรงไปที่ DP World Tour
19: ครับ
17: แข่งกันที
19: ่แข่งกันที่สกอตแลนด์ครับ
17: สกอตแลนด์ยุโรป
19: แข่งกันที่สกอตแลนด์นะครับทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟลิงค์
17: เดี๋ยวชื่อไม่ผิดนะทรัมป์นะผมไม่ได้ไปเรียนอะไรก็นะ
19: เขาเทคโอเวอร์สนาม
17: เป็นล้ออะไรก็นะ
19: ไม่ครับเขาเทคโอเวอร์สนามนี้ไปแล้ว
17: เป็นเจ้าของสนามในสกอตแลนด์ด้วยเหรอ
19: คือทรัมป์นี่เนาะทรัมป์คว้าสนามกอล์ฟไปเยอะมากครับที่เป็นคดีคือเขาไปซื้อสนามกอล์ฟที่หนึ่งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เดิมทีเป็นสนามกอล์ฟของคอมมูนิตี้คือสนามกอล์ฟที่ทุกคนสามารถเล่นได้แต่พอทรัมป์เขาไปซื้อปุ๊บ
17: ปุ๊บมีอะไรฮะเงื่อนไขอะไรฮะ
19: คอมมูนิตี้เล่นไม่ได้ต้องรีเสิร์ฟเฉพาะmembership ของเขาเท่านั้น
17: ต
19: ้
17: องเป็น member
19: ก็เลยมีปัญหากันอยู่พักใหญ่ๆแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเขาก็ซื้อไปแล้วนะครับตอนแรกบอกว่าจะมาช่วยทำให้ดีขึ้นแล้วพอมันเริ่มดีขึ้น
17: ไปกีดกันเขาซะงั้น
19: ถูกต้องครับนิสัยแค่อย่างนี้แหละฮะอ่ะอันดับหนึ่งหรือว่าแชมป์นะครับเป็นของทางด้านเจ้าบ้านนะฮะสกอตต์เจมสันนะฮะทำไปคนเดียว4วัน11อันเดอร
17: ์11อันเดอร์
19: นะครับผม
17: สกอตต์เจมสัน
19: ครับสกอตต์เจมสันนะครับเป็นเขาเรียกว่าเจ้าบ้านเลยเพราะเป็นคนสกอตแลนด์
17: เป็นคนสกอตของเรามี2หนุ่มไป
19: 2หนุ่มไป
17: โดมแก้วกาญจนากับโปรอาร์ม
19: ซาดม
17: ซาดม
19: ซาดมแก้วกาญจนาอยู่อันดับ68ร่วมครับ
17: โอ้ย
19: ก็ 13โอเวอร
17: ์ซับนะ
19: ฮะ13โอเวอร์นะครับได้ประมาณ 5,000 ยูโร
17: สนามยากอยู่นะ 5,000 คูณ40ได้ประมาณ 200,000
19: กีระเดชอภิบาลรัฐหรือพี่อาร์มของเราอันดับ30ร่วมครับตี4วันอีเวนต์พาได้ประมาณ 20,000 นิดๆยูโร
17: 20,000 ก็ 800,000
19: ครับผมโดยประมาณนะครับนักกอล์ฟเอเชียที่ทำผลงานได้ดีที่สุดคือเคตะนากาจิมะครับจากญี่ปุ่นอยู่อันดับ4ร่วมเล่นทั้งหมด4วัน6อันเดอร์พา
17: ครับ
19: นะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ถ้าถามว่าอันดับ2อันดับ3มีใครบ้างมีแมทธิวจอร์แดนจากอังกฤษครับ
17: ครับ
19: แล้วก็แอนดี้ซิลเวนจากอเมริกาจากอังกฤษเช่นเดียวกัน
17: ครับ
19: นะฮะ
17: ช่วงนี้เราต้องตาม DP World Tour ให้เยอะขึ้นครับต่อไป Asian Tour จะมาเกี่ยวดงหนองยุ่ง
19: เกี่ยวไปแล้ว
17: DP World Tour แล้ว
19: เกี่ยวไปแล้ว
17: เนี่ยตอนนี้ครับมันจะไล่เลียงขึ้นไปเป็นที่1ที่2แล้วก็ที่3ประมาณนั้นเป็นเส้นทางสู่นะฮะ
19: เส้นทางสู่ลิฟต์ครับ
17: PG เนี่ยคุณนี่ไปผูกอะไรกับลิฟต์นักหนาเนี่ยไปท่องมนอะไรมา
19: คนสุขคุยกับวิคนสุขคุยกับวิจารณ์เรื่องลิฟต์ก่อถึงกับน้ำตาไหลเลยเพราะว่าดูทรงแล้วตอนนี้คือเงินไม่ไหว
17: ยากยาก
19: ยุบ
17: การที่กู
19: ยุบรายการ
17: กูกลับมายากมาก
19: ยุบรายการทิ้งไปแล้ว1แมตช
17: ์
19: แล้วก็ลด
17: ก็ฤดูกาลนี้ยกเลิกไปไม่รู้กี่รายการแล้วนะ
19: แล้วก็ลดตังค์ลงแล้วด้วยแล้วนักกอล์ฟที่อยู่ในนั้นก็บอกตรงๆว่าไม่อยากอยู่กันแล้วด้วยครับ
17: เจ้าละลีหนีออกมา
19: ฮะผมปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับ
17: ครับกลับไปเริ่มต้นใหม่ก็ต้องมาที่เอเชียนทัวร์กันอีกเยอะเลย
19: ผมว่าวนไปเอเชียนทัวร์กับ DP แหละมันไปได้แค่2ที่เพราะ PGA เค้างงแงสุดชีวิตอยู่แล้วนะอ่ะ
17: มีที่ไหนอีกรายการแข่งขัน
19: KLPG ตัวครับรายการ BC Card ฮันคยอง48แชมเปี้ยนชิพสาวไทยไปกันเยอะเลยไม่รอดเลยสักคนครับ
17: เอ้า
19: เขาโปรเจกต์คัดเขาอยู่ตัดตัวกันอยู่ที่3โอเวอร์ครับ
17: ครับ
19: สาวไทยนี่ดีสุดคือทางด้านของนัฐกิจตาวงทวีลาภครับซิม300ที่ไปแล้วอันนี้ได้อีได้อินไวท์ไปนะครับได้อินวิทไปเนาะ5อันเดอร์ครับจรวีบุญจันทร์6อันเดอร์นนทลักษ์แพรวนี่7อันไม่ใช่อันเดอร์นะโอเวอร์นะ
17: โอ
19: ้โหโทษทีครับ
17: ซิม300นี
19: ่ซิม300 5โอเวอร
17: ์ไม่ผ่าน
19: ไม่ผ่านครับ
17: ตัดแค่3โอเวอร์
19: ใช่ครับตัด3โอเวอร์แล้วก็ จรวีบุญจันทร์นี่6โอเวอร์ครับ
20: แข่งที่ไหนยากขนาดนี้
19: นนทลักษ์แพล7โอเวอร์ครับกรกมลสุขรี14โอเวอร์พัชรจุฑาคงกระพันถอนตัวครับถามว่าแข่งกันที่ไหนแข่งกันที่เกาหลีเลยครับแข่งกันที่สนามFortune Hill Garden
20: Fortune Hill Garden นะแข่งที่ไหนอยากรู้สนามอะไร
19: ครับ
20: มันยากขนาดนี้เลยเหรอ
19: ก็ดูจากสภาพที่เห็นใน
20: ผมดูจากซีรีส์ของเกาหลีเวลามันถ่ายฉากในสนามกอล์ฟนะหญ้ามันแห้งๆนะต้นไม้ใหญ่ๆก็ไม่ค่อยมีหรอกมันที่โล่งๆสนามติดกับภูเขา
19: ไ
20: ฟเวย์ก็จะไม่กว้างมากอะไรประมาณน
19: ี้สนามนี้ติดหุบครับ
20: ติดหุบ
19: สนามนี้ติดหุบใช่สนามนี้ติดหุบก็จะ
20: เขากับภูเขามันต่างกันไหมครับ
19: มันไม่ครับคำว่าติดหุบคือมันเลาะ
20: ตามไหล่เขา
19: ใช่
20: โอ
19: ้
20: อากาศก็ร้อนเลย
19: นิดหน่อยครับติดหุบนิดนึง
20: ก็เป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าทำเกษตรกรรมไม่ได้ครับก็เลยมาทำเป็นสนามกอล์ฟฉะนั้นต้นไม้ใหญ่ๆไม่มีส่วนใหญ่ดินก็จะเป็นดินแข็งๆเป็นดินหินอะไรพวกนั้นแหละครับนะสนามกอล์ฟบ้านเขาสวยสู้บ้านเราไม่ได้เลยฉะนั้นอย่าแปลกใจเกาหลี3เดือนมาอยู่เมืองไทยช่วงหน้าหนาวนะครับอยู่กันไม่อยากกลับอ่ะ
19: บ้านเขาเล่นไม่ได้
20: ตายนะไม่ใช่อยู่เฉพาะในชานเมืองแล้วนะ
19: ครับ
20: กระจายไปต่างจังหวัดหลายที่นะ
19: ครับ
20: นะต่างสนามต้องสร้างที่พักไว้รองรับอ
19: ่
20: ะอยู่กัน3เดือนน่ะไกลถึงลพบุรีนะลายฮิวก็อยู่
19: ก็ดีแล้วครับดีครับดีกว่าที่มีปัญหากันอย
20: ู่นิวซีแลนด์ก็อยู
19: ่ครับ
20: แล้วก็แถวนะฮะคลองอะไรต่างๆเนี่ยอทิตยาน
19: ่ะอยู่อยู่แล้ว
20: โอ้โหก่อนถึงหัวต้องมีว่ะติดกันน่ะ
19: อยู่แล้ว
20: สนามก็พัฒนาดีขึ้นนะ
19: พอพัฒนาทีนึง
20: นักกอล์ฟเกาหลีนี่แหละ
19: พัฒนาทีนึงเกาหลีก็มาเช่าเสร็จปุ๊บเกาหลีก็ทำเละแล้วก็มานั่งทำกันใหม่
20: ทำกันเข้ากันใหม่ไอ้ล็อกเกอร์มันทำไมยัง
19: ไม่แน่ใจครับ
20: ถ้าเป็นโอ้วอเตอร์มิลล์อ่ะไอ้นั้นสุดยอดนะระดับ4ดาวไปแล้วนะตอนน
19: ี้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วนะครับ
20: BG เขาไปดูแลดีมากนะฮะ
19: ใคร
20: ที ่ไม่เคยไปนานแล้วไปวอเตอร์มิลล์จะตกใจว่าโอ้โหนี่มันสนามระดับเกรด4 5ดาวแล้ว
19: อาหารยังอร่อยเหมือนเดิมครับ
20: แล้วก็ใช้แข่งขันกันค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะนะ
19: ครับ
20: เด็กไปแข่งกันที่นั่นเยอะมาก
19: ครับ
20: โอ้เนี่ยคุณดูภาพดิ7 11ที่ปักใต้ที่เผากันนะมันใจมันทำด้วยอะไรพวกนี้ผมไม่คิดว่ามันเป็นคนไทยเลยนะที่มันทำอย่างนี้ในเมืองไทยได้เนี่ย
19: ครับ
20: มันไม่เคยกินนมแม่คนพวกนี้นะมันมาอยู่เมืองไทยทำไมเจ็บใจจริง
19: ๆไม่ทราบครับ
20: ผมไม่ได้ถามโปรเตครับผมบ่นของผมไปเรื่อยครับ
19: ผมไม่ทราบครับ
20: แล้วก็ถามว่าเจ้าหนี้ไทยอยู่ไหนผมเกือบร้อยจุดวันเดียวกันเนี่ยต่อถึงไหนแล้วครับ
19: ครับผมไปไม่เป็นเลยครับ
20: โทษทีชาติกับทีมันพาไป
19: ตอนแรกนึกว่าซ้อมหนีไฟของญี่ปุ่นก็เป็นรายการแคทเลดี้2026นะคร
20: ับ
19: ก็โปรสายป่าพนารัตของเราไปเล
20: ่
19: นไปผ่านการต่อตัวเช่นเดียวกันครับ
20: อร่อยกันนี่ญี่ปุ่นนี่เป็นอย่างไรกับสาวไทย
19: ญี่ปุ่นกับเกาหลีอ่ะโหดหลังๆสาวไทยขึ้นไปแล้วค้างได้ไม่นาน
20: เข้าไปทำเสือนี่โดนงาบกันเยอะเลยนะ
19: ใช่ครับ
20: เหมือนแมนยูโดนเสือกัดเหมือนกันนะ
19: ครับ
20: ถึงได้ไปบุกถิ่นเสือเขาไปยืนเห่า
19: ไปยืนเห่า
20: ก็รับ
19: เห็นตอนแรกบอกเขาเห่าด้วยนั่นไง
20: เขาไม่ได้เห่าอ่ะ
19: เขากัดเลยใช่ไหมแล้วก็ทางที่มีคนไทยไปเล่นอีกรายการนึงก็คือ Roger Charity Classic ครับอันนี้เป็นการแข่งขันสูงอายุซีเนียร์ทัวร์โปรช้างธงชัยใจดีของเรานะครับก็ได้อันดับ20ร่วมครับม
20: ี
19: ด
20: ้
19: วยก
20: ั
19: น10อันเดอร์นะฮะได้ไป 27,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณครับแชมป์ต้องถึงเพลย์ออฟครับ
20: 27,000 27,000
19: 27
20: ดอลลาร
19: ์ครับ
20: คิดไป 30,000 นะ
19: ครับ
20: แล้วคูณ30นะ
19: ครับ
20: นะฮะ 20,000
19: ครับ
20: คูณ30
19: ครับผม
20: 900,000
19: ครับผม 20,000 คูณ30
20: ก็ 600,000
19: ครับ 600,000 ครับฮะเดี๋ยวภาษีจะยุ่งครับ
20: เดี๋ยวเลขมันต้องเยอะต้องซื้อกินเลขก่อน
19: ถ้าผู้ฟังถ้าอยากช่วยปรับแปะส่งคาสิโอมาได้นะครับสักเครื่องนึงครับ
20: ขนาดคิดแบบยามๆจะพลาดเลย
19: แล้วก็แชมป์นะครับเป็นของสตีเวนอังเคอร์นะครับไปเพลย์ออฟกับไวเอียงครับ
20: อันนี้เกี่ยวอะไรฮะ ขายหุ้นขายหุ้นกับสโมสรแมนยูนี่ฮะที่นิวยอร์กครับผมภาพตัดไม่ได้ให้ผมแต่เป็นหุ้นเป็นหุ้นต่อ
19: ครับผมก็นะฮะขายหุ้นครับแพ้ฮาวทีเดียวขายทิ้งกันเลยทีเดียวใช่ไม่เกี่ยว
20: ไม่ใช
19: ่ก็แพ้ไว้แพ้ไวแยงแพ้ไปนะครับในหลุม18เพลย์ออฟกัน1หลุมทางสตีเวนอังเกอร์ทำพาได้นะครับแล้วก็ทางไวแยงที่ทำดับเบิ้ลนะครับก็เลยเป็นชัยชนะของสตีเวนอังเกอร์ไปนะครับนะก็ประมาณนี้ครับ
20: จบครบทุกรายการ4689899นะฮะช่วยกันจัดรายการใครมีปัญหาเรื่องวงสวิงก็ถามปูเตได้เรื่องอุปกรณ์ก็ถามได้นะฮะ
19: ครับผม
20: เหมือนกันใครอยากให้ย้ำตรงไหนก็แจ้งมา4689899พักกันก่อนสักครู่ครับ
1: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
21: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
22: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลัทธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
23: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
24: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
25: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
26: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
27: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
28: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
29: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
25: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
27: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
25: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
22: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
25: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 น.ถึง12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Golf Trick
4: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
20: มีอะไรเรื่องวงการกอล์ฟนะฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบ้างไหมเอ่ย
5: ก็มีนิดนิดหน่อยหน่อย
20: ครับ
5: ก็เขาเรียกว่าอะไรนะ
20: อะไรฮะ
5: การมาเปิดตัวของรีบอกในเมืองไทย
20: รีบอกซึ่งขายเสื้อผ้า
5: ครับรีบอกก็มาเปิดต
20: ัวเป็นฟุตบอลเนี่ยแล้วก็วิ่ง
5: รีบอกมีเยอะครับ
20: มีเยอะ
5: รีบอกมีเยอะรีบอกมีเยอะอันนี้เปิดตัวในเมืองไทยไม่ได้สักพักแล้วล่ะ
20: เป็นรองเท้าด้วยไหม
5: มีครับ
20: เพราะรีบอกนี่เขาเน้นเรื่องรองเท้าเป็นหลักเนาะ
5: ในยุคก่อนที่จะมาเป็นไบรซันเดอร์ชัมโบในยุคนี้ที่ใส่รีบอกคนที่ใส่รีบอกมาก่อนคือจอห์นเดลลี่
20: จอห์นเดลลี่รองเท้าของเขาอะนะ
5: ใช่เป็นรีบอก
20: โอ้คือทำรองเท้ากอล์ฟมาก่อนหน้านี้แล้ว
5: ใช่ครับทำมาสักพักใหญ
20: ่แล้วฤดูกาลนี้เขาจะมาบุกเสื้อผ้าด้วย
5: เขามาบุกตลาดไทยเลยครับมาทั้งเซตเลย
20: เสื้อผ้าร
5: องเท้า
20: โอ้มาหมดอุปกรณ์กอล์ฟนี่ยังไม่ทำนะ
5: รีบอกเขาไม่ทำกว่าเขาแล้วครับ
20: สรุปมีเสื้อผ้า
5: ครับ
20: มีรองเท้าด้วย
5: รองเท้าด้วย
20: รองเท้าก็ทำมานานแล้วแต่รองเท้ากอล์ฟนี่แหม ไม่ค่อยได้ยินนะ
18: รองเท้าก็รีบอกมีตัวปั๊มด้วยนะครับก็สมัยก่อนรองเท้าบาสปั๊มยังไงรีบอกก็เอาเข้ามาเป็นทรงคลาสสิกแล้วก็มีปั๊มนะฮะ
20: มีล่าสุดไปเล่นที่วินเทจ
18: ครับ
20: ไปทดสอบสนามเขา
18: ครับ
20: รองเท้ากอล์ฟที่ผมสั่งซื้อมา
18: ครับ
20: รองเท้ายี่ห้อนี้มันเป็นยี่ห้อที่เขาพยายามพันโฆษณาว่าเหมาะกับในการเดินหรือวิ่งเพราะมันเบามากแต่ก็ทำรองเท้ากอล์ฟด้วย
18: คร
20: ับ ผมก็สั่งทางออนไลน์มา
18: ชื่ออะไรครับสเก็ตเชอร
20: ์ประมาณนั้นมาถึงหลุม14โอ้วับตีจากใต้ต้นไม้ก็ต้องเน้นหน่อยช็อตนั้นเหล็ก4
18: เป็นไงฮะ
20: ปักเข้าไปซ่อนขวาหลุดทั้งต้นเลย
18: ไม่น่าใช่แล้วครับ

0: ก็หมดหน้าที่แล้ว
1: ต้องทำต่อรถที่บ้านมี2คู่อีกคู่เป็นอาดิดาสใช่ไหม
0: ฮะ
1: ก่อนหน้านี้ก็มีคู่อะไรนะผู้จอยผู้จอยทน
0: ครับ
1: ทนมาก
0: ผู้จอยทน
1: จนคู่นั้นยังอยู่เลยนะแต่พื้นมันก็หลุดไปเยอะพอสมควรนะแต่ว่าหนังหนึ่งยังดีแต่ว่า
0: ตามการเวลา
1: พื้นไม่หลุด
0: ใช่
1: มันเหนียวมันแน่นมันไม่เหมือนบางยี่ห้อพื้นนี่มันชอบหลุดนะครับตอนนี้ที่บ้านอยู่3คู่ในเวลานี้แต่จำหน่ายเป็น1คู่นะครับล่าสุดที่วินเทจไอ้คู่ยอดที่ว่านั่นแหละฮะอันนี้เหลือฟุตจอยเรื่องอาดิดาส
0: แล้วก็เพื่อนจากเกาหลีผมส่งมาบอกนิดนึงว่าอันนี้มาจากเว็บไซต์ของทางเกาหลีนะครับชื่อ Number 1ทางนั้นเขาบอกว่าถ้าเราไปออกรอบกับคนเกาหลีเนี่ยเขาจะมองไม้ในถุงเราเป็นลักษณะแบบไหน
1: เขาจะมอง
0: แบรนด์ไม้ในถุงเรา
1: เรานี้ตั้งแต่พัตเตอร์ยันไดเวอร์นี่เขามองยังไง
0: ใช่ครับ
1: แล้วมองทำไมเกาหลีใต้ทำไมต้องให้ความสำคัญ
0: เพราะว่าตอนนี้เกาหลีใต้เขาแบ่งเกรดอุปกรณ์กอล์ฟแบบคร่าวๆออกมาเป็นอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เกรดครับ
1: คนเกาหลีในสายตาเขานะ
0: ใช่
1: อุปกรณ์กอล์ฟชุดในถุงเราอะนะ
0: ใช่
1: ครับว่ามาสิ
0: ก็จะ
1: คิดอะไร
0: อันแรกคือเรียกว่า global mainstreamก็คือแบบว่าใช้ทั่วไปทั่วโลก
1: ยี่ห้อที่มันหลักๆอยู่
0: ครับผม
1: ใช้กันเยอะ
0: ครับก็จะมี Bridgestone นะครับ Mizuno Cobra Scotty Cameron Titleist Brogear Yonex Odyssey Wilson Cleveland Srixon Sexio Ping TaylorMade Callaway แล้วก็ PXG
1: ไอ้ยี่ห้อที่เราคุ้นๆกันในบ้านเรา
0: ใช่ครับเสร็จแล้วอีกอันนึงก็คือถ้าคุณมีตังขึ้นไป
1: มีเงินขึ้นอีกระดับหนึ่ง
0: ครับจะเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นพรีเมียมแอนด์คราฟต
1: ์สั่งเฉพาะ
0: ใช่ครับพรีเมียมแอนด์คราฟต์ก็จ
1: ะหนึ่งก็ต้องมีแสนขึ้นนะในบ้านเรา
0: ไม่ถึงบางยี่ห้อไม่ถึง
1: ผมยังไม่ถึง
0: ไม่ถึง
1: คือได้90,000ประมาณนั้นหรอ
0: โอ้ป๋าอย่าเดี๋ยวคือมันประเภทแบบอารมณ์แบบว่าแบบเขาเรียกว่าแบบดูเป็นแบรนด์ที่พรีเมียมแล้วก็คราฟหน่อยนะก็จะมี Honma ครับ14 Vega Astron Golf Proto Concept Zodia Itoboli Baudo Romero Epon Miura Majesty On Off
1: โอ้โหในยี่ห้อที่มันขึ้นไปชั้นหนึ่งไม่ใช่แบบแบรนด์ทั่วไป
0: อ
1: ัน
0: นี้คือแบรนด์ที่ต้องเสาะและหานิดนึง
1: แล้วก็ต้องไป
0: ไฟควอลิตี้แล้วก็แบรนด์ที่เป็นเขาเรียกว่าอินดีพีเดนต์แล้วก็เป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าไม่ใช่เรียกว่าสเปเชียลไลท์เขาเรียกว่าเซลฟ์คอนฟิเดนซ์เซลฟ์เอสตีมไฮเซลฟ์เอสตีมถึงจะใช้นะฮะ
1: คือ
0: มั่นใจตัวเองสูง
1: คือทำแบบมีเงินด้วยแล้วก็มั่นใจ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศขึ้นไปอีก
0: ใช่
1: หรือนักกอล์ฟอาชีพ
0: ไม่ใช่นั้นคือต้องมั่นใจถึงจะใช้
1: ต้องมั่นใจถึงจะใช
0: ้ต้องมั่นใจแล้วไม่แคร์สายตาใครด้วย
1: โอ้แล้วต้องซ้อมให้ถึงด้วยนะ
0: ซ้อมถึงไม่จำเป็นบางแบรนด์ไม่จำเป็น
1: จำเป็น
0: จำเป็น
1: แต่คือเหล็กบางเทียบเลยนะ
0: คือต้องมั่นใจถึงจะใช้ในถุงนะครับก็จะมีแล็บกอล์ฟโก5นะฮะ
1: โ
0: อ้เป็นพัตเตอร์เยอะนะเบทเทเนดี้นะฮะ TP Mills นี่ Axis 1 Ideal Tacomo Wise Golf Realma Golf นะฮะ Casco Even Row Toulon Golf นี
1: ่หลายแบรนด์มากนะ
0: อันนี้คือไม่ได้ว่ามันไม่ได้ยากแต่คือมันต้องแบบมันคุณต้องมั่นใจ
1: มั่นใจแล้วมีตังค์ด้วย
0: มั่นใจคุณต้องมั่นใจระดับหนึ่งนะครับแล้วอีกอันนึงคือเป็นแบรนด์ที่แบบถ้าคุณมีในถุงแล้วเนี่ยเขาจะมองว่าคุณเป็นคนเล่นกอล์ฟแบบมายาวนานเป็นคนที่รู้จักกีฬากอล์ฟมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกไกลไหมบุกเบิกเป็นแบรนด์ที่มีเฮริเทจสูงๆประกอบไปด้วยเบนโฮเกน
1: โอ้ยี่ห้อนี
0: ้ทัวร์เอจPersimmon Golf Top Flight นะ MacGregor
1: ครับ
0: Ram Golf Yes Putter
1: โอ้ Putter นี่ Yes ของผมเนี่ยอยู่ตรงนั้นด้วยเหรออ
0: ยู่ครับแล้วก็
1: เดนก็ผมนี่เก่าแก่แต่
0: ใช่ครับเก่าแก่
1: ครับ Putter Yes ของผมนี่นะ
0: ครับแล้วก็ Lynx
1: Lynx เคยเห็นอันนี้ก็คือแบรนด์หลากหลายนะฮะแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราใช้มันแล้วได้ดีแล้วเรามั่นใจแบรนด์อะไรก็ได้ครับ
0: ครับ
1: เพื่อนผมมีอยู่คนหนึ่งของมันในตอนนี้ปัจจุบันนะเป็นสหประชาชาติเลยครับเกือบทุกยี่ห้ออยู่ในถุงครับเพราะก็ซื้อไม้จากจีนมาชุดหนึ่ง
0: ครับ
1: ถุงก็ยังสวยเลยนะตีไปโดนหินมันหักโดนทรายไปหน่อยแตก
0: อันอัน

0: ขาไม่รู้ว่าซื้อของก๊อปมาไงตัวเขาไม่รู้ตอนนี้เป็นปล่อยนิพพานก็ไปซื้อยี่ห้อหนึ่งมาใส่ขึ้นปุ๊บปกติยี่ห้อหนึ่งมาใส่อยู่ในถุงเดียวกันเป็นสาฝรั่งชาติครับ
1: อันนี้เรียกว่าเสียเงินไปกับจีนเยอะไปหน่อย
0: ส่วนใหญ่นะก๊อปนี่ถ้าเป็นชุดเหล็กต้องก็น่าจะเป็นยี่ห้อเดียวกันเป็นชุดนะส
1: ่
0: วนไดเวอร์หรือว่าไฟเวบูดนี่อาจจะเป็นต่างยี่ห้อกัน
1: เดี๋ยว
0: ควอนเตอร์ก็ไปอีกยี่ห้อหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นนะผมเห็นทั่วไปนะ
1: ไม
0: ่
1: ค่อยแล้วครับ
0: เ
1: ดอะเดี๋ยวนี้เหล็กในปัจจุบันนี้เขาขายเนี่ยเดี๋ยวที่บางทีถึงเหล็ก5เหล็ก6
0: ไม่ครบ
1: เหล็ก5เหล็ก6ไม่มี3ไม่มี4
0: จะมีเขาเรียกว่าไฮบริดเข้ามาเสริม
1: ใช่แล้วไฮบริดนี่ก็มีทุกยี่ห้อผมเจอบางคนใช้เหล็กแบบ
0: เดี๋ยวนี้มันมีไฮบริดไปถึงเหล็ก9ด้วยมั้ย
1: อ๋อเด็ดไฮบริดมีถึงพิชชิ่งอยู่แล้วครับใช่ไฮบริดมีถึงพิชชิ่งอยู่แล้ว
0: ทำให้เรื่องง่ายขึ้นใช่ไหมในฐานะเป็นโปรพูดตรง
1: ๆก็มันก็ง่ายสำหรับคนที่ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรแต่ถ้าสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบแบบการที่เหมือนกับเอาค้อนมาตีลูกนะครับก็จะรู้สึกมาค่อยโอเค
0: เพราะว่าถ้าเหล็กสั้นพวกพิชชิ่งพวกเหล็กก้าวถ้ามันเป็นเหล็กจริงๆนะ
1: ครับ
0: มันสามารถจะดึงลูกให้วิ่งให้ตกให้โด่งให้หยุดอะไรได้ใช่ไหม
1: ไอแบบไฮบริดก็ทำได้แต่ว่ามันค่อนข้างจะต้องใช้ความเด็ดขาดหน่อย
0: ยากขึ้นพอมามันหนา
1: ทำได้นะแต่ว่าเทนเดนก็จะตรวจคุณนิดนึง
0: เพียงแต่ว่าคือให้ไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นพวกนั้นนะครับเป็นไฮบริดนะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ในถุงผมมาอยู่2ตัวก็ให้น้องเข้าไปตัวแล้วเพราะเป็นหลบเดียวกันก็ใช้แทนพวกเหล็ก4แต่มันก็คุ้มจริงผมเรียกชื่อมันว่าไม้วิเศษนะฮะสากะเบือจะเลยรบกันทำได้หมดเลยนะน้ำพริกก็ได้นะช็อตอะไรที่ตัวยากนะเอาไม้วิเศษมาน้องมันรีบวิ่งออกมาให้เลยแล้วมันแก้ปัญหาได้จริงๆนะ
1: ออกแนวเคาะอ่ะตรงเนี้ยออกแนวอยู่ตรงไหนหยิบได้เคาะก่อน
0: หรือในรอบกรีนนะทุกบกรับหนาๆอยู่ยาวนะ
1: นี่ได้เปรียบ
0: ห่างจากกรีนมากนะ
1: อันนี้ได้เปรียบ
0: ใช้มันเป็นพัตเตอร์ได้เลยนะครับปักเข้าไปเนี่ยไม่พิเศษจริง
1: ๆมีวิธี
0: ชนะพอผมใช้แคดดี้คนนี้ประจำนะเขาหยิบนี้มาให้ผมก่อนเลยไม่ต้องเรียก
1: มีวิธีชนะอะไรครับท่านผู้ฟังสำหรับการแข่งขันกอล์ฟทริกของเราปีนี้นะครับถ้าทีมสีน้ำเงินที่เป็นแชมป์อยู่แล้วอยากเป็นแชมป์ต่ออันดับแรกเอาไฮบริดป๋าไปสอนครับ
0: แต่มิซูโน่เขาก็ดีที่ใช้ชุดเล็กนี่อยู
1: ่
0: ไปดูข้อความกันครับ
1: ครับผม
0: อุ้ยข้อความวันนี้นักกอล์ฟไม่มาเลยอ่ะมีน้องอาร์มเข้ามาถามก่อน
1: ครับ
0: ถามโปเต้
1: ฮะ
0: นักกอล์ฟคนไหนเคี้ยวหมากฝรั่ง
1: เขาบอกว่าล็อตเต้บอร์ดแล้วล็อตตี้บอร์ด
0: ล็อตตี้บอร์ด
1: โอเค
0: เป็นนักกอล์ฟ
1: ใช่ครับแต่ถ้าล็อตเต้เนี่ยเป็นของเกาหลี
0: โอ
1: ้ล็อตเต้
0: เป็นยี่ห้อ
1: ของหวานเกาหลีใช่
0: ประมาณนี้ไปดูทางข้อความ
1: ทาง YouTube ใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: ทูบอกสวัสดีครับป้าแป๊ะครับแต่คุณนัทสอนครับ
0: โอ้ยเปลี่ยนข้อความอื่นบ้างได้ไหมครับผมสวัสดีครับ
1: แล้วก็คุณชูชาติบอกว่าสวัสดีครับป้าแป๊ะ
0: สวัสดีครับ
1: โปเต้จัดรายการเสร็จแล้วไปเจอกันที่สุวินทวงศ์110ไมค์ครับเดี๋ยวผมเลี้ยงน้ำเลี้ยงอาหารให้ทุกอย่างเลยไปเอาลวดมัดเหล็กพันขดแล้วได้กำลังง
0: ะ
1: อันนี้เขาน่าจะไอ้นั่นครับ
0: นี่ไปทำอะไรกัน
1: เ
0: น
1: ี่ยน่าเขาน่าจะได้พูดให้ไอ้มือถือมันพิมพ์เองใช่ก็ประมาณว่าไปเจอกันที่สุวรรณวงศ์ไปเล่นเลยแล้วเดี๋ยวก็จะได้เลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวกันนะครับแล้วก็บอกผมฟังป๋าทุกวันครับเพลงป๋าเปิดบอกจะเอาเหล็กคมๆใช่ไหมครับต้องเอาหินรับครับให้มันคมก่อนแล้วค่อยไปตี
0: เหล็กบีดอลันยิกเลยครับเหล็กคมนี่คือเป็นคำเปรียบเปรยกับสาวญี่ปุ่นเขาจะถนัดเรื่องเหล็กมากนะเพราะว่าสนามของเขาเวลาเล่นในญี่ปุ่นเนี่ย
1: ตกใจ
0: ใช้เหล็กมากกว่าพวกแฟร์เวย์บูดนะ
1: ครับ
0: วันระยะทิศทางการบังคับลูกนะแฟร์เวย์เขาจะเล็กนะแล้วก็ลมก็ค่อนข้างจะเยอะด้วยประมาณนี้ในการขึ้นกรีนเป็นเรื่องสำคัญ
1: คร
0: ับนักกอล์ฟถ้ามั่นใจมันจะทำได้ดี
1: ครับ
0: ทุกสนามเหมือนกันเนี่ยกำลังจะไปเขาชะโงกผมไม่ได้ไปมา2ปีแล้ว
1: ครับ
0: 11กันยายนจะไปเล่นที่เขาชะโงก
1: ครับ
0: ก็เลยต้องนะฮะน่าจะต้องใช้เหล็กมากขึ้น พราะว่าแต่ละกรีนแต่ละหลุมนี่นะอืม
1: ของชั่วโมงไม่ต้องขนาดนั้นก็ได
0: ้มันเข้าทางผมตรงไอ้พาสามมันไม่ยาวนี่แหละครับแล้วก็บางกรีนต้องเข้าไปในทิศทางที่ถูกต้องเลยนะไม่เช่นนั้นละหายนะมาเรียกพ่อเลยนะ
1: ครับผม
0: โดยเฉพาะมีอยู่หลุมพาสามที่มันระยะประมาณสัก110ประมาณเนี้ยแล้วก็ด้านซ้ายมันติดกับภูเขาเลยด
1: ้
0: านซ้ายของกรีนอ่ะตรงนั้นถ้าใครไปตกบนซ้ายนะแตะหน่อยเดียวแล้วไหลตกออกกรีนไปได้เลยนะโอ้โหจำแม่นเลยนะหลุมเนี้ยมันมีน้องเขาไปครั้งแรกแล้วเขาก็เป็นเจ้าด้วยไงแล้วเขาตีไปออนแล้วก็อยู่ใกล้ธงแต่ว่าเขาอะลูกอยู่ระหว่างเขาลูกแล้วก็ธงนึกออกไหม
1: นึกออก
0: ไอเราเนี่ยแค่พี่บอกป๋าอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างแล้วหินก้อนนั้นไม่ดีหินข้างหน้านั่นแหละแล้วก็ตีไปก็แบบว่าเกือบออนแล้วก็ชิปขึ้นไปหาธง
1: ครับ
0: หลุมนั้นออกผาไปเจ้าออกเลยว่าพัดลงมาปุ๊บแตกหน่อยเดียวนะไหลๆๆตกถนน
1: เอ้า
0: แต่หลุมนั้น
1: ก็แบบโอ้โหหลุมนั้นมันยากจริง
0: มันยากจริงใครอย่าไปอยู่บนอยู่ใครอย่าไปหันหลังให้เขาเด็ดขาดเลยแล้วพัดมาตรงเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นลมเลยเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไปนานมากแล้วนะหนองจะโง่นี่ใครอยากจะพัดดีๆนะซ้อมการพัดกันนะฮะเรื่องของน้ำหนักกับลายเป็นอย่างไรวิธีการอ่านนี่นะที่ก็ว่าน้ำหนักสำคัญกว่าลายอ่ะลองไปเขาชะโงกดูและแนะนำให้ไปเลยนะช่วงเนี่ยหลังฝนเนี่ยสนามจะสวยมากหญ้าจะเขียวนะครับอากาศก็ดีแต่ถ้าไปหน้าแรงก็แห้ง
1: ถ้าซาดิก
0: ถ้าไปหน้าร้อนเนี่ยสนามก็แฉเพราะการระบายน้ำของเขาเป็นสนามธรรมชาติอ่ะมันไม่ดีพอนะครับ
1: เป็นสนามข้าราชการ
0: เป็นสนามข้าราชการแต่สนุนราคานี่โอเคเลยโอเคเลยนะ
1: ครับผม
0: แล้วนี่จะไปคือกะแล้วว่าเนี่ยฝนจะหยุดละตอนเนี้ยไปเล่นสักกันหน่อยนะ
1: ครับ
0: เห็นโฆษณาแท่งเหล็กเสียบก้านไม้กอล์ฟมันไม่ทราบว่าช่วยอะไรครับ
1: แท่งเหล็กเสียบก้านไม้กอล์ฟ
0: พอได้ยินเรื่องข่าวคราวนี้ไหมครับ
1: คือมันจะมีอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ายังไงเพราะว่า
0: ก้านไม้กอบก้านของเรามันไว้ดีดใช่ไหม
1: มันจะ
0: ไปเสียบหรอ
1: มันจะมีบางอันที่เป็นแท่งเหล็กที่เสียบลงไปในก้านนะครับเพื่อเอาไว้สำหรับทำสวิงเวทหรือไม่ก็ทำบาลานซ์ใหม
0: ่
1: ปรับน้ำหนักอย่างเงี้ยครับมันมีหรือไม่ก็ทำเป็นก้อนแท่งเหล็กใส่ลงไปหลังจากประกอบไม้เพื่อทำสวิงเวทก็มีทำเคาน์เตอร์บาลานซ์ก็มีครับถ้าใช่ทางเดียวกันนะเพราะมันจะมีบางอันที่แบบว่าเป็นกริปที่เปิดได้แล้วก็ใส่แท่งลงไปได้ประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะฮะ
0: เขาบอกให้ลองเช็คหน่อยครับน้องอาโปได้ลองแชมป์ทัวร์รอง
1: ชนชีวาวงรัก
0: ทัวร์ครับ
1: ชนชีวาวงรักครับ
0: ไปดูหน่อยไปดูหน่อยสิ
1: จะได้ที่2ครับ
0: เฮ้ยเก่งสิ
1: จาก Wild Horse Lady Classic Golf ครับจัดที่อเมริกาอันนี้ได้ที่2เพราะว่าไปแพ้เพลย์ออฟและเพลย์ออฟเมแกนเจนน่าจากอเมริกา
0: ครับ
1: ในหลุมที่2ครับหลุมแรกได้เบอร์ดี้ทั้งคู
0: ่
1: หลุมที่2นี่ทางนั้นได้พาและน้องน่าจะ
0: เกิน
1: ก็เลยยอมมันไม่ได้ระบุสกอร์แสดงว่าเขาเกินครับแต่เขายอมนะครับก
0: ็เอฟซันทัวร์
1: ครับเอฟซันทัวร์
0: ผู้รองของ LPGA
1: ใช่ครับ
0: ไม่ธรรมดานะ
1: ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาคนที่ไปคุมก็น่าจะเป็นโปรชาวตามระเบียบ
0: เป็นลูกศิษย์เขา
1: แล้วก็แจนวิชานีมีชัยก็กลับไปเล่นหลีกนี้เหมือนกันก็ต้องเล่นจากตอนนี้ไต่ขึ้นมาใหม
0: ่ฟิตทันแล้วเหรอ
1: ทันแล้ว
0: ที่ไปผ่าขามานี่นะ
1: ใช่ทันแล้วครับได้รู้สึกได้หุ่นวันด้วยมั้ง
0: กลับมาซ้อมแล้วก็ไปเล่นแล้ว
1: เล่นแล้วรู้สึกได้หุ่นวันด้วยมั้งก็จะไม่ผิดรายการนี้สำหรับวิชานีมีชัยได้หุ่นวันมันหลุมหนึ่งนะครับถ้าจะไม่ผิดใช่
0: ตอนฮอนด้าเอลเจเดือนกุมภายังขยกขยเอกมาเลยยังถ่ายรูปคู่ด้วยกันเลย
1: ครับ
0: นะคู่กับโปช้างด้วยครับ
1: ก็ต้องมานั่งไล่ใหม่แล้วก็หลีกที่ส่วนใหญ่ก็มีหลายคนที่แอลหลุดก็ไปนั่งไล่กันมาใหม่ครับใช่ครับประมาณนี้
0: ก็ฤดูกาลนี้ฤดูกาลแรกของโปรฮัตสุริยาวันนี้ชัยธรรมก็น่าให้กำลังใจนะ
1: ครับ
0: ผ่านตัดตัวหลายรายการแล้วนะแล้วก็มีโอกาสที่จะทำติดท็อป10โอกาสจะได้แชมป์นิวเป็นบางวันด้วยนะถือว่าใช้ได้เลยหัวจิตหัวใจนะ
1: นักกอล์ฟเงินเดือนคนใหม่แทนวิชานีมีชัย

0: ซึ่งมิชชันอิมแพคตอนนี้กำลังไล่ขึ้นมาใหม
1: ่ไล่ขึ้นมาใหม
0: ่ได้ครับ
1: สุยาวริชัยทำ
0: ครับ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ก็เรื่องของกอล์ฟนี่เดี๋ยวรอลุ้นในเอเชียนเกมที่นาโกย่า
0: ครับ
1: ครับ
0: ก่อนวันเอเชียนเกมนาโกย่ามีคนหลายคนถามนะครับสรุปแล้วจัดวันไหนครับ
1: อ๋อครับก็จัด29ตุลาครับ
0: 29ตุลาครับ
1: ครับที่วินเทจ
0: นะวินเทจนะครับ
1: ชดกันเที่ยง
0: ชดกันเที่ยง
1: เลี้ยงเที่ยงเลี้ยงเย็นเหมือนเดิมของรางวัลโปรเตหามาให้เยอะมากไม่ต้องห่วงครับ
0: ครับ
1: ก็รับสีละ30ท่านเหมือนเดิมก
0: ับ
1: ตันก็ฝั่งละ5คน
0: ต
1: อนนี้ก็ยังไม่ได้ประชุมครับเพราะอยากจะให้มันเพอร์เฟคกว่าทุกครั้งไงส่วนประเภททีมก็รับนะฮะ18ทีม
0: ครับผม
1: ครับทั้งหมด18หลุมอาหารที่นั่นอร่อยอยู่แล้วแล้วก็สนามดีมากผมไปเล่นมาเมื่อสุกที่แล้ว
0: ปลาสลิดอร่อยไหมฮะ
1: โอ้ปลาสลิดที่บางบ่อต้องอร่อยสิครับแต่ปลาดุกนี่อร่อยทุกบ่อ
0: จะ
1: ว่ากันนะ
0: ครับ
1: ปลาสลิดอร่อยที่บางบ่อ
0: ครับ
1: บางบ่อไม่ใช่ทุกบ่อ
0: ครับ
1: แต่ปลาดุกอร่อยทุกบ่อ
0: ครับแต่ล่าสุดผมได้ข่าวว่าปลากายบ้านเราครับ
1: ปลากาย
0: ปลากายครับ
1: กายแปลงกาย
0: ไปหลุดอยู่ที่อเมริกา
1: ทำไม
0: แล้วไปเป็นเอเลี่ยนสปีซีทำให้อเมริกามีปลากายเยอะมากแล้วคนไทยที่อยู่อเมริกาก็จับปลากายมากินโดยที่ว่าทางสารัฐบอกว่ามันเป็นเอเลี่ยนสปีซีที่น่ากลัวมาก
1: อร่อยจะตายปลากายไม่ใช่ปลากายแท้ละมั้ง
0: ปลากายแท้เลยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งปลาช่อน
1: โอ้
0: หลุดไปอยู่ฝั่งอเมริกา
1: โอ
0: ้ไม่รู้ว่ามันหลุดได้ยัง ไง
1: น้ำจืดนี่เออ
0: ไม่รู้หลุดได้ยังไง
1: มันก็ไปก็ได้แหละมันก็ว่ายไปถึงมั้ง
0: ว่ายยังไงจักรไ
1: ทยปลาหมอคางดำยังมาบ้านเราได้เลยคุณก็ดูดิวิธีการมาน่ะ
0: อ๋อมากับมากับบางกลุ่มคน
1: มันก็มากับคนนี่แหละครับไอ้นี่ไม่จะไปถ่ายออกแล้วมันเป็นปลานะคุณมันต้องไปเป็น
0: ๆนะตอนนั้นก็บอกว่าอะไรนะที่อเมริกาประสบปัญหาตรงที่ว่าปลากายของเราไปทำลายของเขาปลาช่อนของเราไปทำลายของเขา
1: ไปกินปลาเขาไงคุณรู้จักปลาช่อนเนี่ยทำอะไรก็อร่อยโ
0: ด
1: เดี๋ยวผมจะได้กินเข้าไปเดี๋ยวจะติดใจแล้วก็บอก thank you ประเทศไทยทำแม่มันไม่ได้ไปทำลายอะไรวงการปลาบ้านเขาเนี่ยเออ
0: เขาตกใจว่าทำไม่เป็นไง
1: ทำอะไรไม่เป็นแค่เอามาทอดเฉยๆกินน้ำปลายังอร่อยปลาช่อนลุยสวนก็แกงก็อร่อยมันไม่อร่อยตรงไหนปลาช่อน
0: ก็ทำขึ้นภาษีบ้านเราไงเราก็น้ำพงน้ำปลาเองทำอะไรไม่ได
1: ้ยิ่งปลากายโอ้โหทำนั้นปลากายเนี่ยอร่อยสุดเน
0: า
1: ะ
0: ผมชอบกินแกงเขียวหวาน
1: เสียดายเอาไปให้มันกินทำไม
0: ก็ไม่รู้บ้านเราหายาก
1: บ้านเราดิปะโถ
0: บ้านเราหายากบ้านมันเต็มเลยตอนน
1: ี้โอ้ยตายตายตายตายถ้ามันบ่นเนี่ยผมจะด่าให้นะของอร่อยไปถึงที่นะท่านโจ
0: เอเซนเบสถามว่ากอล์ฟไรเดอร์ครับของเก้าราคาเท่าไหร่
1: ยังจะไม่ได้แพงขึ้นมาเดิมครับแต่ละท่านก็ไม่เกิน 4,000 นะ
0: ครับ
1: คนนะ
0: กอล์ฟ
1: ไรเดอร์คือรายการเดียวกันนี้
0: รายการของเรา
1: ใช่
0: รายการของเรา
1: เรายังไม่ได้เปิดรับสมัครนะครับ
0: ตอนนี้กำลังดับหาคนที่จะมาไฟกับ
1: ป๋าแป๊ะ
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: จะหาคนมาแทนผมอะทีมผมนี่นะ
0: ไม่นะก็เห็นทุกคนบอกว่าจะเอาป๋าหัวหน้าทีมเหมือนเดิมแต่หาคนมาชันป๋าให้ได
1: ้กันดูเดี๋ยวรอผลการประชุมสุดท้ายหัวหน้าใครเป็นกัปตันนะ
0: หัวหน้าทีมผมไม่เคยอยู่ครบเทอมแล้วคนเลยครับปีไปตลอด
1: เปลี่ยนมาเยอะนะครั้งแรกนี่
0: อหมอ
1: หมอเมา
0: อหมอสองพี่ป๋อง
1: ป๋อง
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วก็อหมอ2ปี
1: 2ปีเหรอปีเดียวนี
0: ่ปีเดียว
1: แล้วป๋องปีต่อมาพอครั้งที่3เพิ่งจัดไป3ครั้ง
0: สามครั้งพี่แดง
1: เจ้าแท่งสังเดชแล้วก็มาถึงได้แชมป์เลยนะ
0: ใช่
1: โชคดีทั้งบนเวทีโชคดีทั้งบนฝีมือ
0: ครับ
1: ครับป๋าว่างมากินต้มเลือดหมูคลองจันทน์บ้างนะครับถ้าเป็นร้านอยู่ตรงคอสะพานตรงตลาดเช้าก็กินประจำอยู่แล้วส่วนใหญ่จะไปทุกวันเสาร
0: ์
1: เมื่อก่อนกินอยู่ตรงข้ามตลาดอินทรัตน
0: ์
1: ตอนหลังมีการเปลี่ยนให้คนอื่นมาทำแต่ก็ยังอร่อยอยู่นะอร่อยอยู่แต่มันเปลี่ยนไปเล็กๆผมเลยตอนนี้ไปตลาดเช้าที่แฟคของจันทร์ที่นั่นก็จะมีร้านเลือดหมูเจ้าเนี้ยเจ้าของคนทำเป็นพัตตลุง
0: อ๋อ
1: คนใต้เขาทำเลือดหมูจะอร่อยทำโจ๊กก็อร่อย

0: ถ้าเป็นคนใต้ปลาต้องโก๋ก็นะคนใต้ก็จะทำอร่อยกว่าคนภาคอื่นๆเราไปกินดูร้านนี้อร่อยอร่อยครับ
1: ครับผม
0: นะก็ตลาดเช้าที่คลองจันทน์นี่มันจะมีของกินของซื้อเยอะมากผู้ใจลองขับรถไปดูนะครับยิ่งเสาร์อาทิตย์เช้าๆนี่เพราะว่าคนเขาไปวิ่งตรงนั้นเยอะมันมีสองสวนไง
1: อ๋อโอเค
0: สวนนวินพิรมแล้วก็สวนเดิมแล้วพอวิ่งเสร็จคนก็มาจับจ่ายกันประกอบกับมันมีแฟทค่อนข้างจะเยอะคนก็มาเยอะแล้วคนจากต่างถิ่นก็ขับรถไปจอดเยอะจนที่จอดแทบจะไม่ค่อยมีแล้วครับนะ
1: ครับ
0: บอกว่าให้มากินต้มเลือดหมูคลองจันทน์บ้างครับเจ้าของเป็น
1: เจ้าของอู่รถเม
0: ย์อู่รถเมย์หรอตรงนี้ร้านอยู่ตรงไหนล่ะเออจะได้ไปชิมนะครับเพราะมีหลายเจ้ามาก
1: ครับ
0: อ่ะประมาณนี
1: ้ไม่ค่อยรู้เรื่องของกินเท่าไหร่เขาปกติกินซ้ำๆหนึ่งเดียว
0: ก็กินกันตายใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ ผมกินไปเรื่อยๆ อะไรก็ได
0: ้ อุ้ยของกินอร่อยยิ่งตลาดเช้านะฮะตรงแฟลตคลองจันทน์นี่นะครับมีขาหมูอร่อยที่โปรเตชอบมีอยู่เจ้าหนึ่งเขาขายอยู่ฝั่งรั้วของสวนสาธารณะที่เขาไปวิ่งกันเช้าๆนั่นนะครับ
1: ครับ
0: เป็นรถเข็นเล็กๆเองนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ขายอยู่ช่วงหลังบน
1: ครับ
0: จากเคยขายดีเมื่อก่อนนะช่วงหลังเหมือนกับหมอพูดกันเยอะพอคนเวลาสูงวัยก็อยากกินเยอะนะขาหมูข้าวมันไก่อะไรพวกนี้ทำให้ยอดขายเขาตกลงเขาบอกตอนนี
1: ้มันไม่เกี่ยวเลยกินอะไรกินไป
0: เยอะหมอกันไงเยอะหมอกันนะขอบคุณทุกข้อความนะครับพรุ่งนี้กอล์ฟทิกเหมือนเดิมนะครับฟังกันได้นะกอล์ฟทิกจันทร์ถึงศุกร์ครับพรุ่งนี้เป็นโปรเจกต
1: ์ครับ
0: นะครับและผมป่าแปะวันนี้ขอบคุณโปรเตครับลาครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทิกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: 99 Music Room

0: คิดถึงเพลงนี้กันอยู่ใช่ไหมครับอยากฟังแบบเต็มๆต้องมาเจอกันในงาน
1: Smooth Family Black or White Nighties Night
0: แล้วมาเจอกันนะครับ
2: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your

0: 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
0: มาเติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันท์จงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
3: หมอเก้จ้าเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงสี่โมงที่ Smooth FM 105.5

0: สนุกในครั้งแรกยังติดตาแต่ความฟินในครั้งต่อมากำลังจะเกิดขึ้น
1: สมูทตอนนี้ Black for White ในที่ไหน
0: สมูท 105.5 ชวนสมูทตี้มาเจอกันอีกครั้งกับปาร์ตี้แฟนมีทที่จะพาคุณย้อนเวลากลับไปในยุค 90sDinner and Drink พร้อมกระทบไหล่เหล่า DJ Smooth แบบเป็นกันเองวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม 5:00 น.ถึง 2:00 น.ที่ Hard Rock Cafe ราชประสงค์บัตรราคา 1,550 บาทซื้อบัตรได้ที่ LINE Official

0: Smooth FM แล้วมาร่วมสร้างความทรงจำบทใหม่ไปด้วยกัน
1: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา The Collab Project Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
3: 99 Music Room
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
6: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
8: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
11: พรสวรรค์จะนำชัยชนะมาให้แต่ทีมเวิร์กและการเล่นด้วยสมองจะทำให้คว้าแชมป์ไมเคิลจอร์แดนอดีตนักบาสเกตบอลชื่อดังชาว

0: รัฐแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: Cloud Active Radio SMS 468899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิติวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง17:30 น.
1: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง17:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่ง

0: องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สุขนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 นถึง 11:00 นทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็ง
3: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99

0: 9:14 นะครับตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบโลกกีฬานะครับวันนี้อยู่กับผมวสินโพลแล้วก็คุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะจ๊ะเริ่มต้นกันด้วยผลฟุตบอลเช่นเคยนะครับก็มีศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบเพลย์ออฟแต่กันทั้งหมด3คู่นะค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็มีการคัมแบ็กด้วยนะครับโดยเฉพาะคู่ LASK Linz นะครับนัดแรกนี่ตาม3ลูกนะครับแล้วก็นัดนี้มาโดนเพิ่มอีกลูกนึงก่อนด้วยนะครับเจอกับกาสโกเซลติกแต่ปรากฏว่าลินนี่ยิง4ลูกรวดเลยนะครับก็จบ90นาทีเนี่ยชนะไป 4-1 สกอร์รวมมาเสมอกัน 4-4 นะครับก็ต้องต่อเวลาพิเศษนะครับปรากฏว่า LASK Linz นะครับมาได้ประตูชัยนาทีที่109นะครับก็เท่ากับว่า Linz เนี่ยชนะกาสโกเซลติกไปด้วยสกอร์รวม5-4นะได้ผ่านเข้าสู่รอบลีกเฟสนะครับส่วนอีก2คู่นะครับมีโบโดกลิมชนะ NEC นะครับ 3-0 แล้วก็สบาย FK นะครับทีมจากอาเซอร์ไบจานนี่ก็คัมแบ็กเหมือนกันนะครับ90นาทีเนี่ยเฉือนชนะฮาเปลเบเชวานะครับ 3-2 ต่อเวลาพิเศษนะครับเป็นสบาย FK นะชนะไป5-2นะครับก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบลีกเฟสเหมือนกันนะครับสำหรับทีมสบาส่วนลาลิก้าสเปนนะครับก็บาเลนเซียครับแพ้แล้วเบติสนะ0-1นะครับ
1: ครับผม
0: ก็ประมาณนี้จริงๆมันมีคาราบาวด้วย
1: เป็นยังไง
0: นะครับเตะกันบึมๆเลยนะครับก็มีคาริฟซิตี้นะครับแพ้นอริช 1-2 ดอนคาสเตอร์นะครับแพ้บิดเดิลสโปร์ 1-3 บาร์นสลีย์ชนะครู 3-2 แบล็กเบิร์นแพ้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 1-2แบล็กพูลแพ้ลินคอล์นซิตี้ 1-4 คัมบริดจ์แพ้มิลวอล 0-1 ฟรีดวูดนะครับชนะชูสบิลลี่ 4-0 อีฟสวิชชนะเลสเตอร์ 3-1 พรีมัตแพ้โคนทรี 2-4 เชฟฟิลด์เวนส์เดย์แพ้วูฟ 0-2 ซาวด์แฮมป์ตันแพ้เวสต์แฮม 1-4 สตีฟเนตชนะขออภัยแพ้เรดดิ้งนะ 0-3 สโต๊กเสมอฮาวซิตี้ 1-1 ยิงจุดโทษเป็นฮาวซิตี้ชนะ 6-5วอร์ซอเสมอเลตันโอเลียน 0-0 มีวัตฟอร์ดนะครับแพ้ปีเตอร์โบโร 1-5 เบอร์มิงแฮมแพ้เบรนท์ฟอร์ด 1-6 แล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับแพ้ลีดยูไนเต็ดนะ0-2นะครับ
1: ครับ
0: ก็
1: บอลถ้วยมาแล้วนะ
0: บอลถ้วยคาราบาวครับนะครับรอบนี้ก็ทีมพรีเมียร์มาเตะแล้วนะ
1: ครับผม
0: นะครับแต่ว่าก็เป็นทีมพรีเมียร์ลีกที่ก็มีข้อยกเว้นก็คือไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรป
1: ครับ
0: นะครับก็จะเริ่มเตะตั้งแต่รอบนี้นะครับ
1: เห็นมีเดบิวต์โพคาร์ด้วยป่ะคุณดวงใช่ไหม
0: เดบิวต์ใช่ไหม
1: มีไหมมีไหมรู้สึกจะมีเดบิวต์โพคาร์นะกลางสัปดาห
0: ์
1: เป็นยังไงก่อนที่ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับจะเปิดฉากขึ้นนะครับในคืนวันศุกร์นี้นะ
0: ครับ
1: ติดตามได้ทาง AIS Play นะครับมีไหมคุณดว
0: งยังไม่เห็นมีเลยนะ
1: อ้าวเหรอ
0: ครับ
1: เอ๊หรือว่าเตะ
0: วันพูดเปล่าม
1: ันพูดหรือเปล่านะเดเบโพคาวนะเห็นแวบๆอยู่นะฮะ
0: เออ
1: เห็นว่าทีมจากบอนเซกาก็จะลงเตะด้วยไง
0: ครับ
1: ในฟุตบอลรายการเดเบโพคาวเนาะดูซิเช็คดูซิเป็นยังไงอ้าวก็สวัสดีคุณฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รอบโลกกีฬานะครับวันนี้คุณดอและผมเจ๋งอยู่ด้วยกันจนถึงเวลา 18:30 นะครับ
0: ครับ
1: มีคนบอกว่าเอ๊รอบโลกกีฬาทำไมเมื่อวานนี้ไม่มีไลฟ์สดนะครับผมพอดีผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะ
0: ครับ
1: คือยังอยู่นะฮะ
0: เออ
1: บางคนบอกเอ้าหายไปไหนนะฮะยังอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ยังไม่ไปไหนนะ
0: เออ
1: เออเดบิวต์โพคาร์มีไหมคุณรถ
0: น่าจะมีคู่เดียวหรือเปล่าเนี่ยชาวเก้นะ
1: ชาวเก้นะชาวเก้เป็นยังไง
0: ชาวเก้ก็ชนะเอ้ยไม่ใช่ดิเดี๋ยวดูสกอร์90นาทีก่อนเสมอนะ
1: ครับผม
0: เสมอกับฮาวเชอร์นะครับ 2-2 แล้วก็ต่อเวลาพิเศษเป็นชาวเก้ชนะไป5-2นะครับ
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้เตะกันที่เมื่อวันวันไหนคุณรถวันศุกร์ปะใช่ไหมแล้วก็มาเตะวันที่24สิงหาเมื่อวานนี้ไง
0: 24
1: 24ใช่ไหม
0: 24มันเมื่อวันจันทร์แล้วว
1: ันจันทร์แล้วนะ
0: เออ
1: แสดงว่าเตะ

0: ยี่สิบสี่สิไอ้คู่ชาวเก้เนี่ยฮะ
1: คู่ชาวเก้มันขึ้นว่า yesterday เนี่ย
0: เอาเหรออ๋อสุดยอดเตะ
1: น่าจะมีคู่เดียว
0: คู่เดียวเนาะ
1: เออ
0: ดอทมุนบาเยอร์เนี่ยเตะวันที่1กับวันที่2กันยายนนะคุณดอท
1: ครับ
0: ก็อ๋อแล้วจากบอริสซิก้าเยอรมันเตะใช่ไหมล่ะ
1: อ
0: ่
1: าใช่
0: อ
1: ๋
0: อเนี่ยทีมจากลีกหลักเนี่ยก็เตะนะโคโลนฮัมบูร์กอะไรพวกนี้ก็ชนะนะคุณดอท
1: ครับ
0: ครับนี่ไงทีมไมล์05กลับบักอะไรก็เตะนะ
1: อืม
0: ไลซิกไงคุณดอท
1: ครับ
0: อันนี้ก็เตะเหมือนกันนะอาเบไลซิกไงก็เห็นชนะไอทักเทีย6-0แล้วนะ
1: ครับ
0: เมื่อเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
1: เออ
0: เออเดี๋ยวจะเตะอีกทีก็27-28ตุลาคมนะครับก็ติดตามได้นะ
1: ครับ
0: นะครับเข้ามาคุยกันหน่อย4689899นะครับแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube และส่วนของเรานะคุณดอทวันนี้มีไลฟ์สดแล้วก็ YouTube นะ
1: ครับ
0: เหมือนเดิมนะวอลเล่ย์เราเป็นยังไงบ้างวอลเล่ย์เราเป็นยังไงทำไมจีนเขาให้เราพักไปถึง1วันเลยฮะ
1: ครับ
0: ตีแล้วคุณโทษเลย
1: เออ
0: โอ้โหนี่มันใกล้จะชัดเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยก็คืนจันทร์ใช่ไหม
1: ครับ
0: เราตีตอนกี่โมงเว้ยตอนประมาณสัก
1: ตอนบ่าย
0: บ่าย
1: ก็ประมาณบ่ายสองกว่าบ่ายสองจะจบก็ประมาณสัก
0: โอ้โห
1: ก่อนสี่โมงอ่ะ
0: พักไม่ถึงวันคิดดูด้วยกัน
1: ก็แล้วก็มาตีตอน9 โมง
0: ตอน10 โมงบ้านเราแล้วกันนะสิบโมงบ้านเราเน
1: า
0: ะ
1: 9 โมง
0: เฮ้ย9 โมงบ้านเราแล้วก็10 โมงบ้านเขาอ่ะ
1: ครับ
0: พักไม่ถึง24 ชั่วโมงนะ
1: อืม
0: โอ้โหครับผมนี่ชนะได้ก็ถือว่าดีแล้วนะเนี่ยชนะ3-1 เซตนะ
1: ครับ
0: อันนี้คือเราพูดถึงการแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับที่เราลงแข่งขันในแมตช์สุดท้ายของกลุ่ม B โอ้โหเห็นนะบางคนไปว่าโอ้ทำไมเสียเซตได้กับคาซัคสถานอ่ะอ้าวก็นักกีฬาเขาพักไม่กี่วันเองไม่ถึงวันด้วยนะคุณโดนเนาะ
1: ใช่
0: ว่าไหม
1: ก็ไม่เต็มวันเนี่ย
0: อย่าไปโทษนักกีฬาเลยนะครับนักกีฬาเขาเต็มที่แล้วนะ
1: ครับ
0: เวียดนามก็มาว่าเราว่าเสียเซตเพื่อจะดับบีบให้เรานะใช่ไหมล่ะบีบให้เขาตกรอบใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: ก็เราได้แค่นี้นะเอ๊ไปว่าเราได้ไงนะฮะ
1: อ้
0: าวเดี๋ยววันนี้ก็ชนะคาซัคสถานนะ
1: ครับ
0: 3-0 เซตนะครับก็คือจำนะคุณโดน
1: 3-1
0: เออ3-1ขออภัย
1: ครับ
0: ก็เราแพ้เซต3มาเน
1: า
0: ะเออเป็นไงคุณดอทได้ดูหรือเปล่าผมดูก็บุญเวียนนะ
1: ครับ
0: เซตแรกก็บุญเวียนเหมือนกันนะคุณดอท
1: เซตแรกก็เฉือน
0: เออเป็นไงเป็นไงเป็นไง
1: เซต2ขาดนะครับเซต3แพ้นะครับเซต4ก็ชนะขาด
0: เซต4ชนะขาดเลยนะ
1: ใช่
0: ดีหน้าที่เมื่อวานนี้น้องออมสินเศรษฐิภพรจันทวิสุทธิ์แล้วก็น้องบีมเนี่ยพิมพ์ยาโกรัมร่างทองเนาะ
1: ครับ
0: คนละ20 แต้มไง
1: เออ
0: โอ้ตัวนี้ออมสินเนี่ยขาดไม่ได้นะ
1: ใช่
0: ว่ามั้ย
1: อืม
0: ป่าไม่แดงแรงไม่มีตบนะ
1: ครับ
0: ครับเออไม่มีแรงตบนะน้องออมสินเนี่ย
1: ก็ขึ้นมาเป็นตัวหลักแล้ว
0: ก็ตัวหลักกันเนาะ
1: เออ
0: แต่ก่อนเนี่ยคือมีคนวิจารณ์น้องเขาเน
1: า
0: ะ
1: ก็โดนด่าเยอะแต่ว่าพอไปเล่นต่างประเทศร่างกายอะไรก็ฟิตขึ้นเยอะนะ
0: ครับ
1: กล้ามเกิร์ลเป็นมัดมัดเลย
0: โอ้เหรออ
1: ่าแน่นมาก
0: นี่คือข้อดีของการไปเล่นต่างประเทศเนาะ
1: ครับ
0: มันอะไรหลายอย่างเนาะใช่ไหม
1: ใช่
0: ไปต่างประเทศมันต้องสู้กับคนต่างชาติเนี่ยคนที่ไม่ใช่คนไทยด้วยกัน
1: อ
0: ่ะมันก็จะมีแรงขึ้นอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: เหมือนนักบอลไทยอ่ะเห็นไหมพวกธีรภาพปืนทองพวกสุภโชคสุภนัทอะไรพวกนี้เนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็ต้องสู้พิสูจน์ตัวเองอ่ะ
1: ออ
0: ฟเซนก็เหมือนกันนะ
1: เ
0: ป็นคนที่ขาดไม่ได้นะคนทีมชาติไทยตอนนี
1: ้ครับ
0: โมเนก็กด20 แต้มอ่ะใช่ไหม
1: ครับ
0: โหดมากเลยนะครับผ
1: ม
0: แบบนี้เรายังไงฮะอันดับ3อยู่ไหมรู้ว่าไงเราจะได้เจอจีนหรือเปล่าหรือว่าเจอญี่ปุ่นคุณดอทยังไงฮะ
1: ก็ของเราตอนนี้มันเป็นน่าจะจบอันดับ3แหละ
0: ครับผม
1: คือตอนนี้เราเป็นอันดับ2แต่ว่าจีนเหลืออีกนัดนึงไงซึ่งดูทรงแล้วจีนก็ไม่น่าพลาดหรอกฮะเจอกับไต้หวัน
0: ครับ
1: นะครับวันนี้เวลา19:30 นนะครับเพราะว่าไต้หวันนี่นัดแรกก็แพ้อิหร่านมาด้วย
0: ครับ
1: 1-3ส่วนจีนน่ะทุบอิหร่านมา3 เซตรวดนะครับเพราะฉะนั้นดูทรงจีนก็น่าจะชนะแล้วเราก็จะตกไปที่3นะครับตัววินที่3ที่เราต้องควายไปเจออันดับ6นะ
0: ครับ
1: อันดับ6ณเวลาเนี้ยตอนนี้มันเป็นเกาหลีใต้นะ
0: เห
1: มือนเกาหลีใต้นะครับแต่เกาหลีใต้วันนี้จะเจอฮ่องกง
0: ครับ
1: ชนะชัวนะครับชนะชัวแต่มันก็ต้องไปดูคู่อื่นด้วยนะครับอินโดนีเซียที่จะเจอกับออสเตรเลียอะไรแบบเนี้ย
0: ครับ
1: นะครับซึ่งเราก็จะเจอกับอันดับ6นะครับอันดับ6แล้วก็ควายไปเนี่ยมันก็จะไปเจอกับที่2นะครับที่2ซึ่งก็ต้องดูว่ามันจะเป็นจีนหรือญี่ปุ่น
0: oh.
1: นะครับเป็นจีนหรือญี่ปุ่นแต่ดูเนี่ยดูจากแต้มอ่ะดูจากแต้มแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นญี่ปุ่นอ่ะที่เป็นที่2อ่ะ
0: ครับ
1: นะครับจีนน่าจะเป็นที่1
0: อือ
1: นะครับญี่ปุ่นน่าจะเป็นที่2นะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นรอบรองชนะเลิศเราก็มีโอกาสจะเจอกับญี่ปุ่นนะ
0: อือ
1: ส่วนอันดับ1น่าจะเป็นจีนแหละ จีนก็คงจะไปเจอเวียดนาม
0: ครับ
1: นะครับเพราะเวียดนามก็เข้ามาในฐานะทีมอันดับ8เลยครับ
0: ผมเห็นการวิเคราะห์ของโมโนแม็กเมื่อวานนี้นะที่เขาวิเคราะห์กันบอกว่าถ้าจีนเสียเซตให้กับเวียดนามคุณดอทต่อเป็นที่2เลยนะใช่ไหม
1: หมายถึง
0: เสียเซตวันนี้
1: เสียเซตเจอไต้หวัน
0: เจอถ้าเสียเซตในคุณดอทใช่ไหม
1: ถ้าเจอไต้หวันไง
0: ครับ
1: ใช่ถ้าเสียเซตก็ตกเป็นที่2
0: ดังนั้นเขาต้องชนะ 3-0 เนี่ยใช่ไหมวันนี
1: ้ก็คือต้องการชนะ 3-0 เพื่อรอบรองมันจะได้ไปเจออันดับ4กับอันดับ5
0: ครับ
1: อันดับ4กับอันดับ5ซึ่งอันดับ4กับอันดับ5ก็ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอ่ะอิหร่านอินโดเกาหลีใต้อะไรก็ตามอ่ะมันก็เสร็จจีนแน่ใช่ไหมล่ะง่ายเลยส่วนเราก็มีโอกาสสูงเราเข้าน่าจะเข้าอันดับ3อยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปตัดกับที่2ในรอบรองชนะเลิศ
0: โอ้โหนี่คือเราไม่ได้มองแต่ว่ารอบ8ทีมก็5ประมาณนะแต่ว่าเรามองไกลรอบรองเน
1: า
0: ะ
1: ถ้ารอบรองก็มีแนวโน้มจะต้องเจอญี่ปุ่นแหละเพราะวันนี้จีนก็คงจัดเต็มอ่ะไม่พลาดหรอกนะครับไม่พลาดหรอกแล้วก็
0: โอ
1: ้
0: โห
1: เรื่องของแต้มอะไรมันก็ดีสุดเลยตอนนี
0: ้โอ้แล้วจีนเนี่ยกลุ่ม A ทำไมมาตีแมตช์สุดท้ายมาตีทีมเป็นคู่สุดท้ายฮะ
1: ครับ
0: กลุ่ม A เนี่ย
1: ก็คือเขาในฐานะเจ้าภาพเขาก็จัดแบบ
0: โอ้โห
1: ก็เรียกว่าค่อนข้างจะได้เปรียบอะ
0: โอ้โหครับ
1: เขาก็ได้เปรียบอยู่แล้วแล้วเขาก็เลือกตีแบบเจ้าภาพก็ตีมคู่สุดท้ายอยู่แล้ว
0: คู่สุดท้ายเนาะ
1: เพื่อจะได้ออกแบบพรามไทม์หน่อย
0: รู้เลยแล้วญี่ปุ่นรู้เลยว่าชนะเท่าไหร่เนาะเวียดนามเท่าไหร่เราชนะเท่าไหร่เน
1: า
0: ะแล้วดูเราคุณดวดวันที่24วันจันทร์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ตีกับอินโดเนี่ย15 นาฬิกาฮะแล้วก็มาตีกับคาซัคสถาน10 โมงเช้าที่เรือน
1: ครับ
0: โหนี่พักไม่ถึง24 ชั่วโมงเนี่ยฮะ
1: ม
0: าตีอีกแล้ว
1: ใช่
0: แล้วดูเนี่ยให้ญี่ปุ่นกับไทยเราตีก่อนอีกอ่ะแล้วก็รู้ผลอีกนะว่าไห
1: ม
0: โอ้โหแบบนี้เขาก็ไม่ได้ดึงสายดูทรงเนาะเขาเพื่อที่จะเลี่ยงรอบรองแล้วคุณดอท
1: ครับ
0: ไม่เจอไทยก็เจอญี่ปุ่นเขามาอยากเจอเน
1: า
0: ะถ้าอันดับหนึ่งเขามาอยู่สายบนนะใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: ดับ2อันดับ3ซึ่งเราอันดับ3แน่นอนไปอยู่สายล่างฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสายล่างมีสิทธิ์ที่จะเจอแบบ2ก็คือญี่ปุ่นในรอบรองไงมันก็ยากนะ
1: ใช่
0: ไม่ไม่นะ
1: อืม
0: ส่วนได้ชิงไปวัดการวันที่30 สิงหาคมนะ
1: ครับ
0: ครับอ้าววันนี้ก็เนาะลุ้นรายการนะนะครับแม่ถ้าจีนชนะแค่ 3-1 เรียบร้อยนะคุณรถ
1: อืม
0: โอ้โหตกไปที่2เลยนะ
1: ครับ
0: มาควายกับเราเลยนะ
1: เออ
0: แต่ว่าจีนก็โหดอยู่นะใช่ไหมลุ้นรายการนี้อ่ะ
1: ก็เขาก็ส่งตัวหลักมาอยู่แล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ของเราจริงอ่ะนะเสียดายนะถ้าจริงๆเราไม่เสียเซตเนี่ยเราจะเป็นที่2นะเราจะเป็นที่2ก่อนนะครับแล้วก็ลุ้นจีนว่าเกิดจีนไปทะเลทะล่าเสียเซตให้กับไต้หวันเนี่ยเราจะเป็นที่1ได้เลยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าพอเราไปเสียเซตให้กับคาซัคเนี่ยเราก็เลยหล่นมาเป็นที่3
0: โอ้โหเนาะเสียดาย
1: จะหล่นเป็นที่3
0: เมื่อวานนี้ก็ลุ้นอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าถ้าอันนี้มันก็เป็นซีนาริโออ่ะแต่ถ้าเกิดจีนเขาไม่เสียเซตเลยให้กับไต้หวันมันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีอ่ะ
0: ค
1: ุณจะจบที่2ที่3มันก็ค่าใกล้ๆกันแหละไม่ได้แตกต่างกันมาก
0: ครับ
1: แต่เราก็มีโอกาสจะได้ไปเจอกับเกาหลีใต้หรือว่าอินโดหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ต้องว่าอีกทีว่าจะไปเจอใคร
0: อันนี้คือรอบ8ทีมนะ
1: รอบ8ทีม
0: รอบ8ทีมแล้วก็อย่าประมาทนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ส่วนวันนี้เวียดนามก็เรียกว่าเกาะเข้ามาแบบหืดๆนะตอนนี้ก็อยู่อันดับที่8อยู่นะครับ
0: ครับ
1: สำหรับทางเวียดนามนะ
0: ใช่เวียดนามก็เข้าไม่อ่ะเห็นนะติ่งเวียดนามว่าเราอ่ะ
1: ก็น่าจะเข้าแหละเพราะว่าตอนนี้คือไอ้สกอร์เขาเบียดคาซักอยู
0: ่
1: นะครับเบียดคาซักอยู่แล้วก็ไอ้ทีมอันดับล่างลงไปพวกออสเตรเลียฮ่องกงดูแล้วแต้มได้ลบเสียมันก็น้
0: อ
1: ยนะครับแต้มได้มันก็ทั้งน้อยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันก็ดูทรงต่อชนะนัดสุดท้ายก็ไม่น่าเพียงพออะไร
0: ครับ
1: นะครับก็ดูทรงแล้วน่าจะเป็นเวียดนามนี่แหละที่จบอันดับ8นะ
0: นะ
1: นะเพราะว่าเซตมันเท่ากันกับคาซัคสถานแต่ว่าไอ้แต้มเขาแต้มได้ลบเสียเขาเยอะกว่าแต้มที่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมชาติไทยเรานะ
0: ใช่ฮะ
1: ก็ดูทรงก็ต้องไปตัดกับญี่ปุ่นนะครับในรอบรองชนะเลิศนะแต่ญี่ปุ่นรายการนี้ก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะหลายๆนัดก็ดูสกอร์ก็แบบไม่ได้คือ3-0ก็จริงอ่ะแต่ก็ลุ้นเยอะลุ้นอยู่งั้นนะครับอย่างวันที่เจอเกาหลีใต้นี่ก็ชนะ3เซตรวดก็จริงแต่ว่าก็มีสกอร์แบบเบียดๆนะ33-31อย่างนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็วันที่ชนะเวียดนามเงี้ยก ก็เมื่อวานนี้ก็เซตแรก25-23นะนะครับก่อนที่เซตที่3นี่ก็25-21
0: ครับ
1: นะครับก็สกอร์เรียกว่าสูสีพอสมควร
0: แต่ว่าก็ชุดหลักของเขาอันนั้นนะ
1: เขาก็จัดชุดใหญ่มา
0: โยชิโนะซาโตะมาไง
1: ก็มีซาโตะม
0: ีไว้ผมยาวเลยซาโตะอ่ะ
1: มายูมีอะไรมาหมดอ่ะ
0: เออมาหมดแล้วนะ
1: มายูอิชิกาวะอะไรพวกนี้ก็มาหมด
0: ตัวเขาอ่ะ
1: ใช่
0: โหโยชิโนะซาโตะเหมือนเธอผมยาวขึ้นเปล่าเนาะ
1: เออ
0: ซาโตะอ่ะ
1: ครับ
0: ตอนชิงแชมป์โลกเนี่ยดังมากเนาะหน้าตาเหมือนโรเซ่คุณดอนใช่ไหมโยชิโนะซาโตะนะนะครับเออเอาก็รู้เลยก็ติดตามกันนะนี่คือวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่เทียนจินประเทศจีนและ1โควต้าเท่านั้นนะที่จะได้ไปโอลิมปิกเกมครับ
1: ครับ
0: ที่ LA ปี2028นะแค่1ทีมนะจากโซเดเชียนะครับ1ถึง3ไปชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งก็ไปคัดโหอันนั้นคัดกับทีมจากยุโรปจากทวีปอเมริกาก็เหนื่อยเหมือนกันเน
1: า
0: ะเขา
1: ล
0: ับมั้ยอันนั้นเหนื่อยอ่ะดังนั้นรายการนี้เหมาะนะฮะที่จะมุ่งเป้าไปที่การคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมนะก็ติดตามได้นะครับเราดูแล้วก็น่าจะตีวันสูงไหมคุณรถหรือว่าไงวันไหนนี้ฮะ
1: ของเรารอบ8ทีมสุดท้าย
0: 27-28อ่ะ
1: จะเล่นวันที่28นะ
0: น่าจะมาสุกเนาะ
1: ใช่วันที่28
0: 28อ่ะดูทรง
1: น่าจะตีมคู่สุดท้ายเลยด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: คู่สุดท้ายก็ 19.30 บ้านเขานะบ้านเราก็ 18.30 คุณรถก็ลุ้นกันนะ
1: ครับ
0: นะครับว่ายังไงนะทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะครับติดตามกันได้นะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็โหสุดสิบพรก็โหจริงนะดูดันแบบไม่เกรงใจใครเลยฮะนะครับก่อนที่ไปพูดถึงเทนนิส US Open นะคุณโดดก็ยินดีกับน้องไหมกับน้องรวงข้าวด้วยนะ
1: ครับ
0: เป็นยังไงคุณโดดเป็นยังไงหลังจากมือดับโลกโหปกติเราไม่ค่อยเห็นนะคุณโดดหรอไห
1: ม
0: ที่นักเทนนิสไทยเรา2คนอยู่หนึ่งในร้อยไงคุณโดด
1: ครับ
0: สุดยอดไหม
1: เออ
0: เนาะในการบรรยากาศนะครับเมื่อวันนี้นะครับถือว่าสุดยอดนะนะครับสำหรับทีมนักตบของเรานะ
1: ครับ
0: น้องลงข้าวกับน้องน้องใหม่เนาะน้องลงข้าวคือรัตนาธารฤดีนะอันดับที่72ของโลกนะขึ้นมา7ขั้นเลยคุณรถน้องใหม่เนี่ย8อันดับขึ้นมานะจาก100นะ105ขึ้นมาติด97ของโลกครับ
1: ครับ
0: ซึ่งถือว่าทั้งคู่เนี่ยอันดับโลกสูงสุดเลยนะทางรัตนาและมนัญชญานะครับเป็นครั้งแรกที่มีนักหัวไทย2คนติดอยู่ในท็อป100ของโลกก็คืออยู่ใน100อันดับแรกของโลก
1: ครับ
0: สุดยอดนะปกติแทมมี่ก็คนเดียวใช่ไหมตอนนั้นอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แทมมี่ขึ้นสู่ประมาณสักท็อป20เน
1: า
0: ะประมาณนั้นเน
1: า
0: ะแทมมี่นะ
1: คร
0: ับแทมมี่คือแทมมารีนทัศน์สุการเนาะนะครับส่วนอียาล่าคุณรถครับผม
1: ครับ
0: อันดับ18อ่ะเก่งมากเนาะเอชเกมเธอได้จะไปด้วยนะส่งนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: เธอตอนนี้เป็นมือ18ของโลกนะโอ้โหกลายเป็นนักหัวที่อันดับโลกสูงสุดในวงการเทนนิสอาเซียนนะคุณรสเหนือกว่าไอ้บาสกิจำได้ไหมอ่ะยายุบุซากิอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ยายุบุไอ้บาสกิอ่ะที่อินโดนีเซียอะไรใช่ไหมคนนี
1: ้อ
0: ่ะดังๆเลยตอนนั้นยุค90เนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: โอ้โหทามี่ในมือ19นะคุณรสของเขา18ของโลกว่
1: า
0: เอียร่าเนาะ
1: ครับ
0: 21ปีเอง
1: ใช่
0: ผลงานดีมากนะก็เอชเกมเธอน่าจะไปด้วยนะดูทรงเนาะ
1: ครับ
0: มาได้แชมป์ที่บ้านเราเนี่ยใช่ไหม
1: ใช
0: ่4เกมไงก็น่าจะไปเน
1: า
0: ะเอียร่านะครับผมสุดยอดนะนะครับก็ตีดีด้วยนะคุณโดนเนาะ
1: ครับ
0: มาเอียร่าเนาะนี่เธอไปฝึกอะคาเดมี่ที่ประเทศสเปนกับลาฟาอะคาเดมี่นะคุณโดดสุดยอดนะ
1: ครับ
0: ก็วิบัติด้านเธอเข้าถึงรอบ4นะสุดยอดนะฮะครับซึ่งจะว่าไป US Open ก็ใกล้มาแล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวจะเปิดฉากขึ้นนะนะครับในวันอาทิตย์นี้วันที่30สิงหาคมนะครับจะถึงวันที่13กันยายนเห็นอัลคาราซกับเซเรน่าวิลเลียมยังไงฮะแข่งคู่ผสมได้แล้วคุณรถใช่ไหม
1: ตกรอบไปแล้ว
0: อ้าวเป็นยังไงอัลคาราซยิ้มเลยเซเวนี้ซินเนอร์ไม่มาไงโอ้ได้เสื้อสวยนะเสื้อม่วงนะของไนกี้ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับก็ไม่ได้แข่งเทนนิสมา5เดือนแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ก็จับมือกับเซเรน่าวิลเลียมนะครับ อดีตมือหนึ่งของโลกชาวสหรัฐนะครับก็ชนะวันอังคารใช่ไหมโค้ชเป็นไงฮะ
1: ใช่แต่ว่าล่าสุดแพ้ไปแล้ว
0: อ้าว

0: นะครับแพ้เบลินดาเบนซิตกับฟาบิโอโคบอลลี่นะ
1: ครับ
0: ก็แพ้ไป 0-2 เซตนะครับก็ไปเรียบร้อย
1: ไปเรียบร้อยนะ
0: เช่นเดียวกับอารีนาสมาเลนกานะที่จับคู่กับโนวัคยอโควิชนะ
1: ครับผม
0: ก็แพ้เช่นกันนะครับแพ้รอบแรกเลยแพ้เคทารีนาซีเนียโกวานะครับจับคู่กับเฮนรี่แพทเทนนะครับแพ้ไป 1-2 เซตก็ตกรอบไปนะครับ
1: ครับ
0: คู่มือ2ก็ตกนะเจสสิก้าเปกูล่ากับเทเลอร์ฟิตนะครับแพ้ดินาราชไนเดอร์กับแคสเปอร์รูทไป 0-2 เซตก็ตกรอบเช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็ปิว
1: นะเซเรน่าใน44ปีคุณโดดกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งเหรอเนาะ
0: ใช่
1: เธอว่าอยากจะให้คุณแม่เอ้ยอยากให้ลูกสาวทั้งสองคนไง
0: ครับ
1: เห็นคุณแม่ว่าเล่นเทนนิสเป็นยังไงเนาะว่าสมัยคุณแม่ช่วงพีคช่วงจุดสูงสุดเป็นยังไงเน
0: า
1: ะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญเน
0: า
1: ะว่าไห
0: ม
1: แต่ว่าวีนัสวิลเลียมได้ใบการนะคุณโดด
0: ครับ
1: มาด้วยนะวีนัสวิลเลียมนะคุณโดด
0: ครับ
1: เป็นไงวีนัสมาด้วยนะตีด้วยนะ
0: เ
1: ออก็หลายคนก็ได้ไวการ์ดเนาะ
0: ครับ
1: นะฮะในครั้งนี้นะ
0: ใช่ไ
1: วการ์ดมีวินัสวิลเลียมคูดอสสโนสตีเฟนไงส่วนใหญ่สหรัฐเนาะ
0: ใช
1: ่ส่วนใหญ่เนาะโซเฟียเคนินไง
0: ครับ
1: โอ้ต้องมาขอไวการ์ดนะครับ
0: ก็พวกอันดับไม่ค่อยดีไง
1: เออหรอ
0: ก็ให้ไวการ์ดมานะครับก็ใน US Open ปีนี้ก็โรเจอร์เฟเดเลอร์นะ
1: ครับ
0: จะคัมแบ็กกลับมาแข่งขันด้วย
1: ก็เป็นแมตช์exhibition อ่ะ
0: exhibition
1: ใช่
0: แบบไม่ได้จริงจังอะไรนะครับ
1: เห็นว่าเจ้าตัวก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะ
0: เออ
1: เหมือนไปการมาลาโค้ดเพราะว่าแข่งขัน US Open แมตช์จะเป็นทางการนะครั้งสุดท้ายคือปี2019นะ
0: ครับ
1: ซึ่งตกรอบ8คนสุดท้ายนะครับแล้วพลาดรอบพลาดการแข่งขันเวอร์ชันปี2020นะUS Open นะคุณรถ
0: ครับ
1: สุดท้ายเจ้าตัวแข่งขันแกรนด์สแลมสุดท้ายก็ที่วิมบัลดันเมื่อปี2021ก็ไม่ได้แข่งยูเอสโอเพ่นไงในปีนั้นนะเนาะเหมือนเป็นการมาลาเนาะ
0: ใช่
1: อดีตแชมป์เจ็ดสมัยนะ
0: ก็จะมาเล่นเอ็กซิบิชันแมตช์รู้สึกตีเซตเดียวเองมั้ง
1: เอาเหร
0: อตีเซตเดียวแล้วก็จะตีคู่ด้วย
1: ครับ
0: นะครับก็คือจะตีเดี๋ยวนะจะตีกันที่ล็อดดิกมั้ง
1: ประ
0: เภทเดียว
1: เยี่ยมเลย
0: แล้วก็จับคู่กับจอห์นแมคโลเจอกับล็อดดิกแล้วก็อังเดกัสซี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาจะมีพิธีอำลากับโรเจอร์เฟเดเลอร์เล็กๆน้อย
1: ๆ
0: นะครับแต่ว่าปีนี้ก็น่าเสียดายตรงที่ไอ้สแตนวาวินก้านี่ไม่ได้ไวการ์ดนะ
1: เห็นบ่นเหมือนกันนะพอวาวินก้าจะแข่งขันปีสุดท้ายไง
0: ใช่
1: โค้ชจะเป็นแม็กซ์สตอร์แมนนะคุณโดนนะ
0: เ
1: ห็นบ่นอยู่อ่ะ
0: ก็บ่นว่าแบบ
1: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได้ไวการ์ดไงคือไวการ์ดมัน8คน
1: ม
0: ั้งแล้วก็ไม่ได้ไวการ์ดแกก็เลยเซ็งๆเพราะแกกะจะมาอำลาที่นี
1: ่
0: นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันก็จะเป็นแกสแลมสุดท้ายในชีวิตแล้วไงปัจจุบันสแตนนี่ก็41ปีแล้ว
1: ใช่
0: นะครับอดีตแชมป์ปี2016นะ
1: ก็เลยส่งข้อความอำลาอะไรนะในศึกยูเอสโอเพ่นบิดฟาเวลโคดอส
0: ใช่
1: อำลานะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: อืมไม่ได้เสียดายเนาะ
0: ก็ไม่ได้ไวการ์ดก็เลยไม่ได้มาเล่นนะครับ
1: โอ้เห็นเจ้าตัวก็เลยเขียนข้อความอำลาเลยอ่ะ
0: เออ
1: ไม่ได้แข่งอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่าน้องใหม่ของเราแข่งนะคุณรถ
0: uh-huh.
1: น้องใหม่บรรณาชาชวางแก้วเนี่ยได้โพสเทคกิ้งแรงกิ้งไง
0: ครับ
1: ก็คือใช้สิทธิ์ PR คุณรถไม่ใช่ประชาสัมพันธ์นะฮะก็คืออันดับโลกคือป้องกันไว้ก่อนเนี่ยในฐานะที่เหมือนเจ็บเหมือนอะไรสักอย่างนี่แหละฮะ
0: ครับ
1: เขาจะได้เนาะ
0: เออ
1: เออน้องใหม่แข่งนะคุณรถปีนี้นะ
0: ครับ
1: ครับบรรณาชาชวางแก้วเนาะแข่งด้วยหลวงข้าวก็น่าจะแข่งนะคุณรถเนาะ
0: ครับ
1: แข่งเนาะครับผม
0: ใช่
1: ก็ติดตามนะ
0: ครับ
1: ครับสมัยก่อนเราต้องเห็นพระรอดศิยพานใช่ไหมล่ะตีนะสมัยก่อนนะ
0: ครับ
1: แถมมีด้วยนะพูดถึงพี่บอลพระรอดศิยพานนะครับก็คือพุธนี้นะดูสกู๊ปของพระรอดได้นะ
0: ครับ
1: ในรายการNine Stadiumนะครับวันพุธนี้เวลา16:30นะแต่ว่าไม่ได้สัมภาษณ์พี่บอลในฐานะของการเป็นนักเทนนิสนะคุณโดด
0: ครับ
1: สัมภาษณ์ในฐานะการเป็นคุณพ่อและเป็นแคดดี้ให้กับลูกสาวน้องเชอรีนไง
0: โอ
1: ้โหเก่งมากเนาะวงสวิงเนี่ยสวยงามมาก
0: ครับ
1: ครับก็ติดตามได้นะสกู๊ปของรายการนายสเตเดียมนะครับอ่ะประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: ที่น่าสนใจนะนะครับอื่นๆก็สุดแล้วที่ย้ายไปไมมี่ฮีทเนี่ยยืนยันแล้วใช่ไหมคุณดอส
0: ใคร
1: เอาไอ้เคลียร์ทำสั้นไง
0: ใช่
1: ยืนยันแล้วใช่ไหม
0: ครับ

0: มีอนาคตกว่าในระยะใกล้นะ
1: ครับผม
0: นะครับเพราะว่าดัลลัสตอนนี้มันก็สร้างทีมใหม่โดยที่มีคูเปอร์แฟลกเป็นแกนกลางนะครับเคลย์ทอมสันปีล่าสุดก็เฉลี่ยก็ 11.7 นะครับ 11.7 แต้มต่อเกมนะครับแต่ว่าจริงๆแกยังแม่นอยู่นะ3แต้มนี่ 38.3% นะครับก็คือยังแม่นอยู่นะครับแต่ว่าจุดที่แกจะดรอปๆลงไปช่วงหลังก็เรื่องของเกมรับเรื่องอะไรเงี้ยนะครับแต่ได้แกชูตแกก็ยังชูตได้อยู
1: ่
0: แต่สภาพร่างกายมันก็ดรอปลงไปเยอะแล้ว
1: ครับ
0: สำหรับเคลย์ทอมสันนะ
1: นะอ่ะก็ติดตามได้นะทาง S Play นะ
0: ครับ
1: NBA นะคุณดอทมาด้วยแล้วก็รวมทางนะฟุตบอลดีๆบูนเดสลีก้าแล้วก็ไทยลีกนะ
0: ครับ
1: มาแล้วนะฮะสุดสัปดาห์นี้นะเห็นว่าถ้าเป็นลูกค้าก็ราคาไม่แพงอะเนาะ
0: ครับ
1: 199เองนะ
0: ใช่
1: ต่อเดือนนะครับไปสมัครกันได้นะจ๊ะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: นะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของกีฬาอเมริกันเกมนะนะครับเมื่อวานนี้ก็มีน่าจะคุยไปแล้วมั้งนะครับพี่เตซอนเนี่ย
0: ครับ
1: กับพี่บอลนะเน
0: า
1: ะคุยเรื่องของบริการเกมนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผมส่วนของเราเนี่ยก็ยังมีแบดมินตันอยู่ใช่ไหมคุณดอท
0: ครับ
1: ในรายการชนะมาสเตอร์ใช่ไหมฮะก่อนไปเอเชียนเกมนะยังไม่ได้มียังไม่ได้ไปเหินฟ้าไปเอเชียนเกมนะยังมีอยู่นะคุณดอท
0: ครับ
1: นะครับอันดับโลกของเราก็หลังจากจบศึกแชมป์โลกเนี่ยเมย์ขึ้นมาอยู่ที่6ของโลกเลยนะคุณดอทมีมือ8นะน้องพิงมือ19น้องครีมมือ24และเมย์สายมือ30นะครับ
0: ครับ
1: นี่อันดับโลกนะที่ขึ้นมานะคุณดอทครับก็ส่วนชนะมาสเตอร์ลีนิงชนะมาสเตอร์นะตี 1-6 กันยายนนี้อ๋อสัปดาห์หน้านะคุณดอทนะระดับซุปเปอร์750อ่ะ
0: ครับ
1: ไม่มีรอบคัดเลือกหญิงคู่มือ1ถึง2ได้บายบาสเฟมบาสเฟมเติ้ลเจนถอนนะคุณโดนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อืม
1: ก็อ๋อเพราะว่าไอ้บาสกับเฟมเจ็บตั้งแต่สัปดาห์ก่อนใช่ไหม
0: เจ็บตั้งแต่รายการที่ผ่านมาเนี่ย
1: รายการที่แล้วเนาะ
0: เ
1: ห็นวิวจะเจอกับธนากาศนะคุณโดน
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: อีคิวเจอคริสโตใช่ไหม
0: อือฮึ
1: คริสโตป๊อปป่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ครับผมอืมนี่ก็เป็นผลงานนะของนักแบดมินตันไทยนะ
0: ครับ
1: นะครับก็ติดตามได้นะชนะมาสเตอร์หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมนะครับ
0: ครับ
1: ถามมาว่าเมื่อวานนี้ไม่เห็นนึกว่าปลิวไปซะแล้วนะครับจากคุณบอยไข่เค็มครับเมื่อวานนี้มันได้แล้วสดใช่ไหมไม่มีใช่ไหมฮะ
0: ไม่มีฮะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็รู้สึกเป็นน้อง
1: ใหม่
0: รอเนี่ย
1: อ๋อน้องเบลใช่ไหม
0: ชื่อเบลใช่ไหมไม่รู้ชื่อว่าน่ะก็ฟิลิปลามไม่อยู่ไง
1: ครับ
0: ช่วงนี้ลูกฟิลิปลามหายไปหลายวันละ
1: อ๋อเหรอ
0: เ
1: ห็นแต่งตัวหล่อไม่รู้ไปไหนไม่งานนะ
0: เหรอจีบหญิงม
1: ากไปจีบหญิงหรือเปล่าวะ
0: ครับ
1: โอ้แต่ว่าอันนี้แกรมด็อกดันยังไงคุณโดดนักสโนว์เกอร์อ่ะ
0: ครับ
1: ยังไงคุณโดดฮะโอ้ถูกตัดสายแต่เสียว่ามีคนผิดจริงเนาะฐานประพฤติไม่ชอบทางเพศเด็กไงฮะ
0: ครับ
1: ซึ่งเกิดขึ้นกับเด็กหญิงคนหนึ่งและเด็กชายอีกคนเนาะดีกีแชมป์โลกนะคุณดอทแกรมดอทอ่ะ
0: ครับ
1: ครับผมโอ้โหนี่ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดประพฤติไม่ชอบทางเพศกับเด็กนะเกิดขึ้นปี93-96และ2006ถึง2010คุณดอท
0: ครับ
1: ดอทตอนนี้อายุ49ปีฮะถูกนำตัวขึ้นศาลเพื่อที่จะพิจารณาคดีในกล่าวด้วยนะโดยผู้เสียหายนะครับที่ปัจจุบันอยู่ในวัยเกิน40ปีแล้วนะครับบอกว่าในช่วงเวลานั้นทูดีนักสอยคิวรายนี้รูปคลำคุณโดดรูปคลำก้นอ่ะ
0: ครับ
1: รวมทั้งยังเคยเห็นอีกฝ่ายเปลือยกายให้เห็นและตัวเองยังเคยถูกถอดกางเกงกับจุ่มหน้าท้องด้วยคุณโดนะโอ้โหต้องระวังนะนะเคยเป็นมือสองของโลกด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับได้แชมป์ World Snooker Championship 2006ด้วยนะก็เจ้าตัวถูกถอดชื่อออกจากหอเกียรติยศวงการสโนว์เกอร์อีกด้วยนะโอ้โหนี่ข่าวใหญ่ไหมงานเนาะ
0: ครับ
1: แกรมรอดคุณรอดครับผมเดี๋ยวจะไปขึ้นศาล29กันยายนนะโ
0: อ
1: ้โห49แล้วนะคุณรอดดังนะแกรมรอดเนาะครับผม
0: ก็ดังอยู่ช่วงนึงอ่ะนะครับก็29นี่คือเดี๋ยวจะไปรับฟังคำตัดสินเนี่ยตัดสินโทษ
1: ตัดสินเลยนะ
0: คือตอนนี้มันก็ คือเขาเรียกว่ามีการตัดสินแล้วหรอว่าผิดจริง
1: อืม
0: ครับ

0: จริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยว29นี่ก็29กันยานะก็จะไปฟังนะครับไปฟังว่าจะเรียกว่าโดนลงโทษเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะครับจะโดนลงโทษเท่าไหร่นะครับสำหรับทางแกมดอทนะก็ดูแล้วไม่รอดนะครับ
1: คดีใหญ่นะกับเด็กอะไรพวกนี้นะ
0: เออ
1: ต้องระวังนะใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับเหมือนกับเวลาเราไปเที่ยวไปถ่ายรูปเด็กอะไรไม่ได้นะคุณรถมีนะต้องระวังนะฮะครับเออเหมือนกับนี่ไงเจ้าของทีมลีดอ่ะกับโพรตีไนเนอร์ไง
0: ครับ
1: มีทรัพย์สินหลายโหหลายพันล้านเนาะครับถูกจับข้อหาซื้อบริการทางเพศ140เหรียญฮะ
0: ครับ
1: หรือประมาณ 4,500 บาทนะชื่อเขาชื่อเจสยอร์กฮะ
0: ใช่
1: เป็นเจ้าของและประธานบริหารซานฟรานซิสโกโพรตีไนเนอร์คุณรถ
0: ครับ
1: ทีมในสื่อบริการฟุตบอลเอ็นทีแฟลนะ
0: เออ
1: 46ปีอ่ะ
0: ครับ
1: เขาบอกมีทรัพย์สินเนี่ย 16,000 ล้านบาทนะคุณดว
0: ด
1: 500ล้านเหรียญ
0: อ
1: ่ะครับเห็นว่าถูกจับกลุ่มตอนเช้าวันอาทิตย์นะ
0: ครับ
1: ครับในข้อหาค้าประเวณีและใช้เงินประกันตัวออกไป 5,000 เหรียญหลังจับคุกไป1วันนะ
0: ครับ
1: ครับเป็นเจ้าของร่วมสโมสรลีดด้วยนะ
0: โอ
1: ้โหครับมีเงินโอ้โหไปซื้อบริการทางเพศกับหญิงสาว140เหรียญสหรัฐคุณดวดผ่านเว็บไซต์ค้าประเวณีประเวณีชื่อดังอะเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: โอ้โหก็ยอมรับไม่ต่อสู้คดีนะในชาววันจันทร์นะและถูกปรับเงินอีกฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ถูกปรับเงินไม่พันกว่าเหรียญฮะ
1: โอ้โห
0: เสร็จตัง
1: เห็นว่าหลังมีคดีฟ้องหย่ากับดาเนียลภรรยาที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาตั้งแต่ปี2011ด้วยนะ
0: ก็คือไอ้ประธานเนี่ยแกเหงานะครับเพราะว่าเพิ่งเลิกกับเมียไปไง
1: เลิกกับแฟน
0: เลิกกับเมียไปแกก็เหงาไงแกก็แทนที่จะไปเรียกว่าสั่งเด็กสั่งอะไรมาในมาที่บ้านน่ะแกก็นั่นไปใช้บริการเว็บไซต์อะไรก็ไม่รู้แกฮะนะครับแล้วก็แบบก็เลยไปใช้บริการอ่ะพูดง่ายๆว่าก็ซื้อบริการทางเว็บไซต์อ่ะแล้วก็ไปนัดเจอกันที่โอไอโอไงรู้สึกแกจะเป็นคนที่โอไฮโอเนี่ยแหละรัฐโอไฮโอนะครับพอไปปุ๊บใส่แบบสถานที่ตกลงปุ๊บตำรวจก็ไปจับเลย
1: ที่ลานจอดรถบ้านเคลื่อนที่คุณรถ
0: ใช่
1: ในรัฐโอไฮโอ
0: ถูกถูกคือก็ไม่แน่ใจเมื่อนะว่าแบบคือไอ้ที่นู่นมันผิดกฎหมายหรือว่ามันเป็นเฉพาะรัฐหรือไงก็ไม่ทราบเงิน
1: อ
0: ่ะ
1: เออเพราะรัฐแต่ละรัฐก็กฎหมายไม่เหมือนกันนะ
0: กฎหมายมันก็ไม่เหมือนกันไงนะครับก็คือเนี่ยมันก็ใช้บริการทางเว็บไซต์อะไรเงี้ยนะครับนัดแนะกันไปนะครับราคาก็ถูกๆอ่ะสำหรับคนอเมริกันก็อาจจะถือว่าถูกๆอะไรประมาณนี้ก็นัดไปเจอกันแล้วก็พอไปหาปั๊บก็โดนจับเลยนะครับตำรวจก็ใจร้ายมากเลยแทนที่จะทำไปก่อน
1: เอาครับ
0: นะครับแต่ว่ามันก็โดนคดีเบาๆอ่ะโดนคดีเบาๆเดี๋ยวมันเสียฟอร์
1: ม
0: คือมันเสียฟอร์มเรียกว่าคุณเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยเป็นหมื่นล้านอ่ะมาใช้บริการแบบนี้มันก็อายเขาอ่ะพูดตรงๆอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็โดนจับคดีแบบนี้มันอายอ่ะแล้วก็ที่สำคัญคือแกก็โดนจำคุกไปหนึ่งวันแล้วก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาเรียบร้อยนะครับเพราะโทษมันอ่ะก็คือพอรับเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่สู้อ่ะไม่สู้อ่ะเขาก็ศาลเขาก็ตัดสินว่าปรับเงิน1,150ดอลลาร์นะครับแล้วก็รับโทษจำคุก1วันซึ่งก็โดนควบคุมตัวเกินไป1วันไปแล้วไงก็ออกมาใช่ไหมแต่มันก็จะมีเป็นคดีมีต้องไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันก็จะมีรูปหน้าที่แกไปถ่ายรูปตอนก่อนเข้าคุกอ่ะอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคือมันก็พูดตรงๆมันเสียฟอร์มอ่ะคือมันคดีแบบเสียฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยแบบโหคุณรวยจะตายแต่ว่าไปซื้อบริการมาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าคือแกก็เพิ่งเลิกกับเมียแกเพิ่งเลิกกับเมียมาแกก็คงเหงาๆอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ก็แบบแหมก็นัดมาที่บ้านก็ได้มั้งอะไรอย่างงี้นี่แกถ่อไปหาถึงที่เลยนะ
1: เหรอ
0: เออ
1: โห
0: คือนัดไปเจอกันข้างนอกอะไรเงี้ย
1: 4,500 บาทกูโด
0: นแล้วก็โดนจับไง
1: มีเงินหมื่นกว่าล้านหมื่นหกล้านบาทนะ
0: แล้วก็โดนจับอ่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: ตอนเช้าด้วยนะ
0: ใช่
1: โหสงสัยแบบนั้นเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เสียหายนะสี่สิบหกปีอ่ะ
0: ใช
1: ่
0: อืมก็เลยแบบเสียหน้าเสียหน้า
1: อืม
0: เอออ
1: เมริกันฟุตบอลก็ออกแถลงการเลยนะ
0: ครับ
1: ว่าทราบข่าวดังกล่าวแล้วนะฮะครับ NFL ก็แถลงการเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: เออจะมีการตรวจสอบ นโยบายประพฤติตนบุคคลด้วยเน
0: า
1: ะซานฟรานซิสโกโฟร์เดแลนเนอร์ก็เป็นเรื่องทางกฎหมายนะซึ่งในข้อยุติแล้วถ้าเราจะไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในขณะนี้นะฮะ
0: ครับ
1: ครับโอ้โหระหว่างนะพวกนี้นะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: ตรายจริงนะ
0: คืออันนี้มันก็ต้องดูกฎหมายดูอะไรดีๆไงเพราะว่าบางทีบางรัฐกฎหมายแต่ละ
1: อ
0: ันมันก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกัน
1: ใช่
0: นะครับนี่คือนี่แกไปโดนจับที่รัฐโอไฮโอแต่แกเป็นคนโอไฮโอนะ
1: ท
0: ำเป็นคนโอไฮโอนะครับเนี่ยเกิดที่ยังสตาร์โอไฮโอนะครับปัจจุบันก็อายุ46ปีนะครับ
1: ครับ
0: ก็ทำเกี่ยวกับพวกแบบนั่นพวกเกี่ยวกับคอมๆอะไรพวกนี้มั้งสำหรับไอ้เนี่ยเจ็ดยอกเนี่ย
1: ครับ
0: ครับนะก็ร่ำรวยอยู่อะนะครับและจริงๆแกเป็นเนี่ยแชร์แมนออฟซิลิคอนวัลลี่ลีดเดอร์ชิพกรุ๊ปด้วยนะนะครับก็เป็นเจ้าของหลายทีมนะนะครับเป็นเจ้าของหลายทีมรู้สึกว่าแกจะไปซื้อนี่ด้วยไอ้กัสโกเรนเจอร
1: ์ครับ
0: มีกัสโกเรนเจอร์มีลีดนะครับมีลีดมีกัสโกเรนเจอร์อะไรพวกนี้นะครับที่เป็นเจ้าของทีมบอลน่ะแล้วก็หลักๆเลยก็คือซานฟรานนี่แหละนะครับ
1: ครับนะฮะมันยังไงครับผมต้องระวังนะพวกนี้นะ
0: ครับ
1: ครับมีเงินแล้วโหเนาะเสียนะโอ้มาเสถียรเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช
1: ่โอ้ก็แทนที่จะยังไงนะมีบ้านก็ได้เนาะถ้าไปไหนนั้นเนาะครับมีฟงมีแฟนอะไรก็ว่านไปเนาะ
0: ก็ใช่
1: ครับ
0: เลี้ยงเด็กอะไรก็ได้อะไรเงี้ย
1: มีความสุขเหมือนพวกเราเน
0: า
1: ะ
0: เอา
1: เอา
0: ครับ
1: ครับ
0: นี่แบบมาแบบอาจจะอยากประหยัดมั้ง
1: เอา
0: ก็ไปซื้อทางเว็บไซต
1: ์อ๋อเหรอไม่อยากเลี้ยงอันนี้เนาะ
0: เอออ๋อ
1: เหรอ
0: ไม่อยากจ่ายรายเดือนว่า
1: ครับ
0: ครับ
1: อืมนะฮะนะฮะเรื่องนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับผมชาบี้ยังไงฮะไปเป็นโค้ชทีมชาติเนเธอร์แลนด์เฉยเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้แล้วในเจดียองเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่เป็นนั้นด้วยใช่ไหมฮะเป็นทีมงานของสมาคมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ในวันนี
0: ้
1: ครับผู้ในการเทคนิคกันเนาะ
0: ครับ
1: บอกว่าเป็นตัวเลือกอันดับ3นะโอ้โหชาบี้เจ้าภูมิใจวะฮะตอนแรกแกจะไปจีบเป๊ปกูเดล่านะเป๊ปขอพักไงคุณดอสแล้วก็จะไปอันเดอร์สล็อตใช่ไหมสล็อตไม่มาฮะ
0: ครับ
1: ยิงไงสล็อตบอกบอกว่าอยากจะคุมทีมระดับสโมสรมากกว่านะ
0: ครับ
1: อันนั้นสล็อตคุณรอด
0: ใช่
1: ครับผมก็เลยมาเป็นตัวเลือกระดับ3อย่างชาบี้เอนาเดสครับ
0: ครับ
1: โอ้นี่จะเป็นครั้งแรกมั้ยเนาะที่โค้ชต่างชาติมาคุมฮอลแลนด์อ่ะ
0: ครับ
1: ว่ามั้ย
0: เนเธอร์แลนด์ไม่เคยมีนะ
1: ไม่เคยมีเนาะว่ามั้ย
0: ถ้าไม่เคยมีเลย
1: ไม่มีโค้ชที่เป็นโค้ชต่างชาตินะเนเธอร์แลนด
0: ์
1: เยอรมันก็ยังไม่เคยใช้โค้ชต่างชาตินะ
0: ครับ
1: ใช่มั้ย
0: ใช
1: ่นะฮะเอาก็ครั้งแรกนะน่าจะครั้งแรกเน
0: า
1: ะเนเธอร์แลนด์เนี่ยใช้โค้ชต่างชาติอะสัญญา4ปีนะคุณรถ
0: ครับ
1: ครับชาบี้นะรับงานแทนโรนัลด์คูมันนะที่อำลาตำแหน่งหลังจากที่จบฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับ
0: ครับ
1: เอาลุ้นกันนะชาบี้ไปได้ไกลมากนะแค่ไหนนะฮะครับปี2030เลยนะ
0: ครับ
1: โอ้สัญญายาวอยู่นะ4ปีอะ
0: อ๋อเขาบอกไม่ใช
1: ่ครับ
0: เพราะว่ายุคสมัยเก่าๆอ่ะมันเคยใช้โค้ชต่างชาติอยู่
1: อ๋อเหรอ
0: เออเนี่ยมีโค้ชออสเตรียโค้ชอังกฤษก็มีนะเดนิสเดวิลเนี่ยมีจอร์จเคสเลอร์อะไรพวกนี้นะ
1: อ
0: ๋
1: อแต่ก่อนมีอยู่นะ
0: มีอยู่
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าก็หลังจากยุคปีตั้งแต่ปี1974อ่ะตั้งแต่ไลนุชมิทเชลมาทำเนี่ยก็จะเป็นโค้ชเนเธอร์แลนด์มาตลอดเนี่ยมีเอิร์นซัปเปิล
1: ครับ
0: ก็เคยทำเนเธอร์แลนด์อยู่แต่ช่วงหลังก็จะเป็นโค้ดดัตช์หมดเลย
1: ครับ
0: อ๋อ
1: มี
0: ดัตช์หมดเลยยกเว้นมาคนล่าสุดเนี่ยชาบีอันเดส
1: ครับโอ้โหนะก็เปลี่ยนแปลงบ้างเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: เนเธอร์แลนด์นะโ
0: อ
1: ้ใช้คนต่างชาติเยอะนะ
0: ใช
1: ่ส่วนโค้ดดัตช์มาร์คฟันบอมเมลไปคุมเบลเยียมกูโดด
0: ครับ
1: เอ๊ะมันยังไงฮะไม่เอามาร์คฟันบอมเมลงงเหมือนกันนะครับผมนะฮะก็เป็นโค้ชใหม่นะ
0: ครับ
1: ชาบี้เอนเดสนะคุณดอส
0: เออ
1: แต่ก่อนก็โหเยอะเหมือนกันนะมีนี่ไงออสเตรียก็เคยมีนะว่าไหม
0: ใช่
1: ครับผม เออตอนหลังเขาเอาโค้ดดัชตลอดเนาะช่วงหลังอะเนาะ
0: ก็ตั้งแต่ช่วงหลังจากนั้นก็เอาโค้ดดัชมาตลอดไง
1: อืม
0: แต่มันก็มีสลับมีไอ้ออสเตรียก็มีอยู่คนนึงอะ
1: ครับ
0: ตอนปี78มั้ง
1: อืม
0: นั่นแหละแต่ว่าหลังจากนั้นก็เป็นโค้ดดัชมายาวๆเลย
1: ครับผม
0: นะครับจนหมดสต็อกแล้วแหละก็เลยต้องไปเอาต่างชาติแล้วมั้ง
1: อืม
0: ชาเบียนันเดสชาเบียนันเดสก็ว่างงานมานานแล้ว2ปีได้แล้วมั้ง
1: อืม
0: ชาเบียนันเดสอะตกงานมา2ปีแล้วตอนนี้ทีมชาติอะไรก็ต้องรับไว้ก่อนแล้วแหละ
1: เพราะว่าคุมล่าสุดเนี่ยบาร์ซ่า2024นะ
0: อืม
1: 2ปีแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: เอาไว้ก่อนใช่มั้ย
0: จะตอนนี้งานทีมชาติอะไรก็ต้องรับไว้ก่อนแล้วฮะ
1: อ้าว
0: เออเมียชักถามแล้วเมื่อไหร่ไปทำงาน
1: อ้าว
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: เมียถามไปนะ
0: ใช
1: ่ทำงานบ้างสิ
0: เอออ ื
1: ม
0: เงินหมดละพี่เอ๋ย
1: อ้าว
0: ครับ
1: ครับ
0: เออก็นี่ไงเป็นโค้ชต่างชาติคนแรกนับตั้งแต่เอิร์นส์ฮับเปิลในปี1978สำหรับชาเบียนันเดสนะครับ
1: ครับ
0: เ
1: ออเอออ่ะนะครับอื่นๆก็บรูโน่ก็ได้รางวัลใช่ไหมฮะบรูโน่แฟนานคุณดอส
0: พีเฟ
1: ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแล้วพีเฟนะ
0: เออ
1: ตามคาดนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนเซเวนโยก็เรียบร้อยครับไปสเปอร์เรียบร้อยคุณดอสครับ85ล้านปอนด์เลยนะ
0: ครับ
1: ไปอยู่สเปอร์
0: อืม
1: เป็นไงฟอร์เรสก็ได้ดีแล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: เชล
1: ซีสโมสรเลยนะ
0: ขายได้ราคาดีมากเลยเวอร์มากเลย45ล้านปอนด์อ่ะ
1: โอ้โห
0: เออ
1: ครับ
0: อือ
1: ก็โหเจ้าป่าจะยาการันตีก่อน45ล้านปอนด์นะ
0: ครับ
1: โบนัสอีก5ล้านปอนด์นะฮะโอ้โหดีแล้วนะย้ายมาอยู่กับทีมเจ้าป่านะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นนักเตะค่าตัวแพงสุดของสโมสรนะ
0: อื้อ
1: ต่อจากอุสมานในเดียวบองเด้นะฮะที่ย้ายจากลิสบอนมา 34.3 ล้านปอนด์นะครับในเดือนนี้เช่นกันนะ
0: ครับ
1: เป็นไงฮะ
0: ก็พูดตามตรงไอ้ฟอร์เรสต์มันก็ซื้อมั่วดิเหมือนกันนะ
1: เอ้า
0: ดีแลบนี่ปีที่แล้วยิงไป1ประตูนะ
1: เอ้า
0: ในพรีเมียร์ลีกอ่ะทั้งฤดูกาลโลทุกถ้วยอ่ะ41นัดยิงไป2ลูกนะ
1: เอามาทุ่มเหมือนพ่อป่ะโคดอส
0: เหรอครับ
1: ครับ
0: ก็อาจจะแบบซื้อว่าเผื่อจะคืนฟอร์มเหมือนสมัยอยู่อิฟสวิตมั้ง
1: อิฟสวิตเนี่ยฟอร์มใช้ได้อยู่นะ
0: ตอนนั้นยิงไป12ลูกไงก็คงจะลุ้นว่าจะคืนฟอร์มได้แบบนั้นน่ะ
1: ครับ
0: นะครับแต่แบบโอ้โหเชลซียิ้มเลยยิ้มหวานเลยแม่อยู่ดีๆก็มีฟอร์เรสต์มาทุ่มแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนที่เชลซีซื้อมาเนี่ย30เองนะ30ล้านปอนด์แล้วก็มาเล่นแบบฟอร์มเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็ย่ำแย่มากอะนะครับแต่ว่าสุดท้ายขายไปได้ทั้ง45นะ
1: ครับ
0: ไม
1: ่โอ้โหยิ้มเลยนะ
0: เออ
1: หวานเจี๊ยบ
0: ครับ
1: เชลซีบอกหวานเจี๊ยบใช่ไหมฮะโอ้โหนะอ่ะก็เสริมทัพแต่ทีมเจ้าป่านะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: บาเดบาก็เรียบร้อยนะเปิดตัวนะ
0: ใช
1: ่บอกว่าแฟนแมนยูบอกว่ารู้ไหมทำไมคุณได้สิ่งนี้เพราะว่าคุณคือคนดีครับผมเขาก็เลยบอกว่าฝันเป็นจริงครับผม
0: ครับ
1: บาเลบานะแต่แฟนแมนยูไม่ค่อยชอบนี่ชอบปะ70ล้านนะ
0: ชอบนะ
1: เหรอ
0: แต่ว่าก็ต้องดูว่าแกจะมาฟอร์มไหนถ้าฟอร์มแบบเมื่อปีที่แล้วก็เรียบร้อยฮะ
1: เอา
0: เพราะซีซั่นที่ผ่านมาก็ฟอร์มตกนะครับแต่ว่าถ้าฟอร์มแบบ2ซีซั่นก่อนก็ถือว่าราคาคุ้มเพราะว่า2ซีซั่นก่อนเล่นดีไง
1: คร
0: ับเล่นดีแล้วแมนยูจะซื้ออยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไบรตันมันโกราคาไป100ล้านไงแมนยูก็เลยถอยกูดออกมาก่อน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็แกก็พอไม่ได้ไปแมนยูแกก็เหมือนสติสตังค์ไม่ค่อยอยู่เนื้อตัวฟอร์มก็หลุดไปเลยซีซั่นที่แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ฟอร์มหลุดไปเลยบางนัดก็เล่นเป็นนั่งเป็นสำรองด้วยฟอร์มไม่ดีเลยอ่ะพูดง่ายนะครับแต่ว่าแมนยูก็มาซีซั่นนี้ราคามันดรอปลงมาแล้วไงเหลือ65แมนยูก็คงคิดว่าเออก็ดีกว่าไปซื้อ100นึงเมื่อฤดูกาลก่อนน่ะก็เลยคว้ามา
1: ครับ
0: เพราะว่าแมนยูก็ไม่มีกลางตัวรับแบบนี้ด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าไอ้ยูริเตเลมันกับอังเดซันโตสมันก็สไตล์มันก็แบบไม่ค่อยพลังเท่าไหร่นะนะครับตัวตัดเกมแมนยูก็มีอูกาเต้อยู่ตัวเดียวซึ่งก็เจ็บไปแล้วแล้วก็หวังอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วแหละ
1: อ้าว
0: ครับ
1: ครับ
0: เออเพราะฉะนั้นก็ซื้อมาใหม่ดีกว่าสุดท้ายก็หวนมาที่บาเลบาเนี่ยแหละ
1: บาเลบานะ
0: เออ
1: เออ
0: แต่ว่าคือมันก็ได้อายุน้อยอายุ22เองบาเลบาก็อายุ22คือซื้อมาแป๊ดยังไงก็ยังพอขายต่อได้หน่อย
1: ครับ
0: ครับ
1: นะอ่ะประมาณนี้นะอย่าที่น่าสนใจส่วนบาโคล่าเห็นว่าซิตี้จะไปเอากักโปแล้วก็อาร์เซนอลจะเอา ไปบาร์โคล่าในโคโดนะ
0: ครับ
1: ครับเยี่ยมลิเวอร์พูลของเรา

0: มไม่ได้เลยฮะ
1: ครับ
0: กักโปจะไปแมนซิตี้มั้งแล้วอาร์เซนอลจะไปเอาแบลลี่บาโคล่าอีกคุณดด
1: ครับ
0: พอแล้วมั้งอาร์เซนอลอุ้ยแชมป์แล้วมาเอาฝั่งซ้ายอีกอ่ะ
1: ครับ
0: พอแล้ว
1: ก็จะปล่อยมาร์ตินเนลลี่ไงอาร์เซนอลก็จะปล่อยกาเบรียล มาร์ตินเนลลี่ก็ตอนนี้คุยกับทีมในซาอุอยู
0: ่ครับ
1: เขาก็เลยไปซื้อปีกซ้ายมาเพิ่มเพราะก่อนหน้านี้อาร์เซนอลก็เคยมีข่าวกับวินิซูสมาก่อน
0: ใ
1: ช่ไหมแล้ววินิซูสก็ต่อสัญญากับมาดริดไป
0: ครับ
1: แกก็ก่อนหน้านี้อาร์เซนอลก็มีข่าวไอ้นี่ด้วยฮูเรียนอาวาเลสฮูเรียนอาวาเลสแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะไปอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดแกปล่อยมาร์ตินเนลลี่ได้นะก็น่าจะมีตังไปทุ่มไปอีกซ้ายดีๆสักตัวนึงอ่ะก็อาจจะเป็นแบลลี่บาโคล่าก็ได
0: ้พอแล้วไม่ต้องเอาแล้วอีกแล้วเอาตลอดเลยอ่ะแชมป์แล้วอ่ะทางไปบอกว่ายกมือแล้วคุณโดนะ
1: ครับ
0: บอกว่าพี่พูดเยอะไปแล้วนะฮะพักสักครู่ดีกว่านะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอสสินพงศ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynsenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอสสินพงศ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
0: มาแล้วนะครับในรอบลึกกีฬาในประเด็นสุดท้ายนะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้ก็พูดคุยเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศฟุตบอลไทยนะมันยังไงฮะเห็นสื่อมวลชนเวียดนามไปถามว่ามั่นใจว่าจะชนะหรือเปล่าใช่ไหมฮะ
1: อ
0: ้าวสหรัฐก็ตอบไง
1: ครับ
0: สหรัฐบอกเอาก็เรามั่นใจว่าเราจะชนะสิฮะและแฟนบอลเวียดนามเขาไม่ได้โกรธเขาโกรธนักข่าวเวียดนามนะคุณโดนนะไปถามมันนั่นได้ไงเนาะ
1: ครับ
0: นักเตะก็ต้องตอบแบบนี้อยู่แล้วเนาะแต่สหรัฐเขาบอกว่าอยู่ในชุดแชมป์อาเซียนคัพ4ครั้งนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ไม่เคยแพ้นะครั้งที่5เนี่ยไม่รู้จะแพ้หรือเปล่านะเอาวันนี้ลุ้นกันนะ
1: ครับ
0: ตอน2ทุ่มใช่ไหม
1: ใช่
0: เออนะครับก็เป็นไงฮะเราไหวไหมวันนี้ฮะคุณโด2ทุ่มนะแพ้มาก่อนนัดแรกนะ2-0อ่ะ
1: ก็พลิกสกอร์ยากอ่ะ
0: เอา
1: ครับต้องยอมรับมันก็พลิกสกอร์ยากอยู่แต่ว่าก็เล่นให้มันประทับใจอะไรเงี้ยนะครับต่อฮัตสันเขาก็ยอมรับว่าก็ผิดหวังกับสกอร์นัดแรกแหละนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าก็ยืนยันว่าการแข่งขันยังไม่จบ
0: ครับ
1: เราต้องเล่นด้วยความเชื่อมั่นปราศจากความกลัวนี่นะครับแล้วก็บอกว่าก็ชมว่าเวียดนามก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งมีการเตรียมตัวที่ดีนะครับแต่ว่าก็เราก็ต้องสู้นะเรามาเล่นเกมนี้เพื่อสู้ตายนะครับไม่ได้มาเล่นแค่มันจบไปเท่านั้นนะครับส่วนสหรัฐก็บอกนะครับว่ามาเล่นเนี่ยมันก็ทีมชาตินะครับไม่มีชุด A ชุด B อะไรหรอกนะครับทุกคนที่ถูกเรียกมาติดทีมชาติก็มีคุณภาพแล้วก็เป้าหมายเดียวกันนะครับและแกก็พูดถึงสถิติด้วยไงว่าแกไม่เคยแพ้นะไม่เคยแพ้เวียดนามที่ในการเล่นนอกบ้านนะ
0: เป็นยังไง
1: เท่าที่จำได้นะบอกเท่าที่จำได้นะไม่เคยแพ้เวียดนามในการเล่นนอกบ้านนะครับ
0: ครับ
1: ก็หวังว่าสถิติดังกล่าวจะอยู่ต่อไปไ
0: ม
1: ่ครับก็2ทุ่มวันนี้นะครั รบที่มิดดิ้งสเตเดียม
0: ใช่
1: ก
0: ็บอกว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมไม่เคยแพ้ในการเล่นนอกบ้านนะ
1: ครับ
0: เป็นยังไงสารัตบอกนะ
1: เ
0: อ้ยเป็นไงไปนะฮะครับผม
1: แต่ว่ามันก็เรียกว่าเสียเปรียบเขาอะนะเพราะว่าสกอร์2-0มันก็คือ คือเราก็ไม่มีทางเลือกมันก็ต้องเปิดฉากแรกอ่ะ
0: เ
1: ปิดฉากบุกซึ่งก็ต้องระวังโดนสวนไงเพราะไอ้สองประตูที่เสียในนัดแรกก็โดนสวนมาเนี่ยแหละสามารถโดนสวนมานะครับแล้วเวียดนามก็ดูเกมสวนกลับเขาก็น่ากลัวอยู
0: ่
1: นะครับแต่เราก็ไม่มีทางเลือกแล้วนะครับสองลูกก็ต้องเปิดฉากลุยไปเลย
0: ครับ
1: นะครับโดนเป็นโดนนะอย่างน้อยๆก็จะได้แบบเล่นให้มันสนุกอ่ะนะครับแล้วนี่มันมีถ่ายทอดกลับมาเมืองไทยด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: คนก็ได้ดูกันอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ถือเป็นโอกาสดีสำหรับฮัตสันน่ะที่จะได้เรียกศรัทธาแฟน
0: ๆ
1: อย่างน้อยๆเกิดเสมอหรือว่าชนะสัก 1-0 นะสมมติถึงจะไม่ได้แชมป์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เรียกศรัทธาจากแฟนๆได
0: ้
1: ที่ฮัตสันก็เคยพูดว่าเฮ้ยรายการนี้ก็ผลงานดีนะแต่ทำไมแฟนๆไม่ค่อยชื่นชมไง
0: นั่นน่ะสินะ
1: ก็เวลาเล่นในบ้านแล้วแพ้ไงครับ
0: สาระก็พูดดีนะบอกว่าไม่มีชุด A ชุด B ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: มีแต่ทีมชาติไทยนี่ปลุกกระแสให้กลับมาเชียร์กันนะเชื่อว่าจะกลับมาได้นะฮะ
1: ครับ
0: ครับวันนี้นะเวลา2ทุ่มนะครับติดตามได้ก็ยินดีด้วยนะ
1: ครับ
0: ทางทูชั่นนะ
1: ใช
0: ่ก็โหลดแอปนิดนึงหรือว่าหากว่าใครไม่ได้ดูก็ติดตามทางFM 98ของเราวันนี้ก็จะรายงานสดให้ได้ชมกันนะครับ
1: ครับ
0: ติดตามได้นะฮะอ่ะก็ไหวไหมฮะวันนี้เนาะก็เต็มที่อ่ะเนาะ
1: ครับ
0: แต่มันก็ยากอ่ะไปเยือนบ้านเขาอ่ะว่าไหมคุณดอด
1: ใช่ก็เป็นร้องอ
0: ่
1: ะเป็นร้องแล้วก็โอกาสพลิกกลับมาเป็นแชมป์มันก็ไม่มีไม่เยอะมีไม่เยอะ
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าถ้าเราเล่นดีๆเหมือนนัดแรกลุยวิ่งสู้ฟาสอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่แน่เกมนี้อาจจะมีเสมอได
0: ้
1: นะครับอาจจะมีเสมออะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ครับ
0: นะ
1: เพราะนัดแรกจริงๆเราก็เล่นดีนะเพียงแต่ว่าจังหวะทามมิ่งแรงต่ำไม่เป็นใจถ้าเรานำไปก่อนเนี่ยมันก็ใช่ไหมมันก็โมเมนตัมอะไรต่างๆก็จะเหวี่ยงมาทางเราอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้จังหวะเขาได้ประตูแรกก็เราก็มัวแต่ไปแบบคิดว่าเราจะได้ฟาวไงโดนเขาสวนมาแล้วก็เสียเลย
0: ครับเนาะโดนสวนเนาะ
1: ครับ
0: เนาะครับผมนะครับอ่ะวันนี้ก็รู้เลยก็ให้กำลังใจกันนะบุกเลยคุณโดนวันนี้ครับไม่ได้จะเสียแล้ว
1: ครับ
0: แต่ดูแล้วก็กลัวฮัสซันจะได้ไงตั้งรับแล้วรอโต้ฮะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่าตอนเราโตเรียบร้อยนะ
1: เออครับ
0: นะครับ
1: ใช่
0: บอกว่าดูทรงเหงหงเล่นแล้วรุ่นการหน้าว่ากันใหม่ครับคุณเอกบวมก็นั่นสิฮะครับผมเอสซีเบียงรายงานตัวครับพี่กลุ่มเพื่อนเจียงดาวังคารนะครับสวัสดีครับพี่บางพี่โอ๊ตเมื่อวานไม่เห็นนึกว่าปลิวไปซะแล้วคุณบอยไข่เค็มยังอยู่นะฮะครับผมเจดบอกว่าพี่เจ๋งมาจัดรายการกับพี่เจดกับหมอเมาด้วยนะครับวันนั้นมีดีเจมาจัดแค่คนเดียวเองครับผมวันไหนเอ่ยไม่แน่ใจนะดูทรงหงเล่นแล้วรุ่นกาอ๋อสวัสดีครับคุณโอ๊ตคุณเจ๋งนะครับเรื่องทางเพศบ้านเราคนนี้ก็มีข่าวเหมือนกันนะคุณโดนะ
1: อ๋
0: อเหรอข่าวอะไรฮะนักกิจกรรมใครไม่แน่ใจ
1: อ๋อ
0: เหรอ
1: ครับ
0: บางเบงหายไปไหนแล้ววะนะครับช่วยตอบด้วยครับผมเมื่อวานนี้หยุดนะฮะครับสารัตพูดว่าถ้าจะไม่ผิดหยองจะเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับพี่เขียงฮะหยองชอบพูดในโคดด
1: ว่า
0: เอ้าว่าถ้าจะไม่ผิดไงฮะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: เท่าไหร่ทำไมโคดด
1: เขาคงไม่จ่ายหรอกฮะ
0: เอาเหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: หยองชอบพูดไง
1: เหรอ
0: ถ้าจะไม่ผิดฮะ
1: อ๋อจะไม่ผิดเลยเปิดวิกิพีเดียอยู
0: ่แกพิมพ์ก่อนนะก็แก้ก่อนนะแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดนะฮะ
1: ครับ
0: สไตล์แกนะ
1: ครับ
0: เอาข้อความไหนละกันนะครับเข้ามาทักทายกันนะครับเมื่อเช้ารอบโลกงดออกอากาศหรือเปล่าครับผม
1: อ๋อไม่มีคนทำฮะ
0: ปกติถ้าผมมาผมจะไลฟ์สดเองเน
1: า
0: ะ
1: มันก็จะมีฟิลิปราม
0: ฟิลิปรามไง
1: ที่ทำเป็นไง
0: แต่น้องบางคนก็
1: เช้าน้องอะไรนะน้องอะไรรออ่ะ
0: น้องเขาอาจจะแบบอาจจะไม่ถนัดนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เ
0: ห็นข่าวอ๋อที่ออกหงส์แสงไม่คุณโดนะครับผม
1: ครับ
0: คิดถึงคุณโทนับกับคุณสุขศักดิ์เลยครับผมแนวเสีย ช้านี้ตื่นไปทำงานผ่าน

0: ทำงานเข้าใจว่าเพื่อนหลายคนที่ไม่ไหวคงอย่ามาตรงนี้นะครับขอสู้นะครับทำไมเมื่อวานฟังไม่ได้ครับพี่เห็นว่าแอปก็มีปัญหานี่หน่อยใช่ไหมคุณโดด
1: เหรอ
0: เออไม่แน่ใจเน
1: า
0: ะ
1: แอปมีปัญหาเลยไม่รู้นะ
0: เอออ
1: ืม
0: ได้ดูหนังเรื่องไวกิ้งของ Netflix สุดดีเหมือนกันนะครับทำเอาไม่ได้นอนทีเดียวครับผม
1: มา
0: เหรอ
1: ไวกิ้งมันมี2อันน่ะ
0: เหรอ
1: มันมีไวกิ้งกับอะไรอีกอันหนึ่งอะไรวาฮาร่าอะไรอ่ะ
0: อืม
1: เออแต่ผมเคยดูแต่วาฮาร่านะดูซีซั่นแรก
0: ครับ
1: อืมแล้วก็มันไม่ไหวแล้วมันเยอะเหลือเกิน
0: อ๋อเหรอ
1: เออมันเยอะเหลือเกินแต่ก็ทำใช้ได้อยู่นะ
0: เหรออ
1: ่าทำใช้ได้อยู่แล้วก็มีไวกิ้งอีกอันหนึ่งอันนั้นก็เยอะยิ่งกว่าวาฮาร่าอีกก็เรียบร้อยพอกันที
0: อืม
1: ครับ
0: เยอะใช่ไหมฮะ
1: โคตรเยอะเลย
0: อืม
1: นี่ไงไวกิ้งธรรมดาเนี่ยปี2013ถึง2020ก็มัน 7-8 ซีซั่นได้อืม
0: อืม
1: ก็ถ้ามีเวลาว่างๆก็ดูได้นะหนังมันเรียกว่าน่าจะต้องใช้เวลานานพอสมควรอ่ะ
0: อ
1: ืมกว่าจะดูจบ
0: อ๋อกี่ EP ฮะ
1: มีอ๋อมี6ซีซั่น6ซีซั่นก็ซีซั่น1ก็มีทั้ง20บ้าง10บ้าง9อะไรงี้ก็โหก็มีเป็น100อ่ะฮะ
0: เหรอ
1: มีเป็น100 EP ครับ
0: โอ้โห
1: เออ
0: เหรอ
1: ถ้าสมัคร Netflix ก็คุ้มเลยเดือนหนึ่ง
0: ครับ
1: อืม
0: อืมเยอะนะ
1: ครับ
0: ครับบอกว่าเห็นเขามีรถไฟนำเที่ยวในไทยแบบหรูคนละเท่าไหร่ฮะ2ล้านได้เหรออยากให้หยองการเงิน 1.5 สัปดาห์ลองไปทำรีวิวหน่อยครับผมโหรถไฟอะไร2 แสนแล้วอ๋อ2 แสนนะ275,000กูโดนะ
1: เออ
0: ราคาทองราคาบิตคอยค่าจดีแรงนะ
1: ครับ
0: ตอนร่วงมีสะสมเพิ่มกันไหมครับเขาบอกมาฮะ
1: ไม่มีจ้ะ
0: อ้าว
1: มีตังฮะ
0: ไม่มีตังนะ
1: ครับ
0: อ๋อเหรอ
1: เอออ
0: ืมไม่มีตังนะ
1: ครับ
0: ครับหาช่างเทคนิคในระบบถ่ายทอดสดให้เก่งมาดูแลหน่อยครับรายการคนดูคนฟังเยอะรายการดีอุ๊ยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวให้หยองต้องมาทำนะมั้งน้องเห็นว่าจะมีทีมงานโลกๆได้ไปบรรยายด้วยเลยครับดีใจเห็นเป็นคนทุ่มท้วมที่ยังไม่มีแฟนครับผมเหรอใครฮะ
1: หยองเหรอ
0: หยองเหรอ
1: บรรยายอะไร
0: เอานักเตะทีมชาติไทยมาเทียบกับนักวอลเลย์ทีมชาติคนละเรื่องครับประมาณนี้เนาะเอามันก็เป็นนักกีฬาเหมือนกันนะอย่าพูดอย่างนั้นเซ
1: ่
0: รอดดิกยังเป็นผู้เล่นที่เสิร์ฟหนักที่สุดในโลกอยู่หรือเปล่าฮะ
1: เปลี่ยนไหมเสิร์ฟหนักสุดเหรอ
0: เออเปลี่ยนไหมคุณรอดว่าไหม
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวไปหาก่อนแป๊บนึงครับอาจจะไม่ใช่แล้วมั้ง
0: ใช่ไหม
1: น่าจะไม่ใช่แล้วนะเดี๋ยวนะแป๊บฟาเทสเสิร์ฟในเนี่ยไม่ใช่แล้วคนที่เป็นเจ้าของสถิติเสิร์ฟแรงสุดเป็นแซมโกรธนะก็ 263.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำไว้เมื่อปี2012แซมโกรธนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใน ATP เนี่ย ATP ก็จะเป็นจอร์ดิสเนอร์นะจอร์ดิสเนอร์นี่157เอ้ยอ๋อนี่มันไม่ถ้าเกิดว่าเป็นกิโลเมตรก็คือ253กิโลเมตรนะครับอันนี้รถดิกนี่เคยเสิร์ฟแรงสุดนี่155ไมล์ต่อชั่วโมงนะนะครับก็ยังแพ้อีโวคาร์ลวิชนะ
0: โอ้ตรงสูงในอีโวคาร์ลวิชนะ
1: อีโวคาร์ลวิชนี่156ไมล์ต่อชั่วโมงจอห์นอิสเนอร์ถ้าเทียบเป็นไมล์ก็157.2ไมล์ต่อชั่วโมง
0: ครับ
1: ส่วนไอ้แซมโกรธเนี่ย163.7ไมล์ต่อชั่วโมงนะแรงกว่า
0: แรงกว่าอีกนะ
1: แรงกว่าใช่
0: ครับบอกว่าเมื่อวานเน็ตล่มหรือเปล่าครับพี่นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของแอปนิดหนึ่งเหรอเนาะ
1: ครับ
0: เนื่องว่ารายการโดนเด้งไปแล้วนะครับพี่วัดคะถ้าขึ้นรถไฟแล้วข้าศึกโจมตีจะขนลุกหรือเปล่าฮะ
1: ก็ลุกสิฮะ
0: ลุกนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เคยเจออยู่งานรถไฟฟ้าเนี่ย
0: เหรออ
1: ืมอ
0: ืม
1: ก็ต้องหาลงกลางทางแล้วครับ
0: เหรอฮะ
1: อืม
0: อ๋อเหรอ
1: หาลงกลางทางแล้วก็เข้าร้านไง ถ้ากลางวันก็ร้านก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ฮะ
0: เหรอ
1: เออก็ขอเขาซื้อไม่ก็กูก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวถุงนึงอ่ะซื้อก๋วยเตี๋ยวถุงนึงบอกกลับบ้าน
0: ครับ
1: ก็คุณก็ขอเข้าห้องน้ำหน่อย
0: เอา
1: เ
0: หรอฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ถ้ากลางคืนก็จิ้มไปเลยร้านไหนก็ได้เขาให้คุณเข้าอยู่แล้วเออผมยังเคยเข้าร้านถ่ายรูปเลย
0: เหรอ
1: เออก็ขอเข้าขอเขาดีๆอ่ะเขาก็เห็นใจเออเขาก็ได้น้อง
0: เหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออใช่ก็เลือกไปเลยจิ้มไปเลยเขาไปคุยขอเขาอะทุกอย่างอยู่ที่การเจรจาในยามที่ข้าศึกบุกเราก็พูดได้หมดแหละ
0: ครับ
1: ครับ
0: ได้หมดนะ
1: เออ
0: เออ
1: จริงจริงไอ้สถานีรถไฟฟ้าผมก็ไม่รู้มันน่าจะมีห้องน้ำให้เข้านะจริงใช่ไหมถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่มีเกินการไปหมดเลยนะ
0: ครับ
1: แต่เมืองไทยถ้าเป็นBTS นี่ไม่ค่อยเห็นนะเออแต่เขาน่าจะมีห้องน้ำให้เข้าแหละแม้พนักงานก็จะไปเข้าที่ไหนนะใช่ไหมคนขายตั๋ว
0: ครับ
1: คนเก็บขายตั๋วใช่ไหมเขาก็ต้องมีที่เข้าอ่ะแหละ
0: ต้องมีนะ
1: เออบางทีเขาแม้จริงๆก็เซเว่นก็ได้แต่เซเว่นเขาบางทีเขาก็ไม่ค่อยให้เข้านะ
0: แต่ว่าในที่ญี่ปุ่นมีนะ
1: ญี่ปุ่นมีแต่ไม่หมดเลยมีแทบจะทุกสถานี
0: เออ
1: เออคุณเข้าได้หมดอ่ะที่ญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะเออแต่ว่าถ้าเป็นที่ต่างประเทศอย่างยุโรปเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะว่าเวลาจะเข้าห้องน้ำทีคุณต้องไปเข้าตามร้านขายของชำอะไรเงี้ยแล้วเขาเก็บตังค์ไงเออแต่เมืองไทยก็จริงๆเซเว่นมันจะมีข้างหลังใช่ไหมหรืออะไรเงี้ยร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยเขาจะมีห้องน้ำสำหรับพนักงานซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราไปขอเขาจะให้เข้าหรือเปล่า
0: เอาเหรอ
1: เออแต่ว่าก็ร้านก๋วยเตี๋ยวอะทั้งกลางวันก็ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรก็ได
0: ้
1: เออ
0: ครับ
1: มันมีห้องน้ำอยู่แล้ว
0: ถ้าเป็นสมัยเด็กก็ต้องทุ่งนาแล้วคุณโดนนะ
1: ครับ
0: ครับผมหรือว่าใบไม้ใบหญ้าเนี่ยบาดเลยทีเดียวฮะครับผม
1: ครับ
0: ครับผมแหมเป็นแผลกันเลยทีเดียวเอาโอ้เดี๋ยวไล่ข้อความเยอะเหมือนกันนะนะครับเจ้าของรีซื้อบริการ 4,500 บาทนะครับแกเลื่อนระดับโมเดลหรือเปล่าครับพี
1: ่อ๋อน่าจะไม่ละฮะ
0: เอาเหรอ
1: มันนี่มันราคาอเมริกานะฮะครับ
0: เรียกมาบ้านก็โดนเด็กแบล็คเมย์อีกฮะไปร้านปลอดภัยสุดครับพี่ประมาณนี้แต่ต้องดูร้านเขาเนาะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: มันน่าจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบที่มันเป็นแบบอย่างดีๆอ่ะใช่ไหมอย่างดีๆที่มันจะมีพวกที่มันก็เคยมีข่าวมีอะไรอย่างเงี้ยนะพวกคนดังๆเขาก็ใช้บริการกันไง
0: ครับ
1: น่าจะไม่โดนหรือมั้ง
0: เหรอ
1: เพราะเขาทำแบบอาชีพแบบอย่างดีๆอ่ะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: แต่จะแพงหน่อยอะไรอย่างนี้เปล่า
0: พอลงทุนนะเสียอดรวมๆมีเกิน10ล้านหรือเปล่าครับพี
1: ่ถ้ามี10ล้านผมก็ไม่มานั่งตรงนี้แล้วล่ะฮะให้เสียสุขภาพ
0: พรุ่งนี้ขอเพลงนักเดินทางกัมมณีโอ้โหนานแล้วนะเพลงนี้นะฮะคุณณัฐพงศ์สวัสดีเข้ามานะครับเยอะเหมือนกันนะฮะต้องทำแบบพี่สมบ่อนะครับเปิดหน้าแรกเลยเฮ้ยใช่มั้ยบอลไทยใช่มั้ยราคาแก่สดแพงมากครับพี
1: ่ครับ
0: ส่งไปถึงคุณสุปจีหน่อยฮะคุณสุปจีฮะครับราคาแก่สดแพงนะ
1: ครับ
0: ครับพี่จริงครับเรื่องสตาร์ทหมาเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับพี่จริงสิครับไม่งั้นเขาจะมาอ่ำกันทำไมนะฮะเออคุณเจงครับรัฐโอไฮโอโอฮาโอหรือเปล่าฮะอยู่คนอีสานหรือเปล่าฮะห้าไหมเขาบอกมาคนละรัฐแล้วฮะ
1: ทำมันมุกในหนังไม่ใช่เหรอ
0: เข้าห้องน้ำที่สถานีรถไฟได้นะบอกพนักงานแล้วพนักงานจะพาไป
1: เหรอ
0: พาไปไหนอ่ะพาไปหยิกแก้มหยิกแก้มก้นไม่เอานะฮะ
1: ครับ
0: นี่เนี่ยในเรื่องไม่เอานะ
1: เออ
0: ผมก็ไม่เคยเข้าเหมือนกันนะ
1: ไม่เคย
0: เพราะปกติสมมติถ้าเราไปสมมติถ้าขึ้นรถไฟนะคุณโดนนะ
1: ครับ
0: มันก็ต้องอาบน้ำเข้าอะไรให้มันเสร็จสับแล้วเนาะว่าไหมไม่เคยมีข้าศึกโจมตีเนาะ
1: ไม่บางทีมันมาจากเสร็จธุระแล้วอะไรเงี้ย
0: แล้วเหรอ
1: ขากลับไง
0: ครับ
1: ส่วนมากก็จะขากลับเนี่ยแหละฮะ
0: ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้นั่งรถไฟไกลไง
1: ครับ
0: ไม่ได้นั่งจากนอกเมืองเข้ามาในเมืองเหมือนไอ้มาจากดอนเมืองเข้ามาในเมืองไง
1: อือ
0: ใช่มั้ยล่ะแล้วไม่เคยได้นั่งตอนเช้าด้วยอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้านั่งตอนเช้าก็น่าจะมีอ่ะนะ
1: บางทีกินอาหารเสร็จเรียบร้อย
0: มาแล้วนะ
1: มาแล้ว
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้แต่ว่าเข้ารถไฟฟ้า BTS หรือว่ารถไฟลอยฟ้านะโอ้โหครับเป็นคนตัวหอมๆเนาะต่างชาติยังยกย่องนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ขอบพนักงานออฟฟิศทั้งนั้นแหละฮะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: ครับเอาข้อความส่งเข้ามาเยอะนะครับผมคุณปวริศส่งเข้ามาคุณปริยานะครับ คุณเดชพงศ์ว่าเมื่อวานฟังรายการไม่ได้เลยทุกช่องนะครับประมาณนี้

0: อ๋อเหรอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะทีมชาติเวียดนามป้องกันแชมป์อาเซียนได้หรือเปล่าครับก็โอกาสของเขาก็มีเนาะนะครับ
1: มีโอกาสสูงมีโอกาสสูง
0: เขาชนะเรามาก่อนนะบุกชนะด้วย
1: ครับ
0: สวัสดีชาเมื่อคุณเจงคุณโอนครับวันนี้คุณโอนคิดยังไงกับบอลไทยต้องแลกนะ
1: แลกไปเลยนะครับอย่างที่บอกแลกไปเลยนะครับคือมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับมันก็กู้ศรัทธาดีกว่าอย่างน้อยชนะ 1-0 เสมอมันก็ยังดี
0: ครับ
1: ใช่นะครับหรือว่าถ้าเล่นแล้วมันสนุกสนุกอ่ะแต่มันโดนเพิ่มหรืออะไรผมว่าแฟนบอลก็รับได้แหละดีกว่าเราแบบไปเน้นแท็กติกตั้งรับแล้วก็รอโต้หรืออะไรแล้วสุดท้ายมันก็โดนอยู่ดีอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็เซ็งๆอ่ะแฟนบอลน่ะ
0: ใช่
1: ใช่มั้ยวิ่งวิ่งสู้ฟัดวิ่งไล่บี้เค้าอะไรเงี้ยแล้วจริงๆสถิติเราไปเล่นที่เวียดนามก็ดีอยู่เหมือนกันนะก็สหรัฐก็เนี่ยก็ไม่เคยแพ้นะ
0: ใช่
1: ใช่ป่ะล่ะ
0: บอกแล้วพี่เจงครับทำไมทีมจากศรีสะเกษมี2ทีมก็เลื่อนชั้นราชสไลด์กับศรีสะเกษนะฮะ
1: ใช
0: ่ขอเรียนสวัสดีคุณเฮียเจงเฮียโอนะครับคุณณัฐชาเรื่องเทนนิสเจ๋งก็ได้นะเขาบอกมาได้หมดนะครับผมตอนนี้ฮะนาโอยะอินูเอะถ้าอยู่สมัยเดียวกับเขาทรายใครเดียวกันครับ
1: ก็ผมให้อินูเอะนะ
0: เอาเหรอ
1: เพราะว่าหลากหลายกว่าต่อยมวยหนีก็ได้ต่อยเดินหน้าก็ได้หมัดก็หนัก
0: เอาเหรอ
1: สปีดความเร็วก็หนักแต่ว่าก็หมัดมวยมันก็ไม่แน่แล้วโดนลำตัวของเขาทรายเข้าไปก็อาจจะล่วงได้เหมือนกัน
0: สะคำนะคำต่อยนะ
1: เออ
0: สวัสดียามเช้าคุณเบ่งคนหล่อนะครับวันนี้ที่ว่าพรุ่งนี้ก็สายซะแล้วเตือนสติได้ดีนะครับเขาบอกมา ยิ่งรวยยิ่งหื่นเฮจิงเฮโอ๊ตเลยไม่ยอมรวยใช่ไหมฮะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่ครับกลัวเป็นเหมือนเขานะฮะคุณสิทธิบอกมานะครับให้อ่านข้อความให้ครบด้วยนะครับอัปเดตล่าสุดหงหน่อยบาโคล่าดูแล้วไม่น่าได้ดูทรงนะฮะเมื่อไหร่บอลไทยไปบอลโลกครับคุณโดนฮะ
1: ก็รอเพิ่มทีมอีกหน่อยฮะ
0: เอาเดี๋ยว
1: ชอบเพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวก็ได้ไปละ
0: ชอบพี่2คนนะครับเตือนๆดูฟอร์มแหนมเนืองเสียก่อนขอขาพี่บอลยอดนักสู้หน่อยครับเมื่อวานแกก็มาจัดรายการไม่ใช่เหรอฮะบน BTS มีห้องน้ำให้เข้าต้องบอกเจ้าหน้าที่เดี๋ยวขาพาไปฮะ
1: อ๋อ
0: เหรอ
1: ดีมากเลย
0: ดีมากเลยนะ
1: คราวหน้าเดี๋ยวจะได้แจ้งยาม
0: แหมเคยเข้าห้องน้ำ BTS ที่สถานีเซนหลุยใช่ไหมฮะกับสถานีวัดพระศรีครับ
1: เหรออ
0: ๋อเหรอไอเราก็ไม่ได้
1: ไปผมไม่เคยเห็นไง
0: ไม่เคยไปไกลขนาดนั้น
1: ไม่รู้เขาไปซ่อนอยู่ไหนอ่ะไม่เคยเห็น
0: อ๋อเหรอ
1: เออสุดท้ายก็รีบลงมาข้างล่างมาเนี่ยตามร้านดีกว่า
0: ผมปวดฉี่แล้วไปบอกพนักงานเขาพาลงไปดงหญ้าริมถนนครับพี
1: ่อ้าว
0: อ้าว
1: อันนี้ไม่จริงแล้วมั้ง
0: อันนี้ก็เหมือนอะไรนะเป็นปุ๋ยไงเป็นปุ๋ยเป็นน้ำให้กับนี่ให้กับนี่ไงฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: มันจะเหม็นคนที่เขาขายของอยู่แถวนั้นมันจะเหม็นหรือเปล่า
0: ก็ผมเห็นประจำเลยคุณรถครับผ
1: ม
0: เวลาผมวิ่งอะไรมาตอนเช้านะฮะ
1: ครับ
0: เอาแล้วเข้ากำแพงแล้วครับผม
1: ครับ
0: ผมก็งงเอ๊รถไฟเอ้รถผ่านไปผ่านมาตั้งเยอะเน
1: า
0: ะข้างทางเลยนะคุณโดนนะใส่กำแพงเลยอ่ะ
1: ก็สุดวิสัยแล้วไง
0: อ
1: ๋
0: อเหร
1: อ
0: รีบขนาดนั้นเลย
1: แล้ว
0: ทำไมไม่ไปเข้าห้องน้ำให้มันเสร็จสับยังไงฮะ
1: อ้าว
0: บางครั้งเราวิ่งมาเนี่ยโอ้ยครับผมกำลังอ้าวเห็นทำท่าเหมือนไม่เห็นนะคุณโดนนะผมอยากสะกิดพี่ไม่เข้าห้องน้ำพี่มาทำไมตอนนี้มันคนผ่านไปผ่านมาเยอะนะพี่นะ
1: เออ
0: กลัวๆเขาจะด่าเขาจะทุบให้นะฮะหลังๆนี่ต้องระวังนะล่าสุดเนี่ยอะไรแย่งที่จอดรถอะตกปั๊มน้ำมันนะคุณรถ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: โอ้โหยิงกันเลยนะ
1: ยิงกันเลย
0: โอ้หวนมากอะต้องระวังนะถ้าเป็นผมที่บอกเอาก่อนเลยครับพี
1: ่
0: ครับผม
1: เ
0: ชิญก่อนเลยครับ
1: ครับ
0: นะโอ้ยิงกันเลยอะ
1: ใช่
0: เจ็ดนัดเลยนะคุณรถนะ
1: เออ
0: โอ้ครับกำลังนั่งกินข้าววันนี้นะฮะเมื่อวานใครมาจัดครับผมจัดฟรีหรือเปล่าครับฟังไม่ได้เลยอ่ะ
1: อ้าว
0: มีไหมคุณรถ
1: ทางวิทยุไง
0: เอาเหรอมีอยู่นะ
1: น่าจะมีอยู่มั้ง
0: ครับ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นถ้าลิมิงถ้าสมัยก่อนแกโดนแน่นอนนะฮะข้อหาที่ไม่รักชาติคุณโดนฮะแกเชียร์ทั้งสิงคโปร์และเวียดนามครับผม
1: ครับ
0: 300บาทนะจะเชียร์คุณทศ
1: อ้าว
0: ครับผม
1: ก็รักเงินในกระเป๋าไง
0: อ๋อเหรออ
1: ืมครับมันก็ไม่ได้หรอกมั้งการลุ้นกับการเชียร์มันก็คนละเรื่องกัน
0: เหรอ
1: เอออ
0: ืม
1: แม่แกก็ด่าฮัตสันเนี่ยแหละ
0: โอ้ด่าเละทะเลครับผมด่าเละเทะเลยฮะ
1: ครับ
0: บอกว่าแม็กควายนั่งพักยาวเลยนะครับเขาบอกมาคุณน้ำพุนะก็ไปกอดมัสซาวีไม่ให้บล็อกไงฮะ
1: ครับ
0: ครับไปกอดเพื่อเริ่มทีมฮะไม่บล็อกลูกยิงของคู่แข่งที่โดนยัน
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: ก
1: ็แกก็ยืนเมออยู่เนี่ย
0: เหร
1: อแม็กควายเมอไม่พอก็ไปล็อกเพื่อนไว้อีก
0: คืนฟอร์มไปแล้วแม็กควายนะเออแปลกดีไหมกันเน
1: า
0: ะว่าไหมแม่ควายนะ
1: แกก็หาอย่างนี้ประจำเลยฮะแม่ควายอ่ะ
0: เอาเหรออ
1: ืม
0: แกสายหานะตกลงน้องเน่เน่ว่าไงดูทางไหนได้บ้างครับ
1: โอ้
0: ถึงรอบไหนแล้วอ่ะไม่ได้ดูเลยนะ
1: ก็เห็นว่ามันจะแข่งวันนี้วันพรุ่งนี้อะไรเนี่ยแต่ว่าดูทางไหนไม่ทราบเงินนะไม่ทราบเงิน
0: อ
1: ่ะ
0: อืม
1: อืมก็อืมไม่รู้ว่าดูทางไหนได้นะ
0: ครับ
1: เอออ๋อนี่ไงเขาบอกเป็นรอบไลฟ์โชว์ควอเตอร์ไฟแนล
0: อืม
1: อ๋อนี่มีช่องทางการดูแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ช่อง True Vision Now ช่อง True Excite True Vision Now ช่อง True Excite นะครับวันที่27สิงหาคมนี้นะ
0: อืม
1: อ๋อเดี๋ยวเขาบอกเป็นเทปเหรอ
0: เทปเหรอ
1: เออไม่รู้ไงนะนี่ผมก็ไม่ทราบนะเอออ
0: ืม
1: ก็ไม่ทราบเงิน
0: ไม่ทราบนะ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ย True ช่อง True Excite อ่ะ
0: ครับ
1: มีออกอากาศทาง True Excite วันที่27
0: อืม
1: 27สิงหาคมนี้นะครับ
0: ครับบอกว่าน้องเนเน่ดูวันนี้ 7:00 นครับทาง True Vision ครับบอกมา
1: อ๋อ
0: เหร
1: อวันนี้ก็26เนี่ยดิอ๋อ
0: ใช่มั้ย
1: อ๋อเหรอ
0: 26วันไหนวันนี้
1: อ้าวทำไมนี่มันเขียน27
0: อ๋อเหรอ
1: เออ26นี้อ่ะเดี๋ยวลองไปเปิดดูก็ได
0: ้ขอว่าดูทาง TikTok AGT ครับ
1: TikTok ก็ดูได้เหรออ
0: เมริกันก็ทาเลนต์เหรอ
1: เอออเมริกาก็ทาเลนต์ไง
0: อ๋อเหรอ
1: AGT
0: วันนี้เหรออ
1: ืม
0: เช้าวันพุธนี้ครับเขาบอกมา
1: เช้าพุธนี้ใช่ไหมเช้าวันนี้ดิ
0: ก็26ก็วันนี้สิ
1: เออ
0: เหรอแน่ๆนะ
1: ครับ
0: โอเคติดตามกันนะ
1: อ
0: ่
1: า
0: ครับอันนี้รอบไหนไม่รู้เหมือนกันเนาะ
1: รอบก็เรียกควอเตอร์
0: อ๋อเหรอ
1: รอบควอเตอร์ไฟแนลหรือเปล่า
0: อืมเยี่ยมเลยลุ้นกันนะ
1: ฮะ
0: ครับเมื่อวานนี้ออกอากาศหรือเปล่าไม่มีอยู่นะแต่ว่าอาจจะแอปอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเนาะนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็ไปดีกว่าคุณโดนฮะนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูน้องเนเน่นะ
1: ครับ
0: วันนี้มีไหมติ๊กต็อกมีไหมฮะมีไหม
1: น่าจะมีมั้ง
0: เหรอ
1: ไม่รู้กันนะ
0: ออ
1: แต่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าประกาศผลจะเป็นวันที่27
0: อืม
1: เช้า27
0: ครับ
1: ตอน 7:00 ตามเวลาในไทย
0: อืม
1: บริการถ้าเป็นบริการสตรีมมิ่งก็ Peacock บริการสตรีมมิ่งช่อง Peacock กับช่อง NBC
0: ครับ
1: อื
0: ม
1: แต่ว่าเช้าเนี่ยก็จะเป็นไลฟ์โชว์
0: อ๋อเหรอ
1: ทางช่องโทรทัศน์ NBC ของอเมริกา
0: อื้อหือเยี่ยมเลยแล้วดูนะปะไปดูน้องเนเน่ดีกว่านะ
1: ครับ
0: ความภูมิใจของคนไทยเรานะ
1: ฮะ
0: เอาวันนี้เวลาหมดนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับกับรอบเลือกกีฬาครับวันนี้อย่าลืมลุ้นฟุตบอลทีมชาติไทย2ทุ่มนะทาง FM 99นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมปพล
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461 Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราชะ

0: ชูและทีมงาน FM 99
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: อินทผาลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผาลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผาลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ผมรักในการแข่งขันเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นผมในทุกวันนี้ Tiger Woods อดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวสหรัฐเจ้าของแชมป์เมเจอร์15สมัยแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: Emcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Emcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: 6:32 ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเฮลติไทม์ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะคุณผู้ฟังอยู่กันจนถึงเวลา 7:30 นะคะเรื่องสุขภาพคุณผู้ฟังนะคะก็คงจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะสุขภาพของตัวเราเองอากาศเปลี่ยนนะคะแล้วก็มันไม่เชิงเปลี่ยนนะคะคุณผู้ฟังมันรู้สึกว่าเหมือนจะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวมีฝนตกลงมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็บ้านไหนมีเด็กเล็กนะหรือว่ามีน้องๆหนูๆก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษนอกจากจะดูแลที่บ้านแล้วเนี่ยที่โรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังวันนี้มีข่าวดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพด้านหนึ่งองค์การแพทย์คุณผู้ฟังเขาก็ได้นำข่าวนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะไทยค่ะสร้างประวัติศาสตร์ผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากทางไกลข้ามจังหวัดได้สำเร็จนะคะก็ลดเหลื่อมการรักษานะคะมันมีเรื่องของการรักษาบางคนเนี่ยเข้าถึงยากนะคะมาหาหมอก็ไกลจังเลยต้องมาหากรุงเทพเชียวหรือบางจังหวัดอาจจะไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะวันนี้ก็เลยนำเรื่องนี้มาฝากกันในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
7: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
6: คุณผู้ฟังคะสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่ค่ะเรื่องของการผ่าตัด ทางไกลนะคะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะคุณผู้ฟังก็โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะคะเขาก็สร้างประวัติศาสตร์วงการแพทย์ไทยด้วยการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากผ่านหุ่นยนต์ทางไกลเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะการผ่าตัดครั้งนี้ค่ะเขาเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีของกทม.นะคะกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาระยะทางนะคุณฟัง250กิโลเมตรนะอันนี้บ้านเต่าเองนะโคราชเนี่ยโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเขาควบคุมหุ่นยนต์ผ่าตัดจากกรุงเทพนะคะเพื่อรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในจังหวัดโคราชได้สำเร็จด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็บอกว่าความสำเร็จครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการรักษาพยาบาลแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ประชาชนในต่างจังหวัดเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงได้อย่างเท่าเทียมกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณผู้ฟังคะเขาก็มีแผนที่จะขยายเครือข่ายผ่านการผ่าตัดทางไกลไปยังโรงพยาบาลศูนย์ในแต่ละเขตสุขภาพทั่วประเทศนะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และก็ยกระดับการรักษาให้มีมาตรฐานสากลสำหรับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะคะคุณผู้ฟังก็เริ่มให้บริการผ่าตัดหุ่นยนต์ตั้งแต่ธันวาคมปี2568นะคะแล้วก็ปัจจุบันค่ะผ่าตัดมาแล้ว52รายสำเร็จทุกรายนะคะตอกย้ำแล้วก็ครอบคลุมทั้งโรคมะเร็งทางนรีเวชศัลยกรรมทั่วไปแล้วก็ระบบทางเดินปัสสาวะด้วยนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานียังเคยประสบความสำเร็จในด้านการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามประเทศนะคะกับโรงพยาบาลเวสต์ไชน่าฮอสพิทอลของประเทศจีนระยะทางจากจีนมาบ้านเรานะ 3,000 กว่ากิโลเมตรเขาทำมาแล้ว2ครั้งด้วยกันประเด็นที่น่าสนใจในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังจากข่าวนี้ก็บอกว่าก็นับว่าเป็นการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามจังหวัดเป็นครั้งแรกของไทยแล้วก็ช่วยลดปัญหากระจุกตัวของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเมืองใหญ่แล้วก็เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยต่างจังหวัดนั้นได้เข้าถึงการรักษาระดับสูงโดยไม่ต้องเดินทางสะท้อนความพร้อมของประเทศไทยในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลระดับโลกนะคะแล้วก็เป็นก้าวสำคัญสู่การสร้างเครือข่ายผ่าตัดทางไกลทั่วประเทศในอนาคตด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะนี่คือองค์การแพทย์ของเราไม่หยุดอยู่นิ่งเฉยๆแล้วนะคะนอกจากเอา AI มาใช้ผลการผ่าตัดทางไกลก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเช่นเดียวกันและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
7: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งช่วงสนทนากับหมอปัญญา
6: คุณผู้ฟังร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกันนะคะ SMS 468-9899นะคะ468-9899 Facebook YouTube ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ค้างคำถามกันเดี๋ยววันนี้จะเคลียร์แล้วก็เมื่อวานเข้าห้องผ่าตัดกันไปแล้วนะคุณผู้ฟังวันนี้อาจารย์หมอจะพาเราไปไหนติดตามกันสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
8: สวัสดีครับเต่าครับท่านฟังครับสวัสดีครับมานะครับวันนี้ผมจะพาท่านไปคุยเรื่องเกี่ยวกับสะโพกบ้างนะตัวเมื่อ2วันที่แล้วนะครับจันทร์กับอังคารเนี่ยเราพูดเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าโดยเฉพาะการผ่าตัดข้อเข่าเทียมถ้าท่านไปเห็นว่าท่านจะถูกปฏิบัติตัวยังไงบ้างถูกทำอะไรบ้างในขณะที่คุณหมอกำลังจะนำท่านเข้าผ่าตัดในห้องผ่าตัดเลยเล่าแบบฟังเพื่อสร้างสรรค์นะครับไม่ได้มีสิ่งที่หวาดเสียว อะไรมากแต่ว่าเป็นเรื่องที่เล่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆสุดกับตัวคนไข้เองนะครับในฐานะที่ประสบการณ์ผมมีอยู่แล้วด้วยนะครับวันนี้วันพุธกับวันพฤหัสสองวันจะต่อเรื่องกันเลยเกี่ยวกับการข้อสะโพกบ้างย้ายที่ขึ้นมาเป็นข้อสะโพกซึ่งมีลักษณะที่แนวทางคล้ายกันแต่ว่าเหตุที่มาที่ไปก็ต่างกันนะครับข้อสะโพกข้อเข่าเทียมข้อเข่าเสื่อมนี่ครับเหตุมาต่างกันเลยยิ่งในคนไทยนะแล้วก็การรักษาเองก็เหมือนกันครับมีการเปลี่ยนข้อเทียมให้นะครับแล้วก็มีคือมือที่แตกต่างกันโดยชัดเจนนะคนละประเด็นกันเลย แต่ว่าสุดท้ายทำแล้วก็คือผู้ป่วยได้ข้อที่รับน้ำหนัก

0: ข้อเข่านั้นเป็นตัวที่กลางของแขนขาเลยน้ำหนักจึงมาลงที่ข้อเข่ามากพอถ่ายจากฝ่าเท้าถ่ายน้ำหนักขึ้นมาที่ข้อเท้าข้อเท้าก็เยอะหนักรับเยอะครับแล้วก็ถ่ายขึ้นมาที่ข้อเข่าข้อเข่าจะเป็นตัวที่รับแรงกระทำเหล่านี้มากนะครับเช่นคุณวิ่งจ็อกกิ้งแต่ละก้าวแต่ละก้าวซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยครับมันมีแรงกระทำมาที่ข้อเข่าเนี่ย3เท่าของน้ำหนักตัวเราสมมติคุณมีน้ำหนักตัว50กิโลสมมติของตัวเล็กง่ายๆนะทุกครั้งที่คุณวิ่งจ็อกกิ้งซ้ายขวาซ้ายอย่างเงี้ยมันจะมีแรงกระทำที่ข้อเข่าคุณ3เท่าก็คือแทนที่จะเป็น50กิโลเท่าน้ำหนักตัวของคุณนะครับก็จะกลายเป็น150กิโล3เท่าเลยนะสั้นๆเอาใหม่นะครับถ้าเดินล่ะเดินเบาลงหน่อยนะอย่างที่ผู้สูงวัยเขาออกกำลังกายกันเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวนะครับน้ำหนักที่จะมาทุกคนเดิมครับน้ำหนัก50กิโลเดินแต่ละก้าวจะมีแรงกระทำขึ้นเพิ่มขึ้น1เท่าครึ่งนะครับถ้าเดินช้าก็ลดลงไปเกือบใกล้1เท่าตัวของตัวเองนะครับถ้าเดินเร็วจำจำจำจำจำเลยก็จะเป็น1เท่าครึ่งก็คือประมาณสัก75กิโลมันจิตแตกต่างกันระหว่างแรงกระแทกที่เกิดขึ้นโดยเข่ารับเข้ามาแล้วก็ปล่อยให้กระจายไปที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้ากันรอบๆเข่าช่วยระบายความกระแทกกระทันเหล่านี้เข้าสู่ตัวกล้ามเนื้อเองด้วยเพื่อให้กล้ามเนื้อนั้นช่วยระบายผมจึงบอกว่ากล้ามเนื้อกับกระดูกที่กระดูกข้อเข่านั้นทำงานร่วมกันไงท่านสั่งครับการที่ไปหาหมอหมอให้ฝึกกล้ามเนื้อด้วยก็เพื่อจะให้มันมีความแข็งแรงพอที่จะมารับแรงกระทายกระจายต่างๆเหล่านี้ได้แรงสามเท่าตัวก็จะถูกกระจายไปที่กล้ามเนื้อต้นขาพอส่งต่อไปก็คือขึ้นไปข้างบนก็ถึงสะโพกสะโพกถึงรับแรงกระทำแรงกระแทกที่ต่ำกว่าแต่สะโพกรับแรงงอเหยียดของสะโพกเพื่อให้ตัวเรามีสภาพที่ก้มลงไปมากขึ้นองศาการก้มการงอการเหยียดนี้มาเป็นหนักที่ข้อสะโพกครับท่านผู้ชมข้อเข่าเนี่ยจะมีการงอเหยียดก็แค่นั่งยองๆเหยียดขึ้นยืนตรงนั่งยองๆใหม่ก็สุดๆมันละนะครับแต่ข้อสะโพกไม่ใช่เลยครับข้อสะโพกมีการองศาการงอการเหยียดเนี่ยเพิ่มขึ้นจุดเด่นของข้อเข่าจึงรับแรงกระแทกเป็นข้อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์แต่จุดเด่นที่ข้อสะโพกก็คือรับแรงงอเหยียดการพับตัวงอเหยียดเพื่อจะทำให้เกิดคล้ายๆกับเป็นบานพับข้อสะโพกจึงทับเปียกเป็นประตูที่บ้านเราประตูเข้าบ้านเราที่เราเปิดประตูเอียดปิดประตูอืดเนี่ยครับตัวที่เกิดขึ้นไหวมากๆก็คือบานพับเทียบได้กับข้อสะโพกเราเกิดแรงกระทำขึ้นก็จริงแต่ว่าไม่มากแล้วเพราะข้อเข่ามันดูดซับไปหมดละจะใช้กล้ามเนื้อช่วยดูดซับด้วยนะครับก็จะดูดไประดับหนึ่งเหลือแรงส่งมาให้ข้อสะโพกได้ก็จริงนะครับแต่ว่า มันจะไม่หนักหนาเป็น3เท่า4เท่าที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเหมือนกับข้อเข่าแล้วมันจริงไม่ค่อยจะสึกหรอไม่ค่อยมีการบดขยี้มากมายเหมือนกับข้อเข่านะท่านฟังแล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นนั้นธรรมชาติสร้างมาเพื่อจะถอดถ่ายแรงกระทำต่างๆแล้วก็ไปเด่นที่การงอการพับการเหยียดการก้มตัวอะไรเงี้ยครับเพราะตัวมนุษย์เนี่ยครับไม่เคยมีใครอยู่ตรงๆหรอกมันต้องมีนั่งบ้างเหยียดบ้างยืนบ้างขี่จักรยานบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับว่าการใช้ขาในการเคลื่อนไหวนั้นต่างกันไปเลยระหว่างนั่งยองยองนั่งเยอะๆนั่งเก้าอี้หรือว่าตรงแข็งตัวมันถึงขั้นยืนขึ้นตรงเลยนะครับเช่นตอนเคารพธงชาติเราก็ยืนตรงกันถึงแม้ตั้งเวลาคุณขี่จักรยานที่ไล่ฟังแล้วแอคชั่นมันจึงผ่อนถ่ายกันไปมานะครับแรงกระทำที่มาส่งมาถึงเข่าดูซับไปส่วนหนึ่งแล้วก็ค่อยๆผ่อนกระจายไปให้สะโพกช่วยกระรับอีกนิดนึงนะแต่ถ้างอแล้วก็ก้มตัวแล้วก็อีสะโพกที่รับก่อนใครเลยครับท่านสังเกตภาพต้องตัดเห็นภาพไหมครับ
1: เห็นภาพ

โลที่หัวเข่าไอ้ที่สะโพกเนี่ยแยะเราคือมีการพับตัวงอตัวถุงกัดย่อลงไปด้วยนะครับมีการเบียดเบียดติดบดสีกันเข่าต้องการจะออกแบบมาเฉพาะไม่เหมือนกับข้อสะโพกที่มีลักษณะที่เป็นเบ้าที่สะโพกก็ต้องการมีการงอมีการเหยียดจึงต้องสร้างให้เป็นเบ้าไว้เลยเป็นเบ้าที่ที่กระดูกของเราที่กระดูกเชิงกรานเนี่ยเป็นเบ้ารับเบ้าคือมันบ่มเข้าไปแล้วก็ที่กระดูกต้นขาที่มาร่วมจ้อยด้วยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นหัวกระดูกกลมๆท่านคงเห็นจากภาพการ์ตูนที่เขาวาดกันนะครับพอถึงข้อสะโพกเป้าจะมีหัวกระดูกกลมๆอันนึงนะครับซุกอยู่ในเบ้าที่เป็นเบ้าที่หว่ำลงไปลึกขนาดนั้นเป้าหมายคือให้มีการงอๆเหยียดๆเหยียดได้งอได้อยู่ในเบ้าเองข้อไม่หลุดจากกันไปเพราะเป้ามันคอยคุ้มครองคอยโฮไว้ไม่ให้มันหลุดออกไปได้ทักษะจึงแตกต่างกันและก็การเกิดการสึกหรอนั้นจริงมันจะเกิดขณะที่มีการงอๆเหยียดๆสะโพกมากกว่านะรวมทั้งการที่มีเหตุอื่นๆอีกหลายอย่างเช่นกายวิภาคของการสร้างกระดูกที่เราเรียนจากตอนที่เรียนอาจารย์ใหญ่ตอนที่เรียนหมอเนี่ยนะครับเปิดประตูใน ข้อสะโพกเห็นชัดเจนเลยครับว่าโหมันมีลักษณะของการเคลื่อนไหวที่ยากยนต์มากๆเลยร่างกายจึงเอาเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงกระดูกหัวกระดูกกลมๆนะครับไปสอดไว้ในใจกลางของลำไส้ของกระดูกเลยเป็นเส้นเลือดเฉพาะงั้นถ้าเกิดมีการอุดตันเส้นเลือดเหล่านี้ก็ทำให้ข้อสะโพกมีการเสียหายได้การงอการพับข้อสะโพกลำตัวมากเกินไปก็จะมีการสึกหรอได้มากแล้วก็การสึกหรอเหล่านี้ครับจะเกิดขึ้นก็จริงมีเหตุอื่นมาประกอบด้วยเช่นคนขี้เมาก ินเหล้าทุกวันกินเช้าเย็นถอนเนี่ยชัดเจนมากเลยครับข้อสะโพกจะสึกหรอเสียหายได้เยอะมากเลยและประวัติของใครที่มีการผ่าตัดข้อสะโพกเพราะมาจากการเป็นคนดื่มเหล้าประจำแน่ๆแค่กระทั่งเบียร์กระป๋องหนึ่งเนี่ยครับแต่กินทุกวันนะตกเย็นก็เอากับเบียร์สักหน่อยฮะคอจะคลึ้มๆเลยว่ากันไปสัปดาห์หนึ่งถึง15กระป๋องเมื่อไหร่ครับก็เสี่ยงต่อการเกิดข้อสะโพกอักเสบข้อสะโพกเสื่อมแล้วล่ะครับอาหารการกินไปมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อสะโพกเสื่อมมากทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ทั้งเบียร์นะครับดีครับเกี่ยวข้องวายก็เกี่ยวนะครับเรื่องการกินเหล่านั้นจะมีผลทำให้ข้อสะโพกคุณมีความเสื่อมได้เยอะแม้กระทั่งการที่คุณจะต้องดำน้ำลงไปที่ลึกๆความเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศนักดำน้ำครับเราเห็นภาพไหมหรือเขามีกีฬาดำน้ำเลยนะลงไปดูธรรมชาติใต้น้ำอ่ะไปดูต้นปะการังบ้างไปดูปลากระตุนบ้างอะไรพวกนี้นะครับสนามหน้าบ่อยๆก็จะมีผลทำให้ข้อสะโพกมีการสึกหรอแล้วพอเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวสะโพกนะครับมันเกิดตีบตันขึ้นสมัยก่อนนั้นมีฟาร์มเลี้ยงฟาร์มไข่มุกที่ญี่ปุ่นนะเยอะเลยนะเพราะญี่ปุ่นก็เป็นคนที่ไปปลูกหอยไข่หอยมุกเรียกหอยมุกในทะเลนะพอจะถึงเวลาที่จะเก็บกวาดจะเก็บเอาไข่มุกมาขายก็ใช้คนดำน้ำลงไปเพื่อไปถึงที่ที่อยู่ของหอยมุกก็ต้องดำผ่านลงความดันลงไปนะครับลงน้ำเนี่ยมันจะมีความดันเกิดขึ้นเยอะในใต้น้ำยิ่งลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความดันมากขึ้นเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังก็จะเกิดความดันเกิดขึ้นแล้วก็คนกลุ่มที่เป็นนักดำน้ำงมไข่มุกของญี่ปุ่นนะครับก็จะมีลักษณะที่ข้อสะโพกเสียหายเยอะกว่าคนทั่วไปพอเขาจะดำน้ำลงไปแล้วเจอความดันใต้น้ำที่ลึกๆมากๆก็ยิ่งจะมีความดันมากขึ้นก็กระเทือนกับเส้นเลือดที่เลี้ยงหัวกระดูกสะโพกความรู้เรานี่เห็นไหมครับว่าผมพูดเหตุเป็นคนละเรื่องกับข้อสะโพกเลยนะไอ้ข้อเข่าเลยนะครับข้อเข่าจะพูดอีกเรื่องนึงเมื่อวันจันทร์วันย้อนหลังดูนะครับเกิดจากท่าทางในการใช้ก็จริงแล้วก็เกิดจากการแรงกระทำที่เกิดขึ้นมีการสึกหรอของกระดูกก่อนผิวข้อจนข้างบางลงบางลงไอ้ข้อสะโพกก็ฉันได้ฉันนั้นแต่มันเหตุมาจากเหล้าบุหรี่การรับความดันที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นดำน้ำลึกๆดำน้ำประจำนะครับตอนนี้เป็นตัวอย่างรวมทั้งการที่จะมีการสึกหรอจากกระดูกหักอุบัติเหตุเป็นเหตุทำให้เกิดกระดูกหักของข้อสะโพกได้เยอะหักที่ตำแหน่งที่เป็นหัวกระดูกกลมๆนั่นแหละครับกล้ามมันจะหักทำให้เราต้องผ่าตัดเพื่อไปเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมให้ทำสึกหรอสองด้านทั้งเบ้าทั้งหัวด้วยเห็นไหมครับว่าเหตุมันมาจากคนละเรื่องกันโดยหลักจากหลักการแต่สุดท้ายลงเอยก็คือข้อสะโพกก็ใช้งานไม่ได้เหมือนกันนะครับ
พอยิ่งอายุมากขึ้นมากขึ้น

0: ตามเสือเกิดขึ้นด้วยเดินไปไหนก็เจ็บอาการเจ็บเหล่านี้ครับเป็นการเจ็บเฉพาะที่ข้อสะโพกมันเป็นพื้นที่กว้างนะท่านผู้ฟังครับแค่มันจะชี้ว่าเจ็บขันอีก เจ็บข้อสะโพกมักจะมาเจ็บเด่นขันอีกขันอีกอยู่ด้านหน้านะท่านผู้ฟังครับต่อเห็นภาพไปขันอีก
1: เห็นค่ะอาจารย
0: ์แปลกเหมือนกันแต่ข้อสะโพกอยู่ตรงนั้นนะครับแต่มันเจ็บด้านหน้าเป็นส่วนใหญ่ไม่ก็เจ็บไปด้านหลังที่สะโพกด้านหลังเหมือนที่เราคาดหวังกันนะครับเจ็บด้านข้างหรือด้านขาอีกเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: อาจจะปวดนะครับถึงจะปวดมาคุณข้าจะบอกคุณหมอครับเจ็บขาอีกขี้เลยนะครับแล้วก็นึกละสะโพกแง่ๆเลยเนี่ยไอ้ก็จะเอ็กซเรย์ดูชัดเจนผมก็จะทำเอ็มไอพิสูจน์ด้วยว่ามันเกิดจากเหตุเพราะเส้นเลือดตีบตันใช่ไหมเหตุเพราะอะไรกันแน่หรือเหตุกระแทกกระทันนะครับรถชนแรงๆคุณขับรถคุณอยู่ในท่านั่งถ้าเชิญชนด้านหน้าแรงๆนะครับก็จะมีผลทำให้กับสะโพกหักได้เหมือนกันอาการทำเหล่านี้มีผลตามแต่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือคนสูงวัยเสียการทรงตัวกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงเพราะมวลกล้ามเนื้อลดลงแล้วก็ล้มเพลจะบอกว่าล้มแต่คนสูงอายุจะอยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะล้มแล้วไม่มีท่าไม่มีหลักไม่ได้มือเท้าแขนอะไรอย่างนี้ครับล้มเพลลงไปที่ลงพื้นจริงๆครับเองเซ่ๆๆไปหลายเมตรจากตัวก็จะเรียกว่าสะโพกงอแล้วก็สะโพกกระแทกพื้นคลุ้มตรงกระแทกพื้นนี่แหละครับบวกกับกระดูกพรุนที่เกิดขึ้นอยู่ระดับตามวัยผลตามมาคือกระดูกสะโพกหักครับเป็นเหตุสำคัญมากในการที่ต้องมีการผ่าตัดข้อสะโพกคุยกันไปคุยมาทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ทั้งอะไรเหล่านี้ครับรวมทั้งการดำน้ำรวมทั้งการที่กระแทกกระทันต่างเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจริงแต่ปัจจุบันนี้เราพยายามแก้ไขให้คนสูงวัยไม่ต้องเสี่ยงเช่นดูแลบ้านให้เหมาะสมแต่การสร้างบ้านอย่าให้มีสเต็ปมากอะไรเงี้ยแก้ไขประเด็นเหล่านั้นแต่ที่เหลือก็คือเพราะตัวคนไข้เองเริ่มแก่ขึ้นนะครับท่านผู้ฟังครับกล้ามเนื้อมีการลดมวลกล้ามเนื้อลงที่โดนซาร์โคพีเนียเสียการทรงตัวสักวันหนึ่งพอเดินไปไม่ได้เกาะก็จะมีการเซแล้วก็ล้มช่วงล้มนั้นมีการงอสะโพกงอตัวลงก็ทำให้สะโพกกระแทกพื้นตรงๆแรงกระทำก็กระแทกนั้นทำให้เกิดสะโพกหักสะโพกหักมันเจ็บล้ำเหลือนะมันจะขยับขาไม่ได้เลยสังเกตได้เลยถ้ามีญาติพี่น้องคุณล้มนะแล้วก็ไม่ยอมงอเข่าไม่ยอมเหยียดขาเหยียดขางอเข่าเลยนะครับให้สงสัยข้อสะโพกก่อนเถอะพาไปหาหมอเพราะการเอ็กซเรย์ดูถึงจะเห็นนะหมอจะภายนอกได้แค่ตรวจก็คาดหวังว่าจะมีการกระเทือนกระทั้งที่สะโพกแต่ที่เห็นจริงๆต้องเอ็กซเรย์ดูให้ชัดเจนว่าหัวสะโพกกลมๆกับเบ้าเนี่ยมันกระแทกกระทั้งกันหรือเปล่ามันถึงขั้นมีการหักของกระดูกต้นขาด้วยหรือเปล่าในคนที่มีกระดูกพรุนอยู่แล้วกระดูกหักง่ายๆอยู่แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องทำกันแต่ก็โชคดีถ้าไม่มีการหักนะครับแต่ถ้าหักปั๊บเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแทบจะทั้งลูกลายนะครับไม่มีการรักษาด้วยการคอนเซอร์เวทีฟหรือเฝ้าดูว่าให้มันติดเองไม่ได้ครับเพราะว่าใครจะนอนติดเตียงนานหมอปัจจุบันนี้เขามักจะขอผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อสะโพกให้เลยนะครับถ้าหักด้านเดียวหักที่หัวกระดูกอย่างเดียวที่เบ้ายังดูเอ็กซเรย์เห็นว่ามันดีอยู่เนี่ยก็จะเปลี่ยนด้านเดียวให้นะเรื่องต่างกับข้อเข่าที่เราพูดมา2วันก่อนแล้วว่าเปลี่ยนทีไรเปลี่ยนทั้งคู่นะครับทั้งบนทั้งล่างเลยแต่สะโพกนี่บางทีจะเปลี่ยนเฉพาะแค่ส่วนหัวก็กระดูกกลมๆอย่างเดียวที่เบ้าอาจจะเก็บไปใช้ได้ต่อนะครับการเปลี่ยนด้านเดียวคือถ้าเป็นมากเป็นพวกกินกลุ่มที่กินเหล้าเยอะใช้เข่าใช้สะโพกมาเยอะๆก็มักจะต้องเปลี่ยน2ด้านเลยเรียกว่าเป็นโตโต้ฮิปโตโต้แปลว่าเปลี่ยนทั้ง2ด้านถ้าเป็นโคเข่าที่เราพูดไป2วันก่อนเรียกว่าโตโต้มีแปลว่าโคเข่านะเปลี่ยนทั้ง2ด้านเหมือนกันท่านเห็นว่าเหตุมันมาคนละอย่างกันก็ค่อยฟังย้อนหลังดูนะครับท่านผู้ฟังครับผมพูดแบบที่ให้ฟังสบายๆแล้วท่านจะเห็นได้ว่าทั้งสะโพกทั้งโคเข่านั้นมีโอกาสเสื่อมได้เช่นเดียวกันแต่เหตุมักจะเป็นจุดเด่นๆมาคนละแบบกันนะครับทั้งสะโพกอีกแบบนึงข้อเข่าอีกแบบนึงก็เป็นเหตุทำให้เราต้องระวังโดยที่ในคนสูงอายุเริ่มกล้ามเนื้อจะเริ่มมวลกล้ามเนื้อน้อยลงอ่อนแรงลงทรงตัวเสียลงไป โอกาสจะล้มได้แยะก็จะมีการเทิร์นแล้วก็เทือนพวกได้ด้วยนี่คือเป็นสำคัญที่ผมพยายามนำมาชี้แจงให้หลานๆที่ฟังลุงหมออยู่นะครับได้เห็นแล้วว่าคุณต้องระวังเพราะแกจะมีโอกาสที่จะพลาดทางหกล้มได้ง่ายดีที่สุดก็คือทำราวเกาะปัจจุบันมีขายตามห้างที่ขายเกี่ยวกับโฮมเนี่ยครับก็จะมีขายราวเกาะที่เป็นสเตนเลสติดตั้งกับกำแพงบ้านง่ายมากความยาวแค่ไหนก็วัดไปแล้วไปถึงก็ไปซื้อขนาดนั้นมาไม่มีช่างติดก็จ้างช่างก็ที่โฮมนั่นแหละครับก็จะมีช่างมาติดที่บ้านให้นะก็จะเสียตังค์นิดหน่อยก็แต่ว่าทุกอย่างจะมีที่ให้พ่อแม่คุณได้เดินไปเกาะไปจะมีความมั่นคงสูงแบบยิ่งเกาะนำไปที่ห้องน้ำนะครับเป็นตัวสำคัญมากจุดสำคัญมากหลานก็จะได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ระดับการป้องกันล้มให้ได้ด้วยนะครับมีที่ยึดเกาะให้คุณพ่อคุณแม่คุณได้ฝากนี่เป็นตัวอย่างครับเพื่อป้องกันการล้มกระแทกที่พูดถึงล้มก้นกระแทกพื้นกระดูกพวกจะหักแล้วอาจจะต้องถูกผ่าตัดโดนมีดหมอนะครับเพราะว่าเราไม่รักษาด้วยวิธีการคอนเซอร์เวทีฟหรือเฝ้าดูเฝ้าระวังต่อไปแล้วนะครับเพราะมันทำให้คนไข้มีโอกาสจะเสียชีวิตได้อีก 40% จากการนอนติดเตียงนี่ความจริงแล้วก็แค่กระดูกหักแต่ถ้าผ่าตัดแล้วนี่ก็จับคนไข้ลุกขึ้นนั่งแล้วคุณยืนแต่ว่าลุกขึ้นเลยก็จะตัดวงจรการที่ต้องนอนติดเตียงไปจะได้ไม่เกิดปัญหาการติดเชื้อในกระแสโลหิตเกิดการโรคแทรกซ้อนจากการกระดูกหักนอนติดเตียงนานๆอีกแล้วนี่เหมือนสมัยก่อนนะครับคนไข้ร้อยคนถ้าพวกหักถ้าไม่รักษาด้วยการผ่าตัดจะเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนต่างๆอย่างเช่น 40-50% ทีเดียวนะครับ
1: ฟังอาจารย์หมอพูดแล้วเนี่ยสาเหตุของสะโพกหักหรือว่าสะโพกเสื่อมก็ไม่ค่อยแตกต่างกันจากข้อเข่าเท่าไหร่นักนะอาจารย
0: ์
1: ไม่ว่าจะเป็นวัยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถามนิดนึงอาจารย์คะความเปรียบเทียบระหว่างสะโพกกับข้อเข่าเนี่ยอันไหนที่มันแรงมากกว่ากันนะ
0: ที่เป็นปัญหาร่างกายเนี่ยครับข้อสะโพกเป็นเยอะเพราะว่าพอข้อสะโพกหักปั๊บเนี่ยแค่ว่าจะขยับตัวไม่ได้เอาเลยนะแต่ถ้าข้อเข่ามันพอจะแค่งอเข่าเหยียดเข่าไม่เคยได้แต่ว่าไอ้นั่งนั่งไรยังพอนั่งได้ไงนะทุกคนคือพอมีชดเชยได้นั่งเก้าอี้ได้เพราะสะโพกไม่เจ็บไม่ปวดแต่ถ้าสะโพกก็เป็นอยู่กลางลำตัวเลยมันเป็นเหมือนบานพับประตูเราเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ของร่างกายเลยขยับตรงไหนก็เจ็บทั้งนั้นนะครับจับตัวเหยียดตัวออกก็เจ็บงอตัวข้ามลงก็เจ็บนะครับขยับขาก็เจ็บมันเจ็บไปทั้งร่างกายเลยครับ upper body ทั้ง lower body ทั้งร่างกายแล้วโอกาสที่คนไข้จะต้องขยับตัวน้อยลงขยับไปไหนก็ไม่ได้ต้องนอนบนเตียงอย่างเดียวเลยขยับแล้วเจ็บทุกทีเนี่ยมันจะเกิดกับสะโพกมากกว่าอาการรุนแรงของการเกิดอาการกับคนที่เป็นเนี่ยครับมันจะที่สะโพกเนี่ยมีปัญหามากกว่าพอถึงเรื่องไปผ่าตัดก็รัดคิวไปเลยข้ามขั้นตอนการเจ็บปวดไปเลยหาของเทียมสายให้เลยถ้าไม่ต้องเจ็บปวดนะครับเมื่อไม่เจ็บไม่ปวดผู้สูงวัยก็จะเคลื่อนไหวได้เหมือนเดิมก็จะตัดปัญหาเรื่องโรคแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นติดเชื้อในกระแสโลหิตครับเช่นการมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกันมีแผลติดแผลกดทับที่สะโพกที่อะไรต่างๆเยอะแยะหมดการนอนนานๆสำคัญที่สุดคือนอนนานมันเกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิตได้ง่ายนะครับ
1: ปัจจัยข้อหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะจ๊ะนั่นคือน้ำหนักตัวไม่ว่าจะเป็นเข่าหรือสะโพกถูกต้องไหม
0: ใช่แล้วทั้งคู่เลยครับเป็นปัญหามากห้ามอ้วนขึ้นนะครับท่านฟังครับหมอทุกคนที่เขาระแวดระวังก็จะบอกคุณป้าห้ามอ้วนขึ้นนะครับผมจะผ่าตัดแก้ไขให้นะอย่าอ้วนนะครับพี
1: ่อาจารย์คะขออีกข้อหนึ่งก่อนที่เราจะพักกันนะตรงนี้อาจารย์มีไหมคะผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยผ่าทั้งสองข้างผ่าทั้งสองอย่างเลยเช่นเดี๋ยวปีนี้ผ่าข้อเข่าก่อนเดี๋ยวปีอีก2ปีค่อยผ่าสะโพกเลย
0: มีครับ
1: หรอ
0: ทำไมเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่จะต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะในคนในช่วงที่วัยอายุมากขึ้นก็มีเหตุที่เกิดขึ้นนะแค่ตอนนี้ก็มักจะค่อนข้างคุ้นชินนะไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะรู้ว่าช่วงทำเขาให้เราหลับแต่เราไม่รู้สึกตัวหรอกตื่นมาทีก็คือจบแล้วลุกขึ้นนั่งจับลุกขึ้นนั่งในวันรุ่งขึ้นเลยนะก็ดีเหมือนกันก็ว่างั้นนะ
1: นะคะแล้วสะโพกเทียมเนี่ยมันวัสดุยังไงอันนี้อาจารย์พูดได้เลยไหมหรือว่าต้องเก็บไว้พรุ่งนี
0: ้ได้เลยครับเพราะทั้งสะโพกเทียมและทั้งเข่าเทียมเนี่ยครับ